0: วลการเข้าสังคมหรือ social anxiety disorder อามันว่าอย่างนี้เราคงต้องไปพูดคุยแล้วก็ซักถามกับจิตแพทย์ของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะถ้าพูดถึงโรควิตกกังวลการเข้าสังคมอะค่ะอย่างแรกอภันคิดว่าพอเรามาแยกคำที่มันเป็นอยู่ในชื่อเนี้ยคือคำว่าสังคมสังคมแรกของหลายคนอภันคิดว่าอย่างตอนเด็กๆอะค่ะจะต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลนั่นน่าจะเป็นสังคมแรกของเราใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเด็กๆเวลาเข้าโรงเรียนวันแรกเนี่ยเขาจะกลัวมากแบบเกาะขาพ่อแม่ไม่ยอมเข้าโรงเรียนร้องไห้กลัวคุณครูกลัวสถานที่ใหม่เด็กๆคนอื่นใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดอย่างนี้ถือว่าเป็นอาการของโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอย่างนี้เราถือว่าไม่ใช่โรคนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กในระดับเด็กอนุบาลเลยนะครับเป็นพัฒนาการแบบนึงอยู่แล้วที่เขาจะมีความกังวลในเรื่องนี้อย่างชัดมากนะครับนะฮะเพราะว่าตัวเขาเองก็จะยังเหมือนกับว่าต้องอาศัยอะไรนะการปรับตัวในเรื่องของการที่จะไปเจอคนแปลกหน้าในเรื่องของการที่จะเข้ากับกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆแน่นอนเขาจะมีความกังวลเป็นธรรมดานะครับทีนี้ถ้ามาเป็นในผู้ใหญ่เองเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีได้นะครับไม่ได้แปลว่ามีไม่ได้ความกังวลเวลาเจอสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยเป็นธรรมดามากเลยที่ทุกคนจะมีนะเพราะว่าแน่นอนเราก็จะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะเราเป็นยังไงเราจะอยู่ยังไงในกลุ่มนี้เราจะต้องระวังอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับความกังวลมันมาช่วยตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแค่กังวลในสถานการณ์ใหม่เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ใช่โร
0: ค
1: แต่ว่าความแตกต่างของแต่ละคนในเรื่องความมากน้อยของความกังวลในลักษณะนี้นะครับย้อนกลับไปถึงเด็กด้วยก็ได้นะครับเด็กเกิดมาแต่ละคนเนี่ยขี้กลัวขี้กังวลกังวลมากกังวลน้อยเนี่ยอันนี้มีเหมือนกันว่าแตกต่างกันไปในแต่ละคนเป็นพื้นอารมณ์ในแต่ละแบบที่ต่างกัน
0: ถ้าอย่างนั้นคนที่เราถือว่าเราจะต้องเป็นห่วงแล้วเพราะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเป็นโรคของวิตกกังวลการเข้าสังคมเขาจะมีอาการลักษณะแบบไหนอะคะ
1: อาการของโรคนี้ที่เรียกว่าวิตกกังวลในการเข้าสังคมนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยจะเป็นความกังวลกลัวว่าเวลาที่เขาไปอยู่ต่อหน้าคนอื่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มีคนอื่นจำนวนไม่มากนักก็ได้นะแต่เป็นคนแปลกหน้านะครับคนที่ไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร
0: ่
1: หรือว่าจะเป็นคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยก็ได้เวลาไปอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้นะครับแล้วเขาจะกังวลว่าเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอาย
0: ม
1: ันน่าขายหน้าหรือรู้สึกว่าคนอื่นจะมองว่าเนี่ยมันแบบมันน่าอายหรืออะไรนะครับอันนี้เป็นลักษณะหลักเลยของคนที่เป็นโรคนี้นะครับแล้วก็เวลาเขากังวลแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เกิดเรื่องของปฏิกิริยาทางร่างกายต่างไม่ว่าจะเป็นใจสั่นตื่นเต้นตื่นกลัวมือสั่นตัวสั่นพูดไม่ค่อยออกรวมไปจนถึงอาการที่ถ้าเป็นเยอะๆก็เป็นแบบแพนิคแอทแทคก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจนรบกวนชีวิตประจำวันของเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นต่อเนื่องกันนานเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะฮะ6เดือน
0: 6เดือน
1: ใช่ครับก็คือเราจะวินิจฉัยก็ต่อเมื่อว่าเนี่ยเขามีลักษณะสภาวะแบบนี้เนี่ยยาวนานต่อเนื่องกันเพราะไม่งั้นมันก็จะคล้ายๆกับว่าเวลาที่คนเป็นแบบนี้บางทีก็อาจจะมีได้ถูกไหมครับแต่เป็นอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วปรับตัวได
0: ้
1: ก็จะถือว่าเขายังไม่ได้เป็นโรค
0: การที่เขากลัวว่าเขาจะต้องอับอายต่อหน้าคนอื่นนะคะแสดงว่าเขาวิตกกังวลว่าคนอื่นจะมองเขายังไงคือแสดงว่าห่วงกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาคนอื่นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ว่าโดยหลักๆเลยก็เป็นภาพลักษณ์ในเชิงที่ว่าเนี่ยเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอายซึ่งแตกต่างกับภาพลักษณ์บางแบบนะครับเช่นว่าแต่งตัวไม่เท่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับมองตัวเองอาจจะเป็นในทางลบเลยว่าแบบเราอาจจะทำอะไรที่ขายหน้าได้อย่างเงี้ยนะครับ
0: สาเหตุล่ะคะทำไมคนๆ นึงเนี่ยที่แบบตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแล้วอยู่ดีโตขึ้นมากลายเป็นคนที่กลัวสังคมได
1: ้ก็ต้องตอบว่าสาเหตุเนี่ยเราบอกไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าเรามีการศึกษาเรื่องปัจจัยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เรามักพบในคนที่เป็นโรคนี้อย่างเช่นเรื่องของการเลี้ยงดูจริงๆพบทั้งในเด็กที่บางทีแล้วได้รับการเลี้ยงดูแบบที่ละเลยไม่ได้เอาใจใส่เท่าไหร่บางทีก็มีการอาจจะมีการใช้ความรุนแรงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกิดโรคนี้ได้นะครับแล้วก็บางทีก็เป็นอีกในด้านหนึ่งเลยนะครับคือในครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบประคบประหงมมากเกินไปนะครับเข้ามาดูแลมาจัดการสิ่งต่างๆอย่างมากเกินไปก็พบว่าเป็นปัจจัยหนึ่ง

0: เหมือนกันอันนี้คือส่วนแรกคือส่วนของเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับในส่วนอื่นๆที่เป็นปัจจัยที่เราพบเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นพื้นฐานความคิดอะไรบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเป็นคนที่มีแนวความคิดเหมือนกับมักจะตีความว่าในสิ่งที่คนอื่นพูดหรือคนอื่นมีพฤติกรรมมาแบบนี้แล้วก็ตีความมาเป็นในทางลบกับตัวเองก็มักจะพบว่าเป็นแนวความคิดแบบนึงที่ผู้ป่วยเนี่ยมักจะคิดอยู่เรื่อยๆในรูปแบบนี
1: ้ตัดสินตัวเองไปก่อนแล้ว
0: จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะแบบพูดธรรมดาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะจับเอาความคิดแปลความแบบนั้นอย่างเงี้ยครับปัจจัยที่พบอีกอย่างก็คือว่ามักพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของร่างกายอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันไปอาจจะมีการทำงานของระบบประสาทนะในสถานการณ์ที่อาจจะเป็นสถานการณ์ใหม่เช่นในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะพบว่าเวลาไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆอยู่ในสังคมใหม่ๆก็มีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่คนเราปกติก็มีนะครับระบบประสาทอัตโนมัติเวลากังวลก็จะทำงานแต่คนที่เป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยก็จะทำงานหนักกว่าคล้ายๆกับระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยจะทำงานหนักกว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับ
1: ก็เลยกลายเป็นว่าอารมณ์ความกลัวกังวลเนี่ยสุดโต่งไปกว่าคนอื่นใช่ไหมคะ
0: ครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเจอ
1: ค่ะมีโรคทางจิตเวชอีกโรคหนึ่งค่ะที่อบันพอได้ยินมาบ้างแล้วโรคเนี้ยมันจะมีคำว่าสังคมหรือว่าโซเชียลอยู่ในชื่อโรคก็คือโรคแอนไทโซเชียลอะค่ะสงสัยว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องของโซเชียลแอนซายตี้หรือว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
0: ครับคำคล้ายๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นโรคคนละอย่างกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับที่ว่าแอนไทโซเชียลเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นโรคทางจิตเวชที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นโรคนึงที่ชื่อว่า Antisocial Personality Disorder นะครับนะฮะก็คือเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติในแบบ Antisocial หรือเรียกว่าต่อต้านสังคม
1: ต้องแบบต่อต้านเลย
0: ใช่ครับคนที่เป็นเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการที่จะรับรู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะครับรวมไปถึงบางทีมีการไปเอาเปรียบหลายๆที่นะครับก็จะเป็นคนที่อาจจะมีคดีทำร้ายคนอื่นไปฉกชิงวิ่งราวไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนที่มีคดีทุกคนต้องเป็นโรคนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเป็นลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เขาเหมือนไม่มีการรับรู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงคนอื่นจะรู้สึกแย่ไหมคนอื่นจะโดนเอาเปรียบไหมเลยทำให้มีพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นซึ่งเป็นคนละแบบเลยกับภาวะหรือโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้แล้วพอพูดถึงโรคอื่นๆที่คนอาจจะสับสนได้นะครับผมก็นึกถึงอีกโรคนึงก็คือโรคที่ชื่อว่าอโกราโฟเบียนะครับอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคของความวิตกกังวลในอีกรูปแบบนึงคนที่เป็นโรคนี้นะก็กังวลกับการที่จะออกไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนกัน
1: ฟังดูก็เหมือนกันเลยนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอโกราเนี่ยมันแปลว่าแบบสถานที่แล้วก็โฟเบียคือแปลว่ากลัว
1: แล้วต่างกันยังไงคะเนี่ย
0: ที่ต่างกันก็คือว่าอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคที่มีความกังวลต่อการไปอยู่ในสถานที่ที่เขารู้สึกผู้ป่วยนะครับจะกังวลว่าเขาอาจจะมีอาการของความกลัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะพูดง่ายๆคือกังวลว่าจะมีอาการกังวลนั่นเอง
1: กังวลว่าจะมีอาการกังวลสถานที่นั้นทำให้เรากังวลว่ามันเราจะต้องกังวลอะไรบางอย่าง
0: ฮะอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่มีอาการตกใจอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยมี panic attackหรือมีความอาการกังวลอย่างมากอาการตกใจอย่างมากจนมันเหมือนเขาจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นไม่ได้เขาก็เลยมีความกังวลว่ามันจะมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับความกังวลนี่ก็คือจะกังวลว่าเขาว่าจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะในสถานที่ที่เขารู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ปิดสถานที่ที่ไม่มีคนช่วยสถานที่ที่ออกไปแล้วจะกลายเป็นว่าดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเวลาที่เขาจะเกิดอาการเหล่านั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองยังไง
1: จะหนีออกมาอย่างไร
0: ใช่ครับหรืออยู่ในที่โล่งที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักเลยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะกังวลในสถานการณ์แบบนั้นได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะกลัวว่าจะมีอาการแบบนั้นเกิดขึ้นก็อันนี้เป็นลักษณะของอโกราโฟเบียซึ่งจะต่างจากภาวะวิตกกังวลหรือโรควิตกกังวลการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยคือเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรที่มันน่าอาย
1: ต่อหน้าคน
0: ใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นความกังวลว่าเขาจะมีอาการอะไรบางอย่าง
1: ที่ไม่ต้องมีคนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วบางทีเวลาที่ไม่มีคนอยู่ด้วยบางทีก็อาจจะยิ่งน่ากลัวด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยยิ่งมีคนเยอะ
1: ยิ่งกังวล
0: ก็ยิ่งทำให้กังวลเยอะ
1: ค่ะยิ่งถ้าเกิดยิ่งเป็นคนแปลกหน้าก็ยิ่งกังวลเข้าไปกันใหญ่เลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนๆนึงเป็นโรควิตกกังวลกันเข้าสังคมอะค่ะอย่างนี้

0: แสดงว่าเราจะไม่ค่อยพบนักแสดงหรือดาราที่เป็นโลกนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าดารากับนักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องอยู่ต่อหน้าคนเป็นจำนวนมาก
1: อืมครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี่ยนะครับมักจะมีอาการมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะครับที่พบบ่อยๆ
0: ค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอบันแบบเป็นถึงแม้ตอนนี้อบันจะวัยรุ่นก็ตาม
1: ก็คล้ายๆกับว่าเรามักจะพบในเชิงที่ว่าเขาจะมีอาการมาตั้งแต่เนี่ยวัยรุ่นมาจริงๆมีได้นะครับที่แบบว่ามาเป็นตอนเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วแต่ไม่ค่อยพบบ่อยนะครับทีนี้ที่ผมเท้าความมาตรงนี้เพราะว่าถ้าคนที่แบบเป็นโรคนี้ตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยแนวโน้มที่เขาจะไปทำอาชีพที่เป็นในลักษณะที่อาจจะต้องอยู่ต่อหน้าผู้คนออกไปสู่แสงไฟสปอตไลท์หรืออะไรเงี้ยนะครับที่เป็นจุดสนใจเนี่ยแนวโน้มนั้นจะน้อยคือเขาจะไม่เลือกอาชีพนี
0: ้อะไรเงี้ย
1: น
0: ะครับ
1: ใช่ครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาเองก็อาจจะแบบด้วยอะไรไม่รู้เขามาทำอาชีพนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าโดยตัวโรคเองมันไม่ได้แปลว่าเขาทำอะไรไม่ได้จริงๆเขาสามารถที่จะเลือกที่จะทำอะไรได้หมดนะครับหรือรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกคือโรคนี้เองเนี่ยก็มาเป็นตอนหลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลายเป็นว่ามีคนที่เขาเลือกมาทำอาชีพเช่นอาชีพนักแสดงอาชีพนักร้องหรืออะไรที่ต้องอยู่บนเวทีเนี่ยแล้วเขามีโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้มีผลกับการทำงานนี้ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นไม่ได้นะครับน
0: ะ
1: ครับเพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงโรคจิตเวชหลายๆโรคคือว่าโรครักษาได้ทำให้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็สามารถทำงานได้เวลารับการรักษาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับอาจจะมีความลำบากเพราะว่าแน่นอนมันจะต้องคล้ายๆกับว่ามีความกังวลกับว่าในสังคมคนจะมองยังไงเราทำอะไรที่น่าอายไหมมันอาจจะมีผลกับผลงานอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับ

0: อทำให้อาบันนึกถึงนักร้องหรือนักแสดงบางคนนะคะอย่างที่คุณหมอบอกคือเขาอาจจะมีความกังวลเรื่องแบบนี้ตั้งแต่วัยรุ่นแต่ว่าขณะเดียวกันเขามีพรสวรรค์หรือเขาใจรักในเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการแสดงหรือว่าอาชีพอื่นๆที่ต้องเจอคนเป็นจำนวนมากก็เลยอาจจะด้วยใจรักด้วยอะไรแบบนี้ก็ยังทำอาชีพเหล่านี
1: ้
0: อาบันเคยได้ยินข่าวอยู่บ้างนะคะว่าบางทีมีนักแสดงหรือนักร้องบางคนที่จากตอนแรกๆไม่มีอาการอะไรไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วอยู่ๆเนี่ยดังขึ้นเรื่อยๆมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากนั้นก็คือประกาศว่าจะขอหยุดแบบลาออกจากวงการไปสักพักนึงเพื่อที่จะไปรักษาตัวเองจากโรคเนี่ยค่ะความวิตกกังวลการเข้าสังคมคือแสดงว่าจริงๆตอนแรกก็อาจจะไม่เป็นแต่ว่าเจอชื่อเสียงเจอความกดดันต่างๆนานาเลยทำให้มีอาการอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นได้ครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วคนที่เพิ่งมาเป็นเนี่ยตอนอายุที่มากขึ้นเนี่ยนะครับก็มักจะเกิดจากมันมีสถานการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนนะครับตัวอย่างนึงก็คือเรื่องการงานที่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้เป็นอันนึงเลยนะฮะที่เกิดขึ้นได้นะครับเช่นเปลี่ยนงานมันมีความจำเป็นจะต้องไปทำงานที่ต้องอยู่ต่อหน้า
0: ค
1: นอื่นๆต้องมีการนำเสนองานอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับมีความกดดันมากขึ้นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้ายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ในคนที่อาจจะเป็นสมมติเป็นนักร้องนักแสดงอยู่แล้วแล้วเกิดมีชื่อเสียงมากขึ้นมาก
0: ๆ
1: สถานการณ์นั้นเปลี่ยนทำให้กลายเป็นว่าต้องคำนึงถึงผู้ชมจำนวนมากขึ้นหลายเท่าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นได้ที่ทำให้บางทีอาจจะปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลในลักษณะของเหมือนกับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมครับ
0: หรือจากแรกๆอาจจะแบบเป็นนักร้องที่อยู่ตามบาร์ตามผับเล็กๆก็คือความกังวลยังไม่มากแต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าพอไปเจอคือสมมติต้องออกทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยๆเจอคนใหม่ๆเรื่อยๆจำนวนคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็เลยอาจจะอาการทำให้แย่ลงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็เป็นสถานการณ์ใหม่ที่ทำให้อาจจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดโรคนี้ได้ในคนที่อายุมากแล้วหรือว่ามากขึ้นมากว่าวัยรุ่นแล้วนะครับ
0: มาลองคิดดูอะค่ะอาบานรู้สึกว่าคนที่เป็นโรคนี้น่าเห็นใจมากๆเลยถ้าเราสังเกตว่าคนรอบข้างเราเป็นโรคนี้เรามีวิธีที่จะสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาอย่างไรได้บ้างแล้วก็อย่างที่สองอะค่ะถ้าเกิดว่าเขามาถึงมือหมอแล้วคุณหมอมีกระบวนการรักษาเขาอย่างไรคะ
1: ครับก็อันดับแรกเลยถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดเขานะครับสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วผมย้ำเสมอก็คือว่าความเข้าใจเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกเลยนะครับผู้ป่วยโรคนี้หรือว่าคนที่มีอาการวิตกกังวลเวลาเข้าสังคม

0: ขาจะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็รู้สึกบางทีเขามักจะรู้สึกอายนะครับเวลาที่เขาเป็นแบบนี้ไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้หรือว่าก็กลัวว่าคนจะไม่เข้าใจและไม่ยอมรับอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเองรับรู้นะครับอันดับแรกเลยคือการที่เราแสดงความเข้าใจแล้วก็รวมไปถึงรับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเองเนี่ยนะครับเหมือนมีเพื่อนง่ายๆที่เข้าใจตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆสามารถคุยกันนะว่าแบบเราจะมาดูแลรักษาเราจะไปหาหมอพบจิตแพทย์เพื่อดูแลตรงนี้ไหมหรือยังไงนะครับซึ่งก็แนะนำเหมือนเดิมและยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นโรคหนึ่งที่มีการรักษาแล้วก็สามารถรักษาให้หายแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพทีนี้เนี่ยถ้าเข้ามารับการรักษาแล้วนะครับ เราจะทำยังไงบ้างก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะเราจะรับฟังดูว่ามันมีสถานการณ์อะไรบ้างนะครับที่ อาจจะเกิดกับผู้ป่วยนะครับที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นจำเพาะสถานการณ์ประมาณหนึ่งนะครับเช่นเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องทำงานต้องนำเสนอต้องอะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับบางคนอาจจะเป็นกับหลายๆสถานการณ์เลยนะครับเช่นพอออกไปอยู่ในที่ชุมชนต้องไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหมดเลยก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะดูก่อนว่ามันเป็นลักษณะไหนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถึงจะได้มารับการรักษาได้ให้ตรงจุดนะครับว่าจะโฟกัสไปที่ไหนจะให้สนใจไปที่ไหนแต่ว่าอย่างนึงเลยที่มีประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือการกินยานะครับยาก็จะเป็นยากลุ่มที่ใช้รักษาโรควิตกกังวลนะครับโรคซึมเศร้านะครับโรควิตกกังวลต่อการเข้าสังคมเนี่ยไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับ
1: แต่ว่า
0: ใช่ครับแต่ว่ายาเนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่เป็นยารักษาซึมเศร้าเหมือนกันนะครับบางตัวใช้ได้ดีบางตัวยังไม่ได้มีการศึกษารับรองมากแต่ว่าเรามีตัวยาที่มีผลการรักษาที่ยืนยันได้โดยการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
1: สบายใจได้
0: การกินยาเนี่ยช่วยได้นะครับนอกจากการกินยาแล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือการทำจิตบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือว่าเราจะให้ดูนะครับว่ามีสถานการณ์ไหนบ้างนะครับที่เขาอาจจะต้องไปเจอแล้วมีผลต่อการใช้ชีวิตของเขา
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการนำเสนองานหรือว่าการที่เขาต้องไปอาจจะไปแนะนำตัวเองกับคนใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยนะครับเราจะดูที่สถานการณ์พวกนี้แล้วก็ง่ายๆคือคล้ายๆกับว่ามาเตรียมการในการที่จะค่อยๆฝึกซ้อมเข้าไปเผชิญสิ่งพวกนี้นะครับนะฮะอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่สถานการณ์ที่กังวลน้อยๆค่อยๆไล่ไปจนถึงสถานการณ์ที่มีความกังวลมากขึ้นมากขึ้นจนใกล้สถานการณ์จริงมากที่ส
1: ุ
0: ด
1: ค่อยๆเพิ่มวิทยายุทธ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คือทีละนิดก่อน
0: ใช่ครับก็จะมาทำงานร่วมกันตรงนี้กับทั้งหมอแล้วก็คนไข้เพื่อที่ว่าจะได้เตรียมตัวในการที่จะปรับตัวในชีวิตประจำวัน
1: ขอถามค่ะแล้วถ้าเขาเป็นโรควิตกกังวลในการเจอคนแปลกหน้าเนี่ยเขาเจอคุณหมอครั้งแรกนี่เขาก็วิตกกังวลไหมคะ
0: จริงๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีนะครับแล้วก็เขาจะกังวลอยู่แล้วแหละว่าย
1: ิ่งอายเขาไปใหญ่
0: เขามาหาหมอแล้วเนี่ยตกลงหมอจะรู้สึกว่าเขาแปลกไหมโดยตัวอาการของตัวโรคเองก็จะทำให้เขามีอาการกังวลอย่างนี้ได้อย่างนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับถึงบอกว่าเรื่องของความเข้าใจของคนรอบข้างก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเนาะและจริงๆการที่ผู้ป่วยเองเนี่ยได้รับข้อมูลจากการที่อาจจะเนี่ยครับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆฟังข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ก็หวังว่าเขาจะมีความเข้าใจมากขึ้นและเข้ามารับการรักษามากขึ้นนะครับ
1: อย่างที่บอกว่าเวลาเขาเข้ามาหาคุณหมอเขาก็จะกลัวว่าเขาแปลกประหลาดไหมนะเขาหน้าอับอายเหลือเกินคุณหมอมองคนเหล่านี้ค่ะว่าเขาเป็นคนที่น่าอับอายไหมคะ
0: ไม่เลยนะครับเพราะว่าโดยตัวอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นอาการของโรคนะครับก็ต้องแยกกันให้ออกระหว่างว่าเจ้าตัวเองกับโรคเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันเนาะเวลาที่ทำมุดนึกง่ายๆนะครับเกิดว่าเราเป็นโรคไข้หวัดหรือโรคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มองว่าไข้หวัดเป็นคนๆนั้น
1: ค่ะแบบอุ๊ยน่าอายจังเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยก
0: ็
1: ไ
0: ม่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยคือการที่มีโรควิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยมันก็เป็นตัวโรคตัวนึงนะครับไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ผิดและเขาไม่ได้ทำอะไรที่น่าอายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าสามารถเข้ามารับการรักษาได้แล้วก็สบายใจได้กับการที่เราจะมาดูแลรักษาร่วมกัน
1: ช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาคนที่เข้ามาหาคุณหมอค่ะแล้วเขามีความรู้สึกวิตกกังวลว่า

0: เขาหน้าอับอายหรือเขาจะทำเรื่องหน้าอายหรือเปล่าเนี่ยคือเขากังวลหรือเขาอายเรื่องอะไรบ้างอะคะ
1: อืมครับจริงๆเป็นได้เกือบทุกเรื่องเลยนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ว่าสมมติว่าเขาต้องไปพูดคุยหรือแนะนำตัวกับคนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีว่ากังวลว่าเขาจะพูดอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่สังคมมองว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่ามันแปลกหรือเปล่ามันต่างจากคนอื่นที่เขาพูดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือรวมไปทั้งอาจจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาแต่งตัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงว่าบางทีอาจจะเป็นลักษณะอะไรก็ได้เลยนะครับที่อาจจะเป็นท่าทางน้ำเสียงหรืออะไรเงี้ยนะครับของตัวเขาเองอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นได้หมดเลยครับที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วนะมันอาจจะแบบแตกต่างจากคนอื่นแล้วแตกต่างในแบบที่ตัวเขาเองรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบแปลกมันอาจจะเป็นไปในทางลบหรืออะไรนะครับ
0: ง่ายๆก็คือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนของตัวเองใช่ไหมคะตัวตนแล้วก็การกระทำคำพูด
1: ใช่ครับใช่ครับคล้ายๆกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่หรือกำลังแสดงออกมานะตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีความกังวลไปก่อนเลยว่าคนอื่นจะมองว่ามันแปลกมันไม่ดี
0: ความเข้าใจนะคะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการที่เราจะช่วยเหลือและก็รักษาผู้ที่กำลังประสบกับโรคนี้อยู่ดังนั้นข้อมูลที่เราได้รับฟังจากคุณหมอวันนี้ค่ะมีประโยชน์มากๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ดีครับ
0: ส่วนรายการปลดชนวนป่วนใจในตอนหน้านั้นเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 3 2 1
1: หลุดเฟรมครับคุณหม
2: ออุ๊ยขอโทษผิด
0: 3 2
2: ปัญหาริ้วรอยรอบดวงตาเหมือนแพนด้าไอครีมก็อาจช่วยท่านได้แต่ถ้าอยากสายตาดีล่ะจะทำยังไงมีสารตัวหนึ่งชื่อเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาลดความเสื่อมของอวัยวะในดวงตาวันนี้เมนูของเราจะอัดแน่นไปด้วยเบต้าแคโรทีนจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามชมกันเลยค่ะได้เนาะ

0: เสร็จแล้วค่ะเมนูแครอทและฟักทองอบซอสอะโวคาโดเมนูนี้ใช้น้ำมันน้อยใช้การอบแทนการทอดที่สำคัญเรามีแครอทและฟักทองซึ่งต่างก็อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนสารเบต้าแคโรทีนเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ซึ่งเป็นสารอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ทั่วร่างกายที่สำคัญคือเซลล์ของจอประสาทตาด้วยสารเบต้าแคโรทีนมีมากในผักผลไม้เช่นผักหวานผักกวางตุ้งผักบุ้งฟักทองมะละกอแครอทมะม่วงสุกแนะนำวิธีการต้มนึ่งอบซึ่งคุณค่าของเบต้าแคโรทีนจะไม่สูญเสียลงสักเท่าไหร่ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเบต้าแคโรทีนทำออกมาขายแต่หมอคิดว่าไม่จำเป็นค่ะเพราะในผักผลไม้ก็มีเบต้าแคโรทีนที่มากพออยู่แล้วการที่ไปกินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเบต้าแคโรทีนมากเกินไปจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคมะเร็งมากขึ้นรวมถึงโรคของระบบหลอดเลือดและหัวใจอีกด้วย
1: ครับฟังจบเลยครับ
0: ขอลองดูเดี๋ยวนะท่านี้มันจะโอเคกว่าไหม
2: 4-3-2
0: เพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจหมอพิงกี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลหมอคนนี้จะขอดูแลดวงตาทุกคนเองวันนี้หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอนแล้ว
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือ

0: จิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
1: แปลว่าคนที่ไม่มีความ

0: โอ้ยจักรจี้จนเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่
1: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
2: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
3: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
2: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
3: เฮ้ย ท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
2: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
1: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
0: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
1: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
2: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
0: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักรจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักรจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
4: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆฮะ
0: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่อ
2: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
3: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
2: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
3: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
2: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
0: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
2: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
5: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอค่อยจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
2: ช่างเถอะแขก3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
5: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
2: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
5: นึกออกแล้วเจ้าค่ะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
2: เอ้ยว่าไงนะลิฟต์หายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
5: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
2: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่เอ๊ะจริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชชาอีกครั้ง
0: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
6: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
0: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ

0: ดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี
1: ้ฮะ
2: ช่วยข้าด้วย
1: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเอ้ยจบปานฮึบ
3: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
4: ท่านเอาวิชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
3: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนๆของข้าเข็มทองทางนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
5: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
3: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
6: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

ในปัจจุบันนะคะอาหารเองนี่ก็มีส่วนสำคัญค่ะที่จะทำให้คนเนี่ยเป็นโรคเกามากขึ้นนะคะหรือว่าระดับยูริกในเลือดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญแล้วก็เลือกรับประทานอาหารให้ดีขึ้นค่ะในส่วนของอาหารนะคะเราจะไม่มีอาหารที่บอกว่าอาหารสำหรับยูริกสูงที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่มีพิวรีนแล้วพิวรีนเนี่ยค่ะจะเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายจะเป็นตัวสร้างกรดยูริกเองเพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหาเรื่องกรดยูริกเช่นยูริกสูงขึ้นหรือเป็นเกาต์สิ่งที่คุณหมอจะให้เลี่ยงให้เลี่ยงอาหารที่มีพิวรีนสูงพิวรีนเนี่ยมีอยู่ในอาหารเกือบทุกประเภทเลยนะคะมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เอาง่ายๆก่อนเราจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือมาจากพืชแล้วก็กลุ่มที่2มาจากสัตว์นะคะในกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยถ้าพืชที่กำลังโตเร็วๆนะคะพืชที่มันมีเซลล์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะมีพิวรีนสูงยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินกันผักที่มันทอดยอดเร็วตำลึงนะคะยอดชะอมยอดกระถินนะคะยอดฟักแมวกลุ่มของพืชตระกูลถั่วทั้งหมดเนี่ยค่ะถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงก็เป็นอาหารยอดฮิตที่เรากินกันเมื่อกี้เราพูดถึงพืชไปละคราวนี้ก็จะมาพูดถึงสัตว์บ้างในกลุ่มของสัตว์เนี่ยพิวรีนสูงจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องในค่ะตับไตไส้ทั้งหมดนะคะอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลที่มีเปลือกทั้งหลายนะคะเช่นหอยกุ้งพวกนี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้อแดงอันนี้คืออาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงค่ะนอกเหนือจากกลุ่มของอาหารที่มีพิวรีนสูงนะคะอีกกลุ่มนึงที่อาจจะยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันก็จะเป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์หรือว่ากลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงโดยเฉพาะที่มีน้ำตาลพวกฟรุกโตสอันนี้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่มีพิวรีนสูงด้วยตัวมันเองแต่เวลาที่เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยจะมีผลทำให้ร่างกายเนี่ยมีการจัดการกับพิวรีนในร่างกายเนี่ยผิดปกติเลยทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้ค่ะสำหรับอาหารที่ควรเลือกในกรณีที่เรามียูริกสูงหรือว่าเราเป็นเกาต์นะคะอันแรกเลยพวกไข่นมนะคะโดยเฉพาะนมที่เป็นนมไขมันต่ำแล้วก็เลือกเนื้อที่เป็นสีขาวแทนนะคะในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลาหรือจะมีไขมันชนิดพิเศษชื่อว่าโอเมก้า3คือจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบตามข้อต่างๆของคนไข้ได้ด้วยค่ะกลุ่มผักนะคะต่อให้มันมีพิวรีนสูงเนี่ยอย่างไรก็ตามเวลาที่ร่างกายเรารับประทานเข้าไปเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากผักนะคะรวมทั้งผลที่จะเกิดจากเรื่องของยูริกในเลือดมันก็จะไม่สูงมากเท่ากับกลุ่มของเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นผักก็ยังสามารถที่จะทานได้หรือว่าเราจะเลือกผักที่มันมีพิวรีนต่ำหรือปานกลางอันนี้ก็จะดีกว่านะคะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะไปมองหาอาหารเสริมนะคะหรือว่าสมุนไพรสำหรับเรื่องของเกาต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าอาหารเสริมหรือสมุนไพรตัวไหนที่จะไปช่วยลดยูริกหรือว่าช่วยลดเรื่องของพิวรีนเนี่ย

หารแต่มันจะมีประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าเราไปซื้อมาแล้วปรากฏว่าข้อเราดีขึ้นชัดเจนเลยให้เราระวังไว้นิดนึงว่ามันอาจจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ซึ่งการที่มีสเตียรอยด์ผสมอยู่ในสารหรืออาหารพวกนี้ค่ะมันจะไปทำให้เรื่องเกาเนี่ยดีขึ้นแต่ระยะยาวเนี่ยไม่มีผลดีกับสุขภาพข้อสังเกตเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นชัดเจนเลยเรื่องปวดข้อนะคะอันที่สองจะทำให้เรารู้สึกเจริญอาหารขึ้นกินอาหารอร่อยนะคะน้ำหนักขึ้นได้หรือบางคนเนี่ยน่าจะกลมขึ้นมาเลยเพราะว่าได้สเตียรอยด์เข้าไประยะยาวผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระดูกเราบางลงนะคะอาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันทานในร่างกายเราลดลงแล้วมีโอกาสจะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นดังนั้นขอเตือนนะคะถ้าใครที่อยากจะไปซื้อพวกอาหารเสริมหรือสมุนไพรมาคุยกันก่อนกับคุณหมอที่ดูแลทีนี้ถ้าใครที่มีข้อสงสัยไม่แน่ใจสำหรับเรื่องของอาหารสามารถจะเข้าไปเช็คได้นะคะในเว็บไซต์ของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะมีรายละเอียดของอาหารที่มีพิวรีนแบ่งออกเป็นพวกสูงกลางแล้วก็ต่ำนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับระดับของยูริกในเลือดของเราได้อ่ะค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

คนเป็นมะเร็งเนี่ยกินเนื้อนมไข่ได้นะครับโดยทั้งยิ่งถ้าเป็นแล้วแล้วอยู่ในระยะที่ต้องรักษาผ่าตัดให้เคมีการใช้แสงต่างๆล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะต้องการพลังงานแล้วก็โปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทั้งสิ้นนะครับความต้องการของโปรตีนเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าคนปกติบางคนกลัวว่ากินเนื้อเข้าไปแล้วจะยิ่งทำให้ไปเลี้ยงมะเร็งความจริงมะเร็งเนี่ยต่อให้เราไม่กินนะครับตัวมะเร็งก็ทำตัวเหมือนกาวฝากครับมันก็จะดูดสารอาหารจากร่างกายของคนเราอยู่ดีมีการศึกษามาแล้วนะครับการรับประทานอาหารให้เพียงพอนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันนะครับสามารถสร้างสิ่งที่ไปต่อต้านมะเร็งได้อันนี้จะมีประโยชน์มากกว่า

0: คกรดไหลย้อนหรือว่าภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยนะคะในระบบทางเดินอาหารแม้ดูเหมือนว่าโรคเนี่ยอาจจะดูไม่ได้อันตรายอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื้อรังนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาผลแทรกซ้อนของทางเดินอาหารได้กรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆมันขึ้นกับความรุนแรงของกรดไหลย้อนถ้ารุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแผลในหลอดอาหารได้แต่ปัญหาที่หมอเจอส่วนใหญ่ก็คือว่าคนไข้เองเนี่ยเวลามีอาการมากๆเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานได้ซึ่งถ้าเกิดว่าแผลเนี่ยเป็นนานๆแล้วก็เป็นมากแผลใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้สวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะ
1: สวัสดีค่ะหมอคะ
0: ค่ะคุณทัศนีมีปัญหายังไงคะถึงมาหาหมอค่ะ
1: เป็นอาการที่หลังจากทานอาหารมื้อแรกนะคุณหมอคะ
0: ค่ะ
1: พอทานมื้อแรกแล้วเนี่ยก็เจออาการแน่นท้องค่ะแล้วก็จุกแล้วก็เสียดตรงยอดอกมันจะร้าวไปถึงซี่โครงด้านขวาด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจะขย้อนนะคะขย้อนมาเป็นอาหารครั้งสุดท้ายเนี่ยตลอดเลยทั้งวันนะคะเวลาขย้อนออกมามันจะมีของเปรี้ยวๆออกมาในปากตลอดเลย
0: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยหมายถึงภาวะที่มีสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารนะคะแล้วทำให้เกิดอาการหรือว่าทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลอดอาหารเกิดขึ้นซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยรูปแบบแตกต่างกันอย่างเช่นกรดไหลย้อนชนิดในหลอดอาหารบางคนมาด้วยเรื่องอาการแสบร้อนในอกนะคะหรือว่าเรอเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นอาการที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยแต่มันจะมีกรดไหลย้อนอีกชนิดนึงคือเป็นโรคกรดไหลย้อนที่เกิดนอกหลอดอาหารอาการที่จะเกิดเนี่ยก็จะเป็นอาการหลากหลายอย่างเช่นบางคนมาด้วยเรื่องไอเรื้อรังนะคะตรวจทุกอย่างละปอดเอ็กซเรย์ปอดปกติตรวจหน้าที่ของปอดปกติแต่ว่าไม่พบสาเหตุแต่ปรากฏว่าเป็นจากกรดไหลย้อนบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของเจ็บคอนะคะหรือว่าแสบคอนะคะหรือว่าบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของหอบหืดได้นะคะที่เป็นอาการของอาการนอกหลอดอาหารอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวก็ต้องไปตรวจกับทางคุณหมอเฉพาะทางก่อนเช่นเป็นหอบหืดไอเรื้อรังเนี่ยก็ต้องเจอคุณหมอโรคปอดก่อนนะคะถ้าเกิดเขารักษาไม่หายเนี่ยเขาอาจจะนึกถึงหมอทางเดินอาหารขึ้นมาปัจจัยเสี่ยงที่พบชัดๆนะคะของภาวะกรดไหลย้อนก็คือน้ำหนักตัวคือคนที่อ้วนเนี่ยค่ะที่หมอเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นว่าเดิมเนี่ยปกติดีแล้วก็สัก 2-3 เดือนมาเนี้ยอาการแสบร้อนในอกเรอเปรี้ยวมาเยอะเนี่ยค่ะจะต้องถามเลยค่ะว่าน้ำหนักขึ้นไหมเรามีน้ำหนักตัวเกินก็คืออ้วนสะสมลงพุงเนี้ยนะคะก็จะทำให้มีความดันในช่องท้องสูงขึ้นพอความดันในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันที่มันแคบลงนะคะก็คือทำให้มันเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นซึ่งพวกนี้ลดน้ำหนักดีๆเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันกับคนท้องคนท้องเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงของการเกิดกรดไหลย้อนเหมือนกันพอท้องเนี่ยมีเด็กอีกคนนึงอยู่ในท้องใช่ไหมคะก็ทำให้ความดันในช่องท้องสูงขึ้นก็มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนั้นข้อที่1ก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารบางอย่างเช่นรับประทานอาหารแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารมันยังไม่ทันผ่านจากกระเพาะไปที่ลำไส้เล็กนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะย้อนขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเรานอนปุ๊บเนี่ยค่ะมันอยู่ในแนวราบใช่ไหมคะก็มีโอกาสเกิดเยอะหรือว่าเรารับประทานอาหารที่มันอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะอาหารได้นานเช่นอาหารที่ย่อยยากเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเยอะขึ้น
2: อาหารที่ย่อยยากกลุ่มแรกคือเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อวัวเนื้อสัตว์ที่ติดหนัง 2. พืชผักที่มีกากใยสูงเช่นบรอกโคลีกะหล่ำปี 3. อาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดของมันขนมที่มีรสหวานจัดหรือมีไขมันเป็นส่วนประกอบเช่นขนมในกลุ่มเบเกอรี่
0: สาเหตุของโรคกรดไหลย้อนก็คือปกติระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารก็จะมีหูรูดปิดอยู่นะคะแต่ถ้าหูรูดดังกล่าวเนี่ยมันเสื่อมเช่นมันคลายตัวบ่อยมันหลวมนะคะโอกาสที่กรดไหลย้อนเกิดขึ้นก็เยอะขึ้นนะคะหรือ2อาจจะเป็นตัวโรคของคนไข้เองเช่นคนไข้บางโรคเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารเขาจะไม่ปกตินอกจากการปิดของหูรูดหลอดอาหารแล้วเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารจะมีการบีบตัวนะคะไล่สิ่งที่อยู่ในหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารได้แต่ถ้าเกิดว่าปัจจัยดังกล่าวมันเสียไปด้วยโรคของเขาเนี่ยก็จะทำให้โอกาสเกิดกรดไหลย้อนเยอะขึ้นถ้าเราสงสัยว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการตรวจหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือการส่องกล้องทางเดินอาหารแต่กรณีที่ส่องกล้องแล้วไม่เจอแผลดังกล่าวเนี่ยค่ะเราจะใช้สายใส่เข้าไปทางจมูกตรงปลายสายมันก็จะอยู่ในหลอดอาหารส่วนปลายนะคะแล้วก็จะต้องใส่ไว้24ชั่วโมงซึ่ง24ชั่วโมงนี้เขาก็จะบันทึกนะคะว่ามันมีกรด ขึ้นมาปริมาณเท่าไหร่กี่ครั้งนะคะแล้วก็คงจะต้องให้คุณทัศนีเนี่ยอาจจะต้องกดปุ่มดูว่าตอนนี้มีอาการแสบร้อนตอนนี้มีอาการเรอเปรี้ยวเพื่อหมอจะได้ไปดูว่าอาการที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดอาการค่อนข้างคลาสสิกคือแสบร้อนในอกหรือว่าเรอเปรี้ยวเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะไปหายารับประทานเองอยู่แล้วอย่างเช่นยากระเพาะอาหารทั่วๆไปยาลดกรดทั่วๆไปบางทีก็มีการรักษาด้วยการผ่าตัดไปทำให้หูรูดดังกล่าวเนี่ยมันกระชับมากขึ้น
2: การรักษาโรคโดยทั่วไปแพทย์จะให้ทานยาลดการหลั่งของกรดเป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งจะมีโอกาสกลับมามีอาการได้อีกดังนั้นการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้แพทย์จะให้ยาในกลุ่มเดิมเป็นระยะหรือให้ยาตามอาการ
0: แต่กรณีที่อาการเป็นเรื้อรังไม่ดีขึ้นนะคะยังหยุดยาไม่ได้นะคะอันนี้ควรแนะนำให้มาตรวจเพิ่มเติมเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่กรดไหลย้อนจริงๆก็ได้ถ้าสงสัยว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาแล้วสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนเนี่ย

0: วนี้สวยจังแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวย
1: โอ้โหบอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: ไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้โหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่เหรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วนายก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับกันแก้ว
1: เฮ้ยรถเฮ้ยรถด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
0: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
2: ท่านนี่แหละลูกทาส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่พี่เอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนี่ย
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้เนี่ย
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: แต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปลูกเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะอูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดี
8: พ่อ
9: สวัสดี
10: คร
9: ับ
10: แม่
11: ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมเก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
11: โอ้โห
4: เราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: เออไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: ที่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: ส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
1: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
2: พร้อมครับไปกันเลย
3: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้วดีแอลทีวีนายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
3: ่ได้สิ
0: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
5: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และการให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
3: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
0: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
3: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
6: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
3: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
1: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
7: ปลอดภัยครับ
3: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
1: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
3: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
0: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
3: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรว

0: กันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
4: ค่ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
1: อันตราย
5: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ๊ะเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งอ๋อนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ๊ะมาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ๊ะฟาฟาจ้าสวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
1: ไปเที่ยว

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้ยาวว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโ
0: ต้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับ

0: เป็ดกราบกราบ
1: มันร้องอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ไม่รู้อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้า
2: สวัสดีฟ้าฟ้าน
3: ี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรบบี
1: ้นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
2: ตั๊กแตน
3: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรบโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกนะจ๊ะ
1: จริงจ้าลองไปถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิจริงด้วยขอบใจจ้า
3: อ้าวสวัสดีฟ้าฟ้า
4: สวัสดีจ้ะ
3: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
3: เอเสียงคุ้นๆแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
4: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดรับ
3: ดีใจด้วยนะฟ้าฟ้าหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
9: 8:25 ถึง 10:40
8: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางทุกๆท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะเด็กๆคะเรามาเจอกันยามเช้าแบบนี้เราจะต้องทำยังไงก่อนคะร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะ

0: ไรสุขหัวใจเปรมปรีเมื่อพูดจาพาทีสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับค
0: ุ
1: ณคร
0: ูน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสวัสดีทักทายคุณครูแล้วก็ไหว้ได้สวยขึ้นมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็มีเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจค่ะอยากจะมาบอกเล่าให้กับเด็กๆฟังค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะตื่นตั้งแต่เช้าเลยค่ะอาบน้ำแต่งตัวนะคะแล้วระหว่างที่คุณครูบีนะคะกำลังอาบน้ำค่ะคุณครูบีก็รู้สึกว่าคันบริเวณศีรษะมากๆเลยค่ะคุณครูนะคะจึงสระผมนั่นเองค่ะเมื่อคุณครูบีสระผมนะคะคุณครูก็รู้เลยว่าคุณครูบีนะคะไม่คันศีรษะแล้วค่ะเด็กๆเอ๊เด็กๆทราบไหมคะว่าถ้าเกิดเราจะทำให้ร่างกายของเราสะอาดหรือการดูแลตนเองเด็กๆจะต้องทำอย่างไรบ้างคะอาบน้ำนั่นเองค่ะถ้าหากเด็กๆมีอาการคันที่ศีรษะเหมือนคุณครูบีเด็กๆจะต้องทำยังไงคะลูกเด็กๆ ก็จะต้องสระผมนะคะเพื่อให้ทำไมคะเพื่อให้ผมของเราเป็นยังไงคะสะอาดนั่นเองค่ะเด็กผู้หญิงนะคะก็จะต้องหมั่นสระผมบ่อยๆเพราะว่าเด็กผู้หญิงผมเป็นยังไงคะผมยาวเด็กๆไว้ผมยาวถ้าเด็กๆไม่ค่อยสระผมจะเกิดอะไรขึ้น
1: ผมพัง
0: ผมจะเป็นยังไงคะ
1: มีเห่า
0: จะมีเห่านั่นเองเด็กๆรู้จักตัวเห่าไหมคะ
1: รู้จ
0: ัก เห่าเป็นยังไงคะ
1: มันจะเป็นตัวดำๆแล้วก็ดูดเลือด
0: เดี๋ยวเชิญน้องโอโซนหน่อยค่ะน้องโอโซนบอกว่าเห่าเป็นยังไงนะคะน้อง
2: เป็นตัวดำๆแล้วก็เป็นตัวที่ดูดเลือด
0: อยู่ที่ไหนเห่าเนี่ยชอบอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ข้างบนหัวเราและก็อยู่ข้างในผมเรา
0: อยู่บนศีรษะของเราใช่ไหมคะถ้าเราไม่อยากมีเห่าอยู่บนศีรษะของเราเนี่ยเราจะต้องทำยังไงคะน้องโอโซน
2: สระผม
0: สระผมต้องสระบ่อยๆใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ปรบมือให้น้องโอโซนหน่อยค่ะเด็กๆคนไหนเคยเห็นตัวเห่าบ้างคะหลายคนเคยเห็นใช่ไหมคะเห่าจะมีลักษณะเป็นตัวเล็กๆสีดำๆเหมือนที่น้องโอโซนบอกเลยค่ะอยู่ที่บริเวณไหนของศีรษะของเราใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เขากัดที่บริเวณศีรษะของเราเราจะรู้สึกยังไง
1: ค
0: ันนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเด็กๆคนไหนไม่ทำความสะอาดร่างกายหรือไม่ชอบสระผมเห่าที่อยู่บนศีรษะของเราก็จะออกไข่ไข่ของตัวเห่าเนี่ยจะอยู่บริเวณไหนเด็กๆทราบไหม
1: บนศีรษะ
0: จะเกาะอยู่ที่อะไร
1: บนหน้า
0: จะเกาะที่เส้นอะไร
1: เส
0: ้นผมของเรานั่นเองจะยิ่งทำให้เราจะยิ่งทำให้เรารู้สึกคันมากเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องทำยังไงคะเพื่อไม่ให้มีเห่าสระผมบ่อยๆแล้วถ้าหากเผลอลืมสระแล้วเห่าอยู่ที่หนังศีรษะของเราไปแล้วล่ะเราจะกำจัดอย่างไรคะ
1: สระผม
0: หนึ่งกำจัดโดยการสระผมแล้วเดี๋ยวเหาจะค่อยๆหายไปใช่ไหมคะแล้วทำยังไงได้อีกคะขอเชิญน้องอันตาหน่อยค่ะเราจะทำยังไงเราจะกำจัดเหาบนหนังศีรษะของเราอย่างไรคะ
3: แม่หาให้หนู
0: ให้คุณแม่หาให้ใช่ไหมคะคุณแม่หายังไงคะคุณแม่ทำ
3: แม่รูดออกมา
0: แม่รูดออกมาใช่ไหมแม่ใช้อะไรในการรูดออกมาคะ
3: มือ
0: ใช่ไหมคะปรบมือให้กับน้องอันตาหน่อยค่ะน้องอันตาบอกว่าน้องอันตาก็ให้คุณแม่ช่วยหา คุณแม่ก็ใช้มือรูดไข่เหาออกมาใช่ไหมบางคนนะคะไม่ได้ใช้แค่มือนะเรายังมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการกำจัดเหาด้วยใช่แล้วค่ะนั่นก็คือหวีนั่นเองหวีเสนียดนั่นเองค่ะที่เอาไว้รูดเหาออกจากเส้นผมของเราและยังมีแชมพูนะคะแชมพูสระผมสำหรับกำจัดเหานั่นเองค่ะมีหลากหลายวิธีไหมคะ
1: ม
0: ีหลากหลายวิธีเลยแต่เราจะปล่อยให้เหาเนี่ยมาอยู่ที่ศีรษะของเราไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลตัวเองให้สะอาดเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้มีเหามาอยู่บนศีรษะของเรานั่นเองค่ะมีเด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าอะไรให้กับคุณครูฟังอีกบ้างไหมคะนะขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินนั่งตัวตรงเลยน้องซินจะเล่าอะไรให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังคะ
3: วันนั้นหนูอาบน้ำเอง
0: น้องซินอาบน้ำเองใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะแล้วน้องซินทำยังไงคะ
3: ถูสบู
0: ่ถูสบู่แล้วทำยังไงลูก
3: แล้วก็แปรงฟัน
0: แปรงฟันด้วยใช่ไหมแล้วทำยังไงอีก
3: เช็ดตัว
0: เช็ดตัวอาบน้ำแปรงฟันถูสบู่เช็ดตัวทำยังไงอีกคะ
3: ใส่เสื้อผ้า
0: แต่งตัวด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะแล้วหลังจากที่แต่งตัวเสร็จแล้วน้องซินไปที่ไหนลูก
3: หนูอยู่บ้านกับพี่หนู
0: อ๋ออยู่บ้านกับพี่เก่งมากเลยค่ะน้องซินปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะน้องซินเขาดูแลทำความสะอาดร่างกายด้วยตนเองโดยการที่ทำอะไรคะ
1: อ
0: าบน้ำแล้วก็ทำอะไรอีกคะ
1: ถ
0: ู
1: สบ
0: ู่ถูสบ
1: ู
0: ่แปรงฟันนะการอาบน้ำแปรงฟันเป็นการดูแลร่างกายของเราให้เป็นยังไงลูกร่างกายของเราจะเป็นยังไงถ้าเราอาบน้ำแล้วก็แปรงฟันสะอาดถ้าเด็กๆไม่อาบน้ำไม่แปรงฟันจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงคะ
1: แล้วก็จะผุแล้วก็ฟันเราก็จะติ ด
0: เราจะฟันผุแล้วถ้าเราไม่อาบน้ำตัวเราจะเป็นยังไงตัวเราจะสกปรกมีเชื้อโรคนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นเหม็นหรือหอมเหม็นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายของเราเป็นประจำทุกๆวันเลยนะคะวันนี้ค่ะครูอยากจะให้เด็กๆค่ะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆได้จดจำมาและนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะให้เด็ก

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวค่ะที่น่าสนใจให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังแล้วเด็กๆฟังเรื่องราวของเพื่อนแล้วสนุกไหมคะหลายคนนะคะชื่นชอบแล้วก็ตั้งใจฟังเรื่องราวของเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะที่ห้องเรียนของคุณครูค่ะก็ยังมีเด็กๆนะคะที่อยากจะออกมาบอกเล่าเกี่ยวกับการดูแลร่างกายของตัวเองให้สะอาดค่ะคุณครูบี้ขอเชิญน้องข้าวตังค่ะน้องข้าวตังน้องข้าวตังดูแลตัวเองแล้วก็ทำให้ร่างกายสะอาดอย่างไรบ้างครับ
1: อาบน้ำครับ
0: อาบน้ำแล้วทำยังไงอีกครับ
1: แปรงฟันครับ
0: แปรงฟัน
1: แล้วก็ตัดเล็บครับ
0: ตัดเล็บนะตัดเล็บอะไรบ้างคะ
1: เล็บมือกับเล็บเท้าครับ
0: เล็บมือกับเล็บเท้าเด็กๆคนไหนตัดเล็บมาแล้วคะเด็กๆทราบไหมว่าทำไมเราถึงจะต้องตัดเล็บของเราให้สั้นเพราะว่าอะไรคะถ้าเล็บเรายาวจะมีอะไรคะลูก
1: มีเชื้อโรคครับ
0: มีเชื้อโรคเข้าไปในเล็บใช่ไหมคะน้องข้าวตังก็ดูแลร่างกายโดยการตัดเล็บให้ทำยังไงลูก
1: ให้สั้นครับ
0: ตัดเล็บให้สั้นนั่นเองค่ะเอาปรบมือให้น้องข้าวตังหน่อยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆว่าการดูแลร่างของเราให้สะอาดมีหลากหลายวิธีไหมคะอันไหนเด็กๆทบทวนให้คุณครูบีฟังหน่อยว่าเราจะดูแลร่างกายของเราให้สะอาดมีอะไรบ้างคะ
2: อาบน
0: ้ำ
2: ถูสบู
0: ่อาบน้ำถูสบู่ทำอะไรอีกคะสระผมทำอะไรอีกคะลูก
2: แปรง
0: ฟันทำอะไรอีกคะ
2: ถ
0: ูตัดอะไรได
2: ้
0: ตัดเล็บตัดอะไรได้อีกตัดผมตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สะอาดเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้เป็นประโยคได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถบอกได้ค่ะว่าวิธีการดูแลตัวเองให้สะอาดทำอย่างไรค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

What?

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: เด็กๆมาทำอะไรคะมาเคลื่อนไหวร่างกายของตนเองนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนชอบการเคลื่อนไหวร่างกายบ้างคะคนไหนชอบออกกำลังกายบ้างโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะการที่เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆนะคะแล้วก็ออกกำลังกายจะทำให้เด็กๆแข็งแรงแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดีขึ้นด้วยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูบีมีเครื่องดนตรีชนิดนี้คืออะไรลูกอะไรนะแฮมบูรีนนั่นเองมาให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆค่ะสัญญาณจังหวะของเรามีอะไรคะช้าเร็วและหยุดช้าคุณครูบีก็จะให้สัญญาณจังหวะแบบนี้ค่ะเร็วและสัญญาณจังหวะอะไรคะ
1: หย
0: ุ
1: ด
0: นั่นเองหยุดที่แปลว่าเราจะต้องยืนเป็นยังไงคะ
1: น
0: ิ่งค้างเอาไว้เลยค้างท่าทางท่านั้นเอาไว้เลยกระดุกกระดิกได้ไหมเปลี่ยนท่าใหม่ได้ไหมไม่ได้นะคะต้องนิ่งเอาไว้เลยเด็กๆพร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะได้พื้นที่หรือยังคะถ้าได้พื้นที่แล้วเราจะต้องเคลื่อนไหวอะไรก่อนนะอยู่กับที่ก่อนเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันก่อนค่ะ

0: น้องลิต้าทำท่าอะไรลูก
1: กระต่ายค่ะ
0: กระต่ายใช่ไหมคะน้องดินทำท่าอะไรครับ
2: วิ่งครับ
0: วิ่งโอ้โหน้องอิงฟ้าทำท่าอะไรคะ
3: เขย่งเท้าค่ะ
0: เขย่งเท้าใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องก้าวทำท่าอะไรลูก
1: นอนครับ
0: นอนใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะน้องกุ้ยช่ายทำท่าอะไรคะ
2: โยคะค่ะ
0: โยคะโอ้โหเก่งมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปเคลื่อนไหวให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะ

0: ข้าวตังทำท่าอะไรครับ
1: โจรสลัดครับ
0: โจรสลัดน้องน็อตทำท่าอะไรลูก
2: อ่านหนังสือครับ
0: อ่านหนังสือมีใครทำท่าทำไม่เหมือนเพื่อนอีกนะน้องซินทำท่าอะไรคะ
3: ทำท่าวิ่งไปซื้อไอศกรีมค่ะ
0: วิ่งไปซื้อไอศกรีมเราไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องโอโซนทำท่าอะไรครับ
1: เขย่งขาเดียวครับ
0: ทำท่าเขย่งขาเดียวใช่ไหมครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะทรงตัวดีๆนะคะเราไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะโอ้โหเด็กๆเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะที่ฟังสัญญาณจังหวะของคุณครูนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายได้ตามสัญญาณจังหวะค่ะวันนี้คุณครูบีมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆอยากเคลื่อนไหวไหมคะ
2: yeah.
0: เดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็มีเพลงเก็บของค่ะมาให้เด็กๆได้ฟังแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงเก็บของกันเลยค่ะเพลงเก็บของของเล่นของใช้อย่าให้เกะกะ

เก่งมากเลยค่ะปรบมือเตะให้ดังๆเลยเด็กๆกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะขยับมาค่ะเด็กๆขยับเข้ามาก่อนไม่เป็นไรลูกอันน้องขยับเข้ามานี่หน่อยค่ะลูกอันตามาเก่งมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายแล้วสนุกไหมคะเด็กๆสนุกใช่ไหมคะมีคนไหนรู้สึกว่าเมื่อยตัวบ้างคะโอ้โหหลายคนอาจจะเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะวันนี้ให้เด็กๆกางแขนออกมาเลยค่ะกางแขนออกมาทั้งสองข้างแตะไหล่กางแขนออกนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เด็กๆยืดขาออกมาเลยยืดขาออกมาแตะที่ปลายเท้านับ1 2 3 4 5

ล่ะให้เด็กๆจับเอวเพื่อนๆไว้ค่ะหันหน้าไปทางคุณครูบีก่อนจับเอวเพื่อนๆเอาไว้จับเอวน้องก้าวจับเอวเพื่อนๆค่ะลูกเราจะนวดเอวให้เพื่อนกันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วร้องเพลงเลยค่ะนวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลัลลัลลาลัลลัลลาลัลลาลัลลัลลากับหลังหันค่ะบีบไหล่ให้เพื่อนบ้างพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วบีบบีบบีบบีบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเรา

เก่งมากค่ะให้เด็กๆนั่งขัดสมาหลับตาสมาธินั่งตัวตรงๆมือขวาทับมือซ้าย

เด็กๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วสบายตัวไหมคะหายปวดเมื่อยหรือเปล่าหายปวดเมื่อยแล้วค่ะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูมีจังหวะอะไรคะช้าเร็วและหยุดนะเด็กๆก็เคลื่อนไหวร่างกายนะคะแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีความคิดจินตนาการคิดท่าทางที่แปลกใหม่เลยนะวันนี้มีหลายคนค่ะมีท่าทางไม่ซ้ำกันกับเพื่อนๆแล้วเด็กๆยังได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงอะไรคะเพลงเก็บของนั่นเองเด็กๆก็สามารถคิดท่าทางประกอบเพลงนะคะได้อย่างสนุกสนานเลยค่ะและตอนนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: Oh.

มีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จำได้หรือยังคะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะ
1: เล่นของใช
0: ้โอ้โหเก่งมากเลยค่ะหน่วยของเล่นของใช้นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีนะคะหน่
1: วย
0: ของเล่นของใช้
1: หน
0: ่
1: วย
0: ของเล่นของใช
1: ้
0: เก่งมากเลยค่ะและวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็จะให้เด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนในการเล่นเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ
1: เรื่อง
0: การปฏิบัติตนในการเล่นเด็กๆทราบแล้วว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะการปฏิบัติตนในการเล่นนั่นเองเวลาเด็กๆ เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆเราก็จะต้องทำยังไงคะแบ่งกันเล่นเราก็จะต้องมีข้อตกลงที่จะเล่นร่วมกันใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูบีมีเพลงมาฝากเด็กๆ ด้วยเพลงนี้เด็กๆจะร้องได้ไหมนะเดี๋ยวให้เด็กๆฟังคุณครูบีร้องเพลงหนึ่งรอบแล้วเด็กๆค่อยร้องเพลงตามคุณครูอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงเล่นแล้วเก็บผู้แต่งศรีนวลรัตนสุวรรณค่ะเล่นกันเล่นกันดีๆต้องสามัคคีเราเป็นเพื่อนของเล่นเราเล่นด้วยกันเมื่อเลิกเล่นพันช่วยกันเก็บเอ่ยเด็กๆเคยฟังไหมคะ
1: เคย
0: เคยฟังแล้วใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูค่ะจะร้องเพลงนี้ให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆร้องตามคุณครูบีทีละวรรคได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะชื่อว่าเพลงอะไรนะพูดตามคุณครูบีค่ะเพลง
1: เล
0: ่
1: นแล้วเก
0: ็
1: บ

โหเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาร้องไปพร้อมๆกันอีกสักหนึ่งรอบได้ไหมคะเด็กๆนักเรียนปลายทางร้องเพลงนี้ได้กันไหมคะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะตอบมาว่าเคยร้องเพลงนี้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพลงเล่นแล้วเก็บ

0: ปรบมือดังๆให้กับเต้ยหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆในเพลงเล่นแล้วเก็บเขาบอกว่าให้เด็กๆทำยังไงคะ
1: เก็บของ
0: เล่นกันต้องเล่นยังไงคะ
1: เล
0: ่นกันเล่นกันดีๆต้องเล่นกับเพื่อนๆดีๆใช่ไหมคะเวลาเราเล่นเราจะต้องทำไมกันด้วย
1: แบ
0: ่งปันกันสามัคคีกันแต่เมื่อเราเลิกเล่นเราต้องทำยังไงคะ
1: เก
0: ็บของนะคะเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะเราก็ต้องช่วยกันเก็บเด็กๆคนไหนเมื่อเล่นแล้วช่วยเพื่อนๆเก็บของเล่นบ้างคะหรือว่าอยู่ที่บ้านแล้วเด็กๆเล่นแล้วก็เก็บของเข้าที่โดยที่ไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่บอกเลยมีใครทำได้บ้างคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะเก่งกันมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตภาพด้วยแล้วเด็กๆต้องบอกคุณครูบีด้วยนะว่าภาพที่เด็กๆเห็นเนี่ยเป็นภาพที่ควรปฏิบัติตนหรือว่าไม่ควรปฏิบัติตนพร้อมที่จะไปสังเกตภาพหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยภาพนี้ค่ะเด็กๆ เห็นอะไรคะแกล้งเพื่อนใช่ไหมคะทำแบบนี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้เพื่อนกำลังเล่นอยู่แล้วเราไปแกล้งเพื่อนแบบนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องเวลาเราเห็นเพื่อนเล่นอยู่ถ้าเราอยากจะเล่นของเล่นชิ้นนั้นเด็กๆจะต้องทำยังไงคะเก่งมากเลยค่ะน้องกรีนน้องกรีนบอกว่าเราจะต้องรอให้เพื่อนเล่นเสร็จก่อนใช่ไหมคะแล้วเราจึงเข้าไปเล่นของเล่นชิ้นนั้นได้ค่ะแกล้งเพื่อนแบบนี้ได้ไหม
1: yeah.
0: ไม่ได้นั่นเองค่ะดูภาพต่อไปกันค่ะภาพนี้ทำอะไรกันคะ
1: yeah.
0: เขากำลังเล่นอะไรลูก yeah. เล่นเกมการศึกษาใช่ไหมคะ yeah.เขาเล่นร่วมกันเล่นร่วมกันแบบนี้ดีไหมคะ
1: ด
0: ีเป็นสิ่งที่เด็กๆควรปฏิบัติไหมคะ
1: ควร
0: ไหมคะ
1: ควร
0: เล่นร่วมกันกับเพื่อนนะคะช่วยกันเล่นช่วยกันคิดแล้วก็จะสามารถเล่นเกมได้หรือว่าเล่นของเล่นได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อไปจะเป็นภาพอะไรนะเล่นอะไรคะ
1: เล่นสเก็ตเตอร์
0: เป็นภาพที่คนเขาไปเล่นสกูตเตอร์ใช่ไหมแต่เด็กๆสังเกตสิคะว่าเราไปเล่นสกูตเตอร์แบบนี้เราต้องใส่อะไรด้วยใส่หมวกเพื่อทำไมคะ
1: เ
0: พื่ออะไรนะลูกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุใช่ไหมคะเราจะเล่นของเล่นหรือว่าเล่นสกูตเตอร์เราก็ต้องรู้จักการระมัดระวังการที่เด็กผู้ชายคนนี้ใส่หมวกกันน็อกเพราะว่าเขาป้องกันตัวเองหากเกิดอุบัติเหตุล้มขึ้นมาศีรษะของเขาจะได้เป็นยังไงคะศีรษะของเขาถ้ามีหมวกกันน็อกป้องกันเอาไว้จะเป็นยังไงลูก
1: ห
0: ัวจะแตกไหมถ้าใส่หมวกกันน็อกป้องกันเอาไว
1: ้
0: ศีรษะก็จะไม่แตกก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งเด็กๆก็เหมือนกันค่ะเด็กๆคนไหนที่บ้านมีสกูตเตอร์แบบนี้บ้างคะแล้วเด็กๆมีอุปกรณ์ป้องกันเหมือนในภาพไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วของเล่นในห้องเรียนของเราล่ะมีอะไรบ้างที่เด็กๆเล่นแล้วต้องรู้จักการระมัดระวังแล้วก็ต้องรักษาให้ดีมีอะไรคะลูกอาเชิญน้องมารีค่ะของเล่นในห้องของเรามีอะไรที่น้องจะต้องเล่นอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวเองบ้างคะ
2: ตุ๊กตาม
0: ีตุ๊กตาต้องเล่นอย่างระมัดระวังเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวมันพัง
0: เพราะว่าเดี๋ยวตุ๊กตาพังใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ถ้าเราเล่นไม่ระมัดระวังตุ๊กตาจะเป็นยังไงเลย
2: ตุ๊กตา ตุ๊กตามันถ้าจะพังแล้วใครจะซ่อมไม่ได้
0: ตุ๊กตาอาจจะพังขาดแล้วซ่อมไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้กับน้องมาลีหน่อยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเห็นไหมคะว่าของเล่นต่างๆเด็กๆก็จะต้องเล่นยังไงคะเล่นอย่างระมัดระวังหรือว่าเวลาไปเล่นอย่างที่ภาพเด็กผู้ชายคนนี้ไปเล่นก็ต้องรู้จักการป้องกันตัวเองนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อไปเป็นภาพอะไรนะภาพอะไรนะคะ
1: เ
0: ล่นแล้วเก็บของเล่นเข้าที่การที่เราเล่นแล้วก็เก็บของเล่นใส่กล่องเข้าที่ให้เรียบร้อยเนี่ยก็เป็นการรักษาของเล่นของเราเพื่อไม่ให้ของเล่นเราเป็นยังไงหายใช่ค่ะเก่งมากเลยน้องเข้าตังถ้าเด็กๆเล่นแล้วไม่เก็บเด็กๆจะหาของเล่นเจอไหมคะ
1: ไม่
0: เจอแต่ถ้าเด็กๆเล่นแล้วเมื่อเลิกเล่นเอาไปใส่ในกล่องหรือวางไว้ที่ชั้นให้เป็นระเบียบเด็กๆจะหาของเล่นง่ายไหมคะ
1: yeah.
0: หาของเล่นเจอง่ายนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆก็ได้รู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเล่นของเล่นแล้วคุณครูบีก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำแต่อย่าทำกิจกรรม

านั่งตัวตรงๆวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำค่ะให้เด็กๆนะคะสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเล่นและขออาสาสมัครออกมาทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียนค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะและคุณครูปลายทางค่ะได้สังเกตภาพนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ

วันนี้ค่ะคุณครูบีนะคะก็มีชาร์ตการปฏิบัติตนในการเล่นมาให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะเด็กๆได้สังเกตภาพกันไปแล้วเด็กๆทราบแล้วใช่ไหม

0: ว่าการปฏิบัติตนในการเล่นเราต้องทำยังไงบ้างทราบแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูจะให้เด็กๆนำภาพที่แสดงความรู้สึกมีหน้ายิ้มกับหน้าบึ้งถ้าภาพไหนเป็นภาพการปฏิบัติตนในการเล่นที่ถูกต้องเราจะต้องจะต้องทำหน้ายิ้มแล้วก็จะเอาพี่หน้ายิ้มของเรานะคะไปติดเอาไว้แต่ถ้าภาพไหนเป็นภาพการปฏิบัติตนที่เป็นยังไงคะผิดไม่ควรทำไม่ถูกต้องเราจะต้องหน้าบึ้งเราก็ต้องหยิบภาพพี่หน้าบึ้งเอาไปวางไว้ไปติดเอาไว้ทำได้ไหมคะคนไหนน่ารักนั่งตัวตรงของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องข้าวตังค่ะน้องข้าวตังภาพแรกเป็นภาพเด็กกำลังเล่นสกูตเตอร์น้องหยิบภาพไปติดให้คุณครูเลยว่าถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องที่มีอุปกรณ์ป้องกันถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องเพราะว่าการเล่นสกูตเตอร์แล้วมีอุปกรณ์ป้องกันแบบนี้ถือว่าเป็นการเล่นอย่างระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองนั่นเองค่ะปรบมือให้ข้าวตังหน่อยค่ะอ้าวใครอีกนะจับหูจับไหล่จับเอวยกมือขึ้นค่ะขอเชิญน้องกุ้ยช่ายค่ะตากุ้ยช่ายภาพที่เพื่อนกำลังแกล้งกันอยู่เราจะทำยังไงดีคะเป็นหน้ายิ้มหรือหน้าบึ้งคะหน้าบึ้งเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ควรทำไหมคะไม่ควรทำนั่นเองปรบมือให้กับน้องกุ้ยช่ายหน่อยค่ะเก่งมากเลยใครอีกนะที่นั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆมือไว้ที่ตาค่ะขอเชิญน้องทาร่าค่ะดูซิว่าภาพนี้น้องทาร่าจะหยิบภาพหน้ายิ้มหรือหน้าบึ้งนะเล่นแล้วเก็บของเล่นเป็นสิ่งที่ควรทำไหมคะควรทำปรบมือให้กับทาร่าหน่อยค่ะภาพสุดท้ายปรบมือ5ครั้งตบตัก5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5
0: ยักไหล่5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5
0: หัวเราะเบาๆ5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5
0: หัวเราะเบาๆมีเสียงไหมคะไม่มีเสียงคุณครูบีขอเชิญน้องดินค่ะดินภาพสุดท้ายต้องหน้ายิ้มหรือหน้าบึ้งครับดูก่อนสิเขาเล่นร่วมกันไหมเขาเล่นร่วมกันกับเพื่อนเขาแบ่งปันกันเล่นเป็นสิ่งที่ควรทำไหมคะควรทำปรบมือให้น้องดินหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเล่นค่ะแล้วก็บอกคุณครูได้นะคะว่าการปฏิบัติตนในการเล่นมีอะไรบ้างเก่งกันทุกคนเลยค่ะเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเราจะต้องเล่นยังไงคะ
1: เล
0: ่นร่วมกันกับเพื่อนเก็บอะไรอีกคะ
1: เ
0: ก็บของเล่นและต้องรักษาอะไรด้วยคะรักษาของเล่นแล้วก็เล่นอย่างระมัดระวังค่ะเก่งกันมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วก็กลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: วัสดีฟาฟาแล้วก็รับบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊ะแล้วที่รับบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟารับบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทาบจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้ะฟาฟาต่อเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะโอ้โหแรบบี้ต่อเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ะไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
0: ่เอ๊ะรูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นแรบบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์
0: ต่อเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟ้าฟ้าไงครับรูปฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟ้าฟ้านี่เองอะใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับลุงคอคอป้าแมงโก้
1: สวัสดีฟ้าฟ้า
2: ไงจ้าฟ้าฟ้าวันนี้จะออกมาเล่นอะไรดีเอ่ยโอ้โอ้ฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าจ๊ะว่ามันคืออะไร
0: ไม่รู้ครับ
2: พวกมันก็คือใบไม้ยังไงล่ะจ๊ะ
0: ใบไม้
2: ใช่แล้วจ้าใบไม้เหมือนกับใบไม้ที่อยู่บนหัวของลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ไงจ๊ะ

0: ช่อ่ะ
1: อ้าวทำไมไม่ใช่ล่ะจ๊ะ
0: ใบไม้ลุงกับป้าสีเขียวแต่ใบเนี่ยสีเหลือง
1: ฉลาดมากจ้ะแยกสีออกด้วยแต่ถึงแม้มันจะคนละสีกันแต่มันก็เป็นใบไม้เหมือนกันนะจ๊ะ
0: เอ๊ะ
1: ใบไม้สีเขียวน่ะคือใบไม้ปก

0: แห้งที่ใช้ไม่ได้แล้วทั้งนั้นเลยพวกเราจะทำยังไงกับของที่ใช้ไม่ได้แล้วดีนะ
1: ฮะทิ้งลงถังขยะ
0: ความคิดดีมากจ้ะฟาฟาเจ้าใบไม้แห้งพวกนี้ก็เป็นขยะใช้ไม่ได้แล้วปล่อยเอาไว้ก็ทำให้พื้นสกปรกซะเปล่าเก็บไปทิ้งขยะละดีที่สุดจ้า
1: ฮ่าเย
0: ้ถ้าอย่างนั้นเรามาเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะกันเถอะจ้
1: าครับ
0: เหนื่อยซะแล้วเหรอจ้าฟาฟายังเหลือใบไม้แห้งให้เก็บอีกตั้งเยอะเลยนะเนี่ย
1: เฮ้ยเหนื่อย
0: ถ้าทางจะไม่ไหวจริงๆด้วยแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงถึงจะเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะได้หมดเลยเนี่ย
1: อ้าว
0: ไปไหนซะแล้วล่ะฟาฟาอ๋อที่แท้ก็ไปตามแรมโบ้กับแรปปี้ให้มาช่วยกันเก็บนี
2: ่เอง
0: ฉลาดมากเลยจ้าฟาฟา
1: เอ๊ะ
0: ฮ่าเยี่ยมมากเลยจ้าแรปโบ้แรปปี้ถ้าใช้เจ้านี่แล้วก็อีกแป๊บเดียวก็เก็บได้หมดแล้วล่ะฟาคงไม่รู้จักละสิที่แรปโบ้ก็ใช้อยู่นะเขาเรียกว่าไม้กวาดนะจ๊ะ
1: ฮ่าไม้กวาด
0: ใช่แล้วจ้าแรปโบ้ก็ใช้ไม้กวาดกวาดใบไม้มากองรวมกันก่อนจะได้ขนเอาไปทิ้งทีเดียวเลยไม่ต้องไปมาหลายรอบไงจ๊ะ
1: อ๋อ
0: ถ้าใช้ไม้กวาดนี่แล้วก็ฟาก็ไม่ต้องเหนื่อยบินไปทิ้งหลายรอบนะจ๊ะ

0: ่งมากเลยทุกคนทีนี้ก็เหลือแค่ขนไปทิ้งถังขยะเท่านั้นฮ่าเรียบร้อยเท่านี้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ก็อยู่กันอย่างสะอาดเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องมีใบไม้แห้งสกปรกมารบกวนอีกแล้วละจ้า
1: เย
0: ้เอ๊ะนี่มันเปลือกกล้วยนี่นาใครโยนมากันนะเนี่ยอ้าวแคทโต้นี่เองทำไมถึงทำสกปรกอย่างนี้ล่ะแคทโต้อย่าทิ้งสิ

แคทโต้นะไม่งั้นเกิดเจ็บตัวขึ้นมาแบบแคทโต้ไม่รู้ด้วยนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมากำมือค่ะแบมือค่ะแล้วก็แปลงร่างกายเป็นเต่าค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงไปพร้อมๆกันค่ะเต่าน้อยลอยน้ำไปหาเจ้าปลาเจ้าปูนั้นหนารีบมาเร็วไวเจ้ากุ้งตัวน้อยเจ้าไปกับใครเจ้าหอยตอบไวไปกับสายลมเอามือวางที่ตักสั่ง

จริงเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราค่ะก็มีทั้งหมด3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะมีอุปกรณ์นั่นก็คือแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนมีอุปกรณ์นั่นก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมใหม่ค่ะมาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยค่ะนั่นก็คือการประดิษฐ์ว่าวค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆคนไหนเคยวิ่งว่าวบ้างคะวันนี้ค่ะคุณครูบีนะคะก็จะพาเด็กๆค่ะมาประดิษฐ์ว่าวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะกระดาษสีต่างๆสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะกระดาษย่นสำหรับใช้ในการติดหางว่าวค่ะหลอดค่ะเทปกาวอุปกรณ์ในการเจาะกระดาษและเชือกพันไม้สำหรับเอาไว้ร้อยว่าวค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็รู้จักอุปกรณ์ที่คุณครูบีนะคะแนะนำให้เด็กๆได้ฟังแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้ประดิษฐ์ว่าวค่ะเด็กๆสามารถเลือกกระดาษสีนะคะต่างๆที่เด็กๆอยากจะได้เลยวันนี้คุณครูมีให้เลือกมีสีเหลืองสีเขียวสีชมพูและสีฟ้าค่ะมีให้เด็กๆเลือกถึง4สีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประดิษฐ์ว่าวกันค่ะอย่างแรกนะคะเราจะต้องพับกระดาษก่อนนะคะเด็กให้เด็กๆค่ะพับครึ่งกระดาษแบบนี้ค่ะให้มุมนะคะมุมด้านบนและมุมด้านล่างนะคะแล้วก็ขอบกระดาษแนบชิดกันเลยนะคะและเด็กๆก็กดกระดาษลงไปรีดให้ขึ้นเส้นตรงกลางแบบนี้ค่ะเมื่อเด็กๆได้แบบนี้แล้วนะคะให้เด็กๆพับกระดาษจากมุมบนนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะเด็กๆใช้นิ้วมือกดไว้นะคะแล้วก็พับมุมด้านล่างขึ้นมาค่ะนิ้วมือของเด็กๆนะคะกดไว้ที่มุมด้านบนค่ะแล้วก็จับมุมด้านล่างแบบนี้นะคะลูกพับขึ้นมาค่ะกระดาษของเราก็จะเฉียงแบบนี้ใช่ไหมคะและเด็กๆก็ใช้มือค่ะรีดลงไปค่ะกดแบบนี้เลยเด็กๆก็จะสังเกตว่าเด็กๆจะได้เป็นสามเหลี่ยมแต่ว่าเป็นยังไงคะเฉียงเล็กน้อยค่ะจากนั้นให้เด็กๆคลี่กระดาษออกค่ะ

แล้วก็พับลงไปค่ะตามรอยเลยนะคะลูกเมื่อเด็กๆ เปิดกระดาษออกมาค่ะพับลงไปกดลงไปตามรอยเลยค่ะเด็กๆ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆทากาวเพื่อที่จะใช้หลอดนะคะดามเอาไว้ค่ะให้ว่าวของเรานะคะทรงตัวได้ไม่พับค่ะให้กระดาษของเราไม่พับเข้าหากันนะคะคุณครูปลายทางค่ะอาจจะใช้เทปกาวนะคะเพื่อยึดเอาไว้ให้แน่นขึ้นค่ะเด็กๆ ก็นำหลอดนะคะมาวางไว้ตรงที่เด็กๆทากาวค่ะแบบนี้ค่ะถ้าอยากให้ไม่หลุดนะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้กาวนะคะเทปกาวค่ะติดยึดเพิ่มเติมได้ค่ะ

เมื่อยึดได้แบบนี้แล้วนะคะคุณครูก็มีกระดาษย่นค่ะให้เด็กๆนะคะเลือกคนละ2สีค่ะเพื่อที่จะมาติดเป็นหางว่าวนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็ทากาวลงไปค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะลูกต้องปาดกาวด้วยนะคะ

เลยค่ะและก็ทากาวทับอีกหนึ่งครั้งค่ะ

เมื่อเด็กๆติดหางว่าวได้แบบนี้แล้วค่ะเห็นไหมคะเด็กๆว่าวของเราก็จะใกล้สมบูรณ์ขึ้นแล้วค่ะแต่ตอนนี้เอาไปวิ่งได้หรือยังคะยังใช่ไหมคะเราจะต้องทำยังไงอีกคะเราจะต้องมีเชือกก่อนใช่ไหมคะคุณครูปลายทางนะคะจะช่วยเด็กๆในขั้นตอนนี้ค่ะโดยการใช้ที่เจาะกระดาษนะคะเจาะบริเวณด้านหลังค่ะ

0: และใช้เชือกค่ะที่พันไม้เอาไว้นะคะร้อยเข้าไปในรูค่ะขั้นตอนนี้นะคะถ้าเด็กๆคนไหนสามารถมัดเชือกได้แล้วนะคะก็ช่วยคุณครูมัดเชือกได้เลยค่ะนะตอนนี้เด็กๆมัดเชือกได้เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงคะว่าวของเราเสร็จสมบูรณ์หรือยังคะอ้าวการประดิษฐ์ว่าวของเราในวันนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยเด็กๆคนไหนอยากที่จะไปทำแล้วคะโอ้โหหลายคนนะคะอยากที่จะไปทำกิจกรรมแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะบอกข้อตกลงกับคุณครูมาก่อนค่ะว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างคะเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ศิลปะครบ2กิจกรรมแล้วเด็กๆก็จะได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆวันนี้นะคะคุณครูจะเปิดให้เด็กๆได้เข้าเล่นมุมหนังสือ

0: วันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ4มุมใช่ไหมคะมีมุมอะไรนะมุมหนังสือมุมวิทยาศาสตร์มุมบล็อกและมุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเด็กๆคะเมื่อเด็กๆ เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วถ้าได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆ ก็จะต้องเก็บของเล่นแล้วก็กลับมานั่งที่ให้เรียบร้อยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆไปแบ่งกลุ่มเลือกทำกิจกรรมได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ค่ะกลุ่มนี้ทำอะไรคะลูกประดิษฐ์ว่าวเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะกลุ่มที่สองทำอะไรคะ
2: วาดภาพด้วยสีเท
0: ีย
2: น
0: วาดภาพด้วยสีเทียนต่อแถวปั๊มสัญลักษณ์ค่ะและกลุ่มที่สามทำอะไรคะ
3: ปั้นดินน้ำมัน
0: น้องเดินไปทางนี้เลยค่ะไปอยู่อุปกรณ์ค่ะ

กันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บ

ให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆน่ารักกันหรือยังคะน่ารักกันทุกคนแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วเด็กๆชื่นชอบในผลงานของตัวเองหรือเปล่าคะมีเด็กๆคนไหนที่ชื่นชอบแล้วก็พอใจในผลงานของตัวเองที่สุดเลยคะยกมือขึ้นมาหน่อยโอ้โหหลายคนนะคะ

0: ชอบผลงานของตัวเองค่ะวันนี้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อะไรกันบ้างคะมีทำอะไรคะลูกมีเพื่อนๆบอกว่าประดิษฐ์ว่าวแล้วก็ทำอะไรอีกคะวาดภาพสีเทียน
1: ป
0: ั้นดินน้ำมันเก่งมากเลยค่ะและวันนี้คุณครูบีนะคะก็มีผลงานค่ะของเด็กๆในห้องเรียนของเรานะคะที่ประดิษฐ์ว่าวค่ะโอ้โหวันนี้เด็กๆช่วยกันนะคะสร้างสรรค์ผลงานนะคะออกมาได้สวยงามมากๆเลยค่ะเด็กๆจำขั้นตอนได้ไหมคะว่าทำยังไงคะ
1: พ
0: ับ พับอะไรคะลูกพ
1: ับ
0: พับครึ่งของกระดาษใช่ไหมคะแล้วทำยังไงอีกคะ
1: ร
0: ูดกระดาษแล้วพับให้เป็นรูปอะไร
1: ว
0: ้
1: าว
0: เป็นสามเหลี่ยมเฉียงขึ้นไปด้านบนใช่ไหมคะแล้วทำยังไงต่อคะติดอะไรลูก
1: ติ
0: ดหลอดแล้วก็ติดอะไรคะ
1: ติดหางว้าว
0: ติดหางว้าวนั่นเองค่ะแล้วให้คุณครูนะคะมัดเชือกให้กับเด็กๆค่ะวันนี้เด็กๆก็มีผลงานการประดิษฐ์ว่าวกันทุกคนเลยค่ะและเมื่อเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะครบ2กิจกรรมแล้ววันนี้เด็กๆได้เข้าเล่นมุมไหนคะ
1: เล่นมุมบล็อก
0: มีน้องเข้าตางกับนับตางบอกว่าเล่นมุมบล็อกใช่ไหมคะน้องกรีนเล่นมุมอะไรลูก
2: เกมการศ
0: ึ
2: กษา
0: น้องโอโซนบอกว่ามุมหนังสือโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจแล้วเด็กๆช่วยกันเก็บของเล่นเรียบร้อยไหมคะ
3: เร
0: ีย
3: บร้อย
0: เข้าที่ได้เป็นระเบียบหรือเปล่าคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ตามความคิดจินตนาการของเด็กๆค่ะและตอนนี้กิจกรรมของเราก็เป็นยังไงคะลูกหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปทำอะไรก่อนนะล้างมือค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะปรบมือ5ครั้ง
1: 1 2 3
0: 4ตบตัก5ครั้ง
1: 1 2 3 4
0: 5ยักไหล่5ครั้ง
1: 1 2 3 4
0: 5เอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพสิ่งของเครื่องใช้ด้านหน้าด้านข้างค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาสังเกตภาพกันเลยค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่าวันนี้ภาพด้านหน้าที่อยู่ทางฝั่งนี้ค่ะ2แถวนี้นะคะจะเป็นภาพด้านหน้าค่ะเด็กๆ เห็นภาพอะไรบ้างคะ
2: กระเป
0: ๋
2: าก
0: ระเป๋ารถยนต
2: ์เก้าอ
0: ี้
2: เต
0: ีย
2: ง
0: โซฟา
2: โทรท
0: ั
2: ศน
0: ์หนังสือตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้สังเกตภาพด้านหน้ากันไปแล้วค่ะแล้วแถวที่สองของเราล่ะคะตู้เย็นปากกาแจกันแก้วน้ำเตารีดแล้วก็กาต้มน้ำค่ะตอนนี้เด็กๆสังเกตภาพไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูภาพทางด้านขวามือกันค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพด้านข้างค่ะซึ่งคุณครูจะให้เด็กๆนำภาพด้านข้างนี้ไปจับคู่กับภาพที่อยู่ด้านหน้าค่ะตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเด็กๆเห็นภาพภาพด้านหน้ารถเด็กๆจะต้องเอาภาพไหนมาจับคู่กันคะเป็นภาพรถแต่ว่าต้องเป็นภาพที่อยู่ข้างไหนด้านข้างหน้าตรงนี้ก็เป็นรถที่อยู่ด้านข้างใช่ไหมคะเด็กๆก็จับภาพด้านข้างรถมาจับคู่กันกับภาพที่อยู่เป็นภาพหน้ารถแบบนี้ค่ะมีภาพไหนอีกนะภาพอะไรนะคะลูกมีเพื่อนๆบอกว่าอยากลองเล่นภาพปากกาบ้างอันนี้เป็นภาพปากกาแล้วไหนด้านข้างของปากกาภาพไหนคะเด็กๆบอกว่าอยู่ด้านล่างภาพนี้ใช่ไหมคะนะเด็กๆก็หยิบภาพด้านข้างของปากกามาจับคู่กันแบบนี้ค่ะเกมนี้ยากไหมคะไม่ยากง่ายไหมง่ายเด็กๆก็ต้องช่วยการสังเกตภาพนะคะด้านหน้าแล้วก็ภาพด้านข้างค่ะนำมาจับคู่กันให้ถูกต้องแบบนี้เลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วให้เด็กๆบอกข้อตกลงมาหน่อยค่ะทำอะไรบ้างคะเล่นเกมร่วมกันกับใครคะกับเพื่อนๆและเมื่อเล่นเสร็จแล้วเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปทำอะไรคะไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับเพื่อนๆทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็ต้องเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาค่ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มแล้วก็ทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

ตอนนี้เด็กๆของเรานะคะก็แบ่งกลุ่มครบทั้ง4กลุ่มแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันได้เลยค่ะกลุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่2ทางนี้ค่ะลูกกลุ่มที่3กับหลังหันค่ะเดินไปเป็นแถวนะคะเก่งมากค่ะกลุ่มที่4ทางนี้เลยค่ะ

เก็บเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆไปเล่นเกมการศึกษามาแล้วสนุกไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะชื่นชอบในการเล่นเกมการศึกษามากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเกมการศึกษาชุดใหม่ของเราชื่อว่าเกมอะไรนะจับคู่ภาพสิ่งของเครื่องใช้ด้านหน้าด้านข้างนั่นเองค่ะเด็กๆได้สังเกตภาพด้านหน้าแล้วนำภาพด้านข้างมาจับคู่กันได้ถูกต้องไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะบอกว่าวันนี้ได้สังเกตภาพนะคะด้านหน้าแล้วก็นำภาพด้านข้างมาจับคู่กันได้ถูกต้องเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆ เรียนร่วมกันกับเพื่อนๆเด็กๆช่วยกันเล่นเกมแย่งของเล่นกันไหมคะ

0: ได้ประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะและวันนี้ตั้งแต่เช้ามาเด็กๆนะคะทำกิจกรรมหลายกิจกรรมเลยกิจกรรมแรกคือกิจกรรมอะไรนะสนทนาค่ะและเหตุการณ์เด็กๆนะคะก็ออกมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะที่เด็กๆอยากจะเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังค่ะโดยจดจำเรื่องราวมานะคะเรียบเรียงได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วกิจกรรมที่2ของเรานั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะแล้วก็ฟังเพลงนะคะเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงค่ะคิดท่าทางได้มีจินตนาการนะคะแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยค่ะและกิจกรรมที่3นั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยอะไรคะของเล่นของใช้และเด็กๆนะคะก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนในการเล่นค่ะเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะว่าการปฏิบัติตนในการเล่นเราจะต้องทำยังไงคะ
1: เล
0: ่นร่วมกันกับเพื่อนๆเมื่อเล่นเสร็จแล้วเราจะต้องทำยังไงลูก
1: เก
0: ็บของเล่นและเราจะต้องรู้จักระมัดระวังในการเล่นเพื่อไม่ให้เกิดอะไรคะมาเพื่อไม่ให้ของเล่นเกิดความเสียหายและเพื่อเป็นการป้องกันอะไรคะป้องกันอันตรายจากการเล่นที่อาจจะเกิดกับเราได้ใช่ไหมคะและกิจกรรมที่4ของเราศิลปะสร้างสรรค์วันนี้เด็กๆได้ทำอะไรลูก
1: ว้าว
0: ประดิษฐ์ว้าวนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้นำว้าวนะคะที่เด็กๆประดิษฐ์ขึ้นค่ะไปวิ่งเล่นที่สนามดีไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะและกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะที่เด็กๆได้ทำไปนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมใหม่ค่ะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพสิ่งของเครื่องใช้ด้านหน้าด้านข้างค่ะได้ช่วยกันสังเกตภาพนะคะแล้วก็นำภาพมาจับคู่กันได้อย่างถูกต้องค่ะและตอนนี้กิจกรรมของเรานะคะในวันนี้ก็จบลงแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วยกมือขึ้นมาร้องเพลงได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาบ๊าย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่

0: ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้เสนอตอนโทรศัพท์เส้นเชือกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีแคทโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ๊ะ
2: ฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนตอบเป็นอะไรบ้างจ๊ะเนี่ย
2: เฮ้บ้านครับ
1: อ๋อฟ้าฟ้าตอบเป็นรูปบ้านเหรอจ๊ะแล้วแคทโต้ล่ะตอบเป็นรูปอะไร
3: อ๋อรถครับ
1: น่ารักจังเลยแคทโต้ฟ้าฟ้าแคทโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมไงฟ้าฟ้าแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟ้าฟ้าแคทโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: ียงแร็ปโบ้กับแร็ปบี
1: ้เอ๊ฟ้าฟ้าว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแร็ปโบ้กับแร็ปบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแร็ปโบ้กับแร็ปบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
2: แร็ปโบ้แร็ปบี
1: ้ตกจ๊ะแร็ปโบ้กับแร็ปบี้น่ะคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งเฮ้ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหมแร็ปโบ้กับแร็ปบี้นี่นา
0: ฮะแร็ปโบ
2: ้แร็ปบี้ฟ้าฟ้า
0: แคทโต
1: ้อ้าวไม่ต้องงงกันหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
0: ฮะโทรศัพท์เส้นเชือก
1: ใช่แล้วจ้าถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่

0: กันสามารถคุยตอบโต้กันได้อ่ะไหนรับบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างนึงสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านนึงนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักรับบี้สิจ๊ะ
1: เอ๊ะรับบี้
0: ไหมท
1: ั้
0: งสองฝ่ายต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให
2: ้ฟ้าฟ้า
0: เอ๊แคทโต้อยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ
2: เอ
0: ๊อุปกรณ์นะแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋อง2ใบแล้วก็เชือกจ้าขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้ง2ใบเลยนะแบบนี้จ้าแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆ อาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
2: โทรศัพท์โทรศัพท์ของแคทโต้
1: ฮ่าแรบบี้ฟ้าฟ้า
2: แรบโบแคทโต
1: ้ฮ่าได้ยินแล้ว
2: ได้ยินแล้ว
1: สนุกจัง
2: ได้ยินแล้ว
0: โอ้ดูสิทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟ้าฟ้าไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค

0: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
0: ต้นกล้าเป็นอะไร
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
0: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อยไม่เจอกันนานหนูไม่ได้เจอพี่ตอนเข้าใหม่ๆเลยเป็นไงบ้างคะน้องกอน
1: ก็ตอนนี้ขวบ1เดือนนางโซนเลยค่ะน้องตุ๊ก
0: พี่ตาไม่ค้ำเลยอ่ะมันเป็นวัยอดนอนดิ
1: ตอนนี้เริ่มนอนยาวขึ้นหน่อย
0: อ๋อเลี้ยงง่าย
1: เลี้ยงง่ายอยู่เนี่ยค่ะชวนน้องตุ๊กมาเพราะว่าอยากคุยเรื่องลูกๆกับน้องตุ๊กเหมือนกัน
0: อุ๊ยชอบเมาเหมือนกันค่ะถึงว่าลูกจะโตกว่าแต่ก็ชอบแบบหนูแม่นี่คุยเรื่องลูกได้ทั้งวันนะ
1: ใช่น้องบีมเค้าก็อยากมีลูกนะน้องตุ๊ก
0: เออว่าจะถามอยู่กลัวเดี๋ยวทักผิดว่าเค้าแต่งงานสักพักแล้วทําไมยังไม่มีลูกอีกคะ
1: กําลังพยายามอยู่
0: ว้าไอ้ตุ๊กใส่อีก
2: ครับผมยืนอยู่ตรงนี้เองฮะได้ยินหมดนะครับเมาเนี่ย
0: พี่หมวยเค้าเมาว่าคือแบบไม่มีน้ํายา
1: เฮ้ยไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะ
0: ดูคิดดูออกดูใส่ตา
2: ไหนๆก็ถามนะครับผมย้ํานี้เลยว่าผมไม่มีครับ
0: เพรา
2: ะว่าผมไม่ได้กินขนมจีนอันนี้ไม่มี
0: แบบนะเราอย่ามาเลยทําไมไม่มีลูกสักทีคะ
2: เออผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกัน
1: ใหญ่ดีกว่าเออน้องตุ๊กว่าเพราะอะไรถึงยังไม่มี
0: หนูว่าค่ะว่าค่ะไม่ค่อยทํากันบ้าน
1: นะเออครับพี่ก็แอบคิดเหมือนกันนะ
2: ครับผมก็แอบคิด
1: สวัสดีน้องตุ๊กยังเป็นทางการค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ดีใจจังเลยค่ะได้มารายการนี
1: ้ชวนน้องตุ๊กมาอยากคุยเรื่องลูก
0: ค่ะ
1: ปีนี้น้องแคล10ขวบ
0: 10ค่ะครับ7คนเล็ก
1: เป็นยังไงบ้างคะเลี้ยงลูก
0: ตอบ

0: เงี้ยก็ดีก็เหนื่อยก็มีแอบมีมิติของการแบบเฝ้าดูพัฒนาการ
1: งั้นเดี๋ยวเล่าเรื่องตั้งแต่ตอนท้องเลยแล้วก็คลอดเลยดีกว่าครับอันนี้ต้องถามก่อนฮะว่าทั้งสองคนเนี่ยธรรมชาติหรือว่า
0: ธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็
1: คือคลอดเองเลย
0: ใช่พี่ตุ๊กเป็นเหมือนทั้งคลอดเองแล้วก็ท้องเองด้วยคิดว่าจะปล่อยก็ไม่ได้ยากที่สุดติดไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยรีบ
1: เรื่อยๆนี่แหละฮะมีบุญ
0: ใช่แล้วก็เหมือนพี่ตุ๊กก็แข็งแรงไม่ได้มีแบบอย่างเงี้ยโรคก็ไม่มีเบาหวานความดันหัวใจคือไม่มีอะไรเลยอ่ะชีวิตแบบเรียบๆอย่างเงี้ย
2: ค่ะตอนท้องต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
0: ตุ๊กว่าอันนี้ที่ไม่ดีเลยคือกินเก่งแล้วก็จริงๆแล้วเขาไม่ให้กินเยอะเกินไปคือเดิมอ่ะก็เป็นคนกินเก่งอยู่แล้วแล้วก็อ้วนยากพอท้องอ่ะมันก็เลยเหมือนกินเยอะกว่าเดิมอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเด็กพุงอะไรท้องกินซึ่งไม่ดีเพราะว่าคือ22โลแล้วมันก็เหลือที่ตัวจริงๆ
1: 22นี่จริงๆแล้วถือว่าเยอะไหมครับ
0: เยอะไปค่ะแล้วก็เยอะมากดีนะว่า
1: ปกติต้องประมาณเท่าไหร่อ่ะ
0: 10-15
1: ถือว่าเยอะ7กิโล
0: เยอะดีว่าเมตาบอลิซึมดีอ่ะลูกคลอดออกไปก็ออกไปเยอะแต่ก็ยังรัวจนท้องคนที่2ยังของเก่ายังไม่หมดเลย
2: ค่ะทีนี้พอคลอดมาเรียบร้อยทุกอย่างราบรื่นหมดนะคะ
0: ราบรื่นนะคะ
2: ค่ะตอนเลี้ยงช่วงขวบปีแรกเป็นยังไงบ้าง
0: คือมันก็ไม่เหนื่อยนะมันก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่ทั่วไปคืออดนอนนู่นนี่แต่ว่าเทียบกับเฉลี่ยด้วยอะค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็เป็นฟูลไทม์มัมมันก็ไม่ได้บีซี่อะไรนะคะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยก็คือดูให้เขากินนมถูกวิธีนอนหลับแล้วก็ทานอาหารมีประโยชน
1: ์มันก็จะมีคำถามนิดนึงครับว่าอย่างพี่ตุ๊กเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหม
0: ครับใช่
1: แล้วการเลี้ยงลูกเนี่ยมันต่างกับมีคนช่วยเลี้ยงยังไงเราจะสอนลูกยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ต่างอะต่างแน่แต่ว่าคือเราไม่ได้มานั่งคิดว่าวิธีนี้กับวิธีนี้มันต่างยังไงคือเราแค่ที่พี่หมวยพูดคือดีที่สุดสำหรับทุกเรื่องเลยนะอยู่กับปัจจุบันคือเรามีวิธีเดียวตรงเนี้ยก็คือทำให้มันเสร็จมันก็จบแต่ถ้าจะมานั่งแคลิฟายว่ามันต่างไม่ต่างเมื่อกี้ยังพูดกับพี่หมวยก่อนเข้ารายการเลยว่าพอดีพี่ชายพี่หมวยกลายเป็นซิงเกิลแดดก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าซิงเกิลแดดหรือซิงเกิลมัมเนี่ยผ่านทุกวันไปด้วยความยากกว่าชีวิตครอบครัวจริงๆแต่การที่เรามีใครในหัวใจมนุษย์อะมันรู้ว่าตอนนี้คนนี้อยู่ข้างมันผ่านทุกวันไปอย่างแบบอบอุ่นมีพลังเป็นเรื่องจิตวิญญาณเนาะมันก็ต่างแต่ว่าถ้าเราไม่หมดแต่ตีโพยตีพายอยู่พร่ำเพ้อมันก็แค่ทำแต่ละวันให้มันผ่านไปอ่ะแต่ว่านี่ก็พูดในฐานะที่มันผ่านมาสักพักก็ตอนแรกก็จะแบบตายแล้วลูกเป็นเด็กแบบครอบครัวไม่สมบูรณ์นะ
1: คือ
0: มันต้องไม่ดีแน่ๆคือครอบสมบูรณ์ต้องดีกว่านี
1: ้
0: แต่ถ้าคิดอย่างนี้คือแย่แล้วพลังงานแย่ๆของเราก็ส่งไปที่เขาแบบไม่ใช่ว่าส่งแบบนั้นนะมันส่ง
1: มันเป็นมวลอากาศเลยมันเป็นแบบว่าความรู้สึกที่มันรอบล้อมบ้านเราหรืออะไรเงี้ย
0: ที่พิมเคยรู้สึกว่าอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วมันมีความสุขว่าแบบเป็นพี่หมวยอ่ะถ้าเราเป็นคนสบายๆเขาก็เป็นคนสบาย
2: ได้ตาม IG ของน้องตุ๊กนะคะจะเห็นว่าแล้วน้องภูมิน้องแพรวเนี่ยก็เหมือนเป็นของขวัญที่ทำให้น้องตุ๊กมีพลังมาก
0: จริงๆ
2: คือน่ารักมากเขาจะทำนู่นทำงานฝีมือก็เก่งทำอาหารก็เก่งแล้วก็มีเรื่องให้น้องตุ๊กชื่นใจตลอดอย่างน้องแพรวน้องภูมิเนี่ยค่ะผู้หญิงผู้ชายเราต้องสอนเรื่องความแตกต่างทางเพศให้ลูกไหมคะ
0: เรื่องนี้ไม่ค่อยมีความรู้เลยค่ะแล้วก็ตุ๊กไม่ได้ถามตุ๊กไม่รู้ว่าตุ๊กไม่ทำเพราะความเคยชินหรือว่ามันไม่ถึงวัยเพราะว่าจริงๆเราเลี้ยงเหมือนกันแล้วเขาก็แตกต่างในตัวเขาเองก็ยังเริ่มกังวลแล้วเพราะแม่เขาเริ่มอ่ะ10ขวบขนาดว่าปรึกษาครูว่าจริงเราก็ไม่ควรอาบน้ำด้วยกันแล้วอะแต่ด้วยความสะดวกมักง่ายแล้วก็เคยชินก็ยังแบบได้ผ้าด้วยกันเลยถ้าจะมาฉันอาบเสร็จเธอไปรอห้องนอกแล้วเธอค่อยเข้ามาโอ้ยไม่ทันแน่
2: ใช
1: ่อย่างน้องแพรวกับน้องภูมิเนี่ยครับเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับพี่ตุ๊กเตรียมความพร้อมเวลาเขาจะโตขึ้นเป็นวัยรุ่นยังไงบ้างครับ
0: ก็ไม่ค่อยได้เตรียมเลยพี่หมวยแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีติงขึ้นมานะเดือน2เดือนเนี้ยว่าคิดว่าติงเอาลูกอยู่มาตลอดเลยอะมันมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วอะเปลี่ยนไปจนเครียดเหมือนกันเดี๋ยวเวลาเจอแบบคุณแม่ที่เขามีวัยรุ่นแล้วก็จะถามคือจาก acting แบบแพรวนี่แบบอย่างที่บอกว่าเขาสวีทอะสักขวบกว่าๆที่เขาพูดได้เขาก็จะพูดไม่ได้ช้ามากนะทะเลาะกันอะกอดขาแล้วบอกว่าผิดไปแล้วเนี้ยตอนเนี้ยทะเลาะกันเขาพอขับถึงหน้าโรงเรียนอะเขาเดินลงไปเลยคือเขาไม่สะบัดสะบิ้งแต่เขาไม่เคลียร
1: ์ก็คือไม่เคลียร์ปล่อย
0: เป็นบ้าอยู่ในรถเลยแบบเฮ้ย
2: เขาเปลี่ยนไปเลย
0: เขาเปลี่ยนแล้วเขาเริ่มมีความเปลี่ยนก็เลยแบบจริงๆแล้วเราต้องทำอะไรยังไงแต่ลึกๆกันทุกอย่างมันก็มาจาก7ขวบปีแรกเราก็ต้องรู้แล้วแหละเราทำอะไรไปมันก็ส่งผลของเรานี่แหละสรุปก็เป็นเรื่องกังวลของที่ตุ๊กกำลังจะนึกถึงมันอะ
1: เรื่องกังวลอย่างนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าวันนี้
2: ค่ะเรามีอาจารย์หมอที่เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กมาพูดคุยค่ะ
0: 10ชั่วโมงได้ไหม
1: คะ10ชั่วโมง
2: ค่ะวันนี้เราจะได้พบกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์ค่ะอาจารย์เป็นกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะหมอขอลายเลยได้ไหมคะ
4: ปัญหาเยอะ
3: ขอเดียวเลยค่ะลายเดียวเลยค่ะ
2: เดี๋ยวคุยกันหลัง
3: ไหมขอบคุณค่ะคุณหมอ
0: เริ่มคำถามนี้ก่อนเลยค่ะเด็กประถมวัยตามนิยามทางวิชาการเนี่ยค่ะคือช่วงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ
2: โดยส่วนใหญ่ในโลกนี้รวมทั้งประเทศไทยนะคะเรายังยึดที่แรกเกิดจนกระทั่งถึง5ปีโดยประมาณแต่ว่าคำว่าแรกเกิดเนี่ยหลังๆเราจะพูดว่าตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเรานับตัวเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะว่าในท้องเนี่ยจริงๆเขามีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของระบบประสาทสมอง
5: แล้วอย่างการดูแลเด็กนะครับในช่วงปฐมวัยเนี่ยครับเราต้องมุ่งเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับ
2: ก็หลักการง่ายๆสั้นๆอยู่รอดปลอดภัยเพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเขาเปราะบางนะคะก็มีโรคอะไรนิดหน่อยหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนิดหน่อยมันก็มีโอกาสจะเสียชีวิตได้ง่ายเพราะว่าเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยภูมิคุ้มกันที่ได้จากคุณแม่ตอนคุณแม่ตั้งท้อง5-6ขวบอะไรเงี้ยเด็กก็เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นสื่อสารพูดคุยรู้เรื่องและมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นการดูแลก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปคือคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเนี่ยต้องพัฒนาตามลูกนะคะคือเรารักลูกเราก็อยากจะทำให้ลูกเรามีความสุขกับการทำให้ลูกแต่จริงๆพอเด็กค่อยๆเริ่มทำได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองว่าเราจะลดการช่วยเหลือแค่ไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับการพัฒนาของลูก
3: น่ารักจังเลยลดการช่วยเหลือดูละมุนละม่อมมาก
2: เพราะนั้นวัยเรียนเขาถึงมีความพร้อมที่จะไปโรงเรียนเพราะเขาช่วยเหลือตัวเองได้เยอะแล้วเข้าใจโลกภายนอกการสื่อสารสังคมกับคนอื
0: ่
2: น
0: แล้วอย่างเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงต้องเลี้ยงต่างกันไหมคะเดี๋ยวคำถามนี้จะได้ตอบน้องตุ๊กด้วย
2: โอเคค่ะก็จริงๆในทฤษฎีของเรื่องเพศก่อนแล้วกันนะคะในเราเชื่อว่าใน3ปีแรกเนี่ยแรกเกิดถึง3ปีเนี่ยเด็กยังไม่ค่อยเข้าใจคือเขาเข้าใจแค่ว่าเห็นสมมติเห็นคุณพ่อคุณแม่อะไรที่บ้านมีผู้ชายกับผู้หญิงอยู่เขาก็รู้ว่ามีอะไรที่แตกต่างกันคือเขามองเห็นอยู่แล้วตั้งแต่ในขวบปีแรกเขาได้ยินเสียงเสียงพ่อกับเสียงแม่ก็พูดไม่เหมือนกันใช่ไหมคะสูงต่ำไม่เท่ากันแล้วเขาก็สังเกตสมองเด็กจะเชื่อมโยงเองแล้วเขาก็จะค่อยๆซึมซับแล้วพอภาษาเขามาความคิดเขาเริ่มเกิดจากการเชื่อมโยงในสมองเด็กก็จะค่อยๆเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศทีละนิดโดยธรรมชาติแล้วพอถึงวัยหนึ่งที่เหมือนมีหลายคนเล่าเวลาเด็กไปโรงเรียนอนุบาลนะคะคือเด็กเนี่ยจะสังเกตเด็กด้วยกันมากกว่าเป็นพิเศษคือเขาจะสนใจสิ่งที่ใกล้ตัวเขาค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสังเกตได้เราก็อาจจะค่อยๆสอนเขาได้
5: แล้วอย่างตุ๊กเนี่ยครับ
3: ตุ๊กเลยอายุไปเนาะแต่ตุ๊กจะเลิกอาบน้ำกับลูกได้แล้วใช่ไหมคะ
2: เคยถามลูกไหมคะลูกอยากอาบน้ำรวมกันไหม
3: เขาไม่เคยถามค่ะแต่ว่าเห็นเขาทำตัวเริ่มที่จะไม่อาบกับน้องภูมิเดี๋ยวรอข้างนอกนะพี่ต่อไปนี้พี่จะอาบให้เสร็จก่อนเนี่ยแล้วก็จะทำอะไรทำชอบแอบฟังอะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรไม่เหมือนว่าเงียบไว้ก่อนแต่ว่าบางอย่างก็ต้องพูดใช่ไหมคะต้องยังไงดีคะ
2: อันนี้โอเคแสดงคุณตุ๊กคิดว่าลูกสาวกำลังบอกอะไรคะ
3: เขาเริ่มรู้ตัวละว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่ามันอะไรที่มันควรเปิดเผยอันไหนมากน้อยตามลำดับ
2: สุดท้ายเราอยากให้ลูกพึ่งตัวเองได้ถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
2: คิดเป็นตัดสินใจได้ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณตุ๊กน่าจะเริ่มลองใช้คำถามกับลูกแทนคือเราไม่ต้องตัดสินใจให้เขาลองถามเขาดูไหม
3: อ๋อถามว่าเราอาบน้ำด้วยกัน
2: ยังอยากอาบน้ำ
3: ด้วยกันไหมอย่างเงี้ย
2: คิดว่าควรอาบน้ำกับแม่ด้วยกันไหมแล้วคุณตุ๊กต้องก่อนจะถามคำถามที่คุณตุ๊กต้องคิดก่อนนะคะว่าเราพร้อมที่จะทำตามที่ลูกตัดสินใจถ้าลูกบอกว่าตอนนี้หนูไม่อยากอาบแล้ว อยากอาบคนเดียว
3: เราต้อง
0: แม่ต้องทำใจนะ
5: คือ
3: เราต้องเหมือนไงเราต้อง trust ในคำตอบเขาคือเหมือนว่าต้องทำตามด้วย
2: แปลว่าเขาตัดสินใจใช่เพราะเขาต้องมีความคิดอย่างหนึ่งละใช่ไหมคะว่ามันมีความเป็นส่วนตัว
3: แล้วถ้าเขาบอกว่ายังอยากอาบด้วยกันนะคะ
2: ก็อาบได้ค่ะไม่เป็น
3: ไรอ๋อโอเคยังได้อยู
2: ่ได้โอเคได้เพราะการที่เขาแยกจากน้องไม่ให้อาบด้วยเนี่ยแปลว่าเขาเริ่มรู้จักความเป็นส่วนตัวแล้วถูกไหมคะอันนี้คือเขารู้แล้วแต่อันนี้มันเป็นความใกล้ชิดของเราแล้วจริงๆลูกสาวอายุขนาดนี้เขาคิดได้เยอะมากเลยนะคะคุณตุ๊กคือหมายถึงว่าความคิดความเข้าใจเนี่ยมีมากกว่าที่เขาพูดให้เราฟัง
5: ผมมีคำถามนิดนึงครับอย่างในกรณีของซิงเกิลมัมหรือซิงเกิลแดดนะครับที่เลี้ยงลูกต่างเพศอย่างเงี้ยครับการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงจะเป็นยังไงดีคร
2: ับ จริงๆก็ไม่ต่างจากคนที่มีพ่อกับแม่อยู่ทั้งครูครบเนี่ยก็คือจริงๆเราก็ไม่เคยสอนลูกอันนี้พ่อนะแล้วบทพ่อทำบทบาทผู้ชายอยู่เราทำกันแบบเป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวันบางบ้านแม่ไปทำงานนอกบ้านแล้วพ่อเลี้ยงลูกก็ยังมีนะคะในยุคปัจจุบันเคยมีคนไข้ที่มาเล่าเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องการแค่บทบาทที่แตกต่างระหว่างเพศเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสมองเห็นบ้างอาจจะไม่ต้องเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ถ้าในบ้านเรามีคนที่เป็นเพศหญิงอื่นก็สามารถสอนเด็กได้
5: เป็นโรโมเดลได้
2: ใช่
0: และอย่างกรณีของน้องแพรว10ขวบกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว คุณหมอมีคำแนะนำให้กับน้องตุ๊กยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้แพรว10ขวบ
3: ค่ะ
2: นะคะแล้ว

0: ลายๆอย่างบอกว่าแพรวเริ่มเป็นวัยรุ่น
1: ค่ะ
0: คำว่าเป็นวัยรุ่นคือนอกจากฮอร์โมนร่างกายเปลี่ยนแปลงความคิดก็เริ่มเปลี่ยนนะคะหลายเรื่องเขาคิดได้แล้วคิดเป็นและอาจจะคิดมาพักหนึ่งแล้วไม่แน่ใจว่าถ้าคุณตุ๊กจะหาเวลาเหมือนเมื่อก่อนเราหาเวลาอ่านนิทานให้ลูกใช่ไหมคะตอนนี้เราอาจจะต้องหาเวลาคุยกับลูกให้คุณตุ๊กใช้วิธีตั้งคำถามเวลาเราบอกว่าจะหาเวลาส่วนตัวคุยกับลูกไม่ได้แปลว่าเราพูดบอกอย่างเดียว
1: เราฟัง
0: ขอให้เป็นการตั้งคำถามแล้วฟังมากขึ้นนะคะวัยรุ่นต้องการมากกว่าวัยรุ่นไม่ต้องการการบอกกล่าวบอกเล่าเหมือนเด็กเล็กๆใช้วิธีตั้งคำถามหาโมเมนต์แบบเงียบๆนะคะเราอบอุ่นกันแล้วเราก็คุยแพรมีอะไรอยากถามแม่หรืออยากคุยให้แม่ฟังไห
2: ม
0: แล้วอดทนรอลูกจะเป็นคนบอกเราเองคือตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่พร้อมแล้วเดี๋ยวเขากลับไปคิดแล้วถ้าเรามีโมเมนต์ที่เราแบบเป็นระยะค่ะพอลูกรู้ว่ามันมีจังหวะแบบนี้เรื่อยเดี๋ยววันหนึ่งเขาพร้อมเขาอาจจะค่อยๆนะคะอันนี้เราจะได้เข้าใจลูกและลูกจะรู้สึกว่าเราอยากเข้าใจเขาจริงจริงจริงมันอาจจะไม่มีอะไรมากก็ได้นะคะ
3: สำหรับวัยนี้เนี่ยเรื่องโภชนาการสำคัญขนาดไหนครับ
0: สำคัญมากค่ะสำคัญมากในช่วงปฐมวัยคือมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งใช้คำว่าอาหารกายอาหารใจนะคะคืออาหารใจเราพูดกันไปเยอะนะคะนี่อันนี้คืออาหารกายอย่างที่เรียนว่าเมื่อกี้คือเด็กๆ เนี่ยมีพัฒนาการเยอะมากในช่วงในท้องแล้วก็ช่วง 3-4-5 ปีแรกเชื้อเพลิงที่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตนี่ก็คือสารอาหารคือนมแม่นี่ดีที่สุดอยู่แล้วก็ในช่วงขวบปี2ขวบปีแรกแล้วแต่บ้านไหนอยากให้ถึง2ปีโดยประมาณแล้วนมแม่ดีที่สุดเพียงแต่ว่าพอหลังจาก1ปีเป็นต้นไปเนี่ยสารอาหารหลายอย่างอาจจะไม่ค่อยพอสำหรับการเจริญเติบโตในเด็กวัยที่เติบโตขึ้นก็ต้องให้อาหารเสริมหรือเรียกว่าอาหารสำหรับทารกค่อยๆเพิ่มขึ้น
1: แต่เขาเหมือนทานยากตอนนี้ค่ะคือถ้าทานผลไม้เนี่ยค่ะทานเก่งแต่ปลานี่แบบทานยากยากทานข้าวเปล่าเลี้ยงง่ายมากข้าวเปล่านะทานแต่ว่าพอใส่หมูไปนิดนึงเนี่ยไปทานละ
0: เด็กบางคนเนี่ยค่ะแปลกเขาจะมีต่อมรับรสหรือความประสาทสัมผัสบางส่วนที่ไวต่อสารอาหารบางชนิดที่ไม่ชอบคือเราเคยเจอเด็กแต่ก็เหมือนที่แบบพร้อมที่จะเป็นเจค่ะเด็กบางคนกินผักได้เยอะมากจริงๆหลากหลายชนิด
1: ต้องยังไงคะต้องพยายาม
0: ใช่ค่ะพยายามทีละน้อยก็เรารู้ว่าสารอาหารหลักของเนื้อสัตว์คือโปรตีนใช่ไหมที่ต้องการแล้วก็อาจจะให้โปรตีนผ่านทางช่องทางอื่นบ้างนะคะถั่วเต้าหู้ไข่หลักการสำคัญคือต้องไม่ให้ลูกรู้สึกว่าถูกบังคับนะคะวิธีการถ้ายังอายุประมาณนี้ก็ให้เขามีชามถ้วยเล็กๆของเขาหนึ่งใบตอนที่เราป้อนเขาเขาก็มีส่วนในการหยิบจับหยิบกินเองบ้างให้มีความสุขนะคะแล้วเราก็ให้บ้างเขาไม่กินก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทำท่าเหมือนเราลูกทำไมไม่กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็ค่อยให้ใหม่เอาทีละนิดเขาอาจจะได้น้อยหน่อยแต่เขายังมีความสุขในการกิน
3: แล้วอย่างเด็กที่โตมาหน่อยครับอย่างลูกพี่ตุ๊กเนี้ยครับต้องดูแลยังไงครับเรื่องโภชนาการ
0: ค่ะหลักการสำคัญอยู่อย่างเดียวค่ะคือเราซื้อของเข้าบ้านที่เป็นของที่ควรจะกินนะคะ
3: ไม่ใช่ขนมใช่ไหมฮะเพราะว่าสมมติว่าอย่าง
4: หาว่าลูกกินแต่ขนมก็เธอซื้อเข้ามาเองนี่เจ๋ง
0: ถูก
3: ก็มันอร่อยนะฮะ
0: มันอยู่ในบ้านยังไงเขาก็แปลว่าคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนโดยอ้อมถูกไหมคะ
4: คุณแม่คุณหมอพูดถูกจริงถ้า0ถึง5 0ถึง7ทำไว้เรียบร้อยแล้ววัยนี้ไม่ใช่ละมันตามการเลี้ยงดูเลย
0: ใช
4: ่จริงค่ะ
0: ที่จะฝากนิดเดียวมีอยู่เรื่องเดียวคือปัจจุบันเรามีเด็กที่น้ำหนักเกินเยอะ
3: ครับ
0: นะคะคือเด็กอ้วนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นปัญหาสุขภาพระยะยาวเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังเรื่องสิ่งที่จะทำให้น้ำหนักเกินเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเราก็หาความหลากหลายแล้วก็กินให้พอเหมาะสำหรับเด็กวัยเรียนไม่มีอะไรเป็นพิเศษ
1: เป็นเทคนิคที่ดีมากเดี๋ยวจำไปใช้เลยค่ะตอนที่ลูกแบบอยู่ในวัยเรียนอะไรที่อยากให้ลูกกินก็คือซื้อเข้าบ้านอะไรที่ไม่อยากให้กินก็ไม่ต้องค่ะยังไม่หมดนะคะเรายังมีคำถามจากท่านชมทางบ้านมาถามคุณหมอในช่วงระเบียงสุขภาพค่ะ
3: กลับมาพบกับช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับกับคำถามมากมายเกี่ยวกับสุขภาพจากทางบ้านครับผมไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
5: จริงไหมครับคุณหมอครับที่เขาบอกว่าใช้ผ้าอ้อมที่เปียกฉี่ลูกแล้วมากวาดลิ้นเนี่ยฝ้ามันจะหาย
1: จริงไหมคะคุณหมอคะใช้ผ้าอ้อมกับฉี่ลูกมากวาดลิ้นแล้วฝ้าขาวจะหายไปโอ้ยเกือบจะทำนะคะคุณหมอแต่ยังไม่ได้ทำ
0: ถามว่าจริงไหมนะคะในทางการแพทย์และกันในการทางวิทยาศาสตร์เราไม่มีพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงนะคะคือไม่พบว่าการใช้ปัสสาวะเนี่ยมันไม่มีสารอะไรเฉพาะนะคะก็คิดว่าการที่มันหายไปมันอาจจะโดยบังเอิญที่มันใกล้จะหายอยู่แล้วหรือใช้น้ำเปล่าเช็ดเพราะในปัสสาวะมันก็มีน้ำอยู่ด้วยนะคะก็คือเช็ดออกไปเพราะฝ้าขาวมันจะมี2ประเภทประเภทหนึ่งคือเป็นคราบนมธรรมดาน
1: ะคะ
0: คราบอาหารที่ทานอีกประเภทหนึ่งเป็นเชื้อรา ซึ่งถ้าเป็นเชื้อรานี่ก็คงไม่หายอยู่ดีนะคะ
1: ต้องใช้ยาอยู่ด
0: ี
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าเป็นเชื้อราอาจจะต้องใช้ยาป้ายเพราะฉะนั้นก็ปัสสาวะไม่ได้ช่วยเป็นพิเศษ
1: จริงๆก็ใช้ผ้าอ้อมแล้วก็น้ำเปล่าน้ำต้มสุกธรรมดา
0: ใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นคราบน้ำนม
3: โอ้ดีเลยเนี่ยครับที่ฟังคำตอบจากคุณหมอก่อนครับไม่งั้นพี่หมวยจะทำได้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดถามคุณผมก็ไม่แน่เหมือนกันครับคุณแม่ผมอาจจะทำให้ผม
4: เ
3: น
4: ี่ยจริง
3: แต่ตอนนี้ไปฟังคำถามต่อไปเลยครับ
2: อยากถามหมอว่ากล้วยตีบดแล้วละอ่อนหินเหมาะสำหรับละอ่อนกระเจ้า
3: คุณหมอครับกล้วยบดที่เห็นเขาบดบดให้เด็กทานกันเนี่ยครับจริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับเด็กหรือเปล่าครับ
0: ก็เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราใช่ไหมคะที่เวลาเด็กทานนมแล้วพอจะเริ่มให้อาหารอื่นที่ไม่ใช่นมเราจะเริ่มด้วยกล้วยบดกล้วยที่สุกๆนิ่มๆแล้วก็ครูดเอาแต่ผิวๆนิดนึงไม่ทราบคุณแม่ทั้งสองเคยไหมนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นหลักการที่ทำได้เราไม่ได้ขัดขานนะคะเราอยากให้เริ่มสักอายุ6เดือนไปแล้วคือ6เดือนแรกทานนมแม่อย่างเดียวหลักการก็คือเพื่อให้เด็กได้เริ่มลองทานอย่างอื่นที่ไม่ใช่ผ่านการดูดผ่านการใส่ช้อนเข้าปากแล้วก็งับยับยับของเขาไปและได้รับสารอาหารที่มันหยาบขึ้นแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารอย่างอื่นนะคะที่ไม่ใช่จากน้ำนมถ้าเด็กรับได้เราไม่ได้ตั้งใจให้เด็กทานกล้วยเป็นมื้อหลักนะคะ
4: แค่ให้รู้จักการกิน
0: ใช่ให้รู้จักทานถ้าทานเป็นก็ถ้าเป็นยุคสมัยใหม่ก็เป็นพวกอาหารที่เป็นธัญพืชใช่ไหมคะผสมนมมันก็เป็นเนื้อคล้ายๆกันก็ทานแค่พอว่าพอทานได้เราก็เริ่มให้ข้าวบดแล้วก็ผสมอะไรตามที่คุณหมอแนะนำไป
1: วันนี้ได้รับความรู้เยอะมากเลยค่ะทั้งในช่วงเด็กประถมวัยและไปถึงวัยเรียนอย่างน้องแก้วน้องภูมิด้วยวันนี้ขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ขอบคุณน้องตุ๊กด้วยนะคะ
6: ขอบค
1: ุ
6: ณที
1: ่
6: เช
1: ิ
6: ญมาค
1: ่
6: ะขอบคุณ
3: คร
6: ับ
3: ผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาเจอกับแพลวครับผมเพราะไม่รู้ว่าเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับผมในช่วงรอบรั้วเข้าสู่ช่วงรอบรั้วรามานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับจะพาพี่หมวยกับพี่บีมนะครับแล้วคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปธนาคารกันครับ
7: นี่คือหมวดมุกพาไปเที่ยวเลยใช่ไหมเนี่ย
3: ไม่ใช่
7: ธนาคาร
3: ธนาคารที่ว่าเนี่ยนะครับไม่คือธนาคารต้นไม้ครับ
7: ธนาคารต้นไม
3: ้
7: ไม่เคยได้ยินมาก่อน
3: พี่หมวยเคยได้ยินไหมครับ
8: ไม่เคยได้ยินอย่าบอกนะว่าธนาคารที่นี่คือเอาต้นไม้ไปฝากแทนที่จะเอาเงินไปฝาก
3: อ่า
7: ถอนอย่างเงี้ยครับ
3: อยากรู้ใช่ไหมครับว่าธนาคารต้นไม้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาที่ธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยแล้วนะครับที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าธนาคารต้นไม้หน้าตาเป็นยังไงครับ

0: พไพโรจน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้พี่ไพโรจน์ที่พาโต๊ะจังหวัดชุมพรอากาศดีมากๆเลยนะครับพี่ไพโรจน์ครับอย่างธนาคารต้นไม้เนี่ยจริงๆแล้วธนาคารต้นไม้คืออะไรครับ
1: คือการเป็นธนาคารต้นไม้หมายความว่าชาวบ้านมาร่วมกันปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ตัวนี้เราจะประเมินค่าของต้นไม้ให้เป็นทรัพย์สินไม่ใช่แต่ทรัพย์สินอย่างเดียวเราทำต้นไม้ให้มีมูลค่าด้วยในแง่ของทรัพย์สินแล้วก็ในแง่ของมูลค่าต้นไม
0: ้นั่นก็หมายความว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยนะครับก็จะต้องมีมูลค่าแล้วก็มีดอกเบี้ยเหมือนกับที่เราฝากเงินในธนาคารถูกไหมครับ
1: ใช่ครับเราตั้งใจเอาไว้ว่าคนที่ปลูกต้นไม้ระยะเวลา1ปีแรกจนถึง10ปี
0: ครับ
1: เราจะให้มูลค่าต้นไม้ประมาณว่า100บาทต่อต้นปีที่10ก็ 1,000 บาท
0: ครับ
1: หลังจากปีที่10ต้นไม้โตขึ้นเราจะคำนวณตามปริมาตรของต้นไม้
0: อ
1: าจจะเป็นต้น 5,000 ต้น 10,000 ต้น 20,000 ต้น 30,000 ก็ได้แล้วแต่ชนิดของต้นไม
0: ้แล้วอย่างนี้ชาวบ้านเขาจะได้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ยังไงบ้างอาจจะต้องมีการตัดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: คือเป้าหมายของการทำต้นไม้ให้เป็นทรัพย์สินเนี่ยหมายความว่าไม้โตมาเราต้องตัดเพื่อขายเพื่อจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ได้แต่ในขณะที่ต้นไม้กำลังจะโตเราก็มีพืชแซมต่างๆเช่นของกินของใช้ผลไม้อะไรแซมในกลุ่มของธนาคารต้นไม้เพราะในช่วงเวลา10ปีที่เราไม่ได้ผลผลิตจากไม้เราจะมีของต่างๆมาใช้จ่ายในการบริโภคได้ตลอดเวลาตลอดทั้งปีที่เราเริ่มปลูก
0: โอ้ฟังดูอย่างนี้แล้วน่าสนใจมากๆจะมีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ไพโรจน์พาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ
0: ครับ
1: เชิญครับเชิญครับ

0: ป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะแฮลน้องบีมคือเราใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทรัพย์สินแล้วดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นยังสร้างความร่มเย็นให้กับโลกใบนี้ด้วย
1: ใช่ครับคิดดูนะครับถ้าหากว่ามีธนาคารต้นไม้มากๆเนี่ยนะครับสิ่งแวดล้อมดีๆก็จะกลับคืนมามีป่ามากมีน้ำมากสัตว์ป่าก็จะมาความอุดมสมบูรณ์ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมก็จะเกิดขึ้นอีกด้วยนะครับ
2: ไม่ต้องพูดแล้วครับผมว่าตอนนี้นะครับผมอยากไปซื้อต้นไม้เพื่อที่จะมาฝากแล้วครับแต่ว่าก่อนที่จะไปซื้อเนี่ยเราต้องรวบรวมเงินก่อนครับแฮลยืมตังค์หน่อยที่จะไปซื้อต้นไม้อันนี้ดีกว่าอย่าเรียกว่ายืมเลยเราเรียกว่าการลงทุนร่วมกันดีกว่าพี่ชวนแฮลมารวยด้วยกัน
0: เดี๋ยวพี่ว่าอย่ามายืมตรงยืมตังลงทุนอะไรกันตอนนี้เลยหน้าจอลาท่านชมก่อนดีกว่า
2: ลาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อ
0: ทั้งหมดนี้แหละค่ะคือ Healthy Village ประจำสัปดาห์นี้กลับมาพบกับเรา3คนและรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่ใกล้ตัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: วกกลับมาเรื่องการลงทุนครั้งนี้นะครับที่ผมคิดไว้นะครับ

0: วิธีการฝังเข็มเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาของสัตว์แพทย์แผนจีนที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายให้กลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมปัจจุบันการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการลดอาการปวดเมื่อยต่างๆเข็มสามารถเข้าไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่มันแข็งมันเกร็งจากการใช้งานจากการใช้ชีวิตประจำวันพวกนี้ครับให้มันคลายตัวลงได้ในศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยเชื่อว่าการเคลื่อนไหวพวกนี้ต้องมีชี่ต้องมีลมปานเป็นตัวผลักดันไม่ว่าจะลำไส้หัวใจตับปอดอะไรพวกนี้ต้องมีชี่ไปหล่อเลี้ยงเพื่อให้มันทำงานได้ดีครับเส้นลมปานทั้งหมดในร่างกายเนี่ยจะสื่อไปถึงอวัยวะต่างๆโดยมีแนวทางมีเส้นตำแหน่งในการวิ่งที่ชัดเจนครับใช้จุดต่างๆกระตุ้นเป็นตัวสะท้อนกลับให้อวัยวะนั้นมันทำงานได้สมบูรณ์ได้ดีขึ้นครับที่การตรวจวินิจฉัยในศาสตร์แพทย์แผนจีนก็จะเน้น4วิธีครับแพทย์จีนเขาเรียกซื่อเจิ่นครับซื่อเจิ่นก็คือว่างเหวินเว่นแล้วก็เชี่ยว่างก็คือการดูการมองครับดูคนไข้ตั้งแต่เดินเข้ามาในห้องตรวจนะครับว่ามีอาการมีสีหน้าแบบไหนเหวินนี่ก็จะเน้นเรื่องกลิ่นเรื่องดมหรือกลิ่นปากระบบการย่อยอาหารครับการขับถ่ายไม่ดีก็จะมีกลิ่นปากที่มันเหม็นเว่นนี่คือการถามประวัติคนไข้ถามอาการวิถีชีวิตว่าชีวิตประจำวันมีการปฏิบัติตัวแบบไหนบ้างครับ
1: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
2: ค่ะนอนไม่หลับค่ะเป็นมาถึง 5-6 เดือนแล้วค่ะ
1: มีอาการยังไงบ้างครับเล่าให้ฟัง
2: วันนึงนอนได้ 2-3 ชั่วโมงเองค่ะแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงค่ะทานอาหารได้น้อยค่ะ
0: ส่วนอันสุดท้ายคือเชี่ยนี่จะเน้นเรื่องการจับสัมผัสจับชีพจรทั้งสองข้างแบบจีนนะครับดูชีพจรคนไข้ว่ามีการเต้นเป็นแบบไหนช้าเร็วตื้นลึกรวมไปทั้งการจับอุณหภูมิฝ่ามือตัวเพื่อให้รู้ถึงอุณหภูมิของร่างกายครับจากการตรวจร่างกายวันนี้นะครับชีพจรเต้นค่อนข้างเล็กนะครับเบาลมปานในร่างกายมันน้อยชี่มันน้อยชี่มันพร่องนะครับทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องหัวใจกับระบบย่อยอาหารก็คือพวกม้ามจะแสดงออกจากก็คือ1เรื่องเรานอนไม่ค่อยหลับส่วนการรักษาวันนี้ก็จะให้เป็นการฝังเข็มกระตุ้นช่วยนะครับแล้วก็บวกกับการทานยาจีนวิธีการฝังเข็มมีอาการตรงไหนก็เน้นรักษาบริเวณนั้นก่อนครับเอาเข็มสะอาดเล็กๆนะครับแล้วก็ปักไปตามจุดบนเส้นลมปานโดยให้คนไข้นั่งนอนหรืออยู่ในท่าที่สบายๆครับก็ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีแล้วแต่อาการตำแหน่งบนศีรษะก็จะเน้นเรื่องการมีสมาธิครับให้หลับง่ายขึ้นส่วนจุดที่แขนทั้ง2จุดก็จะช่วยเรื่องการนอนหลับแล้วก็เรื่องระบบย่อยอาหารด้วยส่วนที่ขามี2จุดเน้นเรื่องบำรุงให้มีลมปานได้ดีขึ้นการไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารครับเวลาหลังจากฝังเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการกระตุ้นอาจจะใช้มือหรือใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าก็ได้ครับคนไข้มาพึ่งอัมพาตที่แขนขาไม่มีแรงไม่สามารถยกแขนเองได้อะไรเงี้ยครับก็ใช้เครื่องกระตุ้นแล้วก็ใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆกระตุ้นเข้าไป

ยาจีนก็จะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รากไม้กิ่งไม้หรือจะเป็นผลแต่ละตัวก็จะมีสรรพคุณต่างกันครับอย่างวันนี้คนไข้ที่นอนไม่หลับจะเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจกับม้ามที่มันพร่องครับถ่ายเหลวถ่ายง่ายยาที่เลือกก็จะเป็นรักษาเน้นบำรุงทั้ง2 อย่างนี้ครับทั้งหัวใจกับม้ามครับการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการรักษาการปวดเมื่อยการปวดหัวปวดศีรษะออฟฟิศซินโดรมต่างๆพวกนี้การรักษาอื่นๆกลุ่มที่เกี่ยวกับระบบประสาทก็ได้ครับสำหรับคนไข้อัมพฤกษ์อัมพาตคนไข้เป็นสโตรกแขนขาอ่อนแรงสามารถฝังเข็มกระตุ้นฝังเข็มรักษาได้ครับที่ศูนย์การแพทย์มิฮิโดนบำรุงรักเราก็มีแผนกแพทย์แผนจีนที่ให้บริการทั้งการฝังเข็มการครอบแก้วการจ่ายยาสมุนไพรจากบุคลากรที่เป็นแพทย์แผนจีนครับมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้ว
3: เครื่อง
2: หมดเลย
1: ล้อทั้งไปหมดแล้วเนี่ย
2: ทำไงดีทำไงดีทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
4: อย่าโม้แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มค่อนยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
4: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้น่ะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTVโชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
1: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เงี้ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
4: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาซ่อนที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัว

0: การให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหล่มนี้ไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
1: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
1: ใช่
3: นะ
1: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
4: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
6: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
1: ธรณีพิบัติภัย

0: สวัสดีครับคุณพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่อยู่กับตู้บนหมอนะครับคุณพี่เคยไปหาคุณหมอแล้วมีความสงสัยอะไรที่ไม่กล้าถามไหมวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้
1: พอดีเลยค่ะเพิ่งไปพบคุณหมอมาปวดท้องมากก็แจ้งคุณหมอแล้วนะคะว่าปวดตรงจุดไหนบ้างแต่คุณหมอก็ยังตรวจจุดอื่นอีกทั้งเคาะทั้งกดหนูงงมากเลยค่ะคุณหมอจะทำไปทำไมเหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับฟังแบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
2: ก็ปกติแล้วเวลาคนไข้มีอาการปวดท้องเนี่ยเราคงต้องพยายามจะเช็คดูว่าตำแหน่งที่ปวดเนี่ยมีที่เดียวหรือเปล่าหรือมีที่อื่นร่วมๆด้วยนะครับเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะมีหลายขั้นตอนในการตรวจไม่ว่าจะเป็นการคลำโดยการเคาะโดยการฟังเวลาการทำแต่ละอย่างก็จะให้ข้อมูลอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอามาประกอบกันทำให้เราเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคมากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาของคนไข้คืออะไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะค่อยๆคลำดูก่อนว่าตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่น่าสงสัยหรือว่ามีความผิดปกติ

0: เวลาคลำคุณหมอเขาจะขอคลำเริ่มจากตำแหน่งที่ไม่ปวดมากที่สุดก่อนเสมอนะครับเพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสบายแล้วเราก็จะค่อยๆตรวจดูความผิดปกติรอบๆไปก่อนจนถึงตำแหน่งที่คิดว่าคนไข้น่าจะปวดมากที่สุดเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกตรวจเป็นอันสุดท้ายเพื่อทำให้คนไข้ไม่เกร็งแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับอย่างเช่นบางทีคนไข้ปวดท้องเนี่ยตรงเรนของเหนือสะดือนะครับเราคงต้องมาเช็คดูกันอีกทีนึงว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกระเพาะหรือเป็นลำไส้คุณหมอเขาจะเริ่มมีการกดตำแหน่งเรนของใต้ต่อสะดือดูบ้างว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมีอาการกดเจ็บด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งของลำไส้นะเพราะว่ามันมีการขดวนเวียนกันอยู่ในช่องท้องหลายๆตำแหน่งแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนๆก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นกระเพาะอย่างเดียวคุณหมอเขาเลยต้องการจะตรวจหลายๆท่าหลายๆแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอเขาก็อยากจะตรวจให้ครบถ้วนอย่างมากที่สุดนะครับว่าข้างในมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับ เคลียร์ไหมครับคุณโบครับ
1: เข้าใจแล้วครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยต้องตรวจให้ละเอียดแบบนี้ถือว่าถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับเจอตู้บนหมอที่ไหนเข้ามาถามกันได้เลยอย่าปล่อยให้เราสงสัยแล้วไม่ได้คำตอบต้องได้คำตอบครับมาถามได้ที่ตู้บนหมอนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีนะครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: คนต่างๆอาจจะส่งผลให้เกิดก้อนเนื้อหรือถุงน้ำหรือว่าความผิดปกติของเต้านมได้นะครับความผิดปกติที่เรากลัวคืออะไรคือมะเร็งเต้านมโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับปัจจุบันเป็นโรคมะเร็งอันดับที่1ของผู้หญิงไทยนะครับสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆเช่นว่าจะเกิดจากพันธุกรรมหรืออีกสาเหตุนึงที่เราพบบ่อยเช่นว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนนะครับเต้านมผู้หญิงเนี่ยสัมพันธ์กับฮอร์โมนมีรายงานทางการแพทย์บางรายงานเหมือนกันที่บอกว่าฮอร์โมนสัมพันธ์กับมะเร็งเต้านมเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มาปรึกษาหรือมาตรวจเรื่องอะไรนะ
4: มาฟังผลตรวจอัลตราซาวด์ไปเมื่อครั้งก่อน
3: ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับ
4: ตอนนี้อายุ23
3: ในครอบครัวมีใครมีประวัติมะเร็งเต้านมอะไรในครอบครัวไหม
4: มีคุณยายค่ะ
3: มีคุณยาย
4: มะเร็งเต้านมค
3: ่
4: ะ
3: โอเคตัวเองนี่มีความเสี่ยงเคยตรวจพบก้อนเนื้ออะไรที่เต้านมมาก่อนไหมครับ
4: เคยค่ะเคยตรวจพบเมื่อตอนอายุ15
3: อายุ10เคยมีประวัติทานรับประทานยาฮอร์โมนไหมครับยาคุมกำเนิดฉีดยาคุมกำเนิดเคยไหมครับ
4: เคยทานยาคุมกำเนิด
3: ทานยาคุมกำเนิดตอนที่ทานตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะครับ
4: 18 19ประมาณ
3: ก็ทานต่อเนื่องกันหลายปีมั้ยครับ
4: ประมาณ2ปีได้
3: ประมาณ2ปีนะตอนก่อนที่จะทานยาคุมกำเนิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยได้ไปเช็คร่างกายก่อนมั้ยว่าเต้านมมีอะไรผิดปกติมั้ยมดลูกรังไข่อะไรผิดปกติมั้ยตอนนั้นได้ปรึกษามั้ยครับหรือว่าซื้อทานเอง
4: ซื้อทานเอง
3: ซื้อทานเองตอนนั้นใช่มั้ยตอนที่ทานนั้นรู้สึกมีอะไรผิดปกติมั้ยว่าเต้านมเนี่ยมีตึงคัดหรือว่ามีคำได้ก้อนหรืออะไรมั้ยตอนนั้น
4: เพิ่งมาคำได้หลังจากหยุดทาน
3: หยุดทานแล้วมีคำได้ใช่ครับยาคุมกำเนิดหรือว่ายาที่เกี่ยวกับฮอร์โมนในปัจจุบันนี้นะครับก็มีความปลอดภัยสูงนะครับแต่แนะนำว่าอยากให้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนในที่นี้ก็คือเป็น1คือสูตินรีแพทย์นะครับ2ก็คือสัญญาแพทย์นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าฮอร์โมนที่เราได้รับเนี่ยอาจจะเป็นขนาดที่มากเกินไปหรือว่าเกิดการกระตุ้นเนื้อเต้านมจนเกิดความผิดปกติได
5: ้ผลการตรวจอัลตราซาวด์

อกแล้วนะครับที่ตรวจพบเนี่ยเป็นก้อนเนื้อที่เต้านมอยู่ด้านขวานะครับ2ตำแหน่งขนาดไม่ใหญ่นะครับขนาดก้อนหนึ่งเนี่ยประมาณสัก7มิลลิเมตรประมาณเท่าเม็ดถั่วแดงได้เนาะจากลักษณะก้อนแล้วเรียกว่ายังไม่ต้องผ่าตัดยังไม่ต้องไปเจาะไม่ต้องอะไรแต่ว่าต้องติดตามนะครับติดตามในเบื้องต้นเนี่ยหมอแนะนํา3อย่างนะครับ1คือติดตามด้วยตัวเองอันที่2คือหมอจะนัดมาพบหมออันที่3คือหมอจะนัดทําอัลตราซาวด์ก็ติดตามสำหรับคนไข้ที่ได้รับการปรึกษาในวันนี้นะครับก็คือเคสที่ว่ารับประทานยาคุมกำเนิดมาหลายปีนะครับแล้วก็วันหนึ่งก็ตรวจพบว่าคำได้ก้อนที่เต้านมนะครับก็เลยมาตรวจนะครับซึ่งอันนี้เราพบว่าความผิดปกติที่คนไข้พบเนี่ยไม่ได้เป็นความผิดปกติที่ร้ายแรงนะครับเราก็สามารถติดตามการรักษาต่อไปได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะคนไข้ต้องกินยาคุมติดต่อกันจริงหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องเช็คข้อบ่งชี้กับทางสูตินรีเวชดูนะครับแล้วก็ความผิดปกติที่เราตรวจติดตามเนี่ยเราอาจจะติดตามทุก6เดือนหรือติดตามทุก1ปีถ้าเกิดว่าก้อนหน้าตาเปลี่ยนไปหน้าตาใหญ่ขึ้นเราอาจจะต้องเจาะหรือจะต้องผ่าแต่ถ้าก้อนหน้าตาเหมือนเดิมเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับถือว่าเป็นก้อนที่ปกติเราก็พักเขาไว้ได้แล้วเราก็ติดตามก้อนอื่นๆต่อได้ครับ

0: ถ้าคุณมีความผิดปกติเกี่ยวกับเต้านมอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับพบกับผมเจเบตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอคือวันนี้พี่เดวิดอยากให้เราพูดถึงคำศัพท์ที่คนเราทุกคนจะต้องเจอบ่อยๆเมื่อไปตรวจร่างกายคือก่อนที่เธอเข้าไปพบคุณหมอใช่ปะเธอจะต้องรู้จักคำนี้ก่อนเลยนะนั่นคือคำว่า bloodPressure แล้วใครที่อ่านคำนี้ว่า blood pressure เนี่ยจะต้องหยุดอย่างด่วนคือคำนี้ต้องอ่านว่า blood pressure เท่านั้นคือ blood pressure เนี่ยคือความดันโลหิตซึ่งเป็นแรงดันภายในหลอดเลือดแดงที่เกิดมาจากการบิดตัวของหัวใจใช่ปะเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งประกอบด้วยเลข2ค่าคือค่าสูงที่เป็นค่าแรงดันในหลอดเลือดแดงขณะหัวใจบีบตัวที่เรามักจะเรียกว่าความดันตัวบนส่วนค่าต่ำเนี่ยเป็นค่าแรงดันในหลอดเลือดแดงขณะหัวใจคลายตัวที่เรามักจะเรียกว่าความดันตัวล่างซึ่งระดับความดันปกติเนี่ยจะมีค่าความดันโลหิตตัวบนน้อยกว่า130ส่วนตัวล่างเนี่ยน้อยกว่า85มิลลิเมตรประหลอดค่าความดันโลหิตตัวบนเนี่ยอยู่ระหว่าง130ถึง139ส่วนตัวล่างเนี่ยอยู่ระหว่าง85ถึง89คือแบบนี้ทุกคนถึงจะสามารถเรียกได้ว่าสูงกว่าปกติแล้วสำหรับคนที่ความดันโลหิตสูงกว่า140เป็นต้นไปจะเรียกว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงซึ่งจะแบ่งระดับความรุนแรงออกมาเป็น3ระดับก็คือระดับที่1ความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรกซึ่งจะมีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่140ถึง159ส่วนตัวล่างเนี่ยจะอยู่ที่90ถึง99มิลลิเมตรประหลอดระดับที่2ความดันโลหิตสูงระดับปานกลางมีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่160ถึง179ส่วนตัวล่างจะอยู่ที่100ถึง109มิลลิเมตรประหลอดแล้วระดับที่3เนี่ยคือความดันโลหิตสูงระดับรุนแรงถ้าความดันโลหิตตัวบนจะมากกว่า180ส่วนตัวล่างจะอยู่ที่110มิลลิเมตรประหลอดแต่ก็มี

0: จัยที่มีผลต่อความดันโลหิตตามปัจจัยต่างๆ1คืออายุใช่ป่ะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาคุณแก่ขึ้นใช่ป่ะความดันโลหิตของคุณก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกันเช่นขณะอายุ18ปีใช่ป่ะความดันโลหิตจะเท่ากับ120และ70มิลลิเมตรต่อหลอดแต่พออายุ60ปีเนี่ยความดันโลหิตอาจจะเพิ่มเป็นตัวบน140แล้วตัวล่างเนี่ยจะอยู่ที่90แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อคนแก่ขึ้นความดันโลหิตของเขาจะสูงขึ้นเสมอไปคือความดันโลหิตของคุณเนี่ยอาจจะวัดเท่าเดิมก็ได้แล้วปัจจัยที่2คือเรื่องเวลาความดันโลหิตจะขึ้นลงไม่เท่ากันตลอดทั้งวันเช่นช่วงเช้าใช่ป่ะความดันโลหิตตัวบนอาจจะวัดได้เป็น130ต่อหลอดแต่พอถึงช่วงบ่ายเลขนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น140ก็ได้ แต่ขณะนอนหลับอยู่เนี่ยคุณอาจจะวัดเลขออกมาเป็น100มิลลิเมตรต่อหลอดเป็นต้นปัจจัยที่3จิตใจและอารมณ์คือคุณหมอพบว่าสิ่งนี้สามารถส่งผลต่อความดันโลหิตได้เยอะมากด้วยเช่นกันคือเมื่อเธอเครียดใช่ป่ะคุณอาจจะมีความดันโลหิตสูงกว่าปกติส่วนปัจจัยถัดไปพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมคือกับใครก็แล้วแต่เธอที่เคยมีพ่อแม่ที่เป็นโรคนี้ใช่ป่ะเธอก็จะมีแนวโน้มที่ค่อนข้างสูงมากในการเป็นโรคนี้ด้วยเช่นกันซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ปรินจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นจ้ะ
1: ห้ามกินอาหารสุกๆดิบๆนะคะยกตัวอย่างเช่นซูชิยำส้มตำรวมไปถึงอาหารแช่แข็งที่ต้องอุ่นไมโครเวฟพวกนี้ก็ห้ามกินนะคะแล้วก็อาหารจำพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตที่มันจะมีแบคทีเรียชนิดดีมันอาจจะดีสำหรับคนทั่วไปแต่ว่ามันจะส่งผลร้ายกับคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันได้ค่ะขนมปังฟูๆอย่างเช่นขนมปังฟูที่มียีสต์อันนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่ายีสต์เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อราชนิดนึงสำหรับผลไม้นะคะผลไม้ที่มีเปลือกบางอย่างเช่นแอปเปิ้ลกีวีองุ่นพวกนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยมันมักจะอยู่ที่เปลือกอาจจะทำให้คนไข้ติดเชื้อได้ค่ะหมออยากย้ำอีกครั้งนะคะว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันต่ำทำงานได้น้อยกว่าคนปกติทั่วไปนะคะซึ่งมันอาจจะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารหรือว่าระบบอื่นๆนะคะดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะอย่าเกเรกับหมอบ่อยๆนะคะหมอเหนื่อยถือว่าหมอขอเถอะนะคะไม่ต้องกลัวหมอดุนะคะ
2: โอ้โหเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับสำหรับคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่เนี่ยมิเช่นนั้นเนี่ยจะเกิดอันตรายได้นะครับจะให้ดีเนี่ยโปรดเชื่อหมอเถอะนะครับ

0: ผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยสุรล่ามประสามมือวันนี้พบกับคุณอรรถกาเที่ยงปีชารักค่ะ
1: มาดูเรื่องของอาวุธปืนที่ตอนนี้มีการพูดถึงกันอย่างมากหลังจากเกิดเหตุติดกันหลายเหตุเนี่ยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุอุกอาจใช้อาวุธปืนอีกแล้วครับที่งานชิมช็อปใช้จังหวัดนครราชสีมาก็ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนตำรวจก็สามารถจับผู้ก่อเหตุได้1คนพร้อมกับอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ส่วนสาเหตุนั้นผู้ต้องหาอ้างว่ามาจากการทะเลาะวิวาทเพราะถูกกล่าวหาขโมยรถจักรยานยนต์ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่กล้องวงจรปิดบริเวณฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุสามารถบันทึกเสียงขณะเกิดเหตุการณ์ได้โดยได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดและมีเสียงคนตะโกนเอะอะโวยวายในที่เกิดเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณปริสุทธโธและในจำนวนนี้2คนถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเนื่องจากมีอาการสาหัสเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 22:30 ของคืนที่ผ่านมาภายในงานชิมช็อปใช้หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดจังหวัดนครราชสีมาคนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์บุกกราดยิงและอาวุธมีดทำร้ายผู้คนในช่วงที่งานกำลังเลิกและพ่อค้าแม่ค้ากำลังเก็บของตำรวจสภ.ด่านขุนทดสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้1คนคือนายณัฐกิจให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกับเพื่อนอีก4คนก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มผู้จัดงานชิมช็อปใช้สาเหตุเพราะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับกลุ่มผู้จัดงานเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าขโมยรถจักรยานยนต์จึงใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มผู้จัดงานจนได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นได้แจ้งข้อหานายณัฐกิจในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะ
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แสดงความกังวล นะคะต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็กล่าวถึงแนวทางการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนว่าณขณะนี้รัฐบาลค่ะกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้างส่วนที่มีการเผยแพร่ภาพการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาวในงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่ามีการสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินการยกเลิกนโยบายดังกล่าวแล้วก็ให้ปรับเปลี่ยนเป็นรางวัลประเภทอื่นแทนค่ะ
2: ใช่ค่ะคืนที่ผ่านมางานชิมช็อปใช้ที่โคราชนะคะ
3: ส่วนทางกับนโยบายรัฐบาล
4: สั่งให้อธิบดีกรมปกครองเรื่องอะไรนี้เป็นการให้รางวัลเพื่อตาม
0: ทางด้านของนายณฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองยืนยันนะคะว่าตามนโยบายของรัฐบาลจะไม่มีการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านค่ะโดยได้พิจารณาจัดหาสิ่งของที่มีมูลค่าทดแทนพร้อมเน้นย้ำถึงนโยบายเร่งด่วนในการระงับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือว่าใบป.3ทั่วประเทศซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลปืนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะไม่สามารถขอออกใบอนุญาตได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าระบบส่วนกลางได้ทำการระงับการออกใบอนุญาตไว้ทั้งหมดแล้ว

0: ไปแล้วก็คือ
1: แต่ไม่ได้มอบนะที่ผ่านมานั้นน่ะคือลงมอบเข็มมอบใบประกาศแต่รางวัลอื่นเนี่ยเช่นอาวุธปืนเนี่ยมันจะต้องจัดหาทุกปีก็เช่นเดียวกันต้องจัดหาแล้วปืนอาวุธปืนเนี่ยต้องจัดหาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นนโยบายที่เราจะต้องจำกัดจึงจะต้องเป็นในเรื่องของการมอบสิ่งอื่นที่มีมูลค่าทดแทนกัน
2: ที่มีการการยิง
0: จัดหาไว้ก่อน
1: ไม่มีจัดหาครับในแต่ละปีเนี่ยต้องดำเนินการตรวจสอบตอนนี้มันอยู่ในขั้นการตรวจสอบแล้วแต่ละคนที่ได้รางวัลไปที่มอบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับเขาจะต้องไปดำเนินการออกใบป.3ก่อนทุกคนเนี่ยเวลาจะซื้อปืนจะมีปืนเนี่ยหรือว่าจะปืนอะไรก็แล้วแต่ต้องไปออกใบป.3เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยป.3เนี่ยเราระงับหมดแล้วเราระงับไม่ใช่ระงับแค่สั่งไประงับเราล็อกระงับชั่วคราวโดยใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลางใช้ระบบจากส่วนกลางหยุดปฏิบัติการเรื่องออกใบป.3ไว้ทั้งหมดทั่วประเทศ
0: แล้วที
1: ่
0: ร
1: ับ
0: ไปก็ต้องเรียกคืนไหมคะ
1: รับไปเมื่อไหร่ฮะ
0: ที่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้ว
1: ไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วคือมอบแหนบทองคำนะครับแนบแหนบกับใบประกาศครับไม่ได้มอบคืน
3: สำหรับคำสั่งระงับโครงการปืนสวัสดิการนะคะซึ่งก็มีเสียงสะท้อนจากตำรวจถึงความกังวลในการปฏิบัติงานค่ะอธิบดีกรมการปกครองอธิบายบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยมีความจำเป็นเพื่อจำกัดปริมาณอาวุธปืนแล้วก็สร้างความเท่าเทียมกันระหว่างข้าราชการและประชาชนทั่วไปทั้งนี้ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจแล้วก็หน่วยงานราชการหากมีความจำเป็นต้องพกพาอาวุธปืนไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยจะต้องมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะรองรับการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4: รัฐบาลชี้แจงมาตรการควบคุมอาวุธปืนโดยจะมีการจัดระเบียบทั้งปืนเถื่อนและปืนที่มีทะเบียนโดยจะคุมเข้มทั้งการครอบครองการพกพาและการใช้อาวุธเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์แนวทางการควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลว่าหลักคิดสำคัญของนายกรัฐมนตรีก็คือการทำให้การครอบครองการพกพาและการใช้อาวุธปืนอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นโดยต้องแยกให้ชัดระหว่างสิทธิในการครอบครองกับสิทธิในการพกพาและใช้อาวุธซึ่งไม่ใช่สิทธิเดียวกันการมีอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องไม่ได้หมายความว่าจะสามารถนำปืนออกไปพกพาในที่สาธารณะหรือว่าหยิบมาใช้ได้ตามใจประเด็นสำคัญคือรัฐบาลต้องการจัดระเบียบปืนถูกกฎหมายและปืนเถื่อนและต้องการควบคุมการพกพาและการใช้อย่างจริงจังทั้งนี้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการหลายด้านพร้อมกันทั้งการระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่การระงับและการตรวจสอบการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนว่าป.3การจัดระเบียบใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบผู้ค้าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนการตรวจสอบอาวุธและกระสุนในสนามยิงปืนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดส่วนข้อเสนอให้มีการตรวจสุขภาพจิตหรือว่าการเซตซีโร่เรียกผู้ครอบครองอาวุธปืนทั้งหมดกลับเข้าสู่กระบวนการคัดกรองใหม่เป็นข้อเสนอที่สามารถนำมาศึกษาได้แต่จำเป็นต้องพิจารณาทั้งข้อกฎหมายผลกระทบความพร้อมของหน่วยงานและหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมก่อนนำไปใช้จริงสำหรับนักกีฬายิงปืนนั้นรัฐบาลรับทราบถึงข้อกังวลและจะพิจารณารายละเอียดให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อการกีฬาโดยแนวคิดที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องของการตรวจสอบและจัดเก็บอาวุธและเครื่องกระสุนในสถานที่ที่เหมาะสมไม่ใช่ข้อสรุปว่ารัฐบาลจะยุติการเล่นกีฬายิงปืนหรือว่าปิดโอกาสทางการกีฬา
3: ส่วนกรณีที่สังคมนะคะกำลังถกเถียงเรื่องของข้อกฎหมายเจ้าของบ้านเนี่ยจะสามารถใช้อาวุธปืนยิงผู้บุกรุกนะจนเสียชีวิตในการป้องกันตัวค่ะในเรื่องนี้ทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าข้อกฎหมายยิงโจรในบ้านเนี่ยพยานหลักฐานจะเป็นตัวชี้ว่ามีความผิดหรือว่าเป็นการปกป้องตัวเองค่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวชี้แจงอธิบายหลักกฎหมายนะคะเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่ากระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและไม่ด่วนสรุปความผิดของเจ้าของบ้านค่ะส่วนผู้ใช้อาวุธจะมีความผิดหรือไม่ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานต่างๆก่อนทำความเห็นทางคดีเสนอต่อพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาต่อไปดังนั้นนะคะจึงไม่สามารถสรุปผลทางกฎหมายได้ในทันทีเพียงเพราะประเมินจากสถานะว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นผู้บุกรุก หรือเหตุเกิดภายในบ้านแต่ว่าในขณะเดียวกันกฎหมายก็รับรองสิทธิ์ของประชาชนในการป้องกันตนเองและผู้อื่นอย่างชัดเจนค่ะอย่างเช่นประมวลกฎหมายอาญามาตรา68นะคะกำหนดหลักในเรื่องของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหากมีภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและการกระทำเพื่อป้องกันนั้นพอสมควรแก่เหตุผู้กระทำไม่มีความผิดค่ะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีหลักง่ายๆว่าคนร้ายเข้าบ้านจะยิงได้ทุกกรณีแล้วก็ในทางกลับกันก็ไม่มีหลักว่ายิงผู้บุกรุกในบ้านแล้วเจ้าของบ้านต้องผิดทุกกรณีค่ะเอาไปฟังคำชี้แจงในประเด็นนี้กันค่ะ
5: ผู้บุกรุกเข้าบ้านเนี่ยนะครับเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ป้องกันตัวอยู่แล้วแต่การป้องกันตัวนั้นต้องไม่เกินกว่าเหตุเพราะฉะนั้นหลักของกฎหมายก่อนนะครับหลักกฎหมายเนี่ยเมื่อมีเหตุที่มีผู้เสียชีวิตจะถือว่าเป็นคดีอาญานะครับเจ้าที่ตำรวจต้องมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนนะครับอย่างหลักที่ผมนำมาเสนอที่เป็นแนวคำพิพากษาศาลฎีกาก็จะเห็นว่าในการพิจารณาในชั้นของพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการเองเนี่ยเห็นว่าเป็นอาจจะเห็นว่ามีดุลพินิจว่าอาจจะเห็นว่าเป็นการยังไม่เข้าข่ายป้องกันตัวจึงได้มีการฟ้องไปจนถึงการพิจารณาคดีของชั้นศาลแล้วก็สู้กันจนถึงศาลฎีกาจึงได้มีแนวคำพิพากษาศาลว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าป้องกันตัวไม่เกินกว่าเหตุใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะให้หลักว่าอย่าไปยึดเป็นหลักว่าถ้าคนเข้าบ้านยิงได้เลยไม่ผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับกฎหมายถือว่าเมื่อมีความตายเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญาแล้วล่ะมีการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดทางอาญาส่วนผู้ยิงเนี่ยจะอยู่ในสาธารณะป้องกันตามสิทธิ์ตามมาตรา68หรือเกินกว่าเหตุหรือไม่เป็นหลักป้องกันเลยนะครับก็จะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงไป
3: แต่ว่าในทางกลับกันนะคะหากภัยอันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วและยังมีการติดตามไปใช้กำลังหรือว่าใช้อาวุธค่ะการพิจารณาทางกฎหมายก็อาจแตกต่างกันออกไปตามพฤติการหากข้อเท็จจริงเป็นการป้องกันโดยชอบและพอสมควรแก่เหตุตามมาตรา68ผู้กระทำไม่มีความผิดแต่หากมีเหตุที่จะป้องกันจริงแต่ว่ากระทำเกินสมควรแก่เหตุก็อาจเข้าสู่หลักตามมาตรา69ซึ่งกฎหมายเปิดทางให้ศาลพิจารณาลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดและหากการกระทำนั้นเกิดจากความตื่นเต้นความตกใจความกลัวศาลอาจไม่ลงโทษก็ได้ทั้งนี้นะคะการที่ตำรวจต้องสอบสวนไม่ได้หมายความว่าตำรวจสรุปว่าผู้ป้องกันตัวนั้นเป็นคนผิดค่ะ
5: ก็อาจจะเป็นการป้องกันเกินกว่าเหตุนะครับก็อาจจะเข้ามาตรา69ก็คือมีความผิดแต่ศาลอาจจะพิจารณาลดหย่อนบทโทษได้หรือถ้าเป็นกรณีที่เช่นเราตะโกนสั่งให้หยุดนะครับแล้วก็คนร้ายเนี่ยได้วิ่งหลังกลับวิ่งออกไปแต่เรายังยิงตามไป 2-3 นัดนี่อาจจะไปเข้าเหตุเป็นเรื่องการฆ่าคนตายโดยเจตนาเลยก็ไปอีกเรื่องนึงเลยนะครับหลุดหลักเรื่องป้องกันเกินกว่าเหตุไปด้วยนะครับ
3: เพราะฉะนั้นดังนั้นนะคะไม่จำเป็นจะต้องมองเป็น2ขั้วที่ว่ายิงได้หรือยิงไม่ได้ในกรณีที่โจรเข้าบ้านเพื่อป้องกันตนเองเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญกว่าก็คือประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ในการป้องกันตนเองและผู้อื่นตามที่กฎหมายรับรองและกระบวนการยุติธรรมก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงว่าการป้องกันนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหรือไม่และกฎหมายไม่ได้พิจารณาเพียงว่าเหตุเนี่ยเกิดในบ้านหรือนอกบ้านแต่พิจารณาพฤติการทั้งหมดค่ะ
4: และเมื่อวานนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงที่โรงเรียนครับโดยมีงานที่บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอาลัยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทศศิรินนทบุรีที่วัดในอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษโดยมีครอบครัวญาติเพื่อนร่วมงานข้าราชการบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนร่วมแสดงความอาลัยและร่วมกันสงบนิ่งไว้อาลัยแก่การจากไปของนายกิติพงษ์ในพิธีเจ้าหน้าที่ได้เชิญหีบเพลิงและพระไตรพระราชทานเข้าสู่บริเวณพิธีอย่างสมเกียรติจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกอบพิธีจุดไฟหลวงพระราชทานเพลิงศพก่อนที่ประธานสงฆ์พระสงฆ์แขกผู้มีเกียรติญาติและผู้เข้าร่วมพิธีจะร่วมกันวางดอกไม้จันทร์เพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายนายกิติพงษ์สมรัตน์ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีและเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาและครอบครัวได้นำศพก ลับมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและชาปนกิจที่บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปร

0: กระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเป็นเกียรติสูงสุดแก่ผู้เสียชีวิตและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
1: มาดูความคืบหน้านะคะในคดี Forex TD นะคะมูลค่าความเสียหายเกือบ 2,500 ล้านบาทค่ะวันนี้ทางศาลอาญานะคะก็มีการนัดอ่านคำพิพากษาที่มีจำเลยคนสำคัญอย่างนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาพร้อมครอบครัวและผู้บริหารรวม24คนค่ะเช้าวันนี้นะคะที่บริเวณศาลอาญานะคะศาลได้นัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D ค่ะซึ่งทางอัยการคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายอภิรักษ์ผู้บริหารพร้อมพวกรวม24คนมีนักแสดงชื่อดังอย่างพิงกี้รวมถึงมันดาแล้วก็พี่ชายตกเป็นจำเลยร่วมด้วยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนและความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับพฤติการในคดีนี้ค่ะตามคำฟ้องระบุนะคะว่าในช่วงปี2558ถึง2563กลุ่มจำเลยได้ร่วมกันหลอกลวงประชาชนผ่านทางเว็บไซต์และเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า Forex 3D โดยกล่าวอ้างว่ามีทีมงานมืออาชีพนำเงินไปลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศแทนพร้อมทั้งชักชวนให้ร่วมลงทุนคือเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ 15,000 บาทไปจนถึง 10,000 บาทอีกทั้งก็ยังมีการการันตีผลตอบแทนแล้วก็รับประกันเงินต้น 100% ส่งผลให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อนะคะเป็นจำนวนมากถึง 9,842 คนรวมมูลค่าความเสียหายสูงกว่า 2,489 ล้านบาทซึ่งในความเป็นจริงแล้วค่ะไม่ได้มีการนำเงินเนี่ยไปลงทุนเทรดจริงตามที่มีการกล่าวอ้างส่วนบรรยากาศที่บริเวณศาลอาญาในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางพิงกี้นักแสดงสาวพร้อมกับทนายความได้เดินทางขึ้นไปยังห้องพิจารณาคดีล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันศาลก็มีคำสั่งเบิกตัวมันดาแล้วก็พี่ชายของพิงกี้ตลอดจนจำเลยคนอื่นๆจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมาร่วมรับฟังคำพิพากษาด้วยค่ะ
0: เรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะครับเจ้าหน้าที่ตชด.ภาค3สกัดรถต้องสงสัยขนยาเสพติดจากชายแดนจังหวัดเชียงรายโดยคนร้ายพยายามขับรถหลบหนีพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่จนสุดท้ายถูกจับได้และเข้าตรวจค้นในรถก็พบยาบ้ากว่า4ล้านเม็ดนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดร้อยตชด327อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งจากสายสืบว่ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดใช้รถมิตซูบิชิปาเจโร่สีดำทะเบียนจังหวัดเชียงรายลักลอบลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่จากชายแดนผ่านเส้นทางแม่จันเชียงแสนพันตำรวจเอกรังสิมันสงเคราะห์ธรรมรองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3จึงนำกำลังชุดปราบปรามยาเสพติดร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็วร้อยตชด327วางแผนเข้าจับกลุ่มกระทั่งพบรถต้องสงสัยเจ้าหน้าที่แสดงตัวเรียกให้หยุดรถแต่ว่าคนร้ายกลับเร่งเครื่องรถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่ก่อนขับไล่ติดตามเป็นระยะทางยาวกว่า25กิโลเมตรจนถึงพื้นที่บ้านดอยจำปีหมู่6ตำบลป่าสักอำเภอเชียงแสนรถคนร้ายนั้นเสียหลักปีนเกาะกลางถนนไปต่อไม่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามและควบคุมตัวไว้ได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจค้นรถพบกระสอบสีรุ้งภายในบรรจุยาบ้ารวมประมาณ4ล้านเม็ดจึงคุมตัวชายคนขับรถพร้อมกับของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ไปดูการตรวจค้นสินค้าผิดกฎหมายกันบ้างนะคะทางด่านศุลกากรเบตงได้ร่วมกับด่านตรวจคนเข้าเมืองค่ะเข้าไปตรวจค้นยานพาหนะแล้วก็บุคคลที่เดินทางผ่านด่านนะเพื่อที่จะปราบปรามการลักลอบนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าผิดกฎหมายในพื้นที่แนวชายแดนโดยนายกิติพัชวลานายด่านศุลกากรเบตงนะคะร่วมกับทางด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงค่ะบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านพรมแดนเบตงเข้าตรวจค้นยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางผ่านด่านอย่างละเอียดและเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าต้องห้ามสินค้าหลบเลี่ยงภาษีรวมถึงสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ที่ไม่มีเอกสารสำแดงถูกต้องนายด่าน
0: สถานรายงานว่าระดับน้ำอยู่ที่12เมตร25เซนติเมตรแม้จะลดลงจากเมื่อวานนี้แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับเตือนภัยที่เกินเฝ้าระวังโดยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดบึงกาฬนั้นขยับขึ้นร่วม5เมตรขณะที่ทางจังหวัดก็มีการเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมหากฝนตกหนักรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬและอำเภอบุงคล้าเร่งระบายน้ำในแม่น้ำสาขาออกสู่แม่น้ำโขงโดยเมื่อวานนี้นายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการ

0: จังหวัดบึงกาฬลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พบว่าที่บ้านเทพชัยเทพมีชัยหมู่7ตำบลหนองเด่นอำเภอบุงคล้าน้ำเริ่มท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านที่หมู่8บริเวณบ้านเวิ้นโดนซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากคาดเองก็มีการจัดเตรียมกระสอบทรายเอาไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬก็กำชับผู้บริหารท้องถิ่นให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดรายงานสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนเพื่อขอพร้อมให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำโขงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วย
1: ส่วน

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ เราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาแล้วสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: ึกแถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศ

0: แต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
1: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
1: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหร
2: อพาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
0: ฮะ
2: โอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
2: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
2: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับแก่นแก้ว
2: เฮ้ยรถให้แล้วด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
2: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
0: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: ท่านนี่แหละลูกทาส

0: จักรครับเขาทำอะไรฮะ
1: อ๋อ
0: เขาทำเทียนไขเหร
1: ออันนี้เป็นไขขี้ผึ้งคาราฟินนะคะก็เป็นความร้อนตื้นอีกชนิดหนึ่งนะคะก็พูดง่ายคือคนไข้ที่มีอาการปวดของข้อเล็กๆข้อเล็กเช่นข้อนิ้วมือข้อนิ้วเท้าไอ้ข้อเล็กๆเนี้ยจะไปใช้แผ่นร้อนก็ไม่ทั่วถึงจะใช้อัลตราซาวด์ก็มันก็หลายๆข
0: ้อ
1: เพราะอย่างนี้เนี่ยก็เหมาะที่จะใช้กับพาราฟิน
0: เรียกว่าพาราฟิน
1: ขี้ผึ้งพาราฟินนี่แพงนะถ้าเกิดไม่แพงเนี่ยนะคุณก็ต้องใส่จนเต็ม

0: มั้ยพอเปิดเครื่องแป๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่ขี้ผึ้งละลายส่วนหนึ่งนะคะละลายเสร็จก็มือเนี่ยจุ่มจุ่มมันดิบไอติมอ่ะจุ่มขึ้นแล้วมันก็จะเคลือบผิวใช่ไหม
1: เคลือบไปชั้นหนึ่ง
0: แล้วก็ลงจุ่มใหม่ขึ้นนะสามสองชั้นแล้วใช่ไหม
1: ผมนึกถึงการเอา
0: ดิปปิ้งอ่ะดิปปิ้งนั่นแหละเหมือน
1: เอาผลไม้อะไรไปจุ่มในช็อกโกแลตเหลวๆ
0: ทำอย่างนั้นประมาณ5เที่ยวมันก็จะเคลือบแบบนี้พาราฟินเนี่ยยังไงก็ไม่เบิร์นก็คือถึงมันจะร้อนนะแต่ก็ร้อนระดับนึงที่มันทำให้อุ่นข้อพวกนี้ให้ความร้อนนี่ไปสู่ข้อต่างๆที่อักเสบอยู่
1: น
0: ะคะ
1: เจ็บปวดตรงไหนล่ะฮะข้อ
2: ปวดมือ แล้วก็แล้วก็มีหมดเนี่ย 2-3 ทุกนิ้วนี่ไม่ช่วยแล้วเหลือแค่นิ้วโป้งอย่างเดียว
1: มันปวด
2: ปวด
1: ตรงข้ออย่างเงี้ยเหรอหรือตรงกล้ามเน
2: ื้อ
1: ปวด
2: มือในจีบนี่ไม่ได้
1: เหรอฮะ
0: บางทีไอ้ที่มือเนี่ยมันมีหลายโรคจะเป็นโรคข้อเอ่ยโรคเอ็น
1: มันจะร้อนมากมั้ยฮะ
0: ไม่มากคุณลองดูได้เลยนะคะอ่ะคุณลองตัดได้ค่ะคุณลองดูได้
1: ผมลองได้เลยใช่มั้ย
0: ได้ไอ้เนี่ยคุณเอามือมาเลยคุณลาดเองไม่ต้องกลัวไม่เบิร์นรับรอง
1: ลาดเองเลยเหรอ
0: ลาดเลย
1: ใสๆอย่างงี้เหรออ
0: ่ะได้ลาดไปเลย
1: จริงเหรอครับ
0: เอาลาดเลย
1: จน
0: ไม่เป็นอะไรรับรองเอาลองดูเห็นแบบร้อนมั้ย
1: โอ้ยนิดหน่อย
0: นิดหน่อยอ่ะเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อย
1: ร้อนเหมือนกันนะครับจะบอกว่าไม่ร้อนเลยก็ไม่ใช่ร้อนนะเนี่ยร้อนนี่มาลาดพาราฟินนี่บ่อยไหมครับ
2: อาทิตย์ละ2ครั้ง
1: ครับมาเองทำเองเลยนะเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมา
2: เจ้าหน้าที่เขาสอนให้ตั้งแต่แรกก็มาทำ
1: พอจากนั้นเราก็ทำเองนะทำมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: อุ้ยเป็นปีแล้วค่ะ
1: ปีอาการเป็นไงบ้าง
2: ดีขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะ
1: ครับจากทีแรกสุดเลยมา
2: ทั้งปวดปวดหมดเลยเนี่ยค่ะ
1: แล้วเสร็จทุกนิ้วเลยมั้ย
2: ค่ะทุกนิ้ว
1: ครับ
2: ตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้มันหายหมดแล้วเหลือแต่ตรงแค่ช่วงนี้นะคะ
1: ปวดที่ว่านี่ปวดเงี้ยมือนิ้วนี่ทำอะไรได้บ้าง
2: โหแค่หยิบนี่อย่าง
0: ไม่มีแรงไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: แร
2: งไม่ได้
1: เกิดจากอะไร
0: ก็อย่างที่บอกถ้าถามนะคือมีได้หลายเหตุผลแต่คนบางคนเป็นโรคเอ็นของนิ้วแม่โป้งเนี่ยอันนี้ก็จะหยิบจับเนี่ยมีปัญหาจะหยิบแป้งสีฟันหยิบกุญแจไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นโรคของข้อโรคลูมาตายโรคข้อเสื่อมอะไรเงี้ยก็จะเป็นบริเวณข้อพวกนี้นี่แล้วแต่ว่าเขาเป็นตรงไหนหรือคนบางคนอาจจะได้รับบาดเจ็บเอ็นขาดเราต้องไปบริหารการใช้กล้ามเนื้ออย่างนี้ก็ต้องแช่พาราฟินก่อนเพื่อให้พูดง่ายคือขยับข้อได้ง่ายขึ้น
1: ครับ

0: ายภาพบำบัดระบบประสาทเนี่ยฟื้นฟูอะไรบ้างครับ
1: คนไข้กลุ่มนี้ก่อนนะคะ
0: ค
1: นไข้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่พูดง่ายคือมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื
0: ้
1: อทำให้การยืนการเดินหรือการเคลื่อนย้ายตนเองเนี่ยไม่ได
0: ้
1: นะกลุ่มนี้เวลาเราลงมาเราก็จะฝึกเรื่องของให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีแรงให้ข้อไม่ติดเพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างของการฝึกกล้ามเนื
0: ้
1: อนะให้มีแรงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยตัวอย่างเนี่ยการปั่นจักรยานให้กล้ามเนื้อขามีแรงพอกล้ามเนื้อขามีแรงแล้วเขาก็จะฝึกยืนแล้วก็ฝึกเดินได้ง่ายขึ้น
0: เขาปั่นเหมือนกับเราปั่นออกกำลังกายไหมครับ
1: คือเครื่องปั่นจักรยานตัวอย่างอันนี้เนี่ยสามารถทำได้เองคือหมายความว่าตั้งเครื่องให้แบบคนไข้ไม่มีแรงเลยนะเครื่องทำให้เองหมดเลยถ้าเครื่องทำให้หมดเลยเขาจะได้เรื่องข้อไม่ติด
0: แปลว่าเราไม่ต้องออกแรงปั่นใช
1: ่ไ
0: หมเครื่องก็จะหมุน
1: ให้แต่พอเขาเก่งขึ้นเราจะตั้งให้แบบว่าให้เขาเนี่ยต้องเริ่มออกแรงก่อนนะเครื่องถึงทำงานต่อได
0: ้
1: หรือถ้าเก่งขึ้นไปอีกทีเราจะตั้งเป็นแรงต้านนะ
0: เห็นปั่นถอยหลัง
1: ถอยหลังได้เดินหน้าได
0: ้ได้หมด
1: ได้หมด
0: เดินหน้า
1: ได้หมดค่ะแล้วก็เป็นเอาเก้าอี้เข้าเอาวีลแชร์เข้าก็ได
0: ้
1: ก็คือจะเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยเฉย
0: ๆ
1: แล้วก็อย่างยกตัวอย่างตัวโน้นเนี่ยก
0: ็
1: เป็นเขาเรียกทิวเทเบิล
0: ทิว
1: แบบว่าเอียงคือจริงๆตัวนี้จะเป็นเหมือนเตียงนอนอย่างในตัวที่เห็นนะคะเหมือนเตียงนอนอันนี้เราใช้กรณีที่คนไข้ที่เหมือนกับอยู่บนเตียงนาน
0: ค
1: ือมีอาจจะมีโรคที่ค่อนข้างรุนแรงแต่แล้วยังไม่เคยลุกนั่งลุกยืนเลยพอจับขึ้นมาลุกนั่งลุกยืนเขาก็จะเวียนหัวบ้างหมุนเราจะมาปรับท่าทางเขาก่อนก็หมายความว่าจากท่านอนเนี่ยมันจะปรับขึ้นมาได้สัก30องศา40องศาก่อนดูซิเขาเวียนไหมเขาไม่เวียนให้ชินอาจจะทำนี้สัก30นาทีต่อวันจนกว่าจะเขาจะเริ่มพอสัก3วันถัดไปแล้วก็จะปรับขึ้นเป็น50องศา60องศาขึ้นกับว่าองศาไหนเขาบอกอยู่ได้นะถ้าเกิดคุณมากกว่านั้นเริ่มเวียนหัวละ
0: อ
1: ันนี้ก็คือแปลว่าเขายังไม่ชินกับท่านั้น คนเราเวลานอนกลางคืนลุกขึ้นมานั่งเราไม่เวียนหัวถูกไหมนั่นแหละคือแค่8ชั่วโมงแล้วเราเป็นคนปกติ
0: แต่ถ้านอนนานกว่านั้น
1: นานกว่านั้นคนไข้พวกนี้อาจจะนอนสักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์หรือเป็นเดือนนั้นพอจะให้ขึ้นมานั่งทันทีเขาปรับสภาพ

0: บนการออกกำลังกายของเขาเนี่ยนอกจากขยับข้อแล้วเขาจะฝึกกำลังกล้ามเนื้อไปในตัวจะให้คนไข้ต้านแรงกับเขาค่ะหลังที่เกิดถ้าผ่านสเต็ปแต่ละสเต็ปแล้วก็จะฝึกพลิกตัวลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมายืนแล้วก็มาฝึกเดิน
1: ครับก็ค่อยๆไป
0: ค่ะค่อยเป็นสเต็ปสเต็ปไปขึ้นเรียนทีละชั้นทีละชั้นนั่นแหละ
1: นี่เขามีแรงต้านไหมฮะ
2: ค่ะ
1: มีใช่ไหม
0: มีแรงต้านแรงเห็นไหมแรงต้านแรง
1: ครับ
0: ทีแรกถ้าคนไข้ไม่ออกแรงเลยเจ้าหน้าที่ทำหมดก็เป็นขยับข้อไม่ข้อติดเริ่มเก่งขึ้นเขาเริ่มมีแรงใช้แรงต้านใส่เข้าไป
1: ฟื้นฟูมานานแล้วยังฮะ
2: ก็ประมาณ3ปีอะค่ะ
1: 3ปีแล้วนะครับคนไข้มีอาการมีปัญหาด้านไหนยังไงบ้าง
2: ก็จะมีภาวะอ่อนแรงของกล้ามเนื้อฝั่งซ้ายอะค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อฝั่งซ้าย
2: คือจะไม่สามารถยืนและเดินเองได
1: ้ครับฝั่งซ้ายฝั่งเดียว
2: ค่ะ
1: ขอคุยนิดนึงนะ
3: ครับ
1: 3ปีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคร
3: ับ ค่อยๆดีขึ้นเมื่อก่อนนั่งไม่ได
1: ้นั่งไม่ได้
3: นั่งแล้วล้ม
1: อ๋อ
3: แล้วแขนมีแรงดีขึ้น
1: ครับ
3: ตั้ง3ปีพอดี
1: 3ปีพอดีนะทุกวันนี้ลุกนั่งได้แล้ว
3: ได้ครับต้องหาเอง
1: อ๋อเหรอต้องมีใครช่วยประคอง
3: มันมีแต่ว่าในห้องเราต้องทำเครื่องมือไว
1: ้
3: ทำที่จับ
1: เลยแต่ตอนนี้ลุกนั่งนี่ทำได้ด้วยตัวเองอ๋องั้นขอลองลุกนั่งให้ดูนั่งได้แล้วทำได้เร็วด้วยนะฮะครับตอนที่เริ่มทำทีแรกฮะช่วงปีแรกๆที่มาทำตอนนั้นยังทำแบบนี้ไม่ได้เลย
3: ไม่ได้นั่งก็ไม่ได
1: ้นั่ง
3: นั่งต้องมีคนผักหลังไว
1: ้
3: นั่งแล้วจะล้มเงี้ยส่งตัวไม่ได
1: ้ครับทำอยู่3ปีค่อยๆจริงๆ
3: ค่อยๆไล่ครับ
1: มันช่วง3ปีที่ต้องฝึกต้องอะไรนี่มันรู้สึกอึดอัดไหมฮะรู้สึกยังไงบ้าง
3: ผมทีแรกอึดอัดนะฮะอยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่เขาให้กำลังใจดีมันอยู่ที่กำลังใจ
1: ครับเขาบอกว่ายังไง
3: เขาบอกว่าค่อยๆเป็นไปทุกไม่ใช่เราคนเดียวแต่อยู่คนเยอะแยะเพื่อนฝูงเต็มหมด
1: ครับรู้สึกว่ามันไม่ทันใจเราไหมแรกๆมันช้าจังเลยหรือมันจะเป็นยังไงคิดอะไรยังไง
3: ตอนคิดกำลังไม่อยากจะอยู
1: ่เหร
3: อแต่ก็ต้องต่อสู้แต่ว่าพอดีได้กำลังใจเยอะนายจ้างดีก็ยังรับไปทำงานต่อเลยไม่มีอะไรตัวนี้ก็ไปทำงาน
1: เหรอครับ
3: ก็บอกว่างานง่ายๆทำแล้วกันเบาๆหน่อย
1: ก็ทำงานได
3: ้นายจ้างดีเลยคนไทยเขาก็ไม่ทิ้งกันนะ
1: ครับ
3: 30ปีแล้ว
1: คือการฟื้นฟูแบบนี้เนี่ยถ้าคนที่โอ้โหจิตใจมันห่อเหี่ยวกำลังใจไม่ดีนี่บางทีท้อแท้ไปเลย
0: อย่างที่เรียนแล้วคุณแอดแล้วล่ะค่ะว่าและคนที่เป็นสภาพร่างกายมีปัญหาเนี่ยเขาจะไม่มีแต่ร่างกายหรอกนั้นนี่สัมภาษณ์เองคือคนทุกคนลองเอาใจเราไปวัดดูว่าถ้าเกิดเป็นเรามั่งว่าเราเกิดขยับไม่ได้แล้ว3เดือนแล้วยังขยับไม่ได้6เดือนแล้วยังขยับไม่ได้เราจะคิดยังไงเขาก็ทุกข์เหมือนกันนั้นนี่คือความสำคัญของทีมงานว่าไม่ใช่มีแต่ฝึกกายภาพอย่างเดียวเราคือกายอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีจิตใจด้วยเพราะนี่คือบทบาทของนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาหรือนักการบำบัดพวกนี้เน้นเรื่องจิตใจเพราะว่าบางคนไม่สนใจแต่ร่างกายเขาก็ทุกข์อ่ะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วแน่เขาสัมภาษณ์เองเขาบอกว่าเขาทุกข์นะไม่ใช่ว่าเขาร
3: ุ่นเดียวกับผมเนี่ย
1: เป็นไงบ้าง
3: ตายไปหลายคนแล้ว
1: ทำไม
3: ก็จิตใจถอยหลัง
1: ใจ
3: คือครอบครัวไม่ดูแลที่ผมเจอเขาเจอครอบครัวเขาบอกออกไปแล้วไปแล้วคือรุ่นเดียวกันนะ
1: อาการเป็นยังไงเขาเป็น
3: แบบเดียวกันนี่ฮะแบบผมนี่แหละ
1: เหมือนกัน
3: มาแบบเดียวกันนี่เลยคือเส้นเลือดสมองแตกแบบเดียวก
1: ัน
3: เกินครึ่งนะที่ไปแล้ว
1: จากเส้นเลือดในสมองแตกเหมือนกันแต่ว่าเรายังสู้อยู
3: ่ครับก็ผมคิดว่าเรายังโชคดีที่ว่าเรายังมาสม่ำเสมอของเล่นมาสม่ำเสม
1: อ
3: ผมดูแล้วมาให้หายอ่ะบางทีก็หายไปเลย 4-5 เดือนบางทีก็สภาพที่มาหามาเลยเงี้ย
0: แต่ทุกวันนี้ช่วยตัวเองได้ดีแล้วใช่ไหมคะ
3: ดีขึ้นครับ
1: ทำอะไรได้บ้างนะครับ
3: คือว่านี่ก็ตื่นเช้าก็อาบน้ำเองแปรงฟันเองเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าเองยี่ดีฝึกตั้งแต่ถอดกระดุมนะใส่
0: กางเกงกิจกรรมบำบัด
1: มันยากไหมฮะคือเรานึกถึงเราใส่เสื้อผ้าเอง
0: มือเดียว
3: เรื่องเมื่อก่อนนี่ถอดมือเดียวเนี่ย
1: คร
3: ับ ไม่ก็ตามนักเรียนแพทย
0: ์
3: อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวลองถอดดิใส่เองดิทำไม่ได้นะฮะมือเดียวเนี่ยมันก็ทำไม่ได้แต
1: ่ทุกวันนี้
3: เดี๋ยวนี้ปึ๊ดเลย
1: ลองแกะกระดุม
0: คล่อง
1: เดียว2เมตรพอแล้วนะฮะไหนลองเด็กคืน
0: คือจริงๆอย่างของคุณเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเก่งขนาดเนี้ยถ้าเขาจะไม่มาถามทำเองที่บ้านได้ไหมทำเองที่บ้านได้ไหมคะ
3: ทำได้แต่ไม่ดีครับ
0: อาจจะไม่มั่นใจ
3: คือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะไม่มีอย่างนี้แล้วก็อยากว่าเทคนิคของเราในบางช่วงบางครั้งเนี่ยนะเรายอมรับบางครั้งเนี่ยขาเคลนี่หยิบพลิกขึ้นเองนี
0: ่
3: กระตุกเองการเกร็งไม่มี
0: ก็คือไม่ร้อยอ่ะแต่เพียงแต่ว่าถามว่าเป็นคนแค่ชั้นดีอย่างเงี้ยถือว่าชั้นดีคือว่า คือในการฟื้นตัวทางประสาทเนี่ยมันมีแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะแต่ทางเราที่เรามาทำกายภาพ

0: รือมาฝึกเนี่ยเราเรียกเป็นการฟื้นตัวทางด้านสมรรถภาพความสามารถพูดง่ายๆคือระบบประสาทจะมาไม่มาเราก็เอาส่วนที่ดีที่เหลืออยู่เนี่ยมาช่วยงานสมมติว่าบางคนเนี่ยอาจจะทั้งซีกไม่มาเลยแต่เขาเหลืออยู่ข้างเดียวที่ดีเนี่ยจะช่วยตัวเองได้ไห
1: ม
0: อันนั้นคือคอนเซ็ปต์ของเราในการดูแลคนไข
1: ้กว่าจะฟื้นฟูได้ขนาดนี้ฮะเราช่วยเหลือตัวเองได้แบบนี้อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในการที่จะต่อสู้กับอาการที่เราเป็นเรา
2: หนึ่งใจก็สิ่งแวดล้
0: อม
2: คนแวดล้อมเราถ้าคนแวดล้อมให้กำลังใจมีแต่ไป
1: ครับต้องให้กำลังใจกันแล้วก็จิตใจของเราต้องสู
2: ้ต้องเข้าใจกันด้วยว่าคนเป็นแบบเนี้ยต้องการอะไรบ้าง

0: จริงๆแล้วอุบัติเหตุหรือว่าการต่างๆเส้นเลือดในสมองแตกอะไรที่เป็นต้นเหตุของการที่เราจะต้องมาฟื้นฟูเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะแต่พอเกิดขึ้นแล้วหลายคนก็ห่อเหี่ยวท้อแท้หมดกำลังใจรอปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นแต่ปาฏิหาริย์มันไม่เกิดขึ้นมาเองใช่ไหมครับอาจารย์ปาฏิหาริย์จริงๆในความคิดของอาจารย์ที่ทำงานด้านนี้เนี่ยมันคืออะไรคร
1: ับจริงๆปาฏิหาริย์ของเราเนี่ยอยู่ที่ตัวคนไข้เองนะ
0: ครับ
1: คือถ้าเขาเนี่ยมีความตั้งใจ
0: ครับ
1: นะเพราะว่าถ้าเขาไม่ความร่วมมือไม่มีความตั้งใจคือใจเนี่ยสำคัญที่สุด
0: ครับ
1: เพราะถ้าใจสู้ร่างกายก็สู
0: ้ครับ
1: อันนี้จะเป็นตัวส่งเสริมได้ดีที่สุด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าจะไปเสียเวลากับอดีตยอมรับความจริงปัจจุบัน
0: ครับ
1: มองไปข้างหน้าแล้วตั้งใจทำถ้าใจมีไม่ต้องกลัวย
0: ัง
1: ไงกายมันต้องตามมาได
0: ้ครับฟังแล้วปาฏิหาริย์หรือความมหัศจรรย์อะไรที่เกิดขึ้นมันมาจากความตั้งใจของคนไข้นั่นเองนะครับขอบคุณมากๆที่ให้เวลากับรายการศิริราช360 องศานะครับแล้วก็ทำเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับคุณพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตอนนี้คุณพี่อยู่ในพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนนะครับนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะถามคุณหมอบ้างไหมครับ
1: มีค่ะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพี่ไม่เคยแพ้อะไรเลยล่าสุดนะคะพี่ไปกินกุ้งแล้วมีผื่นขึ้นคุณหมอบอกว่าพี่แพ้กุ้งพี่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยอยู่ๆคุณหมอบอกว่าพี่มาแพ้ตอนโตเนี่ยนะมันจะเป็นได้เหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับผมเองก็ไม่เคยแพ้กุ้งเหมือนกันเอาไปว่าเดี๋ยวถามคุณหมอมาให้นะครับ
2: จริงๆการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะการแพ้เมื่อเป็นแล้วนะคะมันมักจะไม่หายค่ะมันจะอยู่กับเราแล้วก็ถ้าเราได้ไปกินหรือว่าสิ่งนั้นๆที่เราแพ้อีกนะคะมักจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเติบโตขึ้นนะคะเราก็อาจจะได้รับวัคซีนต่างๆหรือว่าการกินอาหารการออกกำลังกายที่ต่างกันการดูแลสุขภาพนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะการได้รับฝุ่นหรือว่าการได้รับ PM ในทุกๆวันนะคะก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วการแพ้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าครั้งต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงได้แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยแพ้ครั้งแรกก็เป็นแบบแพ้แบบรุนแรงเลยก็ได้นะคะเช่นมีอาการความดันโลหิตตกนะคะหรือว่ามีการหอบเหนื่อยร่วมด้วยกับการมีผื่นขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแพ้แบบรุนแรงได้เลยนะคะหรือบางคนเนี่ยกินกุ้งครั้งแรกแล้วเกิดอาการแพ้แบบแค่ผื่นขึ้นก็มีนะคะซึ่งแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดอาการแพ้แล้วหลีกเลี่ยงนะคะอาหารเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญเนาะเช่นถ้าเกิดเป็นพวกกุ้งอาหารทะเลเราก็ควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารทะเลอื่นเช่นปูนะคะหอยต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนที่แพ้แล้วอยากทราบว่าตัวเองแพ้อะไรบ้างนะคะก็คือเราจะมีแผนกที่ตรวจนะคะแล้วก็สิ่งที่ตรวจเรียกว่าสกินเทสนะคะก็คือเราสามารถไปตรวจได้ที่แผนกของอัลเลอร์จีหรือว่าคุณหมอโรคภูมิแพ้นะคะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะซึ่งการที่เราจะมาตรวจเนี่ยก็พยายามที่จะให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะโดยที่เราไม่มีการแพ้กำเริบมาก่อนนะคะรวมถึงหยุดของยาแก้แพ้ทั้งหมดประมาณ7วันนะคะก่อนที่จะมาตรวจกับคุณหมอค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวเองแพ้อะไรแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะค่ะดังนั้นนะคะการแพ้เนี่ยมีตั้งแต่ระดับที่เป็นผื่นทั่วไปเนาะหรือว่าเป็นคันเล็กๆน้อยๆนะคะไปจนถึงการแพ้แบบรุนแรงจนถึงความดันโลหิตตกนะคะหรือช็อกหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกลำบากได้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้นะคะเคลียร์นะคะคุณโบ
0: เคลียร์มากๆครับผมขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับผมเห็นแล้วนะครับว่ามีคนที่แพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลนี่เยอะมากๆยังไงดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะครับคุณพี่เข้าใจแล้วนะครับ
1: ค่ะเข้าใจมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับผมส่วนคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนอย่าลืมนะครับมีข้อสงสัยอะไรอยากถามคุณหมอเชิญได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางลามา Channel นะคะ
3: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อม
5: พี่พี่เข้าไปได้ไหม
6: เชิญเลยครับพี่สา
5: สวัสดีค่ะลุงป๋องกินข้าวกันอยู่หรอ
6: ใช่ครับกินด้วยกันไหมครับพี่สา
5: ไม่เป็นไรค่ะสากินมาแล้วแต่ว่าพอดีว่าฟักทองที่บ้านมันออกลูกงามๆก็เลยแวะเอามาให้ลุงป๋องก่อนอ่ะ
6: ครับ
5: ลูกป๋องคะวันนี้หนูอยู่เล่นด้วยไม่ได้นะพอดีว่าต้องมีไปออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงอะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
7: ค่ะ
5: บ๊ายบาย
8: ฟักทองนี่เอาไปคุณแก้วตาผัดใส่ไข่นะผัดเละๆหน่อยพ่อชอบใส่ไข่เยอะ
9: ครับพ่อได้ยินแล้วแป๊บนึงครับ
8: เป
9: ้ครับครับโอ้โหคุณป๋องเนี่ยวัยรุ่นใจร้อนจังเลยนะครับ
8: นี่มัวแต่ทำอะไรอยู่อ่ะพ่อหิวแล้วนะทำอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาข้าวมาให้พ่อกินได้รึป่ะ
9: พ่อใจเย็นเมื่อกี้พ่อก็เพิ่งกินไปเป้ก็เพิ่งเก็บจานไปล้างเมื่อตะกี้นี่เองนะ
8: พูดเพ้อเจ้อถ้าเมื่อกี้แล้วทำไมพ่อหิวอ่ะไปเอาอาหารมาได้แล้วแล้วก็เรียกคุณแก้วตาลงมากินด้วยกินผิดเวลาแบบนี้เดี๋ยวก็ปวดกระเพาะปวดท้องอีก
9: แต่พ่อกินไปแล้วจริงนะ
8: เป้ของคุณแก้วตานี่เอาเป็นโจ๊กหรือข้าวต้มเท่านั้นนะเพราะคุณแก้วตาต้องกินอาหารอ่อน
9: นี่แหละครับคุณป๋องพ่อของผมเองผู้ชายที่หลงลืมเกือบทุกเรื่องแต่จดจำเรื่องราวของคุณแก้วตาแม่ของผมผู้หญิงที่เขารักสุดหัวใจได้เสมอ
10: พ่อสวัสดีปันปันสวัสดีตาสิลูก
11: สวัสดีค่ะตาป๋องปันปันคิดถึงตาป๋องที่สุดเลยตากินข้าวหรือยังคะ
9: พ่อนี่ปันปันลูกสาวพี่ปอหลานสาวสุดที่รักของพ่อไงจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้ได้ยังไงนี่หลานรักคนเดียวของพ่อกับคุณแก้วตาเลยนะ
8: แล้วนี่คุณแก้วตายังกลับจากตลาดอยู่หรอป่านี้เหมาของหมดตลาดแล้วมั้งเนี่ย
9: น่าจะใช่ป่ะ
8: ไปตลาดอย่างนี้ทุกที
9: คงมีแต่คุณแก้วตาเท่านั้นที่ยังทำให้พ่อตาเป็นประกายได้เหมือนเดิมคุณหมอบอกว่าพ่อผมเป็นโรคเสื่อมครับถึงแม้ว่าความจำของพ่อจะเสื่อมลงแต่ความรักของพ่อที่มีต่อแม่ยังไม่เสื่อมลงเลย
8: นี่ปันปันเป็นหลานตาจริงๆเหรอ
11: ใช่ค่ะตาป๋องปันปันตาป๋องจำปันปันไม่ได้หรอ
12: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีครับพบกับผมเจวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนคุ้นเคยกับคำพูดที่เรามักจะได้ยินจากคุณหมอหรือว่าพยาบาลที่พูดประมาณว่าผู้ป่วยรายนี้จำเป็นว่าต้องแอดมิดลองดูซิว่ามันมีเตียงว่างให้เขาหรือไม่หรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้ยินพยาบาลถามหมอว่าคุณหมอขาคุณหล่อมากขอเบอร์คุณหน่อยเฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวพี่อ่ะเอาตามสคริปต์ก่อนเถอะหรือบางทีคุณอาจจะได้ยินพยาบาลถามหมอว่าเคสนี้คุณหมอจะให้ discharge ไหมคะทีมงานบอกว่าคุณเดวิดต้องเลิกปรับสคริปต์อย่างด่วน โอ้โหงงกันแน่สิว่าคำว่า discharge เนี่ยแปลว่าอะไรกันแน่คือคำว่า admit เนี่ยหมายถึงการรับผู้ป่วยเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยหรือว่าต้องการที่จะรักษาตัวเป็นพิเศษหรือแม้กระทั่งในวันที่เขาต้องการที่จะรักษาตัวแบบละเอียดอ่อนคือในเคสแบบนี้ทุกคนคุณหมอหลายท่านมักจะบอกผู้ป่วยมากมายว่าคุณต้องแอดมิดอย่างด่วนแต่ประเด็นที่มักจะเกิดขึ้นต่อไปก็คือผู้ป่วยมากมายเมื่อแอดมิดแล้วใช่ปะเขาจะเริ่มมีความรู้สึกงงแงมากมายว่าเขาอยากกลับบ้านทันทีคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนก็คือว่าเมื่อคุณหมอให้คุณแอดมิดใช่ปะมันคือเพราะเขาอยากให้คุณหายและคุณกลับบ้านดังนั้นคุณอย่าเพิ่งงงแงอยากออกแต่ถ้าหากคุณหมอสังเกตว่าอาการของคุณเนี่ยดีขึ้นใช่ปะคุณหมอเนี่ยก็จะบอกพยาบาลว่าคุณสามารถ discharge ได้เลยแล้วคำว่า discharge แปลว่าอะไรกันแน่เนี่ยก็มันคืออนุญาตจากหมอนั่นแหละว่าผู้ป่วยสามารถออกจากโรงพยาบาลได้คือตราบใดที่เธอได้ยินคำว่า discharge ใช่ปะคุณสามารถเตรียมเก็บของเก็บข้าวกลับไปนอนที่บ้านได้เลยนะคำต่อไปทุกคนคือคำว่า refer นั่นแหละเวลาเราอ่านคำนี้ที่รักจ๋าคุณต้องอ่านมันออกเสียงว่า referคือถามว่าคำว่า refer เนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่มันคือการที่คุณหมอคนนึงเนี่ยตัดสินใจว่าเขาอยากย้ายผู้ป่วยของเขาไปสู่อีกโรงพยาบาลนึงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าอีกโรงพยาบาลนึงเนี่ยอาจจะดันมีเครื่องมือหรือว่าแพทย์ที่สามารถรักษาคุณได้ดีกว่าแต่ทุกคนจะต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนว่าถ้าคุณด้วยตัวเองนะตัดสินใจว่าเฮ้ยเราอยากไปอันนึงเลยนั่นไม่ใช่การ refer นะทุกคนคือการ refer เนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นด้วยคุณหมอของคุณเท่านั้นแล้วมันมี2คำศัพท์ที่พี่อยากจะสอนทุกคนวันนี้นั่นคือคำว่า refer in กับคำว่า refer out คือถ้าเป็นการ refer in ใช่ปะมันคือการที่คุณหมอท่านอื่นเนี่ยส่งผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลของเราแต่ถ้าคุณหมอซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลเราเนี่ยตัดสินใจว่าเขาอยากจะส่งผู้ป่วยเข้าไปที่อื่นนั่นคือการ refer outแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พรศิริจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วมาพบกับพี่ซึ่งเป็นครูที่ล้อที่สุดในโลกกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปขออนุญาตใส่ท่ารำเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะทุกคนเพราะคลิปนี้ยังไม่ยาวเพียงพออันนั้นก็จบ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับผมเชฟก้องครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับส่วนที่ยืนอยู่ข้างคุณหมอเอ๋ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะจากภาควิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเหมือนกันค่ะ
0: ในวันนี้นะครับเรามีศิลปินนะครับท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณน้อยนะครับจากคณะหมอลำภูไทยนะครับ
1: คุณน้อยมีปัญหาอะไรบ้างคะ
0: คุณน้อยที่ทราบมาตอนนี้นะครับรู้แค่ว่าคุณน้อยทานเผ็ด
1: อ๋อค่ะ
0: ยังไงเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของคุณน้อยกันว่ามีปัญหาหรือว่าตอนนี้ต้องการคำแนะนำอะไรบ้างครับ
1: ค่ะ
2: เมฆคลาฟ้าห้องหวนหวนหวนหวนเดือน8มวนใกล้ออกพรรษานกขมิ้นถิ่นทุ่งกุลาได้เวลาทะลาโบยบินสวัสดีค่ะน้อยวนิดาค่ะจากศิลปินภูไทยวงหมอลำจากภาคอีสานค่ะ

0: ที่กินเป็นประจำ
1: ส่วนมากจะเป็นส้มตำค่ะส้มตำรสจัดพวกลาบรสเผ็ดๆค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่หลังเวทีคณะศิลปินภูไทยนะคะมาที่นี่น้องๆกำลังแต่งตัวนะคะเข้าไปเบิ่งโรงครัวว่าแม่งาแม่ครัวของเฮาสิเฮ็ดหยังให้กินแรงส่วนมากนะคะไปเบิ่งกันเลยค่ะสิมาลองตำบักฮวงให้พี่น้องเบิ่งว่า20เม็ดมันสิเผ็ดตำใดลองเบิ่งค่ะ
2: อ๋อใส่พริก20เม็ด
3: ครับ
2: เคยทานพริกถึง20กันไหมคะเชฟ
3: ไม่เคยครับเป็นไปไม่ได้ครับผม
0: สาเหตุของการเป็นโรคกระเพาะแต่ว่าขาดบ่ได้ค่ะถ้าหากว่ามื้อใดบ่ได้กินนี่มื้อนั้นคือจังขาดอีหยังไปอย่างนึงนี่ล่ะค่ะพี่น้อง
2: ก็ประเด็นคือเรื่องปวดท้องนะคะแล้วคุณน้อยก็กำลังให้สมมุติฐานตัวเองว่าเป็นเพราะว่ากินอาหารไม่ตรงเวลาแล้วก็กินอาหารรสจัดนะคะ
0: คันกินเพชรเราซ่วงพี่น้องล้ำแห้งวนค่ะได้กินเพชรเพชรนี่แสบท้องกระย่อมเป็นโรคกระเพาะกระย่อมค่ะ
4: กินก็ได
2: ้โอ้โหดูสีแล้วเผ็ดมากจริง
3: ๆมันน่าจะเป็นตำพริกมากกว่าส้มตำนะครับ
0: คนเราจะทานอาหารเที่ยงใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ทานจะไปทานอีกทีก็คือตอน4โมงเย็นบางครั้งอาหารค่ำก็คือตีหนึ่งตีสองก็มีอะค่ะกินไม่ตรงเวลาปวดท้องเหรอคะปวดท้องขนาดไหนถึงกับน้ำตาไหลร้องไห้เลยค่ะแสบมากเลยบางครั้งจนตัวงอทำอะไรไม่ได้เลยแล้วทีนี้เราก็ไม่ค่อยได้ไปหาหมอส่วนมากจะซื้อยามากินเองมากกว่าเป็นพวกยาธาตุน้ำขาวเพราะว่ามันหาซื้อได้ตามร้านขาทั่วไปซอยสุดท้ายค่ะก่อนจะขึ้นเวทีต้องกินยาธาตุน้ำขาวซอยบ่อไห่เก็บทองก่อนค่ะก่อนสิขึ้นเวทีช่วงนี้ขอพักอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวไปขึ้นเวทีทำหน้าที่ร้องเพลงก่อนค่ะก็คืออยากถามว่าทำยังไงเราถึงจะไม่เป็นโรคกระเพาะจะต้องทานอาหารประเภทไหนคุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะอยากรู้ค่ะ
2: ก็ในกรณีนี้นะคะสิ่งที่เป็นปัญหาของคุณน้อยก็คงเป็นอาการปวดท้องใช่ไหมคะแล้วก็มีการปวดแสบร้อนทำให้คิดถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องของโรคกระเพาะที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะทีนี้ถามว่าแค่กินพริกอย่างเดียวจะเป็นปัญหาหรือเปล่าคงมีหลายปัจจัยนะคะความเครียดเองเนี่ยก็ใช่เนาะอันที่สองเนี่ยก็เรื่องของอาหารรสจัดมีข้อมูลค่ะว่าในกรณีที่เราทานพริกเข้าไปเนี่ยมันจะมีสารบางอย่างที่อยู่ในพริกจะไปกระตุ้นให้กระเพาะนะคะสร้างกรดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเครียดกระเพาะก็สร้างกรดกินพริกเข้าไปมันก็จะทำให้กรดมากขึ้นใช่อีกอันนึงก็คือเวลาที่เรารับประทานอาหารนะคะทุกๆครั้งที่เรากินเนี่ยร่างกายก็จะจดจำรูปแบบเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้มันควรจะต้องได้กินแล้วยังไม่ได้กินร่างกายก็สร้างกรดมาเรียบร้อยแล้วก็เลยทำให้มีปัญหามากขึ้นเพราะฉะนั้นมันคงมีหลายปัจจัยนะคะอันที่หนึ่งสิ่งที่จะเป็นการบ้านกับเชฟคือเขาชอบรับประทานอาหารที่เป็นรสจัดรสจัดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาจืดๆเลยคงไม่ได้คงต้องจัดจ้านนิดนึงแต่ว่าอาจจะลดปริมาณของพริกลงอันที่สองคุณน้อยอาจจะใช้วิธีว่ามีอาหารเล็กๆน้อยๆติดตัวไว้หน่อยนะคะอาจจะเป็นนมอาจจะเป็นขนมหรืออะไรก็ตามเพื่อจะไม่ให้ท้องว่างมากเกินไปแล้วก็นานเกินไปอันนี้อาจจะช่วยได้ถ้าสมมติว่าทำงานไม่เป็นเวลาขนาดนั้น
3: ค่ะในเมื่อวันนี้โจทย์เป็นอาหารรสเผ็ดแล้วเราควรต้องลดให้เขานะครับลดความเผ็ดลงวันนี้เมนูแรกที่จะทำครับยังอยู่ในรูปแบบของการยำซึ่งคงจะมีรสจัดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเอารสชาติอื่นเข้ามาแทนรสชาติเผ็ดวันนี้เป็นยำไข่เค็มข้าวโพดหวานนะครับ

0: เริ่มต้นก่อนเลยนะครับก็ตอนนี้เรามีไข่แดงนะครับของเดี๋ยวจะบีบีนิดนึงนะครับ
1: แล้วทำไมเราถึงเลือกใช้ตัวนี้คะมันช่วย
0: รสจัดครับตัวนี้หนึ่งเลยคือ เพิ่มรสชาติชัดเจนนะครับแล้วก็มีรสสัมผัสนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเอาไปทำให้ร้อนนะครับละลายลงในน้ำคล้ายๆเป็นซอสกินง่ายๆแต่เป็นซอสที่มีรสชาติจัดแล้วก็เป็นรสชาติที่ผมคิดว่าคนไทยน่าจะคุ้นเคยมากที่สุดนะครับผมจะหั่นข้าวโพดเตรียมไว้นะครับก็ข้าวโพดนะครับต้มสุกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะฝานตัวเนื้อออกนะครับ
1: แต่จริงๆต้องบอกนะคะว่าใครที่ทานรสจัดเนี่ยถ้าสมมุติว่าพยายามปรับรสชาติลงคือรสชาติที่เคยกินจัดจ้านลงเนี่ยสักพักหนึ่งร่างกายจะเริ่มรับได้แล้วจะชินนะคะ
0: จะถามคุณหมอด้วยว่าเวลาทานเผ็ดมากๆเนี่ยผลเสียตรงๆเลยคืออะไรบ้างครับ
1: เหมือนที่บอกค่ะว่ามันไปกระตุ้นให้กระเพาะเนี่ยมีการสร้างกรดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนที่อาจจะมีแนวโน้มอยู่แล้วที่จะเป็นโรคกระเพาะเนี่ยก็จะทำให้มีอาการมากขึ้นนะคะลักษณะนั้นมากกว่าค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าการทานเผ็ดจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่ทำให้ระคายท้อง
1: เป็นไปได้ค่ะ
0: โอเคครับ
1: อันนี้ใช้น้ำมัน
0: ใช้น้ำมันครับคุณหมอนิดหน่อยนะครับตั้งน้ำมันนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมก่อนนะครับต้องมาเจียวกระเทียมก่อนกระเทียมนะครับแล้วเดี๋ยวคุณหมอใส่
1: ก็เอาน้ำตาลปี๊บมาใส่น้ำเนาะ
0: ใช่ครับอันนี้เราน้ำตาลปี๊บมาละลายกับน้ำนะครับหรือบางคนจะใช้น้ำเชื่อมก็ได
1: ้
0: น
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: โอเคครับคุณหมอมาเลยครับใส่เลย
1: โอเค
0: ขอบคุณครับขอบคุณเราเคี่ยวด้วยกันก่อนสักพักนึงนะครับ
1: นึกถึงปลาหมึกผัดไข่เค็มเลยค่ะ
0: ต้องเติมน้ำนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอใส่น้ำเพิ่ม

0: ครับดูแล้วจะเคี่ยวให้ตัวนี้เป็นซอสที่ฟูขึ้นมานะครับ
1: ก็คือมันก็จะต้องละลายหมดเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับต้องการของเหลวนิดนึงแล้วก็

0: ระหว่างนี้เดี๋ยวผมฝากคุณหมอนะครับผมจะหั่นมะเขือไว้นะครับเราใช้มะเขือเทศนะครับเพิ่มสีสันด้วยเพิ่มรสชาติด้วยนะครับ
1: เติมแครอทได้ไหม
0: คะได้ครับคุณหมอนี่ถ้า
1: เติมหมดทุกสิ่งอย่าง
0: เคี่ยวจนน้ำเขาจะระเหยไปเกือบหมดนะครับคุณหมอ
1: ก็จะเป็นแบบข้นๆนะ
0: ใช่ครับเป็นซอสข้นๆครับหั่นถั่วฝักยาวไว
1: ้อีกอันนึงนะคะสำหรับคนที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคกระเพาะนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะเกิดจากการที่เยื่อบุกระเพาะมันมีการอักเสบแล้วก็จะมีบางคนที่เป็นมากก็จะเป็นลักษณะของแผลนะคะเป็นแผลที่กระเพาะอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างหรือว่ามีสัญญาณอันตรายอะไรบ้างที่ตอนนี้บอกว่าไม่ไหวแล้วจำเป็นจะต้องไปหาคุณหมอละอันที่1ก็คือทานยาแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะอันที่2การปวดมากตอนกลางคืนนะคะนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาต้องปวดอันนี้ไม่ค่อยปกตินะคะมีเบื่ออาหารมีน้ำหนักลดลงนะคะหรือว่าอาจจะมีอาเจียนหรือว่าถ่ายเป็นสีดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดอย่างเงี้ยค่ะอาเจียนเป็นเลือดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้
1: เริ่มจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าไม่ปลอดภัยนะคะสำหรับการที่จะเป็นโรคกระเพาะนะคะอีกประเด็นนึงเมื่อกี้ก็คือที่คุณน้อยทานยาธาตุน้ำขาวนะคะยาธาตุน้ำขาวก็คือจะเป็นลักษณะของที่เขาเรียกว่าเป็นด่าง
0: ความเป็นด่าง
1: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ยาธาตุน้ำขาวลงไปเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะไปทำให้ความเป็นกรดในกระเพาะมันลดลงถามว่ามันช่วยรักษาโรคไหมต้องบอกว่าช่วยบรรเทาอาการแต่ว่าไม่ได้ทำให้ตัวโรคมันดีขึ้นเพราะว่าไม่ได้แก้ที่โรคเลย
0: คือพูดง่ายๆคือเอาความเป็นกรดด่างมาบาลานซ์ก
1: ันใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปนะคะก็อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีมากนักในการที่เราจะบอกว่าลดอาการเรื่องของคนที่จะเป็นโรคกระเพาะฉะนั้นสังเกตว่าหลายๆทีเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ละเป็นยาธาตุน้ำขาวได้เป็นยาตัวอื่นแทนละ
0: มีความเสี่ยงอื่นไหมครับคุณหมอที่จะทำให้เราเป็นโรคกระเพาะได้นอกจากกินอาหารไม่ตรงเวลาทานอาหารรสจัดอย่างที่บอกทั้งหมดตรงนี้มาอย่างเช่นดื่มเหล้าด
1: ื่
0: มแอลกอฮอล์เยอะอย
1: ่
0: างนี้
1: ก็มีตั้งแต่ยาบางตัวนะคะที่จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะหรือว่าทำให้เกล็ดเลือดมันมีปัญหามากขึ้นเช่นกลุ่มยาแก้ปวดนะคะยาแก้ปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกอย่างเงี้ยค่ะหลายท่านทานไปจะสังเกตว่าบางทีเนี่ยในยาจะเขียนไว้ว่าให้รับประทานหลังอาหารทันทีทานน้ำตามเยอะๆเพราะมันระคายเคือง
0: ใช่ระคายเคืองกระเพาะนะคะ
1: หรือว่าในบางคนที่ทานยากลุ่มที่เป็นสเตียรอยนะคะพวกนี้อาจจะได้รับยามาหลายๆท่านนะคะในเมืองไทยเนี่ยด้วยความที่ยามันซื้อง่ายเนาะก็จะได้รับยามาโดยที่ไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในลักษณะของเขาเรียกอะไรนะคะแก้ปวดอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นกลุ่มนั้นแล้วก็จะเป็นพวกของแอสไพรินนะคะหลายคนก็ทานแอสไพรินอยู่นะคะคุณหมออาจจะสั่งให้ก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะมันมีการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอาหารนะคะสุดท้ายเลยก็คือมันจะเป็นลักษณะของการติดเชื้อนะคะมีเชื้อแบคทีเรียบางตัวที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระเพาะแล้วทำให้เกิดแผลในกระเพาะได
0: ้ง่ายๆคืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ามันผิดปกติจากร่างกายธรรมดาจนมากเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: ไปหาหมอ
1: แนะนำอย่างนั้น
0: อย่าทานยาทานข้าวอย่างเดียว
1: โอเคค่ะ
0: โอเคครับอ
1: ันนี้ก็เสร็จแล้วนะ
0: อันนี้ใช่ครับเราทำซอสไข่แดงแล้วก็ใส่ตอนร้
1: อ
0: นครับกับพวกผักทั้งหมดเดี๋ยวรบกวนคุณหมอช่วย
1: ได้เลย
0: มิกซ์ให้หน่อยนะครับ
1: uh-huh.
0: วันนี้ผมก็เลยเอาพริกมาให้อาจจะไม่ถึง20เม็ดแต่ว่าให้ได้เท่านี้นะครับข
1: ้
0: อบ
1: ัง
0: คับของเราผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 เม็ดแล้วก็ถั่วนะครับเล็กน้อยถั่วคั่ว
1: ช้อน2ช้อน
0: ครับผมน้ำมะนาวขอสักช้อนครึ่งก่อนก็ได้ครับ
1: คือทำตามเชฟนะคะถ้าไม่อร่อยเนี่ยห้ามว่านะคะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าไม่รู้เลย
0: ครับ
1: อันนี้หมด
0: เท่ากันอันนี้ช้อนนึงก่อนครับ
1: ช้อนเดียวใช่ไหมคะ
0: คุณหมอลองชิมไหมครับหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ด
1: น่าจะมะนาวกว่านี้นิดนึงปะจริงๆอันนี้มันจะมีน้ำตาลที่มาจากพวกผลไม้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะต้องเติมหวานละ
0: เป็นเมนูยำข้าวโพดหวานกุ้งสดกับไข่เค็มครับผม

0: ยำข้าวโพดนะครับไข่เค็มกับกุ้งสดครับ
1: เดี๋ยวทานมาก
0: ควรคุณหมอลองชิมดูครับอาจจะไม่ได้ออกเป็นอาหารอีสานซะทีเดียว
1: มันจะเป็นเหมือนยำมากกว่า
0: เป็นครึ่งๆยำครึ่งๆส้มตำ
1: ใช่การมีไอ้ตัวไข่เค็มมันจะทำให้รสชาติมันดูแบบนุ่มนวลขึ้น
0: ดูให้ทุกอย่างกลมขึ้นคร
1: ับ ใช่ค่ะก็จากตรงนี้นะคะอยากจะสรุปอีกนิดนึงในส่วนของความเชื่อดีกว่าใช้คำว่าความเชื่อกับโรคกระเพาะนะคะจริงๆแล้วอาหารเผ็ดหรืออาหารรสจัดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะนะคะยังมีอีกปัจจัยอื่นอีกหลายอย่างแต่ว่าการทานอาหารรสจัดจะเป็นปัจจัยส่งเสริมในคนที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วนะคะอันที่สองก็คือว่านอกเหนือจากรสจัดเนี่ยจริงๆเวลาเราปรุงเชฟก็เห็นเนาะใน VTR ทุกอย่างจะใส่เยอะหมดเลยโดยเฉพาะเค็มนะคะเค็มก็จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่เราบอกค่ะอาหารอีสานเราอาจจะบอกว่าเป็นอาหารสุขภาพเพราะว่าไขมันต่ำนะคะแต่อยากจะแนะนำว่าถ้าจะทานกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องลดปริมาณของเกลือนะคะหรือว่าน้ำปลาหรือแม้กระทั่งปลานะคะเพราะกลุ่มนี้จะเป็นพวกที่ให้โซเดียมค่อนข้างเยอะ
0: สูงครับผมงั้นตัวนี้กับในคอนเซปที่ว่าอยากเป็นอาหารที่มีรสชาติค่อนข้างจัดแล้วก็ดึงให้ทุกอย่างซอฟต์ลงกลมขึ้นถือว่าผ่านไหมครับอาจารย
1: ์โอเคนะคะอีกวิธีนึงถ้าสมมติว่าเราต้องการจะลดเค็มหรือว่าต้องการจะลดเกลือนะคะเวลาที่เขาปรุงของพวกนี้ค่ะน้ำปรุงจะเป็นของที่จะมีเกลือมีน้ำตาลมีทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยเวลาเราตักกินเราไม่ต้องแบบว่ากินกินส้มตำแบบซดน้ำจนหมดจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้นิดนึงค่ะ
0: โอเคครับก็อันนี้เป็นเมนูแรกครับผมเด
1: ี๋
0: ยวจะมีเมนูต่อมาเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันในช่วงหน้าครับเมนูอีสานอีกอันนึง
1: แอบเห็นไก่แล้วค่ะไม่ต้องทำอะไรก็ได้กินเลย
0: กินเลยอันนี้การที่จะทานข้าวหรือข้าวเหนียวนะครับกับอาหารที่เป็นอาหารอีสานแล้วเพิ่มโปรตีนเข้าไปด้วยเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยอยากจะเอาเมนูนี้ขึ้นมานะครับอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: จริงแล้วเป็นแกงอ่อม
1: อ๋อตอนแรกนึกว่าจะเป็นลาบเห็นมี
0: แต่เป็นแกงอ่อมแห้ง
1: ครับ

0: เริ่มต้นนะครับก็จะมีใบมะกรูดน
1: ะ
0: ครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะซอยให้แล้วก็รบกวนคุณหมอช่วยตำให้หน่อย
1: ได้เลย
0: นะครับ
1: ดึงไปเลย
0: ใช่ดึงออกนะครับวิธีที่ผมซอยใบมะกรูดก
1: ็ม้วนๆแล้วก็หั่นใช่ไหม
0: ครับเราลองเท่านี้ก่อน
1: โอเค
0: ครับ
1: ไปเลย
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวมีตะไคร้นะครับแต่ว่า
1: ตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียม
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: เดี๋ยวรบกวนคุณหมอตำก่อนเลยนะครับเริ่มแหลกแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวผมจะใส่ตะไคร้ให้โอเคระหว่างที่คุณหมอกำลังจัดการตรงนั้นเดี๋ยวผมจะเลาะไก่ให้นะครับ

0: ไก่ย่างนะครับปกติไก่ย่างมันจะเป็นชิ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อยากให้มันเข้าเนื้อมากขึ้นวิธีการง่ายที่สุดก็คือผมใช้มีดกดแล้วก็บี
1: ้
0: นะครับไก่ย่างทั้งหมดได้แล้วนะครับพักตรงนี้ไว้นะครับผมรบกวนคุณหมอ
1: เด็ด
0: ใช่ครับขอผักชีนะครับผักชีลาวเดี๋ยวผมซอยหอมนะครับหมอหอมแดงซอยนะครับหอมแดงเสร็จแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวบุกกระเทียมซะหน่อยนะครับครับอันนี้เดี๋ยวให้คุณหมอบุบๆพอ อันนี้พอนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นพวกต้นหอมนะครับคุณหมอเอาแค่พอบุกต้นหอมเดี๋ยวตรงนี้มีใบแมงลักด้วย
1: ค่ะ
0: ครับเดี๋ยว
1: ก็เด็ดเป็นใบ
0: ใช่ครับ
1: okay.
0: ใส่เข้าไปเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: นี่ผักชีใบเลื่อยนะครับผมบางคนเรียกว่าผักชีฝรั่ง
1: อ๋อผักชีฝ

0: ครับโอเคตอนนี้จะเป็นปรุงรสแล้วเราก็เสร็จแล้วนะครับ
1: ขอบคุณมากครับผม
0: ตรงนี้นะครับเราทุกอย่างใส่ลงไปข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนยีน้ำปลาสุกแล้วก็น้ำปลา
2: พริกค่ะพริก
0: คุณ
2: ยายบอกว่าต้องกินพริกค่ะ
0: ต้องใจเย็นๆครับ
2: ก็น่าจะสักช้อนหนึ่งไหมคะเพราะว่าดูจากปริมาณทั้ง
0: ของ
2: ที
0: ่
2: ใช
0: ้ใช่ครับช้อนหนึ่งนะครับคุณหมอใจดีมากผมทำไปกลืนน้ำลายเอือก
2: แสดงว่าของโปรดของเชฟ
0: ผมชอบทานอาหารอีสานครับมากเป็นพิเศษหวานครับดูเผ็ดมากแต่ไม่เผ็ดเลยพริกป่นนี้ไม่เผ็ดนะครับโอเคครับคุณหมอเดี๋ยวรบกวนขออ
2: ันนี้ก่อนนะคะ
0: ใช่ครับ
2: ใส่หมดเลย
0: แล้วก็ใบมะกรูดครับโอเคครับเยี่ยมเลยครับผมโอเคครับ
2: สีสวยดูน่ากิน
0: เรียบร้อย
2: จานแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะในคนที่มีปัญหาเรื่องของเรือนะคะหรือว่ามีแก๊สในกระเพาะเยอะๆบอกว่าท้องอืดแน่นนะคะเวลาที่เราทานผักโดยเฉพาะผักสดปริมาณมาก
0: ๆ
2: อันนี้มันก็จะทำให้เกิดแก๊สขึ้นมาได
0: ้โอเคนะคะผักสด
2: นอกเหนือจากกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สยกตัวอย่างเช่นน้ำบัตรลมโซดาอย่างเงี้ยค่ะเรียบร้อยแล้วสวยงามมาก
0: เรียบร้อยแล้วครับคุณหมออันนี้เป็นอ่อมแห้งนะครับ
2: ค่ะ
0: ที่ผมเรียกว่าอ่อมแห้งก็เพราะหนึ่งปลาร้านะครับมีน้ำปลาร้าต้มสุกแล้วก็มีผักชีลาวอยู่ข้างใน
2: โอเคเดี๋ยวเราจะโรยข้าวคั่วกันสุดท้าย
0: โอเคค่ะ
2: โอเค
0: ครับผมเรียบร้อยนะครับ

0: เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับเมนูทั้ง2เมนูนะครับอันนี้เดี๋ยวจะรบกวนให้อาจารย์สรุปให้ฟังหน่อยว่าสุดท้ายแล้วการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทานแล้วก็กลัวว่าจะเป็นโรคกระเพา
1: ะ
0: นะครับหรือว่าการป้องกันโรคกระเพาะที่ดีนะครับ
1: จริงๆก็เป็นลักษณะของการป้องกันนะคะอันที่1เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็รับประทานอาหารให้ตรงเวลารับประทานมื้อน้อยๆนะคะอาจจะบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเวลาที่เราทานอาหารมากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะอิ่มแล้วก็จุกซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของกรดมันมีการไหลย้อนได้ด้วยเหมือนกันนะคะหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังในส่วนของยาที่เรารับประทานนะคะเช็คกับคุณหมอที่ดูแลก็ได้ค่ะว่ามันมีโอกาสที่จะระคายเคืองกระเพาะอาหารหรือเปล่าลดความเครียดนะคะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีอาการที่น่าสงสัยก็ไปพบแพทย์ในลักษณะของอาหารควรจะเป็นอาหารรสไม่จัดมากนะคะ ครบทั้ง5หมู่เหมือนปกติหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สเช่นผักสดปริมาณเยอะๆนะคะอันนี้คือเป็นกะละมังเนาะที่จะทำให้เกิดได้แล้วก็พวกของน้ำอัดลม
0: ค่
1: ะรวมถึงหมากฝรั่งด้วยค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของโภชนาการแล้วก็การกินอย่างถูกต้องนะครับก็ส่งเรื่องราวเข้ามาได้นะครับตามที่อยู่ที่เห็นอยู่นะครับวันนี้หน้าที่ของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะครับก็พบกันใหม่นะครับในอาทิตย์หน้ากับพวกเราเวลาเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: อย่าบอกว่า
3: ใช่แล้ว
2: นี่แหละอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บัวจะต้อง
3: ใช่แล้ว
2: คาดไม่ถึง
3: ใช่แล้ว
2: มันก็คือเตียงนั่นเอง
4: ในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะปูเตียงให้ทั้งสองฝ่ายได้ออกกำลังกายกัน

0: โอ้โหเสียการ
1: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมสารยาพาวิเลียนนะครับหรูหราไฮโซมากนะครับ wow. อยู่บนชั้น6อยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลหรือว่ามหิดลสารยานี่แหละครับและที่ผมมาที่นี่นะครับเพราะว่าพี่ต้นหรือว่าอาจารย์ต้นนะครับบอกผมว่าบุ้ยพี่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บุ้ยคาดไม่ถึงมานำเสนอ
2: wow.
1: ผมก็เลยตื่นเต้นก็เลยมาก่อนเวลาครับพอมาก่อนเวลาปุ๊บได้เวลานัดอาจารย์ต้นก็ยังไม่มาพอเลยเวลานัดอาจารย์ต้นก็ยังไม่มาอีกทำไงดีต้องทำอะไรสักอย่างละขอโทษนะครับเห็นอาจารย์ต้นชนชัยไหมครับ
3: ค่ะอาจารย์ต้นฝากสิ่งของสิ่งหนึ่งให้คุณบุ้ยค่ะ
1: อะไรครับนี่ไงคุณผู้ชมครับนี่คืออุปกรณ์แบบใหม่นะครับที่พี่ต้นบอกว่าบุ้ยจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือคีย์การ์ดจะบ้าเหรอ ไม่ใช่หรือว่าให้ผมไปที่ห้องนี้
3: ใช่ค่ะ
1: ครับไปลิฟต
3: ์ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
1: ครับผมไปนะครับต้น
4: ครับ
1: ต้นครับ
4: เฮ้ยอ้าวมาเหรอโอ้โหคอยตั้งนานเนี่ย
1: มาแล้วสิพี
4: ่เฮ้ยไปไหนมาให้พี่รออยู่เนี่ยตั้งนาน
1: พี่นายผมล็อบบี้แล้วมารอมันอะไรบนห้องเรา
4: ก็นั่นน่ะดิก็พี่ก็รอตั้งนานแล้วเนี่ย
1: รอที่นี
4: ่เออ
1: แต่นายผมล็อบบี
4: ้
1: เออ
4: ไม่รู้เลย
1: ในอุปกรณ
4: ์โอ้เตรียมไว้ตั้งนานแล้วโอ้เตรียมไว้ตั้งนานแล้วโอ้ป่ะตามมามาช้าตามมา
1: ไหนครับอุปกรณ์อะไรพี
4: ่ดู
1: เดี๋ยวไม่เห็นอะไรเลยนอกจากอย่าบอกว่า
4: ใช่แล้ว
1: นี่แหละอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บัวจะต้อง
4: ใช่แล้ว
1: คาดไม่ถึง
4: ใช่แล้ว
1: มันก็คือเตียงนั่นเองเราต้องติดตามนะครับว่าเตียงที่เราเห็นที่เรานอนทุกวันเนี่ยสามารถเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายได้พร้อมกับแขกรับเชิญของเราแขกรับเชิญของเราเป็นหนุ่มกิจกรรมที่เขาบอกว่าเขาอยากแล้วก็อยากออกกำลังกายแต่ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาคราวนี้แหละไม่มีข้ออ้างพบกับแขกรับเชิญเลยตอนนี้นะครับเราอยู่กับอาสาสมัครนะครับคุณกันสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: คุณกันตามข้อมูลที่เรารู้มาเป็นหนุ่มกิจกรรม
5: ครับ
1: กิจกรรมมากจนไม่มีเวลาออกกำลังกาย
5: ครับ
1: จริงไม่จริงครับ
5: จริงครับตอนนี้ด้วยเรียนครับแล้วก็ทำกิจกรรมของมหาลัยด้วย
1: ทำอะไรบ้าง
5: ก็ออกค่ายครับประชุมสัมมนาผู้นำครับบางทีว่างก็ไปต่างจังหวัดครับขึ้นเขาที่ภาคเหนืออย่างเงี้ยครับ
1: ทำกิจกรรมเยอะอยู่แล้วทำไมถึงต้องมานั่งดูแลสุขภาพตัวเองครับ
5: คือบางครั้งทำเยอะมันเหนื่อยมันล้ามันไม่มีเวลาดูแลตัวเองครับก็เลยอยากกระปี้กระเป๋าครับก็เลยต้องออกกำลังกายบ้าง
1: คุณกันครับทีนี้มีคำถามครับ
5: ครับ
1: สงสัยไหมครับว่าเราจะออกกำลังกายด้วยเตียงพร้อมกับผู้ชาย3คนได้อย่างไร
5: สงสัยครับแล้วก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยครับตอนนี
1: ้โอเคเดี๋ยวเราเฉลยครับ
5: ครับ
1: ทำไมพี่ต้นถึงเลือกเอาเป็นเตียงผมสงสัยเหมือนกัน
7: โอเคถ้าบัวหรือว่าน้องกันสังเกตเนี่ยจริงๆแล้วเตียงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวแล้วนะนะครับในแต่ละบ้านส่วนใหญ่ต้องมีเตียงนอนใช่ไหม
1: ครับต้องมีครับ
7: ต้องมีส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อีกอันก็คือว่าเวลาที่เราอยู่กับห้องนอนหรือว่าเตียงนอนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับ1 ใน 3ของแต่ละวัน
1: โอ้เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอยู่กับเตียงคือเราจะมี24ชั่วโมงเท่ากัน8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงทำงานกึ่งเล่นหรือกึ่งพักผ่อนถูกไหมแล้วก็อีก8ชั่วโมงคือพักผ่อนใช่ไหมกลับมาก็ร้องเพลงใหม่เจริญพุระแล้วกลับมาล้มตัวลงนอนต่อไปนี้นะครับน้องกันจะไม่มีข้ออ้างรวมถึงคุณผู้ชมนะครับที่จะไม่มีข้ออ้างต่อไปแล้วว่าเราไม่มีเวลาออกกำลังกายทำงานมาเหนื่อยแล้วกลับมาก็นอนเลยแล้วจะเปลี่ยนเตียงของคุณนะครับให้เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกส่วนของเตียงย้ำนะครับทุกส่วนของเตียงมีประโยชน์ไปออกกำลังกายกันเลยครับในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะปูเตียงให้ทั้งสองฝ่ายได้ออกกำลังกายกันได้ออกกำลังกายกันอะไรเราเริ่มกันที่ส่วนไหนของเตียงครับ
7: เราขอบเตียงก่อนไหม
1: ขอบของเตียงโอเคเริ่มยังไงครับ
7: อันที่หนึ่งเราจะบอก

0: ร่างกายเราก่อนนะครับ วอร์มปกติเราใช้อะไรเรื่องการยืดเหยียดเรื่องการจ็อกใช่ไหมอันนี้เราจะใช้เรื่องของการย่อนะครับย่อนั่งไล่สลับนะครับขึ้น
1: เฮ้ยก็เหมือนท่ายืดสควอตนะ
0: ใช่นะครับแล้วก็นะครับขึ้นยืนนะครับไล่ยืนลองทำพร้อมกันมาเตียงไม่พังนะครับเพราะนี่เตียงแข็งแรงแต่จะเอียงมาทางซ้ายนิดนึง
1: คือจะว่าเราหนัก
0: มากนะครับ
1: หนักสุด
0: เราไล่วองนะครับไล่วอง
1: เมนไหมครับ
0: นะครับตัวตรงๆนะครับสะโพกวางขาวาง
1: กันเมนไหมครับกัน
2: สบายมากครับ
0: สบายมาก
2: ท่าแรกครับท่าแรกอาจจะสบายนะ
1: นี่แค่เริ่มต้นหมายถึงว่านี่ไม่ได้ออกกำลังกายนะนี่แค่อ
2: ันนี้แค่วอร์มเรา
0: วอร์มเราวอร์มครับนะครับ
1: มือจำเป็นต้องเป็นแบบนี้ไหมครับพี
0: ่ใช่ครับเราก็ช่วยเรื่องการประคองตัวเองครับมาดัดตัวไปด้านหลังแขนมาด้านหน้านะครับไล่ดึงสลับ
1: ผมมองว่าจริงๆแล้วเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะขี้เกียจถ้าเรามาลุกมาทำแบบนี้มันก็จะสดชื่นขึ้นเลยนะมันเตรียมพร้อมสำหรับทั้งวันด้วยนะ
0: ใช่ใช่
1: โอเค
0: ครับพอเริ่มได้แล้วคราวนี้นะครับค่อยๆช้าๆ
1: ทำแบบนี้นานไหมครับ
0: เราทิ้งนะครับขึ้นยืนแขนหักหลังลงขึ้นยืนนะครับไล่สลับนะครับสลับเหมือนเราดึงเข่าขึ้นมางอตัวขึ้นดึงเข่าครับลองทำมาพี่นั่งดูครับเชิญครับ
1: หนึ่งสอง
0: ดีมากครับเตียงมันเอียงมาทางซ้ายครับ ดีครับดีครับ
1: เฮ้ย โอเคเลยอ่ะสนุกอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วออกกำลังกายเป็นคู่ก็ดีนะ
0: ใช่ใช่ทำกันเป็นคู่นะครับ
1: แฟนกันออกกำลังกายคู่กัน
0: นั่นแหละ
1: ผมว่าแล้วทีนี้ผมสงสัยว่าสมมติถ้าเกิดคนที่มีชั้นไขมันเยอะครับเขานอนหงายไปแล้วเขาจะลุกขึ้นมาได้แบบนี้ไหม
0: อย่างที่บอกไอ้ของเขาแหละเขาอาจจะแค่ช่วงแรกเนี่ยท่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าลงไปเนี่ยลงไปจริงๆฮะเราดูเหมือนกับไม่มีแรงอ่ะแต่มันเป็นเรื่องของโมเมนตัมไงใช่ไหมลงไปปุ๊บมันก็มีเรื่องของแรงช่วยส่งขึ้นมา
1: ก็คือเตียงจะเด้งกลับขึ้นมาอยู่แล้วสามารถทำได้
0: ใช่
1: แล้วก็พยายามควรจะทำนี่คือวอร์มอัพ
0: ใช
1: ่หนึ่งนาทีแล้วไงต่อครับ
0: เอาละคราวนี้เราก็จะมาเริ่มกันนะครับขออนุญาตให้ทำตรงนี้แล้วกันนะครับเราใช้เป็นคุกเข่าคุกเข่าลงยืน
1: คุกเข่าที่เราเคยเจอตามสวนสาธารณะใช
0: ่คุกเข่าคุกเข่าลงยืนเหมือนเราจะเดินใช่ไหมเอาขึ้นที่คุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าพยายามเหยียดสะโพกตลอดนะครับเหยียดกลับมานะครับเหยียดกลับมาครับเหยียดกลับมาเหยียด
1: เป็นกิจกรรมที่สนุกมากผมเชื่อใครมีลูกนี่ลูกชอบแน่นอน
0: ตัวตรงๆใช
1: ่เราจะบอกอย่าเล่นบนเตียง อย่าโดนบนเตียงมาถึงพ่อแม่เล่นเองผมว่าโอ้ลูกสนุกเลยล่ะ
0: พอได้แล้วเราทำไงอีกเราลองขวาสลับซ้ายนะครับขวาครั้งนึงมาอีกครั้งนึงซ้ายครั้งนึงนะครับไล่สลับลองนะครับไล่
1: ทำแบบนี้ได้กำเนิดส่วนไหนพี่ต้น
0: เหมือนกับเราเดินเลยนะครับก็ใช้ในส่วนของสะโพกใช้ของขาต้นขาด้านหน้าด้าน
1: ก็คือแกนลำตัว
0: ใช่แกนแล้วก็แกนลำตัวช่วยประคอง
1: ตอนนี้ถ้าที่ผมสังเกตคือพี่ต้นออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายก่อนเพื่อเป็นการวอร์มอัพร่างกายเป็นตัว
0: เราค่อยไปเฉพาะแต่ละส่วน
1: เพราะถ้าเกิดเราออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่เสร็จเนี่ยมันทำให้เราเผาผลาญได้ดีขึ้น
0: ครับ
1: ระบบการคือการเอาหนึ่งแฟตที่มันสะสมเอาไปใช้ได้ดีขึ้นด้วย
0: โอเค
1: ถนัดกับไม่ถนัดสลับกันเพื่อให้เราแบ่งแยกประสาทได้มากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ขวาซ้ายทีนี้ก็ซ้ายขวาร
0: อบนี้เราจะใช้ส่วนบนด้วย
1: ส่วนบนด้วย
0: นะครับก็คือขึ้นขวาก็มือขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับขวาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับไล่สลับ
1: บนเตียงก็ไม่สามารถหยุดพี่ได้จริง ผมชอบมากเลยต่อครับลองดู
0: ลองดู
2: ขวาก่อนนะครับ
0: ครับ
1: เหมือนเดิมเราก็ใช้สามสเต็ปข้างที่ถนัดกับข้างที่ไม่ถนัดแล้วก็สลับกัน
0: นั่นแหละแต่ไรครับแต่ใช่
1: เกียร์วอร์มอัพ1นาที
0: ใ
1: ช่แล้วก็ทำแบบนี้เมื่อกี้ใช้ขาอย่างเดียว1นาที
0: ใช
1: ่ตัวใช้มือแตะด้วยอีก1นาที
0: ครับ
1: นี่3นาทีเองนะเนี่ย
0: ครับ
1: เออ

0: ต่อไปนะครับไอ้มือนี่คงไม่ต้องแล้วนะคราวนี้คราวนี้เราลองมาใช้ในเรื่องของพื้นที่ของตัวเตียงนะครับตัวเตียงปกติที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่ามีก็เรื่องของการวิดพื้นอะไรต่างอันนั้นก็คือเรื่องของปกติแล้วนะครับเราก็คงไม่ต้องเอาแบบนั้นนะครับ
1: เขาเรียนพยาบาลเขาเรียนแบบเขาต้องเรียบร้อยเขาดูแลคนป่วยเขาจะแบบมองบ่อยๆมองบ่อยๆที่ชอบ
0: โอเคฮะ
1: คราวนี้พื้นคือมันธรรมดาสำหรับเรา
0: ใช่ใช่
1: ต่อไปเราจะทำไงคร
0: ับเราก็ใช้ตัววิดพื้นนั่นแหละครับแต่เราให้เป็นลักษณะของอยู่บนเตียงใช่ไหมครับ
1: หลังจากเมื่อกี้นะครับเราใช้ขอบของเตียงเราเปลี่ยนขึ้นเตียงแล้วนะครับ
0: ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าอยู่บนเตียงเนี่ยมันมีในเรื่องของความไม่สมดุลนะมันจะทำให้ตัวกล้ามเนื้อต้องทำงานมากขึ้นใช่ไหมเราก็ใช้เป็นลักษณะนะครับไล่เข้ามาลักษณะนะครับลักษณะ
1: นี้ปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมครับบนเตียงเนี่ยเราเห็นมีความสูงเราก็จะขาวางเพื่อออกกำลังกายหน้าอกก็จะเป็นวิดพื้นแบบนี
0: ้ไหล่นี่ก็ลงมาที่ไหล
1: ่โอเคนี่ก็จะแบบนี่ก็จะแบบเบสิก
0: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นพอเรารู้แล้วปุ๊บ
0: กลับมาพี
1: ่เราก็เพิ่มมาตรงนี้ปุ๊บมากขึ้น
0: ใช่
1: เพิ่มอยู่บนเตียงเพิ่มความยากมากขึ้น
0: ใช่
1: ลองดูครับ
0: อึ๊บลองมือขวาแตะไหล่ซ้ายจะพึ่งกันนะ
1: ทีนี้พยายามเราเก่งเอาเนี่ยสมมุติก้นครับพยายามลงไปด้วยโอเคนั่นแหละ
0: ใช้งอเข่าช่วยกันนะครับงอเข่าลง
1: หนักไปไหมครับ
0: ถ้าหนักใช้งอชันเข่าฮะดีครับ
1: โอ้ผมเข้าใจนะคนไม่เคยออกกำลังกายแค่นี้ก็หนักนะ
0: ใช่ใช่
1: ในตอนเริ่มต้นจะเป็นแบบนี้นะครับไม่แปลกนะครับเราจะพัฒนาขึ้นมาเอง
0: ใช่
1: ทำกี่ครั้งครับ
0: ตัวนี้อาจจะถ้าใหม่ๆก็อาจจะประมาณ10-12ครั้งแต่อย่างที่บอกว่า
1: เซตเดียวพอตอนแรก
0: ถ้าเซตเดียวก่อนแล้วก็ถ้าหนักปุ๊บเราอาจจะต้องชันเข่านะครับ
1: ถ้าเกิดต่อไปแข่งอะไรก็เพิ่มเป็น2เซต3เซต
0: ใช
1: ่โอเค
0: แล้วก็พอหลังจากนั้นปุ๊บเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ทำให้ดูใช่ไหมคือเราทำทุกครั้งเราก็คือใช้ลักษณะนะครับรักษาทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับไล่ทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับ
1: พี่สามารถขึ้นมาแล้วแต่2ข้างได้ไหม
0: ได้
2: ได
1: ้ขอดูหน่อยถ้าพี่ทำได้ขอดูหน่อยไม่มีอะไรหยุดพี่ได
0: ้เวลาที่เราใช้เตียงปุ๊บใช่ไหมครับอย่างเงี้ยอย่างน้องกันเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่เคยคุ้นเคยกับการออกกำลังกายบางทีจะหนักเกินไปงั้นเราก็ต้องมองอุปกรณ์ใกล้ๆละอย่างอกตัวที่เข้ามาได้ก็คืออย่างหมอนใช่ไหมครับแทนที่ปกติบัวจะใช้ตัวเองบัวก็ใช้เรื่องของนะใช้ดันขึ้นนะครับด
1: ูหมอนก็มีน้ำหนักนะ
0: ใช่เพราะบางครั้งคนที่ออกกำลังกายประจำเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเฮ้ยมันเบาแต่ถ้าเราทำต่อเนื่องนานๆนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราเปลี่ยนในเรื่องของมุมให้มีเรื่องของตัวที่จับที่ออกแรงมากขึ้นมันก็จะมีความหนักเพิ่มขึ้นดึงจังหวะให้ช้าลงมันก็จะมีอะไรที่หนักขึ้น
3: ผมขอลองก่อนโอเคครับ
1: เฮ้ยออกแล้วผมมันอยู่ที่เราโฟกัสมันรู้สึกแบบอันนี้อกด้านในคือไงว่าคนที่อยากมีร่องอกนี่ต้องอันนี้เลยครับเพราะอกด้านในเราจะขึ้นมาด้วยเพราะปกติแล้วเราจะเล่นแล้วเราจะได้แต่อกด้านนอกใช่ไหมด้านนอกคือไปทางหัวไหล่แต่เนี้ยอกจะไปทำให้อกเราชิดกันด้วยยิ่งทำช้านะยิ่งแบบมีสมาธิทำจำนวนครั้งที่มากหน่อยมันจะแบบรู้สึกเลยอะโอเคเยี่ยมครับการมาลอง
4: ถูกต้องไหมครับอาจารย
0: ์โอเคดีครับ
1: จริงมันอย่างนี้ครับการจะบอกว่าสำหรับคนที่ออกกำลังกายในช่วงแรกนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดท่าทางเราเก้เก้กลางๆไม่มีปัญหาทำไปก่อนค่อยๆทำพอเราเริ่มทำได้เราจะเริ่มจัดร่างกายเราได้ดีเอง
0: โอเคคราวนี้พอกันได้แล้วนะครับสมมติว่าการนอนอยู่สมมติว่าอาจารย์เหมือนอาจารย์นอนอยู่นะครับอาจารย์ใช้โยนนับรับนะครับโยนรับนะครับงอรับลงมาเวลาลงมาถ่ายแทนลงมาใช่ไหมแรงลงมาปุ๊บเราก็ลงดันขึ้นดันผักพร้อมขึ้นนะฮะผักพร้อมขึ้นลงมาถ่ายลงมาถ่ายมางอรับ
4: เริ่มเบี้ยวแล้วครับ
0: ลอง
1: หนักขึ้นไหมครับกัน
4: ช่วงแรกๆอาจจะเหมือนว่ารู้สึกไหวรู้สึกเบาครับแต่พอหลังอันที่5ไปแล้วนะครับมันจะเริ่มรู้สึกเหมือนหนัก
0: ครับซึ่งเงี้ยในกรณีของคนที่ถ้าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมันก็คือหนักสำหรับเขาละระดับหนึ่ง
1: ันนี้ถามพี่ต้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนมุมครับการเมืองเราจะเปลี่ยนไหม
0: เปลี่ยนครับ
1: วิธีการจับเมื่อกี้ที่พี่ต้นแบบจับแคบกว่าจับกว้าง
0: ใช่เราลองให้จับกว้างขึ้นให้กว้างขึ้นนะครับตามยาวโอเคครับไม่ธรรมดาก่อนขึ้นลงธรรมดาก่อนลักษณะของตัวกล้ามเนื้อก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็จะเน้นไปส่วนของด้านนอกมากกว่านะครับออกมาแต่ถ้าเราหุบเข้ามาก็จะเน้นของด้านในใช่ไหมครับแล้วถ้าเรากางออกมากปุ๊บไหลของด้านหน้าก็จะช่วยมากขึ้น
1: โอเคนี่อกแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ต่อไป
0: เราก็มาไล่คราวนี้อาจจะเป็นในเรื่องของตัวแกนลำตัวนะครับหน้าท้องที่เราปกติเราบอกว่าเอ้ยเราใช้เรื่องของซิทอัพอะไรต่างๆนะครับ
1: ครับ
0: แต่นี้เราใช้หมอนเข้ามานะครับใช้หนีบดึงนะครับยืดเล็ดลงนะครับส่งยืด
1: ทำเหมือนลูกบอลได้ด้วย
0: ครับส่งยืดดึงหรือเราจะแค่งอไว้ธรรมดาก็ได้นะครับตัวหมอนดึงไว้ธรรมดานะครับยกสะโพกขึ้นนะครับดึงธรรมดาอ้าวลองนะครับลองดึงเข่าอย่างเดียวก่อนนะครับมือวางไว้ข้างสะโพก

0: หายใจออก
1: หายใจเข้า
0: ทำไมครับหายใจผิดอยู่หายใจออกขึ้นมาหายใจออกเข้าทีนี้ผมมีคำถามพี่ต้น
2: ครับ
0: ถ้าการที่เราเอาหมอนขึ้นมาหนีบอย่างเงี้ยกับไม่หนีบหมอนกล้ามเนื้อแตกต่างกันไหมคร
1: ับแตกต่างครับถ้าบวยเริ่มมีการหนีบหรืออะไรพวกนี้มันจะทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อของต้นขาด้านในส่วนของขาแล้วก็หน้าท้องช่วงล่างเนี้ยมันมีการทำงานที่มากขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันเหมือนอย่างปกติเวลาที่เราเล่นสปอร์ตก็เหมือนกันปกติเรามีความรู้สึกเอ้ยเราก็ออกแรงแค่เหยียดกับงอใช่ไหมแต่ถ้าโดยหลักเราให้นึกว่าเราบีบเข่าเข้ามาแต่เราไม่ได้บีบเข่านะเราบีบเข่าเข้ามาเหมือนเก่งเข้ามามันจะมีการใช้ส่วนของกล้ามเนื้อพวกนี้มากขึ้น
0: ลองดูเบาต่างกันไหมลองดู
1: ถ้าเราแน่นดึงขึ้นมาขึ้นมาธรรมดา
0: ต่างกันไหมครับ
3: ต่าง
0: อันไหนเบากว่าครับ
3: อันนี้เบากว่
0: า
3: ที่ไม่มีหมอนจะเบาก
0: ว่าหนัก
3: ส
0: ิครับ
1: เข้ามาท้องแล้วขอให้เป็นท้องอีกอันหนึ่งนะครับเราใช้ลักษณะของการจับบิดสลับใช่ไหม บิดสลับได้นะครับบิดสลับได้นะครับบิดสลับนะครับ
0: เหยียดยืด
1: นะครับมันก็จะเพิ่มในเรื่องของตัวน้ำหนักนะครับ
0: ถ้าเรามากับแฟนเราก็สามารถ
1: ส่งต่อได้เอาไปแรง
0: ๆ ส่งต่อได้นะเนี่ย
1: งอตัวเป็นตัว V นะครับ
0: ขึ้นมาย
1: กตัวข
0: ึ
1: ้นตัว V
0: ครับ V
3: พยายาม V สุดๆเลย
1: ครับมือตั้งแต่ลงไปเกือบถึงพื้นวิดไป
0: มือต้องเดินพื้นมือต้องเดินพื้น
1: มองตามหมอนที่ไปช้าๆช้าๆ
0: ช้า
1: ๆมันหมอนดีมองตามแตะหมอนแตะแล้วกลับมาม องแตะแล้วกลับมาก
0: ลับมาล้มตัวลงนอนเป็นไงครับกัน
3: โอ้อันนี้เกรงท้องยิ่งกว่าท่าที่แล้วอีกครับ
0: เพราะการที่เราบิดเนี่ยมันเท่าทำให้เราได้ด้านข้างด้วยต่อไปครับมีอีกหนึ่งชิ้นครับพี่ต้น
1: ครับ
0: หมอนข้าง
1: ฮะไว้ทำอะไร
0: ปกติแล้วใช้นอนกอด
1: ฮะแล้วตอนนี้เราจะไม่นอนกอดเราจะมาเล่นเรือพายกัน
0: โอ้
1: ใช่
0: ไหมอันนี้ได้ด้านข้างนะ
1: หลัง
0: ได้ไหล่นะ
1: ใช่
0: ได้หลังด้วยนะ
1: เราดึงเข้ามานะครับจับหมอนข้างนะครับดึงนะเคยพายเรือไหม
0: จินตนาการโอ้ลูกต้องชอบแน่เลยเก่งมากในการดี
1: เอ้าลองมาช้าๆนะครับขวาบนซ้ายล่าง
0: ถ้าพวกนี้นะครับที่เราออกกำลังกายบนเตียงเนี่ยเอามาจับไหมครับอันนี้คือจับแบบนี้คือรู้เลยว่าพายเรือแจ่วนะครับพายเรือแคนูมือเท่ากันครับคุณไม่ใช่ว่าบ้านอยู่ท่าน้ำวัดงัดอยู่ข้างเดียว
3: รู้เลยว่ามาจากที่ไหน
0: รู้เลยว่าบ้านอยู่ติดแม่น้ำใช่ไหมแต่แจ่วข้างเดียวบ้านเราคือจะอยู่ข้างเดียวไงแต่ฝรั่งก็จะมีสองข้าง
3: ครับ
0: งัดซ้ายงัดขวาได้ไง
3: นี่นะครับอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวขึ้นลงซ้ายดึงขวาให้ผ่านตัวไป
0: การออกกำลังกายนะครับหรือว่าการที่เราจะเปลี่ยนเตียงให้เป็นเครื่องออกกำลังกายเนี่ยเราจะไม่ทำแบบเราจะไม่ทำทุกอย่างเร็วนะ
1: ใช่
0: เราจะทำช้าๆค่อยๆเคลื่อนไปสมาธิลงไปอีกหมอนข้างสั้นยาวมีผลไหมครับ
1: มีผลครับลองให้การลองจับให้กว้างขึ้นลองจับให้กว้างมากขึ้นแล้วคราวนี้การลองทำ
0: อ๋อสั้นกับกว้างกับการจับแคบกับกว้างมีผลต่างกัน
1: ใช่ก็เหมือนกับตัวไอ้ตัว
0: มัน
1: ยาวยิ่งยาวมากปุ๊บมันยิ่งออกแรงมากขึ้นผ่านตัวดึงผ่านตัว
0: มันจะมีแกนลำตัวนะครับที่ได้
1: สลับ
0: หัวไหล่ใช่ไหมครับ
1: ดึงผ่าน
0: หน้าอกแล้วก็หลังใช่ไหมพี่ต้น
1: ใช่ครับ
0: โอเคพอ

0: าละครับน้องกันครับเรียบร้อยหมดแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับมานั่งคุยกันหน่อย
1: การออกกำลังกายบนเตียงครับมันเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วก็อยู่ใกล้ๆตัวเราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์แพงไม่ต้องเสียเวลาไปเดินทางไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสครับถ้าทุกคนยังไม่เคยออกกำลังกายและยังไม่มีเวลาแนะนำการออกกำลังกายบนเตียงครับ
2: อย่าพยายามไปจำกัดในเรื่องของเขาเรียกว่ามีข้อแม้หรือว่าข้อจำกัดในเรื่องการออกกำลังกายจริงๆแล้วทุกที่ทุกเวลานะครับบางครั้งถ้าเราแค่ใส่ใจนิดนึงให้แบ่งเวลาให้นิดนึงเราก็สามารถออกกำลังกายได้นะคร
0: ับ ต่อไปนี้จะเป็นยังไงครับน้องกัน
1: ก็จะใช้เวลาในการออกกำลังกายนะครับโดยใช้อุปกรณ์ที่อยู่บนเตียงนี่แหละนะครับวันนี้มีจุดเริ่มต้นก็ต้อง

0: มีการดำเนินต่อครับ
1: ให้กำลังใจนะครับน้องกันทำได้อยู่แล้ววันนี้ขอบคุณน้องกันมากนะครับขอบคุณผู้ชมนะครับสำหรับการติดตามนะครับเราก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับที่เอื้อเฟื้อให้เราถ่ายทำรายการนะครับนั่นก็คือโรงแรมสารยาพาวิเลียนตั้งอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาครับติดตาม Healthy Friday เราจะมาหาคุณที่บ้านแบบนี้ส่งการออกกำลังกายที่ดีๆที่เหมาะกับคุณสุขภาพไม่ต้องไปเริ่มที่ฟิตเนสครับเริ่มต้นจากตัวเราเองที่ไหนก็ได้นั่นคือคอนเซ็ปต์ของเรา Healthy Friday วันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ครับ
1: อ้าวหมดแล้วนี่ทำงานเรียบร้อยใช่ไหมเอานอนดิเรียบร้อยแล้วผู้ชาย3คนนอนเลย

านมาแล้วจ้าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยขนมหวานเจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นย่าหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
2: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะเสพนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะเสพมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่1คือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่2คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: ม
0: ีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นๆในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

ดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
2: สวัสดีครับพบกับหมออีกแล้วนะครับในรายการกินกับหมอวัตถุดิบวันนี้เนี่ยเหมาะกับคำว่ากิน1ได้ถึง2เพราะว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้คือปลาทูไม่ตลกกับผมใช่ไหมครับเพราะผมเป็นหมอนะครับวันนี้เราไปดูวิธีทำข้าวผัดปลาทูกันเลยดีกว่าครับ

ที่แนะนำเมนูปลาทูในวันนี้นะครับเพราะปลาทูเนี่ยเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายเพราะว่าในช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือนเนี่ยคุณแม่จะมีมดลูกที่ขยายใหญ่แล้วก็จะเกิดอาการท้องผูกได้ง่ายสำหรับอาหารที่แนะนำในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่ช่วยลดอาการท้องผูกย่อยง่ายอย่างเช่นการทานข้าวกล้องแล้วก็ผักแหนมต่างๆพวกสมุนไพรที่มีกากใยสูงโดยรวมๆแล้วเมนูนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้สำหรับวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาท้องผูกนะครับง่ายๆเลยคือดื่มน้ำเยอะๆนะครับทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆไม่แนะนำให้ซื้อยาระบายมารับประทานเองแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอที่ฝากครรภ์ถ้าท้องผูกเรื้อรังเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การเป็นลิซิดวงทวารหนักได้ครับสุดท้ายนี้นะครับหมอก็หวังว่าความรู้และเมนูในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่มือใหม่ทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับเพียงท่านกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอแล้วก็แฮชแท็กกินบำรุงครรภ์ท่านก็มีโอกาสได้ปลาทูตัวนี้ซึ่งอุดมไปด้วย DHA อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับ

0: เมื่อพูดถึงสุนัขแมวสายพันธุ์ต่างๆเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าความน่ารักน่าชังของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ช่วยให้หลายๆคนผ่อนคลายจากความเครียดความวิตกกังวลต่างๆเป็นเพื่อนพูดคุยแบบไม่ขัดคอกันแล้วเรื่องราวของเราในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับสัปดาห์นี้บอกเลยว่าใครที่มีน้องหมาน้องแมวหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักขี้อ้อนห้ามพลาดเด็ดขาดครับพูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับในยุคนี้เนี่ยเราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแล้วก็สัตว์ต่างๆเอาไว้เป็นเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวครับเมื่อใดก็ตามที่พวกเขารู้สึกว่าไม่สบายรู้สึกหงอยหงอยหดหูหรือว่าซึมไม่กินข้าวเจ้าของอย่างเราเนี่ยโอ้โหบางคนกินข้าวไม่ลงเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เลยต้องพามาหาอาชีพนี้ครับนั่นก็คือสัตวแพทย์นั่นเองแหละครับวันนี้มาดูกันครับว่าสัตวแพทย์นั้นเขาทำหน้าที่อย่างไรกันบ้างรวมถึงครับเขาวิธีในการป้องกันดูแลตัวเองอย่างไรกับ Work with a Healthy Life นัดหมอชัยยศไว้ครับ
0: สัตวแพทย์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำหน้าที่ในการดูแลบำบัดรักษาการเจ็บป่วยของสัตว์ในด้านสาธารณสุขต้องดูแลควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงที่จะแพร่มาสู่คนซึ่งสัตวแพทย์ในปัจจุบันมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวนสัตว์เลี้ยงในบ้านเราที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
2: สวัสดีครับ
3: กำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: กำลังตรวจดูเซลล์ของที่เก็บได้จากผิวหนังสัตว์เลี้ยงมาครับดูว่ามันมีเชื้ออะไรมีปัญหาอะไรบ้างที่ผิวหนังครับ
3: เพราะคุณหมอนี่เชี่ยวชาญในเรื่องของผิวหนัง
2: ครับเป็นหมอผิวหนังครับ
3: เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
2: ใช่
3: เอานี่คุยกันนะครับกับนายสัตวแพทย์ชัยยศนั่นเองคุณหมอสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: คุณหมอยศ
2: ได้ครับเรียกสั้นๆก็ได้ครับ
3: เมื่อกี้แอบทักทายไว้ก่อนแล้วฮะเป็นอาจารย์ของเพื่อนผมด้วยนะคุณหมอครับ
2: ครับผม
3: เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอาชีพของคุณหมอเป็นอาชีพในฝันเลยเพราะว่าหลายๆคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวต
2: ั
3: ้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาจะบอกว่าโตขึ้นฉันอยากเป็นหนูอยากเป็นสัตวแพทย
2: ์ครับ
3: โอ้โหแล้วคุณหมอล่ะครับ
2: ผมเหรอครับผมอยากเป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่ตอนที่ผมสมัยก่อนเราจะเรียกว่า entrance คือสอบเข้ามหาวิทยาลัย
3: ม.6
2: ครับนานแล้วน่ายังทันอยู่ของผมเรื่องสัตวแพทย์ทุกอันดับเลยครับ
3: หมายถึงว่าอันดับ1 2 3 4รุ่นคุณหมอ6
2: สมัยผมจะมีสัตวแพทย์ที่จุฬา
3: เกษตร
2: และก็ชิดขอนแก่นสมัยนั้นยังไม่มีที่เชียงใหม่ผมเลือก3อันดับแรกเป็นสัตวแพทย์หมดเลย
3: ชอบเหรอครับคุณหมอมันเกิดอะไรมันความรู้สึกอ่ะมันไปรักสัตว์ได้ยังไง
2: คงเพราะว่าผูกพันมั้งครับเด็กๆตั้งแต่เด็กผมก็ชอบเลี้ยงสัตว์ที่บ้านเลี้ยงสุนัขเลี้ยงปลาเลี้ยงแมวเลี้ยงทุกอย่างแล้วมันก็เหมือนกับชอบสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
3: แปลว่าคุณหมอมองว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงเป็นหนึ่งในชีวิตที่มีคุณค่า
2: ครับ
3: เป็นเพื่อนเรา
2: ผูกพันมาตั้งแต่เด็ก
3: จริงเหรอ
2: ใช่มีสุนัขในบ้านแล้วก็มานอนด้วยอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้ว
3: โอ้โห
2: ก็เลยผูกพันมาแล้วก็เลือกเรียนสัตวแพทย์เลยครับ
3: ซึ่งแน่นอนพอมาเรียนปั๊บก็ต้องถามก่อนการเรียนเป็นคุณหมอน้องหมาน้องแมวสัตวแพทย์เนี่ยมันยากไหมคุณหมอ
2: ยาก
3: มันก็เรียนเหมือนหมอทั่วไปเลยใช่ไหม
2: แต่มันมีความต่างครับเพราะสมมติว่าเราเป็นแพทย์นะครับเรียนหมอทั่วไปเนี่ยก็จะเรียนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสรีระวิทยา
3: ร่างกายคน
2: ร่างกายโครงสร้างของคนอย่างเดียว
3: อวัยวะต่างๆ
2: ทีนี้ในของ

0: ัตวแพทย์นะครับต้องเรียนของสัตว์แต่ละชนิดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดมีสรีรวิทยาที่ต่างกันโครงสร้างที่ต่างกันสัตว์บางชนิดมีกระดูกส่วนนี้เรียกว่าอย่างนี้สัตว์บางชนิดกระดูกส่วนนี้ไม่มีตับเป็นแบบนี้การทำงานของตับแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเงี้ย
1: เอาง่ายๆหมาแมว
0: ต่าง
1: ต่าง
0: ต่าง
1: ไม่ใช่แค่นั้นเห็นบอกว่ามีการแบ่งเป็นสัตวแพทย์แบบสัตว์เล็ก
0: สัตว์เล็ก
1: สัตว์ใหญ
0: ่ครับ
1: เอาแค่สัตว์เล็กก่อนมีอะไรบ้างคุณหมอครับผมเตรียม10นิ้วแล้ว
0: ส่วนใหญ่สัตว์เล็กของเราก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเราจะแบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่า
1: สัตว์เลี้ยงก่อน
0: สัตว์เลี้ยงก็จะเป็นพวกของสุนัข
1: สุนัข
0: แมวนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีเอ็กโซติกเพ็ทหรือสัตว์เลี้ยงพิเศษเช่นพวกของกระต่ายหนูแฮมสเตอร์ซาลามันเดอร
1: ์อีกัวน่า
0: อีกัวน่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: งู
0: ด้วย
1: เดี๋ยว
0: ใช่ก็ค่อนข้างหลากหลายครับ
1: ซึ่งงูก็หายใจอีกทางนึงใช่มั้ยฮะอีกัวน่าก็แบบนึง
0: ทุกอย่างแตกต่างกันหมดดังนั้นเราจะต้องไปเรียนรู้ในแต่ละชนิดสัตว์ที่แตกต่างกันทั้งหมดเราต้องรู้หมด
1: เดี๋ยวอากงอาการสัตว์แต่ละอย่างก็ต้องรู้หมด
0: รู้หมด
1: เช่นสมมติน้องหมาน้องแมวมันหงอยเรารู้
0: ครับ
1: แต่ซาลาแมนเดอร์หงอยต้องพามาหาหมอเมื่อไหร่ไม่รู้
0: ใช่
1: งูดูถ้างูจะเป็นไข้ดูยังไงคุณหมอ
0: มันก็จะต่างกันออกไปคือแต่ละชนิดเนี่ยมันอาการที่บ่งบอกถึงความผิดปกติมันไม่เหมือนกันสมมติว่างูเนี่ยนะปกติมันชอบอยู่เฉยๆอยู่แล้วเราจะไปดูว่ามันซึมกว่าเดิมคงจะยากแล้วก็อาจจะไปดูในแง่ของการลอกคราบของมันที่ผิดปกติมีการลอกคราบที่มากกว่าเดิม
1: ถี่กว่าเดิมลักษณะของคราบที่ลอกออกมา
0: ทานอาหารที่น้อยกว่าเดิมว่าผ่านมานานแล้วยังไม่ออกมาทานอาหารเก็บตัวผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณหมอที่จะคอยตรวจแต่เจ้าของทุกคนที่แน่นอนว่าเลี้ยงสัตว
0: ์
1: ก็ต้องใส่ใจกับเขาด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะถ้าคุณไม่ใส่ใจคุณก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสัตว์เลี้ยงคุณกำลังป่วยหรือเปล่า
0: เบื้องต้นต้องเป็นเจ้าของที่เห็นอาการและสังเกตความผิดปกติได้ดังนั้นเจ้าของเนี่ยผมมักจะพูดเสมอว่าเจ้าของต้องมีความรู้เบื้องต้นก่อนว่าสัตว์แต่ละตัวสัตว์แต่ละชนิดที่เราเลี้ยงเขามีธรรมชาติเป็นอย่างไ
1: ร
0: แล้วเขาจะได้สามารถสังเกตความผิดปกติได้แล้วจึงจะพามาหาสัตวแพทย์ครับ
1: และที่โรงพยาบาลสัตว์ที่จุฬาเองนี่ก็เหมือนโรงพยาบาลคนทั่วไปนะฮะมีเปิดฉุกเฉินในวันคืนด้วย
0: มีฉุกเฉิน24ชั่วโมง
1: ทั้งวันเลย
0: ทั้งวันเลยครับ
1: งานหนักไม่ใช่เล่นเลย
0: ใช่ใช่
1: เดี๋ยวต้องคุยกันต่อแล้วล่ะครับแต่ขณะเดียวกันก็อยากรู้เหมือนกันว่าบริเวณนี้เนี่ยคุณหมอต้องดูแลอะไรกันบ้างที่ได้ยินเสียงกระต่าย
0: ตรงนู้นมีไก่ครับมีไก่กับกระต่ายอยู่เพราะว่าข้างๆเราเป็นคลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษหรือ exotic pet
1: ไก่ป่วยก็พามาหาหมอแล้วครับ
0: ได้ครับไก่มาเป็ดมีเต่ามีบางทีจิ้งโจกโดนประตูหนีบก็พามาอย่างนี้แต่เราเยอะ
1: งั้นเดี๋ยวไปตะเวนดูกัน
0: ได้ครับ
1: แล้วได้คุยคุณหมอกันต่อครับ
2: ค่ะโรคในระบบสืบพันธุ์นะคะโดยปกติเนี่ยก็จะมีบางโรคที่สามารถคอนแทคจากสัตว์สู่คนได้ในกรณีที่เป็นหมอในแผนกของสูติกรรมเนี่ยก็จะรักษาในเรื่องความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์นะคะหมันทั่วไปการผ่าคลอดผสมเทียม เบื้องต้นเนี่ยเราก็จะต้องป้องกันตัวเองในการที่คอนแทคสัตว์โดยตรงเนี่ยต้องใส่ถุงมือนะคะหรือว่าในกรณีที่ต้องมีการตรวจรักษาสุนัขที่ดุร้ายเนี่ยก็ต้องหนึ่งคือให้ทางเจ้าของเนี่ยช่วยกันป้องกันอาจจะใส่มัดปากใส่มูเซลนะคะเพื่อที่จะป้องกันการโดนทำร้ายเพราะบางทีเนี่ยโรคที่สัตว์เป็นเนี่ยก็อาจจะติดต่อกับเราได้โดยผ่านทางน้ำลายเช่นโรคพิษสุนัขบ้านะคะหรือแผลตรงเนี้ยก็จะทำให้เราได้รับเชื้อโรคได้เหมือนกันค่ะ
1: คุณหมอยศคร ับ
0: ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นกระต่ายซึ่งตัวนี้เราเชื่อว่าเราเรียกภาวะว่าโบสหรือ GI stasis คือตัวนี้เชื่อว่าเจ้าของให้ทานอาหารซึ่งเป็นข้าวโพดมากเกินไปข้าวโพดเนี่ยมันเป็นอาหารกลุ่มแป้งแล้วพอกินไปนานๆมันก็จะเหมือนเราท้องอืดเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยในกระต่ายจะมีปัญหาตรงนี้ได้เยอะเพราะเขาเป็นสัตว์ที่มีกับทางเดินซึ่งมันจะหมักอาหารอยู่ได้ค่อนข้างเยอะพอนานๆมันก็จะเกิดการเหมือนกับลำไส้เราขยายมีลมมีแก๊ส
1: แล้วก็มีแป้งอัดอยู
0: ่ใช่ก็จะป่วยซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็ต่างกันครับอย่างคนเรากินทั้งพืชทั้งสัตว์เนื้อสัตว์เป็นอาหารเราทาน2อย่างสัตว์บางชนิดเช่นสมมุติว่าในกลุ่มสัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะเช่นวัวแพะแกะพวกนี้เขาจะไปทานอาหารพวกแป้งพวกผักอย่างนี้เป็นหลักแล้วเขาก็จะไปมีผ่านกระบวนการซึ่งหมักอยู่ภายในทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นชนิดอาหารมันต่างกันดังนั้นถ้าไปให้พวกแป้งมากเกินไปทางเดินอาหารเขาจะไม่สามารถทํางานได้เป็นปกติก็จะเป็นปัญหา
1: ก็เหมือนคนเลยก็คือต้องกินอะไรหลากหลาย
0: ใช
1: ่ก็ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็ให้กินอย่างเดียวย้ำๆๆๆไม่ได้เลย
0: ต้องรู้ก่อนว่าธรรมชาติของสัตว์

0: แต่ละชนิดเขาต้องการสารอาหารประเภทไหนแบบไหนอย่างเช่นแมวแมวจะต้องการเนื้อสัตว์เป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนประกอบในอาหารควรจะเป็นพวกของโปรตีนเป็นหลักเยอะหน่อยนะครับสัดส่วนอย่างอื่นก็น้อยลงไปแต่เป็นพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องหรือสัตว์ที่ทางกระเพาะหมักทางเดินอาหารสำหรับพวกหมักเนี่ยก็จะอาจจะเป็นพวกของผักหญ้าอะไรเป็นหลักพวกของโปรตีนก็อาจจะไม่ต้องเยอะมาก
1: ส่วนใหญ่ที่พามาหาก็ต้องเจ็บป่วย
0: ครับ
1: และมันต้องมีโรคบางโรคครับคุณหมอครับที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นกันบ่อยๆ โรคฮิตเลยอ่ะคุณหมอ
0: ครับ
1: ส่วนมากคือโรคอะไร
0: สำหรับที่พามาที่นี่เยอะๆนะครับหลักๆคือของเราด้วยความที่เรามีคลินิกพิเศษเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคซึ่งส่วนใหญ่คลินิกข้างนอกไม่สามารถวินิจฉัยได้หรือไม่สามารถรักษาได้จนถึงที่สุดก็จะ
1: ร
0: ีเฟอร์หรือส่งต่อมาหาเรา
1: ที่โรงพยาบาล
0: ครับก็จะเป็นโรคที่วินิจฉัยยากๆหน่อยหรือต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจซึ่งเราก็จะมีลักษณะของเขาเรียกว่าเครื่องอัลตราซาวด์ดูหัวใจก็จะรักษาเห็นโครงสร้างของลิ้นหัวใจที่รั่วเป็นอย่างไร
1: ตีบไหมรั่วไหม
0: ใช่
1: มีพยาธิ
0: ดูได้นะครับก็โรคไตก็จะมีส่งมาบ่อยโรคผิวหนังโรคฮอร์โมนนะครับนี่จะพบได้บ่อยแต่ถ้าเป็นที่คลินิกฉุกเฉินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่งมาในกรณีของพวกที่เป็นเคสอุบัติเหตุนะครับดังนั้นหลักๆแล้วสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาหนักๆแล้วมาหาเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของโรคอุบัติเหต
1: ุ
0: เยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มของโรคมะเร็งที่เป็นได้เหมือนในคนแล้วก็รุนแรงมากก็จำเป็นจะต้องได้รับเคมีบำบัดในการรักษาครับ
2: ก็มีเป็นประจำเรื่อยๆครับเพราะว่าบางทีทำพวกนี้บางทีเวลาเขาเจ็บเขาก็จะหันมากัดเราได้นะครับคอยสังเกตพฤติกรรมเขาด้วยหรือว่าสังเกตอาการเจ็บเขาเนี่ยครับคือถ้าอันไหนที่น่าจะทำว่าเขาจะเจ็บก็อาจมีการป้องกันไว้ก่อนหรือบางครั้งอาจจะใส่พวกเป็นลำโพงป้องกันกัดหรือว่าบางตัวจะต้องใช้ผูกปากอะไรเงี้ยครับ
1: อย่างนึงครับคุณหมอมานานแล้ว
0: ครับ
1: เวลาคุณหมอตรวจน้องหมาน้องแมวน้องกระต่ายน้องไก่อีกวัวหน้าซาลาแมนเดอร
0: ์ครับ
1: คุยกับมันยังไงอ่ะคุณหมอ
0: คุยไม่ได้ฮะแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันจะต้องมีการสื่อสารนะครับเราก็จะต้องรู้ว่าธรรมชาติของเขาเป็นยังไงเราจะต้องเรียนเรื่องของพฤติกรรมสัตว
1: ์
0: แต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันออกไปเราจะรู้ว่าสุนัขมาแบบนี้ท่าทางแบบนี้คือเฟรนลี่เป็นมิตรเล่นได้ถ้าท่าทางแบบนี้กลัวดื่นโรงพยาบาล
1: ถ้ามีเสียง
0: อะไรอย่างนี้อ
1: ย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข
0: ้
1: า
0: ใช่หรือบางทีเขาจะรู้สึกไม่ได้กลัวไม่ได้ดุแต่ว่าเขารู้สึกกลัวอะไรเงี้ยครับเราก็จะสามารถอ่านท่าทางได้แล้วอย่าเพิ่งเข้าไปในตอนที่เขากลัวให้เขามีการปรับตัวชินก่อนสักพักนึงให้เจ้าของอยู่ใกล้ชิดก่อนอะไรเงี้ยครับต้องรู้จังหวะสิ่งที่สำคัญคือถ้าบางคนเผอิญว่าเลี้ยงไปแล้วรักแล้วนั่นคือดีไป
1: มันเปลี่ยนไม่ได
0: ้แต่ทีนี้ถ้าสมมติเลี้ยงไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นด้วยความที่ไม่เหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจทางด้านอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราไม่พร้อมสำหรับการเลี้ยงเขาผมอยากจะแนะนำว่าพยายามหาคนซึ่งเขาพร้อมกว่าแล้วอยากจะเลี้ยงได้ไม่อยากจะให้เอาไปปล่อยที่วัดไปปล่อยในเป็นสุนัขจรจัดข้างนอกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหานั้นก็จะเป็นปัญหาของสังคมแล้วก็แก้ไขกันได้ไม่จบไม่สิ้นนะครับ
1: ที่สำคัญก็คือว่าบางทีอาจจะไม่ต้องเริ่มด้วยการไปซื้อไปหามาเลี้ยงบางทีคุณลองหาดูก่อนครับอาจจะมีมูลนิธิต่างๆหรือรวมไปถึงที่โรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้ด้วยมีหลายๆสิ่งหลายๆชีวิตที่จริงๆแล้วรอให้มีใครมารับไปเลี้ยงอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: จริง
0: ๆการที่เราจะเลี้ยงสัตว์พวกนี้เนี่ยบางทีโดนทิ้งมาไม่ใช่เพราะเขาขี้เหร่หรือป่วยหรืออะไรนะครับเป็นอาจจะเป็นเพราะความไม่พร้อมของเจ้าของอะไรก็แล้วแต่หรือหลุดออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีความน่ารักในแบบของเขาซึ่งผมเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงมันจะมีความน่ารักไม่จำเป็นจะต้องเป็นพันราคาแพงที่มาจากเมืองนอกทุกตัวจะมีความน่ารักในแบบของมันผมอยากให้เรามองความน่ารักในแบบของเขาเองแล้วก็รักเขาในแบบที่เขาเป็น
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอจริงๆฮะขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
3: การได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ที่ต้องตรวจวินิจฉัยโรคจากสัตว์ให้การรักษารวมไปถึงการกำจัดโรคโดยการใช้ยาการผ่าตัดการฝังเข็มหรือใช้รังสีในการรักษาการผ่าซากสัตว์เพื่อการชันสูตรโรคค้นหาข้อมูลของโรคระบาดโรคติดต่อพร้อมกับหาทางป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาดสู่คนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ถึงแม้ว่าจะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม
4: ในส่วนของโรคผิวหนังที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยส่วนใหญ่ที่จะเจอได้มากส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อรานะคะแต่ถามว่าโรคอื่นๆมีความเสี่ยงอะไรไหมในส่วนของการติดเชื้อแบคทีเรียก็เป็นไปได้เหมือนกัน

0: เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาของเชื้อดื้อยาอย่างแพร่หลายนะคะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีทำให้พัฒนาเกิดไปสู่การติดเชื้อดื้อยาในอนาคตซึ่งการป้องกันในสำหรับเซฟตัวเองก็อาจจะเป็นในส่วนของการใส่ถุงมือนะคะหรือว่าการจับบังคับให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อที่ป้องกันไม่ให้การโดนกัดนะคะก็จะเป็นการป้องกันโรคไม่ให้เกิดกับตัวเราได้ค่อนข้างมากนะคะ
1: การทำงานของสัตวแพทย์ที่ต้องสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่มีอาการป่วยการถูกกัดถูกข่วนในขณะที่ทำการรักษาจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้รวมถึงสัตวแพทย์ยังเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่เกิดจากเครื่องมือทางการแพทย์ต้องสัมผัสสารเคมีเช่นน้ำยาฆ่าเชื้อแก๊สนำสลบยาสลบแบบฉีดยาฆ่าแมลงยาแก้ปวดฮอร์โมนสารทำละลายเรามีคำแนะนำดีๆถึงวิธีการป้องกันและดูแลตนเองจากคุณหมอมาฝากครับ
2: เชื่อว่าหลายคนทราบกันแล้วนะครับว่าสัตวแพทย์หรือว่าคุณหมอที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงของพวกเราเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายหนักมากๆเช่นกันครับแต่ว่าเหนือกว่านั้นแล้วครับวิธีในการดูแลป้องกันตัวเองอย่างไรจะได้ปลอดภัยและทำงานอย่างมีความสุขกันด้วยวันนี้มาคุยกับคุณหมอเฟิร์สกันนะครับกับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณอาม
2: คุณหมอคร
3: ับ
2: แหมไปเจาะลึกชีวิตของสัตวแพทย
3: ์ครับ
2: บางคนก็ไปเรียกว่าคุณหมอหมาคุณหมอแมวเราเรียกว่าสัตวแพทย์แล้วกัน
3: ครับ
2: นะครับมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันเนาะ
3: เยอะครับครับที่แน่ๆเลยอันดับแรกเขาจะต้องทำงานกับน้องหมาน้องแมวนะครับดังนั้นเรื่องของการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน
2: ครับ
3: ก็จะเป็นผลโดยตรงนะครับรวมถึงในเรื่องของการบาดเจ็บจากรอยขีดข่วนหรือรอยกัดนะครับบางทีเราก็บังคับเขาไม่ได้เนาะเอ้ยอย่ากัด
2: คุยไม่รู้เรื่อง
3: ครับ
2: นั่ง
3: ไม่ได
2: ้ยืนยืนนั่ง
3: ครับก็จะถูกขีดข่วนถูกกัดได้ตลอดเวลา
2: คร
3: ับแล้วก็รวมถึงเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาจากสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อไวรัสอย่างเช่นถ้าเป็นคุณหมอน้องหมาของน้องแมวใช่ไหม
2: ครับ
3: เขาก็จะมีโอกาสติดเชื้อพิษสุนัขบ้าถ้าเกิดถูกข่วนหรือขีดซึ่งตัวนั้นเป็นเชื้อไวรัสแล้วก็แพร่อยู่ในน้ำลายของน้องหมาน้องแมวนะครับแล้วก็เมื่อถูกกัดเมื่อไหร่ก็จะเข้าสู่กระแสเลือดของพวกเราแล้วก็เข้าไปสะสมอยู่ในสมองแล้วทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับนอกจากนั้นก็รวมถึงเรื่องของพยาธินะครับไม่ว่าจะเป็นพยาธิตัวกลมหรือพยาธิปากคอนะครับซึ่งก็ทำให้ตัวของคุณหมอเองก็ได้รับเชื้อพยาธิจากตัวน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ใหญ
2: ่
3: ๆนะครับก็เป็นสัตวแพทย์ที่ดูแลสัตว์ใหญ่ๆนะครับก็สามารถที่จะรับตรงนั้นได้เช่นกัน
2: สัตว์เลี้ยงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขามีขนาดที่มันใหญ
3: ่ครับ
2: ในการดูแลเนี่ยคุณหมอคือ
3: ครับก็คือเวลาตัวใหญ่ๆปุ๊บเนี่ยเราทำให้เขาสลบ
2: เ
3: วลายกเขาเนี่ยถ้าเกิดเรายกเป็นเจ้าของน้องหมายกตัวเดียวนานๆยกทีก็ไม่ได้อันตรายอะไรใช่ไหมครับแต่คุณหมอสัตวแพทย์เองเนี่ยจะต้องทำงานตรงนี้ไปตลอดชีวิตเขาก็จะต้องยกทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ซึ่งในวันๆนึงก็คงยกอยู่หลายตัวหลายกิโลดังนั้นโอกาสบาดเจ็บกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกสันหลังก็จะมีโอกาสได้ตลอดเวลา
2: ครับ
3: ครับนอกจากนั้น เรื่องของการที่เขาใช้แก๊สลมทำให้สัตว์สลบนะครับก็เป็นภาวะอันนึงที่เขาจะต้องเสี่ยงนะครับการสูดดมในเรื่องของแก๊สสลบเป็นระยะเวลานานๆก็จะส่งผลต่อเรื่องของของตัวตับเขาเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะครับของคุณหมอนะครับ
2: ด้วยเหรอครับ
3: ด้วยครับเรื่องของคุณหมอเองที่ถ้าคุณหมอท่านไหนมีการตั้งครรภ์นะครับสารแก๊สที่ทำให้สลบหลายๆตัวอย่างเช่นไอโซฟูเรนนะครับก็จะส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ได
2: ้
1: ความสิ่งอื่นๆที่คุณหมอสัตวแพทย์สามารถป้องกันได้คือการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกอันเนื่องมาจากการก้มๆเงยๆผิดท่าทางหรือการยกสัตว์ที่มีน้ำหนักมากเกินไปการสูดดมก๊าซยาสลบและการสัมผัสรังสีที่อาจส่งผลต่ออวัยวะภายในระบบสืบพันธุ์รวมถึงทารกในครรภ์ของสัตวแพทย์หญิงที่มีการตั้งครรภ์อย่างไรก็ตามความเสี่ยงเหล่านี้สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ถ้ารู้เท่าทันและป้องกันอย่างถูกวิธี
3: อ เวลาสัตว์ป่วยครั้งนึงเนี่ยก็ไม่ได้ตัวน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์นั้นๆป่วยคนที่เป็นเจ้าของเองเนี่ยก็จะป่วยไปด้วย
2: มีโอกาสด้วยที่จะป่วยด้วย
3: ความป่วยเนี่ยไม่หมายถึงป่วยร่างกายอย่างเดียวแต่หมายถึงป่วยทางใจนะครับ เขาก
2: ็
3: เป็นห่วงว่าเอ๊สัตว์ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเพื่อนเราอยู่กับเรามาตั้งนานนะครับจะปล่อยให้สัตว์ตรงนั้นไปจากเราไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่าย
2: ๆ
3: มันเป็นความผูกพันที่มาตั้งเป็นปีๆดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าคุณหมอยังไงก็ไม่สามารถเป็นเรื่องของการรักษาได้แน่นอน
2: ครับผม
3: ครับ
2: แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรที่จะมีวิธีในการดูแลเขาให้ถูกต้อง
3: ถูกต้องครับ
2: เพราะบางทีเราไปนําเขามาจากที่ที่นึงมาเลี้ยงในบ้านอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมกับเขาก็ได้
3: ถูกต้องครับ
2: นั่นอาจจะกลายเป็นว่าเราทําร้ายเขาก็ได้
3: ใช่ครับ
2: โอ้โห
3: คร
2: ับ
3: ดังนั้นก็ต้องเรียนรู้เขาแล้วก็รู้จักเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับ
2: สุดท้ายนี้ครับคุณหมอครับฝากถึงคุณหมอด้วยกันแต่เป็นคุณหมอในของสัตวแพทย์กัน
3: ครับ
2: วิธีในการป้องกันดูแลตัวเองเพื่อทํางานมีความสุขครับ
3: ครับผมตัวของคุณหมอสัตวแพทย์เองก็มีความเสี่ยงไม่แพ้กับอาชีพอื่นๆนะครับ
2: ผม
3: ดังนั้นเชื่อมั่นว่ายังไงคุณหมอหลายๆท่านก็เป็นห่วงเรื่องตรงนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องสำรวจตัวเองครับว่าตัวเองพร้อมในเรื่องของการปฏิบัติงานในแต่ละวันไหมนะครับทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจนะครับในเรื่องของการฝึกฝนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกในเรื่องของการป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกบาดแผลจากน้องหมาตัวเองมีความคล่องในเรื่องของการปฏิบัติงานจริงๆหรือเปล่านะครับป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของถูกของทิ่มตำนะครับหรือผ่าแผลฉีกขาดได้ดีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีความรู้แล้วก็ไม่อยากให้พึ่งโชคชะตาอย่างเดียวครับ อยากให้ทบทวนตัวเองด้วยว่าตัวเองยังรับรู้เรียนรู้หรือมีสิ่งใหม่ๆที่สามารถป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากอันตรายนั้นๆได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวัคซีนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับการป้องกันอันตรายที่เกิดจากสัตว์โรคจากสัตว์ที่นำมาสู่คนก็สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับดังนั้นก็ไม่อยากให้ละเลยไปนะครับรวมถึงในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับก็อยากให้เรียนรู้แล้วก็รู้เท่าทันว่าอุปกรณ์ไหนที่สามารถป้องกันได้นะครับรวมถึงการเช็คร่างกายประจำปีตามความเสี่ยงก็อยากให้มาเช็คเป็นระยะว่าตนเองเสี่ยงในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊สรังสีเรายังแข็งแรงและพร้อมกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันหรือเปล่านะครับดังนั้นถ้าเราพร้อมตรงนี้ทุกๆวันเราก็จะมีความสุขกับน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ใหญ่ๆได้ตลอดเวลานะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ
2: ครับผมและสุดท้ายนะครับอย่าลืมด้วยครับเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งหลายครับใส่ใจดูแลเขาทุกวันให้เห็นความเปลี่ยนแปลงครับหากมีอะไรเกิดขึ้นแม้จะเล็กน้อยก็อย่าลืมพาพวกเขามาหาคุณหมอสัตวแพทย
3: ์
2: เพื่อการดูแลเบื้องต้นรวมไปถึงจะได้รักษาอย่างทันท่วงที
3: ถูกต้องครับ
2: เจ้าสัตว์ที่เรารักได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: การดูแลตนเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากนะครับคุณผู้ชมเมื่อต้องทำการรักษาสัตว์ควรระมัดระวังเมื่อโดนกัดหรือข่วนรีบล้างทำความสะอาดแผลทันทีสวมใส่ถุงมือล้างทำความสะอาดมือทันทีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเมื่อสัมผัสกับน้ำลายหรือว่ามูลสัตว์ที่สำคัญต้องรู้จักสังเกตอาการเบื้องต้นของสัตว์และตนเองเมื่อตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงการติดเชื้อต่างๆด้วยครับ
2: และอย่างที่เคยบอกเอาไว้นะครับว่าทุกอาชีพนั้นมีความสำคัญจริงๆนะครับซึ่งแต่ละอาชีพก็มีความแตกต่างกันออกไปครับสัตวแพทย์เป็นอาชีพที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงให้กับพวกเราครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็ฝากบอกมาด้วยเหมือนกันนะครับว่าเราเองก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยครับไม่ใช่ว่าสัตว์เลี้ยงป่วยเจ้าของก็ป่วยโอ้ยแบบนี้ไม่ได้นะครับให้เขาแข็งแรงและพวกเราแข็งแรงด้วยจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนั่นเองแหละครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วล่ะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อครับว่าเราจะนำเสนออาชีพใดซึ่งไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพที่คุณทำอยู่ก็ได้จะได้ทำงานมีสุขภาพดีกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนในรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับหัวใจของคุณแข็งแรงดีหรือเปล่าครับแต่ถ้ามีโรคเหล่านี้คุณต้องระวังหัวใจของคุณไว้ให้ดีนะครับ
2: โรคที่ว่าก็คือความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานโรคอ้วนหรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสูบบุหรี่จัดเพราะทั้งหมดนี้คือปัจจัยเสี่ยงของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันหรือหัวใจวายครับหัวใจวายหรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเกิดจากมีการอุดตันที่หลอดเลือดหัวใจอย่างเฉียบพลันและขัดขวางการไหลของเลือดจนทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้เมื่อหัวใจขาดเลือดผลที่ตามมาก็คือกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายครับโรคนี้มักเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันบางรายอาจมีสุขภาพปกติแข็งแรงแต่อยู่ๆก็มีอาการผิดปกติที่สามารถสังเกตได้เช่นเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมากดทับอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตรงกลางอกและเป็นนานเกินกว่า1นาทีขึ้นไปเจ็บแน่นหน้าอกร้าวไปยังบริเวณคอกรามไหล่และแขนทั้งสองข้างมีเหงื่อออกตามร่างกายเหนื่อยง่ายหายใจถี่กระชั้นวิงเวียนหน้ามืดชีพจรเต้นเร็วหากพบอาการผิดปกติเหล่านี้ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีนะครับแต่ทางที่ดีเราควรป้องกันให้เกิดโรคหัวใจโดยไม่รับประทานอาหารที่มีไขมันและแคลอรี่สูงไม่รับประทานอาหารเข้มจัดอาหารจานด่วนหรืออาหารสำเร็จรูปไม่ดื่มเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลไม่สูบบุหรี่และต้องไม่เครียดนะครับและสิ่งที่ควรทำเป็นประจำคือการดูแลสุขภาพด้วยอาหารครบ5หมู่เน้นผักและผลไม้ให้มากขึ้นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำจิตใจให้สงบผ่อนคลายและตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อไม่ให้เป็นโรคหลอดเลือดครับ
3: โรคหัวใจวายหรือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนะครับเป็นโรคที่น่ากลัวมากเพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยเนี่ยโดยเฉพาะผู้ใหญ่เสียชีวิตเป็นอันดับ1ใน3ทีเดียวนะครับอาการของหัวใจวายนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาการของแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกทำอะไรได้เหนื่อยมากเป็นพิเศษไม่ใช่เพลียนะครับแต่เหนื่อยหายใจไม่ทันเลยอาการที่ไม่ใช่หัวใจวายคืออะไรนะครับเจ็บแป๊บๆขยับแล้วเจ็บกดแล้วเจ็บหายใจต้องหายใจลึกๆครั้งเดียวแล้วหายแบบนี้ไม่ใช่โรคหัวใจวายนะครับคนที่มีปัจจัยเสี่ยงน้อยเช่นคนอายุ30ปีไม่สูบบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่มีโอกาสเกิดหัวใจวายนะครับในกรณีที่มีใครมีภาวะหัวใจวายเฉียบพลันและคิดว่าใช่นะครับอาการฟังดูเหมือนเนี่ยวิธีการรักษาที่ดีที่สุดคือหาความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรียกรถแอมบูเลนส์นะครับเพราะว่านั่นเป็นวิธีที่ชัวร์ที่สุด
1: อย่าลืมดูแอนด์ดอนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากหัวใจวายและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

เห็นแล้วอย่าตกใจนะครับนี่คือตัวเลขการส่งออกกุ้งกุลาดำของไทยในปีพ.ศ. 2543ซึ่งมีมูลค่าถึง 100,000 ล้านบาทถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการส่งออกกุ้งกุลาดำมากที่สุดในโลกเป็นเวลาติดต่อกันนานกว่า10ปีเห็นตัวเลขการส่งออกมหาศาลขนาดนี้ใครจะรู้บ้างว่าจริงๆแล้วการพอเลี้ยงกุ้งกุลาดำนั้นแสนจะยากลำบากเพราะหากเพียงแค่กุ้งตัวเดียวติดเชื้อโรคตัวแดงดวงขาวและโรคหัวเหลืองก็จะทำให้กุ้งทั้งบ่อนั้นตายหมดอ้าวแล้วอย่างนี้เกษตรกรจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร

0: ผมมีความสนใจเรื่องกุ้งกุลาดำมาประมาณ25ปีเนื่องจากสมัยนั้นเนี่ยการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำเนี่ยทำกันมากกว้างขวางมากทีเดียวกล่าวกันว่ากุ้งที่คนทั่วโลกกินเนี่ย1ใน4ตัวจะต้องมาจากประเทศไทยซึ่งนี้ก็เป็นความภูมิใจมากเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยผลิตกุ้งกุลาดำออกมากที่สุดในโลกเลยมูลค่าการส่งออกของกุ้งกุลาดำเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆในระดับในช่วงแรกๆเนี่ยก็เป็นหมื่นล้านบาทแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อย 20,000 30,000 50,000 จนในที่สุดเนี่ยปี2543มีประมาณ 100,000 ล้านบาทต่อปีถ้าเทียบกับการส่งออกสินค้าอื่นของประเทศไทยเนี่ยกุ้งกุลาดำอยู่ในอันดับต้นๆเลยกุ้งกุลาดำเนี่ยถ้าเราดูนะฮะตัวมันใหญ่มากความแข็งแรงของมันเนี่ยมันเป็นลายที่มีสีดำสลับสีเหลืองมีความคล่องตัวมากมีความแข็งแกร่งมากทีเดียวในความรู้สึกของผมเนี่ยมันเป็นกุ้งที่เป็นพระเอกเลยของกุ้งทั้งปวงทำให้ผมคิดว่าเราน่าจะศึกษามันมากๆเลย
1: ความสนใจและชอบในเรื่องของกุ้งกุลาดำทำให้อาจารย์บุญเสริมได้เป็นกำลังสำคัญในการร่วมก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งภายใต้ความร่วมมือของ3หน่วยงานได้แก่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือ Biotech มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีพื้นที่ในการทำศูนย์วิจัยแห่งนี้ทั้งหมด170ไร
0: ่หน้าที่หลักของศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเนี่ยก็หมายถึงการที่จะพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำนะฮะให้ดีขึ้นแจกจ่ายลูกกุ้งให้กับเกษตรกรโดยไม่คิดมูลค่าเลยพัฒนาคือการทำให้ลูกกุ้งกุลาดำที่มาจากศูนย์เนี่ยเวลาเกษตรกรเอาไปเลี้ยงแล้วโตเร็วขึ้นไม่เป็นโรคโอกาสเสี่ยงน้อยลงถ้าหากว่าเกษตรกรไปรับลูกกุ้งที่ไม่ได้รับจากเรานะเขาก็มีทางเลือกอยู่ก็คือรับลูกกุ้งจากโรงเพาะฟักที่เอาพ่อแม่พันธุ์กุ้งจากทะเลมาปัญหาก็คือว่าบางครั้งพ่อแม่พันธุ์กุ้งจากทะเลอาจจะติดเชื้อไวรัสบางตัวเข้ามาแล้วเมื่อติดเชื้อไวรัสเข้ามาแล้วเนี่ยเชื้อจากพ่อแม่พันธุ์ก็ส่งไปที่ลูกกุ้งลูกกุ้งที่เกษตรกรได้รับไปนั้นอาจจะดูเหมือนกับแข็งแรงในระยะแรกแต่หลังจากที่เลี้ยงไปแล้ว1เดือน2เดือนอาจจะเป็นโรคตายก็ได้เช่นโรคตัวแดงดวงขาวโรคหัวเหลืองซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงและอาจจะมีโรคอื่นๆอีกมากมายนะแต่ถ้าว่าเกษตรกรรับลูกกุ้งจากที่ศูนย์ไปแล้วเนี่ยแน่นอนประการแรกลูกกุ้งเนี่ยปลอดเชื้อแน
1: ่น้ำถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งจึงมีการกั้นกรองน้ำหลายขั้นตอนจนออกมาเป็นน้ำที่สะอาดและเหมาะสมในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
0: น้ำทะเลนี่แหละอันนี้จากอ่าวไทยวิธีทำก็คือว่าเราจะมีท่อนะฮะท่อ PVC ขนาดใหญ่8นิ้วเนี่ยฝังอยู่ใต้ทรายเนี่ยแล้วก็อยู่ใต้น้ำนะฮะไปออกไปประมาณ400เมตรในทะเลแล้วก็มีเครื่องปั๊มน้ำเข้ามาโดยผ่านท่อที่อยู่ใต้พื้นทรายนี่จนถึงเข้าไปในศูนย์ความสำคัญของระบบน้ำก็คือว่าน้ำพวกนี้เนี่ยจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดหลังจากที่เราทำทุกอย่างไม่ให้มันติดเชื้อแล้วนะฮะจุดสำคัญก็คือให้เป็นธรรมชาติมากๆไม่ต้องใช้สารเคมีน้ำที่ปั๊มจากทะเลนะฮะจากที่ลงปั๊มน้ำเนี่ยแล้วก็จะไปที่บ่อพักน้ำบ่อแรกเราเรียกบ่อตกตะกอนบ่อที่หนึ่งนะฮะก็จะเป็นบ่อที่ปูโพลีเอทิลีนชีทหรือว่าเรียกว่าบ่อปู PE มันก็ปูถึงพื้นเลยปูตลอดทั้งบ่อเลยน้ำทะเลก็เข้ามาตรงนี้แน่นอนตกตะกอนก็จะตกลงไปนะก็จะมีสาหร่ายนะฮะสาหร่ายเนี่ยจะมีทั้งสาหร่ายผมนางแล้วก็สาหร่ายทะเลชนิดอื่นๆซึ่งจะช่วยบำบัดน้ำให้น้ำเนี่ยใสขึ้นแล้วก็จะทำให้ระดับแอมโมเนียกับไนไตรท์ซึ่งไม่ดีเลยกับกุ้งเนี่ยมันน้อยลงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่สำคัญคือในบ่อนี้เนี่ยเราก็จะมีพวกปลากินเนื้อต่างๆที่เราเห็นเมื่อกี้ก็จะเป็นปลากระพงขาวปลาเก๋ามีปลาฉลามปลากินเนื้อพวกนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่กินพวกกุ้งกับปูที่มันหลงเข้ามากุ้งกับปูเนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำเชื้อโรคมา ให้กับกุ้งของเรา
1: น้ำจะถูกดูดจากบ่อตกตะกอนที่1ไปสู่บ่อตกตะกอนที่2โดยผ่านผ้ากรองที่ละเอียดขึ้นโดยภายในบ่อจะเลี้ยงปลากินพืชและจะคอยกินตะกอนต่างๆที่หลงเหลือมาซึ่งจะทำให้บ่อสะอาดขึ้นก่อนที่จะถูกดูดไปที่กรองทรายซึ่งจัดเก็บไว้ภายในถังคอนกรีต
0: แต่ละแทงนี้นะฮะก็จะมีหินหยาบหินละเอียดแล้วก็ทรายละเอียดขึ้นไปนะฮะเพราะน้ำจะถูกกรองจากข้างล่างเนี่ยเข้ามาแล้วก็ซึมขึ้นมาข้างบนพอขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยน้ำข้างบนก็จะใสสะอาดน้ำที่ใสสะอาดตรงนี้เนี่ยก็จะผ่านเข้ามาในกรองทรายกรองหนึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นกรองอีกชนิดหนึ่งนะฮะก็เป็นกรองทรายเหมือนกันแล้วก็มีพวกถ่านอะไรด้วยเราเรียก pressure sand filter แล้วก็ผ่านตามท่อแล้วก็ไปเก็บไว้ในแทงค์ต่างๆพวกนั้นที่อยู่ข้างหลังเราแทงค์น้ำพวกนี้เนี่ยแต่ละแทงค์ก็บรรจุ100ตันแล้วมี40แทงค์และน้ำทั้งหมดเนี่ยในแทงค์เนี่ยจะอยู่ในแทงค์เนี่ยเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์ไม่ทำอะไรไม่ต้องเติมอะไรให้มันใสอยู่นั้นน่ะแล้วเชื้อไวรัสมันจะค่อยๆตายของมันเองเชื้อแบคทีเรียก็จะมีอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งไม่มากนักเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้มันเจริญเติบโตได้บางครั้งเราจำเป็นเหมือนกันที่ต้องให้ความเค็มของน้ำเนี่ยไม่เท่ากับความเค็มน้ำทะเลซึ่งหมายความว่าเราจะต้องผสมกับน้ำจืดด้วยก็บอกง่ายๆว่าแทงค์เนี่ยเป็นที่ชงน้ำให้ได้เหมาะสมที่สุดที่กุ้งระยะนั้นๆเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกุ้งพ่อแม่พันเราก็ต้องใช้น้ำทะเล 100% เลยแต่ถ้าเป็นกุ้งวัยอ่อนเช่นประมาณสัก5กรัม10กรัมแล้วก็ใช้น้ำทะเลครึ่งนึงมันจะโตเร็วขึ้นนะครับน้ำต่างๆพวกนี้ที่อยู่ในแทงค์พวกนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าไปให้กับกุ้งเนี่ยเราต้องผ่านโอโซนก่อนห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่ใส่เครื่องกำเนิดโอโซนนะฮะเมื่อผลิตโอโซนแล้วเนี่ยนะฮะโอโซนเนี่ยจะถูกนำไปผสมในน้ำด้วยเครื่องนะครับในน้ำเนี่ยก็จะมีระดับโอโซนระดับหนึ่งเป็นระดับที่ทำลายเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อโรคบางชนิดได้การใช้โอโซนในน้ำเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือเราเห็นว่าเรา

0: พันธุ์มาอย่างดีพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างดีแล้ววันหนึ่งถูกเชื้อเหล่านี้ทำลายหมดสิ่งที่เราทำมาเป็นเวลาหลายปีจะหายไปเลยนี่เป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุดเลยอาคารแรกที่เราจะไปเนี่ยก็เป็นอาคารที่เราเรียกว่า IMSH นะครับอาคารนี้ก็จะเป็นอาคารที่ไว้เอาพ่อแม่พันธุ์กุ้งเข้ามาเพื่อที่จะให้ผลิตลูกกุ้งระยะแรกก็คือวางไข่แล้วก็ฟักไข่เป็นตัวนะฮะในห้องนี้เราจะมีทั้งหมดเนี่ย10บ่อนะฮะบ่อกลมพวกนี้เนี่ยจะไว้พ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำนะครับพ่อแม่พันธุ์ที่เราคัดมานี้ก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เราแน่ใจว่าเมื่อให้ลูกมาแล้วเนี่ยพอไปเลี้ยงแล้วเนี่ยจะโตเร็วมากขึ้นเลยนะก็คือเป็นการคัดเลือกมาไม่ใช่ว่าพ่อแม่พันธุ์ตัวไหนก็ได้การคัดพ่อแม่พันธุ์เนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เราไปดูว่ารุ่นที่แล้วคือพวกนี้โตเร็วนะฮะการโตเร็วเนี่ยเราจะดูที่ประมาณ4เดือนหรือ5เดือนในช่วงตั้งแต่เข้าอายุเข้าประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยเขาโตเร็วที่สุดกว่าครอบครัวอื่นเราก็จะเล็งไว้แล้วว่าครอบครัวเนี่ยนะเป็นครอบครัวที่โตเร็วมากเราก็จะเลี้ยงเขาขึ้นมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ความกว้างของบ่อเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตรแล้วเราก็จะใส่กุ้งซึ่งไม่ได้ใส่มากนักนะฮะอย่างมากที่สุดที่เราใช้ก็คือประมาณ4ตัวต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่านั้นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเราใส่มากเกินไปนะหนาแน่นเกินไปเนี่ยข้อสำคัญก็คือว่ามันอาจจะกินกันเองนะคือตัวไหนลอกข้าวมันจะกินกันเองและการเจริญเติบโตของรังไข่หรือของสเปิร์มเนี่ยมันจะน้อยกว่าปกติเรามีระบบทรีตน้ำที่จะทำให้น้ำเนี่ยได้ไหลหมุนเวียนตลอดเวลาการที่น้ำไหลหมุนวนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากที่จะทำให้ระบบสืบพันธุ์ของมันเนี่ยดีขึ้นนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดในห้องเนี่ยอุณหภูมินะเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยเป็นตัวที่คอนโทรลหรือทำให้ไข่หรือสเปิร์มเนี่ยเจริญเติบโตได้ระบบสืบพันธุ์ของกุ้งเนี่ยจะดีตรงนั้นอุณหภูมิที่ต้องการเนี่ยคือ28องศาเซลเซียสอุณหภูมิเนี่ยเราควบคุมโดยการที่ว่าปากกาแรกเนี่ยฝ้าต้องสูงขึ้นไปนะฮะแล้วลักษณะการออกแบบของอาคารเนี่ยเราจะเห็นว่าหลังคามันจะสูงมากเป็นจั่วที่สูงมากฝ้าสีดำนี่ก็จะช่วยให้อุณหภูมิเนี่ยคงที่ไว้นะครับอันนี้เราจะให้เห็นนะว่าตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันต่างกันยังไงตัวเมียเนี่ยใหญ่กว่าตัวผู้มากเลยอายุเท่ากันนะแล้วก็ถ้าดูอวัยวะเพศเราก็จะเห็นแตกต่างกันนะครับตัวเมียเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นแป้นใช่ไหมแต่ตัวผู้เนี่ยจะเป็นลักษณะไม่เป็นแป้นเป็นจะงอยขึ้นมาเล็กๆนะฮะซึ่งต่างกันต่อไปนี้ก็เป็นวิธีการผสมเทียมนะฮะสาเหตุที่เราต้องการทำการผสมเทียมก็คือว่าเราจะต้องคัดเลือกตัวผู้มาจากครอบครัวที่เรารู้ว่าตัวเร็วนะฮะเอาอสุจิของเขาเนี่ยใส่เข้าไปในตัวเมียอีกครอบครัวหนึ่งที่โตเร็วเหมือนกันและถ้าหากว่าเราปล่อยให้เขาผสมกันเองเราก็ไม่สามารถที่จะคัดเลือกได้ว่าตัวไหนผสมกับตัวไหนอันนี้เราก็จะเอาตัวผู้มานะฮะแล้วเราก็จะรีดสเปิร์มออกมาหรือรีดเชื้อสุจิออกมาจะมี2ถุงนะฮะซ้ายถุงหนึ่งขวาถุงหนึ่งเราก็จะเอาถุงนี้สอดเข้าไปในช่องเก็บเชื้อสุจิของตัวเมียแล้วตัวเมียนี้ที่จะพร้อมที่จะรับเชื้อสุจิได้เนี่ยจะต้องเป็นตัวเมียที่ลอกคราบใหม่ตัวก็จะยังนิ่มอยู่ไม่ควรจะเกิน6ชั่วโมงหลังจากที่ลอกคราบอันนี้เราก็ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็มันเข้าไปในช่องอย่างเรียบร้อยนะฮะคือการผสมพันธุ์นี่หมายว่าเก็บเชื้อตัวผู้ไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ผสมทันทีแล้วก็จะใช้เวลาหลายวันตอนที่เขาวางไข่เขาค่อยๆบีบเอาเชื้อมาผสมกันตอนนั้น
1: กุ้งกุลาดำที่พร้อมจะวางไข่ให้สังเกตว่าเมื่อทำการส่องไฟจะเห็นเงาดำๆบริเวณหัวไปจนถึงตลอดลำตัวซึ่งเงาดำๆนั้นก็คือรังไข่ของกุ้งกุลาดำนั่นเอง
0: พอเราดูแล้วนะฮะว่าสเตจของกุ้งเนี่ยเข้าสเตจ4นะฮะหรือว่าระยะที่ไข่จะเริ่มเติบโตคืนนั้นเนี่ยเราก็อยากกุ้งมาวางไว้ที่ถังอย่างเงี้ยนะถังหนึ่งก็แม่กุ้ง1ตัวนะครับในคืนนั้นเนี่ยแม่กุ้งก็จะเริ่มวางไข่การวางไข่แต่ละครั้งก็จะออกมาประมาณหลายแสนฟองหรือบางทีก็เป็นล้านฟองเหมือนกันพอวางไข่แล้วเนี่ยแม่กุ้งก็จะว่ายวนแล้วก็เหมือนกับเป็นการคนไข่ให้มันลอยอยู่กับน้ำเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาตอนรุ่งเช้าเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เนี่ยหรือคนที่ดูแลเนี่ยก็จะมาแล้วก็เอาแม่กุ้งออกไปแล้วก็จะย้ายไข่ ที่อยู่ในถังนี้นะครับ

0: ในห้องหนึ่งซึ่งไข่ก็จะใช้เวลาอีกประมาณ10ชั่วโมงที่จะฟักออกมาเป็นตัวห้องนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นห้องที่เราเรียกว่า hatching room หรือห้องฟักไข่ไข่เนี่ยพอถูกวางไว้ตรงนี้แล้วเนี่ยก็มีการคนไข่การคนไข่เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ไข่เนี่ยไม่ตกตะกอนนอนก้นเพราะว่าถ้าไข่เนี่ยตกตะกอนนอนก้นที่พื้นถังแล้วเนี่ยมันจะตายมันจะเกาะกันแล้วก็ไม่ฟักเป็นตัวพอคนไข่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะฟักเป็นตัวเราจะเห็นมันวนๆมันว่ายวนๆไปเราเรียกว่านอร์เพียสมันอยู่ตรงผิวน้ำเนื่องจากว่าเราใช้แสงไฟส่องลูกกุ้งระยะนี้เนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาแสงไฟนะก็โดยธรรมชาติของเขาซึ่งทำให้ง่ายต่อการที่เราจะตักช้อนลูกกุ้งเนี่ยไปเลี้ยงต่อที่ในโรงอนุบาลลูกกุ้งต่อไปนะที่เห็นในห้องนี้เราจะเห็นว่ามีถังต่างๆมากมายทีเดียวขนาดต่างๆกันแล้วก็มีสายระยงระยางต่างๆสิ่งที่สำคัญก็คือว่าสายระยงระยางพวกนี้เป็นระบบลมซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้มีระดับออกซิเจนในน้ำเนี่ยเพียงพอนะครับถังต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะไว้เก็บลูกกุ้งลูกกุ้งที่เราเริ่มต้นมาเลี้ยงเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ระยะนอร์เพียสพอมันโตขึ้นมาหน่อยมันก็เข้าสู่ซูเอียโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นไมซิสโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นโพสลาวาโพสลาวานี่ก็มีอยู่ทั้งหมด15ระยะก็คือกุ้ง P1 2 3ไปถึง15แล้วแต่ละถังนี่ก็ยังมีลูกกุ้งที่ระยะต่างๆกันสิ่งสำคัญมากของอาคารนี้ก็คือประการแรกเนี่ยน้ำต้องสะอาดมากทีเดียวเราจะเห็นว่ามีระบบกรองน้ำต่างๆซึ่งจะทำให้น้ำเนี่ยหลังจากที่ผ่านมาข้างนอกแล้วก็ยังต้องมาผ่านระบบกรองในนี้ข้อที่2เนี่ยก็คือว่าอาคารนี้เนี่ยจะต้องมีอุณหภูมิน้ำค่อนข้างสูงคือประมาณ31องศาการที่จะทำให้อุณหภูมิน้ำขึ้นมาเป็น31องศาได้เนี่ยเราก็ต้องให้อุณหภูมิของอากาศเนี่ยขึ้นมาเป็น35องศาเพราะฉะนั้นในห้องนี้จะมีความรู้สึกร้อนอุ่นมากมันก็อยู่ในซาวน่าเลยผู้ที่อยู่ในอาคารเนี่ยต้องดูแลลูกกุ้ง24ชั่วโมงเพราะว่าโอกาสที่ลูกกุ้งจะเสียชีวิตหรือมีปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอันนี้ก็จะเป็นลูกกุ้งระยะต่างๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นซูเอียหนึ่งซึ่งเป็นขนาดเล็กๆถ้าเราดูดีๆเห็นมันดิ้นอันนี้ก็จะเป็นซูเอียสามเราก็จะเริ่มเห็นแล้วมันใหญ่ขึ้นแล้วก็มันก็จะมีขี้กุ้งเนี่ยไล่ตามหลังมันถ้ามันขี้กุ้งยาวๆนี่แปลว่ามันแข็งแรงอันนี้ก็จะเป็นระยะไมซิสนะฮะไมซิสสามก็เริ่มโตขึ้นแล้วนะแต่ว่ายังหงายท้องอยู่นะซึ่งเป็นกุ้งพีหรือว่ากุ้งโพสลาว่าเหมือนจะเหมือนกับลูกกุ้งปกติแล้วเหมือนกับกุ้งที่เราเห็นทั่วไปเป็นโพสลาว่าระยะที่3อันนี้ก็เป็นโพสลาว่าที่โตขึ้นมาระยะที่5นะครับถ้านับจากนี้ไปอีก10วันก็จะยาวขึ้นนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะให้กับเกษตรกรเอาไปเลี้ยงต่อได้อาคารนี้เราจะเห็นเป็นอาคารใหญ่นะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะโปร่งค่อนข้างจะโล่งเราเรียกว่าอาคาร PG นะฮะซึ่งย่อมาจากคำว่าโพสลาว่า15ถึงกุ้งขนาด1แกรมนะ PG ที่เราให้อย่างนั้นเพราะว่าเราต้องการเพาะเลี้ยงกุ้งเนี่ยที่เราเอามาจากโรงอนุบาลเนี่ยนะซึ่งเป็น PL 15เนี่ยขึ้นมาประมาณสัก2เดือนแล้วก็ให้มันขนาดใหญ่ประมาณ1กรัมหรือ2กรัมเพื่อฉีดสีในกุ้งแต่ละตัวเลยเพื่อที่จะให้แยกครอบครัวว่าครอบครัวไหนเป็นครอบครัวไหนก่อนที่จะเอาครอบครัวแต่ละครอบครัวนี่มารวมในบ่อเดียวกันเราจะเห็นว่าแท้งเนี่ยแต่ละแท้งจะบรรจุลูกกุ้งที่มาจากแม่แค่1แม่นะห้ามมาจากแม่2แม่หรือเกินนั้นไม่ได้ต้อง1แม่เพื่อแยกครอบครัวกันเลยกุ้งที่มีอายุประมาณ1หรือ2เดือนเนี่ยนะที่อยู่ในแท้งเนี่ยเราก็จะเอามาฉีดสีนะก็มีหลายสีสีต่างๆพวกนี้เป็นสีพลาสติกเราเรียกว่าสีอีลาสโตเมอร์สีที่เราใช้ฉีดเนี่ยก็จะฉีดเข้าไปที่ส่วนลำตัวปล้องสุดท้ายนะฮะหรือปล้องก่อนสุดท้ายจุดประสงค์สำคัญก็คือพอเราฉีดสีเข้าไปในแต่ละกุ้งแต่ละตัวแล้วเนี่ยแต่ละครอบครัวก็มีหนึ่งสีเช่นครอบครัวสีเขียวครอบครัวสีส้มพอเราฉีดแล้วเนี่ยครอบครัวหนึ่งก็ฉีดเป็นพันตัวขึ้นไปแล้วเราก็เอาไปปล่อยด้วยกันรวมกันในบ่อใหญ่ๆสีนะฮะที่เราฉีดไว้เนี่ยอยู่ที่ปลายเนี่ยสมบูรณ์มากทีเดียวก็เป็นกุ้งที่โตเร็วมากนะ7เดือนขนาดนี้เนี่ย
1: อาหาร ก็เป็นองค์ประกอบ

0: สำคัญในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบปลอดเชื้อศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งจึงทำการเพาะเลี้ยงอาหารให้กับกุ้งกุลาดำทุกช่วงวัยโดยคำนึงถึงความสะอาดเป็นสำคัญไดอะตอมคือสาหร่ายชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับเลี้ยงลูกกุ้งกุลาดำระยะซูเอียและไมซิดที่ศูนย์จะทำการเพาะเลี้ยงหัวเชื้อไดอะตอมตั้งแต่อยู่ในเพลทเมื่อไดอะตอมเจริญเติบโตมากขึ้นแล้วก็จะย้ายจากเพลทไปสู่ขวดจากขวดไปสู่ถุง
1: ไดอะตอมที่เราเพาะเลี้ยงเนี่ยมีอยู่2ชนิดชนิดแรกก็คือคีโตซอรอสอันนี้ก็เป็นไดอะตอมที่เขาเพาะเลี้ยงกันในโรงเพาะฟักทั่วๆไปชนิดที่2เนี่ยเราเรียกว่าทาราสเซลซิล่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไดอะตอมที่มีอยู่ไม่กี่แห่งนะในประเทศหรือว่าในโลกเนี่ยที่ใช้อันนี้ทาราสเซลซิล่าถ้าร่วมกับคีโตซอรอส2อย่างเนี่ยรวมกันเอาไปให้ลูกกุ้งกินลูกกุ้งก็จะแข็งแรงขึ้นอัตราเล่าก็จะสูงขึ้นโตไวขึ้นพอเลี้ยงในถุงเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงไปต่อในคอนกรีตข้างนอกนะครับคอยสังเกตนิดนึงอันนี้เนี่ยเป็นหลังคาที่เราทำให้แสงทะลุผ่านได้เราต้องการความสว่างจากแสงอาทิตย์เนี่ยเพื่อที่จะทำให้ไดอะตอมพวกนี้มันเจริญเติบโตนะฮะพอหลังจากที่มันเจริญเติบโตขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไดอะตอมจากถังเข้ามาที่บ่อคอนกรีตอันนี้ขนาด10ตันก็จะเพาะเลี้ยงในนี้ขึ้นมาเห็นว่ามันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เราจะเอาไดอะตอมพวกนี้ไปเลี้ยงลูกกุ้งเนี่ยเราก็ทำให้มันเข้มข้นขึ้นอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะดูดไดอะตอมพวกนี้เข้ามาในถุงแล้วก็ปล่อยให้น้ำเนี่ยมันไหลออกไปตัวไดอะตอมเนี่ยก็จะถูกทำให้เข้มข้นขึ้นในถุงถุงนี้ก็จะพร้อมที่จะเอาไปให้ลูกกุ้งกินได
0: ้อาร์ติเมียคือไรน้ำเค็มชนิดหนึ่งที่เป็นอาหารของลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสต์ลาวาซึ่งทางศูนย์จะทำการเพาะเลี้ยงไว้ในถังที่บรรจุน้ำทะเลและใส่ออกซิเจนไว้โดยใช้เวลา1วันในการฟักตัวหลังอาร์ติเมียฟักเป็นตัวแล้วก็จะทำการเก็บเกี่ยวอาร์ติเมียโดยใช้ผ้ากรองเปลือกอาร์ติเมียไว้จนเหลือแต่ตัวอาร์ติเมียเพื่อไปให้ลูกกุ้งกุลาดำกินเรียงทรายคือไส้เดือนทะเลชนิดหนึ่งซึ่งใช้เป็นอาหารของพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำและจะทำให้ระบบสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำทำงานได้ดีขึ้น
1: เราจะเห็นว่าในบ่อพวกนี้เนี่ยเป็นทรายแล้วก็มีน้ำทะเลอยู่แล้วใส่ลูกเพลียงทรายที่เราผสมพันธุ์ให้มันเนี่ยนะตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปแล้วหลังจากนั้นประมาณ 4-5 หรือ6เดือนเนี่ยมันจะโตขึ้นมาเป็นขนาดใหญ่เพียงพอที่เราจะเอาไปให้พ่อแม่พันธุ์กุ้งได้เราจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยจะมีสีเขียวๆนิดๆนะฮะอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์นะพร้อมที่จะวางไข่ได้แล้วตัวที่ไม่มีเขียวๆเนี่ยเป็นตัวผู้เป็นพ่อพันธุ์นะฮะโรคในกุ้งเนี่ยไม่ว่ากุ้งขาวหรือกุ้งกุลาดำเนี่ยโรคที่สำคัญมากคือโรคตัวแดงดวงขาวอันนี้โรคที่หนึ่งละอีกโรคหนึ่งคือโรคหัวเหลืองโรคสองโรคนี้ทำให้กุ้งตายทั้งบ่อเลยในช่วงเวลาอันสั้นเช่น3วัน5วัน7วันเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลก็ช่วยกันเพื่อที่จะหาวิธีการตรวจเชื้อโรคนี้โดยเทคนิคที่เรียกว่า PCR ห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยก็จะหนักไปทางการตรวจดูเชื้อโรคต่างๆเช่นเชื้อไวรัสของกุ้งนะฮะการตรวจ PCR ก็คือการจะดูให้เห็นว่ากุ้งนั้นนะมีเชื้อไวรัสอยู่แม้ว่าเชื้อไวรัสจะมีอยู่นิดเดียวไม่ทำให้กุ้งมีอาการเลยก็ตามเนี่ยเราก็สามารถเช็คเชื้อไวรัสในกุ้งนั้นได้เราสามารถขยายDNA หรือ RNA บางส่วนของเชื้อไวรัสให้เพิ่มขึ้นเป็นหมื่นล้านเท่าภายในเวลา2ชั่วโมงแล้วพอมันเพิ่มขึ้นมากๆแล้วเนี่ยอันนี้ต้องขอเน้นนะไม่ใช่เพิ่มตัวไวรัสแต่เพิ่มชิ้นส่วนบางส่วนของไวรัสซึ่งไม่ได้ก่ออันตรายอะไรเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเราเพิ่มขึ้นมาเพื่อเห็นง่ายเข้าหลังจากนั้นเราก็หาวิธีที่จะมองให้เห็น DNA หรือ RNA ส่วนนี้ได้ในการทำ PCR เนี่ยเราก็จะเอาตัวอย่างลูกกุ้งนะครับหรือว่าตัวอย่างขาของแม่กุ้งหรือกุ้งวัยรุ่นเนี่ยมา1หลอดก็มาจากลูกกุ้งบ่อเดียวเพราะนั้นก็หมายความว่าลูกกุ้ง50ตัวหรือ100ตัวในนี้ก็เป็นตัวแทนของลูกกุ้งทั้งบ่อ ซึ่งอาจจะมีล้านตัว

0: แล้วเราก็ใส่ absolute alcohol ก็คือแอลกอฮอล์ 100% เนี่ยใส่เข้าไปเพื่อทำให้ลูกกุ้งเนี่ยตายและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะสกัดเอาสาร DNA หรือ RNA เนี่ยออกจากตัวลูกกุ้งได
1: ้หลังจากที่ได้ตัวอย่างกุ้งกุลาดำมาแล้วก็จะทำการสกัดแยก DNA และ RNA ออกมาจากนั้นมาเข้าเครื่อง PCR เพื่อขยาย DNA และ RNA ให้มีปริมาณมากขึ้นแล้วนำมาใส่สีและใช้เจลในการนำไฟฟ้าเพื่อคัดแยกชนิดของ DNA และ RNA
0: หลังจากที่พอย้อมเจลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่เจลเข้าไปในเครื่องนี้ซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นกล้องถ่ายรูปถ้าว่ามีการติดเชื้อเราก็เห็นแถบมีลักษณะเป็นอย่างนี้ส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มาจากกุ้งจริงๆลูกกุ้งหรือขาว่ายน้ำกุ้งซึ่งเราก็พบว่าทุกตัวอย่างเนี่ยไม่มีเหมือนกับการติดเชื้อเลยก็แปลว่าตัวอย่างกุ้งของเราเนี่ยนะฮะไม่มีตัวอย่างไหนเลยที่ติดเชื้อตัวแดงดวงขาวสิ่งที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเนี่ยได้ช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณนี้ก็คือการที่เมื่อเราพัฒนาสายพันธุ์ได้แล้วเนี่ยเราจะมีลูกกุ้งออกมามากทีเดียวทุกครั้งที่แม่กุ้งออกมาเนี่ยแม่กุ้งหนึ่งตัวจะให้ลูกกุ้งมาเป็นแสนหรือเกือบล้านแต่เวลาเราเอาลูกกุ้งไปพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยหรือไปเลี้ยงต่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในรุ่นต่อไปเนี่ยเราหยิบมาแค่เป็นพันที่เหลือเนี่ยก็คือแจกจ่ายให้กับเกษตรกรโดยไม่คิดมูลค่าเลยแล้วขณะเดียวกันสิ่งที่เราได้คือว่าเราก็จะได้ทดสอบดูด้วยว่าลูกกุ้งของเราเนี่ยที่เราคิดว่าเลี้ยงแล้วโตดีที่นี่เนี่ยเกษตรกรไปเลี้ยงแล้วโตเร็วเหมือนเราหรือเปล่า
2: ทางฟาร์มได้ลูกกุ้งจากศูนย์วิจัยมาเขาให้ฟรีมาครับนะแล้วก็ให้ฟรีมาทุกครั้งนะได้มาหลายครั้งด้วยแล้วก็ลูกกุ้งเขาก็แข็งแรงดีนะก็กุ้งมันพออยู่ในน้ำใช่ไหมมันก็ว่ายอะไรโต้น้ำอะไรดีอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้าว่ากุ้งแข็งแรงคือว่ามันจะว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลาจับออกมานะจำนวนตันนี่เขาได้ตัน6ต่อไร่ก็ขอขอบคุณทั้งศูนย์มากนะครับ
0: ถ้าหากว่าเราจะทำวิจัยอะไรหรือทำงานอะไรเนี่ยให้มีส่วนช่วยเหลือคนอื่นถ้าเราทำเพื่อตัวเราเองแล้วเนี่ยอันนั้นก็จะไร้ความหมายมากหรือมีความหมายน้อยจริงๆถ้าหากว่าผมทำงานวิจัยเพื่อเขียนเปเปอร์เพื่อมีผลงานวิชาการเพื่อไปขอตำแหน่งอันนั้นก็ทำไปแต่นั้นไม่ใช่เป็นความภูมิใจของผมเลยสิ่งที่ผมภูมิใจมากคือมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นเนี่ยคนอื่นได้เอาไปใช้ประโยชน์สังคมได้ประโยชน์ชุมชนได้ประโยชน์อันนั้นต่างหากคือความรู้สึกที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวผม

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไร

หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลช่วงนี้ก็เข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะคะในช่วงเทศกาลเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มที่จะตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตตัวเองสำหรับปีใหม่นะคะในเรื่องของการเลือกอาหารที่มีสุขภาพดีหรือว่าอยากจะลดน้ำหนักอันนี้ก็จะเป็นท็อปลิสต์สำหรับหลายๆคนเลยนะคะทีนี้พอมาดูกันในส่วนของรูปแบบอาหารก็จะมีคนถามถึงในเรื่องของ plant based diet เข้ามาเอ๊ะเคยได้ยินว่า plant based diet เนี่ยสามารถจะช่วยลดน้ำหนักได้มีข้อดีกับสุขภาพวันนี้เรามารู้จัก plant based diet กันค่ะPlant based diet คืออะไร Plant based diet เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะมันเป็นอาหารที่ส่วนใหญ่เนี่ยประกอบด้วยพืชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนประกอบหลักของอาหารเนี่ยจะทำมาจากพืชนะคะถามว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ได้ไหมตอบว่าได้แต่ว่าอยู่ในส่วนน้อยการรับประทาน plant based diet นะคะก็จะสามารถทำได้หลายรูปแบบนะคะยกตัวอย่างเช่นอันที่หนึ่งค่ะ lacto ovo vegetarian นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการบริโภคผักนมไข่แต่ว่าไม่กินเนื้อสัตว์นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดในมังสวิรัติอันที่สองค่ะรับประทานเป็นแบบแลคโตหรือโอโวเวเจเทเรียนเป็นการรับประทานพืชผักแล้วก็กินนมหรือไข่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันที่สามค่ะการรับประทานแบบวีแกนเป็นการรับประทานเฉพาะพืชผักโดยที่ไม่รับประทานผลิตภัณฑ์ใดๆที่มาจากสัตว์เลยสำหรับ plant based diet นะคะกับ vegan ต่างกันยังไงเราได้ยินเป็นประจำเลยต้องบอกว่า plant based diet เนี่ยจะเป็นกลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มนี้กินพืชผักเป็นหลักแต่ว่ายังอนุญาตให้กินพวกของเนื้อสัตว์ได้แต่พอเรามาพูดถึงคำว่า vegan เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่โฟกัสว่ากินเฉพาะพืชผักแต่ไม่กินเนื้อสัตว์เลยค่ะสำหรับ plant based diet เองนะคะก็จะมีประโยชน์ในกลุ่มของโรคที่เราเรียกว่า NCD นะคะหรือว่าโรคไม่ติดต่ออันนี้ก็จะประกอบไปด้วยเบาหวานความดันไขมันนะคะโรคหัวใจหลอดเลือดรวมทั้งมะเร็งบางอย่างด้วยถ้าลงมาดูในรายละเอียดของแต่ละอันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นความดันโลหิตสูงนะคะในแง่ของอาหารสำหรับความดันโลหิตสูงเราก็จะบอกมาละว่ากินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะกินอาหารที่มีไขมันต่ำนะคะลดพวกเกลือลดพวกของน้ำตาลลงอันนี้คือคอนเซปต์เดียวกันเลยกับการกิน plant based diet เห็นไหมคะในขณะเดียวกันเนี่ยพวกนี้ก็จะมีโพแทสเซียมแล้วก็แมกนีเซียมค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นจะช่วยในเรื่องของการลดความดันโลหิตอันที่สองในส่วนของเบาหวานเวลาที่เรากินอาหารกลุ่มนี้นะคะถ้ากินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะก็จะมีไฟเบอร์เยอะขึ้นด้วยก็จะช่วยชะลอการดูดซึมของน้ำตาลนะคะเราไม่กินพวกที่เป็นเนื้อสัตว์หรือว่าพวกเนื้อสัตว์ติดมันอันนี้ก็จะช่วยทำให้การทำงานของอินซูลินดีขึ้นลดภาวะดื้ออินซูลินก็จะช่วยส่งเสริมทำให้เบาหวานดีขึ้นแล้วถ้าหากว่าน้ำหนักลดลงไปด้วยอันนี้ก็จะยิ่งทำให้อินซูลินทำงานดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องของเบาหวานอีกทางนึงด้วยค่ะไขมันในเลือดสูงอันนี้ก็ชัดเจนแล้วตรงไปตรงมาเราเคยคุยกันแล้วว่าในคนที่มีเรื่องคอเลสเตอรอลสูงเวลาที่เราอยากจะลดคอเลสเตอรอลเราควรที่จะเพิ่มไฟเบอร์ใช่ไหมคะเพิ่มผักผลไม้ลดอาหารที่มีเรื่องของคอเลสเตอรอลซึ่งแน่นอนค่ะคอเลสเตอรอลมาจากสัตว์แล้วเรากินของที่มาจากพืชเราก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลอันสุดท้ายก็คือลดไขมันโดยเฉพาะกลุ่มที่เราเรียกว่าไขมันอิ่มตัวนะคะซึ่งไขมันอิ่มตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสัตว์เหมือนกันนะคะอยู่ในพืชบ้างเล็กน้อยถ้าเกิดเรากินเป็น plant based มันก็จะช่วยทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยลดลงได้เช่นกันนะคะแล้วสุดท้ายทั้งหมดโรคที่ว่ามาก็คือความเสี่ยงที่จะนำไปสู่หัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองใช่ไหมคะถ้าเรากิน plant based dietความเสี่ยงพวกนี้ลดลงโอกาสที่จะทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคหัวใจก็จะลดลงเช่นกันอีกกลุ่มนึงก็คือเรื่องของมะเร็งตอนนี้ก็จะมีปัญหาพอสมควรนะคะคนเป็นมะเร็งกันค่อนข้างเยอะแล้วก็กังวลกลัวว่าจะเป็นมะเร็งอันนึงที่เราจะบอกก็คือว่าเราจะบอกว่าให้กินผักผลไม้เยอะขึ้นเห็นไหมคะเพราะว่ามันมีไฟเบอร์ค่ะจะช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดเรื่องของมะเร็งลำไส้น้ำหนักที่ลดลงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมได้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการกิน plant based diet เองเนี่ยก็ช่วยทุกๆอย่างเลยเนาะในส่วนของโรคหัวใจหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็โรคของมะเร็งนะคะเบาหวานความดันไขมันนอกจากนี้ค่ะ plant based diet เองเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่รวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระก็จะช่วยทำให้ผิวพรรณนะคะดีขึ้นนะคะplant
บสไดเอทจะมีอะไรบ้างเราก็คงจะโฟกัสอยู่ที่เรื่องของพืชผักแล้วก็ผลไม้นะคะตรงนี้เราจะแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มธัญพืชนะคะซึ่งในที่นี้เราจะขอเน้นย้ำว่าอยากจะสนับสนุนให้กินเป็นธัญพืชไม่ขัดสีถามว่าทำไมต้องเป็นธัญพืชไม่ขัดสีก็เพราะว่ายังคงมีไฟเบอร์ในขณะเดียวกันค่ะวิตามินส่วนใหญ่หลายๆตัวเลยนะคะก็ยังอยู่ที่ตรงบริเวณของเปลือกหรือว่ายั่วหุ้มของธัญพืชนะคะหรือที่เราเรียกว่าจมูกข้าวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะมีวิตามินเยอะขึ้นนะคะถ้าเราขัดสีไปหมายความว่าเราทิ้งส่วนนั้นไปแล้วมันก็จะทำให้การกินธัญพืชที่ไม่ขัดสีเนี่ยเราก็จะอิ่มมากขึ้นเพราะมีไฟเบอร์เราก็จะได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างนะคะสำหรับพวกของธัญพืชไม่ขัดสีก็จะเป็นพวกของข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะคะหรือว่ากลุ่มของข้าวที่มันเป็นไรซ์เบอร์รี่นะคะพวกลูกเดือยหรือว่ากลุ่มที่เรียกว่าโฮวีตนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะกินขนมปังอย่างเงี้ยค่ะแทนที่เราจะกินเป็นขนมปังขาวเราก็อาจจะเลือกกินเป็นขนมปังที่เป็นโฮวีตนะคะมันก็จะทำให้เราได้ไฟเบอร์เราอิ่มมากขึ้นเราได้แร่ธาตุแล้วก็วิตามินมากขึ้นค่ะกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นพวกถั่วชนิดต่างๆนะคะภาษาอังกฤษเองเนี่ยเราก็อาจจะมีที่เราเห็นมันจะมีคำว่านัทมีคำว่าลีกูมนะคะทีนี้ตรงนี้ถ้าถามว่าบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นถั่วที่มันมีเปลือกนะคะยกตัวอย่างเช่นถั่วลิสงอย่างเงี้ยพวกของมะม่วงหิมพานต์นะคะวอลนัทแมคคาเดเมียอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นพวกของถั่วเขียวถั่วแดงนะคะถั่วเหลืองอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยนะคะพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของให้คาร์โบไฮเดรตแล้วก็บางตัวนี้ก็จะมีโปรตีนนอกจากนี้เนี่ยก็เป็นพวกของงาอันนี้ก็จะช่วยให้ไขมันที่ดีได้ด้วยนะคะกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นกลุ่มของผลไม้นะคะทีนี้ผลไม้เนี่ยก็ได้ทุกชนิดเลยนะคะแต่ว่าควรจะระวังนิดนึงนะคะก็คือเราควรจะเลือกผลไม้ที่อาจจะรสชาติเนี่ยกลางๆไม่ต้องเป็นผลไม้ที่แบบรสชาติจัดจ้านเพราะว่าพวกนั้นก็จะมีน้ำตาลสูงขึ้นนะคะหรือว่าอย่างเช่นบางคนบอกว่ากินได้ไม่อั้นก็จะกินทุเรียนทีละลูกอันนี้ก็อาจจะทำให้มีพลังงานเยอะไปนิดนึงนะคะอันที่4ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของผักนะคะก็จะมีกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นผักที่มันเป็นใบนะคะผักใบเขียวอันนี้ได้ทุกชนิดเลยแคลอรี่ต่ำนะคะก็จะมีแร่ธาตุแล้วก็มีวิตามินค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือพืชที่มีหัวนะคะยกตัวอย่างเช่นเมล็ดนะคะเผือกอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ากลุ่มของแครอทอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำเช่นกันนะคะแต่ก็ยังคงมีแคลอรี่หรือมีความเป็นแป้งอยู่บ้างนะคะโดยสรุปนะคะหลักๆของอาหารที่เราจะเอามาทำหรือว่าเราเลือกสำหรับการที่จะใช้เป็น plant based diet เนี่ยก็จะเป็นพวกของคาร์โบไฮเดรตพวกของข้าวแป้งใช่ไหมคะแล้วก็มีพืชผักผลไม้นะคะทีนี้ถามว่าโปรตีนได้จากไหนตรงนี้ค่ะในส่วนของพวกของถั่วกลุ่มของพืชผักพวกนี้ก็จะมีโปรตีนแต่โปรตีนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแล้วก็อาจจะมีเรื่องของน้ำมันนะคะซึ่งจะเป็นน้ำมันจริงๆหรือว่าจะเป็นกลุ่มน้ำมันที่ได้จากพวกพืชผักพวกนี้ในแง่ของการที่จะเลือกเอามารับประทานเป็นอาหารนะคะอันนี้ก็คือหลักๆของวัตถุดิบในการที่เราจะมาเลือกใช้สำหรับกลุ่มที่เป็น plant based dietนะคะและเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมนูของ plant based diet เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะสำหรับ plant based diet นะคะเวลาที่เราจะรับประทานกันเนี่ยจริงๆเราจะโฟกัสที่เรื่องของวัตถุดิบที่เราเอามาทำอาหารนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะกิน plant based diet เพื่อจะลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆเราก็จำเป็นที่จะต้องโฟกัสหรือว่าควบคุมในเรื่องของแคลอรี่เช่นกันนะคะเมนูที่จะยกตัวอย่างในวันนี้สำหรับ plant based diet นะคะยกตัวอย่างเช่นเราทำไข่คนแล้วเราก็ใส่พวกของถั่วลันเตาลงไปนะคะหรือว่าใส่ข้าวโพดลงไปอันนี้ก็จะเป็นเมนูหนึ่งพวกที่จะเป็นพวกของต้มนะคะยกตัวอย่างเช่นจะเป็นต้มยำเห็ดอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นซุปเห็ดซุปข้าวโพดซุปหน่อไม้อันนี้ได้หมดเลยถ้าเกิดจะเป็นซุปแบบฝรั่งเวลาที่เราเติมพวกครีมลงไปเนี่ยได้2แบบเลยค่ะถ้าเราจะทำเป็นมังสวิรัติที่ค่อนข้างเคร่งครัดนะคะเราก็จะเลือกครีมที่เป็น non dairy หรือว่าจะเป็นกะทิอันนี้ก็ได้แต่ถ้าสมมติเราบอกว่าเราจะเป็นมังสวิรัติที่เรากินนมได้อันนี้เราอาจจะใส่ครีมปกติได้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารไทยยกตัวอย่างเช่นบอกว่าเอ๊ะเรากินน้ำพริกกะปิได้ไหมแล้วก็มีผักลวกจริงๆต้องบอกมันเป็น plant based diet นะคะแต่มันไม่ใช่มังสวิรัติเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า plant based diet เนี่ยเรายังยอมที่จะให้กินพวกเนื้อสัตว์ได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นพวกกะปิหรือน้ำปลาที่เรามาใช้เนี่ยก็อาจจะมีพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าตัวเคยในการที่จะเอามาทำน้ำพริกกะปินะคะอันนี้ยังถือว่าเป็น plant based เนาะแต่อาจจะไม่ใช่มังสวิรัตินะคะนอกจากนี้เนี่ยพวกที่เป็นพวกอาหารเช้าเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะใส่ผลไม้ใส่แกรโนล่าอันนี้ก็เป็นแพนเบสเห็นไหมคะแล้วก็จะเป็นพวกของการผัดเช่นเราผัดผักเราใส่ไข่เราใส่เห็ดเราใส่เต้าหู้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของ

เมนูที่เป็น plant based diet เช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอาหารฝรั่งยกตัวอย่างเช่นเราทำเป็นพาสต้าโฮวีตเรามีมะเขือย่างเราราดเป็นพวกน้ำมันที่เป็นน้ำมันมะกอกนะคะอันนี้ก็ยังเป็น plant based diet นะคะเพราะฉะนั้น plant based diet ได้หมดเลยหลายๆคนบอกว่านึกภาพไม่ออกนึกเป็นมังสวิรัติอันนี้ก็ได้เลยค่ะทีนี้พอเรารู้จักกับ plant based diet ว่าคืออะไรแล้วเรารู้จักว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงแล้วรวมทั้งเมนูคร่าวๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ย plant based diet เนี่ยมันจะต้องระมัดระวังอะไรหรือเปล่าทีนี้ในกรณีของการเลือกใช้ plant based diet นะคะจะขออนุญาตแยกเป็นกลุ่มของอาหารเป็นหมวดหมู่แล้วดูว่าเราควรจะระมัดระวังอะไรหลักๆเราโฟกัสที่กลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตหรือข้าวแป้งเมื่อสักครู่นี้นะคะสิ่งที่เราแนะนำอะค่ะจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งจะมีไฟเบอร์อยู่แต่หลายคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันดื่มน้ำผึ้งฉันดื่มน้ำตาลฉันดื่มน้ำหวานใช่ไหมคะหรือน้ำผลไม้ก็ตามถามว่าเป็นแพนเบสได้ไหมตอบว่าได้แต่ว่าถ้าเรากินปริมาณมากอันนี้ก็อาจจะทำให้มีแคลอรี่เยอะเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้อ้วนหรือทำให้น้ำตาลสูงขึ้นได้ดังนั้นในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะคะถ้าจะใช้เป็นแพนเบสไดเอทที่มีประโยชน์แนะนำว่าควรจะเลือกเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะหลีกเลี่ยงพวกที่เป็นน้ำตาลหรือว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวพวกน้ำหวานทั้งหลายอันนี้กินให้น้อยนะคะกลุ่มที่2ค่ะจะเป็นกลุ่มที่เป็นโปรตีนโดยหลักๆเราก็จะเลือกโปรตีนที่มาจากพืชอย่างเช่นถั่วเหลืองนี่เราถือว่าเป็นโปรตีนที่ค่อนข้างครบถ้วนถ้าสมมุติว่าเรากินเป็นแพลนเบสที่เรายอมที่จะกินเนื้อสัตว์หรือว่ายอมกินไข่กินนมโดยทั่วไปนะคะต้องบอกว่ากรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยเราได้รับครบถ้วนนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะเลือกกินพวกที่มันเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยคำแนะนำที่เราควรจะเลี่ยงก็คืออาจจะเป็นพวกของเครื่องในอาจจะเลี่ยงไปนะคะหรือว่าพวกเนื้อสัตว์ติดมันเพราะว่าอันนี้ก็อาจจะทำให้เราเนี่ยได้รับส่วนที่เราเรียกว่าไขมันอิ่มตัวนะคะซึ่งอันนี้ก็จะไปเพิ่มไขมันตัวเลวนะคะหรือว่าจะไปทำให้สารที่จะทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นในร่างกายกลุ่มของไขมันกลุ่มของไขมันเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็เลือกเหมือนเดิมค่ะเลือกไขมันที่ไม่อิ่มตัวน้ำมันใสๆนะคะถ้าเป็นน้ำมันที่มันวางเอาไว้แล้วเป็นไขอันนี้ก็จะทำให้มีกรดไขมันอิ่มตัวเยอะขึ้นซึ่งจะไปเพิ่มเรื่องของคอเลสเตอรอลตัวเลวแล้วก็สุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของตัวผักผลไม้อันนี้เหมือนเดิมเลยเหมือนที่คุยมาสักครู่นี้นะคะกินผักได้กินผลไม้ได้แนะนำว่าให้กินหลากหลายแล้วก็เลือกในกรณีที่จะเป็นผักสดผลไม้สดมากกว่าที่จะเป็นน้ำผลไม้หรือผลไม้แห้งค่ะค่ะเราก็จะแยกให้ฟังง่ายๆนะคะโดยที่แยกออกเป็นกลุ่มเป็นอาหาร5หมู่แบบที่เราคุ้นเคยกันค่ะสำหรับเมื่อกี้ที่เราคุยกันในส่วนของ plant based diet นะคะแล้วเราโฟกัสว่าเราอยากจะลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆเราก็ต้องควบคุมในเรื่องของพลังงานเช่นกันถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นวันนึงเราจะกินสักเท่าไหร่ดีโดยทั่วไปก็เอาน้ำหนักตัวเรานะคะแล้วเราก็จะใช้อยู่สักประมาณ 20-25 แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันนะคะทีนี้บอกถ้าฉันน้ำหนัก100กิโลล่ะไม่ใช่นะคะเราไม่ได้เอาน้ำหนักตอนนี้หมายความว่าน้ำหนักที่ควรจะเป็นนะคะสมมติถ้าในกรณีที่เราอ้วนเราจะเอาส่วนสูงลบร้อยหรือว่าส่วนสูงลบ110ให้มันเป็นน้ำหนักที่ควรจะเป็นพอเราได้น้ำหนักอันนั้นแล้วว่าน้ำหนักที่เราควรจะเป็นประมาณเท่านี้เราจะกินเท่าไหร่เราก็คูณด้วย20หรือ25นะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้สูง160ใช่ไหมคะก็ควรจะหนักสักประมาณ50หรือ55กิโลแล้วทีนี้เอา50เนี่ยหรือว่า55เนี่ยไปคูณด้วย20ถึง25มันก็อยู่แถวๆประมาณ 1,200 อันนี้สำหรับในกรณีที่จะลดน้ำหนักถามว่าแล้ว 1,200 เราจะกินอะไรได้บ้างเราก็จะมาดูว่าถ้าสมมุติเรากินประมาณ3มื้อเราก็จะเหลือมื้อนึงเท่าไหร่คะประมาณสัก400แคลอรี่แต่ว่าแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันเนาะบางคนมื้อเช้าอาจจะกินน้อยกินมากอันนี้แล้วแต่ว่าค่าเฉลี่ยประมาณ400แคลอรี่ตรงเนี้ยแล้วเราจะกินยังไงสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าเอาง่ายๆเราไม่ต้องมานั่งนับแคลอรี่กันละเราจะมาใช้เป็นจานอย่างเงี้ยนะคะจานที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยประมาณ 8-9 นิ้วแล้วเราจะแบ่งออกมาเป็น4ส่วนใช่มั้ยคะเราก็จะบอกว่าโอเคในส่วนที่มันเป็นพวกของข้าวนะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวหรือว่าพาสต้าอะไรก็ตามเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ1ใน4ของจานนะคะเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นผักนะคะหรือว่าจะเป็นพืชเมื่อสักครู่นี้ที่ให้โปรตีนเช่นอาจจะมีถั่วเหลืองอาจจะมีพวกไข่นะคะหรือจะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าจะเป็นนมแล้วแต่ที่เราจะกินเสร็จแล้วอีกครึ่งนึงที่จะเป็นผักอันนี้ก็คือจะเป็นโมเดลที่เราเคยคุยกันหลายๆครั้งว่าจะเป็นลักษณะของอาหารจานเดียวแล้วเราก็จะแบ่งเป็น4ส่วนแต่ถ้าสมมติว่าจะลงไปในรายละเอียดว่าโหจะต้องกินกี่ช้อนกี่มื้อกี่คำอันนี้ก็พอทำได้ในบางคนแต่ว่าอาจจะดูยุ่งยากแล้วอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับในการที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะทีนี้สำหรับหลายๆคนบอกว่าไม่ได้เตรียมอาหารเองแต่ว่าไปซื้ออาหารจานเดียวที่จะรับประทานอันแรกจะบอกว่าโดยทั่วไปอาหารจานเดียวที่เราซื้อแล้วก็อาจจะมีผัดหรือ

อะไรก็ตามที่ราดเนี่ยเฉลี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก500ถึง600แคลอรี่แล้วแต่นะคะอันนี้จะหมายถึงว่ากินกับข้าวสวยเนาะทีนี้พอเวลาที่เราโปะไข่ดาวอะค่ะมันจะกลายเป็นแบบอีกประมาณสัก180แคลอรี่ก็บวกไป200ก็จะเกือบ700เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายๆถ้าเราจะกินนะคะเรายอมกินไข่แต่ว่าอันนี้เราเปลี่ยนเป็นไข่ต้มแคลอรี่ก็จะหายไปอันที่2เวลาที่เราซื้อหรือว่าเราสั่งเขาเนี่ยส่วนที่มันอ้วนที่สุดก็จะเป็นพวกของน้ำมันเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเราสั่งข้าวราดกะเพราแล้วเราเป็นไข่ดาวเราก็จะเปลี่ยนเผาไข่ต้มสมมติตรงเนี้ยกะเพราก็อาจจะแบบหมูน้อยหน่อยถ้าสมมติในคนที่จะกินเป็นลักษณะของแพลนเบสใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นผัดเห็ดสมมติเป็นผัดเห็ดอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นบรอกโคลีแล้วก็ใส่ไข่เป็นแบบอะไรที่ใส่เต้าหู้ก็แล้วแต่ส่วนที่มันจะอ้วนที่สุดแล้วมีน้ำมันเยอะน้ำตาลเยอะก็จะอยู่ในน้ำที่ราดเพราะฉะนั้นนี่เราก็อาจจะตักข้าวแล้วก็กินกับเนื้อส่วนข้างบนหรือว่าผักข้างบนโดยที่เหลือในส่วนที่จะเป็นน้ำราดเอาไว้ถ้ามาคนละจานแยกกันก็ตักแต่ส่วนที่มันเป็นเนื้อเสด็จน้ำหน่อยแล้วมาตักกินกับข้าวอย่างนี้ก็สามารถจะลดแคลอรี่ได้แล้วโดยภาพรวมก็ไม่น่าจะเกิน500แคลอรี่นะคะสำหรับอาหารจานเดียวค่ะแล้วมีใครบ้างไหมที่เราไม่สามารถที่จะกินแพลนเบสได้หรือว่าเราควรจะกินแพลนเบสแต่กินด้วยความระมัดระวังอันแรกก่อนเนี่ยเราก็จะพูดว่าโดยเฉพาะคนที่กินแพลนเบสที่ต้องการจำกัดเข้มข้นเลยยกตัวอย่างเช่นคนที่กินเจหรือที่เราเรียกว่าวีแกนไม่กินจับสัตว์เลยอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะขาดสารอาหารเรามาไล่ทีละตัวนะคะอันแรกก็คือว่าถ้าจะไม่กินสัตว์เลยนะคะอันแรกเลยเนี่ยที่ต้องระมัดระวังก็คือต้องเลือกโปรตีนจากพืชให้ดีเพราะว่าโปรตีนจากพืชเนี่ยจะมีกรดอะมิโนจำเป็นที่ไม่ครบถ้วนนะคะอันที่พอจะครบถ้วนก็คือถั่วเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตีนเกษตรหรือว่าถั่วเหลืองจำเป็นต้องมีค่ะแต่ถ้าไม่กินโปรตีนเกษตรหรือว่าไม่กินพวกถั่วเหลืองเนี่ยการกินธัญพืชหลายๆชนิดเนี่ยจะต้องกินหลายๆอย่างรวมกันเพื่อจะให้ร่างกายเนี่ยได้รับกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนนะคะในส่วนของโปรตีนส่วนที่2ก็คือวิตามินค่ะโดยเฉพาะ B12 B12 เนี่ยจะมีมากอยู่ในเนื้อสัตว์แล้วก็เจอในพืชเนี่ยค่อนข้างน้อยถ้าเราไม่กินสัตว์เลยระยะเวลายาวนานนะคะโดยเฉพาะเกิน 2-3 ปีขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะขาดวิตามิน B12 การขาดวิตามิน B12 ทำให้เกิดอาการอะไรทำให้เกิดเขาเรียกว่าโลหิตจางนะคะหรือว่าซีดพวกนี้อาจจะมีอาการชาปลายมือปลายเท้าร่วมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีการซีดเพลียนะคะหรือว่าชาปลายมือปลายเท้ากินมังสวิรัติมาเป็นระยะเวลานานอันนี้ก็ควรจะต้องไปตรวจดูนิดนึงนะคะว่ามี B12 ขาดหรือเปล่าคู่กันค่ะกับ B12 ก็จะเป็นธาตุเหล็กนะคะจริงๆธาตุเหล็กเองเนี่ยร่างกายเราจะได้รับมาจาก2ทางทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะถ้าเราเลือกที่จะไม่กินสัตว์จริงๆเราได้รับธาตุเหล็กจากพืชแต่ทำไมเราถึงมีโอกาสจะขาดเพราะว่าธาตุเหล็กที่เราได้จากพืชอะค่ะเราจะดูดซึมได้ไม่ครบถ้วนเราจะไม่ได้ดูดซึมได้ 100% เพราะฉะนั้นสมมติว่ากินไป100%เราอาจจะดูดซึมได้ประมาณครึ่งนึงนะคะดังนั้นเราต้องกินเพิ่มขึ้นถ้าหวังว่าจะให้ได้รับธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันต้องดูด้วยยกตัวอย่างเช่นสตรีมีครรภ์นะคะผู้หญิงที่มีประจำเดือนมากๆกลุ่มนี้เสี่ยงอยู่ละที่จะขาดธาตุเหล็กเพราะฉะนั้นถ้ายังกินมังสวิรัติเข้มข้นหรือว่ากินเจนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กนะคะอาการก็คล้ายๆ B12 แต่ว่าถ้าขาดธาตุเหล็กเนี่ยโดยทั่วไปจะไม่มีอาการชาอีกอันนึงที่อาจจะเจอได้ก็คือกลุ่มของแคลเซียมแคลเซียมเองเหมือนกับกลุ่มของธาตุเหล็กเลยคือได้จากพืชแล้วก็ได้จากสัตว์นะคะผักใบเขียวสีเขียวเข้มๆจะมีกลุ่มของพวกของธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมเยอะพอสมควรนะคะอีกอันนึงที่มีแคลเซียมก็คืองานะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งธาตุเหล็กถ้าสมมติเราไม่ยอมกินพวกของปลาตัวเล็กตัวน้อยไม่กินไข่หรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะอันถัดมาค่ะนอกเหนือจากกลุ่มนี้ที่ต้องระวังคือหลายคนเนี่ยอาจจะกินพวกของยาเขาเรียกว่ายาละลายลิ่มเลือดนะคะพวกนี้ค่ะจะถูกคุณหมอสั่งว่าไม่ให้กินผักจริงๆเราไม่ได้ห้ามกินผักนะคะแต่เราจะบอกว่าในผักใบเขียวเนี่ยจะมีวิตามินเคอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วมันจะทำให้ยาละลายลิ่มเลือดของเราเนี่ยมันประสิทธิภาพลดลงเพราะฉะนั้นถ้าจะกินผักกินเท่าไหร่ก็ได้แต่กินให้มันเท่าๆเดิมทุกๆวันจะได้ไม่ทำให้ระดับยาในเลือดมันเปลี่ยนไปแล้วก็สุดท้ายก็คือกลุ่มของคนไข้โรคไตก็จะโดนบังคับว่าไม่ให้กินผักโน่นไม่ให้กินผักนี่ไม่ให้กินผลไม้ต้องบอกว่าถ้าเกิดเตื่อมจนกระทั่งทำให้โพแทสเซียมหรือว่าฟอสฟอรัสมันสูงมากอันนี้ค่ะอาจจะจำเป็นที่จะต้องจำกัดเรื่องของผักผลไม้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไตเสื่อมเล็กน้อยแล้วก็ค่าโพแทสเซียมหรือว่าค่าฟอสฟอรัสในเลือดยังปกติโดยทั่วไปเรายังกินผักผลไม้ได้ค่ะแพลนเบสไดเอทเองนะคะ

0: เมื่อกี้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็ดูว่าจะมีประโยชน์เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราจะเลือกรับประทานเนี่ยมันมีความสำคัญในเรื่องของการวางแผนตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่เราจะใช้การปรุงนะคะก็มีผลกับเรื่องของคุณภาพแล้วก็การคงอยู่ของสารอาหารด้วยตั้งแต่ตอนเลือกเลยนะคะอันแรกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นผักผลไม้เยอะเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลือกผักมาปุ๊บเนี่ยเราก็ควรจะต้องล้างให้สะอาดหรือบางคนบอกว่าตั้งแต่ตอนเลือกผักเลยว่าจะต้องเป็นออร์แกนิกเพื่อจะไม่ให้มีสารตกค้างอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเสร็จแล้วพอได้มาปุ๊บเนี่ยเราควรจะล้างเยอะๆล้างผ่านน้ำไหลนะคะหลายๆรอบเพื่อจะลดพวกของเศษดินแล้วก็สารตกค้างออกไปแล้วก็ทีนี้ถ้าสมมติในบางคนเนี่ยเวลาล้างเนี่ยจริงเราควรจะล้างแบบเป็นชิ้นใหญ่เรายังไม่ควรที่จะหั่นผักแล้วค่อยมาล้างเพราะการหั่นผักเป็นชิ้นเล็กๆแล้วค่อยล้างเนี่ยมันจะทำให้แร่ธาตุบางอย่างเนี่ยสูญเสียไปรวมทั้งวิตามินด้วยในลักษณะของการปรุงในกรณีของเราทำอาหารเองนะคะเราก็จะเลี่ยงพวกที่จะเป็นน้ำมันเราบอกเราจะกินแพลนเบสแต่วันนี้เราจะกินผักชุบแป้งทอดอันนี้ก็คงไม่โอเคเท่าไหร่เราก็จะใช้เป็นผักสดนะคะถ้าสมมติในกรณีของผักสุกเองเนี่ยเราก็อาจจะต้องดูนิดนึงเช่นเราจะใช้เป็นวิธีต้มนึ่งลวกนะคะถ้าจะผัดเราอาจจะลดน้ำมันโดยการใช้วิธีเป็นผัดน้ำใช้เป็นยำนะคะถ้าสมมุติว่าเราไปซื้ออาหารนอกบ้านเวลาเราไปซื้ออาหารนอกบ้านเนี่ยถามว่าเราจะสั่งยังไงก็หลักการเดียวกันค่ะเราจะเลือกวิธีการปรุงที่อาจจะเติมน้ำมันให้น้อยหน่อยไม่ว่าจะเป็นยำไม่ว่าจะเป็นผัดนะคะถ้าสั่งผัดน้ำได้ก็โอเคถ้าสั่งผัดน้ำไม่ได้เราก็จะเลือกตักข้างบนโดยที่เราจะทิ้งส่วนที่เป็นน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลที่เขาปรุงเนี่ยไว้ข้างล่างจะได้ไม่ต้องแบบมีเรื่องของตัวน้ำตาลเยอะขึ้นแคลอรี่เยอะขึ้นหรือแม้กระทั่งโซเดียมนะคะอีกอันนึงที่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือหลายๆคนเนี่ยหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะต้องกินยากดภูมินะคะหรือว่าอาจจะได้รับสเตียรอยหรือว่ายาที่จะทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายลดลงซึ่งบางทีเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าห้ามกินผักสดผลไม้สดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรายังสามารถที่จะกินผักผลไม้ได้แต่ว่าอาจจะอยู่ในรูปแบบที่ทำให้มันสุกหรือว่าผ่านความร้อนให้เรียบร้อยอันนี้ก็ได้นะคะอีกคนนึงที่ต้องระมัดระวังเราบอกว่าผักมันดูดีเนาะแต่ว่าถ้าใครที่มีปัญหาลำไส้แปรปรวนในบางรายเนี่ยการกินปริมาณมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีแก๊สท้องอืดได้วิธีการเลี่ยงนะคะก็คือกินในปริมาณที่พอเหมาะพอสมไม่ได้เยอะจนเกินไปกระจายมื้อให้มันกินทั้งวันอันนี้ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยทนได้แล้วสุดท้ายก็คือถ้าเป็นผักสดกับผักสุกเอามาทำให้สุกอะค่ะโอกาสที่จะเกิดแก๊สมันก็จะลดลงค่ะจะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถกินผักได้เยอะขึ้นค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

วันนี้เราจะทำเมนูชื่อว่ายำเซี่ยงไฮ้กุ้งซึ่งเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนดีต่อผู้ป่วยโรคไตอย่างไรยังไม่เฉลยเราไปเข้าครัวกันก่อนแล้วค่อยกลับมาเฉลยต่อนะครับ

ยำเส้นไทกุ้งที่แนะนำเนื่องจากเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนนั้นมีอะไรบ้างได้แก่สาคูเส้นเซี่ยงไฮ้วุ้นเส้นซึ่งเหมาะสำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรังคนไข้โรคไตเรื้อรังต้องจำกัดอาหารโปรตีนเพื่อไม่ให้ไตทำงานหนักขึ้นจึงต้องหันมารับประทานแป้งที่เป็นแป้งปลอดโปรตีนส่วนอาหารเส้นที่ไม่แนะนำให้รับประทานเลยก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งหลายเนื่องจากว่ามีปริมาณของเกลือโซเดียมค่อนข้างสูงอาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตัวโรคดีขึ้นหรือแย่ลงที่สำคัญก็คือปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำหรือนักโภชนาการแนะนำซึ่งก็จะทำให้สุขภาพของทุกคนดีสุขภาพดีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับโอ้ยยากจัง

ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้สมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

ร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันใจผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไงที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

0: จักครับเขาทำอะไรฮะ
1: อ๋อ
0: เขาทำเทียนไขเหรอฮะ
1: อันนี้เป็นไขขี้ผึ้งคาราฟินนะคะก
0: ็
1: เป็นความร้อนตื้นอีกชนิดหนึ่งนะคะก็พูดง่ายคือคนไข้ที่มีอาการปวดของข้อเล็กๆข้อเล็กเช่นข้อนิ้วมือข้อนิ้วเท้าไอ้ข้อเล็กๆเนี้ยจะไปใช้แผ่นร้อนก็ไม่ทั่วถึงจะใช้อัลตราซาวด์ก็มันก็หลายๆข
0: ้
1: อเพราะอย่างนี้เนี่ยก็เหมาะที่จะใช้กับพาราฟิน
0: เรียกว่าพาราฟิน
1: ขี้ผึ้งพาราฟินนี่แพงนะ
0: ถ้าเกิด
1: ไม่แพงเนี่ยนะคุณก็ต้องใส่จนเต็มใช่ไหมพอเปิดเครื่องปั๊บเนี่ยมันก็จะทำใ

0: ไข่ที่เพิ่งจะละลายส
1: ่
0: วนหนึ่งนะคะละลายเสร็จก็เอามือเนี่ยจุ่มจ
1: ุ่
0: มมันดิบไอติมอ่
1: ะ
0: จ
1: ุ่
0: มขึ้นนะมันก็จะเคลือบผิวใช่ไหม
1: เคลือบไปชั้นนึง
0: แล้วก็ลงจุ่มมาขึ้นนะสามสองชั้นแล้วใช่ไหม
1: ผมนึกถึงการเอา
0: ดิปปิ้งอ่ะดิปปิ้งนั่นแหละเหมือน
1: เอาผลไม้อะไรไปจุ่มในช็อกโกแลตเร็วๆ
0: ทำอย่างนั้นประมาณ5เที่ยวม
1: ัน
0: ก็จะเคลือบแบบนี
1: ้
0: พาราฟินเนี่ยยังไงก็ไม่เบิร์นก็คือถึงมันจะร้อนนะแต่ก็ร้อนระดับนึงที่มันทำให้อุ่นข้อพวกนี้ให้ความร้อนนี่ไปสู่ข้อต่างๆที่อักเสบอยู
1: ่นี่เจ็บปวดตรงไหนล่ะฮะข้อ
2: ปวดมือแล้วก
1: ็มือ
2: แล้วก็มีหมดเนี่ยสองสามทุกนิ้วนี
1: ่
2: ไม
1: ่
2: ช่วยแล้วเหลือแค่นิ้วโป้งอย่างเดียว
1: มันปวด
2: ปวด
1: ตรงข้ออย่างเงี้ยเหรอหรือตรงกล้ามเนื้อ
2: ปวดแค่มือในจีบยังไม่ได้
1: เหรอฮะ
0: บางทีไอ้ที่มือเนี่ยมันมีหลายโรคจะเป็นโรคข้อเอ่ยโรคเอ็น
1: มันจะร้อนมากไหมฮะ
0: ไม่มากคุณลองดูได้เลยนะคะคุณลองตัดได้ค่ะคุณลองดูได้
1: ผมลองได้เลยใช่ไหม
0: ได้อันนี้คุณเอามือมาเลยคุณลาดเองไม่ต้องกลัวไม
1: ่
0: เบิร์นรับรอง
1: ลาดเองเลยเหรอ
0: ลาดเลย
1: ใสๆอย่างนี้เหรอ
0: ได้ลาดไปเลย
1: จริงเหรอครับ
0: ลาดเลย
1: จุดๆ
0: ไม่เป็นอะไรรับรองลองดูเห็นแบบร้อนไหม
1: โอ้ยนิดหน่อย
0: นิดหน่อยเอาอีกหน่อย
1: ร้อนร้อนเหมือนกันนะครับจะบอกว่าไม่ร้อนเลยก็ไม่ใช่ร้อนนะเนี่ยพาราฟินนี่บ่อยไหมคร
2: ับอาทิตย์ละ2ครั้ง
1: ครับมาเองทำเองเลยนะเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมา
2: เจ้าหน้าที่เขาสอนให้ตั้งแต่แรกก็มาทำ
1: พอจากนั้นเราก็ทำเองนะ
2: ครับ
1: ทำมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: อุ้ยเป็นปีแล้วฮะ
1: ปีอาการเป็นไงบ้าง
2: ดีขึ้นมาเรื่อยๆ
1: ครับจากทีแรกสุดเลยมา
2: ทั้งปวดหมดนิ้วปวดหมดเลยเนี่ยค่ะ
1: ทุกนิ้วเลยไหม
2: ค่ะทุกนิ้ว
1: ครับ
2: ตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้มันหายหมดแล้วเหลือแต่ตรงแค่ช่วงนี้นะคะ
1: ปวดที่ว่านี่ปวดไงมือนิ้วนี่ทำอะไรได้บ้างไ
2: หมโอ้ยแค่หยิบนี่อย่าง
0: ไม่มีแรงไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: แรง
2: หยิบไม่ได้
1: เกิดจากอะไร
0: ก็อย่างที่บอกถ้าถามนะคือมีได้หลายเหตุผลแต
1: ่
0: คนบางคนเป็นโรคเอ็นของนิ้วแม่โป้งเนี่ยอันนี้ก็จะหยิบจับเนี่ยมีปัญหาจะหยิบแปรงสีฟันหยิบกุญแจไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นโรคของข้อโรคลูมาตายโรคข้อเสื่อมอะไรเงี้ยก็จะเป็นบริเวณข้อพวกนี้นี่แล้วแต่ว่าเขาเป็นตรงไหนหร
1: ือ
0: คนบางคนอาจจะได้รับบาดเจ็บเอ็นขาดเราต้องมาบริหารการใช้กล้ามเนื้ออย่างนี้ก็ต้องแช่พาราฟินก่
1: อ
0: นเพื่อให้พูดง่ายคือขยับข้อได้ง่ายขึ้น
1: ครับ

0: ายภาพบำบัดระบบประสาทเนี่ยฟื้นฟูอะไรบ้าง
1: คนไข้กลุ่มนี้ก่อนนะคะ
0: ค
1: นไข้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่พูดง่ายคือมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื
0: ้
1: อทำให้การยืนการเดินหรือการเคลื่อนย้ายตนเองเนี่ยไม่ได
0: ้
1: นะกลุ่มนี้เวลาเราลงมาเราก็จะฝึกเรื่องของให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีแรงให้ข้อไม่ติดเพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างของการฝึกกล้ามเนื
0: ้
1: อนะให้มีแรงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยตัวอย่างเนี่ยการปั่นจักรยานให้กล้ามเนื้อขามีแรงพอกล้ามเนื้อขามีแรงแล้วเขาก็จะฝึกยืนแล้วก็ฝึกเดินได้ง่ายขึ้น
0: เขาปั่นเหมือนกับเราปั่นออกกำลังกายไหมครับ
1: คือเครื่องปั่นจักรยานตัวอย่างอันนี้เนี่ยสามารถทำได้เองคือหมายความว่าตั้งเครื่องให้แบบคนไข้ไม่มีแรงเลยนะเครื่องทำให้เองหมดเลยถ้าเครื่องทำให้หมดเลยเขาจะได้เรื่องข้อไม่ติด
0: แปลว่าเราไม่ต้องออกแรงปั่นใช่ไหม
1: ได้
0: เครื่องก็จะหมุน
1: แต่พอเขาเก่งขึ้นเราจะตั้งให้แบบว่าให้เขาเนี่ยต้องเริ่มออกแรงก่อนนะเครื่องถึงทำงานต่อได
0: ้
1: หรือถ้าเก่งขึ้นไปอีกทีเราจะตั้งเป็นแรงต้านแล้ว
0: เห็นปั่นถอยหลัง
1: ถอยหลังได้เดินหน้าได
0: ้ได้หมด
1: ได้หมด
0: เดินหน้าทัน
1: แล้วก็เป็นเอาเก้าอี้เข้าเอาวีลแชร์เข้าก็ได
0: ้
1: ก็คือจะเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยเฉย
0: ๆ
1: แล้วก็อย่างยกตัวอย่างตัวโน้นเนี่ยจะเป็นเขาเรียกทิวเทเบิล
0: ทิว
1: แบบว่าเอียงคือจริงๆตัวนี้จะเป็นเหมือนเตียงนอนอย่างในตัวที่เห็นนะคะเหมือนเตียงนอนอันนี้เราใช้กรณีที่คนไข้ที่เหมือนกับอยู่บนเตียงนาน
0: ค
1: ือมีอาจจะมีโรคที่ค่อนข้างรุนแรงแต่ละยังไม่เคยลุกนั่งลุกยืนเลยพอจับขึ้นมาลุกนั่งลุกยืนเขาก็จะเวียนหัวบ้างหมุนเราจะมาปรับท่าทางเขาก่อนก็หมายความว่าจากท่านอนเนี่ยเราจะปรับขึ้นมาได้สัก30องศา40องศาก่อนดูซิเขาเวียนไหมถ้าเขาไม่เวียนให้ชินอาจจะทำนี้สัก30นาทีต่อวันจนกว่าจะเขาจะเริ่มพอสัก3วันถัดไปแล้วก็จะปรับขึ้นเป็น50องศา60องศาขึ้นกับว่าองศาไหนเขาบอกอยู่ได้นะถ้าเกิดคุณมากกว่านั้นเริ่มเวียนหัวละ
0: อ
1: ันนี้ก็คือแปลว่าเขายังไม่ชินกับท่านั้นคนเราเวลานอนกลางคืนลุกขึ้นมานั่งเราไม่เวียนหัวถูกไหม
0: ใช่
1: นั่นแหละคือแค่8ชั่ว

0: แล้วเราเป็นคนปกติ
1: แต่ถ้านอนนานกว่านั้น
0: นานกว่านั้นคนไข้พวกนี้อาจจะนอนสักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์หรือเป็นเดือนนั้นพอจะให้ขึ้นมานั่งทันทีเขาปรับสภาพไม่ทัน
1: ระ
0: บบประสาทของเขาเนี่ยรับไม่ทันนั้นต้องมาปรับท่าทางด้วยทิวเทเบิลนี้
1: ต้องปรับนานไหมฮะทิวเทเบิลเนี่ยหรือว่าขึ้นกับอะไรบ้าง
0: คือในแต่ขึ้นจากคนไข้อย่างที่ว่าถ้าคนไข้ที่ไม่มีอาการเวียนศีรษะแค่ปรับให้ชินกับท่าทางก็จะเร็ว3วัน5วันก็อาจจะโอเคแล้วพูดง่ายคือเป็นสเต็ปแรกของการจะมาฝึกยืนฝึกเดินนะมันถ้าเกิดคนที่เขานั่งได้เลยเขาอาจจะนอนมาโรงพยาบาลแค่3วัน5วันแล้วลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ไม่เวียนหัวก็ไม่ต้องผ่านสเต็ปนี
1: ้
0: ก็จะข้ามขั้นเหมือนเด็กนักเรียนข้ามป.1 ไปเรียนชั้นมากขึ้นซึ่งระดับความสามารถ
1: เทียบผ่านไปได
0: ้คล้ายๆอย่างนั้น
1: ครับเตียงนี้ล่ะครับอาจารย
0: ์อันนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะถ้าเป็นอัมพาตมาพืชเนี่ยการกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงเนี่ยการช่วยตัวเองก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เขาต้องทำคือทำให้ข้อไม่ติดกันเพราะคนเราจะยืนจะเดินได้เนี่ยถ้าข้อติดมันก็ยืนเดินลำบากถูกไหมต้องขยับข้อก่อนต่อไปในกระบวนการออกกำลังกายของเขาเนี่ยนอกจากขยับข้อแล้วเขาจะฝึกกำลังกล้ามเนื้อไปในตัวอาจจะให้คนไข้ต้านแรงกับเขาค่ะหลังที่เขาเกิดเขาผ่านสเต็ปแต่ละสเต็ปแล้วก็จะฝึกพลิกตัวลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมายืนแล้วก็มาฝึกเดิน
1: ครับก็ค่อยๆไป
0: ค่ะค่อยเป็นสเต็ปไปขึ้นเรียนทีละชั้นอะไรค่ะ
1: นี่เขามีแรงต้านไหมฮะ
2: ม
1: ี
2: ค่ะ
1: มี
0: แรงต้านแรงเห็นไหมแรงต้านแรง
1: ครับ
0: ทีแรกถ้าคนไข้ไม่ออกแรงเลยเจ้าหน้าที่ทำหมดก็เป็นขยับข้อไม่ข้อติดเริ่มเก่งขึ้นเขาเริ่มมีแรงใช้แรงต้านใส่เข้าไป
1: ฟื้นฟูมานานหรือยังฮะ
2: ก็ประมาณ3 ปีอะค่ะ
1: 3 ปีแล้วนะครับคนไข้มีอาการมีปัญหาด้านไหนยังไงบ้าง
2: ก็จะมีภาวะอ่อนแรงของกล้ามเนื้อฝั่งซ้ายอะค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อฝั่งซ้าย
2: คือจะไม่สามารถยืนและเดินเองได
1: ้ครับฝั่งซ้ายฝั่งเดียว
2: ค่ะ
1: ขอคุยนิดนึงนะครับ3 ปีอาการดีขึ้นยังไงบ้างครับ
3: ค่อยๆดีขึ้นเมื่อก่อนนั่งไม่ได
1: ้นั่งไม่ได้
3: นั่งแล้วล้ม
1: อ
3: ๋
1: อ
3: แล้วแขนมีแรงเลยดีขึ้น
1: ครับ
3: ตั้ง3 ปีพอดี
1: 3 ปีพอดีนะทุกวันนี้ลุกนั่งได้แล้ว
3: ได้ครับต้องหาเอง
1: อ๋อเหรอต้องมีใครช่วยประคอง
3: มันมีแต่ว่าในห้องเราต้องทำเครื่องมือไว
1: ้
3: ทำที่จับเลย
1: แต่ตอนนี้ลุกนั่งนี่ทำได้ด้วยตัวเองอ๋องั้นขอลองลุกนั่งให้ดูนั่งได้แล้วทำได้เร็วด้วยนะฮะครับตอนที่เริ่มทำทีแรกฮะช่วงปีแรกๆที่มาทำตอนนั้นยังทำแบบนี้ไม่ได้เลย
3: ไม่ได้นั่งไม่ได
1: ้นั่งนี
3: ่นั่งต้องมีคนผักหลังไว
1: ้
3: นั่งจะล้มเงี้ยส่งตัวไม่ได
1: ้ครับทำอยู่3 ปีค่อยๆจริงๆ
3: ค่อยๆไล่ครับ
1: มันช่วง3 ปีที่ต้องฝึกต้องอะไรนี่มันรู้สึกอึดอัดไหมฮะรู้สึกยังไงบ้าง
3: ผมที่แรกอึดอัดนะฮะอยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่เขาให้กำลังใจดีมันอยู่ที่กำลังใจ
1: ครับเขาบอกว่าไง
3: เขาบอกว่าค่อยๆเป็นไปไม่ใช่เราคนเดียวเราอยู่คนเยอะแยะเพื่อนฝูงเต็มหมด
1: ครับรู้สึกว่ามันไม่ทันใจเราไหมแรกๆมันช้าจังเลยหรือมันจะเป็นยังไงคิดอะไรยังไง
3: เมื่อก่อนคิดกำลังไม่อยากจะอยู
1: ่เหรอ
3: แต่ก็ต้องต่อสู้แต่ว่าพอดีผมได้กำลังใจเยอะนายจ้างดีก็ยังรับไปทำงานต่อเลยไม่มีอะไรตัววันนี้ก็ไปทำงาน
1: เหรอครับ
3: ก็บอกว่างานง่ายๆไปทำแล้วกันเบาๆหน่อย
1: ก็ทำงานได
3: ้นายจ้างดีเลยคนไทยเขาก็ไม่ทิ้งกันนะอยู่30 ปีแล้ว
1: คือการฟื้นฟูแบบนี้เนี่ยถ้าคนที่โอ้โหจิตใจมันห่อเหี่ยวกำลังใจไม่ดีนี่บางทีท้อแท้ไปเลย
0: อย่างที่เรียนแล้วแอดแล้วล่ะค่ะว่าและคนที่เป็นสภาพร่างกายมีปัญหาเนี่ยเขาจะไม่มีแต่ร่างกายหรอกนั้นนี่สัมภาษณ์เองคือคนทุกคนลองเอาใจเราไปวัดดูว่าถ้าเกิดเป็นเรามั่งว่าเราเกิดขยับไม่ได้และ3 เดือนแล้วยังขยับไม่ได้6 เดือนแล้วยังขยับไม่ได้เราจะคิดยังไงเขาก็ทุกข์เหมือนกันนั้นนี่คือความสำคัญของทีมงานว่าไม่ใช่มีแต่ฝึกกายภาพอย่างเดียวเราคือกายอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีจิตใจด้วยเพราะนี่คือบทบาทของนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาหรือนักการบำบัดพวกนี้เน้นเรื่องจิตใจเพราะว่าบางคนไม่สนใจแต่ร่างกายเขาก็ทุกข์อ่ะ
1: ใช่
0: แล้วเนี่ยเขาสัมภาษณ์เองเขาบ่อยเขาทุกข์นะไม่ใช่ว่าเขาร
3: ุ่นเดียวกับผมเนี่ย
1: เป็นไงบ้าง
3: ตายไปหลายคนแล้ว
1: ทำไม
3: ก็จิตใจถอยหลัง
1: ใจ
3: คือครอบครัวไม่ดูแลที่ผมเจอครอบครัวก็บอกออกไปแล้วไปแล้วรุ่นเดียวกันนะ
1: อาการเป็นยังไงเขาเป็น

0: างทีก็หายไปเลย 4-5 เดือนบางทีก็สภาพที่มาหามาเลยเงี้ย
1: แต่ทุกวันนี้ช่วยตัวเองได้ดีแล้วใช่ไหมคะ
0: ดีขึ้นครับ
2: ทำอะไรได้บ้างนะครับ
0: หรือว่านี่ก็ตื่นเช้าก็อาบน้ำเองแปรงฟันเองเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าเองยินดีฝึกตั้งแต่ถอดกระดุมนะใส่กางเกง
1: กิจกรรมบำบัด
3: มันยากไหมฮะคือเรานึกถึงเราใส่เสื้อผ้าเอง
1: มือเดียว
0: เสื้อเมื่อก่อนนี่ถอดมือเดียวนะ
2: คร
0: ับ ไม่ก็ตอนนักเรียนแพทย
1: ์
0: อาจารย์บอกว่าไหนลองถอดดิใส่เองดิทำไม่ได้นะฮะมือเดียวเนี่ยมันก็ทำไม่ได้แต
2: ่ทุกวันนี้
0: เดี๋ยวนี้ปึ๊ดเลย
2: ไหนลองลองแกะกระดุม
1: คล่อง
2: มือเดียวสองเมตรพอแล้วนะฮะไหนลองติดคืน
1: คือจริงๆอย่างของคุณเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเก่งขนาดนี
2: ้
1: ถ้าเขาจะไม่มาถามทำเองที่บ้านได้ไหมทำที่บ้านได้ไหมคะ
0: ทำได้แต่ไม่ดีครับ
1: อาจจะไม่มั่นใจ
0: คือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะไม่มีอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างว่าเทคนิคของเราในบางช่วงบางครั้งเนี่ยนะเรายอมรับบางครั้งเนี่ยขาเคยวันนี้อยู่พลิกขึ้นเองนี่นะกระตุกเองการเกร็งไม่มี
1: ก็คือไม่ร้อยอ่ะแต่เพียงแต่ว่าถามว่าเป็นคนแค่ชั้นดีอย่างเงี้ยถือว่าชั้นดีดีคือว่าคือในการฟื้นตัวทางประสาทเนี่ยม
2: ัน
1: มีแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะแต่ทางเราที่เรามาทำกายภาพหรือมาฝึกเนี่ยเราเรียกเป็นการฟื้นตัวทางด้านสมรรถภาพความสามารถพูดง่ายๆคือระบบประสาทจะมาไม่มาเราก็เอาส่วนที่ดีที่เหลืออยู่เนี่ยมาช่วยงานสมมติว่าบางคนเนี่ยอาจจะทั้งซีกไม่มาเลย
2: ครับ
1: แต่เขาเหลืออยู่ข้างเดียวที่ดีเนี่ยจะช่วยตัวเองได้ไห
2: ม
1: อันนั้นคือคอนเซ็ปต์ของเราในการดูแลคนไข
2: ้กว่าจะฟื้นฟูได้ขนาดนี้ฮะเราช่วยเหลือตัวเองได้แบบนี้อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในการที่จะต่อสู้กับอาการที่เราเป็นแล้ว
0: มีใจแล้วก็สิ่งแวดล้
1: อม
0: คนแวดล้อมเราถ้าคนแวดล้อมให้กำลังใจมีแต่คอย
2: ครับต้องให้กำลังใจกันแล้วก็จิตใจของเราต้องสู
0: ้ต้องเข้าใจกันด้วยว่า
2: ค
0: นเป็นแบบเนี้ยต้องการอะไรบ้าง

0: จริงๆแล้วอุบัติเหตุหรือว่าการต่างๆเส้นเลือดในสมองแตกอะไรที่เป็นต้นเหตุของการที่เราจะต้องมาฟื้นฟูเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะแต่พอเกิดขึ้นแล้วหลายคนก็ห่อเหี่ยวท้อแท้หมดกำลังใจรอปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นแต่ปาฏิหาริย์มันไม่เกิดขึ้นมาเองใช่ไหมครับอาจารย์ปาฏิหาริย์จริงๆในความคิดของอาจารย์ที่ทำงานด้านนี้เนี่ยมันคืออะไรคร
1: ับจริงๆปาฏิหาริย์ของเราเนี่ยอยู่ที่ตัวคนไข้เองนะ
0: ครับ
1: คือถ้าเขาเนี่ยมีความตั้งใจ
0: ครับ
1: นะเพราะว่าถ้าเขาไม่ความร่วมมือไม่มีความตั้งใจคือใจเนี่ยสำคัญที่สุด
0: ครับ
1: เพราะถ้าใจสู้ร่างกายก็สู
0: ้ครับ
1: อันนี้จะเป็นตัวส่งเสริมได้ดีที่สุด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าจะไปเสียเวลากับอดีตยอมรับความจริงปัจจุบัน
0: ครับ
1: มองไปข้างหน้าแล้วตั้งใจทำถ้าใจมีไม่ต้องกลัวย
0: ัง
1: ไงกายมันต้องตามมาได
0: ้ครับฟังแล้วปาฏิหาริย์หรือความมหัศจรรย์อะไรที่เกิดขึ้นมันมาจากความตั้งใจของคนไข้นั่นเองนะครับขอบคุณมากๆที่ให้เวลากับรายการศิราชสามร้อยหกสิบองศานะครับแล้วก็ทำเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

คอิสคิวไซเป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับพบได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกอายุโรคอิสคิวไซส่วนใหญ่จะมีการระบาดในหน้าหนาวเนื่องจากว่าอุณหภูมิเหมาะสมกับการเติบโตของเชื้อไวรัสครับโรคอิสคิวไซทางภาษาอังกฤษเรียกว่า chicken pox หรือวาริเซลล่าอิสคิวไซเนี่ยเป็นโรคของตุ่มน้ำใสเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสเชื้อเนี่ยเมื่อมีการเข้าสู่ร่างกายเด็กคนหนึ่งก็จะมีระยะฟักตัวแสดงอาการเป็นผื่นแล้วก็มีการแพร่กระจายให้เด็กที่อยู่ข้างเคียงได้สามารถติดต่อได้2ช่องทาง

0: ็คือ1ก็คือการสัมผัสกับผื่นโดยตรงอันที่2ก็คืออาจจะเป็นการสูดเอาเสมหะเอาสารคัดหลั่งหรือเอาน้ำมูกของคนที่มีเชื้อไวรัสติดมาวันนี้น้องฟีฟ้าเป็นอะไรมาโรงพยาบาลครับ
1: อิสุวิสัยค่ะ
0: โรคอิสุวิสัยเนี่ยส่วนใหญ่เราวินิจฉัยจากการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายโดยดูลักษณะผื่นเป็นหลัก
2: งั้นเดี๋ยวหมอขออนุญาตตรวจผิวหนังหน่อยนะครับ
0: โอเคส่วนใหญ่เนี่ยหลังการสัมผัสผู้ป่วยที่เป็นอิสุวิสัยเนี่ยจะมีการแสดงอาการภายใน2สัปดาห์หรือว่าอาจจะเกิดในช่วงตั้งแต่10วันถึง21วันหลังการสัมผัสได้นะครับระยะแรกเนี่ยจะเป็นตุ่มสีแดงราบเรียบต่อมาตุ่มจะเริ่มนูนขึ้นจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนไปเป็นตุ่มน้ำใสและก็ตุ่มก็จะเริ่มขุ่นขึ้นคล้ายๆตุ่มหนองและสุดท้ายเนี่ยตุ่มก็จะมีการแห้งตกสะเก็ดไปการรักษาหลักของอิสุกอิสัยเองเนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือการทานยาลดไข้เช็ดตัวเมื่อมีไข้อย่างที่สองเนี่ยก็คือการทานยาแก้แพ้เพื่อลดอาการคันแล้วก็การใช้ยาเขียวหรือว่าการใช้ยาสมุนไพรที่พอกตามผิวหนังเนี่ยปัจจุบันเรายังไม่มีหลักฐานแน่ชัดและยิ่งอาจทำให้เกิดผลภาวะแทรกซ้อนก็คือการติดเชื้อที่ผิวหนังเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กตัวภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่เลยที่เราพบได้บ่อยก็คือการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังซ้ำเติมนะครับเนื่องจากเด็กส่วนใหญ่เนี่ยผื่นจะมีอาการค่อนข้างคันทำให้เด็กมีการรวงแคะแกะเกาทำให้มีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมได้ส่วนภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่พบได้แต่ค่อนข้างน้อยเช่นอาจจะมีเรื่องของปอดอักเสบเรื่องของเยื่อหุ้มสมองอักเสบเด็กอาจจะมีเรื่องของอาการซึมเดินเซได้ครับ
2: แค่เดี๋ยวหมอนัดดูอาการอีกทีนึงติดตามอาการถ้าผิดปกติคุณแม่ก็พาน้องมาตรวจก่อนนัดได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ
0: อิสุกอิสัยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นครั้งเดียวแต่ว่าในเด็กบางรายที่มีภูมิต้านทานต่ำหรือว่ามีการได้ยากดภูมิก็อาจจะมีเกิดอิสุกอิสัยซ้ำได้ปัจจุบันเนี่ยอิสุกอิสัยสามารถป้องกันได้นะครับโดยการฉีดวัคซีนวัคซีนที่ฉีดเนี่ยจะฉีดทั้งหมด2เข็มห่างกัน3เดือนในเด็กที่อายุน้อยกว่า13ปีส่วนเด็กที่อายุมากกว่า13ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะฉีดวัคซีนทั้งหมด2เข็มแต่ระยะห่างกัน1เดือนการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะช่วยป้องกันการเกิดอิสุกอิสัยได้แต่ว่าอาจไม่ 100% ถ้าในเด็กที่มีการฉีดวัคซีนแล้วเป็นอิสุกอิสัยเนี่ยความรุนแรงก็จะน้อยลงก็คือตุ่มที่ขึ้นก็อาจจะมีปริมาณเม็ดที่น้อยกว่าในเด็กที่ไม่ได้ฉีดนะครับหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

กุ้งตายแน่เลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปสืบกันนะครับว่าทำไมกินกุ้งถึงตายเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียววันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการแพ้อาหารกันนะครับการแพ้อาหารแต่ละคนก็อาจจะมีการแพ้ที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็แพ้กุ้งบางคนก็แพ้ปูนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการแพ้กลูเตนครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการทำสปาเกตตี้ที่ไม่มีกลูเตนนะครับโดยการทำเส้นสปาเกตตี้ขึ้นมาเองนะครับจากซูกินี่ครับหน้าตาจะเป็นยังไงไปรับชมครับ

ลูเตนนั้นเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับที่พบมากในข้าวสาลีข้าวบาเล่หรือว่ากลุ่มแป้งถั่วนะครับคนที่แพ้กลูเตนนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมีการอักเสบรอบดวงตานะครับทำให้ตาบวมหรือบางท่านมีการอักเสบบริเวณหลอดลมหรือว่าถุงลมนะครับทำให้หลอดลมหรือถุงลมนั้นตีบทำให้ไม่สามารถหายใจได้และก็อาจอันตรายถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่แพ้กลูเตนนะครับก็คงที่จะต้องเลือกรับประทานอาหารสักหน่อยนะครับเลือกในกลุ่มที่ไม่มีกลูเตนนะครับหรือเรียกว่าสูตรกลูเตนฟรีนั่นเองหลายท่านมีความเชื่อที่ผิดนะครับว่าการแพ้อาหารนั้นเป็นการแพ้หรือเอาชนะกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะฝึกฝนตัวเองนะครับเพื่อที่จะเอาชนะอาหารให้ได้เช่นคนที่แพ้กุ้งนะครับพยายามกินกุ้งวันละนิดวันละนิดนะครับเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเราจะชนะมันนะครับซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับและอาจจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้สุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากไว้3อย่างนะครับคือ1อย่าลองของอย่าพยายามไปทดสอบการแพ้อาหารด้วยตนเองนะครับ2อย่าดื้อกินอะไรที่เราแพ้นะครับอย่าไปกินมันครับ3อย่าคิดไปเองครับไม่ใช่ว่ากินอาหารไปแล้วนิดหน่อยเกิดผื่นแพ้ขึ้นมาแล้วก็ตุตะว่าตัวเองแพ้นะครับทางที่ดีถ้าอยากให้มั่นใจนะครับไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับถ้าใครชอบนะครับก็กดไลค์นะครับกด Subscribe ไว้ให้โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ปกติแล้วถ้าคนไข้มีภาวะแพ้อาหารเรามักแนะนำให้คนไข้แค่เลี่ยงอาหารนั้นก็เพียงพอแต่ในการแพ้อาหารบางชนิดอย่างเช่นการแพ้แป้งสาลีอันนี้เลี่ยงยากเนื่องจากแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบของอาหารแทบทุกชนิดในปัจจุบัน

0: โรคการแพ้แป้งสาลีนะครับพูดง่ายๆก็คือคนไข้มีปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่อโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบในแป้งสาลีซึ่งคนไข้อาจจะมีอาการต่างๆอย่างเช่นมีผื่นคันหน้าบวมปากบวมหลอดลมตีบหรือแม้กระทั่งช็อกหมดสติไป
1: ผมป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ครับแพ้แป้งสาลีครับเป็นอาการในขั้นที่รุนแรงที่สุดนะครับมีตั้งแต่ผื่นขึ้นหายใจไม่ออกตาบวมหน้าบวมอะครับ
0: ปัจจุบันการแพ้แป้งสาลีเนี่ยเราก็เจอได้ใน2กลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการแพ้ตั้งแต่ในวัยเด็กซึ่งคนไข้อาจจะเป็นในช่วงขวบปีช่วงต้นนะครับส่วนหนึ่งก็จะหายเมื่อเวลาเด็กเขามีอายุโตขึ้นแต่กลุ่มนึงที่เราเริ่มเจอเยอะขึ้นคือคนไข้แพ้แป้งสาลีในวัยที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่ทั้งที่คนไข้เขาเคยกินแป้งสาลีได้มาตลอดแต่วันดีคืนร้ายคนไข้กับมีปฏิกิริยาภูมิต่อต้านตัวแป้งสาลีนำมาสู่อาการแพ้อย่างรุนแรงได้ครับปัจจุบันการวินิจฉัยโรคแพ้แป้งสาลี

0: ก็ทำได้โดยการถามประวัติผู้ป่วยแล้วก็ลองดูว่าประวัตินั้นเข้าได้หรือไม่หากประวัติเข้าได้เนี่ยแพทย์ก็จะมีวิธีการตรวจยืนยันอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกคือการตรวจทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังวิธีที่2คือการเจาะเลือดคนไข้ไปตรวจระดับภูมิแพ้ที่จำเพาะต่อแป้งสาลีซึ่งถ้าผู้ป่วยคนไหนมีประวัติอาการเข้าได้แพทย์ก็จะพิจารณาส่งการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เคยไปกินแป้งสาลีบ้างไหมที่ผ่านมาครับ
1: อ๋อก็มีครั้งหนึ่งครับที่ไปญี่ปุ่นแล้วเผลอไปทานลิ้นวัวครับลิ้นวัวเขาหมักแป้งสาลีเต็มๆเลยครับ
0: การแพ้แป้งสาลีเนี่ยเรามีการรักษาหลักๆคือคนไข้ต้องเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบอาหารที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบที่เราเจอในทั่วไปนะครับก็จะเป็นอาหารกลุ่มขนมปังก๋วยเตี๋ยวหรือแม้กระทั่งในอาหารบางชนิดที่เราคิดไม่ถึงแต่มีองค์ประกอบแป้งสาลีปนอยู่อย่างเช่นในพวกซอสปรุงรสเครื่องปรุงรส
1: มันมีความยากลำบากคือเดี๋ยวนี้ผมว่าอาหารส่วนใหญ่ร้อยละ80นี่มีแป้งสาลีผสมอยู่เกือบทั้งหมดแล้วอะครับเวลาเราเลือกกินอะไรมันก็จะลำบากกว่าคนอื่นเขาอะครับ
0: ปัจจุบันอย.เราก็กำหนดนะครับให้มีการระบุว่าอาหารชนิดไหนที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบหรือถ้าเป็นฉลากที่เป็นภาษาต่างประเทศก็อาจจะใช้คำว่ากลูเตนฟรีคนไข้ก็ต้องมีบัตรพกประจำตัวว่าคนไข้แพ้อาหารชนิดนี้เราก็จะให้พกยาฉีดเอพิเนฟรินพกติดตัวไว้สำหรับเมื่อเวลาคนไข้เผลอไปกินแป้งสาลีในอาหารโดยที่เขาไม่ตั้งใจใครที่มีประวัติหรืออาการที่สงสัยการแพ้แป้งสาลีหรืออาหารใดๆก็ตามเนี่ยก็แนะนำให้มาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้นะครับเพราะปัจจุบันมีคำแนะนำแล้วก็มีการทดสอบเพื่อยืนยันว่าคนไข้แพ้อาหารประเภทไหนเพื่อจะได้ให้การดูแลรักษาและป้องกันในระยะยาวได้อย่างถูกต้องนะครับถ้าคุณมีปัญหาด้านสุขภาพก็อย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับผมเชฟก้องครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับส่วนที่ยืนอยู่ข้างคุณหมอเอ๋ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวรดมวิจิตรนะคะจากภาควิชาโภ

0: ชนะวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเหมือนกันค่ะ
1: ในวันนี้นะครับเรามีศิลปินนะครับหนึ่งนะครับก็คือคุณน้อยนะครับจากคณะหมอลำภูไทยนะครับ
0: คุณน้อยมีปัญหาอะไรบ้างคะ
1: คุณน้อยที่ทราบมาตอนนี้นะครับรู้แค่ว่าคุณน้อยทานเผ็ด
0: อ๋อค่ะ
1: ยังไงเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของคุณน้อยกันว่ามีปัญหาหรือว่าตอนนี้ต้องการคำแนะนำอะไรบ้างครับ
0: ค่ะ
2: เมฆคลาฟ้าห้องหวนหวนหวนหวนเดือน8มวนใกล้ออกพรรษานกขมิ้นถิ่นทุ่งกุลาได้เวลาทะลาโบยบินสวัสดีค่ะน้อยวนิดาค่ะจากศิลปินภูไทยวงหมอลำจากภาคอีสานค่ะ

0: ารที่กินเป็นประจำ
1: ส่วนมากจะเป็นส้มตำค่ะส้มตำรสจัดพวกลาบรสเผ็ดๆค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่หลังเวทีคณะศิลปินภูไทยนะคะมาที่นี่น้องๆกำลังแต่งตัวนะคะเข้าไปเบิ่งโรงครัวว่าแม่งาแม่ครัวของเฮาสิเฮ็ดหยังให้กินแรงส่วนมากนะคะไปเบิ่งกันเลยค่ะสิมาลองตำบักฮวงให้พี่น้องเบิ่งว่า20เม็ดมันสิเผ็ดตำใดลองเบิ่งค่ะ
2: อ๋อใส่พริก20เม็ด
3: ครับ
2: เคยทานพริกถึง20เป็นไหมคะเชฟ
3: ไม่เคยครับเป็นไปไม่ได้ครับผม
0: สาเหตุของการเป็นโรคกระเพาะแต่ว่าขาดบ่ได้ค่ะถ้าหากว่ามื้อใดบ่ได้กินนี่มื้อนั้นคือจังขาดอีหยังไปอย่างนึงนี่ล่ะค่ะพี่น้อง
2: ก็ประเด็นคือเรื่องปวดท้องนะคะแล้วคุณน้อยก็กำลังให้สมมุติฐานตัวเองว่าเป็นเพราะว่ากินอาหารไม่ตรงเวลาแล้วก็กินอาหารรสจัดนะคะ
0: คันกินเพชรเราซ่วงพี่น้องล้ำแห้งงวนค่ะได้กินเพชรเพชรนี่แสบท้องกระย่อมเป็นโรคกระเพาะกระย่อมค่ะ
4: กินก็ได
2: ้โอ้โหดูสีแล้วเผ็ดมากจริง
3: มันน่าจะเป็นตำพริกมากกว่าส้มตำนะครับ
0: คนเราจะทานอาหารเที่ยงใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ทานจะไปทานอีกทีก็คือตอน4โมงเย็นบางครั้งอาหารค่ำก็คือตีหนึ่งตีสองก็มีอะค่ะกินไม่ตรงเวลาปวดท้องเหรอคะปวดท้องขนาดไหนถึงกับน้ำตาไหลร้องไห้เลยค่ะแสบมากเลยบางครั้งจนตัวงอทำอะไรไม่ได้เลยแล้วทีนี้เราก็ไม่ค่อยได้ไปหาหมอส่วนมากจะซื้อยามากินเองมากกว่าเป็นพวกยาธาตุน้ำขาวเพราะว่ามันหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปซอยสุดท้ายค่ะก่อนจะขึ้นเวทีต้องกินยาธาตุน้ำขาวซอยบ่อไห่เก็บทองก่อนค่ะก่อนสิขึ้นเวทีช่วงนี้ขอพักอันนี้ไว้ก่อนแล้วไปขึ้นเวทีทำหน้าที่ร้องเพลงก่อนค่ะก็คืออยากถามว่าทำยังไงเราถึงจะไม่เป็นโรคกระเพาะจะต้องทานอาหารประเภทไหนคุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะอยากรู้ค่ะ
2: ก็ในกรณีนี้นะคะสิ่งที่เป็นปัญหาของคุณน้อยก็คงเป็นอาการปวดท้องใช่ไหมคะแล้วก็มีการปวดแสบร้อนทำให้คิดถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องของโรคกระเพาะที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะทีนี้ถามว่าแค่กินพริกอย่างเดียวจะเป็นปัญหาหรือเปล่าคงมีหลายปัจจัยนะคะความเครียดเองเนี่ยก็ใช่เนาะอันที่สองเนี่ยก็เรื่องของอาหารรสจัดมีข้อมูลค่ะว่าในกรณีที่เราทานพริกเข้าไปเนี่ยมันจะมีสารบางอย่างที่อยู่ในพริกจะไปกระตุ้นให้กระเพาะนะคะสร้างกรดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเครียดกระเพาะก็สร้างกรดกินพริกเข้าไปมันก็จะทำให้กรดมากขึ้นใช่อีกอันนึงก็คือเวลาที่เรารับประทานอาหารนะคะทุกๆครั้งที่เรากินเนี่ยร่างกายก็จะจดจำรูปแบบพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้มันควรจะต้องได้กินแล้วยังไม่ได้กินร่างกายก็สร้างกรดมาเรียบร้อยแล้วก็เลยทำให้มีปัญหามากขึ้นเพราะฉะนั้นมันคงมีหลายปัจจัยนะคะอันที่หนึ่งสิ่งที่จะเป็นการบ้านกับเชฟคือเขาชอบรับประทานอาหารที่เป็นรสจัดรสจัดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาจืดๆเลยคงไม่ได้คงต้องจัดจ้านนิดนึงแต่ว่าอาจจะลดปริมาณของพริกลงอันที่สองคุณน้อยอาจจะใช้วิธีว่ามีอาหารเล็กๆน้อยๆติดตัวไว้หน่อยนะคะอาจจะเป็นนมอาจจะเป็นขนมหรืออะไรก็ตามเพื่อจะไม่ให้ท้องว่างมากเกินไปแล้วก็นานเกินไปอันนี้อาจจะช่วยได้ถ้าสมมติว่าทำงานไม่เป็นเวลาขนาดนั้น
3: ค่ะในเมื่อวันนี้โจทย์เป็นอาหารรสเผ็ดแล้วเราควรต้องลดให้เขานะครับลดความเผ็ดลงวันนี้เมนูแรกที่จะทำครับยังอยู่ในรูปแบบของการยำซึ่งคงจะมีรสจัดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเอารสชาติอื่นเข้ามาแทนรสชาติเผ็ดวันนี้เป็นยำไข่เค็มข้าวโพดหวานนะครับ

0: เริ่มต้นก่อนเลยนะครับก็ตอนนี้เรามีไข่แดงนะครับของไข่เค็มเดี๋ยวจะบี้ๆนิดนึงนะครับ
1: แล้วก็ทำไมเราถึงเลือกใช้ตัวนี้คะมันช่วยอะไร
0: รสจัดครับตัวนี้หนึ่งเลยคือ เพิ่มรสชาติชัดเจนนะครับแล้วก็มีรสสัมผัสนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเอาไปทำให้ร้อนนะครับละลายลงในน้ำคล้ายๆเป็นซอสกินง่ายๆแต่เป็นซอสที่มีรสชาติจัดแล้วก็เป็นรสชาติที่ผมคิดว่าคนไทยน่าจะคุ้นเคยมากที่สุดนะครับผมจะหั่นข้าวโพดเตรียมไว้นะครับก็ข้าวโพดนะครับต้มสุกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะฝานตัวเนื้อออกนะครับ
1: แต่จริงๆต้องบอกนะคะว่าใครที่ทานรสจัดเนี่ยถ้าสมมุติว่าพยายามปรับรสชาติลงคือรสชาติที่เคยกินจัดจ้านลงเนี่ยสักพักหนึ่งร่างกายจะเริ่มรับได้แล้วจะชินนะคะ
0: จะถามคุณหมอด้วยว่าเวลาทานเผ็ดมากๆเนี่ยผลเสียตรงๆเลยคืออะไรบ้างครับ
1: เหมือนที่บอกค่ะว่ามันไปกระตุ้นให้กระเพาะเนี่ยมีการสร้างกรดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนที่อาจจะมีแนวโน้มอยู่แล้วที่จะเป็นโรคกระเพาะเนี่ยก็จะทำให้มีอาการมากขึ้นนะคะลักษณะนั้นมากกว่าค่ะ
0: แสดงว่าการทานเผ็ดจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่ทำให้ระคายท้อง
1: เป็นไปได้ค่ะ
0: โอเคครับ
1: อันนี้ใช้น้ำมัน
0: ใช้น้ำมันครับคุณหมอนิดหน่อยนะครับตั้งน้ำมันนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมก่อนนะครับต้องมาเจียวกระเทียมก่อนกระเทียมนะครับแล้วเดี๋ยวคุณหมอใส่
1: ก็เอาน้ำตาลปี๊บมาใส่น้ำเนาะ
0: ใช่ครับอันนี้เราน้ำตาลปี๊บมาละลายกับน้ำนะครับหรือบางคนจะใช้น้ำเชื่อมก็ได
1: ้
0: น
1: ะครับ
0: โอเคครับคุณหมอมาเลยครับใส่เลย
1: โอเค
0: รบกวนครับเราเคี่ยวด้วยกันก่อนสักพัก

0: ระหว่างนี้เดี๋ยวผมฝากคุณหมอนะครับผมจะหั่นมะเขือไว้นะครับเราใช้มะเขือเทศนะครับเพิ่มสีสันด้วยเพิ่มรสชาติด้วยนะครับ
1: เติมแครอทได้ไหม
0: คะได้ครับคุณหมอนี่ถ้า
1: เติมหมดทุกสิ่งอย่าง
0: เคี่ยวจนน้ำเขาจะระเหยไปเกือบหมดนะครับคุณหมอ
1: ก็จะเป็นแบบข้นๆนะคะ
0: ใช่ครับเป็นซอสข้นๆครับหั่นถั่วฝักยาวไว
1: ้อีกอันนึงนะคะสำหรับคนที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคกระเพาะนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะเกิดจากการที่เยื่อบุกระเพาะมันมีการอักเสบแล้วก็จะมีบางคนที่เป็นมากก็จะเป็นลักษณะของแผลนะคะเป็นแผลที่กระเพาะอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างหรือว่ามีสัญญาณอันตรายอะไรบ้างที่ตอนนี้บอกว่าไม่ไหวแล้วจำเป็นจะต้องไปหาคุณหมอละอันที่หนึ่งก็คือทานยาแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะอันที่สองการปวดมากตอนกลางคืนนะคะนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาต้องปวดอันนี้ไม่ค่อยปกตินะคะมีเบื่ออาหารมีน้ำหนักลดลงนะคะหรือว่าอาจจะมีอาเจียนหรือว่าถ่ายเป็นสีดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดอย่างเงี้ยค่ะอาเจียนเป็นเลือดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้
1: เริ่มจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าไม่ปลอดภัยนะคะสำหรับการที่จะเป็นโรคกระเพาะนะคะอีกประเด็นนึงเมื่อกี้ก็คือที่คุณน้อยทานยาธาตุน้ำขาวนะคะยาธาตุน้ำขาวก็คือจะเป็นลักษณะของที่เขาเรียกว่าเป็นด่าง
0: ความเป็นด่าง
1: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ยาธาตุน้ำขาวลงไปเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะไปทำให้ความเป็นกรดในกระเพาะมันลดลงถามว่ามันช่วยรักษาโรคไหมต้องบอกว่าช่วยบรรเทาอาการแต่ว่าไม่ได้ทำให้ตัวโรคมันดีขึ้นเพราะว่าไม่ได้แก้ที่โรคเลย
0: คือพูดง่ายๆคือเอาความเป็นกรดด่างมาบาลานซ์ก
1: ันใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปนะคะก็อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีมากนักในการที่เราจะบอกว่าลดอาการเรื่องของคนที่จะเป็นโรคกระเพาะฉะนั้นสังเกตว่าหลายๆทีเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ละเป็นยาธาตุน้ำขาวอาจจะต้องได้เป็นยาตัวอื่นแทนละ
0: มีความเสี่ยงอื่นไหมครับคุณหมอที่จะทำให้เราเป็นโรคกระเพาะได้นอกจากกินอาหารไม่ตรงเวลาทานอาหารรสจัดอย่างที่บอกทั้งหมดตรงนี้มาอย่างเช่นดื่มเหล้าด
1: ื่
0: มแอลกอฮอล์เยอะอย่างนี้
1: ก็มี

0: แต่ยาบางตัวนะคะที่จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะหรือว่าทำให้เกิดเลือดมันมีปัญหามากขึ้นเช่นกลุ่มยาแก้ปวดนะคะยาแก้ปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกอย่างเงี้ยค่ะหลายท่านทานไปจะสังเกตว่าบางทีเนี่ยในยาจะเขียนไว้ว่าให้รับประทานหลังอาหารทันทีทานน้ำตามเยอะๆเพราะมันระคายเคือง
1: ใช่ระคายเคืองกระเพาะนะคะ
0: หรือว่าในบางคนที่ทานยากลุ่มที่เป็นสเตียรอยนะคะพวกนี้อาจจะได้รับยามาหลายๆท่านนะคะในเมืองไทยเนี่ยด้วยความที่ยามันซื้อง่ายเนาะก็จะได้รับยามาโดยที่ไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในลักษณะของเขาเรียกอะไรนะคะแก้ปวดอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นกลุ่มนั้นแล้วก็จะเป็นพวกของแอสไพรินนะคะหลายคนก็ทานแอสไพรินอยู่นะคะคุณหมออาจจะสั่งให้ก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะมันมีการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอาหารนะคะสุดท้ายเลยก็คือมันจะเป็นลักษณะของการติดเชื้อนะคะมีเชื้อแบคทีเรียบางตัวที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระเพาะแล้วทำให้เกิดแผลในกระเพาะได
1: ้ง่ายๆคืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ามันผิดปกติจากร่างกายธรรมดาจนมากเกินไป
0: ใช่ค่ะ
1: ไปหาหมอ
0: แนะนำอย่างนั้น
1: อย่าทานยาทั้งคำอย่างเดียว
0: โอเคค่ะ
1: โอเคครับ
0: อันนี้ก็เสร็จแล้วนะ
1: อันนี้ใช่ครับเราทำซอสไข่แดงแล้วก็ใส่ตอนร้
0: อ
1: นครับกับพวกผักทั้งหมดเดี๋ยวรบกวนคุณหมอช่วย
0: ได้เลย
1: มิกซ์ให้หน่อยนะครับ
0: uh-huh.
1: วันนี้ผมก็เลยเอาพริกมาให้อาจจะไม่ถึง20เม็ดแต่ว่าให้ได้เท่านี้นะครับข
0: ้
1: อประ
0: ก
1: อบของเราผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 เม็ดแล้วก็ถั่วนะครับเล็กน้อยถั่วคั่ว
0: ช้อนสองช้อน
1: ครับผมน้ำมะนาวขอสักช้อนครึ่งก่อนก็ได้ครับ
0: คือทำตามเชฟนะคะถ้าไม่อร่อยเนี่ยห้ามว่านะคะ
1: ครับผม
0: เพราะว่าไม่รู้เลย
1: ครับ
0: อันนี้หมด
1: เท่ากันอันนี้ช้อนนึงก่อนครับ
0: ช้อนเดียวใช่ไหมคะ
1: คุณหมอลองชิมไหมครับหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ด
0: น่าจะมะนาวกว่านี้นิดนึงปะจริงๆอันนี้มันจะมีน้ำตาลที่มาจากพวกผลไม้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะต้องเติมหวานละ
1: เป็นเมนูยำข้าวโพดหวานกุ้งสดกับไข่เค็มครับผม

0: เรียบร้อยแล้วครับคุณหมอกับยำข้าวโพดนะครับไข่เค็มกับกุ้งสดครับ
1: เดี๋ยวรบก
0: วนคุณหมอลองชิมดูครับอาจจะไม่ได้ออกเป็นอาหารอีสานซะทีเดียว
1: มันจะเป็นเหมือนยำมากกว่า
0: เป็นครึ่งๆยำครึ่งๆส้มตำ
1: ใช่การมีไอ้ตัวไข่เค็มมันจะทำให้รสชาติมันดูแบบนุ่มนวลขึ้น
0: ดูให้ทุกอย่างกลมขึ้นคร
1: ับ ใช่ค่ะก็จากตรงนี้นะคะอยากจะสรุปอีกนิดนึงในส่วนของความเชื่อดีกว่าใช้คำว่าความเชื่อกับโรคกระเพาะนะคะจริงๆแล้วอาหารเผ็ดหรืออาหารรสจัดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะนะคะยังมีอีกปัจจัยอื่นอีกหลายอย่างแต่ว่าการทานอาหารรสจัดจะเป็นปัจจัยส่งเสริมในคนที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วนะคะอันที่สองก็คือว่านอกเหนือจากรสจัดเนี่ยจริงๆเวลาเราปรุงเชฟก็เห็นเนาะใน VTR ทุกอย่างจะใส่เยอะหมดเลยโดยเฉพาะเค็มนะคะเค็มก็จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่เราบอกค่ะอาหารอีสานเราอาจจะบอกว่าเป็นอาหารสุขภาพเพราะว่าไขมันต่ำนะคะแต่อยากจะแนะนำว่าถ้าจะทานกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องลดปริมาณของเกลือนะคะหรือว่าน้ำปลาหรือแม้กระทั่งปลานะคะเพราะกลุ่มนี้จะเป็นพวกที่ให้โซเดียมค่อนข้างเยอะ
0: สูงครับผมงั้นอาหารตัวนี้กับในคอนเซปที่ว่ายังเป็นอาหารที่มีรสชาติค่อนข้างจัดแล้วก็ดึงให้ทุกอย่างซอฟต์ลงกลมขึ้นถือว่าผ่านไหมครับอาจารย
1: ์โอเคนะคะอีกวิธีนึงถ้าสมมติว่าเราต้องการจะลดเค็มหรือว่าต้องการจะลดเกลือนะคะเวลาที่เขาปรุงของพวกนี้ค่ะน้ำปรุงจะเป็นของที่จะมีเกลือมีน้ำตาลมีทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยเวลาเราตักกินเราไม่ต้องแบบว่ากินกินส้มตำแบบซดน้ำจนหมดจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้นิดนึงค่ะ
0: โอเคครับก็อันนี้เป็นเมนูแรกครับผมเดี๋ยวจะมีเมนูต่อมาเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันในช่วงหน้าครับเมนูอีสานอีกอันนึง
1: แอบเห็นไก่แล้วค่ะไม่ต้องทำอะไรก็ได้กินเลย
0: กินเลยอันนี้การที่จะทานข้าวหรือข้าวเหนียวนะครับกับอาหารที่เป็นอาหารอีสานแล้วเพิ่มโปรตีนเข้าไปด้วยเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยอยากจะเอาเมนูนี้ขึ้นมานะครับ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: จริงแล้วเป็นแกงอ่อม
1: อ๋อตอนแรกนึกว่าจะเป็นลาบเห็นม
0: ีข้าวคั่ว
1: อ่า

0: เริ่มต้นนะครับก็จะมีใบมะกรูดน
1: ะ
0: ครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะซอยให้แล้วก็รบกวนคุณหมอช่วยตำให้หน่อย
1: ได้เลย
0: นะครับ
1: ดึงไปเลย
0: ใช่ดึงออกนะครับวิธีที่ผมซอยใบมะกรูดก็
1: ม้วนๆนะครับแล้วก็หั่นใช่ไหม
0: ครับเราลองเท่านี้ก่อน
1: โอเค
0: ครับ
1: ไปเลย
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวมีตะไคร้นะครับแต่ว่า
1: ตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียม
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: เดี๋ยวรบกวนคุณหมอตำก่อนเลยนะครับเริ่มแหลกแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวผมจะใส่ตะไคร้ให้โอเคระหว่างที่คุณหมอกำลังจัดการตรงนั้นเดี๋ยวผมจะเลาะไก่ให้นะครับ

0: ไก่ย่างนะครับปกติไก่ย่างมันจะเป็นชิ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอ
0: ยากให้มันเข้าเนื้อมากขึ้นวิธีการง่ายที่สุดก็คือผมใช้มีดกดแล้วก็บี
1: ้
0: นะครับไก่ย่างทั้งหมดได้แล้วนะครับพักตรงนี้ไว้นะครับผมรบกวนคุณหมอ
1: เด็ด
0: ใช่ครับขอผักชีนะครับผักชีลาวเดี๋ยวผมซอยหอมนะครับหมอหอมแดงซอยนะครับหอมแดงเสร็จแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวบุบกระเทียมซะหน่อยนะครับครับอันนี้เดี๋ยวให้คุณหมอบุบพอ นี่พอนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นพวกต้นหอมนะครับคุณหมอเอาแค่พอบุบต้นหอมเดี๋ยวตรงนี้มีใบแมงลักด้วย
1: ค่ะ
0: นะคร
1: ับ ก็เด็ดเป็นใบ
0: ใช่ครับใส่เข้าไปเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: นี่ผักชีใบเลื่อยนะครับผมบางคนเรียกว่าผักชีฝรั่ง
1: อ๋อผักชีฝรั่ง
0: ครับโอเคตอนนี้จะเป็นปรุงรสแล้วเราก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากครับผมตรงนี้นะครับเราทุกอย่างใส่ลงไปข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนยีน้ำปลาสุกแล้วก็น้ำปลา
1: พริกค่ะพริก
0: พริกนี
1: ่ต้องกินพริกค่ะ
0: ต้องใจเย็นๆครับ
1: ก็น่าจะสักช้อนหนึ่งไหมคะเพราะว่าดูจากปริมาณทั้ง
0: ของ
1: ที
0: ่
1: ใช้
0: ใช่ครับช้อนหนึ่งนะครับคุณหมอใจดีมากผมทำไปกลืนน้ำลายเอือก
1: แสดงว่าของโปรดของเชฟ
0: ผมชอบทานอาหารอีสานครับมากเป็นพิเศษหวานครับดูเผ็ดมากแต่ไม่เผ็ดเลยพริกป่นนี้ไม่เผ็ดนะครับโอเคครับคุณหมอเดี๋ยวรบกวนขออ
1: ันนี้ก่อนนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ใส่หมดเลย
0: แล้วก็ใบมะกรูดครับโอเคครับเยี่ยมเลยครับผมโอเคครับ
1: สีสวยดูน่ากิน
0: เรียบร้อย
1: จานแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะในคนที่มีปัญหาเรื่องของเรอนะคะหรือว่ามีแก๊สในกระเพาะเยอะๆบอกว่าท้องอืดแน่นนะคะเวลาที่เราทานผักโดยเฉพาะผักสดปริมาณมาก
0: ๆ
1: อันนี้มันก็จะทำให้เกิดแก๊สขึ้นมาได
0: ้นะคะผักสด
1: นอกเหนือจากกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สยกตัวอย่างเช่นน้ำบัตรลมโซดาอย่างเงี้ยค่ะเรียบร้อยแล้วสวยงามมาก
0: เรียบร้อยแล้วครับคุณหมออันนี้เป็นอ่อมแห้งนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่ผมเรียกว่าอ่อมแห้งก็เพราะ1ปลาร้านะครับมีน้ำปลาร้าต้มสุกแล้วก็มีผักชีลาวอยู่ข้างใน
1: โอเคเดี๋ยวเราจะโรยข้าวคั่วกัน
0: สุดท้าย
1: โอเคค่ะโอเค
0: ครับผมเรียบร้อยนะครับ

0: เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับเมนูทั้ง2เมนูนะครับอันนี้เดี๋ยวจะรบกวนให้อาจารย์สรุปให้ฟังหน่อยว่าสุดท้ายแล้วการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทานแล้วก็กลัวว่าจะเป็นโรคกระเพา
1: ะ
0: นะครับหรือว่าการป้องกันโรคกระเพาะที่ดีนะครับ
1: จริงๆก็เป็นลักษณะการป้องกันอันที่1เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็รับประทานอาหารให้ตรงเวลารับประทานมื้อน้อยๆนะคะอาจจะบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเวลาที่เราทานอาหารมากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะอิ่มแล้วก็จุกซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของกรดมันมีการไหลย้อนได้ด้วยเหมือนกันนะ
0: ค
1: ะหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังในส่วนของยาที่เรารับประทานนะคะเช็คกับคุณหมอที่ดูแลก็ได้ค่ะว่ามันมีโอกาสที่จะระคายเคืองกระเพาะอาหารหรือเปล่าลดความเครียดนะคะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีอาการที่น่าสงสัยก็ไปพบแพทย์ในลักษณะของอาหารควรจะเป็นอาหารรสไม่จัดมากนะคะ ครบทั้ง5หมู่เหมือนปกติหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สเช่นผักสดปริมาณเยอะๆนะคะอันนี้คือเป็นกะละมังเนาะที่จะทำให้เกิดได้แล้วก็พวกของน้ำอัดลม
0: ค่ะ
1: รวมถึงหมากฝรั่งด้วยค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของโภชนาการแล้วก็การกินอย่างถูกต้องนะครับก็ส่งเรื่องราวเข้ามาได
1: ้
0: นะครับตามที่อยู่ที่เห็นอยู่นะครับวันนี้หน้าที่ของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะครับก็พบกันใหม่นะครับในอาทิตย์หน้ากับพวกเราเวลาเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: อย่าบอกว่า
3: ใช่แล้ว
2: นี่แหละอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บัวจะต้อง
3: คา
2: ดไม่ถึง
3: ใช่แล้ว
2: มันก็คือเตียงนั่นเอง
4: ในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะปูเตียงให้ทั้งสองฝ่าย
2: ได้ออกกำลังกายกัน

0: โอ้เสียการ
1: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมสารยาพาวิเลียนนะครับหรูหราไฮโซมากนะครับ wow. อยู่บนชั้น6อยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลหรือว่ามหิดลสารยานี่แหละครับและที่ผมมาที่นี่นะครับเพราะว่าพี่ต้นหรือว่าอาจารย์ต้นนะครับบอกผมว่าบ้วยพี่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้วยคาดไม่ถึงมานำเสนอคือผมก็เลยตื่นเต้นก็เลยมาก่อนเวลาครับพอมาก่อนเวลาปุ๊บได้เวลานัดอาจารย์ต้นก็ยังไม่มาพอเลยเวลานัดอาจารย์ต้นก็ยังไม่มาอีกทำไงดีต้องทำอะไรสักอย่างละขอโทษนะครับเห็นอาจารย์ต้นชนชัยไหมครับ
2: ค่ะอาจารย์ต้นฝากสิ่งของสิ่งหนึ่งให้คุณบ้วยค่ะ
1: อะไรครับนี่ไงคุณผู้ชมครับนี่คืออุปกรณ์แบบใหม่นะครับที่พี่ต้นบอกว่าบ้วยจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือคีย์การ์ดจะบ้าเหรอ ไม่ใช่หรือว่าให้ผมไปที่ห้องนี้
2: ใช่ค่ะ
1: ครับไปลิฟ
2: ต์ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
1: ครับผมไปนะครับต้น
3: ครับ
1: ต้นครับ
4: เฮ้ยอ้าวมาเหรอโอ้โหคอตั้งนานเนี่ย
1: มาแล้วสิพี
4: ่เฮ้ยไปไหนมาให้พี่รออย่างเงี้ยตั้งนาน
1: พี่นายผมล็อบบี้แล้วมารอมันอะไรบนห้องเรา
4: ตั้งนานเลยดิก็พี่ก็รอตั้งนานแล้วเนี่ย
1: รอที่นี
4: ่เออ
1: แต่นายผมล็อบบี
4: ้
1: เออ
4: ไม่รู้เลย
1: ในอุปกรณ
4: ์โอ้เตรียมไว้ตั้งนานแล้วโอ้เตรียมไว้ตั้งนานแล้วโอ้ป้าตามมามาช้าตามมาตามมา
1: ไหนครับอุปกรณ์อะไรพี
4: ่ดู
1: ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากอย่าบอกว่า
4: ใช่แล้ว
1: นี่แหละอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บัวจะต้อง
4: ใช่แล้ว
1: คาดไม่ถึง
4: ใช่แล้ว
1: มันก็คือเตียงนั่นเองเราต้องติดตามนะครับว่าเตียงที่เราเห็นที่เรานอนทุกวันเนี่ยสามารถเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายได้พร้อมกับแขกรับเชิญของเราแขกรับเชิญของเราเป็นหนุ่มกิจกรรมที่เขาบอกว่าเขาอยากแล้วก็อยากออกกำลังกายแต่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาคราวนี้แหละไม่มีข้ออ้างพบกับแขกรับเชิญเลยตอนนี้นะครับเราอยู่กับอาสาสมัครนะครับคุณกันสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: คุณกันตามข้อมูลที่เรารู้มาเป็นหนุ่มกิจกรรม
5: ครับ
1: กิจกรรมมากจนไม่มีเวลาออกกำลังกาย
5: ครับ
1: จริงไม่จริงครับ
5: จริงครับตอนนี้ด้วยเรียนครับแล้วก็ทำกิจกรรมของมหาลัยด้วย
1: ทำอะไรบ้าง
5: ก็ออกค่ายครับประชุมสัมมนาผู้นำครับบางทีว่างก็ไปต่างจังหวัดครับขึ้นเขาที่ภาคเหนืออย่างเงี้ยครับ
1: ทำกิจกรรมเยอะอยู่แล้วทำไมถึงต้องมานั่งดูแลสุขภาพตัวเองครับ
5: คือบางครั้งทำเยอะมันเหนื่อยมันล้ามันไม่มีเวลาดูแลตัวเองครับก็เลยอยากกระปี้กระเป๋าครับก็เลยต้องออกกำลังกายบ้าง
1: คุณกันครับทีนี้มีคำถามครับ
5: ครับ
1: สงสัยไหมครับว่าเราจะออกกำลังกายด้วยเตียงพร้อมกับผู้ชาย3คนได้อย่างไร
5: สงสัยครับแล้วก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยครับตอนนี
1: ้โอเคเดี๋ยวเราเฉลยครับ
5: ครับ
1: ทำไมพี่ต้นถึงเลือกเอาเป็นเตียงผมสงสัยเหมือนกัน
7: โอเคถ้าบัวหรือว่าน้องกันสังเกตเนี่ยจริงๆแล้วเตียงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวแล้วนะนะครับในแต่ละบ้านส่วนใหญ่ต้องมีเตียงนอนใช่ไหม
1: ครับต้องมีครับ
7: ต้องมีส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อีกอันก็คือว่าเวลาที่เราอยู่กับห้องนอนหรือว่าเตียงนอนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับ1 ใน 3ของแต่ละวัน
1: โอ้เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอยู่กับเตียงคือเราจะมี24ชั่วโมงเท่ากัน8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงทำงานกึ่งเล่นหรือกึ่งพักผ่อนถูกไหมแล้วก็อีก8ชั่วโมงคือพักผ่อนใช่ไหมกลับมาก็ร้องเพลงใหม่เจริญพุระแล้วกลับมาล้มตัวลงนอนต่อไปนี้นะครับน้องกันจะไม่มีข้ออ้างรวมถึงคุณผู้ชมนะครับที่จะไม่มีข้ออ้างต่อไปแล้วว่าเราไม่มีเวลาออกกำลังกายทำงานมาเหนื่อยแล้วกลับมาก็นอนเลยแล้วจะเปลี่ยนเตียงของคุณนะครับให้เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกส่วนของเตียงย้ำนะครับทุกส่วนของเตียงมีประโยชน์ไปออกกำลังกายกันเลยครับในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะปูเตียงให้ทั้งสองฝ่ายได้ออกกำลังกายกันได้ออกกำลังกายกันอะไรเราเริ่มกันที่ส่วนไหนของเตียงครับ
7: เราขอบเตียงก่อนไหม
1: ขอบของเตียงโอเคเริ่มยังไงครับ
7: อันนี้หนึ่งเราจะวอร์มร่างกายเราก่อนนะครับ วอร์มปกติเราใช้อะไรเรื่องการยืดเหยียดเรื่องการจ็อกใช่ไหมอันนี้เราจะใช้เรื่องของการย่อนะครับย่อนั่งไล่สลับนะครับขึ้น
1: เฮ้ยก็เหมือนท่ายืดสควอตนะ
7: ใช่นะครับแล้วก็นะครับขึ้นยืนนะครับหน้าไล่ยืนลองทำพร้อมกันมาเตียงไม่พังนะครับเพราะนี่เตียงแข็งแรงแต่จะเอียงมาทางซ้ายนิดนึง
1: คือจะว่าเราหนัก
7: มากนะครับ
1: หนักสุด
7: เราไล่วองนะครับไล่วอง
1: เป็นไหมครับ
7: นะครับตัวตรงๆนะครับสะโพกกว้างขาวาง
1: กันเป็นไหมครับกัน
5: สบายมากครับ
7: สบายมาก
5: ท่าแรกครับท่าแรกอาจจะสบายนะ
1: นี่แค่เริ่มต้นหมายถึงว่านี่ไม่ได้ออกกำลังกายนะนี่แค่อ
5: ันนี้แค่วอร์ม
7: เราวอร์มเราวอร์มครับนะครับ
1: มือจำเป็นต้องเป็นแบบนี้ไหมครับพี่
7: ใช่ครับเราก็ช่วยเรื่องการประคองตัวเองครับมาดัดตัวไปด้านหลังแขนมาด้านหน้านะครับไล่ดึงสลับ
1: ผมมองว่าจริงๆแล้วเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะขี้เกียจถ้าเรามาลุกมาทำแบบนี้มันก็จะสดชื่นขึ้นเลยนะมันเตรียมพร้อมสำหรับทั้งวันด้วยนะ
7: ใช่ใช่
1: โอเค
7: ครับพอเริ่มได้แล้วคราวนี้นะครับค่อยๆช้าๆ
1: ทำแบบนี้นานไหมครับ
7: เราทิ้งนะครับขึ้นยืนแขนหักหลังลงขึ้นยืนนะครับไล่สลับนะครับสลับเมื่อเราดึงเข่าขึ้นมางอตัวขึ้นดึงเข่าครับลองทำมาพี่นั่งดูครับเชิญครับ
1: หนึ่งสอง
7: ดีมากครับเตียงมันเอียงมาทางซ้ายครับ ดีครับดีครับ
1: เฮ้ย โอเคเลยอ่ะสนุกอ่ะ
7: ครับ
1: แล้วออกกำลังกายเป็นคู่ก็ดีนะ
7: ใช่ใช่ทำกันไปคู่นะครับ
1: แฟนกันออกกำลังกายคู่กัน
7: นั่นแหละ
1: ผมว่าแล้วทีนี้ผมสงสัยว่าสมมติถ้าเกิดคนที่มีชั้นไขมันเยอะครับเขานอนหงายไปแล้วเขาจะลุกขึ้นมาได้แบบนี้ไหม
7: อย่างที่บอกไอ้ของเขาแหละเขาอาจจะแค่ช่วงแรกเนี่ยท่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าลงไปเนี่ยลงไปจริงๆฮะเราดูเหมือนกับไม่มีแรงอ่ะแต่มันเป็นเรื่องของโมเมนตัมไงใช่ไหมลงไปปุ๊บมันก็มีเรื่องของแรงช่วยส่งขึ้นมา
1: ก็คือเตียงจะเด้งกลับขึ้นมาอยู่แล้วสามารถทำได้
7: ใช่
1: แล้วก็พยายามควรจะทำนี่คือวอร์มอัพ
7: ใช
1: ่หนึ่งนาทีแล้วไงต่อครับ
7: เอาละคราวนี้เราก็จะมาเริ่มกันนะครับขออนุญาตให้ทำตรงนี้แล้วกันนะครับเราใช้เป็นคุกเข่าคุกเข่าลงยืน
1: คุกเข่าที่เราเคยเจอตามสวนสาธารณะใช
7: ่คุกเข่าคุกเข่าลงยืนเหมือนเราจะเดินใช่ไหมเอาขึ้นที่คุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าพยายามเหยียดสะโพกตลอดนะครับเหยียดกลับมานะครับเหยียดกลับมาครับเหยียดกลับมา
1: เป็นกิจกรรมที่สนุกมากผมเชื่อใครมีลูกนี่ลูกชอบแน่นอน
7: ตัวจริงใช่
1: เรามักจะบอกอย่าเล่นบนเตียง อย่าโดนบนเตียงไปพอแม่เล่นเองว่าโอ้ลูกสนุกเลยล่ะ
7: พอได้แล้วเราทำไงอีกเราลองขวาสลับซ้ายนะครับขวาครั้งหนึ่งมาอีกครั้งหนึ่งซ้ายครั้งหนึ่งนะครับไล่สลับลองนะครับไล่
1: ทำแบบนี้ได้กำเนิดส่วนไหนพี่ต้น
7: เหมือนกับเราเดินเลยนะครับก็ใช้ในส่วนของสะโพกใช้ของขาต้นขาด้านหน้าด้านหลัง
1: ก็คือแกนลำตัว
7: ใช่แกนแล้วก็แกนลำตัวช่วยประคอง
1: ตอนนี้ถ้าที่ผมสังเกตคือพี่ต้นออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายก่อน
7: ใช่
1: เพื่อเป็นการวอร์มอัพร่างกายเป็นตัว
7: เด
1: ีย
7: วเราค่อยไปเฉพาะแต่ละส่วน
1: เพราะถ้าเกิดเราออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่เสร็จเนี่ยมันทำให้เราเผาผลาญได้ดีขึ้น
7: ครับ
1: ระบบการคือการเอาหนึ่งแฟตที่มันสะสมเอาไปใช้ได้ดีขึ้นด้วยโอเคถนัดกับไม่ถนัดสลับกันเพื่อให้เราแบ่งแยกประสาทได้มากขึ้น
7: ใช่ครับ
1: ขวาซ้ายทีนี้ก็ซ้ายขวาร
7: อบนี้เราจะใช้ส่วนบนด้วย
1: ส่วนบนด้วย
7: นะครับก็คือขึ้นขวาก็มือขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับขวาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับไล่สลับ
1: บนเตียงก็ไม่สามารถหยุดพี่ได้จริงผมชอบมากเลยต่อครับลองดู
7: ลองดู
5: ขวาก่อนนะครับ
7: ครับ
1: เหมือนเดิมเราก็ใช้สารสะกดข้างที่ถนัดกับข้างที่ไม่ถนัดแล้วก็สลับกัน
7: นั่นแหละแต่ไรครับแต่ใช่
1: เขียนวอร์มอัพ1นาทีแล้วก็ทำแบบเนี้ยเมื่อกี้ใช้ขาอย่างเดียว1นาท
7: ี
1: แล้วก็ใช้มือแตะด้วยอีก1นาทีนี่3นาทีเองนะเนี่ย
7: ครับ
1: เออ

0: ต่อไปนะครับไอ้มือนี่คงไม่ต้องแล้วนะคราวนี้คราวนี้เราลองมาใช้ในเรื่องของพื้นที่ของตัวเตียงนะครับตัวเตียงปกติที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่ามีแค่เรื่องของการวิดพื้นอะไรต่างอันนั้นก็คือเรื่องของปกติแล้วนะครับเราก็คงไม่ต้องเอาแบบนั้นนะครับ
1: เขาเรียนพยาบาลเขาเรียนแบบเขาต้องเรียบร้อยเขาดูแลคนป่วยเขาจะแบบมองบ่อยๆมองบ่อยๆไม่ชอบ
2: โอเคฮะ
1: คราวนี้พื้นคือมันธรรมดาสำหรับเรา
0: ใช่ใช่
1: ต่อไปเราจะทำไงคร
0: ับ เราก็ใช้ตัวไอ้ตัววิดพื้นนั่นแหละครับแต่เราให้เป็นลักษณะของอยู่บนเตียงใช่ไหมครับ
1: หลังจากเมื่อกี้นะครับเราใช้ขอบของเตียงเราเปลี่ยนขึ้นเตียงแล้วนะครับ
0: ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าอยู่บนเตียงมีในเรื่องของความไม่สมดุลนะมันจะทำให้ตัวกล้ามเนื้อต้องทำงานมากขึ้นใช่ไหมเราก็ใช้เป็นลักษณะนะครับไล่เข้ามาลักษณะนะครับลักษณะ
1: นี้ปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมครับบนเตียงเนี่ยเราเห็นมีความสูงเราก็จะขาวางเพื่อออกกำลังกายหน้าอกก็จะเป็นวิดพื้นแบบนี
0: ้ไหล่นี่ก็ลงมาที่ไหล
1: ่โอเคนี่ก็จะแบบนี่ก็จะแบบเบสิก
0: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นพอเรารู้แล้วปุ๊บ
0: กลับมาพี
1: ่เราก็เพิ่มมาตรงนี้ปุ๊บมากขึ้น
0: ใช่
1: เพิ่มอยู่บนเตียงเพิ่มความยากมากขึ้น
0: ใช
1: ่อ่ะลองดูครับปึ๊บ
0: ลองมือขวาแตะไหล่ซ้ายจะพึ่งกันนะ
1: ทีนี้พยายามเราเก่งเอาเนี่ยสมมุติก้นนะครับพยายามลงไปด้วยโอเคนั่นแหละ
0: ใช้งอเข่าช่วยกันนะครับงอเข่าลง
1: หนักไปไหมครับ
0: ถ้าหนักใช้งอชันเข่านะฮะดีครับ
1: โอ้ผมเข้าใจนะคนไม่เคยออกกำลังกายแค่นี้ก็หนักนะ
0: ใช่ใช่
1: ในตอนเริ่มต้นจะเป็นแบบนี้นะครับไม่แปลกนะครับเราจะพัฒนาขึ้นมาเอง
0: ใช่
1: ทำกี่ครั้งครับ
0: ตัวนี้อาจจะถ้าใหม่ๆก็อาจจะประมาณ10-12ครั้งแต่อย่างที่บอกว่า
1: เซตเดียวพอตอนแรก
0: ถ้าเซตเดียวก่อนแล้วก็ถ้าหนักปุ๊บเราอาจจะต้องชันเข่านะครับ
1: ถ้าเกิดต่อไปแข่งอะไรก็เพิ่มเป็น2เซต3เซต
0: ใช
1: ่โอเค
0: แล้วก็พอหลังจากนั้นปุ๊บเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ทำให้ดูใช่ไหมคือเราทำทุกครั้งเราก็คือใช้ลักษณะนะครับรักษาทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับไล่ทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับ
1: พี่สามารถขึ้นมาแล้วแต่2ข้างได้ไหม
0: ได้
3: ได
1: ้ขอดูหน่อยถ้าพี่ทำได้ขอดูหน่อยไม่มีอะไรหยุดพี่ได
0: ้เวลาที่เราใช้เตียงปุ๊บใช่ไหมครับอย่างเงี้ยอย่างน้องกันเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่เคยคุ้นเคยกับการออกกำลังกายบางทีจะหนักเกินไปงั้นเราก็ต้องมองอุปกรณ์ใกล้ๆละอย่างอกตัวที่เข้ามาได้ก็คืออย่างหมอนใช่ไหมครับแทนที่ปกติบัวจะใช้ตัวเองบัวก็ใช้เรื่องของนะใช้ดันขึ้นนะครับด
1: ูหมอนก็มีน้ำหนักนะ
0: ใช่เพราะบางครั้งคนที่ออกกำลังกายประจำเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเฮ้ยมันเบาแต่ถ้าเราทำต่อเนื่องนานๆนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราเปลี่ยนในเรื่องของมุมให้มีเรื่องของตัวที่จับที่ออกแรงมากขึ้นมันก็มีความหนักเพิ่มขึ้นดึงจังหวะให้ช้าลงมันก็จะมีอะไรที่หนักขึ้น
4: ผมขอลองก่อนโอเคครับ
1: เฮ้ยออกแล้วผมมันอยู่ที่เราโฟกัสมันรู้สึกแบบอันนี้อกด้านในคือแง่ว่าคนที่อยากมีร่องอกนี่ต้องอันนี้เลยครับเพราะอกด้านในเราจะขึ้นมาด้วยเพราะปกติแล้วเราจะเล่นแล้วเราจะได้แต่อกด้านนอกใช่ไหมด้านนอกคือไปทางหัวไหล่แต่เนี้ยอกจะไปทำให้อกเราชิดกันด้วยยิ่งทำช้านะยิ่งแบบมีสมาธิทำจำนวนครั้งที่มากหน่อยมันจะแบบรู้สึกเลยอ่ะโอเคเยี่ยมครับการมาลอง
2: ถูกต้องไหมครับอาจารย
0: ์โอเคดีครับ
1: จริงมันอย่างนี้ครับการจะบอกว่าสำหรับคนที่ออกกำลังกายในช่วงแรกนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดท่าทางเราเก้ๆกลางๆไม่มีปัญหาทำไปก่อนค่อยๆทำพอเราเริ่มทำได้เราจะเริ่มจัดร่างกายเราได้ดีเอง
0: โอเคคราวนี้พอกันได้แล้วนะครับสมมติว่าการนอนอยู่สมมติว่าอาจารย์เหมือนอาจารย์นอนอยู่นะครับอาจารย์ใช้โยนครับรับนะครับโยนรับนะครับงอรับลงมาเวลาลงมาถ่ายแทนท่านลงมาใช่ไหมแรงลงมาปุ๊บเราก็ลงดันขึ้นดันผักพร้อมขึ้นนะฮะผักพร้อมขึ้นลงมาถ่ายแล้วลงมาถ่ายมางอรับ
2: เริ่มเบี้ยวแล้ว
0: ลอง
1: หนักขึ้นไหมครับกัน
2: ช่วงแรกๆอาจจะเหมือนว่ารู้สึกไหวรู้สึกเบาครับแต่พอหลังอันที่5ไปแล้ว
0: นะครับ
2: มันจะเริ่มรู้สึกเหมือนหนัก
0: ซึ่งงั้นในกรณีของคนที่ถ้าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมันก็คือหนักสำหรับเขาละระดับหนึ่ง
4: อันนี้ถามพี่ต้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนมุมครับการเมืองเราจะเปลี่ยนไหม
0: เปลี่ยนครับ
4: วิธีการจับเมื่อกี้ที่พี่ต้นบอกจับแคบกว่าจับกว้าง
0: ใช่เราลองให้จับกว้างขึ้นให้กว้างขึ้นนะครับตามยาวโอเคครับใช่ธรรมดาก่อนขึ้นลงธรรมดาก่อนลักษณะของตัวกล้ามเนื้อก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็จะเน้นไปส่วนของด้านนอกมากกว่านะครับออกมาแต่ถ้าเราหุบเข้ามาก็จะเน้นของด้านในใช่ไหมครับแล้วถ้าเรากางออกมากปุ๊บไหลของด้านหน้าก็จะช่วยมากขึ้น
4: โอเคนี่อกแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
4: ต่อไป
0: เราก็มาไล่คราวนี้อาจจะเป็นในเรื่องของตัวแกนลำตัวนะครับหน้าท้องที่เราปกติเราบอกว่าเอ้ยเราใช้เรื่องของซิทอัพอะไรต่างๆนะครับ
4: ครับ
0: แต่นี้เราใช้หมอนเข้ามานะครับใช้หนีบดึงนะครับยัดยืดเด็ดลงนะครับส่งยัดยืด
4: ทำเหมือนลูกบอลได้ด้วย
0: ครับส่งยัดยืดดึงหรือเราจะแค่งอไว้ธรรมดาก็ได้นะครับตัวหมอนดึงไว้ธรรมดานะครับยกสะโพกขึ้นนะครับดึงธรรมดาอ้าวลองนะครับลองดึงเข่าอย่างเดียวก่อนนะครับมือวางไว้ข้างสะโพกใช่ดึงสะโพกขึ้นนะฮะพยายามบีบเขา
1: ได้ท้องไหมครับน่าจะได้นะพยายามหายใจครับเพื่อจะอย่าอั้น
0: ไม่ใช่หรอก
1: จ่อ
0: ไม่ใช่ครับ
1: ทำไมครับหายใจผิดอยู่หายใจออกขึ้นมาหายใจออกเข้าทีนี้ผมมีคำถามพี่ต้น
0: ครับ
1: ถ้าการที่เราเอาหมอนขึ้นมาหนีบอย่างเงี้ยกับไม่หนีบหมอนกล้ามเนื้อแตกต่างกันไหมคร
0: ับ แตกต่างครับถ้าบวยเริ่มมีการหนีบหรืออะไรพวกนี้มันจะทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อของต้นขาด้านในช่วงของขาแล้วก็หน้าท้องช่วงล่างเนี้ยมันมีการทำงานที่มากขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันเหมือนอย่างปกติเราเวลาที่เราเล่นสควอทก็เหมือนกันปกติเรามีความรู้สึกเอ้ยเราก็ออกแรงแค่เหยียดกับงอใช่ไหมแต่ถ้าโดยหลักเราให้นึกว่าเราบีบเข่าเข้ามาแต่เราไม่ได้บีบเข่านะเราบีบเข่าเข้ามาเหมือนเก่งเข้ามามันจะมีการใช้ส่วนของกล้ามเนื้อพวกนี้มากขึ้น
1: ลองดูเบาต่างกันไหมลองดู
0: ถ้าเราแน่นดึงขึ้นมาเข้ามาธรรมดา
1: ต่างกันไหมครับ
2: ต่าง
1: อันไหนเบากว่าครับ
2: อันนี้เบากว่
1: า
2: ที่ไม่มีหมอนจะเบากว่า
1: หนักสิครับ
0: เข้ามาท้องแล้วขอให้เป็นท้องอีกอันหนึ่งนะครับเราใช้ลักษณะของการจับบิดสลับใช่ไหม
1: oh.
0: บิดสลับได้นะครับบิดสลับได้นะครับบิดสลับนะครับอุ้มเหยียดยืดนะครับมันก็จะเพิ่มในเรื่องของตัวน้ำหนักนะครับ
4: ถ้าเรามากับแฟนเราก็สามารถ
0: ส่งต่อได้เอาไปแรงๆ
4: ส่งต่อได้นะ เนี้ย

0: เงาตัวเป็นตัววีนะครับ
1: ขึ้นมาย
0: กตัวขึ้นยก
1: ตัววีครับพยายามวีสุดๆเลย
0: ครับมือไม่ต้องแตะลงไปเกือบถึงพื้นวีไป
2: มือไม่ต้องเดินพื้นมือไม่ต้องเดินพื้น
0: มองตามหมอนที่ไปช้าๆช้าๆ
2: ช้า
0: ๆมองหมอนดีมองตามแตะหมอนแตะแล้วกลับมาม องแตะแล้วกลับมาก
2: ลับมาล้มตัวลงนอน

0: ไปครับมีอีกหนึ่งชิ้นครับพี่ต้น
1: ครับ
0: หมอนข้าง
1: อ่าฮะไว้ทำอะไร
0: ปกติแล้วใช้นอนกอด
1: อ่าฮะ
0: แล้วตอนนี้
1: เราจะไม่นอนกอดเราจะมาเล่นเรือพายกัน
0: โอ้
1: ไ
0: หมอันนี้ได้ด้านข้างนะ
1: หลังได้หลัง
0: นะ
1: ใช่
0: ได้หลังด้วยนะ
1: เราดึงเข้ามานะครับจับหมอนข้างนะครับดึงนะเคยพายเรือไหม
0: จินตนาการโอ้ลูกต้องชอบแน่เลยเก่งมากในการดนี
1: ้เอาลองมาช้าๆนะครับขวาบนซ้ายล่าง
0: ถ้าพวกนี้นะครับที่เราออกกำลังกายบนเตียงเนี่ยอ่ะเอามาจับไหมครับอันนี้คือจับแบบนี้คือรู้เลยว่าพายเรือแจ่วนะครับพายเรือแคนูมือเท่ากันครับคุณไม่ใช่ว่าบ้านอยู่ท่าน้ำวัดนัดอยู่ข้างเดียว
2: รู้เลยว่ามาจากที่ไหน
0: รู้เลยว่าบ้านอยู่ติดแม่น้ำใช่ไหมแต่แจ่วข้างเดียวบ้านเราคือจะอยู่ข้างเดียวไงแต่ฝรั่งก็จะมีสองข้าง
2: ครับ
0: งัดซ้ายงัดขวาได้ไง
2: นี่นะครับอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวขึ้นลงซ้ายดึงขวาให้ผ่านตัวไป
0: การออกกำลังกายนะครับหรือว่าการที่เราจะเปลี่ยนเตียงให้เป็นเครื่องออกกำลังกายเนี่ยเราจะไม่ทำแบบเราจะไม่ทำทุกอย่างเร็วนะ
1: ใช่
0: เราจะทำช้าๆค่อยๆเคลื่อนไปสมาธิลงไปอีกหมอนข้างสั้นยาวมีผลไหมครับ
1: มีผลครับลองให้การลองจับให้กว้างขึ้นลองจับให้กว้างมากขึ้นแล้วคราวนี้การลองทำ
0: อ๋อการจับสั้นกับกว้างกับการจับแคบกับกว้างมีผลต่างกัน
1: ใช่ก็เหมือนกับตัวไอ้ตัว
0: มัน
1: ยาวยิ่งยาวมากปุ๊บมันยิ่งออกแรงมากขึ้นผ่านตัวดึงผ่านตัว
0: มันจะมีแกนลำตัวนะครับที่ได
1: ้สลับ
0: หัวไหล่ใช่ไหมครับ
1: ดึงผ่าน
0: หน้าอกแล้วก็หลังใช่ไหมพี่ต้น
1: ใช่ครับ
0: โอเคพอ

0: เอาละครับน้องกันครับเรียบร้อยหมดแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับมานั่งคุยกันหน่อย
1: การออกกำลังกายบนเตียงครับมันเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วก็อยู่ใกล้ๆตัวเราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์แพงไม่ต้องเสียเวลาไปเดินทางไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสครับถ้าทุกคนยังไม่เคยออกกำลังกายและยังไม่มีเวลาแนะนำการออกกำลังกายบนเตียงครับ
2: อย่าพยายามไปจำกัดในเรื่องของเขาเรียกว่ามีข้อแม้หรือว่าข้อจำกัดในเรื่องการออกกำลังกายจริงๆแล้วทุกที่ทุกเวลานะครับบางครั้งถ้าเราแค่ใส่ใจนิดนึงให้แบ่งเวลาให้นิดนึงเราก็สามารถออกกำลังกายได้นะคร
0: ับ ต่อไปนี้จะเป็นยังไงครับน้องกัน
1: ก็จะใช้เวลาในการออกกำลังกายนะครับโดยใช้อุปกรณ์ที่อยู่บนเตียงนี่แหละนะครับวันนี้มีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีการดำเนินต่อครับ
0: ให้กำลังใจนะครับน้องกันทำได้อยู่แล้วว ันนี้ขอบคุณน้องกันมากนะครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับสำหรับการติดตามนะครับเราก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับที่เอื้อเฟื้อให้เราถ่ายทำรายการนะครับนั่นก็คือโรงแรมสารยาพาวิเลียนตั้งอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาครับติดตาม Healthy Friday เราจะมาหาคุณที่บ้านแบบนี้ส่งการออกกำลังกายที่ดีๆที่เหมาะกับคุณสุขภาพไม่ต้องไปเริ่มที่ฟิตเนสครับเริ่มต้นจากตัวเราเองที่ไหนก็ได้นั่นคือคอนเซ็ปต์ของเรา Healthy Friday วันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ครับ
0: อ้าวหมดแล้วนี่ทำงานเรียบร้อยใช่ไหมเอานอนดิเสร็จแล้วผู้ชาย3คนนอนเลย

โอ้ยปวดหัวโอ้ยอ้าววะพาราเซตามอลนี่แหละ97โอ้ยโอ้ย90โอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยปวดมากเลยโอ้ปวดปวดปวดปวดปวดจริงปวดจริงโอ้โหปวดจังเลยอะไม่น่าใช่หิวนะเมื่อกี้ข้าวกินแล้วทำไงดีกันพาราเซตามอลโอ้ช่วยคุณได้พาราเซตามอลมันจะแก้ได้ทุกปวดจริงหรือเปล่านะ

0: จารย์บอลครับ
1: ครับ
0: ผมสงสัยมากเลยครับช่วยตอบให้หายสงสัยหน่อยคำว่าพาราเซตามอลหรือว่ายาแก้ปวดเนี่ยคือคำตอบของทุกอาการปวดเลยหรือเปล่าครับ
1: ประโยคนี้เนี่ยไม่ถูกต้องทั้งหมดครับเพราะว่าอาการปวดทุกอย่างเนี่ยไม่ได้รักษาได้โดยใช้พาราเซตามอล
0: หรือครับ
1: ครับผมพาราเซตามอลเนี่ยเราจัดว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านซึ่งก็คือหมายความว่าเป็นยาที่ทุกบ้านทุกครัวเรือนเนี่ยสามารถที่จะมียาตัวนี้เนี่ยติดไว้ได้แล้วก็ใช้บรรเทาอาการเบื้องต้นหรือสำหรับกรณีที่ไม่รุนแรงมากยาตัวที่จะช่วยได้ดี
0: เริ่มจากปวดหัวก่อนเลยอาจารย์ปวดหัวนี่พาราหายไหมครับ
1: หายเป็นบางประเภทนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเป็นปวดหัวปกติที่เราเจอกันบ่อยๆเช่น
0: ปวดตุบ
1: ๆหรือบางทีนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆโอ้ปวดต้นคอจังเลยปวดหัวจังเลยอันนี้เนี่ยพาราเซตามอลเนี่ยสามารถช่วยบรรเทาอาการเบื้องต้นได้แต่ประสิทธิภาพไม่เท่ากันหมายความว่าถ้าเกิดเป็นอาการปวดที่เป็นปวดกล้ามเนื้อต้นคออย่างนี้เนี่ยพาราจะช่วยได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเกิดเป็นไมเกรนเนี่ยอาจจะต้องดูความรุนแรงถ้าเกิดว่ารุนแรงมากเนี่ยมาพาราเซตามอลก็ไม่ช่วยแล้ว
0: ปวดกล้ามเนื้อแล้วครับอาจารย์เราจะสังเกตตัวเองยังไงถึงบอกว่าอันนี้พาราหาย
1: เป็นน้อยๆนะเพราะว่าความปวดแต่ละคนไม่เท่ากันเช่นผมบอกว่าผมปวดนิดเดียวคุณบอยบอกคุณบอยปวดนิดเดียวอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผู้รับประทานหรือผู้บริโภคต้องประเมินตัวเองก่อนว่าอาการปวดที่เป็นเนี่ยหนึ่งเจอสาเหตุไหมเช่นเดินไปตกบันไดเดินไปขาพลิกอาการปวดไม่ได้รุนแรงมากยังพอเดินต่อได้ยังพอช่วยเหลือตัวเองทำกิจวัตรประจำวันได้อันนี้เราเรียกว่าปวดนิดเดียวหรือปวดไม่มาก
0: พาราช่วยได้
1: พาราอาจจะช่วยได้ใช่ครับ
0: เอาสุดท้ายนะครับปวดท้อง
1: โอ้ปวดท้องนี่กินพาราหายหรอ
0: ผมไม่ทราบครับมันมีปวดจากหลายสาเหตุด้วยนะครับปวดท้องเนี่ย
1: ใช่เพราะปวดท้องเนี่ยคุณนึกภาพนะครับท้องช่องท้องเราเนี่ยกว้างมากทีนี้เวลาที่เรามีอาการปวดท้องเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่าจุดกำเนิดของอาการปวดมาจากไหนนะเพราะฉะนั้นการรับประทานพาราถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าประสิทธิภาพของการรักษาอาการปวดท้องที่เช่นเกิดจากลำไส้บีบตัวเกิดจากท้องเสียต่างๆเนี่ยพาราจะไม่ค่อยดีมากนักนะครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติของระบบประสาทแล้วก็ระบบลำไส้ที่มันแปรปรวนไปถ้าปวดบริเวณยอดอกหรือปวดเวทกระเพาะอาหารนั่นนี่อาจจะเป็นเรื่องของโรคกรดไหลย้อนอาจจะเป็นเรื่องของอาการโรคกระเพาะซึ่งยาแก้ปวดตัวไหนที่ดีที่สุด
0: เคลือบกระเพาะ
1: ยาลดกรดใช่ นะเพราะเรารู้ว่ามันปวดจากกรดเพราะฉะนั้นก็เอายาลงไปเคลือบซะหรือไปลดปริมาณ
0: แก้ที่สาเหตุซะ
1: ใช่ครับ
0: และอย่างการกินพาราเซตามอลที่ขนาดที่เหมาะสมกับโรคนี่สำคัญไหมครับ
1: สำคัญมากเพราะว่ามีผลเรื่องภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับใช้ว่าปวดไม่มากหรือเราใช้ในกรณีของการลดไข้เราสามารถรับประทาน1เม็ดแล้วก็สามารถซ้ำได้ทุก6ชั่วโมง
0: ปวดมากเลย
1: ก็เริ่มที่2เม็ดแล้วก็ทานซ้ำทุก6ชั่วโมงเราแนะนำในคนทั่วไปรับประทานพาราเซตามอลเนี่ยวันหนึ่ง500มิลลิกรัมไม่เกิน8เม็ดไม่ควรทานติดต่อกันเกิน 5-7 วันแล้วก็ถ้าสัก2วัน3วันอาการไม่ดีขึ้นอันนั้นเป็นสิ่งที่บอกว่าเราต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นจะต้องเดินหรือต้องไปพบแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอคำแนะนำหรือว่าการรักษาที่เหมาะสมมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าถามว่าเราไม่ไปเรากินไปเรื่อยๆรับประทานไปเรื่อยๆติดต่อกันนานๆเกิดอะไรขึ้นพาราเซตามอลเนี่ยเป็นยาที่เวลาเกิดพิษเนี่ยทำให้เกิดพิษต่อตับนะจะทำให้ตับวายได
0: ้ถ้างั้นผมถามหน่อยว่าพาราเซตามอลคือคำตอบของทุกอาการปวดใช่หรือไม่ครับ
1: ไม่ใช่ครับ
0: เคลียร์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ฉันชื่อตอยค่ะเป็นแอร์โฮสเตสเป็นจริงจังได้ไม่ถึง2ปีก็มาเจอกับโรคระบาดนี่แหละตั้งแต่หยุดพักงานมารายได้ฉันก็ลดลง
2: เฮ้ยทำไมมันโหดจังวะ
1: แต่มันมีต้นเหตุที่ทำให้เงินของฉันน่ะลดลงไปด้วย
2: ใครวะ
1: ตัวขัดขวางการซื้อกระเป๋าของฉันแล้วเงินเก็บมันหายไปไหนหมดวะ
3: เงินเก็บที่หายไปอ่ะ
1: ใครจะรู้ว่าโรคระบาดมันจะมาจะว่าไปเราต้องคิดถึงตอนฉุกเฉินบ้างปะวะ
3: คิดได้ตอนนี้ทันไหม
2: หรือว่าเราจะลองขายสักใบดีปะวะใบนี้รุ่นลิมิเต็ดด้วยใบนี้ก็สวยอ่ะลองใบนี้ละกัน
1: พอขายของได้เงินก็รู้สึกดีนะจนคิดว่าอยากจะหาอะไรมาทำเพิ่มจนกระทั่ง

0: ฮัลโหลแม่
1: ว่าไดล่าน
0: ี่อย่างอยู่น่ะกินข้าวแล้วกะ
1: กินแล้วลูกล่ากินหรือยัง
0: กินแล้วเจ้ากินก็ถ้วยกับจอเนี่ยกะ
1: มาเงี้ยเนี่ยกะเฮาน่ะเดี๋ยวเตอะ
0: แล้วแม่ทรงอย่างมาข้างล่านี
1: ่แม่ทรงแม่ไปเฮ้ยอ่ะเก็บไว้ใจเนอลายเดียวก็ติดตัวใจติดตัวชอบตอนมอปลายเลย
0: ชอบขนาดงามเถอะ
1: แล้วลูกล่าเอาชุดทำไปไว้ไหนเหี้ยน่า
0: ลูกจำมันได้แล้วแม่ไปอยู่ตั้งได้เหี้ยกับบ่ฮู้มันเมินแล้วอ่ะเจ้าก
1: ะฮั่นน่ะกะเฮาอ่ะค่ะเป็นคนเหี้ยอย่างบ่ฮักษามาได้แล้วนะยายแล้วคำนี้ต่อไปนี่ไอ้เหี้ยอย่างก็ต้องขึ้นหน้าเข้าใจก่อนผู้จักเก็บห้องตังจะใจจะซื้ออย่างก็ระวัง
0: เจ้าแม
1: ่แม่กะเฮาลงตรงวันแล้วฮักตัวนะ
0: เจ้าลูกก็ฮักแม่เน
2: าะ

0: ให้เป็นไงสวยปะ
1: เฮ้ยสวยมากเลยอ่ะอยากได้จังอุ๊ยนี่เข้าชุดด้วยอ่ะแกบอกแม่ทำให้ฉันสักอันสิ
0: โหยแกมันก็พื้นๆบ้านๆน่ะ
1: ไม
0: ่
1: แกยุคนี้ normal ใครจะชอบอะไรเก๋ๆใหม่ๆแบบนี้แหละ
0: จะดีหรอ
1: แกฉันว่าแกทำขายก็น่าจะดีเลย
0: โหมาขายตอนนี้เนี่ยนะแกใครเขาจะซื้อกันเขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้ว
1: เอ้าแกก็ทำที่แตกต่างดีแกเป็นนางรำเก่าใช่ปะแกก็ทำใส่กล้องไปเลยโฆษณารู้จักปะ
0: ไม่เอาแกฉันเขินน่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ค่ะตอยนะคะมาในยุค New Normal ค่ะสวยแบบไทยๆอย่างเรานะคะต้องใส่นี่ค่ะชุดไทยเลยนะคะแต่ว่าเรามีสินค้ามานำเสนอนะคะนี่เลยค่ะนี่คือแมสค่ะแมสแบบลายไทยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ
0: ทุกคนนะคะวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงค่ะเพราะว่าตอยใส่ชุดไทยมาด้วยนะคะแต่ว่าการที่เราจะมาเที่ยวแบบนี้นะคะเราก็ต้องเที่ยวแบบ New Normal ใช่ไหมคะนี่เลยเราต้องพกแมสมาด้วยทุกครั้งค่ะแต่พอใส่แมสแบบนี้แล้วไม่เข้ากับชุดไทยเลยอะค่ะนี่ค่ะแมสลายไทยค่ะสวยไหมคะสวยเนาะเท่ๆแบบไทยเลยนะคะก็ลองใส่ให้ดูนะ
3: ใช่แล้วฉันขายแมสไปจะได้ไม่มากมายแต่มันทำให้ฉันได้เห็นถึงการประหยัดอดออมเก็บเล็กผสมน้อยเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
4: การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอนุญาตให้สายการบินกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางภายในประเทศ1พฤษภาคมนี้ค่ะเปิดให้บริการได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด19แบบเคร่งครัดผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
5: มาถึงวันนี้ทำให้ฉันรู้ว่าการใช้เงินโดยไม่คิดวางแผนมันทำให้ตัวฉันเองลำบากแค่ไหนแต่ฉันต้องขอบคุณตัวเองนะที่คิดจะเรียนรู้การปรับตัวการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆทำให้ฉันคิดที่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนี่แหละ New Normal ของฉันแล้วอย่าลืมอดออมวางแผนการใช้ชีวิตเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น
0: ใครสนใจนะคะเดี๋ยวตอยจะลงเพจไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะสามารถติดตามได้เลยนะคะช่วยกันอุดหนุนนะคะ

0: เมื่อพูดถึงสุนัขแมวสายพันธุ์ต่างๆเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าความน่ารักน่าชังของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ช่วยให้หลายๆคนผ่อนคลายจากความเครียดความวิตกกังวลต่างๆเป็นเพื่อนพูดคุยแบบไม่ขัดคอกันแล้วเรื่องราวของเราในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับสัปดาห์นี้บอกเลยว่าใครที่มีน้องหมาน้องแมวหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักขี้อ้อนห้ามพลาดเด็ดขาดครับพูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับในยุคนี้เนี่ยเราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแล้วก็สัตว์ต่างๆเอาไว้เป็นเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวครับเมื่อใดก็ตามที่พวกเขารู้สึกว่าไม่สบายรู้สึกหงอยหงอยหดหูหรือว่าซึมไม่กินข้าวเจ้าของอย่างเราๆเนี่ยโอ้โหบางคนกินข้าวไม่ลงเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เลยต้องพามาหาอาชีพนี้ครับนั่นก็คือสัตวแพทย์นั่นเองแหละครับวันนี้มาดูกันครับว่าสัตวแพทย์นั้นเขาทำหน้าที่อย่างไรกันบ้างรวมถึงครับ

0: เขาวิธีในการป้องกันดูแลตัวเองอย่างไรกับ Work with a Healthy Life นัดหมอชัยยศไว้ครับ
1: สัตวแพทย์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำหน้าที่ในการดูแลบำบัดรักษาการเจ็บป่วยของสัตว์ในด้านสาธารณสุขต้องดูแลควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงที่จะแพร่มาสู่คนซึ่งสัตวแพทย์ในปัจจุบันมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวนสัตว์เลี้ยงในบ้านเราที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
2: สวัสดีครับ
3: กำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: กำลังตรวจดูเซลล์ของที่เก็บได้จากผิวหนังสัตว์เลี้ยงมาครับดูว่ามันมีเชื้ออะไรมีปัญหาอะไรบ้างที่ผิวหนังครับ
3: เพราะคุณหมอนี่เชี่ยวชาญในเรื่องของผิวหนัง
2: ครับเป็นหมอผิวหนังครับ
3: เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
2: ใช่
3: เอานี้คุยกันนะครับกับนายสัตวแพทย์ชัยยศนั่นเองคุณหมอสวัสดีคร
2: ับ
3: คุณหมอยศ
2: ได้ครับเรียกท่านก็ได้ครับ
3: เมื่อกี้แอบทักทายไว้ก่อนแล้วฮะเป็นอาจารย์ของเพื่อนผมด้วยนะ คุณหมอครับ
2: ครับผม
3: เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอาชีพแบบคุณหมอเป็นอาชีพในฝันเลยเพราะว่าหลายๆคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวต
2: ั
3: ้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาจะบอกว่าโตขึ้นฉันอยากเป็นหนูอยากเป็นสัตวแพทย
2: ์ครับ
3: โอ้แล้วคุณหมอล่ะครับ
2: ผมเหรอครับผมอยากเป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่ตอนที่ผมสมัยก่อนเราจะเรียกว่า entrance คือสอบเข้ามหาวิทยาลัย
3: ม .6 ม .6
2: ม .6 ครับนานแล้วน่ายังทันอยู่ผมเลือกสัตวแพทย์ทุกอันดับเลยครับ
3: หมายถึงว่าอันดับ1 2 3 4รุ่นคุณหมอ6
2: สมัยผมจะมีสัตวแพทย์ที่จุฬาเกษตรและก็ขอนแก่นสมัยนั้นยังไม่มีที่เชียงใหม่ผมเลือก3อันดับแรกเป็นสัตวแพทย์หมดเลย
3: ชอบเหรอครับคุณหมอมันเกิดอะไรมันความรู้สึกอ่ะมันไปรักสัตว์ได้ยังไง
2: คงเพราะว่าผูกพันมั้งครับเด็กๆตั้งแต่เด็กผมก็ชอบเลี้ยงสัตว์ที่บ้านเลี้ยงสุนัขเลี้ยงปลาเลี้ยงแมวเลี้ยงทุกอย่างแล้วมันก็เหมือนกับชอบสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
3: แปลว่าคุณหมอมองว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงเป็นหนึ่งในชีวิตที่มีคุณค่า
2: ครับ
3: เป็นเพื่อนเรา
2: ผูกพันมาตั้งแต่เด็ก
3: จริงเหรอ
2: ใช่มีสุนัขในบ้านแล้วก็มานอนด้วยอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้วก
3: ็
2: เลยผูกพันมาแล้วก็เลือกเรียนสัตวแพทย์เลยครับ
3: ซึ่งแน่นอนพอมาเรียนปั๊บก็ต้องถามก่อนการเรียนเป็นคุณหมอน้องหมาน้องแมวสัตวแพทย์เนี่ยมันยากไหมคุณหมอ
2: ยาก
3: มันก็เรียนเหมือนหมอทั่วไปไหมใช่ไหม
2: แต่มันมีความต่างครับเพราะสมมติว่าเราเป็นแพทย์นะครับเรียนหมอทั่วไปเนี่ยก็จะเรียนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสรีระวิทยา
3: ร่างกายคน
2: ร่างกายโครงสร้างของคนอย่างเดียว
3: อวัยวะต่างๆ
2: ทีนี้ในของสัตวแพทย์นะครับต้องเรียนของสัตว์แต่ละชนิดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดมีสรีระวิทยาที่ต่างกันโครงสร้างที่ต่างกันสัตว์บางชนิดมีกระดูกส่วนนี้เรียกว่าอย่างนี้สัตว์บางชนิดกระดูกส่วนนี้ไม่มีตับเป็นแบบนี้การทำงานของตับแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเงี้ย
3: เอาง่ายๆหมาแมว
2: ต่าง
3: ไม่ใช่แค่นั้นเห็นบอกว่ามีการแบ่งเป็นสัตวแพทย์แบบสัตว์เล็ก
2: ส
3: ัตว์ใหญ
2: ่ครับ
3: เอาแค่สัตว์เล็กก่อนมีอะไรบ้างคุณหมอครับผมเตรียม10นิ้วละ
2: ส่วนใหญ่สัตว์เล็กของเราก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเราจะแบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่า
3: สัตว์เลี้ยงก่อน
2: สัตว์เลี้ยงก็จะเป็นพวกของสุนัข
3: แมว
2: นะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีเอ็กโซติกเพทหรือสัตว์เลี้ยงพิเศษเช่นพวกของกระต่ายหนูแฮมสเตอร์ซาลามันเดอร
3: ์อีกัวน่า
2: อีกัวน่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: งู
2: ด้วย
3: เดี๋ยว
2: ใช่ก็ค่อนข้างหลากหลายครับ
3: ซึ่งงูก็หายใจอีกทางนึงใช่มั้ยฮะอีกัวน่า
2: ก็แบบนึงทุกอย่างแตกต่างกันหมดดังนั้นเราจะต้องไปเรียนรู้ในแต่ละชนิดสัตว์ที่แตกต่างกันทั้งหมดเราต้องรู้หมด
3: เดี๋ยวอาการสัตว์แต่ละอย่างก็ต้องรู้หมด
2: รู้หมด
3: เช่นสมมติน้องหมาน้องแมวมันหงอยเรารู้
2: ครับ
3: แต่ซาลาแมนเดอร์หงอยต้องพามาหาหมอเมื่อไหร่ไม่รู้
2: ใช่
3: งูดูถ้างูจะเป็นไข้ดูยังไงคุณหมอ
2: มันก็จะต่างกันออกไปคือแต่ละชนิดเนี่ยมันอาการที่บ่งบอกถึงความผิดปกติมันไม่เหมือนกันสมมติว่างูเนี่ยนะปกติมันชอบอยู่เฉยๆอยู่แล้วเราจะไปดูว่ามันซึมกว่าเดิมคงจะยากแล้วก็อาจจะไปดูในแง่ของการลอกคราบของมันที่ผิดปกติมีการลอกคราบที่มากกว่าเดิม
3: ถี่กว่าเดิมลักษณะของคราบที่ลอกออกมา
2: ทานอาหารที่น้อยกว่าเดิมว่าผ่านมานานแล้วยังไม่ออกอาหารเก็บตัวผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณหมอที่จะคอยตรวจแต่เจ้าของทุกคนที่แน่นอนว่าเลี้ยงสัตว
2: ์
3: ก็ต้องใส่ใจกับเขาด้วย
2: ใช่ครับ
3: เพราะถ้าคุณไม่ใส่ใจคุณก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสัตว์เลี้ยงคุณกำลังป่วยหรือเปล่า
2: เบื้องต้นต้องเป็นเจ้าของที่เห็นอาการและสังเกตความผิดปกติได้ดังนั้นเจ้าของเนี่ยผมมักจะพูดเสมอว่าเจ้าของต้องมีความรู้เบื้องต้นก่อนว่าสัตว์แต่ละตัวสัตว์แต่ละชนิดที่เราเลี้ยงเขามีธรรมชาติเป็นอย่างไ
3: ร
2: แล้วเขาจะได้สามารถสังเกตความผิดปกติได้แล้วจึงจะพามาหาสัตวแพทย์ครับ
3: และที่โรงพยาบาลสัตว์ที่จุฬาเองนี่ก็เหมือนโรงพยาบาลคนทั่วไปนะฮะ
2: ครับ
3: มีเปิดฉุกเฉินในวันคืนด้วย
2: มีฉุกเฉิน24ชั่วโมง
3: ทั้งวันเลย
2: ทั้งวันเลยครับ
3: โอ้งานหนักไม่ใช่เล่นเลย
2: ใช่
3: เดี๋ยวต้องคุยกันต่อแล้วล่ะครับแต่ขณะเดียวกันก็อยากรู้เหมือนกันว่าบ

0: ริเวณนี้เนี่ยคุณหมอต้องดูแลอะไรกันบ้างพี่ได้ยินเสียงกระต๊ากระต๊ากระต๊า
1: ตรงนู้นมีไก่ครับมีไก่กับกระต่ายอยู่เพราะว่าข้างๆเราเป็นคลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษหรือ exotic pet
0: ไก่ป่วยก็พามาหาหมอเหรอครับ
1: ได้ครับไก่มาเป็ดมีกับเต่ามีบางทีจิ้งจกโดนประตูหนีบก็พามาอย่างนี้แต่เราเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวไปตะเวนดูกัน
1: ได้ครับ
0: แล้วได้คุยคุณหมอกันต่อครับ
2: โรคในระบบสืบพันธุ์นะคะโดยปกติเนี่ยก็จะมีบางโรคที่สามารถคอนแทคจากสัตว์สู่คนได้ในกรณีที่เป็นหมอในแผนกของสูติกรรมเนี่ยก็จะรักษาในเรื่องความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์นะคะการทำหมันทั่วไปการผ่าข้อผสมเทียมเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะต้องป้องกันตัวเองในการที่คอนแทคสัตว์โดยตรงเนี่ยต้องใส่ถุงมือนะคะหรือว่าในกรณีที่ต้องมีการตรวจรักษาสุนัขที่ดุร้ายเนี่ยก็ต้องหนึ่งคือให้ทางเจ้าของเนี่ยช่วยกันป้องกันอาจจะใส่มัดปากใส่มูเซลนะคะเพื่อที่จะป้องกันการโดนทำร้ายเพราะบางทีเนี่ยโรคที่สัตว์เป็นเนี่ยก็อาจจะติดต่อกับเราได้โดยผ่านทางน้ำลายเช่นโรคพิษสุนัขบ้านะคะหรือแผลตรงนี้ก็จะทำให้เราได้รับเชื้อโรคได้เหมือนกันค่ะ
0: คุณหมอยศ
1: ครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นกระต่ายซึ่งตัวนี้เราเชื่อว่าเราเรียกภาวะว่าโบลด์หรือ GI stasis คือตัวนี้เชื่อว่าเจ้าของให้ทานอาหารซึ่งเป็นข้าวโพดมากเกินไปข้าวโพดเนี่ยมันเป็นอาหารกลุ่มแป้งแล้วพอกินไปนานๆมันก็จะเหมือนเราท้องอืดเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยในกระต่ายจะมีปัญหาตรงนี้ได้เยอะเพราะเขาเป็นสัตว์ที่มีกับทางเดินซึ่งมันจะหมักอาหารอยู่ได้ค่อนข้างเยอะพอนานๆมันก็จะเกิดการเหมือนกับลำไส้เราขยายมีลมมีแก๊ส
0: แล้วก็มีแป้งอัดอยู
1: ่ใช่ก็จะป่วยซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็ต่างกันครับอย่างคนเรากินทั้งพืชทั้งสัตว์เนื้อสัตว์เป็นอาหารเราทาน2อย่างสัตว์บางชนิดเช่นสมมุติว่าในกลุ่มสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับเช่นวัวแพะแกะพวกนี้เขาจะไปทานอาหารพวกแป้งพวกผักอย่างนี้เป็นหลักแล้วเขาก็จะไปมีผ่านกระบวนการซึ่งหมักอยู่ภายในทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นชนิดอาหารมันต่างกันดังนั้นถ้าไปให้พวกแป้งมากเกินไปทางเดินอาหารเขาจะไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติก็จะเป็นปัญหา
0: ก็เหมือนคนเลยก็คือต้องกินอะไรหลากหลาย
1: ใช
0: ่ก็ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็ให้กินอย่างเดียวย้ำๆย้ำๆไม่ได้เลย
1: ต้องรู้ก่อนว่าธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดเขาต้องการสารอาหารประเภทไหนแบบไหนอย่างเช่นแมวจะต้องการเนื้อสัตว์เป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนประกอบในอาหารควรจะเป็นพวกของโปรตีนเป็นหลักเยอะหน่อยนะครับสัดส่วนอย่างอื่นก็น้อยลงไปดังนั้นพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องหรือสัตว์ที่ทางกระเพาะหมักทางเดินอาหารสำหรับพวกหมักเนี่ยก็จะอาจจะเป็นพวกของผักหญ้าอะไรเป็นหลักพวกของโปรตีนก็อาจจะไม่ต้องเยอะมาก
0: ส่วนใหญ่ที่พามาหาก็ต้องเจ็บป่วย
1: ครับ
0: และมันต้องมีโรคบางโรคครับคุณหมอครับที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นกันบ่อย
1: ๆ
0: โรคฮิตเลยอ่ะคุณหมอส่วนมากคือโรคอะไร
1: สำหรับที่พามาที่นี่เยอะๆนะครับหลักๆคือของเราด้วยความที่เรามีคลินิกพิเศษเพราะฉะนั้นเป็นโรคซึ่งส่วนใหญ่คลินิกข้างนอกไม่สามารถวินิจฉัยได้หรือไม่สามารถรักษาได้จนถึงที่สุดก็จะ
0: ร
1: ีเฟอร์หรือส่งต่อมาหาเรา
0: ที่โรงพยาบาล
1: ครับก็จะเป็นโรคที่วินิจฉัยยากๆหน่อยหรือต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจซึ่งเราก็จะมีลักษณะของเขาเรียกว่าเครื่องอัลตราซาวด์ดูหัวใจก็จะรักษาเห็นโครงสร้างของลิ้นหัวใจที่รั่วเป็นอย่างไร
0: ตีบไหมรั่วไหมม
1: ี
0: พยาธิไหม
1: ดูได้นะครับกระโรคไตก็จะมีส่งมาบ่อยโรคผิวหนังโรคฮอร์โมนนะครับนี่จะพบได้บ่อยแต่ถ้าเป็นที่คลินิกฉุกเฉินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่งมาในกรณีของพวกที่เป็นเคสอุบัติเหตุนะครับดังนั้นหลักๆแล้วสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาหนักๆแล้วมาหาเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของโรคอุบัติเหต
0: ุ
1: เยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มของโรคมะเร็งที่เป็นได้เหมือนในคนแล้วก็รุนแรงมากก็จำเป็นจะต้องได้รับเคมีบำบัดในการรักษาครับ
3: ก็มีเป็นประจำเรื่อยๆครับเพราะว่าบางทีทำพวกนี้บางทีเวลาเขาเจ็บเขาก็จะหันมากัดเราได้นะครับคอยสังเกตพฤติกรรมเขาด้วยหรือว่าสังเกตอาการเจ็บเขาเนี่ยครับคือถ้าอันไหนที่น่าจะทำว่าเขาจะเจ็บว่าก็อาจมีการป้องกันไว้ก่อนหรือบางครั้งอาจจะใส่พวกเป็นลำโพงป้องกันกัดหรือว่าบางตัวจะต้องใช้ผูกปากอะไรเงี้ยครับ
0: อย่างนึงครับคุณหมอผมสงสัยมานานแล
1: ้
0: วเวลาคุณหมอตรวจน้องหมาน้องแมวน้องกระต่ายน้องไก่อีกวัวหน้าสลาแมนเดอร
1: ์ครับ
0: คุยกันยังไงอ่ะคุณหมอ
1: คุยไม่ได้ฮะแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันจะต้องมีการสื่อสาร

0: นะครับเราก็จะต้องรู้ว่าธรรมชาติของเขาเป็นยังไงเราจะต้องเรียนเรื่องของพฤติกรรมสัตว์แต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันออกไปเราจะรู้ว่าสุนัขมาแบบนี้ท่าทางแบบนี้คือเฟรนลี่เป็นมิตรเล่นได้ถ้าท่าทางแบบนี้กลัวดื่นโรงพยาบาล
1: ถ้ามีเสียง
0: อะไรอย่างนี้อ
1: ย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข
0: ้
1: า
0: ใช่หรือบางทีเขาจะรู้สึกไม่ได้กลัวไม่ได้ดุแต่ว่าเขารู้สึกกลัวอะไรเงี้ยครับเราก็จะสามารถอ่านท่าทางได้แล้วอย่าเพิ่งเข้าไปในตอนที่เขากลัวให้เขามีการปรับตัวชินก่อนสักพักนึงให้เจ้าของอยู่ใกล้ชิดก่อนอะไรเงี้ยครับต้องรู้จังหวะสิ่งที่สำคัญคือถ้าบางคนเผอิญว่าเลี้ยงไปแล้วแล้วรักแล้วนั่นคือดีไป
1: มันเปลี่ยนไม่ได
0: ้แต่ทีนี้ถ้าสมมติเลี้ยงไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นด้วยความที่ไม่เหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจทางด้านอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราไม่พร้อมสำหรับการเลี้ยงเขาผมอยากจะแนะนำว่าพยายามหาคนซึ่งเขาพร้อมกว่าแล้วอยากจะเลี้ยงได้ไม่อยากจะให้เอาไปปล่อยที่วัดไปปล่อยในเป็นสุนัขจรจัดข้างนอกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหานั้นก็จะเป็นปัญหาของสังคมแล้วก็แก้ไขกันได้ไม่จบไม่สิ้นนะครับ
1: ที่สำคัญก็คือว่าบางทีอาจจะไม่ต้องเริ่มด้วยการไปซื้อไปหามาเลี้ยงบางทีคุณลองหาดูก่อนครับอาจจะมีมูลนิธิต่างๆหรือรวมไปถึงที่โรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้ด้วยมีหลายๆสิ่งหลายๆชีวิตที่จริงๆแล้วรอให้มีใครมารับไปเลี้ยงอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: จริง
0: ๆการที่เราจะเลี้ยงสัตว์พวกนี้เนี่ยบางทีโดนทิ้งมาไม่ใช่เพราะเขาขี้เหร่หรือป่วยหรืออะไรนะครับเป็นอาจจะเป็นเพราะความไม่พร้อมของเจ้าของอะไรก็แล้วแต่หรือหลุดออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีความน่ารักในแบบของเขาซึ่งผมเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงมันจะมีความน่ารักไม่จำเป็นจะต้องเป็นพันราคาแพงที่มาจากเมืองนอกทุกตัวจะมีความน่ารักในแบบของมันผมอยากให้เรามองความน่ารักในแบบของเขาเองแล้วก็รักเขาในแบบที่เขาเป็น
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอจริงๆฮะขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: การได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ที่ต้องตรวจวินิจฉัยโรคจากสัตว์ให้การรักษารวมไปถึงการกำจัดโรคโดยการใช้ยาการผ่าตัดการฝังเข็มหรือใช้รังสีในการรักษาการผ่าซากสัตว์เพื่อการชันสูตรโรคค้นหาข้อมูลของโรคระบาดโรคติดต่อพร้อมกับหาทางป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาดสู่คนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ถึงจะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม
3: ในส่วนของโรคผิวหนังที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยส่วนใหญ่ที่จะเจอได้มากส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อรานะคะแต่ถามว่าโรคอื่นๆมีความเสี่ยงอะไรไหมในส่วนของการติดเชื้อแบคทีเรียก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาของเชื้อดื้อยาอย่างแพร่หลายนะคะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีทำให้พัฒนาเกิดไปสู่การติดเชื้อดื้อยาในอนาคตซึ่งการป้องกันในสำหรับเซฟตัวเองก็อาจจะเป็นในส่วนของการใส่ถุงมือนะคะหรือว่าการจับบังคับให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อที่ป้องกันไม่ให้การโดนกัดนะคะก็จะเป็นการป้องกันโรคไม่ให้เกิดกับตัวเราได้ค่อนข้างมากนะคะ
2: การทำงานของสัตวแพทย์ที่ต้องสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่มีอาการป่วยการถูกกัดถูกข่วนในขณะที่ทำการรักษาจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้รวมถึงสัตวแพทย์ยังเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่เกิดจากเครื่องมือทางการแพทย์ต้องสัมผัสสารเคมีเช่นน้ำยาฆ่าเชื้อแก๊สนำสลบยาสลบแบบฉีดยาฆ่าแมลงยาแก้ปวดฮอร์โมนสารทำละลายเรามีคำแนะนำดีๆถึงวิธีการป้องกันและดูแลตนเองจากคุณหมอมาฝากครับ
1: เชื่อว่าหลายคนทราบกันแล้วนะครับว่าสัตวแพทย์หรือว่าคุณหมอที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงของพวกเราเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายหนักมากๆเช่นกันครับแต่ว่าเหนือกว่านั้นแล้วครับวิธีในการดูแลป้องกันตัวเองอย่างไรจะได้ปลอดภัยและทำงานอย่างมีความสุขกันด้วยวันนี้มาคุยกับคุณหมอเฟิร์สกันนะครับกับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณธรรม
1: คุณหมอคร
4: ับ
1: แหมไปเจาะลึกชีวิตของสัตวแพทย์
4: ครับ
1: บางคนก็ไปเรียกว่าคุณหมอหมาคุณหมอแมวเราเรียกว่าสัตวแพทย์แล้วกัน
4: ครับ
1: นะครับมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันเนาะ
4: เยอะครับครับที่แน่ๆเลยอันดับแรกเขาจะต้องทำงานกับน้องหมาน้องแมวนะครับดังนั้นเรื่องของการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน
1: ครับ
4: ก็จะเป็นผลโดยตรงนะครับรวมถึงในเรื่องของการบาดเจ็บจากรอยขีดข่วนหรือรอยกัดนะครับบางทีเราก็บังคับเขาไม่ได้เนาะเอ้ยอย่ากัด
1: คุยไม่รู้เรื่อง
4: ครับ
1: นั่ง
4: ไม่ได
1: ้ยืนยืนนั่ง
4: ครับก็จะถูกขีดข่วนถูกกัดได้ตลอดเวลาครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาจากสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็น

0: ื้อไวรัส อย่างเช่นถ้าเป็นคุณหมอน้องหมาของน้องแมวใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาก็จะมีโอกาสติดเชื้อพิษสุนัขบ้าถ้าเกิดถูกข่วนหรือขีดซึ่งตัวนั้นเป็นเชื้อไวรัสแล้วก็แพร่อยู่ในน้ำลายของน้องหมาน้องแมวนะครับแล้วก็เมื่อถูกกัดเมื่อไหร่ก็จะเข้าสู่กระแสเลือดของพวกเราแล้วก็เข้าไปสะสมอยู่ในสมองแล้วทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับนอกจากนั้นก็รวมถึงเรื่องของพยาธินะครับไม่ว่าจะเป็นพยาธิตัวกลมหรือพยาธิปากคอนะครับซึ่งก็ทำให้ตัวของคุณหมอเองก็ได้รับเชื้อพยาธิจากตัวน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ใหญ
1: ่ๆ
0: นะครับก็เป็นสัตวแพทย์ที่ดูแลสัตว์ใหญ่ๆนะครับก็สามารถที่จะรับตรงนั้นได้เช่นกัน
1: สัตว์เลี้ยงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขามีขนาดที่มันใหญ
0: ่
1: ในการดูแลเนี่ยคุณหมอคือ
0: ครับก็คือเวลาตัวใหญ่ๆปุ๊บเนี่ย เราทำให้เขาสลบ
1: เ
0: วลายกเขาเนี่ยถ้าเกิดเรายกเป็นเจ้าของน้องหมายกตัวเดียวนานๆยกทีก็ไม่ได้อันตรายอะไรใช่ไหมครับแต่คุณหมอสัตวแพทย์เองเนี่ยจะต้องทำงานตรงนี้ไปตลอดชีวิตเขาก็จะต้องยกทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ซึ่งในวันหนึ่งก็คงยกอยู่หลายตัวหลายกิโลดังนั้นโอกาสบาดเจ็บกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกสันหลังก็จะมีโอกาสได้ตลอดเวลา
1: ครับ
0: ครับนอกจากนั้น เรื่องของการที่เขาใช้แก๊สลมทำให้สัตว์สลบนะครับก็เป็นภาวะอันนึงที่เขาจะต้องเสี่ยงนะครับการสูดดมในเรื่องของแก๊สสลบเป็นระยะเวลานานๆก็จะส่งผลต่อเรื่องของของตัวตับเขาเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะครับของคุณหมอนะครับ
1: ด้วยเหรอครับ
0: ด้วยครับเรื่องของคุณหมอเองที่ถ้าคุณหมอท่านไหนมีการตั้งครรภ์นะครับสารแก๊สที่ทำให้สลบหลายๆตัวอย่างเช่นไอโซฟูเรนนะครับก็จะส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ได
2: ้ความสิ่งอื่นๆที่คุณหมอสัตวแพทย์สามารถป้องกันได้คือการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกอันเนื่องมาจากการก้มๆเงยๆผิดท่าทางหรือการยกสัตว์ที่มีน้ำหนักมากเกินไปการสูดดมก๊าซยาสลบและการสัมผัสรังสีที่อาจส่งผลต่ออวัยวะภายในระบบสืบพันธุ์รวมถึงทารกในครรภ์ของสัตวแพทย์หญิงที่มีการตั้งครรภ์อย่างไรก็ตามความเสี่ยงเหล่านี้สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ถ้ารู้เท่าทันและป้องกันอย่างถูกวิธี
0: เวลาสัตว์ป่วยครั้งนึงเนี่ยก็ไม่ได้ตัวน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์นั้นๆป่วยคนที่เป็นเจ้าของเองเนี่ยก็จะป่วยไปด้วย
1: มีโอกาสด้วยที่จะป่วยด้วย
0: ความป่วยเนี่ยไม่ได้หมายถึงป่วยร่างกายอย่างเดียวแต่หมายถึงป่วยทางใจนะครับ เขาก็เป็นห่วงว่าเอ๊สัตว์ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเพื่อนเราอยู่กับเรามาตั้งนานนะครับจะปล่อยให้สัตว์ตรงนั้นไปจากเราไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่าย
1: ๆ
0: มันเป็นความผูกพันที่มาตั้งเป็นปีๆดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าคุณหมอยังไงก็ไม่สามารถปฏิเสธในเรื่องของการรักษาได้แน่นอน
1: ครับผม
0: ครับ
1: แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรที่จะมีวิธีในการดูแลเขาให้ถูกต้อง
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะบางทีเราไปนำเขามาจากที่ที่หนึ่งมาเลี้ยงในบ้านอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมกับเขาก็ได้
0: ถูกต้องครับ
1: นั่นอาจจะกลายเป็นว่าเราทำร้ายเขาก็ได้
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ครับดังนั้นก็ต้องเรียนรู้เขาแล้วก็รู้จักเขาให้ได้มากที่สุดถ้าจะทำได้นะครับ
1: สุดท้ายนี้ครับคุณหมอครับฝากถึงคุณหมอด้วยกันแต่เป็นคุณหมอในของสัตวแพทย์กันวิธีในการป้องกันดูแลตัวเองเพื่อทำงานมีความสุขครับ
0: ครับผมตัวของคุณหมอสัตวแพทย์เองก็มีความเสี่ยงไม่แพ้กับอาชีพอื่นๆนะครับ
1: ผม
0: ดังนั้นเชื่อมั่นว่ายังไงคุณหมอหลายๆท่านก็เป็นห่วงเรื่องตรงนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องสำรวจตัวเองครับว่าตัวเองพร้อมในเรื่องของการปฏิบัติงานในแต่ละวันไหมนะครับทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจนะครับในเรื่องของการฝึกฝนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกในเรื่องของการป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกบาดแผลจากน้องหมาตัวเองมีความคล่องในเรื่องของการปฏิบัติงานจริงๆหรือเปล่านะครับป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของถูกของทิ่มตำนะครับหรือแผลฉีกขาดได้ดีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีความรู้แล้วก็ไม่อยากให้พึ่งโชคชะตาอย่างเดียวคร
1: ับ
0: อยากให้ทบทวนตัวเองด้วยว่าตัวเองยังรับรู้เรียนรู้หรือมีสิ่งใหม่ๆที่สามารถป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากอันตรายนั้นๆได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวัคซีนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับการป้องกันอันตรายที่เกิดจากสัตว์โรคจากสัตว์ที่นำมาสู่คนก็สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับดังนั้นก็ไม่อยากให้ละเลยไปนะครับรวมถึงในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับก็อยากให้เรียนรู้แล้วก็รู้เท่าทันว่าอุปกรณ์ไหนที่สามารถป้องกันได้นะครับรวมถึงการเช็คร่างกายประจำปีตามความเสี่ยงก็อยากให้มาเช็คเป็นระยะว่าตนเองเสี่ยงในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊สรังสีเรายังแข็งแรงและพร้อมกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันหรือเปล่า นะครับดังนั้นถ้าเราพร้อมตรงนี้ทุกๆวันเราก็จะมีความสุขกับน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ใหญ่ๆได้ตลอดเวลานะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ
1: ครับผมและสุดท้ายนะครับอย่าลืมด้วยครับเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งหลายครับใส่ใจดูแลเขาทุกวันทุกวันให้เห็นความเปลี่ยนแปลงครับหากมีอะไรเกิดขึ้นแม้จะเล็กน้อยก็อย่าลืมพาพวกเขามาหาคุณหมอสัตวแพทย
0: ์
1: เพื่อการดูแลเบื้องต้นรวมไปถึงจะได้รักษาอย่างทันท่วงที
0: ถูกต้องครับ
1: เจ้าสัตว์ที่เรารักได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: แต่ตนเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากนะครับคุณผู้ชมเมื่อต้องทำการรักษาสัตว์ควรระมัดระวังเมื่อโดนกัดหรือข่วนรีบล้างทำความสะอาดแผลทันทีสวมใส่ถุงมือล้างทำความสะอาดมือทันทีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเมื่อสัมผัสกับน้ำลายหรือว่ามูลสัตว์ที่สำคัญต้องรู้จักสังเกตอาการเบื้องต้นของสัตว์และตนเองเมื่อตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงการติดเชื้อต่างๆด้วยครับ
1: และอย่างที่เคยบอกเอาไว้นะครับว่าทุกอาชีพนั้นมีความสำคัญจริงๆนะครับซึ่งแต่ละอาชีพก็มีความแตกต่างกันออกไปครับสัตวแพทย์เป็นอาชีพที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงให้กับพวกเราครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็ฝากบอกมาด้วยเหมือนกันนะครับว่าเราเองก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยครับไม่ใช่ว่าสัตว์เลี้ยงป่วยเจ้าของก็ป่วยโอ้ยแบบนี้ไม่ได้นะครับให้เขาแข็งแรงและพวกเราแข็งแรงด้วยจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนั่นเองแหละครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วล่ะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อครับว่าเราจะนำเสนออาชีพใดซึ่งไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพที่คุณทำอยู่ก็ได้จะได้ทำงานมีสุขภาพดีกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยขอแบ่งเป็น2 อย่างครับคือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยคือเป็นปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ละโดยส่วนใหญ่เช่นเชื้อชาตินะครับเกิดมาเป็นคนเชื้อชาติไทยเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับถ้าเป็นอเมริกันเป็นชาวยุโรปเนี่ยมะเร็งเต้านมเยอะกว่าบ้านเรานะครับผู้หญิงเป็นผู้หญิงนี่ก็โอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ชายแล้วอายุเนี่ยเราพบว่าก้อนที่เต้านมเนี่ยถ้าอายุ20เนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่โอกาสน้อยแต่ถ้าอายุที่30 40 50ขึ้นไปเนี่ยยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับพันธุกรรมนี่ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าคุณแม่เราเป็นหรือเรามีพี่สาวเป็นหรือคุณป้าคุณน้าคุณย่าคุณยายเป็นนะครับเรียกว่าอาจจะมีพันธุกรรมในครอบครัวที่ทำให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ปัจจัยทางด้านฮอร์โมนการที่สัมผัสกับฮอร์โมนเพศในร่างกายเป็นเวลายาวนานขึ้นเนี่ยจะมีผลทำให้พบมะเร็งเต้านมที่มากขึ้นอุ๊ยอย่างนั้นฉันประจำเดือนมาช้าประจำเดือนหมดเร็วฉันไม่เป็นมะเร็งเต้านมไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ความเสี่ยงต่ำนั้นไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นนะครับปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นความเครียดอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นปัจจัยเสริมกันทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นนะครับควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ
4: สามัญประจำบ้านตอนก้างปลาติดคอต้องไปหาหมอหมออหมอเลยไหมอะ
5: อิซึมาเซเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับ
6: ค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้ที่ร้านมีอะไรอร่อยๆบ้างคะ
5: อร่อยๆเหรอครับถ้าจะอร่อยสุดในร้านเลยเนี่ยก็เชฟนี่แหละครับสนใจอยากลองกินไหมฮะล้อเล่นครับผมตอนนี้นะฮะเรามีเมนูใหม่ครับเป็นปลาคัดพิเศษของข้าวจากต่างประเทศ
6: ปลาคัดพิเศษแปลว่ามันต้องพิเศษมากๆใช่ไหมคะ
5: ต้องพิเศษสุดๆไปเลยทีเดียวครับผม
6: ต้องฟินแน่ๆเลยจัดมาอันนึงเลยค่ะ
5: มาอันนึงได้เลยครับ
6: นี่นี่ค่ะเชฟ
5: โทษทีฮะ
7: มาแล้วครับผม
5: ปลาน้ำข้าวพิเศษของเราน
6: ี่มันปลาทูนี่คะ
5: ครับ
6: กินก็ได้วะหิว
8: จังติดคอ
5: ครับปลาติดคอเหรอครับ
8: ติดคอค่ะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนวดให้ฮะ
8: โอ๊ยได้ลงไปก่อนเลยนะ
5: งั้นเดี๋ยวผมพี่เอาให
9: ้หยุดก่อนค่ะ
10: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
9: ทำแบบนี้อันตรายมากเลยนะคะทางที่ดีเมื่อก้างติดคอห้ามเอามือไป

0: นวดที่คอจะทำให้ก้างทิ่มลึกลงไปในคอมากยิ่งขึ้นและที่ร้ายไปกว่านั้นเอาตะเกียบหรืออะไรลงไปจิ้มในคอก็จะทำให้ก้างหลุดลงไปในคอได้หรือไม่งั้นของเหล่านี้หล่นลงไปในคอยิ่งอันตรายมากกว่าก้างติดคออีกค่ะ
1: ครับผมแล้วผมควรทำยังไงครับ
0: ก้างติดคอทางที่ดีก็คือให้ดื่มน้ำค่ะดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งก้างที่ไม่ติดลึกจนเกินไปก็จะหลุดไปกับน้ำได้แต่ถ้าไม่หลุดมีข้าวเหนียวข้าวสวยปั้นเป็นก้อนเล็กๆกลืนเข้าไปก็จะช่วยได้แต่ถ้ามีกล้วยกัดพอคำกลืนเข้าก็ยังช่วยได้หรือถ้าไม่มีข้าวเหนียวไม่มีกล้วยขนมปังก็ยังได้นะคะเคี้ยวๆแล้วก็กลืนเข้าไปก้างก็จะหลุดไปกับสิ่งเหล่านี้ค่ะ
1: สรุปขนมปังได้ใช่ไหม
0: ใช่ได้ค่ะ
1: ร้านเรามีพอดีเลย
0: โอเคช่วยได้แล้ว
2: งั้นรอแป๊บนึงครับ
3: ค่ะเฮ้ยแกเรามาแล้ว
0: ไม่ตลกเลยนะคะอย่าทำแบบนี้นะคะ

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำๆซากๆกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

0: เฮ้ยจะเข้ามาอีกนี่เตะแน่เลย
1: โอ้โหป้านี่ผมแค่เข้ามาเฉยๆทำไมต้องเตะต้องทำร้ายกันด้วยเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่ต้องพูดเยอะโอ้โหตายจนได้อ่ะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
0: เตะเลยเนี่ย
1: เดี๋ยวนะไอ้ที่พูดนี้ไม่ได้พูดกับผมแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยเล่นเกมกันอยู
1: ่โอ้โหจริงจังซีเรียสมากนี่อยากเห็น

0: จะเข้ามาอีกนี่เตะแน่เลย
1: โอ้โหป้านี่ผมแค่เข้ามาเฉยๆทำไมต้องเตะต้องทำร้ายกันด้วยเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่ต้องพูดเยอะโอ้โหตายจนได้อ่ะ
1: ไม่เดี๋ยว
0: เตะเลยเนี่ย
1: เดี๋ยวนะไอ้ที่พูดนี้ไม่ได้พูดกับผมแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยเล่นเกมกันอยู
1: ่โอ้โหจริงจังซีเรียสมากนี่อยากเห็น

0: จะเข้ามาอีกนี่เตะแน่เลย
1: โอ้โหป้านี่ผมแค่เข้ามาเฉยๆทำไมต้องเตะต้องทำร้ายกันด้วยเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่ต้องพูดเยอะโอ้โหตายจนได้อ่ะ
1: ไม่เดี๋ยว
0: เตะเลยเนี่ย
1: เดี๋ยวนะไอ้ที่พูดนี้ไม่ได้พูดกับผมแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยเล่นเกมกันอยู
1: ่โอ้โหจริงจังซีเรียสมาก

0: อาจจะไม่หมดทำซ้ำได้ไหมฮะให้หมด
1: ทำซ้ำก็ขึ้นอยู่หลายปัจจัยนะครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือความหนาของกระจกตาครับถ้ากระจกตาหนามากๆก็มีโอกาสจะแก้ไขสายตาผิวปกติได้เยอะขึ้นด้วย
0: ครับแสดงว่าการทำเลสิกเนี่ยยังมีรายละเอียดอะไรอยู่เยอะมากเลย
1: ใช่ครับ
0: หลายท่านที่กลัวไม่แน่ใจหรือว่าทำมาแล้วนี่จะเป็นยังไงอะไรวันนี้ขอดูการทำเลยได้ไหม
1: ได้ครับเชิญเลยไปดู
0: ได
1: ้นะครับ
0: ผมนี่กำลังทำนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: อันนี้คนไข้ก็อันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะครับก็คือการเปิดที่กระจกตาอย่างที่ผมคุยให้ฟังนะครับจะเห็นว่าเนี่ยฮะเรากำลังใช้เครื่องเลเซอร์นะครับลองนั่งดูนะครับก็คืออ
0: ันนี้คือตา
1: ใช่ครับดวงตา
0: ข้างที่จะทำ
1: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยมากก็คือว่าถ้าคนไข้กรอกตานิดหน่อยเนี่ยนะครับเครื่องเนี่ยจะบันทึกไอ้ลายของม่านตาถ้าคนไข้กรอกตาไปนิดนึงเครื่องก็ตามไปด้วยอันนี้เริ่มยิงแล้วฮะ
0: อ๋อเริ่มยิง
1: ใช่ครับ
0: นี่เป็นขั้นตอนยิงเพื่ออะไรฮะ
1: อันนี้เป็นขั้นตอนแรกที่เปิดกระจกตาขึ้นมาที่ตอนนั้นผมเกริ่นให้ฟังว่าเดิมเนี่ยเราจะใช้ใบมีดใช่ครับ
0: เฉือน
1: อันนี้ฮะเราใช้เลเซอร์เห็นว่าคนไข้เนี่ยแค่นอนนิ่งๆเฉยๆพอนะครับมองตรงๆนะครับใช้เวลาประมาณ10วินาทีเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆแงะนะครับไอ้ตัวกระจกตาที่เปิดออกเนี่ยครับอันนี้คือยิงเลเซอร์แล้วถ้าจะมองไม่เห็นรอยเลยนะครับเดิมเนี่ยจะต้องใช้ใบมีดครับ
0: คือทุกขั้นตอนการทำนี่คือคนไข้นอนโดยรู้ตัวไหมฮะ
1: ต้องรู้ตัวครับ
0: ให้สลบไหมฮะ
1: ไม่ต้องครับใช้หยอดยาชาเท่านั้นแต่แม้ว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นขั้นตอนของการแยกกระจกตาออกมา
0: ลอกอย่าง
1: น
0: ี้เลยเหรอฮะ
1: ใช่ฮะนะครับ
0: เสียวเจ็บไหมฮะ
1: ไม่เจ็บครับไม่เจ็บ
0: เพราะว่าเราใช้ยาชา
1: ใช่ครับใช้แค่หยอดยาชาเท่านั้น อันนี้ฮะขั้นตอนที่การแงะอันนี้นะครับซึ่งเดิมเนี่ยจะต้องใช้ใบมีดนะครับเพราะนั้นเนี่ยความแม่นยำเนี่ยจะน้อยกว่าการใช้เลเซอร์คนไข้ก็รู้ตัวตลอด
0: เปิดแล้ว
1: เปิดแล้วครับนะครับดูแล้วเหมือนจะน่ากลัวแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่น่ากลัวเลยคราวนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการใช้เลเซอร์เพื่อยิงนะครับที่ตรงกระจกตาเพื่อทำให้เกิดเป็นเลนส์นะครับเหมือนที่เราใส่แว่นตาเนี่ยนะครับที่กระจกตานะครับแก้สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียง
0: ได้หมดเลย
1: ได้หมดเลย
0: ที่อาจารย์บอกว่าใช้เลเซอร์ยิงเพื่อให้เหมือนมีเลนส์ที่กระจกตาเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือหมายถึงว่าจากเลนส์เดิมของตาเราแล้วยิงให้มีเลนส์ใหม่หรือว่ายังไงฮะมันจะเป็นยังไง
1: ก็คือจะมีการคล้ายๆเจลาไนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่จะมีการเจลาไนนะครับตรงกระจกตาเนี่ยตอนนี้ยิงแล้วฮะนะครับคนไข้ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะนะครับมองตรงๆครับมองตรงๆคร
0: ับแล้วต้องนิ่งไหมฮะคือต้องมองนิ่งๆห้าม
1: มองนิ่งๆ
0: ห้ามกรอกตา
1: ใช่ครับถ้าเกิดว่านิดหน่อยเนี่ยได้เพราะว่าเครื่องเห็นไหมฮะเห็นควันขึ้นนะครับอันนี้คือเลเซอร์เนี่ยกำลังเจลาไนตัวกระจกตาเนี่ยให้เป็นเลนตามที่เราต้องการ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าเลสิกความหมายคือใช้เลเซอร์ยิงที่เลนตาเดิมของเราย
1: ิงที่กระจกตา
0: ที่กระจกตาของเรา
1: ใช่ครับ
0: ให้ได้เป็นอาจจะปรับแต่งกลึงอะไรให้ได้เป็นอย่างที่เราต้องการ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพื่อให้
1: แก้เสร็จแล้วฮะ
0: เสร็จแล้วฮะ
1: เสร็จแล้วฮะ
0: คุณเร็วมากเลย
1: เร็วมากคร
0: ับ แล้วนี่ทำอะไรอยู่ฮะ
1: ตอนนี้กำลังล้างพวกเศษของกระจกตาที่เลเซอร์ยิงเอาไว้นะครับอันนี้ก็เนี่ยฮะก็ปิดแผ่นกระจกตากลับไปเหมือนเดิม
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับแล้วก็ล้างนี่ดูขั้นตอนเร็วมากเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆถ้าทั้งหมดเนี่ยตา1ข้างเลสิกนี้ใช้เวลากี่นาที
1: อาจจะใช้เวลาประมาณสัก5นาที
0: โอ้เท่านั้นเองอ่ะ
1: ตอน1ข้างนะครับหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหสายตาสั้นมาตั้งนานนะครับ
0: มาตลอดชีวิตเลย20 30ปี
1: ทำแค่5นาที
0: 5นาที
1: ตอน1ข้างนะครับ
0: แก้ได้หมดเลยสั้นยาวเอียง
1: ใช่ครับ
0: ครับขั้นตอนนี้ทำอะไรฮะ
1: ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะก็ตรวจดูเช็คแผลให้เรียบร้อย
0: ครับ
1: นะครับซึ่งไม่ต้องเย็บนะครับไม่ต้องใช้ขั้นตอนพิเศษอะไรเลย
0: แล้วจะติดกันได้ยังไงฮะ
1: นี่ฮะติดแล้วฮะ
0: ติดแล้วเหรอ
1: ติดแล้วฮะ
0: ที่เราเปิดไปเมื่อกี
1: ้
0: แล้วก็มีรอยเปิดออกมาแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ปิดเข้าไปติดเลยเหรอครับ
1: ติดเลยครับ
0: อ้าว
1: อันนี้ก็คนไข้ก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาที่เปิดตาออกคนไข้ก็สามารถที่จะกลับบ้านได้เลย
0: อุ้ยไม่ต้องรอให้มันติดกันเองหรือต้องไม่ต้องเลย
1: ใช่ครับอันนี
0: ้
1: ได้เลยอันนี้เป็นหลักการที่ทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าถ้าเกิดว่ามีน้ำบางๆอยู่ใต้เนื้อเยื่อเนี่ยครับนี่ฮะเสร็จเรียบร้อย
0: แล้วตรงรอยที่ตัดไปล่ะฮะ
1: รอยที่ตัดไปเดี๋ยวก็หายเองครับ
0: เหรอ
1: ใช่ครับ

0: ดูไปก็หวาดเสียวไปครับอาจารย์ครับหน้าที่อย่างหนึ่งจากสุภาพคือการผ่าตัด
1: ใช่ครับ
0: ผ่าตัดดวงตาเนี่ย
1: ใช่ครับสำคัญมากด้วยครับ
0: หลายท่านก็อาจจะนึกไม่ออกว่าตาเราดวงตาแค่นี้ต้องมีโรคอะไรต้องมาผ่าผู้ต้องเข้าห้องผ่าตัด
1: โอ้เยอะมากเลยครับ
0: เหรอฮะ
1: ใช่ครับถ้าเกิดว่าที่ผ่าตัดมากที่สุดเนี่ยจะเป็นต้อกระจกคร
0: ับ อ๋อฮะ
1: รองมาก็อาจจะเป็นลอกต้อเนื้อนะครับต้อหิน
0: ซึ่งพวกนี้อาจจะยังเป็นอาการตามวัยที่เพิ่มขึ้นกรรมพันธุ์บ้างใช่ไหม
1: หลายสาเหตุครับส่วนใหญ่ก็จะเจอในผู้สูงอายุก็เป็นตามวัยด้วยนะคร
0: ับ แล้วมีอาการอย่างอื่นโรคอย่างอื่นเลยไหมที่ต้องเข้าห้องผ่าตัด
1: ก็ถ้าเกิดว่าถ้ายากยากหน่อยฮะก็จะเป็นเรื่องของโรคของจอตาเช่นเบาหวานขึ้นจอตาเลือดออกในวุ้นตานะครับจอตาลอกตัวนะ
0: คร
1: ับหรือว่าโรคยากๆเยอะๆเลยฮะอย่างรู้สึกว่าคนไข้คนนี้เนี่ยจะเป็นอาการแพ้ยา
0: แพ้ยา
1: ใช่ครับแพ้ยาแล้วทำให้เยื่อบุตาเนี่ยมันเสียไปคนไข้ก็อาจจะตาแห้งลืมตาไม่ได้นะครับก็ทำให้มองไม่เห็นได้เหมือนกัน
0: ก็เลยต้องมารักษาด้วยการผ่าตัด
1: ใช่
0: ก็จะผ่ายังไงฮะเราเข้าไปดูข้างในได้ไหม
1: เราเข้าไปดูได้ครับ
0: ได้
1: นะครับแต่จะเห็นว่าอาจจะต้องเงียบๆหน่อยนึงนะครับเพราะว่าหมอตาต้องใช้สมาธินะครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญเข้าไปดูนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการทำผ่าตัด
0: นี่จะเห็นเหมือนกับที่คุณหมอกำลังดูอยู่เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ฮะ
1: ทีนี้โอ้ยเดี๋ยวนะเสียวนะครับ
0: เสียว
1: ครับ
0: จริงๆที่ผ่าอยู่ตอนนี้ขั้นตอนไหนแล้วฮะ
1: อันนี้นี่คนไข้เนี่ยครับคือมีอาการแพ้ยา
0: ครับ
1: ก็ทำให้พวกเยื่อบุตาต่างๆเนี่ยเสียไป
0: ที่ขาวๆ
1: ใช่ครับนะครับปกติก็จะเป็นสีสวยๆอย่างขอบตาของเราใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยคือพังหมดเลยครับอาจารย์ก็จะเอาอันนี้เป็นเยื่อรกฮะรกของคน
0: รกของคน
1: ใช่ครับรกของคนเนี่ยครับก็มาแปะครับนะครับเขาบอกว่ารกเนี่ยมีคุณสมบัติหลายอย่างเลยอันนึงเนี่ยช่วยในการทำใหพวกเยื่อบุตาเนี่ยมีการหายนะครับได้ดีขึ้นลูกตาเนี่ยถ้าเป็นด้านนอกเนี่ยเราสามารถที่จะเอารกเนี่ยฮะมาแปะได้เลยนะครับ
0: แล้วกำลังเย็บด้วยฮะ
1: ใช่ครับเยื่อบุรกบางๆนี่ฮะเราแปะไว
0: ้พอแปะเสร็จมันไม่ติดกัน
1: ด้านกระจกตาโดยเฉพาะฮะ
0: มาถึง3ปีแรกของจักษุแพทย์เนี่ย
1: รู้ทั่วๆไป
0: เชี่ยวชาญเรื่องดวงตาโดยทั่วไปก่อน
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าผ่าตัดเฉพาะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ต้องเรียนเพิ่ม
1: ใช่ครับอันนี้ก็อาจารย์ก็มีความชำนาญในเรื่องของกระจกตาแล้วก็ผิวเยื่อนอกเยื่อกระจกตาโดยเฉพาะ
0: 3ปีที่เรียนเนี่ยฮะจะรู้ละเอียดเกี่ยวดวงตาของเรา
1: ใช่ครับเบสิกทั่วๆไปนะครับแต่ว่าก็ทำผ่าตัดรักษาโรคที่เจอบ่อยๆเช่นต้อกระจกนะครับรักษาต้อหินผ่าตัดได้บ้างนะครับแต่อาจจะไม่ชำนาญนะครับแล้วก็เรื่องของการปลูกถ่ายกระจกตาการทำเลสิกเนี่ยต้องมาเรียนต่อเพิ่มเติมเห็นว่าแค่ลูกตา2ลูกใช่ไหมครับแล้วก็ดูเล็กๆเนี่ยจะมีความสำคัญและละเอียดอ่อนมากจนต้องแบบเยื่อบุตาเป็นแพทย์เชี่ยวชาญคนนึงต้อหินเชี่ยวชาญคนนึงนะครับแล้วก็จอตาก็คนนึงการนักเสพเมตาก็คนนึงโอ้โหมันเยอะ

0: ซีรีส์เจาะ DNA หมอวันนี้เราจะพาไปดูการทำงานของหมอในแต่ละสาขาครับวันนี้จะพาไปรู้จักกับหมอผ่าตัดหรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าศัลยแพทย์จะเป็นอย่างไรครับถ้าการทำหน้าที่ทุกนาทีของศัลยแพทย์นั้นหมายถึงชีวิตคุณผู้ชมครับและนี่ผมอยู่กับหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับศาสตราจารย์นายแพทย์สุภกรโรจนนินทร์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์บอกว่าถ้าคุยเรื่องนี้นัดมาที่นี่เลยที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานแล้วด้านหลังอาจารย์บอกว่าตรงนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
0: มืออะไรโผล่มาฮะอาจารย์นี่มันคือมือของใครครับ
1: อันนี้เป็นลักษณะของอาจารย์ใหญ
0: ่อ๋อ
1: คือแพทย์ทุกคนที่มาเข้ามาศิริราช
0: ครับ
1: ในปีแรกเทอมแรกวันแรกต้องเจออาจารย์ใหญ
0: ่ต้องเจออาจารย์ใหญ
1: ่ทุกคน
0: ก็เป็นร่างที่เป็นเหมือนอาจารย์ใหญ่ที่เราจะศึกษาใช่ไหมแล้วคนเป็นศัลยแพทย์เนี่ยต้องรู้จักอาจารย์ใหญ่ดีกว่าแพทย์สาขาอื่นๆไหม
1: ตอนเรียนจบเราก
0: ็
1: สู้เท่าคนอื่น
0: เนี่
1: ยแต่พอเป็นศัลยแพทย์เราก็เริ่มศึกษารายละเอียดมากขึ้น
0: ละเอียดมากขึ้น
1: ต้องรู้จักรายละเอียดทุกอันเดี๋ยวนี้ศัลยแพทย์มีหลายสาขาเพราะฉะนั้นคนไหนที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนไหนต้องรู้รายละเอียดให้มาก
0: อ๋อเหรอฮะงั้นมีกี่สาขากี่ประเภทครับศัลยแพทย์เน
1: ี่
0: ย
1: มีตั้งแต่หัวเลยนะฮะลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือ
0: ไล่ไปเลย
1: ประสาทสัญญาศาสตร
0: ์ครับ
1: ทรวงอกและหัวใจ
0: ครับ
1: แล้วก็ช่องท้องนะครับแล้วก็กระดูกพวกนี้ก็ออโทปิดิกนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเด็ก
0: ครับ
1: ศัลยกรรมเด็กแล้วก็ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
0: โอ้โหหมดยังฮะ
1: ถ้าจริงๆสูตินรีนี่ก็คือศัลยแพทย์นะ
0: ครับแต่ว่าสาขาหนึ่งกัน
1: ไหมสาขาหนึ่งแล้วก็บางคนก็หูคอจมูก
0: ครับ
1: แค่หูอย่างเดียวนั่นเรียนเป็นปีเลยนะ
0: โอ้โหก็แสดงว่าศัลยแพทย์ทุกคนหรือจริงๆหมอทุกคนต้องรู้จักร่างกายทั้งร่างเสร็จแล้วใครอยากจะเจาะลึกตรงไหนเชี่ยวชาญตรงไหนจะผ่าตรงไหนพิเศษก็ต้องไปเฉพาะจุดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: กว่าจะไปชำนาญเฉพาะด้านนี้เขาต้องไปเรียนอีกกี่ปีครับ
1: โดยทั่วไปเราเรียนจบแพทย์ก็6ปีนะครับแล้วเราก็เป็นแพทย์ใช้ทุนปี1ปี2ปี3
0: ครับ
1: เมื่อเสร็จแล้วเป็นแพทย์ใช้ทุนนี่เราก็ทำ general practice ก
0: ็
1: คือทำศัลยเป็นแพทย์ทั่วไป
0: แพทย์ทั่วไป
1: แล้วอย่างนั้นถ้าเกิดเราจะกลับมาเรียนหมอศัลยแพทย์เนี่ยต้องกลับมาเรียนหลังจากนั้น
0: ครับ
1: อีก5ปีหรือ4ปี
0: โอ้โห
1: ถ้าไปต่อยนะ
0: ฮะ
1: ไปต่อเฉพาะทางเฉพาะจุดของโรคอีกนะ
0: โอ้โห
1: อีก2ปี
0: ถ้าโอ้โหรวมเบ็ดเสร็จถ้าหลังจากจบใช้ทุนอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเรียบร้อยอีก5
1: อายุ18จบแพทย์24
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้ทุน3ปี27มาเรียนต่ออีก4ปี
0: 31
1: เป็นเฉพาะทางมากๆอีก2ปี
0: ครับ33กว่าจะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วหรือว่าอันนั้นก็ยังต้องฝึกฝนประสบการณ์ไปเรื่อยอีก
1: ถ้าเป็นอาจารย์ต้องไปเมืองนอกทำ PhD 4ปี
0: โอ้โห37
1: 37
0: จะ40แล้วนะฮะ
1: กลับมากเกษียณเลย
0: โอ้โห การสร้างศัลยแพทย์แต่ละท่านขึ้นมาเนี่ยโอ้โหใช้ทั้งเวลาประสบการณ์เงินทุน
1: ใช่คร
0: ับ อะไรหลายๆอย่างที่ตั้งขึ้นมา
1: เวลาศัลยแพทย์จะรีไทร์คนหนึ่งก็จะได้คือได้สะสมประสบการณ์ไม่เยอะนะครับพอถึงจุดหนึ่งที่เกษียณหรือหันชีวิตตัวเองไปทำบริหาร
0: ครับ
1: ก็เสียดายมากเพราะว่ากว่าจะผลิตได้ทีเนี่ยนานมากเลย
0: ดีนแบบนี้แล้วเนี่ยวันนี้เราจะได้เจาะดินเอศัลยแพทย์นะครับหรือหมอผ่าตัดว่าเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วทำงานที่ไหนยังไงบ้างยากแค่ไหนประสบการณ์ต้องสั่งสมมานานแค่ไหนขอเริ่มต้นความเป็นมาของศัลยแพทย์ในเมืองไทย
1: ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีครับ
0: ดีฮะ

0: พวกไหนบ้างอันนี้ไม่ใช้แล้ว
1: อันนี้ไม่ใช้แล้วอย่างเช่นเนี้ยเราไม่ใช้นะครับไหมที่ใช้ตาสมอเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ต้องใช้อ่ะนะฮะ
0: ได้เลยนะฮะแบบได้เย็บผ้าอะไรเงี้ยมั้ย
1: แต่เดี๋ยวนี้เราก็ใช้แบบสารสังเคราะห์ซึ่งทำให้รู้สึกว่าการหายของแผลดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของห้องผ่าตัดเดิมนะครับผ่าตัดเนี่ยเราจะผ่าไม่ได้เพราะว่ากรีดทิ้งก็เจ็บแหละ
0: ครับใช่
1: เพราะฉะนั้นผ่าตัดเนี่ยจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อมีการวางยาสลบหรือไม่ก็ค้นพบยาชา
0: ครับ
1: ไม่ต้องมีหนึ่งแล้วต้องมียาชาไม่ให้รู้สึกนะครับไม่งั้นผ่าไม่ได
0: ้
1: หรือไม่ก็ถ้าผ่าตัดใหญ่ผ่าท้องหรือผ่าไส้ติ่งอย่างเงี้ยมันต้องดมยาสลบ
0: ต้องไม่รู้สึกตัวอะไรหลับไปเลย
1: เพราะนั้นต้องเริ่มรู้จักทำดมยาสลบก่อนนะครับแล้วก็ผ่าตัดถึงจะเจริญขึ้นมา
0: อ
1: ันที่3ก็คือว่ามันจะต้องมียาปฏิชีวนะ
0: ครับเพื่อ
1: คือ
0: เ
1: วลาผ่าตัด
0: เชื้อเหรอ
1: ใช่ๆแล้วต้องรู้จักอะเซปติกเทคนิคเมื่อก่อนเนี่ยเราผ่าตัดโดยที่เอาไปล้างสบู่หรืออะไรก็ตามรู้สึกว่าเอ้ยมันติดเชื้อง่าย
0: คร
1: ับ พอตอนหลังรู้ว่ามันมีแบคทีเรียต่างเข้ามาทุกอย่างตอนนี้ก็จะต้องสเตอร์ไลน์หมดต้องนึ่งต้องอบทั้งหมด
0: ใช้ความร้อนนะฮะ
1: แล้วก็ใช้แอนติไบโอติกคือยาปฏิชีวนะเพราะงั้นการเจริญของยาปฏิชีวนะการมีหมอดมยานะครับแล้วก็การมียาชาเฉพาะที่เนี่ยก็เลยทำให้วิวัฒนาการของการผ่าตัดเนี่ยดีขึ้นจนขนาดนี้ผ่าได้แทบทุกอย่างเลย

0: ทำไมพามาตรงนี้ครับอาจารย์ครับ
1: อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ของห้องผ่าตัดนะครับซึ่งลักษณะดูเตียงแล้วเนี่ยเป็นเตียงที่เก่ามากเลยผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำไปนะ
2: เลยครับ
1: แต่ว่าเราใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ร่วมสมัยนะฮะอย่างเช่นอุปกรณ์ผ่าตัดอันเนี้ย
0: บ
1: างสิ่งบางอย่างก็เก่ามากนะครับอันเนี้ยที่เราไม่ใช้แล้ว
0: ไม่ใช้แล้วคือ

0: ถ้าดูไล่เรียงมาเอาแต่จุดเริ่มต้นแรกจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยแพทย์ผ่าตัดเนี่ยมีในบ้านเรามาสักกี่สิบปีถึง100ปีไหมฮะหรือเป็นยังไงบ้าง
1: ในประวัติอดีตเนี่ยเราไม่รู้อ
0: ่ะ
1: แต่เรารู้ว่ามิชชันนารีเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนานมากนะตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ว่าก็ยังมีประวัตินะ
0: คร
1: ับว่าสมัยรัชกาลที่สองรัชกาลที่สามเนี่ยมีการตัดขาไม่รู้ตัดยังไงนะโดยไม่ใช้ยาชา
0: โอ้เหรอ
1: ครับคงล็อกจั๊ก
0: ต้องอึดมากนะครับ
1: อึดมาก
0: ทั้งคนถูกตัดและคนตัดต้องกล้ามากที่จะ
1: แต่คนไทยเนี่ยสมัยก่อนไม่ยอมเรียนแพทย
0: ์
1: เพราะว่าเรากลัวหรือยังไงก็ตามแล้วก็ไม่ค่อยเลื่อมใสส่วนใหญ่จะหมอครั้งแรกก็เป็นมิชชันนารี
0: ครับแล้วก็คงจะมาพร้อมกับทางฝั่งตะวันตกที่พอคิดยาชายาสลบได้ใช่ไหมก็มาผ่าบ้านเราได้ช่วงเวลาใกล้ๆกันไหมฮะช่วงเวลา
1: ช่วงนั้นศรีราชก็เริ่มเกิดขึ้น
0: ครับ
1: พอศรีราชเกิดขึ้นก็มีหมอฝรั่งเข้ามาเป็นครูนะฮะโปรเฟสเซอร์จอร์จแมคฟาร์แลนก็เข้ามาเป็นคนแรกที่เริ่มผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เริ่มจะมีหมอไทยมาเป็นแพทย์ประจำบ้านหมายว่าช่วย
0: มาเป็นเหมือนผู้ช่วยใช่ไหมฮะ
1: ครับก็มาตั้งแต่สมัยนั้นก็อาจจะเป็นร้อยปีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เจริญขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะมีการเรียนเป็นระบบจริงๆเนี่ยก็คือ2512นอกนั้นก็เรียนแบบพี่สอนน้องนะครับเราเป็นนี่มีคนมาสอนแต่ว่าตอนหลังเนี่ยไม่ได้ละวิธีการแบบนี้คนชักเริ่มเยอะขึ้นก็เลยเปิดวิทยาลัยศัลยแพทย์แล้วก็ฝึกกันชัดเจนมีปีชัดเจนมีสอบอะไรขึ้นมารับรองความสามารถ
0: พัฒนามาเรื่อยๆ
1: 2512
0: ครับ45ปีนะครับตั้งแต่2512มาจนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆทันสมัยมากแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าผ่าได้ทุกส่วนแล้วแล้วก็เรื่องความปลอดภัยก็ถือว่าเชื่อมั่นได้มั่นใจได้
1: นี่เป็นตึกอุบัติเหตุ
0: ตึกอุบัติเหตุแล้วอ๋อ
1: คือเราจะแยกตึกอุบัติเหตุเพื่อดูแลโดยเฉพาะเลยมันมีจริงๆแล้วฉุกเฉินของศัลยกรรมมีทั้งฉุกเฉินที่ไม่ใช่อุบัติเหตุและอุบัติเหตุ
0: อ๋อฉุกเฉินไม่ใช่อุบัติเหตุเป็นไงฮะ
1: เส้นไส้ติ่งอักเสบหรือปวดท้องท้องอืดอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับมันมีที่หน
0: ึ่
1: ง
0: ฉุกเฉินครับ
1: แต่นี่สำหรับอุบัติเหตุโดยเฉพาะนะครับเพราะนั้นเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเวลานะครับถ้าเราวินิจฉัยทันแล้วก็ได้รับการดูแลดีก็อาจจะรอด
0: ครับแล้วอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบนี้ต้องมีศัลยแพทย์อยู่เหรอฮะ
1: เราจะมีศัลยแพทย์อยู่ตลอด24ชั่วโมง
0: 24ชั่วโมง
1: อุบัติเหตุนี่มันรอไม่ได
0: ้
1: นะครับเพราะนั้นเราจะม
0: ีอยู่ข้างในนะฮะ
1: ครับผม
0: ครับด้านในมีศัลยแพทย์อยู่ประจำเลย24ชั่วโมงเลยศัลยแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินอุบัติเหตุเนี่ยต้องทำงานทำหน้าที่ยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์คือที่นี่ดูหมดทุกอย่างเลยนะฮะอะไรที่เป็นอุบัติเหตุงูกัดก็ดูแมลงต่อยก็ดูอะไรนะฮะ
0: รถชน
1: ก้างปลาติดคออะไรเงี้ย
0: เหรอฮะมันจะหลากหลายมาก
1: หลากหลายเลยฮะแล้วก็กรณีที่หลังเที่ยงคืนเมากันก็มาที่นี่แหละมาน

0: อนแถวนี้นอนพักที่นี่
1: ก็จะหนักๆอาจจะเยอะหน่อยอย่างเงี้ยใช่มั้ย
0: เพราะฉะนั้นเราจะแยกไปถ้าเกิดว่าไม่หนักมากก็อยู่ที่นี่แล้วเกิดจำเป็นต้องเย็บแผลก็เย็บแผลแถวนั้นนะครับ
1: เย็บตรงนี้เลยเหรอคร
0: ับ เย็บแผลมันเป็นม่านกั้นแล้วก็เย็บแผลกันเลยนะพอเย็บแผลเสร็จแล้วก็ให้ยาแล้วก็นัดมาโฟลอัพที่นี
1: ่ครับอย่างด้านนู้นเห็นเค้ามุงมุงเตียงคืออ
0: ันนั้นก็หนักก็เป็นพวกกระดูกอะฮะ
1: กระดูก
0: บางทีมีการกระดูกหักบ้างกระดูกแตกบ้างก็จะมีการเข้าเฝือกต่างๆก็จะมีการเข้าเฝือกด้วย
1: ทำที่นั่นเลย
0: ของกระดูก
1: ซึ่งว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยถ้ามาถึงตรงนี้จัดการซ่อมแซมผ่าตัดทำที่นี่เย็บอะไรที่นี่เลยจบเลย
0: แล้วก็จำเป็นต้องเอ็กซเรย์ก็มีห้องเอ็กซเรย์น
1: ะครับไม่ต้องไปอีกตึกนึง
0: ไม่ต้องไปครับถ้าฉุกเฉินแบบด่วนเลยเนี่ยเราก็เข้าห้องไฟแดงเลย
1: ห้องไฟแดง
0: ห้องไฟแดง
1: ฟังเหมือนผักบุ้งนะครับ
0: ห้องไฟแดงเลยนะคร
1: ับ ห้องไฟแดงเลยเหรอ
0: คร
1: ับ เราชุดเขียวๆอยู่ห้องไฟแดงเนี่ย
0: ห้องไฟแดง
1: ห้องไฟแดงเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
0: ครับผม
1: ครับ
2: นี่
0: ครับอันนี้ห้องไฟแดงครับ
2: ไฟแดง
1: ครับโอ้ห้องไฟแดงนี่สำหรับ
0: ห้องนี้เป็นห้องฉุกเฉินที่คนไข้จะต้องรับการดูแล first aid ทันที
1: ครับ
0: จะมีเจ้าหน้าที่พร้อมนะฮะทั้งแพทย์พยาบาลทุกอย่างเนี่ยพร้อมแล้วก็มีโค้ดต่างๆเนี่ยที่สามารถที่จะดู
1: เพราะโค้ดคืออะไรผมดูที่พื้นก็เห็นมีป้ายแดงๆแปะอยู่
0: คือเวลาสั่งการในพวกนี้มันทุกคนมันสั่งการไม่ได้มันต้องมีผู้นำคนเดียวในการที่จะสั่งว่าจะเป็นอะไรดูอะไรคิดว่าเป็นอะไรทำงานเป็นทีมนี่สำคัญมาก
1: ครับ
0: แล้วก็การตัดสินใจต้องรวดเร็วและถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่สำคัญ
1: รวดเร็วและถูกต้อง
0: ถูกต้อง
1: หูบางทีบางคนบอกพออะไรที่เร็วๆแล้วรีบตัดสินใจมันอาจจะผิดพลาดได
0: ้บางทีเราต้องทบทวนในใจนะ
1: คร
0: ับ วันนี้ถ้าเราอยู่เวรถ้าเกิดมาแบบนี้เราจะทำยังไง1 2 3นะฮะตลอด
1: ครับ
0: แล้วก็
1: มันเตรียม
0: ไว้ก่อ
1: น
0: มีคอร์สสำหรับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
1: ครับ
0: อันดับแรกคือต้องดูหายใจก่อนนะชีพจรนะครับแล้วก็ conscious ต้องถามอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับมีสติ
0: แล้วก็การมาเนี่ยตั้งแต่ carry มาแล้วหัวคอเป็นสำคัญคือมันมีระบบการป้องกันโปรเทคทั้งหมดที่เราต้องเรียน
1: ศัลยแพทย์ในห้องนี้ห้องไฟแดงนี้ก็ต้องเครียดเหมือนกันใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ครับใช่
1: มันมีความกดดัน
0: แต่เราก็อยู่เวร8ชั่วโมงนะครับก็เปลี่ยนลดความเครียดแต่แล้วคนที่อยู่เวรทั้งนี
1: ้
0: ผมว่าทีมเวิร์กสำคัญ
1: ครับ
0: ลีดเดอร์ decision making ทำงานให้ตรงเวลาทันเวลานะครับวินิจฉัยให้ถูกต้องแล้วก็ดูแลตามโฟลว์ตามทุกอย่างให้ดีเพราะว่าอันเนี้ยเวลากับชีวิตเนี่ยมันเป็นเดิมพัน

0: อาจารย์ครับนี่กำลังผ่าส่วนไหนอยู่ฮะ
1: อันนี้กำลังตัดม้าม
0: ตัดม้าม
1: ตัดม้ามโดยใช้กล้องซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเกิดตอนสมัยผมเรียนเนี่ยต้องเปิดใหญ่เลยแบะแล้วก็ไปเอาม้ามตรงนี้ออกแล้วก็ตัดเลาะ
0: ๆ
1: ขั้วที่มันมีเส้นเลือดไปเลี้ยงตรงม้ามอยู่เนี่ยแล้วก็เกี่ยวตัดแล้วก็ตัดแล้วก็ผูกแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เย็บแผลยาวขนาดนี
0: ้ม้ามก็ออกไปเลย
1: ม้ามก็ออก
0: คนเราไม่ต้องมีม้ามก็ได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: เหร
1: อแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแค่ใช้กล้อง
0: ครับ
1: กล้อง
0: รู
1: กล้องเจาะรูแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นกล้อง
0: ครับ
1: แล้วก็คอยดูดเอาควันออกแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวทำหัตถการ
0: ครับ
1: แล้วก็จี้
0: คือตัดด้วยจี้ด้วย
1: ตัดจี้ไปเรื่อย
0: ๆตัดแล้วจี้แล้วไม่ให้เลือดไหลนี่
1: ไม่เลือดไหล
0: ครับโอ้งั้นคนละเรื่องเลยนะ
1: คนละเรื่องเลย
0: ยุคก่อนนี่คือผ่าใหญ
1: ่ผ่าใหญ
0: ่แผลยิ่ง
1: คือเขาบอกว่าศัลยแพทย์ยิ่งใหญ่ต้องแผลใหญ่
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ยากขนาดนี้
0: ครับ
1: ปัจจุบันนี้ศัลยแพทย์ยิ่งใหญ่ต้องแผลเล็กหรือมองไม่เห็นเลย
0: เล็กที่สุดจะยิ่งเก่ง
1: ยิ่งเก่ง
0: ซึ่งตรงกันข้ามกับแต่ก่อน
1: ครับ
0: แสดงว่าหมอคนหนึ่งเนี่ยจะต้องผ่าได้ทั้งแผลเล็กแผลใหญ่ฮะ
1: ใช่คือพร้อมที่จะเปิดได้ในกรณีที่เฟลนะเพราะนั้นแล้วก็อีกปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าหมอรุ่นใหม่เนี่ยเล่นเกมเก่งมือต้องถือแบบนี้นะ
0: บ้านไหนลูกชอบเล่นเกมเนี่ยปล่อยให้เล่นเลย
1: ถ้าลูกคนไหนเล่นเกมเก่งนะอาจจะเป็นหมอศัลยแพทย์ที่เก่งมากก็ได้นะในอนาคต
0: พวกเขาเชี่ยวชาญชำนาญการใช้นิ้วกับอุปกรณ์อย่างนี้ใช่ไหม
1: แล้วก็ดูจอมอนิเตอร์
0: ไม่งั้นจะไม่เหมือนแต่ก่อนต้องอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ครับดูของ
0: หมอผ่าตัดจะอย่างนี้เดี๋ยวนี้มองจอ
1: แต่จออันนี้มันก็มีข้อดีนะฮะว่าถ้าหากว่ามันจอเป็น3มิติยิ่งดีใหญ่ป
0: ั
1: จจุบันเนี่ยก็มีพัฒนาให้เห็นจอเป็น3มิติคือถ้าจอเป็นแค่เหมือนจอทีวีแค่2มิติการกะระยะมันก็อาจจะลำบากถ้าเกิดจอ3มิติปัจจุบันถ้ามีเพิ่มขึ้นนะอันที่สองก็คือ
0: มีตื้นมีลึก
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ความคมอะไรเนี้ย
0: resolution
1: มันดีมากเลยแบบดิจิตอล
0: HD high def เนี่ยนะ
1: แล้วก็อีกอันก็คือว่ากล้องดี
0: ครับ
1: กล้องดีความคมชัดแล้วก็มี3มิตินะครับอันนี้เพราะมันก็สามารถ

0: เฮียและที่สำคัญก็คือว่าเส้นเลือดเล็กๆเนี่ยขยายได้เลยอ่ะ
1: ครับมันความผิดพลาดจะน้อยลงไหม
0: ผิดพลาดน้อยลง
1: ยังของคุณหมอเองเนี่ยของอาจารย์เวลาทำนี่ชอบแบบไหนฮะชอบแบบผ่าเปิดแล้วเห็นจะเห็นชัดๆหรือว่า
0: คือ
1: มองกล้อง
0: มันจะต้องอยู่การที่ใช้กล้องได้มันต้องมีช่อง
1: ครับ
0: นั้นท่อหรือมีสเปซต่างแต่ถ้าเกิดบางอย่างก็ยังผ่าตัดใช้กล้องไม่ได้เช่นไม่มีสเปซให้กล้องเข้าไป
1: งั้นข้อจำกัดคือเรื่องมีพื้นที่ที่กล้องจะเข้า

0: ถึงจะมีความชำนาญแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีความชำนาญทำเนี่ยใช้เวลานานมากแล้วก็อาจจะมีอุบัติเหตุและมีอุบัติเจ็บของที่อื่นจะต้องเปิดอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่าง
1: ครับ
0: แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยการที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องมีหุ่นจำลองแล้วก็การทดลองในสัตว์หรือการทดลองในอาจารย์ใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้มีความชำนาญก่อนถึงจะทำที่นี่ได
1: ้เพราะฉะนั้นกว่าจะมาถึงห้องผ่าตัดผ่าได้จริงๆลงมือเองครั้งแรกนี่ต้อง
0: กว่าจะได้ศัลยแพทย์มือหนึ่งแบบนี้นี่ใช้เวลาฝึกฝนนานมากครับเราลงทุนของเขาเยอะมากถ
1: ึ
0: งจะเป็นมือหนึ่งตอนปัจจุบัน
1: ก่อนจะลงมือได้เองก็ต้องเข้ามาสังเกตการใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นอะไรฮะ
0: ต้องเป็นผู้ช่วยมือ3ก่อนมือ2ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นกว่าจะเป็นมือ1ได้เนี่ยอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลานาน
1: ค่อยๆขยับมาเรื่อยๆ
0: ครับผม
1: ใช่ไหมฮะ

0: หมอที่จะเป็นศัลยแพทย์หรือเป็นหมอผ่าตัดได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ผมว่ามันจะต้องเป็นหมอที่รู้ถึงสรีระแล้วก็ฟิสิโอโลจีรู้อะไรรู้กายวิภาคต่างๆได้ดีแล้วก็ต้องมีฝีมือด้วย
0: ครับ
1: ทีนี้ฝีมือบางทีเนี่ยมันบางคนเก่งนะแต่ว่าฝีมือหรือสกิลแฮนด์สกิลเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเด็กบางคนเนี่ยมาถึงปุ๊บมือสั่นนะอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีมาถึงปุ๊บมือสั่นถึงแม้ว่าได้เกียรตินิยมเนี่ยผมว่าการเป็นศัลยแพทย์ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้นเราต้องดูตั้งแต่แรกว่าหัตถการทางมือของเขาเนี่ยมันดีแค่ไหนนะครับ
0: ฝึกฝนได้ไหมฮะเพื่อจะใช้มือให้นิ่งขึ้น
1: ฝึกฝนได้ฝึกฝนได้แล้วก็ความนิ่งความนิ่งนะครับการตัดสินใจที่นิ่งนะครับส่วนใหญ่จะศัลยแพทย์ไม่ค่อยพูดมากแต่ว่าทำมากซะมาก
0: มาถึงกรีดเลย
1: ครับพูด
0: เจาะเลย
1: ต้องมี decision making ที่ดีนะครับต้องมีประสบการณ์ที่ใช้ได้แล้วที่สำคัญก็คือว่าต้องคิดอยู่เสมอว่าความปลอดภัยผู้ป่วยอันดับหนึ่ง
0: คร
1: ับเราจะต้องทำทุกอย่างเนี่ยโดยที่ว่าความปลอดภัยของผู้ป่วยแล้วก็การมีอันตรายกับผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าที่เราสอนกันมาเลยคือ first do no harm ก็คือว่าเอาชนะสงครามโดยไม่ต้องรบได้ยิ่งดีนะฮะการที่โรคหายโดยไม่ต้องผ่าตัดได้ยิ่งดีใหญ่นะฮะหรือผ่าตัดก็ให้มีอันตรายน้อยที่สุด
0: ครับ
1: เป็นต้น
0: ระหว่างผ่าเนี่ย ต้องคิดถึงว่าถ้าสมมุติเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรขึ้นจะต้องไปทำไงต่อเหมือนเป็นแผน1แผน2อะไรเงี้ยต้องมีมั้ยฮะ
1: คือเราจะต้องมีเค้าเรียกว่าแผน B
0: ครับ
1: แผน B เนี่ยตามใดที่ศัลยแพทย์เนี่ยจะลงไปทำผ่าตัดแล้วไม่มีแผน2ในใจเลยเนี่ยผมคิดว่าอันตราย
0: ครับ
1: ตราบใดที่เรายังคิดถึงแผน2ไม่ได้เนี่ยนะควรจะอย่าเพิ่งผ่าตัดยกเว้นอย่างเดียวคือในภาวะฉุกเฉินภาวะฉุกเฉินนี่ถึงชีวิตเนี่ยเลือกไม่ได
0: ้
1: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องตัดม้ามเนี่ยนะอย่างไรเนี่ยเขาเลือกเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องใช้วิธีนี้จะต้องใช้กล้องนี้จะเอาตัดตรงนี้จะเข้าทางนี
0: ้
1: พอเปิดไปมันไม่ได้ตามนั้นอ่ะบางทีมันอาจจะมีการติดอะไรเนี่ยแผน2คืออะไรเขาวางแผนอยู่เรียบร้อยในใจผมเชื่อว่าเขาวางแผนทุกอย่างเรียบร้อยและพร้อมที่จะเปลี่ยนได้ทุกเวลา
0: อ
1: ันนี้เป็นต้นนะครับ ก็ทำอะไรทุกอย่างขอให้มีแผน2ไว้ก่อน
0: แล้วเทคโนโลยีการผ่าตัดตอนนี้ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วอาจารย์เราเห็นกล้องเนี้ยเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับหลายๆท่านอีกละก็เห็นละคุ้นเคยละแต่มีอะไรใหม่ไปกว่านั้นหรือว่าอนาคตหมอผ่าตัดจะเป็นยังไงฮะจะสามารถทำงานได้แบบไหนโดยที่เรานึกภาพไม่ออกนะวันนี้จะเป็นไปได้ไหม
1: อนาคตเนี่ยผ่าตัดโดยที่ไม่ได้แตะตัวคนไข้เลย
0: ไม่แตะตัวคนไข้เป็นยังไงฮะ
1: คือผ่าในคอนโซล
0: ครับ
1: เราอาจจะไปผ่าเราอาจจะอยู่ศิริราชแต่ผ่าคนไข้ที่เชียงใหม
0: ่โอ้เหรอฮะ
1: โดยใช้หุ่นยนต์ดาวินชีที่ปัจจุบันมีแล้วนะครับแล้วก็เอาหุ่นยนต์เข้าไป
0: ครับ
1: แล้วก็มือคอนโทรลอยู่ประเทศไทย
0: เราบังคับหุ่นยนต์อยู่ที่
1: นี
0: ่ศิริราชตรงนี
1: ้ใช่ซึ่งอนาคตเนี่ยเป็นไปได
0: ้เป็นไปได้เลยใช่
1: ไหมได้ครับถ้าอินเทอร์เน็ตระบบอะไรดีขึ้นเนี่ยเราอาจจะมีคอนโซลอยู่ที่นี่แต่ว่าคนไข้อาจจะอยู่อีกจังหวัดหนึ่งต้น
0: โอ้โหนี่คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผ่าตัด
1: ครับผม
0: แต่เนื้ออื่นใดแล้วคนใช่ไหมฮะ
1: คนสำคัญ
0: สำคัญ
1: ต้องควบคุม
0: เพราะเป็นคนควบคุม

0: ไม่ใช่แค่เสริมจมูกอะไรเปลี่ยน
1: อันนั้นเป็นส่วนน้อย
0: ส่วนน้อยเหรอ
1: ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเราแก้ไขความพิการ
0: ครับ
1: นะครับซึ่งอาจารย์จงดีนี่จะอธิบายให้ฟัง
0: อย่างวันนี้คือทำอะไรครับอาจารย์ครับ
2: อย่างในคนไข้รายนี้ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ซ
0: ึ่
2: งได้รับการผ่าตัดแก้ไขปากแหว่งกับเพดานโหว่ตั้งแต่เล็กแล้ว
0: ครับ
2: แต่คราวนี้พอโตขึ้นเนี่ยเขาก็ยังมีความบกพร่องทางจมูกกับปากที่ยังเห็นได
0: ้ครับ
2: อย่างเช่นว่าปากเนี่ยเขายังมีไม่เท่ากันแล้วเห็นมันลั้งขึ้นมาส่วนจมูกมันเอียงเบี้ยวเลยเพราะเนื่องจากว่าความพิการของปากเป็นดันโบซึ่งเราต้องมาแก้ไขในตอนที่เป็นหนุ่มแล้วหรือโตขึ้นแล้ว
0: ตอนนี้คือแก้ไขแค่เรื่องความสวยงามไม่เข้าที่หรือว่าจริงๆมันเกี่ยวกับการใช้งานด้วยครับ
2: เกี่ยวกับใช้งานด้วยเพราะว่าคนไข้คนนี้นอกจากจะดูแล้วรูปมันผิดเพราะว่าเนื่องจากจมูกมันเบี้ยวแล้วก็เขายังหายใจไม่สะดวกด้วยเพราะว่ารูจมูกทางด้านขวาเนี่ยมันเกือบตีบเนื่องจากว่ากระดูกอ่อนที่กลางจมูกเนี่ยมันเบี้ยวไปทางไปบางรูจมูกด้านขวาจนถึงนั้นวันนี้เราจะมาแก้ไขส่วนนี้ด้วยคือเราจะต้องเข้าไปแก้ไขตรงกระดูกอ่อนกลางจมูกด้วย
0: ถ้าไม่แก้ไขการใช้ชีวิตจะมีปัญหาแน
2: ่ก็จะหายใจลำบากเลยเพราะเวลาเป็นหวัดเนี่ยเขาจะเหลือรูจมูกที่ข้างซ้ายข้างเดียวแล้วพอมันบวมก็จะต้องหายใจทางปากอย่างเดียว
0: ครับงั้นก็เดี๋ยวอาจารย์กำลังจะลงมือแล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่เดี๋ยวผมต้องเข้าไปล้างมือก่อนนะ
0: ครับผมครับงั้นเชิญแล้วรบกวนอาจารย์แค่นี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ

ที่เราเห็นนี่ก็เป็นการผ่าตัดอีกแขนงหนึ่งของศัลยกรรมนะครับก็คือศัลยกรรมตกแต่งนะครับจะเห็นได้ว่าศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยไม่ใช่แค่ทำความสวยงาม

0: ขอบคุณมากเลยครับอาจารย
1: ์ครับผม
0: พาไปดูน่าจะครบหมดแล้วไหมฮะงานของหมอผ่าตัดเนี่ยฮะ
1: ครับก็งานผ่าตัดเราก็ผ่าทุกวัน
0: ครับ
1: แล้วก็อึดทุกคน
0: อึดทุกคนเป็นหมอผ่าตัดต้องอึดนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีทักษะในการใช้มือที่ดีด้วยอาจารย์ครับพอเห็นแบบนี้แล้วหน้าที่หรืองานหมอผ่าตัดเนี่ยทุกนาทีสำคัญมากๆแล้วแทบจะบอกว่าผิดพลาดไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดขึ้นนะครับเกิดความผิดพลาดขึ้นเนี่ยตัวหมอเองจะมีวิธีการจัดการกับความผิดพลาดนั้นยังไงพวกทีมเป็นเรื่องของจิตใจด้วยมันจะมีผลต่อการทำงานต่อไปในอนาคตทำยังไงฮะ
1: คือหมอผ่าตัดเรามีทีมนะฮะท
0: ี
1: มส่วนใหญ่แล้วเราจะดูแลแล้วเราก็จะพยายามแก้ไขนะครับแต่ถ้าหากว่าเราแก้ไขไม่ได
0: ้
1: เราจะมีทีมเราจะให้รุ่นพี่หรือใครก็ตามที่อยู่มาช่วยนะคร
0: ับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราตามทีมมาเลยนะครับ
0: เดี๋ยวนั้นตรงนั้นในห้องผ่าตัดเลยใช่ไหม
1: ทีมสองจะเข้ามาช่วยเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับแล้วก็อีกอันก็คือว่าทุกอย่างบอกที่บอกนะฮะว่ามีแผนไว้เรียบร้อยแล้วแผนสำรองไว้แล้วถ้าเกิดว่ามันมากจนเกินความสามารถเราเนี่ย สิ่งสำคัญที่สุดคือวางนิ้วกุดไว้เลยนะ
0: ฮะ
1: สำคัญคือเลือดอย่าให้ออกเอานิ้วกวาดไว้แล้วก็ตามทีมเลยนะครับแล้วก็ทีมผมคิดว่าทีมศัลยแพทย์ของเราเนี่ยจะช่วยกันแบบครบเลยนะฮะเพื่อผู้ป่วยเพื่อความ
0: ปลอดภัยของผู้ป่วยใช่ไหมครับมาอันดับหนึ่งวันนี้ได้เห็นการทำงานเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยประวัติศาสตร์ของหมอผ่าตัดหรือศัลยแพทย์เนี่ยมาจนถึงเทคโนโลยีอนาคตจะเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: อาจารย์ก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับก็ฮะ
1: ผ่า
0: โอ้โหคงจะแบบอยู่ในเทคโนโลยีที่เรานึกไม่ถึงเลยคาดไม่ถึงด้วยซ้ำไปก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่พาเรามาเจาะ DNA ของหมอผ่าตัดในวันนี้ขอบคุณมากคร
1: ับ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 20:03 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระมหาวชิราธิบดีพีสุชาโตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตกังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตกังเป็นผลงานวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พระภิกษุสามเณรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ว่าที่ร้อยตรีสราวุธกรจิรเจริญในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์รอบการสนในงานโอท็อปแอดบ้านบึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้พระธีรพัฒน์นันทิยะวาทีวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคู่ยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการออกร้านงานกาชาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการร้านกาชาดกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาดกรมราชทัณฑ์ในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทประสานีไทยจำกัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทประสานีไทยจำกัดเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเล่มพิเศษปกแข็งบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกแผ่นชีตราไปรษณียากรและซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกชุด 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์บางออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายเดชาเฉลิมกิตติชัยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพนำคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเปิดฉากการเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีแห่งการดำเนินกิจการโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพและโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิราชสุดาและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากการจัดงานดังกล่าวนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลาเวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยากรรมการและเลขานุการทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉเนียนกรรมการทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกลับถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นายปิยวัฒน์ธรรมกุลางกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2562สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Creative and Cultural Entrepreneurship Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship School of Creative Management Goldsmith จำหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนายพัฒดลเสวตปิยกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2568เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร Bio Engineering มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้นายทานและนางโสภิตเสวตปิยกุลบิดาและมารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วย
เวลา17:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน

สุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายเอ็นนูซื่อสุวรรณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาทไสและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:50 นาทีเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ณสุราลัยหอชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ซึ่งจัดแสดงเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากแบรนด์ดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศไทยที่ใช้กลุ่มสีและวัสดุจากหนังสือไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ผลงานพระนิพนธ์เล่มที่7นำเสนอแนวคิดหลักรีเมจจิ้นหรือจินตนาการใหม่ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดในการมองโลกใหม่ผ่านศิลปะวัฒนธรรมและงานหัตถกรรมโดยนำเสนอแนวคิด Cultural Diplomat หรือการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเชื่อมโยงผู้คนในโลกยุคใหม่งานหัตถกรรมจึงถูกนำกลับมาสร้างสรรค์ใหม่ผ่านการผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดร่วมสมัยทั้งงานผ้าและงานหัตถกรรมประกอบด้วย The Sanctuary Within เคหะกายาได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในลวดลายไรขาคณิตและพื้นผิวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัสดุทางสถาปัตยกรรมโดยเทคนิคการทอและการสร้างเท็กซ์เจอร์ทำให้เกิดมิติของแสงและเงาบนผืนผ้า The Masterpiece Muse ศิลปะบันดาลผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับพ็อปและโมเดิร์นเกิดเป็นลวดลายกราฟิกสีสันที่ตัดกัน The Exquisite Movementท่วงท่าสง่างามใช้เทคนิคการทอที่ทำให้เกิดมิติเมื่อผืนผ้าขยับทำให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวแม้อยู่นิ่ง The Clarity of Immortality อมตะศาสตร์ถ่ายทอดผ่านสีสันที่อ่อนโยนและเป็นธรรมชาติเขียวฟ้าครีมน้ำตาลอ่อนและเหลืองอ่อนการย้อมไล่เฉดและพื้นผิวที่นุ่มนวลสร้างความรู้สึกเบาสะอาดและผ่อนคลายเสมือนการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังไอคอนสยามฮอลล์2โอกาสนี้ทรงยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและพระราชทานหนังสือการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569หรือไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสตัมเมอร์2027แก่คณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาและประกอบอาชีพสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปซึ่งเป็นหนังสือที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดทำขึ้นตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและทรงดำรงตำแหน่งบรรณาธิการบริหารหนังสือทรงนำแนวคิดที่เป็นสากลมาพัฒนาวงการผ้าไทยสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยให้แก่วงการผ้าไทยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชุมชนและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนต่อจากนั้นทรงฟังเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2569ที่กล่าวถึงอารยธรรมไทยเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งผ้าไทยเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เป็นที่ยอมรับว่างดงามเห็นได้จากการสืบสานงานหัตถกรรมผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังกล่าวถึงหนังสือไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ซึ่งเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงโลกอนาคตกับภูมิปัญญาที่ประเทศไทยมีอยู่แต่เดิมส่งเสริมให้ประเทศไทย

็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้นจากการสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาภูมิปัญญาให้ก้าวสู่สากลมากขึ้นโอกาสนี้ทรงร่วมเสวนาและมีพระดำรัสถึงการทำหนังสือเทรนด์บุ๊กมาตลอด7ปีเพื่อให้เป็นหนังสือที่เข้าใจง่ายเข้าถึงทุกเพศทุกวัยอันจะเป็นประโยชน์ในการเอาไปปรับใช้พัฒนาผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วลา 16:45 ณฮอลล์ชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวความคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบัน Promoting the Art of Thai Wisdom Reinterpreting Traditional Craftsmanship for Today โดยมีนางธนนนท์ชันวรกูลภริยานายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จการจัดแสดงผลงานนิทรรศการดังกล่าวสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์และไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยและเพื่อสนองแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัฐราชกัญญา Legacy is Creative Continuity and Creativity หรือภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่า Legacy ในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแต่อดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Both Identity จากผลงานของชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศได้แก่กลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มทอมณฑลจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มมิดิแทบมีดีนาทับจังหวัดสงขลากลุ่มทีชัตตะวันจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทไทยซิลวินเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่อูไหมไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนกลุ่มอิมปานิสจังหวัดราชบุรีและกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญากระบวนการสร้างสรรค์ไปจนถึงการพัฒนาเป็นผลงานร่วมสมัยซึ่งทุกชิ้นยังคงสะท้อนลวดลายเทคนิคและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนไว้ได้อย่างโดดเด่นโดยมีนายแบบนางแบบศิลปินและบุคคลที่มีชื่อเสียงไปร่วมถ่ายทอดพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้อย่างหลากหลายงดงามและเข้ากับทุกยุคสมัยนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ Pop Up Showcase ของ Icon Craft XS Craft Craftsmanship 2026ในคอลเลกชัน Trade of Legacy S Craft 2026ซึ่งแบรนด์สิริวัณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ร่วมกับ Icon Craft จัดทำคอลเลกชันกระเป๋าผ้าไทยประจำปีนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์กระเป๋าผ้าไทยสุดพิเศษจากผืนผ้าทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผลงาน S Craft 2026 Four Masters One Legacy 4ครูศิลป์ของแผ่นดินถ่ายทอดมรดกแห่งผ้าทอและเครื่องทองของไทย Age Award Winning Weavers ผลงานผ้าทอจากผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทานทั้ง8คนที่สะท้อนการสืบสานภูมิปัญญาไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยและผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของพระที่นั่งสำคัญทั้ง8แห่งซึ่งเชื่อมโยงกับชื่อของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งนำมาต่อยอดสู่กระเป๋าดีไซน์ร่วมสมัยที่ประสานงานฝีมือของ

0: ของสิริวรรณวรีอาเทลิเย่แอนด์อะคาเดมี่อิมบรอยเดอรี่งานปักชั้นสูงที่ถ่ายทอดความประณีตเติมเต็มความงดงามในทุกรายละเอียดด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้สื่อมวลชนเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์ถึงการทรงงานในประเทศและต่างประเทศในรอบปีที่ผ่านมาทั้งการทรงงานด้านแฟชั่นด้านกีฬาโดยมีพระดำรัสถึงการทรงงานถึงหนังสือไทยเท็กซ์ไทส์เทรนด์บุ๊กทั้ง7เล่มที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาการพัฒนาในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นและทำให้ได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์และรากเหง้าของวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้ทรงกล่าวถึงการประกวดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งที่1ประจำปี2569และทรงกล่าวถึงชุดไทยพระราชนิยม
1: รูทของเราคือรูทที่ชัดเจนแล้วสมเด็จพระท่านทำมาอย่างรากลึกและมันมาตั้งแต่ยุคไหนตอนไหนมากแล้วท่านอยู่ที่ว่ามันเป็นวัดชุดไทยและชุดสุภาพบุรุษอีก3แบบเป็นมรดกที่ควรรักษาไว้ให้กับคนไทยทุกคนและคนไทยทุกคนบีพราวที่จะใส่ออกมาให้โลกได้เห็นว่า we are from Thailand แล้วก็เมื่อมันอยู่ในยูเนสโกแล้วเนี่ยเราทุกคนที่นั่งตรงนี้หรือแม้กระทั่งคนข้างหลังหรือคนรุ่นใหม่หวังว่าจะรักษามัน
0: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ามาละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลมาละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างโดยวันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดน

ไทยกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดังนี้ช่วงเช้าณฐานปฏิบัติการมัคควานอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการมัคควานจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณ469เพื่อเป็นขวัญกำลังใจณฐานปฏิบัติการผาหลวงอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการผาหลวงจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยซึ่งอยู่ใกล้กับปราสาทโดนตวนและภูมะเขือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิญสิ่งของพระราชทานมาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการยานนภัสอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยบริเวณเขาสัตตะโสมซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นฐานปฏิบัติการยานนภัสเพื่อเชิดชูเกียรติความกล้าหาญของพลทหารยานนภัสโคตรสาขาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงบ่ายณฐานปฏิบัติการเนิน225อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการเนิน225ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมเส้นทางยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมการสนับสนุนกำลังพลและอาวุธยิงที่จะเข้ามาในพื้นที่ปะทะบริเวณปราสาทตาควายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและณฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบไปแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายเนิน350ซึ่งเป็นพื้นที่ทางทหารที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ความมั่นคงของไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้าหน่วยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณกองบัญชาการกองกำลังสุรนารีให้ทุกหน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์และปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบและไม่ประมาทตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ตลอดจนกำลังพลให้มีความพร้อมสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีควบคู่ไปกับการดูแลสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกะลุบ่อเหนืออำเภอมณราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริหรือกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่13-15สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิดสืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
หลวงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศ์ทำเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จของสวนศึกษาการพัฒนาพิกุลทองแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนโดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจำนวน4ประเภทได้แก่ถั่วฝักยาวข้าวโพดหวานมะพร้าวน้ำหอมและการปลูกพริกขี้หนูในภาชนะในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณสู่ปวงประชาเป็นสุขนิทรรศการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานราชการโรงเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีรวม31กลุ่มอาทิกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ต่างๆเช่นการแปรรูปไม้เสม็ดขาวและไม้ขนาดเล็กการเลี้ยงผึ้งชันโรงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งชันโรงเพื่อสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้ชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยไม่ทำลายระบบนิเวศกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในพื้นที่และผ่านระบบออนไลน์ประกอบด้วยหลักสูตรการทำยาหมองสมุนไพรสบู่น้ำผึ้งชันโรงไส้อั่วไก่กอแหนมเห็ดและปอเปี๊ยะไส้ปลานอกจากนี้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอาทิผลิตภัณฑ์จากสารจากกระจูดผ้าและสิ่งทอกระเป๋าเสื้อผลไม้และผักตามฤดูกาลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนระยะต่อไปโดยมุ่งต่อยอดองค์ความรู้และผลสำเร็จของศูนย์สู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่เกษตรกรเน้นการเชื่อมเครือข่ายระหว่างภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิสังคมยกระดับผลผลิตตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่อาจจะนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้เพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานเชิญผ้าไตรพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานณวัดสารโคดมจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ณวัดสารโคดมตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน25ไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและอุทิศแด่หม่อมหลวงบัวกิติยากรพระชนนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีร่วมในพิธีวัดสารโคดมนี้ได้มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถกับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบัณฑ์ด้วยจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธชินวรมุนีหรือหลวงพ่อเสียนพระประธานประจำพระอุโบสถเพื่อดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดสารโคดมและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวัดสารโคดมเดิมเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางราวปี2190
ซึ่งในปี2515ชาวบ้านได้ค้นพบเศียรพระพุทธรูปเก่าแก่เรียกว่าหลวงพ่อเศียรและมีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ปั้นองค์พระพุทธรูปขึ้นใหม่ประกอบเศียรพระเดิมที่ค้นพบโดยวัดได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อวันที่17กันยายน2519ทั้งยังได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์และระบบไฟฟ้าภายในวัดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดสาระโคดมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาระโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ปัจจุบันพระครูอิสระธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญและเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสาระโคดมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีบริษัทเบสเวิลด์อินเตอร์ไพรส์จำกัดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบริษัทซันฟลาวโทกาจิฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชดังสริตวัดทองนพคุณวัดปฐุมวนารามวัดปยุรวงศาวาสวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดโนนหมันเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทแคนนอนปราจีนบุรีประเทศไทยจำกัดบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดบริษัทแคนนอนไฮเทคประเทศไทยจำกัดบริษัทแมทริออลออโตเมชั่นไทยแลนด์และบริษัท928ตื่นมารวยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธาจินดาวัดสาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาวัดปยุรวงศาวาสวัดสมรัตน์วิหารวัดฉิมทายากาวาสกรุงเทพมหานครวัดนางนวลจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดห้วยเสือจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสันตประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางจินตนาจันทฤทธิ์และคณะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ภุกผาสุขและคณะบริษัท All Mocrotech ประเทศไทยจำกัดและบริษัท RS Domestic Trading จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดประเขาวัดเทพลีลาวัดลาดพร้าววัดโคนอนกรุงเทพมหานครวัดละหารวัดสนามเหนือจังหวัดนนทบุรีวัดคู่สร้างวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดเท้าโคดจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดท่าจีนจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนบริษัทบางกอก Medical Software จำกัดและบริษัทในเครือ BMS Group มูลนิธิสัพพะราเชนและโรงเรียนวิชาชีพนครราชสีมาอินเตอร์การบริบาลจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมรา

ศาลอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงนางสาววรรณวิไลวิชัยธนพัฒน์พร้อมคณะโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมจังหวัดสุโขทัยวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25และคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25และคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาอันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษสวมงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคน

0: การเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
1: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นพันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
1: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอพาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
2: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
3: ฮะ
4: โอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
1: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
1: ไปหัวเมืองใหม
4: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
1: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
4: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
1: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
1: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับ
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
2: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
0: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนครับ
3: ท่านนี่แหละลูกทาส
4: จะตายเพราะว่าเขาอ่ะได้อาหารจากตัวเราอ่ะมาก่อนนะคะอันที่สองคือเวลาที่เขาใช้อ่ะเขาชอบเหมือนที่คนจะชอบพูดเนาะว่ามีแนวโน้มว่ามันเป็นน้ำตาลมันกินง่ายแล้วมันก็จะได้เยอะคนก็จะพยายามเลี่ยงน้ำตาลนะคะทีนี้ถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเลี่ยงน้ำตาลทีต้องบอกว่าถ้าสมมติอาจารย์มองในแง่ว่าจะกินน้ำตาลเป็นพวกน้ำหวานนะคะน้ำตาลที่แบบกินปุ๊บแล้วมันเป็นพลังงานเลยทันทีพวกนี้อาจารย์ก็จะเสี่ยงเรื่องอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปลดพวกนั้นก็ไม่มีปัญหาถามว่าคาร์โบไฮเดรตหรือกลุ่มน้ำตาลยังจำเป็นไหมยังจำเป็นอาจารย์ก็ทานได้ก็เลี่ยงส่วนที่มันเป็นน้ำตาลที่มันจะแบบกินปุ๊บดูดซึมปั๊บที่เป็นน้ำหวานกินให้เป็นพวกที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีไฟเบอร์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไฟเบอร์เนี่ยตัวไฟเบอร์นะคะเวลามันลงไปในลำไส้ปั๊บเนี่ยมันจะไปเป็นอาหารให้เซลล์ที่อยู่ที่ลำไส้ทำให้แบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแล้วสร้างเขาเรียก

0: ว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในลำไส้แล้วช่วยป้องกันมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์โบไฮเดรตไม่ได้แย่ซะทีเดียวอาจารย์ยังสามารถจะกินคาร์โบไฮเดรตที่ดีได้น้ำตาลแต่ว่ามีไฟเบอร์ซึ่งจะช่วยทำให้เซลล์ลำไส้อาจารย์ทำงานได้ดีขึ้นและป้องกันมะเร็งด้วยเราได้ยินตลอดเลยกินผักผลไม้ป้องกันมะเร็งลำไส้ใช
1: ่ก็ด้วยการทำงานของเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้
0: ใช่ค่ะแบคทีเรียแล้วก็พวกของไฟเบอร์ที่เข้าไปเขาก็จะไปเป็นอาหารแบคทีเรียในลำไส้เองเนี่ยมันจะมีทั้งตัวที่ดีและไม่ดีทีนี้พอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างสิ่งแวดล้อมให้ตัวที่ดีเนี่ยอยู่ได
1: ้
0: แล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับตัวที่ไม่ดีค่ะ
1: เราได้แบคทีเรียตัวดีจากที่ไหนครับ
0: โอเคมันมีอยู่แล้วค่ะจริงๆเนี่ยคำถามคือเราอะเป็นปรสิตของมันหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
1: เอ๊ะหรือ ใครเป็นปรสิตของใคร
0: ใช่เพราะว่าถ้าอาจารย์นับจำนวนเซลล์อะค่ะนับจำนวนเซลล์ในร่างกายเรากับนับจำนวนเซลล์ของแบคทีเรียเซลล์ของแบคทีเรียมีมากกว่าเรา เพราะฉะนั้นเลยไม่แน่ใจว่าใครเป็นปรสิตของใคร แต่ถ้าตัวเนี่ยเขาตัวเล็กกว่าเรา ทีนี้ถามว่ามันมาจากไหนจริงๆเนี่ยแต่ละคนนะคะมันมีอยู่แล้วมันมีหลายชนิดนะคะมีความหลากหลาย มีความหลากหลายเหมือนในป่าแล้วมีสัตว์ป่าหลายอย่างนะคะเรามีหน้าที่แค่ทำให้มันสมดุลเมื่อเราใช้ชีวิตเรากินยาปฏิชีวนะเรากินอาหารไม่เหมาะสมความสมดุลตรงนี้มันเสียไปพอมันเสียไปปุ๊บมันก็จะทำให้มีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นเช่นบางคนก็มีลำไส้แปรปรวนบ้างละมีโน่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็กลับไปสู่ภาวะปกติอะค่ะกินอาหารครบ5หมู่กินเป็นบาลานซ์ไดเอทคือกินทุกอย่างเนาะกินผักผลไม้เยอะขึ้นไม่กินยาปฏิชีวนะเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ส่วนที่เหลือที่บอกว่าโอเคจะไปกินพวกของโยเกิร์ตอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันเยอะพอหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่พอหรอกแต่ว่ามันก็ถือว่าไปช่วยเสริมส่วนที่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: ตอนนี้เราพูดถึงอาหารเป็นหลักเลยครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งบ้างครับนอกจากอาหารแล้ว
0: โอเคก็มันมีตั้งแต่ว่าเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเวลาที่เรามองใช่ไหมคะปัจจัยภายในก็คือตัวเราเองแหละตั้งแต่กรรมพันธุ์ง่ายๆเลยแองเจลินาโจลี่จะอาจจะเคยได้ยินซักเมื่อหลายปีก่อนที่บอกว่าเขาออกมาประกาศว่าตัวเองเนี่ยมีกรรมพันธุ์ผิดปกติที่จะทำให้ตัวเองเป็นมะเร็งเต้าน
1: ม
0: แล้วก็เข้าไปสู่การรักษาคือการผ่าตัดเอาเต้านมออกแล้วก็ใส่เขาเรียกซิลิโคนเข้าไปใหม
1: ่
0: เพื่อจะไม่ให้เขาเป็นมะเร็งก็คือมันเป็นมะเร็งเต้านมเขาเอาเต้านมออกไปแล้ว okay. เขาก็จะได้ไม่ต้องเป็นมะเร็ง
1: คร
0: ับ โอเคไหมคะ
1: oh.
0: แต่ถามว่าในทางการแพทย์เราทำไหมเราไม่ได้แนะนำนะคะต่อให้เราเจอเราตรวจแล้วเราเจอว่าเป็นมะเร็งตัวเนี้ยหรือว่ามียีนตัวนี้ผิดปกติอ่ะเราก็ยังบอกว่าให้เขาอ่ะเหมือนกับทำแมมโมแกรมเราก็ติดตามตัวเองเป็นระยะระยะแค่จะยกตัวอย่างให้ดูว่ามันมีปัจจัยภายในก็คือกรรมพันธุ์ที่ผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดบางอย่างที่เราเคยได้ยินว่ามันมีความผิดปกติของยีนของกรรมพันธุ์แล้วเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งนะคะเรื่องของเต้านมหรือว่ามันจะมีอีกอันนึงก็คือคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งอันนี้เขาจะมีลักษณะที่จะเป็นคล้ายๆติ่งเนื้อที่ลำไส้ปริมาณมากนะคะตั้งแต่เด็กพอเวลาผ่านไปปุ๊บติ่งเนื้อพวกนี้มันกลายพันธุ์แล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีคนพูดอยู่เยอะเหมือนกันว่าการตรวจยีนพวกนี้ดูว่าจะเป็นความเสี่ยงของมะเร็งใช่ไหมคะอันนี้เรามองเป็นปัจจัยภายในนะคะถ้าเราไม่ได้ตรวจพวกนี้เราก็อาจจะดูในประวัติครอบครัวของเราเช่นโอ้โหทุกเจเนเรชันเลยมีมะเร็งกันทุกคนอะไรเงี้ยก็จะน่าสนใจนิดนึงนะคะอันที่เจอบ่อยๆแล้วก็ที่เขาพูดกันเนาะก็จะเป็นเต้านมกับลำไส
1: ้
0: มะเร็งลำไส้ใหญ่ยกตัวอย่างนะคะคนในครอบครัวเขาเรียกสายตรงสายตรงคืออะไรข้างๆเราก็คือพี่น้องบนล่างคือพ่อแม่กับลูกเราน
1: ั่นคือสายตรง
0: เอาแค่สายตรงตรงนี้กันนะถ้าสายตรงเช่นพ่อแม่หรือพี่น้องเราเป็นมีใครคนใดคนนึงเป็นมะเร็งในช่วงอายุน้อยอันนี้เราจะตัดสินใจว่าโอ้ควรจะไปเช็คค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะเช็คเนี่ยสมมติถ้าคนที่เป็นอายุสัก40เนาะเราก็จะมาเช็คตอน10ปีก่อนที่เขาจะเป็นอันที่2เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็อาหารอันนึงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไว้ใช่ไหมคะมันก็ต้องดูค่ะว่ามันจะเป็นมะเร็งอะไรที่ไหนเนาะส่วนใหญ่ก็ทางเดินอาหารแล้วก็ที่บอกว่าเมื่อกี้เรื่องอ้วนเนาะก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะ
1: นอกจากอาหารปิ้งย่างหรือว่าสารพวกที่จะยืดอายุของอาหารแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกไหมครับที่อาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้น
0: โอเคถ้าบ้านเราก่อนเนาะพยาธิบางตัวที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตรงบริเวณของท่อน้ำดีและทำให้มีความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีเพิ่มขึ้น
1: อ
0: ันนี้เนาะอันที่สองเนี่ย ก็จะได้ยินข่าวบ่อยที่บอกว่าทางอีสานใช่ไหมคะกินอาหารบางประเภทเนี่ยที่สุกๆดิบๆอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งตับที่เราจะได้ยินอันนี้ชัดเจนเลยก็คือเชื้อราที่ชื่ออัฟลาท็อกซินนะคะมันจะเป็นสารพิษที่สร้างขึ้นมาจากเชื้อราเชื้อรานี้อยู่ใน ไหนอยู่ในกลุ่มของถั่วลิสง

0: เนื้อถั่วทั้งหลายนะคะทีนี้เนี่ยในอาหารหลายๆอย่างที่เรากินเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีถั่วลิสงป่นที่ผสมอยู่ถ้าอาจารย์สามารถที่จะคั่วถั่วลิสงแล้วอาจารย์บดเองเป็นถั่วลิสงที่อาจารย์กินใหม่ๆไม่มีปัญหาค่ะแต
1: ่
0: ถ้าอาจารย์วางค้างเอาไว้หรืออาจารย์ไปซื้อมาแล้วอาจารย์ไม่มั่นใจมันอาจจะมีเชื้อราอยู่แล้วเขาป่นมาปุ๊บอาจารย์มองไม่เห็นแล้วอาจารย์ก็รับประทานเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะได้สารพิษที่เราเรียกว่าอะฟลาท็อกซินซึ่งมาจากถั่วนั้นแล้วถ้าอาจารย์ได้รับในปริมาณที่เยอะๆนะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานมันก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่ตับนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของตัวมะเร็งตับได้ในที่สุดอย่างนี้ค่ะ
1: ครับคุณหมอเอครับเราอยากที่จะได้เคล็ดลับครับในการที่จะ stay away from cancer หรือว่าห่างไกลจากมะเร็งเนี่ยคุณหมอเอมีเคล็ดลับที่จะมาแนะพวกเราบ้างไหมครับ
0: อ๋อจริงๆบอกว่ามันเป็นวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพดีมันไม่ใช่แค่มะเร็งเนาะมันหมายถึงว่าโรคอื่นๆด้วยอันแรกเลยไม่อ้วนออกกำลังกายสม่ำเสมอเห็นไหมคะสุขภาพดีรูปร่างดีใช่ไหมคะถามว่ายังไงดีถ้าอ้วนอยู่ให้ลดน้ำหนักนะคะอย่างน้อยเนาะขอ 5% นะคะไม่ใช่ 5% ในปีนึงเราเซตกันที่ 5-6 เดือนก่อนเอา6เดือนแรกเนี้ยควรจะลดได้ 5% ละนะคะถ้ากลับมาเป็นน้ำหนักปกติได้อันนี้คือดีที่สุดนะคะแต่ถ้าไม่ได้ต้องลดลงนะคะเวลาที่ลดก็คือคุมอาหารออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยตัวเลขที่เหมาะสมเอาแค่สุขภาพดีนะคะก็คือมากกว่า150นาทีต่อสัปดาห์และจะต้องหยุดออกกำลังกายไม่เกิน2วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือออกเกือบทุกวันอะน้อยสุดในอาทิตย์นึงอะคือ3วันนะคะแล้วก็ทำได้มากกว่านั้น
1: เวลาที่คุณหมอเอพูดว่าน้ำหนักปกตินะครับคำว่าปกติของแต่ละคนนี่อาจจะไม่เท่ากัน
0: โอเคจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเอาอันนี้ต้องบอกว่าข้อมูลมาจากฝรั่งเนาะเขาก็จะพูดว่าไม่อ้วนไม่อ้วนของฝรั่งก็คือเอา BMI ที่ต่ำกว่า25
1: BMI คร
0: ับค่ะหรือว่าดัชนีมวลกาย25นะคะก็วิธีคิดก็คือเอาน้ำหนักเป็นตัวตั้งที่เป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตร2ครั้งยกตัวอย่างเช่นสูงน้ำหนัก45กิโลสูง155อย่างเงี้ยค่ะก็เอา45ตั้งแล้วก็หารด้วย1.55 2ครั้งก็จะออกมาเป็น BMI อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเลขที่เหมาะสมคือจะประมาณตั้งแต่ 18.5 จนถึงประมาณ25แต่ถ้าเป็นคนเอเชียค่ะเราจะตัดที่ประมาณ23นะคะเพราะฉะนั้น23ถึง25ก็ยังไม่ได้น่าเกลียดมาก
1: โอเคครับนี่คือน้ำหนักที่บอกว่าน้ำหนักปกติคนที่อยู่ในช่วง
0: คือไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปนะคะแล้วก็เวลาที่น้ำหนักลดลงอาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาที่เราลดน้ำหนักแล้วเราตั้งใจนี่เราไม่กลัว พวกที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วน้ำหนักลดเร็วๆอันนี้ต้องระวังว่าเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็ง ในช่วงภายใน3เดือนถ้าน้ำหนักลดลงเกิน 5% อันนี้น่าสนใจแล้วค่ะนะคะถ้าลดลง 5% ใน1เดือนอันนี้ถือว่าแบบชัดเจนมากๆนะคะโดยทั่วไปก็ 5% ใน3เดือนค่ะอาจารย์
1: คร
0: ับ แล้วเราก็มาดูอาหารเนาะเราเอาอันที่มันควรกินก่อนก็คืออาจารย์กินให้ครบ5หมู่อาจารย์กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่มั้ยคะกินเป็นธัญพืชที่ไม่ขัดสีเพื่อที่อาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ถ้าสมมุติอาจารย์จะกินเป็นน้ำหวานอาจารย์ก็กินเป็นผลไม้แทนซะอาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ด้วยแล้วที่สำคัญคืองี้ค่ะถ้าอาจารย์กินเป็นน้ำหวานมันจะขาดความอิ่มถ้าอาจารย์กินเป็นผลไม้อาจารย์จะมีเวลาเคี้ยวอาจารย์จะยังมีไฟเบอร์กินไปแล้วอาจารย์ก็จะอิ่มส่วนที่จะจำกัดแล้วเนาะอันนี้คือของที่ให้กินใช่ไหมคะดื่มน้ำเปล่าได้เลยนะคะอันที่สองก็จะเป็นส่วนที่จำกัดเมื่อกี้เราพูดไปแล้วก็จะให้เลี่ยงพวกที่มันเป็นน้ำหวานน้ำหวานเองอาจจะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งนะคะแต่มันทำให้อ้วนแล้วก็ไปเพิ่มความเสี่ยงอีกทีนึงนะคะพวกของฟาสต์ฟู้ดอาจารย์จะต้องลดลงมานิดนึงละใช่ไหมไขมันเมื่อกี้อาจารย์ไขมันเยอะเกินไปของปิ้งย่างที่อาจารย์อาจจะมีพวกของสารก่อมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะเนื้อแดงใช่ไหมคะอาหารแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดลงเน
1: ื้
0: อแดงไม่ได้ห้าม
1: ไม่ต้องถึงขนาดเลี่ยงใช่
0: ไหมใช่เนื้อแดงหรืออาหารแปรรูปอาจารย์แค่ลดปริมาณลงอย่าเยอะเกินไปเยอะเกินไปในที่นี้เท่าไหร่โดยทั่วไปเราจะแนะนำว่าถ้ามันเป็นเนื้อแดงอะค่ะสักประมาณเท่าฝ่ามือเราเนี้ยค่ะอาทิตย์นึงประมาณสัก3ครั้ง
1: ฝ่ามือผมก็จะใหญ่หน่อย
0: อาจารย์นึกถึงกล่องไพ่ถ้ามันเป็นกล่องไพ่กว้างคุณยาวคุณหนาประมาณนั้นนะคะอาจารย์ก็จะเลี่ยงเนื้อแดงนิดนึงถามว่าเนื้อสัตว์โปรตีนกินได้ไหมกินได้ค่ะโปรตีนจากพืชก็ได้หรือจะเป็นเนื้อสีขาวเป็นซีฟู้ดเป็นอะไรอย่างนี้เป็นปลานี้ได้แทนนะคะอันถัดมาก็คืออาจารย์เลี่ยงพวกเนื้อแดงเนื้อแปรรูปใช่ไหมคะอาหารปิ้งย่างไปละพวกของไขมันสูงๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีพวกของไขมันทรานส์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปทีนี้สุดท้ายก็คือถามว่าซัพพลีเมนต์พูดทุกครั้งเลยค่ะซัพพลีเมนต์ก็คือในกรณีที่เราเลือกกินอาหารปกติไม่พอเรามีข้อจำกัดใดๆก็ตามแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีแนะนำนะคะแนะนำในที่นี้หมายความว่าจะมีซัพพลีเมนต์อะไรไหมที่ป้องกันมะเร็งตอบว่าไม่มี นะคะอันที่2ถามว่าแนะนำไหมเฉพาะกลุ่มค่ะที่สามารถหรือว่าควรจะกินนะคะถามว่าถ้าใครมีอยู่แล้ววิธีง่ายๆเลยถ้าสมมติเป็นกลุ่มวิตามินนะคะอาจารย์จะแยกเป็น2กลุ่มคือวิตามินละลายน้ำกับวิตามินละลายไขมันวิตามินละลายไขมันมีโอกาสสะสมได้วิตามินละลายน้ำโดยทั่วไปเราก็จะทิ้งไปอาจารย์กินเยอะฉี่อาจารย์ก็จะแพงขึ้น
1: เพราะฉะนั้นมันไม่ดูดซึม
0: ใช่มันทิ้งมันทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็คืออาจารย์ก็จะบอกว่าให้ลดหรือว่าพยายามที่จะไม่กินวิตามินละลายไขมันที่ปริมาณเยอะเบต้าแคโรทีนก็จะอยู่ในกลุ่มของวิตามิน A อย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าวิตามินในละลายไขมันเนี่ยมันจะมีตัวนึงก็คือวิตามิน D ที่เราจะไม่พออาจารย์ก็อาจจะต้องเสริมอาจจะได้จากธรรมชาติเช่นอาจารย์ไปตากแดดหรืออาจารย์จะเลือกของกินอะไรอย่างเงี้ย
1: วันนี้ครับเราได้ทิปจากคุณหมอเอไปหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกกินอาหารและการปฏิบัติตัวเพื่อจะห่างไกลจากโรคภัยต่างๆหลายๆคนอาจจะอยากฟังเรื่องราวของอาหารจากคุณหมอเอมากขึ้นเนี่ยมีวิธีจะติดตามคุณหมอเอได้ยังไงครับ
0: ค่ะก็จะมีพอดแคสต์นะคะที่อยู่ในMahidol Channel Podcast เหมือนกันนะคะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้นะคะซึ่งอันนี้รูปแบบรายการจะเป็นเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของรูปแบบอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรที่มาร่วมรายการกับเราครับในโอกาสหน้าหวังว่าจะได้พูดคุยกับคุณหมอเออีกนะครับ
0: ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะวันนี้วันพุธที่4พฤษภาคมค่ะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการแต่เราลัดคิวหมอรามามาคุยกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้เราคุยกันสดๆนะคะแล้วก็คุณหมอ2ท่านในรายการพร้อมจะตอบคำถามกับคุณผู้ชมแล้วนะคะมันเป็นคำถามที่เราเตรียมไว้แล้วก็เป็นคำถามที่อาจจะตกหล่นกับการตอบคำถามในวันก่อนๆด้วยนะคะอาจารย์หมอสองท่านในรายการวันนี้ที่ลัดคิวมาคุยกับเรานะคะอาจารย์แอะและอาจารย์ต้นค่ะอาจารย์แอะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วราวุธสุขเกษมสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัยภาควิชารังสีวิทยาหน่วยภาควินิจฉัยโรคทรวงอกและระบบทางเดินหายใจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ต้นค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์สาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะและอาจารย์ต้นยังเป็นเลขาธิการสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้นค่ะอาจารย์เอ
1: ค
0: ่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: โอ้วันนี้คึกคักกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตอบคำถามนะคะที่คุณผู้ชมรอกันอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะวันนี้4พฤษภาคมเมื่อวานนี้วันที่3พฤษภาคมเป็นวัน
2: ที่สำคัญมากวันนึงครับ
0: ค
2: ุณธารกรก็คือเป็นวันที่ชื่อว่าวันโรควันหืดโรคนะครับวันหืดโรคนี่ก็คือภาษาฝรั่งเรียกเป็น World Asthma Day ถ้าจะคุ้นชินกันนะว่ามีวันเบาหวานโรคนะครับมีวันวัณโรควันถุงลมโป่งพอง
0: ก็จะ
2: วันเอสโรคอะไรพวกนี้ครับความสำคัญก็คือว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับในปี1993เนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาได้มีการกำหนดนะครับเรื่องของวันหืดโรคขึ้นมาครั้งแรกถามว่าทำไมเพราะว่าเขาเชื่อว่า

0: การเข้าถึงการรักษาเรื่องของโรคหืดเนี่ยในประชากรบนโลกใบนี้มันไม่เท่าเทียมกันเขาก็เลยบอกว่าทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้คนที่เป็นโรคหืดทั่วโลกเนี่ยสามารถได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันก็เป็นการเพิ่มในเรื่องของความตระหนักรู้หรือว่า awareness นะฮะของทั้งคนไข้เองทั้งของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทางภาคประชาชนในเรื่องของทางด้าน public awareness ต่างๆเกี่ยวกับสื่อมวลต่างๆว่าให้เข้าใจว่าโรคหืดเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับ
1: และเราจะดูแลคนไข้โรคไรนะคะมีความสำคัญอย่างไรทำไมเนี่ยองค์การอนามัยโลกถึงกำหนดว่าต้องมีวันหืดโลกว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: อาจารย์ต้นอาจารย์แอ้มาละนะคะเด
2: ี๋
1: ยวเราไปดูเคสว่าโรคหืดมีความสำคัญอย่างไรนะคะและเราจะดูแลคนที่เป็นโรคหืดอย่างไรติดตามจากเคสของรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
3: โรคหืดเป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อและสามารถรักษาให้หายได้แต่เป็นอันตรายต่อชีวิตสูงหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องโรคนี้เกิดจากภาวะหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นมากผิดปกติทั้งจากการติดเชื้อจากทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียทำให้กล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมหดเกร็งตีบแคบเป็นพักๆทำให้เกิดอาการเหนื่อยหายใจลำบากตามมาปัจจุบันพบว่าอัตราการป่วยของผู้ป่วยโรคหืดลดลงแต่อัตราการเสียชีวิตจากอาการร่วมของโรคหืดกลับเพิ่มขึ้นซึ่งพบคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหืดวันละ 8-9 รายคิดเป็น 3,142 รายต่อปีหรือ 3.42 ต่อประชากร 100,000 คนซึ่งผู้ใหญ่จะเสียชีวิตมากกว่าเด็กประมาณ5เท่าปัจจัยแวดล้อมของโรคนี้เกิดขึ้นได้จากทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยหากครอบครัวมีประวัติหรือผู้ป่วยมีภาวะโรคพบร่วมอย่างภาวะนอนกรนจนอุดกั้นทางเดินหายใจโรคอ้วนและอาการภูมิแพ้รวมถึงสิ่งกระตุ้นให้อาการหอบกำเริบเช่นฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 ฝุ่นละอองตามบ้านเรือนควันบุหรี่ขนสัตว์เชื้อราละอองเกสรดอกไม้สารเคมีเป็นต้นล้วนเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหืดได้
1: มีความเสี่ยงหลายอย่างนะคะแล้วก็ที่อาจารย์ต้นบอกว่าบางทีมันมีช่องว่างในการที่จะดูแลคนเป็นโรคหืดแต่อย่างนี้ค่ะที่ดิฉันสงสัยอันแรกก็คือว่าดิฉันรู้จักโรคเนี้ยในนามของโรคหอบหืด
0: ค
1: นหอบหืดหอดหืดเนี่ยจริงๆแล้วโรคเนี้ยทางสากลเขาเรียกว่าโรคอะไรคะ
0: จริงๆถ้าเอาตามศัพท์ราชบัณฑิตนะครับเราเรียกว่าโรคหืดแต่ว่าในทางภาษาของคนไข้หรือว่าภาษาชาวบ้านเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นโรคหอบหืดผมคิดว่ามันเป็นการรับรู้ของทางด้านสังคมแล้วก็ผู้ป่วยว่าถ้าคุณเป็นโรคหืดคุณต้องหอบแต่ความจริงแล้วนะครับคุณนรกรอาจารย์วราวุฒิครับคนหลายๆคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยอาจจะไม่ได้หอบนะฮะอาจจะรักษาโรคหืดที่เขาเป็นเนี่ยจนกระทั่งโรคมันสงบแม้ว่าจะไม่หายขาดจนเขามีชีวิตเป็นคนปกติเราไม่อยากจะไปเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าคุณเป็นโรคหอบหืดเพราะว่าเขาไม่เคยหอบเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนจากโรคหอบหืดหรือหืดหอบมาเป็นโรคหืดนะครับผม
2: ทีนี้อยากถามเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงนะครับอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนแรกว่าปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็นวันหืดโลกแสดงว่าระดับของปัญหานี่มันใหญ่ระดับโลกทีเดียวนี้สถานการณ์ทั้งระดับโลกแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยครับอาจารย์ลักษณะของปัญหาของโรคหืดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับจริงๆก็เหมือนที่อาจารย์วราวุฒิถามนะว่าในวิดีทัศน์ที่เราได้รับชมกันไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีคนถามเสมอว่าประชากรทั่วโลกที่เป็นโรคหืดเนี่ยมีจำนวนเนี่ยลดลงและเพิ่มขึ้นในแต่ละภูมิภาคเราต
2: ้
0: องยอมรับครับว่าปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องคือทั้งในแง่ของตัวกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมนะฮะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อ
1: ม
0: เราทราบดีนะคะว่าจริงๆแล้วมลพิษทางอากาศเนี่ยเป็นปัจจัยที่กระตุ้นทำให้สุขภาวะของทางด้านปอดของมนุษย์เราเนี่ยเริ่มแย่ลงในยุคเขาเรียกว่าในสมัยที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษทั้งในแล้วก็นอกครัวเรือนเนี่ยทำให้ผู้ป่วยมีภาวะความเจ็บป่วยจากโรคเนี่ยมากขึ้นแม้ว่าเราจะยอมรับว่าโรคนี้มันรักษาไม่หายขาดนะครับผม
1: ใช
0: ่จากถ้าสถานการณ์เนี่ยประชากรทั่วโลกประมาณ300ล้านคนครับได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยจากโรคหืดในประเทศไทยนะครับประมาณราวๆ 7% จากการที่เขาทำการเขาเรียกว่าเซอร์เวย์หรือว่าทำการสำรวจนะครับแต่ว่าน่าสนใจมากครับว่าจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหืดแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้ลดลงซึ่งก็มองได้ว่าหลายปัจจัยอยู่ในเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเองจากการถูกกระตุ้นด้วยมลพิษและการรักษาที่อาจจะยังมีเขาเรียกว่าความไม่ต่อเนื่องเพ
1: ื่
0: อทำให้โรคหืดที่คนไข้เป็นเนี่ยมันสงบลงคือไม่เกิดอาการหอบหร
1: ือ
0: ไม่เกิดอาการหอบกำเริบต้องมาห้องฉุกเฉินหร
1: ือ
0: เสียชีวิตจากโรคหืดเหมือนที่เราได้ชมในวิดีทัศน์เมื่อกี้ไป
2: อาจารย์ถ้าเราเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงครับว่าตัวเราเองหร ือว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยหรือบุตรหลานของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคหืดนะครับมันมีจุดเด่นหรือว่าลักษณะอะไรที่ทำให้เราต้องคิดถึงบ้างครับ
0: คือจริงๆก็มีคนบอกเสมอนะครับว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านใดท่านหนึ่งเป็นโรคหืดเนี่ยลูกก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคหืดหรือเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญคือว่าอาการที่เป็นตัวทำให้เราต้องกลับมานั่งคิดหรือว่าตรีตองว่าเราตระหนักว่าเราจะเป็นโรคหืดหรือเปล่าหรือว่าคนในครอบครัวเราเป็นหรือเปล่าสำคัญพูดง่ายๆนะครับอาการก็คือจะมีอาการของทางเดินหายใจเป็นหลักเหมือนที่ได้กล่าวไปในช่วงต้นว่าเกิดจากหลอดลมตีบก็จะมีอาการหายใจลำบากมีอาการหายใจมีเสียงดังหวีดหวีดเหมือนกับเสียงเขาเรียกว่าบางคนก็บอกว่าเสียงเหมือนแมวกรนนะครับนะแล้วก็อาจจะมีอาการแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับพวกนี้มันจะมีตัวกระตุ้นที่ชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของเรื่องของสารก่อภูมิแพ้นะครับเช่นไรฝุ่นนะครับบางคนเจอฝุ่นปุ๊บเริ่มมีอาการไอเริ่มมีอาการหายใจลำบากนะครับและที่สำคัญนะครับโรคนี้ไม่ได้อยู่ตัวโรคหืดอย่างเดียวมักจะพบร่วมกันกับภูมิแพ้ของทางด้านทางเดินหายใจส่วนบนก็คือจมูกนะครับอาจจะมีการคัดจมูกน้ำมูกไหลร่วมด้วยนะครับพวกนี้ก็จำเป็นที่ต้องทำการตรวจแล้วก็ให้การรักษา
1: พบร่วมกันแต่ไม่ใช่โรคเดียวกันใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: ภูมิแพ้กับหืดคนละโรคใช่ไหม
0: คนไข้หืดทุกคนไม่ต้องเป็นภูมิแพ
1: ้คนเป็นหืดไม่เป็นภูมิแพ้คนเป็นภูมิแพ้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นหืด
0: ถูกต้อง
1: แต่ว่าอาการจะร่วมกันได
0: ้ใช่ครับพบเจอร่วมกันได้ครับว่าคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยประมาณ170นะครับแต่จะมีอาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะครับในขณะที่ประมาณ 30% นะครับของคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้ในจมูกนะครับเป็นโรคบางคนบอกเป็นโรคแพ้อากาศจะเจอโรคหืดลงได้ประมาณ 30% ถ้าเราคิดภาพมันก็เป็นวงที่เชื่อมกัน2วงแต่ไม่ใช่วงเดียวกันครับ
1: แต่ฟังอาจารย์ต้นแล้วเนี่ยคนเป็นหืดดูเหมือนว่าอาการจะรุนแรงกว่าคนเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าหลอดลมตีบเราไม่สามารถที่จะเอาออกซิเจนเนี่ยจากภายนอกเนี่ยเข้าไปแลกเปลี่ยนนะครับภายในนะครับกับเรื่องของการทำงานของปอดเนี่ยมันก็จะสูญเสียไปเพราะถ้าเราหายใจไม่ได้เนี่ยเกิดภาวะขาดออกซิเจนแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยแต่ว่าจมูกเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นภูมิแพ้เนี่ยอาการแสดงของเขาอาจจะมีทั้งจมูกมีทั้งผิวหนังซึ่งอาจจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็แล้วแต่นะครับความสำคัญของตัวโรคดังกล่าวแต่ว่าถ้าเทียบกับโรคหืดแล้วเนี่ยอาการหืดมันมีความน่ากลัวมากกว่าทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ครับ
2: ครับครับคือในเรียกว่าในจุดที่แย่ที่สุดคือคนไข้สามารถที่จะเสียชีวิตได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับผม
2: ครับทีนี้เราพูดถึงการติดในการรักษาของโรคหืดนะครับมันมีโอกาสที่จะหายขาดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะคุมโรคมากน้อยแค่ไหนวิธีการรักษาในปัจจุบันนะครับอาจารย์มันมีทางเลือกอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์จริงๆต้องยอมรับครับว่าเราผ่านการรักษาในเรื่องของการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคหืดเนี่ยผมคิดว่าจริงๆอ่ะน่าจะเกือบประมาณราวๆเกือบร้อยกว่าปีแล้ว
1: ครับ
0: เราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนบอกว่าเป็นโรคหืดรักษาไม่หายขาดแต่ความเป็นจริงแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราจะเปลี่ยนคำว่าหายขาดไม่หายขาดเนี่ยเป็นการควบคุมให้โรคมันสงบหรืออยู่ในภาวะที่เรียกว่าเป็นโรคที่ไม่กำเริบหรือว่าอยู่ในภาวะเหมือนคนปกติเพราะว่าเหมือนกับทุกโรคนะครับเบาหวานก็ไม่หายขาดใช่ไหมครับโรคไขมันความดันโลหิตสูงหรือว่าไขมันในเลือดสูงก็ไม่ได้หายขาดแต่ทำไมเราต้องกลับมานั่งมองว่าการรักษาโรคทำอย่างไรให้โรคหืดไม่หอบนะครับคนไข้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่เกิดอาการหอบกำเริบนะครับที่ต้องมาห้องฉุกเฉินหรือไม่เกิดการเสียชีวิตจากโรคหืดปัจจุบันนะครับยาที่เรารู้จักมาเกือบประมาณร้อยกว่าปีเนี่ยก็คือยาสูตรพ่นสเตียรอยด์นะครับซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำให้ลดปัญหาการอักเสบในหลอดลมนะครับแล้วก็มีการใช้ยาอื่นมากมายนอกจากสเตียรอยด์เช่นการรักษาที่มุ่งเป้าไปที่กลไกพื้นฐานของการเกิดโรคหืดนะครับแล้วก็มีการรักษาอื่นมากมายในปัจจุบันเพื่อช่วยทำให้โรคหืดที่ผู้ป่วยมีเนี่ยมันสงบก็คือเป็นโรคหืดได้แต่คุณต้องไม่หอบนะครับผม
2: ทีนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องของการพยายามที่จะปิดรอยโหว่หรือว่าแก็บของการเข้าถึงในการรักษาโรคหืดทั่วโลกเลยครับอาจารย์อุปสรรคที่สำคัญในการที่คนไข้เขาไม่สามารถไปถึงการรักษาที่เหมาะสมเนี่ยปัจจุบันคืออะไรรวมถึงในประเทศไทยด้วยครับอาจารย
0: ์ผมอยากให้มองเป็น2มิตินะครับคำว่าแก็บหรือว่าช่องว่างเนี่ยคืออันดับแรกคือการที่ผู้ป่วยเนี่ยขาดซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรค
2: ความเข้าใจ
0: หรือว่าครอบครัวนะฮะไม่เข้าใจว่าคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยเขาต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับเขาเรียกเป็นเรื่องของ awareness ในฝั่งของผู้ป่วยและก็ญาติอีกปัจจัยหนึ่งครับคือปัจจัยในเรื่องการรักษาคือการเข้าถึงยาอาจารย์ทราบไหมครับคุณนรกรทราบไหมครับว่าประเทศในแอฟริกาเนี่ย าอาจจะไม่มีเงินซื้อยานะ
1: ครับ
0: เขาจะเข้าถึงยาไม่ได
2: ้
0: 5% ของประชากรเท่านั้นนะครับที่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได
1: ้ไปโรงพยาบาลก็อาจจะลำบากด้วยใช่ไหม
0: ครับผมถึงบอกว่าประเด็นในวันนี้ที่มานั่งคุยกันว่าทำไมต้องมีวันหืดโรคเพราะว่าเราต้องการจะ

0: พิ่มความตระหนักรู้ของทั้งผู้ป่วยเองว่าถ้าคุณมีโรคนี้คุณต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรคหืดของคุณเนี่ยมันสามารถควบคุมได้
1: คือ
0: พนักงานโรคหืดสงบไม่หอบและในมุมมองของภาคบุคลากรทางการแพทย์คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได
1: ้
0: ทุกวิถีทางนะครับและสุดท้ายก็คือภาครัฐะแล้วก็ในภาคของภาคประชาชนในแง่ของการทำให้การรักษาโรคเนี่ยนะครับเป็นการรักษาที่เข้าถึงได้ในทุกระดับของผู้ป่วยเพื่อทำให้โรคหืดเนี่ยเป็นเหมือนกับโรคอื่นๆนะครับจันวราวุฒิคุณรากรเหมือนเบาหวานเหมือนโรคความดันโลหิตสูงหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับHIV/AIDS เนี่ยเราต้องยอมรับเพราะว่าก็มีการเข้าถึงยาได้ครอบคลุมมากขึ้นเมื่อเทียบกับประมาณสัก20ปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: คร
1: ับ ค่ะนี่พอดีพอพูดถึงหอบโรคหืดเนี่ยนะคะก็เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดลมตีบเก
0: ี่
1: ยวกับระบบทางเดินหายใจช่วงนี้โรคระบาดก็คือโควิดก็เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเหมือนกันมีคำถามจากคุณไก่มาค่ะอาจารย์ต้นคุณไก่อายุ38ปีนะบอกว่าขออนุญาตสอบถามค่ะคนที่เป็นหืดเนี่ยหืดหรือหอบเนี่ยติดโควิดนานไหมคะสมมุติเป็นหืดนะติดโควิดนานไหมคะที่ปอดจะกลับมาปกติพอดีคุณไก่บอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการหายใจไม่อิ่มเหนื่อยง่ายแล้วก็มีไอแห้งไปหาหมอบอกว่าปอดปกติอาการแบบนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับโควิดหรือไม่น่าจะเกี่ยวกับโรคประจำตัวที่คุณไก่เป็นอยู่ก็คือโรคหอบหืดเนี่ยน่าจะเป็นกรดไหลย้อนคุณไก่ก็เลยสงสัยค่ะ
0: จริงๆต้องขอตอบเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกคือในภาวะทั่วไปผู้ป่วยโรคหืดหรือว่าโรคถุงลมโป่งพองคือคนไข้ที่มีโรคประจำตัวทางเดินหายใจเนี่ยวันที่เขาติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับอาจารย์วันก็คงเคยเห็นเคสที่เราดูด้วยกันนะฮะหลายๆเคสก็คือว่าความรุนแรงของผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำตัวทางด้านการเดินหายใจแล้วติดโควิดกับคนที่มีโรคประจำตัวนะครับทางด้านหายใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคหืดหรือว่าโรคถุงลมโป่งพองพวกนี้เวลาติดเนี่ยต้องยอมรับว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีอาการของโรคโควิดที่รุนแรง มากกว่ากลุ่มคนไข้ที่ไม่มีโรคประจำตัวแต่ถามว่าโรคหืดเพิ่มความเสี่ยงมากไหมในจุดนี้ก็ยังเป็นอะไรที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดหรือเปล่าแต่เมื่อในเคสของกรณีของคุณไก่ก็บอกว่ายังมีอาการเหนื่อยอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าตรวจร่างกายเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้พบความผิดปกติเหมือนเราฟังหูฟังตรวจร่างกายคนไข้ในคนไข้ที่เป็นโควิดบางคนอาจจะไม่ได้ยินอะไรแม้กระทั่งเอ็กซเรย์ปอดใช่ไหมครับอาจารย์วราวุ
2: ฒ
0: ินะต้องยอมรับว่าอาจารย์ก็ดูเอ็กซเรย์ปอดของคนไข้ที่เป็นโควิดมาเยอะมากนะครับอาจารย์แอ
2: ร
0: ์คิดว่ามันอาจจะไม่ได้ไวพอใช่ไหมฮะอาจารย
2: ์ใช่ครับคือเรื่องของความผิดปกติของหลอดลมในการพับสีทรงอกทั่วไปการที่จะเห็นความผิดปกติเนี่ยมันมักจะเป็นเคสที่มันค่อนข้างรุนแรงแล้วเนาะจ้ะเนาะเช่นมันมีลักษณะของลมข้างเยอะๆเนี่ยเราเชื่อว่าปอดมันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยครับคนไข้มักจะเป็นค่อนข้างเยอะแล้วในความผิดปกติที่มันเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าในหลอดลมขนาดเล็กเนี่ยเราจะต้องส่งตรวจวิธีการอื่นครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทำให้เห็นความผิดปกติได้ไวขึ้นชัดขึ้นแต่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบเราไม่ได้เอาคนไข้โรคหืดทุกคนมาถ่ายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับเราจะเลือกเคสที่ค่อนข้างมีปัญหาหรือว่ามีเคสที่ซับซ้อนครับอาจารย
1: ์ค่ะนี่เลยได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเป็นโรคหืดหรือว่าเป็นถุงลมโป่งพองและเป็นโควิดเนี่ยก็ควรที่จะต้องเอ็กซเรย์หรือว่าฉายรังสีให้เห็นให้ชัดเจนอย่างนี้หรอคะ
0: คือผมมองสองประเด็นครับคุณตั๊กเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียกว่ารุนแรงนะครับน้อยกว่าคนที่ไม่เป็นโรคประจำตัวแต่ว่าในเคสของคุณไก่ที่เราได้คุยกันเมื่อกี้นะ
2: บ
0: อกว่าตรวจไม่เจออะไรนี่ผมก็ยังรู้สึกว่าต้องไปหาสาเหตุอื่นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยโควิดที่มีผลต่อทางปอดนะครับจันทร์วราคุณนากรอาจจะเป็นผลตลอดเลือดทำให้บอกไอ้ตัวร่างกายไม่เจออะไรก็ต้องไปหาสาเหตุนะครับอาจจะต้องเป็นการตรวจพิเศษทางรังสีเหมือนที่อาจารย์วราวุฒิบอกไปแต่ท้ายที่สุดครับโรคที่เขาเป็นเนี่ยก็ต้องรักษาเพราะว่าถ้าใครเป็นโรคหืดอยู่แล้วการที่พ่นยาสูตรพ่นเป็นประจำเพื่อทำให้โรคหืดสงบโดยเฉพาะยาสเตียรอยด์ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ต่
1: อ
0: แม้ว่าคุณไก่จะหายจากโควิดก็ตามนะครับผมในจุดนี้
2: เมื่อกี้มีคุณไก่ให้ประเด็นที่น่าสนใจจันต้นบอกว่ามีโรคร่วมคือโรคกรดไหลย้อนหรือว่าไม่แน่ใจว่ามีสำลักร่วมด้วยหรือเปล่าการที่มีกรดไหลย้อนหรือว่าสำลักเนี่ยครับอาจารย์ในส่วนของหืดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับที่มันจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ตรงหอบหืดมันกำเริบหรือว่ามันอาจจะคุมไม่ได้เงี้ยครับ
0: ก็ดีเลยครับอาจารย์แอร์เพราะว่าต้องยอมรับครับอาจารย์ว่าโครงสร้างคือหลอดอาหารกับหลอดลมเนี่ยมันเหมือนเพื่อนบ้านกันห
1: ่
0: างกันแค่ประมาณ1มิลลิเมตรเองนะคือติดบ้านติดฟ้าบ้านติดกันเลยนะฮะ
2: เพื่อนบ้านนะ
0: ใช่เป็นเพื่อนบ้านเป็นเนเบอร์ฮูดกรด ที่ออกมาจากหลอดอาหารมันก็จะย้อนกลับเข้ามาที่หลอดลมแล้วกระตุ้นให้เกิดอาการหลอดลมตีบมีการศึกษาในต่างประเทศนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยจะทำให้อาการของโรคหืดเนี่ยควบคุมไม่ได
1: ้
0: ผมก็เลยกลับไปดูในเคสของคุณไก่ว่าต้องกลับไปดูว่าโรคกรดไหลย้อนให้การรักษาหรือยังเพราะถ้าเรามีโรคร่วมอยู่เราไม่ให้การรักษาโรคหืดที่คุณไก่มีที่เคยสงบหรือยังควบคุมไม่ได้ก็จะยังทำให้มีอาการของโรคต่อไปนะครับผม
1: นี่เลยค่ะคำถามของคุณโจก็เลยถามเพิ่มเข้ามานะคุณโจอายุ7อายุ38หนัก70สูง170บอกว่าเป็นหืดค่ะเป็นหอบหืดมีวิตามินเสริมอะไรไหมที่จะกินแล้วมันจะแบบว่าแข็งแรงขึ้นนะคะ
0: แม่ผมอยากจะตอบประโยคนึงนะคะว่าจริงๆมันก็มีงานวิจัยต่างประเทศนะคะว่าการทานพวกวิตามินซัพพลีเมนต์นะฮะบางคนจะเชื่อว่าการทานวิตามินซี
1: เ
0: ป็นประจำจะไม่เป็นหวัดเราคงเคยได้ยินเรื่องพวกนี้กันมาก่อนใช่ไหมฮะ
1: วิตามินซีอะไรนะเสริมภูมิต้านทานอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: แต่จริงๆต้องไปดูในงานวิจัยที่เป็นภาพรวมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเอาการศึกษาหลายๆการศึกษามารวมกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผลเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนว่าการรับประทานวิตามินเป็นประจำโดยเฉพาะวิตามินซีเนี่ยจะทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจของเรากลับมาทำงานได้ปกติแต่ผมจะมานั่งมองอีกจุดนึงคือว่าถ้าคุณโจเป็นโรคหืดทีนี้สำคัญในการรักษาคือมันที่เราคุยในช่วงต้นของรายการ
1: ค
0: ือการใช้ยาสูตรพ่นสเตียรอยเป็นประจำเพื่อลดการอักเสบในหลอดลม
1: และต้องทำต่อเนื่องด้วย
0: ต้องต่อเนื่องผมคิดว่าการรักษาหลักเราต้องทำส่วนการรักษาที่เป็นตัวเสริมหรือว่าเป็นซัพพลีเมนต์อันนี้ถ้าข้อมูลยังไม่ชัดในปัจจุบันผมคิดว่าทำไม่ทำอันนี้แล้วแต่ปัจเจกถ้าตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีผลข้างเคียงจากการรับประทานวิตามินดังกล่าวนะครับผม
2: อาจารย์มีคนชอบถามเลยอ่ะว่าบางคนชอบกลัวเพอได้ยินว่าเป็นสเตียรอยที่สูตรพ่นเขาก็มักจะกลัวว่าเอ๊ะยาจะแรงหรือเปล่าหรือว่าจะมีผลแทรกซ้อนอะไรยังไงเช่นเป็นโรคติดเชื้อได้ง่ายขึ้นไหมอยากให้อาจารย์ให้ความกระจ่างในประเด็นนี้หน่อยครับว่าสเตียรอยที่สูตรพ่นสำหรับโรคหืดเนี่ยความปลอดภัยหรือว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะใช้ได้ยาวนานแค่ไหนบางคนก็ชอบกังวลว่าแหม่งไปอย่างเงี้ยครับอาจารย
0: ์ก็ต้องยอมรับครับว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่กังวลเรื่องสเตียรอยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าแพทย์หลายท่านที่จะสั่งสเตียรอยคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยก็มีความกังวล
1: อ๋อจริงเหรอทำไม
0: ต้องยอมรับครับเพราะว่าถ้ามองเป็นคนไข้สองกลุ่มนะครับพี่ตั๊กถ้าในคนไข้เด็กเนี่ยเขาจะกลัวเด็กตัวเตี้ยเพราะว่าการที่พ่นยาสเตียรอยด์ประจำเนี่ยบางคนจะกังวลว่าเด็กจะมีปัญหาเรื่องการพัฒนาของความสูงอาจจะสูงน้อยกว่าเพื่อนในคลาสเรียนแต่คุณตั๊กทราบไหมครับว่าเด็กที่ขาดออกซิเจนเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องนะครับเพราะคุณหอบทุกวันก็มีการศึกษาแล้วว่าสเตียรอยด์ทำให้เด็กมีความสูงต่างกันเนี่ยแค่ประมาณเซนเดียวผมคิดว่าถ้าเด็กสูง171กับสูง170
1: ค่ะ
0: แต่ว่าพัฒนาการของสมองที่ต่างกันคนหนึ่งสอบทานชั้นได
1: ้
0: อีกคนหนึ่งสอบตกตลอดเพราะว่าหอบทุกวันอันนี้มีความสำคัญมากกว่า
1: เอาคุณภาพชีวิตที่ดีดีกว่า
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ภาพรวมดีกว่า
0: ในมุมมองของผู้ใหญ
1: ่
0: การให้ยาเสพติดเป็นประจำเนี่ยผลข้างเคียงที่เราจะกังวลมากที่สุดก็คือผลข้างเคียงเฉพาะที
1: ่
0: เพราะว่ามันไม่ได้ดูดซึมเข้าไปในกระเพาะอาหารมันเข้าไปที่ในปากแล้วก็ลงไปในหลอดลมเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงที่เรากังวลก็คือเรื่องการเกิดเชื้อราในช่องปากซึ่งเราจะเน้นให้ผู้ป่วยว่าเมื่อคุณสูดพ่นยาเสพติดเสร็จปุ๊บคุณต้องทำการบ้วนปากนะครับให้เรียกว่ายาที่ค้างอยู่ในปากเนี่ยออกไปให้หมดทุกครั้งที่คุณสูดพ่นยา
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญในการที่เราอธิบายผู้ป่วยของเราส่วนผลข้างเคียงในแง่ของการกดภูมิคุ้มกันในระยะยาวทำให้มีการพูดง่ายติดเชื้อมากขึ้นไหมตรงจุดนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าในผู้ป่วยโรคหืดข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจนนะครับผม
2: คือดูเหมือนประโยชน์ที่ได้ในการคุมตัว
0: จะมากกว่าโทษ
2: จะมากกว่าโทษหลายเท่านัก
0: ครับผมใช่ครับ
1: มีหลายๆคนนะคะสนใจถามเรื่องหืดมาเยอะเลยนะคะอย่างเช่นคุณนัทบอกว่าตอนเด็กๆนะตอนนี้อายุ29นะตอนเด็กๆเคยเป็นหอบหืดมาแล้วหายแล้วตอนนี้ฝุ่นเยอะก็กลัวว่าจะกลับมาเป็นอีกรอบนึงแล้วนะคะทำยังไงดีต้องดูแลตัวเองยังไงคะซื้อยาพ่นมาช่วยละ
0: คำถามของคุณนันที่ผมอยากจะบอกว่าฝุ่นเนี่ยแก้ไม่ได
2: ้
0: ต้องยอมรับคำว่าฝุ่นเนี่ยผมอยากจะให้เราแยกเป็น2ประเด็นเนา
1: ะ
0: คำว่าฝุ่นที่เราพูดถึงนี่ก็คือตัวที่เป็นในเรื่องของดัสหรือว่าเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นพวกฝุ่นละออง
1: ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
0: จากควันพิษต่าง
1: ๆอะไรอย่างนี้ไอเสียค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เป็นต้องยอมรับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นในกลุ่มที่เรียกเป็นของสารก่อระคายเคืองแต่มันจะมีคำหนึ่งครับคุณธนากรอาจารย์วราวุฒิเวลาคนท่านบอกว่าแพ้ไรฝุ่นไอ้คำว่าไรฝุ่นตัวนี้มันคือมันเป็นแมลงซึ่งตั
1: วเล
0: ็
1: กมาก
0: เรามองไม่เห็นครับ
1: อยู่ในที่นอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: มันอยู่ตามที่นอนหมอนมุกนั่นคือประเด็นว่า ไรฝุ่นพวกนี้มันก็จะมีความชอบที่จะมากินพวกเขาเรียกว่าคราบผิวหนังหรือว่าที่มันมีการเขาเรียกว่าเป็นรังแคนะครับของเราที่มันตกตามที่นอนซึ่งพวกนี้มูลของรังไรฝุ่นเนี่ยก็จะเป็นสารก่อภูมิแพ
2: ้
0: ทำให้เราเกิดอาการภูมิแพ้ที่เป็นทุกๆเช้าตื่นมาตอนเช้าน้ำมูกไหลคัดจมูกจะแน่บางคนก็ขึ้นมาหอบแยกเป็นสองประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าถ้าฝุ่นเยอะต้องหลีกเลี่ยงสารก่อระคายเคืองการซื้อยามาพ่นประจำต้องดูก่อนเป็นยาอะไ
1: ร
0: เพราะถ้าเป็นยาที่เป็นยาพ่นสูตรบรรเทาอาการหอบหืดธรรมดาอันนี้เป็นยาที่ไม่ได้ช่วยอะไรเป็นยาขยายหลอดลมนะซึ่งแก้แค่ปลายทางต้องไปดูว่าถ้าอยากให้ดีขึ้นกว่านี้ของคุณนัทก็คือต้องการใช้ยาสูตรพ่นสเตียรอยด์ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์
2: ครับผมแ

0: แต่ถ้าไม่มีอาการสถานมันสงบแล้วไม่มีอาการเลยมันก็ไม่ควรที่จะซื้อยามาพ่นเองใช่ไหมครับ
1: ก็คือต้องยอมรับเพราะบางคนก็สูดพ่นเป็นประจำโดยที่อาจจะไม่ได้ผลจากการรักษาในแง่ของประสิทธิภาพจะเกิดผลข้างเคียงนะครับเช่นอาจจะเกิดใจสั่นอาจจะเกิดมือสั่นบางคนสูดพ่นยานอนไม่หลับเพราะว่ายาพวกนี้ก็จะมีการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติทำให้ผู้ป่วยเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาได้
0: อีกนิดนึงอาจารย์ในเรื่องของพฤติกรรมบางอย่างที่คิดว่าเราต้องเจอแน่ๆเนาะเช่นการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นคนไข้สูบเองหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนในที่ทำงานสูบอย่างนี้ครับมันมีโอกาสที่ทำให้โรคหืดเนี่ยมันแย่ลงมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์
1: จริงๆต้องยอมรับครับว่าควันบุหรี่เนี่ยถ้าเราไปวิเคราะห์นะฮะเอาพวกควันมาวิเคราะห์เนี่ยมีสารที่เป็นสารต่างๆที่ทำให้ทั้งเกิดมะเร็งแล้วเกิดโรคปอดเนี่ยเกือบ 5,000 ทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสูบบุหรี่ทั้งมือ1มือ2จริงๆมือ3ด้วยนะฮะ
2: มีมือ3
1: แต่ไม่ใช่มือที่3นะฮะคือบางทีเรามีคนสูบบุหรี่ในห้องทำงานแล้วควันบุหรี่ไปเกาะตามผ้าม่านตามโซฟาพวกเนี้ยคือเขาไม่ได้ดมโดยตรงแต่มันอยู่ในเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆก็เป็นการสูบบุหรี่มือ3
2: โอ้ก็คือใครเด็ดเข้ามาทีหลังก็จะได้
0: ได
2: ้
0: ไปด้วย
2: ได้กลืนไปด้วยโอ้โห
1: ใช่แม้ว่าคนที่สูบจะหายไปจากห้องนั้นแล้วเรียบร้อยซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคหืดที่กำเริบได้เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งคุณแม่ที่ตั้งท้องหรือก่อนตั้งท้องเนี่ยแล้วสูบบุหรี่โอกาสที่เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคหืดก็จะเพิ่มมากขึ้นไม่เท่ากับคุณแม่ที่ไม่ตั้งท้องมันผมคิดว่าปัญหาเรื่องบุหรี่เนี่ยมีปัจจัยในแง่ของการก่อโรคและปัจจัยในการเสริมโรคให้เกิดโรคและโรคแย่ลงนะครับผม
2: ให้อาจารย์ต้นพักหน่อยวันนี้มีคำถามเรื่องหืดเยอะแล้วนะคะ
0: กลัวว่าอาจารย์จะหืดเลย
2: เดี๋ยวจะตอบคำถามจนหืดขึ้นคอนะคะ
1: ครับผม
0: ให้อาจารย์พักแป๊บนึง
1: ได้ครับ
2: ไปที่อาจารย์แอ๊ะค่ะคุณพาอายุ58ปีนะคะอยากสอบถามว่าหากทำการสแกนแล้วพบว่ามีก้อนเนื้อจะทราบได้อย่างไรคะว่าเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือเป็นก้อนเนื้อร้ายอย่างมะเร็งมันมีวิธีการดูหรือการวินิจฉัยที่จำเพาะไหมคะหรือพอเจอแล้วก็วินิจฉัยเลยว่าเป็นมะเร็งอาการของคนที่เป็นเนื้องอกที่ตับอ่อนกับคนที่เป็นมะเร็งตับอ่อนต่างกันยังไงคะสงสัยคุณพากำลังสงสัยว่าตัวเอง
0: เข้าใจครับในการตรวจทางด้านรังสีวิทยาทางการแพทย์เรามีเครื่องสแกนหลายประเภทอยู่เนา
2: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเราเรียกว่า CT สแกนนะครับแล้วก็เครื่องทราบภาพในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเราเรียกว่าเครื่อง MRI นี่ก็เป็นสแกนเหมือนกันแต่ว่าเป็นการสร้างภาพในสนามแม่เหล็กนะครับอีกอันนึงที่เราใช้ในทางรังสีวิทยาคือเครื่องเพชสแกนนะครับอันนี้ก็จะมีวิธีการดูที่แตกต่างกันออกไปถามว่าเวลาที่เราเจอก้อนนะครับแน่นอนคอนเซ็ปคล้ายๆกันครับเราจะพยายามดูว่าก้อนนี้เป็นโอกาสที่จะเป็นก้อนเนื้องอกที่มีได้2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่มันเป็นมะเร็งกับกลุ่มที่เป็นเนื้องอกแบบชนิดที่มันไม่ใช่มะเร็งนะครับในทางภาพทางการแพทย์เราดูหลายอย่างเลยครับเช่นลักษณะของขอบเขตของก้อนมันเป็นยังไงนะครับลักษณะของเนื้อมะเร็งเนี่ยมันมักจะมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตัวก้อนเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็จะใช้ยาในการฉีดครับเข้าไปดูว่าลักษณะของตัวก้อนเนี่ยที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดที่ผิดปกติเราก็จะเห็นลักษณะของยาที่ฉีดเข้าไปเนี่ยไปอยู่ในหลอดเลือดของตัวก้อนได้ชัดขึ้นนะครับแล้วก็เทคนิคบางอย่างเช่นการใช้เครื่องเพชสแกนเนี่ยเราจะดูการใช้น้ำตาลของตัวโรคครับเพราะว่าไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะบริโภคน้ำตาลผิดปกติคือมันจะเรียกว่าจัดการกับน้ำตาลในร่างกายได้เยอะหิวมากมีการแต่งตัวที่ผิดปกติเราก็จะใช้ไอตัวเรียกว่าสารบางอย่างนะครับไปแท็กกับตัวใช้สารเพศสัตว์รังสีไปแท็กกับตัวเรื่องของการใช้น้ำตาลแล้วก็ดูซิว่าจุดไหนของร่างกายเนี่ยตรงก้อนเนี่ยมีการใช้น้ำตาลที่ผิดปกติมานะครับหรือว่าลักษณะก้อนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะแพ็กกันแน่นมากเนี่ยการวิ่งของน้ำเนี่ยมันจะวิ่งได้อย่างจำกัดเราก็จะใช้เครื่อง MRI มาดูเลยครับว่าตรงไหนเนี่ยมันมีการแพ็คแน่นของเซลล์ที่ผิดปกติเราก็จะดูการเคลื่อนไหวของน้ำที่มันผิดปกติออกไปเพราะฉะนั้นทางรังสีวิทยามันดูตั้งแต่หลอดรูปร่างนะครับถ้าเป็นตะปุ่มตะป่ำขอบเขตไม่ชัดนะครับการเจริญเติบโตของเส้นเลือดที่ผิดปกติการวิ่งของน้ำในก้อนที่ผิดปกติหรือว่าการบริโภคหรือการใช้น้ำตาลของก้อนที่ผิดปกติเพราะในเวลาที่คุณหมอรังสีดูเราจะดูภาพรวมทั้งหมดเลยครับแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าก้อนนี้มีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือว่าเป็นโรคอะไรได้บ้าง
2: ถ้าดิฉันเป็นคุณพาดิฉันฟังอาจารย์แอร์ดิฉันก็จะสงสัยนิดนึงคือกระบวนการที่อาจารย์แอร์พูดมาเนี่ยเวลาเจอก้อนเนื้อเนี่ยมันจะไม่ได้สามารถที่จะบอกได้ในครั้งเดียวใช่ไหมคุณไปผ่านกระบวนการต่างๆที่คุณหมอบอกก่อนใช่ไหมคะ
0: มันเป็นอย่างนี้ครับ
2: ยังไงคะ
0: มันเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่เราสแกนเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ประมาณ3

0: อย่างครับหน
1: ึ่
0: งคือเป็นมะเร็งแน่ๆล
2: ัก
0: ษณะมันจะลายชัดเจนครับ
2: มันจะเห็นชัดเจนเลยเหรอ
0: เช่นมันไปกินสมมุติว่าถ้ามันเป็นก้อนที่ตับอ่อนมันจะเราเจอก้อนที่มันไปกินหลอดเลือดหร
2: ือ
0: ว
2: ่
0: ามันมีต่อมน้ำเหลืองข้างๆโตเลยชัดเจน
2: คือถ้ามันเป็นมะเร็งมันจะเห็นชัดเจนเลยเหรอคะ
0: ในกรณีที่มันชัดเจนจะเป็นอย่างนี้ครับก
2: ับ
0: อันที่2คือเป็นลักษณะของไม่ใช่มะเร็งแน่ๆเช
2: ่
0: นเป็นก้อนที่มีหินปูนทึบทั้งหมด
2: อ
0: ันนี้ไม่ใช่มะเร็งแน
2: ่ๆ
0: ก
2: ับ
0: อันที่3คือมันมีความก้ำกึ่งกันนะครับระหว่างตัวจะเป็นมะเร็งไหมนะหรือว่าไม่เป็นโรคบางอย่างเช
2: ่
0: นวัณโรคในประเทศไทยเนี่ยครับม
2: ัน
0: จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดก้อนและตัวเป็นตัวหลอกที่อาจารย์ต้นบอกอย
2: ่
0: างน
2: ี้
0: เป็นต้นนะครับเพราะนั้นในทางรังสีวิทยาเรามีเทคนิคหลายอย่างเลยครับว่าอย่างที่ผมไล่ฟังจริงมีมากกว่านี้นะครับในการที่จะดูว่าสิ่งที่เราสนใจอ่ะมันเป็นเนื้อปกติหรือผิดปกตินะครับในกรณีที่มันเป็นมะเร็งเนี
2: ่
0: ยเราต
2: ้
0: องตอบโจทย์ให้กับอาจารย์ต้นด้วยว่าลักษณะของก้อนเนี่ยมันมีสเตจจิ้งหรือว่าระยะของโรคแค่ไหนเช
2: ่
0: นม
2: ัน
0: ไปลุกล้ำเพื่อนบ้านหรือยังตัดได้ไหมตัดไม่ได้อย
2: ่
0: างน
2: ี้
0: เป็นต้นครับผม
2: ค่ะอาจารย์ต้นคุณพรชัยค่ะถามว่าต่อมทอนซิลของผมโตต
1: ่
2: อมทอนซิลโตนะตอนแรกมีเสมหะก็ไปหาหมอฉีดยากินยาหมดละมันก็ยุบไปนิดนึงแล้วนะคะเหม
1: ือ
2: นว่าจะหายนะพอว
1: ัน
2: นี้มันโตอีกมาแล้วครับทำยังไงดีครับผมจะไปหาหมอฉีดยาอีกดีหรือว่าตัดออกดีครับ
1: คำถามนี่ผมจะเรียนให้ทราบว่าจริงๆ
2: เจอบ่อยมากเลยนะ
1: เราจะเจอแต่จริงๆทราบไหมครับว่าทอนซิลเนี่ยหรือว่ามันเป็นต่อมเหลืองชนิดน
2: ึ
1: ง
2: ที่มันอยู่ตรงนี้เนาะ
1: ใช่มันอยู่ตรงนี้ที่สองข้างครับคุณนรกรเขาเรียกว่าเป็นทหารเฝ้าพระราชวัง
2: ทหารเฝ้าพระราชว
1: ังเป็นเซนติเนลเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งเนาะคือมันเป็นประการด่านหน้าทำไมคนที่ติดเชื้อในคอทอนซิลโตบางคนติดเชื้อในจมูกต่อมน้ำเหลืองที่คอก็โตเพราะว่าจริงๆเขารับทำหน้าที่ในการที่จะพูดง่ายๆเป็นประการในการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยมันเข้าไปในอวัยวะส่วนที่ลึกเขาก็จะมีการทำหน้าที่มากขึ้นในการสร้างสารป้องกันการอักเสบการติดป้องกันการติดเชื้อเป็นสารยับยั้งการอักเสบ
2: ที่มันโตขึ้นเนี่ยมันกำลังอักเสบมันกำลังป้องกันอยู่แล้ว
1: จริงๆทอนซิลก็คือต่อมน้ำเหลืองชนิดนึงก
2: ็
1: จะมีเม็ดเลือดขาวต่างๆเข้ามาอยู
2: ่
1: เป
2: ็
1: นโครงสร้างถ้าเราตัดภาพจุลทรรศน์มาดูนะฮะม
2: ัน
1: ก็จะเป็นก้อนแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวมาเป็นวงๆอยู่ข้างในรวมต
2: ั
1: วกันเพื่อจะสู้กับสิ่งแปลกปลอม
2: ใช่ค่ะ
1: คำถาม
2: เพรา
1: ะม
2: ัน
1: โตมันคือเรื่องปกติครับคุณครับเพราะว่าติดเชื้อมันก็ต้องโตเวลาเจ็บคอต่อมน้ำเหลืองก็โตขึ้นใช่ไหมครับอาจารย
0: ์
1: แต่พอเราหายติดเชื้อไป
2: มันก็
1: ยุบหนอนะโตหนอขึ้นเป็นอย่างนี
2: ้
1: แต่ประเด็นคือว่าถ้าสมมติว่าทอนซิลมันโตมากแล้วเผอิญว่ามันไปอุดกั้นทางเดินหายใจตอนนี้ภาพเราเคยเห็นไหมว่าบางคนหล
2: ับ
1: ปุ๊บกรนปั๊บทั้งที่จริงๆแล้วน้ำหนักไม่ได้เยอะอาจจะมีโครงสร้างของทอนซิลที่ใหญ่มากแล้วมันเป็นทอนซิลที่เกาะกันสองข้างเขาเร
2: ีย
1: กว่าคิสซิ่งทอนซิลคือมันมาจูบกันเลยพี่ตั๊กถ้าบางคนอ้าปากมาตกใจมากเห็นคนไข้บางรายก
2: ็
1: จะมีก้อนทอนซิลขนาดใหญ
2: ่
1: ซ
2: ึ่
1: งพวกนี้จะมีผลต่อการนอนหลับและการหายใจซ
0: ึ่
1: งตรงนี้ต้องมาตรวจดูว่าจำเป็นต้องผ่าตัดไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องตัดเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแหละคำตอบก็คือว่าติดเชื้อเป็นไปหายจำเป็นต้องผ่าตัดไหมต
0: ้
1: องด
0: ู
1: บริบทอื่นๆประกอบกันเช
0: ่
1: นมีผลต่อการอุดกลั้นทางเดินหายใจทำให้ผู้ป่วยเนี่ยหายใจลำบากหรือเปล่าซ
0: ึ่
1: งผมว่าจุดนี้ต้องคุยกันให้ดีกับผู้ป่วยในเรื่องการแนะนำในการผ่าตัดเพราะการผ่าตัดทุกอย่างก็จะมีคอสที่ต้องแลกมาคือผลข้างเคียงจากการผ่าตัดหรือการดมยาสลบต
0: ่
1: างๆผมคิดว่าตรงจุดนี้อยากให้คุณพรชัยได้มีการคุยกับแพทย์ที่ดูแลนะคร
2: ับ
1: และมีการตรวจร่างกายที่ละเอียดนะคร
0: ับ
1: เพื่อวางแผนว่าจำเป็นต้องตัดหรือไม่ต้องตัด
2: ไม่ใช่ว่าต่อมทอนซิลโตปุ๊บหมอจับตัดหมดเลยทุกคนไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ยังตัดแล้วยังอยู่ได้ใช่ไหมจันเพราะว่าเนื้อเยื่อน้ำเหลืองในร่างกายของเราเนี่ยมันก็ยังมีทหารเฝ้าพระราชวังอยู่หลายๆป้อมอยู่หลายตำแหน่งอ
1: าจจะมีพูดง่ายอาจารย์ผ่านประการด่านหน้ามีประการด่านในมีประการด่านในฮะคำถามก็คือว่าตัดไปแล้วมีปัญหาไห
2: ม
1: ก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังมีต่อมน้ำเหลืองต่อมอื่นทำงานอยู่นะครับแต่คำถามจะกลับไปถามว่าทำไมเราต้องตัดถ้าไม่จำเป็นในจุดนี้นะครับผม
2: ค่ะอาจารย์แอ๊ะคะมีคำถามของคุณอ้วนค่ะ
0: คุ
2: ณอ้วนอายุ65ปี
0: บ
2: อกว
0: ่
2: าผมเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอตกินส์เหรอ
0: ฮอตกินส์ลิมโฟมา
2: ชนิดฮอตกินส์ระยะที่2ที
0: ่
2: ไม่ต้องให้คีโมเพิ่งฉายแสงครบ17ครั้งม
0: ี
2: ผลข้างเคียงตอนฉายแสงตามปกติจะมีแค่คอไหม้ลิ้นไม่รู้รสปากเป็นแผลแต่หลังจากฉายแสงครบมีอาการไอร่วมด้วยครับ ไอแห้งๆและรู้สึกระคายคอระคายช่วงอกรู้สึกระคายคอระคายช่วงอกด้วยแบบนี้ผิดปกติหรือเปล่าครับ
0: คือปกติภาวะแทรกซ้อนของการรักษาด้วยการฉายแสงหรือว่าฉายรังสีสำหรับโรคมะเร็งอะครับคือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยม
2: ัน
0: จะจำเพาะเจาะจงกับบริเวณที่ทำการรักษาเท่านั้นนะครับทีนี้ก็ต้องดูว่าไอตรงที่ฉายแสงเนี่ยมันสอดคล้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจหรือเปล่านะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นมันเป็นต่อมน้ำเหลืองที่ตรงในช่องอกเราก็จะฉายแสงเฉพาะในช่องอกเราอาจจะเว้นระยะไม่โดนเรื่องของหลอดลมท่อลมนะครับโดยคอนเซ็ปต์เพราะนั้นในการภาวะแทรกซ้อนอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับมันก็จะมีโอกาสเกิดได้จำเพาะเจาะจงกับบริเวณที่ฉายนะครับถ้านอกเหนือไปจากนั้นคงต้องไปดูครับว่าเอ๊ะถ้ามันมีอาการทางระบบทางเดินหายใจคงต้องมาตรวจนะครับว่าเอ๊ะสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเป็นต้นว่าหนึ่งคือมันไม่เกี่ยวกันเลยเช่นอาจจะเป็นหลอดลมอักเสบเป็นโรคหืดหรือเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆหรือว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนบางอย่างที่เราอาจจะต้องดูนะครับเช่นมันมีการติดเชื้ออะไรหรือเปล่าเป็นต้นหรืออีกอันนึงคือมันมีการกระจายของตัวมะเร็งไปที่ระบบทางเดินหายใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องดูว่าจะเคลมว่าเอ๊ะมันเป็นสาเหตุจากการฉายรังสีเนี่ยเราคงต้องไปดูจุดที่ฉายครับว่าเทคนิคหรือฟิลในการฉายเนี่ยมันไปโดนเรื่องของระบบทางเดินหายใจไหมถ้ามันเช่นเราฉายที่สมองอย่างเงี้ยมันคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับแต่ว่าถ้ามันมีอาการเนี่ยต้องมาตรวจนะครับคุณหมอก็จะประเมินเอ๊ะมันเกี่ยวกับการฉายแสงไหมหรือว่ามันเป็นโรคอื่นหรือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคที่มันกำเริบอย่าง
1: น
0: ี้เป็นต
1: ้นค่ะอาจารย์แอดนิดหนึ่งครับพอดีเมื่อกี้พูดถึงในฮัสกินเนาะมันอยู่ในหน้าอกเผอิญว่าเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์แอดว่าเคสของคนไข้เนี่ยอาจจะไปฉายโดนรังสีโดนตัวหลอดอาหารด้วยเพราะเห็นบอกว่ามีอาการแน่น
2: เ
1: พราะบางท
2: ี
1: อาจจะมีปฏิกิริยา
2: ลิ้นไม่รู้รสต่างเป็นแผลด้วยค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสทั้งเป็นได้และเป็นไปไม่ได้ครับว่าโดยที่เป็นไปได้นะครับเช่นสมมติว่าต่อมน้ำเหลืองที่โตมันไปใกล้กับหลอดอาหา รจริงๆโดยเทคนิคณปัจจุบันเนี่ยเราก็มีวิธีการค่อนข้างแม่นยำนะอาจารย
1: ์
0: นะครับเราสามารถที่ใช้เครื่องฉายรังสีเนี่ยฉายเลือกไปเฉพาะตรงที่เป็นมะเร็งเท่านั้นแล้วก็เว้นตรงหลอดอาหา
1: ร
0: แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันใกล้กันมากๆมันก็มีโอกาสที่จะทำให้มีปัญหาได้ยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าถ้าฟิลของการฉายมันแยกออกจากกันชัดเจนเนี่ยโอกาสมันจะก็จะน้อยลงครับผมครับคงต้องไปดูเคส by เคสนะครับว่าในเคสนั้นเนี่ยตำแหน่งของฉายแสงเนี่ยมันใกล้กับจุดที่สำคัญและก่อให้เกิดอาการใช่หรือไม่เนี่ยครับผม
1: น่าสนใจจริงๆ
2: ค่ะอาจารย์อ้นอาจารย์ต้นตอบคำถามคุณอินหน่อยค่ะ
1: ครับผม
2: คุณอินบอกว่าถามให้ลูกชายลูกชายจะต้องเรียนรอด
1: อ
2: แต่ปัญหาคือว่าลูกชายเนี่ยเวลาวิ่งวิ่งระยะทางไม่เท่าไหร่ก็จะปวดหัวตาพร่าถ้าฝืนวิ่งต่อเนี่ยถึงขั้นหายใจไม่ออกหายใจได้สั้นมากโดยส่วนตัวลูกชายเป็นภูมิแพ้ทั้งแพ้อากาศหนาวแพ้ฝุ่นจามเป็นร้อยครั้งต่อวันเลย อยากทราบว่าแบบนี้ลูกชายเนี่ยเป็นหืดหรือเปล่าเป็นหอบหืดหรือเปล่าคะ
1: จริงจริงมี2คำถามนะถ้าเป็นรอดอนี่คงไม่เกิน18ปีเพราะว่าคงเรียนแค่ม .6 นะประเด็นน่าสนใจมากก็คือว่าเด็กผู้ชายเนี่ยจะมีคนถามเสมอว่าทำไมในคนไข้ที่เป็นโรคหืดอันนี้เราพูดถึงความเขาเรียกว่าการกระจายตัวของผู้ป่วยตามเพศสังเกตนะคะว่าเด็กวัยรุ่นถ้าเป็นโรคหืดส่วนมากจะเป็นเด็กผู้ชายแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นหืดจะเจอในผู้หญิงอันนี้เป็นเรื่องที่ฝรั่งเขาสนใจมากว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มาจากรังไข่หรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรครับกลับมาที่เคสของนะครับ
2: ลูกชายคุณอิน
0: ต้องเรียนรอดอต้องวิ่ง
1: ใช่
2: ต้องวิ่ง
1: อาจารย์ทราบนะครับคุณตั๊กทราบไหมครับว่าที่เราวิ่งเนี่ยเราหายใจทางไหนครับ
2: ส่วนใหญ่หายใจทางปาก
1: ถูกต้องครับแต่จริงๆเราต้องหายใจทางจมูกเพราะว่าวันที่เราหายใจทางปากเนี่ยเราต้องยอมรับว่าปากเราเนี่ยเราถูกดีไซน์ตั้งแต่เราเกิดมาเลยเนี่ยให้ทำหน้าที่ในการบดย่อยอาหารในการรับประทานอาหารเราหายใจจริงๆเนี่ยทางจมูก
0: ทางจมูก
1: แต่ว่าในเคสของลูกชายของคุณอินเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ำมูกไหลคัดจมูกจามวันหนึ่งเป็นร้อยครั้งผมว่าตั้งใจมากนะอุตส่าห์นับจำนวนครั้งการจามต่อวันแปลว่าอะไรครับแปลว่าจาม
2: เยอะมากบ่อยมาก
1: ครับ1ชั่วโมงจามทีนึง4รอบทุก15นาทีคือน่าสนใจมากว่าพอมันมีปัญหาเรื่องจมูก nose block เนี่ยเป็นปัจจัยที่น่าสนใจมากว่าคนไข้จะเกิดปรากฏการณ์การหายใจทางปากที่ว่าเป็นเรื่องของ mouth breathing ทราบไหมครับว่าจมูกทำหน้าที่อะไรครับนอกจากก
0: ็
1: nose block คือจมูกตันแล้วว่าเราวิ่งอ้าปากหายใจ
2: ก็เลย
1: ใช่ครับ
2: อย่างนี้นะหายใจทางปาก
1: การทางปากไม่มีประสิทธิภาพครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะหายใจยากแต่กลับมาถามว่าเป็นโรคหืดหรือเปล่า
2: เป็นไหมเป็นหืดไหม
1: มันก็จะมีกลุ่มอาการโรคหืดกลุ่มหนึ่งครับคุณนรกรอาจารย์พระรามครับเขาเรียกว่า exercise induced asthma คือโรคหืดหรือชื่อปัจจุบันเขาเรียกว่า exercise induced bronchospasm คือกระตุ้นที่เกิดหลอดลมตีบ
0: ค
1: ือเหมือนเราวิ่งปุ๊บอากาศมันแห้ง เกิดกระตุ้นให้เกิดหลอดลมตีบได้ซึ่งเขาเชื่อว่าทฤษฎีพวกนี้มันเกิดจากคนไข้ที่เป็นโรคหืดนั่นแหละเพียงแต่ว่าปัจจัยกระตุ้นของเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องของสารก่อภูมิแพ้ไม่ใช่เรื่องของตัวมลพิษอื่นแต่เป็นการออกกำลัง
2: ปัจจัยกระตุ้นถ้าเป็นแบบนี้คนที่วิ่งแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าหายใจไม่ทันอย่างเงี้ยถ้าพยายามฝึกการหายใจว่าให้ใช้จมูกอย่าใช้ปากเนี่ยมันจะช่วยได้ไหม
1: แหมคำตอบนี้ยากนะครับ
2: เพรา
1: ะว่าถ้าเป็นโรคจมูกไม่รักษาคุณไม่มีทางใช้จมูกหายใจได้ปกติเป็นคนทั่วไป
2: ก็แสดง

0: ก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้ว
1: ใช่โดยเฉพาะในโพรงจมูกแล้วก็ในไซนัสเซสผมก็กลับไปแนะนำนะครับลูกของคุณอินว่า1ต้องไปรักษาเรื่องจมูกก่อนอันดับแรกเลยน
0: ะ
1: อันดับ2รักษาจมูกแล้วถ้าไม่ดีขึ้นมันก็จะมีคำถามว่าเป็นโรคหืดไห
0: ม
1: ก็ต้องมาทำการทดสอบตรวจหน้าที่ปอดว่ามีหลอดลมตีบหรือเปล่าซึ่งเหมือนที่บอกอาจารย์แอร์เนาะว่าเอ็กซเรย์ยังไงก็ไม่เจอใช่ไหมครับอาจารย์เอ็กซเรย์ก็ปกติและสุดท้ายครับถ้าคุณเป็นโรคหืดจริงคำแนะนำของแพทย์ก็คือว่าก่อนที่คุณจะออกกำลังกาย
0: ค
1: ุณต้องมีการวอร์มร่างกายก่อนแล้วต้องมีการใช้ยาพ่นก่อนออกกำลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นยาแ
2: ค่
1: หลอดลมและสุดท้ายครับต้องรักษาโรคหืดเป็นประจำด้วยยาสูตรพ่นสเตียรอยเพราะว่าขนาดคุณนั่งอยู่เฉยคุณยังหอบได
2: ้
1: คุณไปวิ่งคุณจะหอบมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเวลาที่เราหายใจเราต้องใช้ออกซิเจนมากกว่าที่เรานั่งอยู่เฉยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่า1ต้องไปรักษาจมูกและวินิจฉัยว่าเป็นโรคหืดไหมและรักษาโรคหืดให้ดีหลังจากนั้นน้องเขาจะสามารถที่จะเป็นนักวิ่งหรือออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกายได้ต้องเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ว่าคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยอยากออกกำลังกายเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าออกกำลังกายเนี่ยวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมประเภทกีฬาเนี่ยมันควรจะเป็นแนวไหนที่ทำให้โรคหอบหืดมันไม่กำเริบเนี่ยครับอาจารย์
1: จริงๆอยากเรียนอาจารย์วราวุฒิกับคุณอรกร
0: ค่ะ
1: เรามีคุณหมอหลายท่านที่เป็นโรคหืดแล้วเป็นมาราธอน42กิโลเมตรด้วยจริงๆเราต้องยอมรับ
0: ค
1: ่ะว่าอุปสรรคในชีวิตของมนุษย์เราเพราะเราอ้างว่าเราเป็นโร
0: ค
1: แต่ทำให้เราไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างที่ทั่วไปได้
0: ฉันเป็นหืดฉันวิ่งไม่ได้อย่างนี้มันคือเป็นการแบบว่าตัดโอกาส
1: เป็
0: นข้ออ้าง
1: ข้ออ้างแต่จริงๆผมคิดว่าถ้าคนไข้เข้าใจถูกต้องเราต้องบอกว่าเราแนะนำผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดให้มีการออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห
0: ์3ครั้ง
1: ใช่แต่ต้องรู้ว่าลักษณะกิจกรรมที่ออกกำลังกายที่อาจารย์วราวุฒิถามเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือว่า1เราต้องมีการวอร์มอัพร่างกายก่อน
0: อัน
1: ดับที่1อันดับ2ต้องรู้ว่ากิจกรรมที่ดีก็คือว่าต้องไปออกกำลังกายในสภาพที่อากาศเหมาะสมเราต้องรู้ว่าวันนี้หลายคนบอกว่าอยากไปวิ่งที่สวนสาธารณ
0: ะ
1: ไปดูบนฟ้าเอ๊ะฉันไม่มองไม่เห็นตึกเลยใช
0: ่
1: วันนั้นก็แนะนำว่ากลับมาวิ่งในบ้านดีกว่าไหมกลับมาวิ่งในเขาเรียกว่าในจิมหรือว่าในอะไรก็ตามเพราะว่าเรารู้ว่าจริงๆการไปวิ่งนั้นอาจจะทำให้เราเกิดปัญหาอาการหอบที่เกิดจากมลพิษในการกระตุ้นและสุดท้ายครับคนไข้และคุณทุกคนสามารถออกกำลังกายได้ครับถ้าคุณรักษาโรคหืดของคุณให้สงบและเมื่อคุณวิ่งแล้วคุณก็จะไม่หอบและคุณจะได้สุขภาพที่ดีต่อทางเรื่องปอดและเรื่องของการสูบฉีดเลือดไปในร่างกายของหัวใจ
2: นี่สำคัญมากเลย
0: ใช่ครับมีเวลาเหลือน้อยแล้วอาจารย์แอ๊ะตอบคำถามคุณณัชชาหน่อยค่ะ
2: ค
0: ุณณัชชาอายุ58ปีสอบถามว่าถ้าให้ยาเคมีบำบัดทุกอาทิตย์ติดต่อกันไปนานๆจะทำให้เกิดอาการง่วงซึมแขนขาไม่ค่อยมีแรงได้ไหมคะ
2: โอ้อันนี้เป็นอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจงเดี๋ยวต้องเคลียร์กันนิดนึงในการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยครับการให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยเขาก็จะให้เป็นคอร์สเป็นไซเคิลนะครับไม่ได้ให้ไปตลอดเวลานะครับเขาก็คือก็จะต้องแล้วก็มีคุณหมอที่จะดูแลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงหลังให้เคมีบำบัดเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ่อนเพลียอาจจะมีไข้ได้บ้างบางคนมีท้องเสีย
1: อ
2: ย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคุณหมอก็จะมีการดูแลนะครับว่ามีการปฏิบัติตัวเช่นอาหารการกินการดูแลเบื้องต้นนะครับซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้มันก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อย
0: ๆ
2: นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้มันอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียได้บ้างแต่ก็ปฏิบัติตัวแล้วก็ติดตามกับคุณหมอเจ้าของไข้นะครับซ
0: ึ่
2: ง คุณหมอเขาก็จะเช็คแล้วว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่ต้องจัดการอะไรบ้างแล้วก็จะดูแลร่วมกันนั้นการให้ยาเคมีบำบัดเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนว่าเราไม่ให้เป็นยาจำแล้วกินไปทั้งชีวิตอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับแล้วก็ให้เป็นคอร์สแล้วก็มีการประเมินในส่วนของการตอบสนองนะครับแล้วก็เรื่องของภาวะแทรกซ
1: ้
2: อนในการดูแลครับผม
0: อาจารย์ต้นช่วยตอบคำถามคุณฝนหน่อยฉันก็เคยเจอแบบคุณฝนนะเวลาเราไปหาหมอเนี่ยเขาจะถามว่าเป็นโรคประจำตัวไหมคะ
1: บ
0: างทีเราก็เราเป็นหรือเปล่าวะก็ต้องมาคิดนะ
1: คุ
0: ณฝนบอกแบบนี้ว่าเคยเป็นหอบหืดตั้งแต่แรกเกิดเพราะตั้งแต่แรกเกิดหมอนัดไปตรวจทุกปีจนถึงอายุ17พอเดี๋ยวอายุ17หมอเลิกนัดละนะคะตอนนี้อายุ19ปีก็เลยสงสัยว่ายังมีโรคประจำตัวอยู่ไหมเพราะเวลาไปหาหมอ
1: จะเช็คลิสต์ว่าตกลงว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นหืดณวันนี้ใช่ไหม
0: นั่นสินั่นสิ
1: แล้วที่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆถ้าเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของโรคเขาเรียกว่าเป็น natural history หรือว่าการดำเนินโรคนะครับมีคนกล่าวไว้เสมอว่าโรคหืดในคนไข้ที่เป็นเด็กผู้หญิงนะครับบอกว่าเป็นตั้งแต่เกิดเลย
0: ตั้งแต่เด็ก
1: สองสามขวบ
0: จนถึง17ขวบ
1: ใช่แล้วพอโตขึ้นมันจะมีช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าโรคหืดแต่มันเป็นโรคที่มีการดำเนินโรคอยู่สองพีคของชีวิตเขาเรียกว่าช่วงแรกกับช่วงที่สองก็คือว่าบางคนเนี่ยช่วงแรกก็คือสงบอยู่ไปช่วงหนึ่งครับ

0: ถ้าเรา10ขวบตอนนั้นมีอาการหายใจมีเสียงหวีดมีอาการหายใจลำบากอ
1: ัน
0: นี้ควรจะต้องกลับไปพบแพทย์นะครับผมเพราะที่สำคัญมากว่าโรคเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันแค่สงบ
2: ค
0: ือง่ายเป็นการเจรจาพักยกระหว่างผู้ป่วยกับโรคชั่วคราวนะครับผม
2: งั้นของคุณฝนเนี่ยก็ควรที่จะกรอกว่ามีโรคประจำตัวแต่โรคสงบแล้วอย่างนี้นะคะ
0: ถูกต้องครับผมใช่ครับเพราะบางคนไปเขียนว่าไม่มีโรคนะอันนี้น่ากลัวเพราะว่าอย่างของอาจารย์ว่าเราพูดเวลาเราไปฉีดสีใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: บอกว่าไม่มีโรคอะไรเลยเพราะโรคมันสงบแต่มันจะไปเจอปัญหาครับอาจารย์เช่นไปฉีดสารทึบแสงใช่ไห
2: ม
0: แล้วปรากฏเป็นโรคหืดแล้วเกิดแพ้หลายอย่างมีแพ้อะไรหืดแพ
2: ้
0: สารพัดเลยปรากฏไปแพ้สารทึบแสงตอนนั้นใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ก็อาจจะต้องแจ้งนะครับป
0: ั
1: จจุบันเขาก็เชื่อว่าความเกี่ยวข้องของโรคหอบหืดกับอาการแพ้สารทึบรังสีเนี่ยอาจจะไม่สัมพันธ์กันชัดเจนแต่ว่าเน้นว่าบอกก็ดีโดยเฉพาะของหมอรังสีนะครับโดยเฉพาะการแพ้ในช่วงครั้งก่อนอันนี้สำคัญมากเพราะนั้นการให้ข้อมูลเนี่ยเป็นให้มาเถอะครับอันนี้เป็นเชื่อมั่นว่าเป็นดีครับที่ว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับ
2: ก็คือบอกละเอียดไปหน่อยแล้วกันเนาะจะไม่ใช่บอกว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรก็บอกว่าเคยเป็นค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคบอกละเอียดดีกว่าเพราะมันเป็นสุขภาพของเรา
0: หมอจะได้รู้ครับพี่ตั๊กว่าบางทีเนี่ยบอกไม่มีปุ๊บนะแล้วมันเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำการตรวจบางอย่างหรือว่าการรักษาบางอย่างเนี่ยเราจะได้อธิบายว่าอ๋อเพราะเขาเคยมีโรคนี้มาแต่มันสงบแล้วพอมาให้การรักษาบางอย่างซึ่งอาจจะกระตุ้นให้เกิดหืดกำเริบได้นะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็อยากจะให้ทางผู้ป่วยเนี่ยให้คำเขาเรียกว่าบุคลากรทางแพทย์ให้ข้อมูลเพื่อจะให้การวางแผนของการรักษาและการวินิจฉัยเนี่ยมันไปได้ถูกจุด
2: เวลาอย่างดิฉันเนี่ยเวลาไปหาเนี่ยเขาก็ถามว่าเคยแพ้ยาหรือเปล่าแล้วก็ไม่เคยค่ะแต่ไม่รู้ว่าแพ้หรือเปล่าดิฉันก็ตอบเซฟไปก่อนนะ
1: ต้องนะครับ
2: เออใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนึงเราอาจจะแพ้ยาที่เราไม่เคยกินมาก่อนก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: ค่ะคุณพงษ์ถามให้ลูกสาวค่ะลูกสาวมีน้ำมูกมา 7-8 วันละแต่ไม่มีอาการไอวันนี้จู่ๆไข้ขึ้นสูงพอตอนเย็นก็ตัวก็หายร้อนกลางคืนก็ตัวร้อนอีกช่วง 2-3 คืนมานี้ลูกสาวนอนดิ้นไปดิ้นมาตลอดเลยค่ะ บางทีหายใจก็มีเสียงวี๊ดร่วมด้วยค่ะสงสัยลูกสาวจะยังเล็กอยู่ก็เลยถามว่าแก้ปัญหายังไงดี
0: มาจริงๆบอกยากครับเสียงหวีดที่เราได้ยินว่าเสียงหวีดเนี่ยคือผมว่ามันเป็นเสียงที่เกิดจากการตีบของทางเดินหายใจไล่ตั้งแต่จมูกอะครับจนถึงหลอดลมนะฮะจนถึงพูดง่ายๆว่ากล่องเสียงก็ยังได้เพราะในเด็กหรือว่าในคนไข้ที่เป็นทางกุมารและเวชศาสตร์เนี่ย
2: อ
0: าการที่หายใจมีเสียงปกติเนี่ยต้องหาสาเหตุโดยเฉพาะอาการน้ำมูกไหลแต่ถ้ามีไข้เราไม่ต้องระวังนะอาจจะเป็นการติดเชื
1: ้
0: อซึ่งโดยเฉพาะพวกไวรัสต่างๆนะครับต้องมีการตรวจให้เจอว่าจริงๆแล้วมันมีเสียงหวีดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรารักษาเรื่องการติดเชื้อเสร็จแต่ว่าเสียงหวีดของลูกคุณพงษ์เนี่ยไม่ดีขึ้น
2: อ
0: ันนี้เป็นตัวเตือนที่ดีนะครับว่าอาจจะต้องไปดูว่าเอ๊ะ1อะดรีนอยทันซินโตหรือเปล่าในช่วงเด็ก2เป็นหอบหืดหรือเปล่าหรือเป็นโรคหืดหรือเปล่าและสุดท้ายครับในเด็กอาจารย์แอ๊ดคงเคยเจอนะครับบางทีมีโรคทางเขาเรียกว่าการพัฒนาการที่ผิดปกติเช่นอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นเส้นผิดปกติอยู่ในกล่องเสียงหรือว่าเป็นพวกการพัฒนาการหลอดลมที่ผิดปกติใช่ไหมครับแต่แอ๊ดก็มาทำให้พวกเราเนี่ยหลงได้ว่าคนไข้คนนี้เป็นโรคหืดคือง่ายก็คือประวัติที่สำคัญมากโดยเฉพาะในเด็กคือประวัติเรื่องการพัฒนาการประวัติแรกคลอดนะครับซึ่งจุดนี้จะมาช่วยให้คุณหมอเนี่ยวางแผนการรักษาลูกของคุณพงษ์ได้นะครับ
1: คือถ้ายังมีอาการอยู่เน้นว่าอาจจะต้องมาพามาพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่อาจารย์ต้นบอกนะคร
2: ับ คือการตรวจหาสาเหตุนี่สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
2: ดูแค่อาการอย่างเดียวเนี่ยไม่รักษายังไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: จริงต้องบอกว่าเขาเคยบอกไว้ว่าเสียงหวีดที่เราได้ยินเนี่ยไม่เท่ากับโรคหืดเพราะว่าเสียงที่เราได้ยินเสียงขึ้นมาอย่างเงี้ย
2: ใช่เคยได้ยินเสียงก็เป็นอะไรเป็นที่คอหรือเป็นที่จมูกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นที่จมูกใช่ไหมล่ะ
0: ครับผม
2: แบบว่าระบบหายใจมันตีบอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: แต่ส่วนหนึ่งที่เราเจอก็คือสิ่งแปลกปลอมตกเข้าไปอุดเช่นเมล็ดผลไม้บางทีก็เจอของเล่นนะเป็นพวกแบบ
2: เด
0: ็กๆเอาไปใส่เข้าไปในปาก
2: ใช่ไหมปัดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ซึ่งผมคิดว่าตรงจุดนี้ถ้าเราแก้ไขได้ถูกจุดเปลี่ยนชีวิตคนไข้น
2: ะ
0: ถ้าไม่ถูกจุดก็อยู่กับสิ่งแปลกปลอมอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตและท้ายสุดมันเกิดปัญหาตามมาติดเชื้อซ้ำๆซาก
2: ๆ
0: ผมในจุดนี้
1: ชอบพี่ตาทำเสียงอื้นเมื่อกี
0: ้
1: เหมือนประสบการณ์ตรงจริงๆ
0: ใช่
2: เคยได้ยินอะไรเงี้ยนะคุณจูอายุ54ปีสอบถามให้ลูกชายค่ะลูกชายอายุ25ปีแล
0: ้
2: วลูกชายฉีดแอสตรามา2เข็มฉีดไฟเซอร์1เข็มก็แสดงว่าได้มา3เข็มแล้วนะอยากทราบว่าตอนนี้ที่รามาม
0: ี
2: ฉีดเข็มฉีดหรือยังคะ
0: ของบุคลากรเพิ่งประกาศเมื่อกี
1: ้ก็คือต้องมากกว่า120วันความจริงถ้าประมาณ 3-4
2: เดือนถ้าเข็ม4เนี่ย ควรจะ4เดือนหลังเข็ม3
1: ใช่
2: ไหมคะ
1: 120วันใช่ครับ
0: 4เดือนประมาณ
1: ใช่ครับ
2: ฉีดแล้วค่ะลามาฉีดแล้วแต่ว่าทุกวันนี้

0: เนี่ยที่ดิฉันเมื่อกี้ก็เพิ่งถามมานะคะเขาจะฉีดสัปดาห์ละครั้งซึ่งแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ระบุวันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเช็คก่อนก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่าวันไหนฉีดเนี่ยนะคะก็ walk in มาได้เลยที่ดิฉันจำได้ในวันนี้วันที่4ใช่ไหมวันที่6ค่ะศุกร์ที่6จะมีฉีดนะถ้าต้องการฉีดไฟเซอร์เนี่ย walk in มาได้เลย
1: ต้องดูประกาศเอา
0: ใช่ค่ะ walk in มาได้เลยนะคุณจูคุณพายบอกว่าอายุ33ปีทำงานย่านที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะทุกวันมีความผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินหายใจควรจะไปตรวจอะไรไหมคะ
1: ผมว่าอย่าว่าแต่คนเป็นโรคเลยครับพี่ตั๊กอาจารย์ว่าอาจารย์แอ๊ะ
2: ครับผม
1: ไม่เป็นโรคเนี่ยวันไหนฟ้าไม่เปิดนะฮะคัดจมูก
0: ไม่ใช่ฟ้าไม่เปิดคือบองไปแล้วมันเข้ากับขมวด
1: แล้วก็ไปดูในแอปพลิเคชันเนาะบอกว่าวันนี้คุณภาพอากาศ AQI ที่เรียกว่าเป็น Air Quality Index เนี่ยมันแย่มากเลยเนี่ยบางวันผมรู้สึกว่าผมจมูกบวมมากนะผมรู้สึกว่าไม่อยากออกจากบ้านเลยขนาดว่าตรงจุดเนี้ยต้องยอมรับว่าคำว่าคุณภาพอากาศมันไม่ใช่เฉพาะ PM PM คือสิ่งที่เป็นแล้วเป็นเรื่องของ particulate matter คือฝุ่นแต่จริงๆแล้วคุณภาพอากาศที่เราพูดถึงเนี่ยมันมาจากแก๊สด้วยเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์รวมทั้งโลหะหนักเช่นตะกั่วเพราะพวกนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดปัญหาเรื่องทางเดินหายใจได
0: ้
1: ถ้ามีอาการพวกนี้เป็นหายนะครับเป็นบ่อยๆแม้วันที่ไม่มี PM ก็ตามเนี่ยอันนี้ควรไปตรวจนะครับในจุดนี้นะครับผม
0: แล้วก็ถามให้คุณแม่ด้วยค่ะอีกท่านนึงนะบอกว่าคุณแม่อายุ65โรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้65ก็ถือเป็นผู้สูงอายุแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับผมตามองการ หมายเลข
0: เป็นภูมิแพ้อากาศแพ้ฝุ่นมักมีน้ำมูกเยอะคัดจมูกหายใจไม่ออกอยากทราบว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาการแบบนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นหืดได้ไหมคะ
1: จริงๆจะเรียนนะคะว่าไม่ต่างกันกับคนที่อายุน้อยโรคหืดไม่เลือกอายุไม่เลือกเพศแต่จริงๆต้องยอมรับค่ะว่าผู้ป่วยสูงอายุที่มีโอกาสจะเป็นโรคหืดเนี่ยจะเริ่มน้อยลง
0: น้อยลงเหรอแต่ถ้าสูงอายุโอกาสเป็นหืดน้อยลงเหรอคะ
1: นะครับในการเกิดโรคแต่ถ้าเราเจอผู้ป่วยอายุ65ปีมาเป็นหืดครั้งแรกต้องหาเหตุอื่นเสมอเช่นอาจจะเป็นหัวใจล้มเหลวแล้วน้ำท่วมปอดก็มาด้วยอาการหอบเหนื่อยเพราะการรักษาโรคน้ำท่วมปอดหัวใจล้มเหลวกับโรคหืดให้ยาที่อยู่ตรงข้ามกันเลย คนละเรื่องกันแต่ประเด็นของคุณแม่ของคนไข้นะครับบอกว่ามีน้ำมูกร่วมกับคัดจมูกหายใจไม่ออกอันนี้เป็นจุดสำคัญเพราะว่าอาการของภูมิแพ้มักจะเจอร่วมกันกับโรคหืดได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องมาตรวจครับเพราะว่าบอกแล้วครับว่าโรคหืดไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุแต่ถ้าเจอหืดครั้งแรกในอายุ65หรือ75หรือ80ต้องหาโรคอื่นที่มันพบได้บ่อยในคนไข้สูงอายุเช่นโรคหัวใจได้ก่อน
0: โอกาสจะเป็นโรคอื่นเนี่ยที่ทำให้เกิดอาการหืดเนี่ยเป็นไปได้มากด้วยนะคะคุณต้าค่ะอายุ30ปีถามว่าเป็นภูมิแพ้ขึ้นตา
1: ครับ
0: มีโอกาสจะหายขาดไหมครับอยากรู้วิธีดูแลเบื้องต้นเพราะว่าไปหาหมอแต่ได้น้ำตาเทียมมาเวลานอนลำบากมากเลยครับ
1: แม้จริงๆถ้าบอกว่าภูมิแพ้เนี่ยจมูกกับตานี่เป็นเพื่อนบ้านกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมาก
0: เ
1: พราะทราบไหมครับบางคนที่คัดจมูกน้ำตาจะไหลเพราะว่าท่อน้ำตาเนี่ยมันจะระบายลงมาอยู่ในโพรงจมูก
0: ที
1: ่ตั้งสังเกตไหมเวลาหยอดยาที่ตา
0: ใช่ใช่
1: แล้วมันก็จะถูกต้องเพราะว่าไอ้คาร์บอนดักใช่ไหมครับจากแอร์มันก็ไหลลงไปในจมูกเพราะบล็อกทำให้คนไข้มีอาการทางตาคัดจมูกตาอาจจะคันได้และบางคนก็อาจจะมาหาคุณหมอในเรื่องของอาการรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยตาเนี่ยมันแบบดำๆคล้ำๆไม่ได้เป็นหมีแพนด้าเพราะนอนดึกนะฮะเพราะว่าเลือดดำนะฮะจะลาบตาเนี่ยมันข้างหมดเลยเพราะมันไหลลงไปในจมูกไม่ได
0: ้
1: วิธีการง่ายๆครับอันดับแรกคือต้องรักษาเรื่องจมูกถ้าเป็นภูมิแพ้จมูกอักเสบจริงพ่นยาจมูกจะทำให้อาการคันตาอาการน้ำตาไหลและไขเคืองดีขึ้นได้รวมทั้งการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ
0: ้
1: บางทีเราเจอว่าเจอ PM คัดจมูกผิวหนังก็คันตาก็คันได้เช่นกันครับผม
2: แต่ทีนี้ถ้าเป็นเฉพาะตาบางทีมันก็มียาทางเลือกเหมือนกันครับอาจารย์ว่าอาจจะเป็นเรื่องของลดอาการภูมิแพ้นะครับซึ่งคุณหมอตาจะเป็นผู้สั่งให้นะครับเพราะนั้นถ้ายังมีอาการอยู่ได้น้ำตาเทียมไปแล้วมันไม่ดีขึ้นอาการทางตายังชัดเจนอยู
1: ่
2: ก็แนะนำว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกับคุณหมอตาก็มีทางเลือกอีกนะครับนอกจากเรื่องของน้ำตาเทียมมันก็มียาลดอาการภูมิแพ้ที่เป็นยาหยอกเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: มีเอาคำถามของคุณเยาบ้างดีกว่านะคะอายุ55น้ำหนัก68สูง150บอกว่าชอบดื่มน้ำหวานมากเลยค่ะกลัวจะเป็นเบาหวานมีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าเราเป็นเบาหวานแล้วแต่ว่าครอบครัวไม่มีใครเป็นเบาหวานเลยถามมาด้วยนะว่าแนะนำดื่มน้ำหวานได้วันละกี่แก้ว
1: นะคือจะบอกว่ามันก็คงไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงแต่เมื่อกี้แอบดูคำนวณดัชนีมวลกายของคุณเยาว์นะฮะน่าจะประมาณเกิน25ซึ่งก็คงจะเข้าข่ายในกลุ่มที่เรียกว่าน้ำหนักเกินนะก็อาจจะเป็นเบาหวานในกลุ่มก็จะถ้าเป็นได้นะต้องมาตรวจก่อนนะเพราะว่าปัญหาก็คือเป็นการตรวจเลือดว่ามีผลตรวจน้ำตาลผิดปกติหรือเปล่าจากการที่เราอดอาหารแต่ต้อง

0: ยอมรับเขาว่าการดื่มน้ำหวานกี่แก้วต่อวันคงไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงถ้าไม่ได้มีความผิดปกติของการทำงานของต่อมและที่ว่าเป็นเรื่องของตัวตับอ่อนนะครับแล้วก็การทำงานของเรื่องของการทำงานของอินซูลินแล้วก็การใช้น้ำตาลต่างๆในร่างกาย
1: แต่ก็อยากให้กำลังใจว่าอยากให้ลดหวานเนี่ยก็ดีลดหวานลดเค็มมาดีหมดเลยครับเพราะฉะนั้นโดยสุขภาพรวมต่อให้ไม่เป็นเบาหวานโรคอื่นๆก็จะตามมาถ้าเรามีโรคอ้วนอย่างที่อาจารย์ต้นบอกนะน้ำหนักเกินมากับโรคตั้งเยอะตั้งแยะเพราะฉะนั้นเราพยายามลดพฤติกรรมเสี่ยงเนาะลดหวานลดเค็มเนี่ยสำคัญนะครับ
2: แต่ว่าถ้ายังชอบดื่มน้ำหวานเนี่ยก็ออกกำลังกายหนักหน่อยนะมันก็อาจจะช่วยเผาผลาญได้หรือเปล่า
0: ต้องตอบว่ากรุงโรมไม่สร้างวันเดียวนะครับพี่ตั๊กก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่เรากินเนาะ
1: จริง
0: ๆให้เราไปวิ่งรอบสวนสาธารณะแต่ว่าเรา
2: ขอโทษนะกินหวานกินไอติมทุกวัน
0: น้ำตาลแบบว่ากินอะไรนะน้ำหวานวันละประมาณเป็นลิตรเลยเนี่ยต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเอ็กซ์เซอร์ไซส์เป็นส่วนหนึ่งทำให้ร่างกายเราได้คุณภาพในการทำงานของปอดและหัวใจที่ดีขึ้
1: น
0: แต่ผมว่าการบริโภคสำคัญมาก
1: สำคัญมากกำลังคิดว่าคุณยาวจริงๆแล้วเป็นพี่ตาหรือเปล่าแอบถามมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูอินเนอร์พี่ตาดูแรงมากนะ
0: ครับ
2: ดิฉันชอบกินของหวาน
0: ตะหุ่นตะหุ่นไม่น่าใช่พี่ตานะครับผมน่าจะพี่ตาน่าจะตัวเล็กกว่าน
2: ี้ขัดคอแล้วจะต้องจบแล้วล
0: ่
2: ะว
0: ัน
2: นี้โดนอาจารย์หมอรุมนะคะ
0: รุมสกรรมพี่ตาตอนนี้ครับผม
2: โอเคค่ะวันนี้สนุกมากเลยค่ะขอบคุณชุดสวยๆจากใบตองโคเสร็จด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์หมอสองท่านด้วยนะคะสนุกมากวันนี้วันหลังมาอีกนะคะ
1: ค
2: ุยกันหลายๆโรคด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะรัดคิวหมอเรามาพบกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาค่ะลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่
2: ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำซับซากกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะฮะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

0: ฮีค่ะสวัสดีค่ะมากันหรือยังคะอาบันเองนะคะวันนี้อาบันอยากจะมาไลฟ์กับคุยกับแฟนๆรายการปลดชนนปวนใจกันนะคะอาบันอยากจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของอาบันที่ได้ทำรายการนี้ทำมาหลายตอนแล้วแล้วก็ทำให้ได้รู้จักข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอาการและโรคทางจิตเวชมากมายเลยนะคะเอ๊มีใครอยากจะมีคำถามอะไรไหมคะหรือคอมเมนต์โอ้ยหัวใจกดกันบิ้งบิ้งเลยนะคะคำถามแรกนะคะถามว่าพี่อาบันคะแล้วคุณหมอน่ากลัวไหมโอ้อันนี้บอกเลยนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ทำนะคะตอนแรกอาบันก็เกรงๆอยู่เหมือนกันแบบคุณหมอเขาจะแบบมองเราปุ๊บแล้วเขาจะวิเคราะห์แบบเหมือนเอ็กซเรย์เราทุกอย่างเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่เลยนะคะคุณหมอใจดีแล้วก็น่ารักมากอาบันก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดว่ากลัวหมอนะคะให้ลืมไปเลยนั่นมันเป็นความคิดเก่าๆที่มันผิดมากเลยนะคะไปหาคุณหมอได้เลยถ้าเราไม่สบายใจอะไรนะคะไหนมีคำถามอะไรพี่อาบันสวยมากค่ะวันนี้อุ้ยเล็กน้อยค่ะคลิกคลิกขอบคุณแม่นะคะมีใครมีคำถามอีกไหมคะอยากจะถามว่าพี่อาบันคะได้ดูรายการไปบางตอนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับมีอาการเหมือนที่พี่บันเล่าในรายการเลยอย่างนี้ทำยังไงดีคะอาบันอยากจะบอกนะคะว่าเหมือนถ้าเราเป็นหวัดอย่างเงี้ยเราไม่เห็นต้องรู้สึกแย่เลยใช่ไหมคะว่าเราเป็นหวัดเราก็แค่ไปหาคุณหมอคุณหมอก็รักษาเราให้หายได้ถ้าเราไม่สบายใจแล้วทำไมเราต้องปล่อยให้ตัวเองแบบไม่สบายไปเรื่อยๆถูกไหมคะหรือต้องอายด้วยว่าเราไม่สบายใจเราไม่แบบป่วยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรบางอย่างเนี่ยคือไปหาคุณหมอเถอะแล้วคุณหมอก็จะช่วยรักษาให้เราได้นะคะมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วใครๆก็ไปหาคุณหมอได้ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะอุ้ยแป๊บเดียวนี่ยอดวิว500คนแล้วนะคะดีใจจังเลย500คนก็เท่ากับ มีตาทั้งหมด 1,000 ดวงกำลังจ้องมองอาบันอยู่สินะทำไมคนเยอะแยะไปหมดเนี่ยค่ะวันนี้ดิฉันนะคะจะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในการที่ถ่ายทำรายการเรื่องปลดชนวนปวนใจนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ตรงนี้ทำให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีข้อมูลต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยทางจิตเวชค่ะว่าจริงๆแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยทำไมคนบางคนนะคะถึงไม่สามารถทนการถูกจ้องมองจากคนหมู่มากได้เลยทำให้พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะต้องพรีเซนต์นำเสนอหน้าห้องหรือในที่ประชุมรวมไปถึงการแสดงออกต่างๆบางคนนะคะหลีกเลี่ยงพยายามไม่ไปรู้จักเพื่อนใหม่ๆอะไรเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะอาบันได้ยินมาว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่ามีอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมหรือ social anxiety disorder อาบันว่าอย่างนี้เราคงต้องไปพูดคุยแล้วก็ซักถามกับจิตแพทย์ของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะถ้าพูดถึงโรควิตกกังวลการเข้าสังคมอะค่ะอย่างแรกอาบันคิดว่าพอเรามาแยกคำที่มันเป็นอยู่ในชื่อเนี้ยคือคำว่าสังคมแรกของหลายคนอาบันคิดว่าอย่างตอนเด็กๆอะค่ะจะต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลนั่นน่าจะเป็นสังคมแรกของเราใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเด็กๆเวลาเข้าโรงเรียนวันแรกเนี่ยเขาจะกลัวมากแบบเกาะขาพ่อแม่ไม่ยอมเข้าโรงเรียนร้องไห้กลัวคุณครูกลัวสถานที่ใหม่เด็กๆคนอื่นใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดอย่างนี้ถือว่าเป็นอาการของโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับ เพราะว่าหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอย่างนี้เราถือว่าไม่ใช่โรคนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าในเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กในระดับเด็กอนุบาลเลยนะครับเป็นพัฒนาการแบบหนึ่งอยู่แล้วที่เขาจะมีความกังวลในเรื่องนี้อย่างชัดมากนะครับนะฮะเพราะว่าตัวเขาเองก็จะยังเหมือนกับว่าต้องอาศัยอะไรนะการปรับตัวในเรื่องของการที่จะไปเจอคนแปลกหน้าในเรื่องของการที่จะเข้ากับกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆแน่นอนเขาจะมีความกังวลเป็นธรรมดานะครับทีนี้ถ้ามาเป็นในผู้ใหญ่เองเอาจริงๆแล้วเนี่ย

0: ก็ยังมีได้นะครับไม่ได้แปลว่ามีไม่ได้ความกังวลเวลาเจอสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยเป็นธรรมดามากเลยที่ทุกคนจะมีนะครับเพราะว่าแน่นอนเราก็จะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะเราเป็นยังไงเราจะอยู่ยังไงในกลุ่มนี้เราจะต้องระวังอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับความกังวลมันมาช่วยตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแค่กังวลในสถานการณ์ใหม่เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ใช่โร
1: ค
0: แต่ว่าความแตกต่างของแต่ละคนในเรื่องความมากน้อยของคนในลักษณะนี้นะครับย้อนกลับไปถึงเด็กด้วยก็ได้นะครับเด็กเกิดมาแต่ละคนเนี่ยขี้กลัวขี้กังวลกังวลมากกังวลน้อยเนี่ยอันนี้มีเหมือนกันว่าแตกต่างกันไปในแต่ละคนเป็นพื้นอารมณ์ในแต่ละแบบที่ต่างกัน
1: ถ้าอย่างนั้นคนที่เราถือว่าเราจะต้องเป็นห่วงแล้วเพราะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเป็นโรคของวิตกกังวลการเข้าสังคมเขาจะมีอาการลักษณะแบบไหนอะคะ
0: อาการของโรคโรคนี้ที่เรียกว่าวิตกกังวลในการเข้าสังคมนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยจะเป็นความกังวลกลัวว่าเวลาที่เขาไปอยู่ต่อหน้าคนอื่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มีคนอื่นจำนวนไม่มากนักก็ได้นะแต่เป็นคนแปลกหน้านะครับคนที่ไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร
1: ่
0: หรือว่าจะเป็นคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยก็ได้เวลาไปอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้นะครับแล้วเขาจะกังวลว่าเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอาย
1: ม
0: ันน่าขายหน้าหรือรู้สึกว่าคนอื่นจะมองว่าเนี่ยมันแบบมันน่าอายหรืออะไรนะครับอันนี้เป็นลักษณะหลักเลยของคนที่เป็นโรคนี้นะครับแล้วก็เวลาเขากังวลแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เกิดเรื่องของปฏิกิริยาทางร่างกายต่างไม่ว่าจะเป็นใจสั่นตื่นเต้นตื่นกลัวมือสั่นตัวสั่นพูดไม่ค่อยออกรวมไปจนถึงอาการที่ถ้าเป็นเยอะๆก็เป็นแบบแพนิคแอทแทคก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจนรบกวนชีวิตประจำวันของเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นต่อเนื่องกันนานเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะฮะ6เดือน
1: 6เดือน
0: ใช่ครับก็คือเราจะวินิจฉัยก็ต่อเมื่อว่าเนี่ยเขามีลักษณะสภาวะแบบนี้เนี่ยยาวนานต่อเนื่องกันเพราะไม่งั้นมันก็จะคล้ายๆกับว่าเวลาที่คนเป็นแบบนี้บางทีก็อาจจะมีได้ถูกไหมครับแต่เป็นอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วปรับตัวได
1: ้
0: ก็จะถือว่าเขายังไม่ได้เป็นโรค
1: การที่เขากลัวว่าเขาจะต้องอับอายต่อหน้าคนอื่นนะคะแสดงว่าเขาวิตกกังวลว่าคนอื่นจะมองเขายังไงคือแสดงว่าห่วงกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาคนอื่นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแต่ว่าโดยหลักๆเลยก็เป็นภาพลักษณ์ในเชิงที่ว่าเนี่ยเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอายซึ่งแตกต่างกับภาพลักษณ์บางแบบนะครับเช่นว่าแต่งตัวไม่เท่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับมองตัวเองอาจจะเป็นในทางลบเลยว่าแบบเราอาจจะทำอะไรที่ขายหน้าได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: สาเหตุล่ะคะทำไมคนๆ นึงเนี่ยที่แบบตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแล้วอยู่ดีโตขึ้นมากลายเป็นคนที่กลัวสังคมได
0: ้ก็ต้องตอบว่าสาเหตุเนี่ยเราบอกไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าเรามีการศึกษาเรื่องปัจจัยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เรามักพบในคนที่เป็นโรคนี้อย่างเช่นเรื่องของการเลี้ยงดูจริงๆพบทั้งในเด็กที่บางทีแล้วได้รับการเลี้ยงดูแบบที่ละเลยไม่ได้เอาใจใส่เท่าไหร่บางทีก็มีการอาจจะมีการใช้ความรุนแรงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกิดโรคนี้ได้นะครับแล้วก็บางทีก็เป็นอีกในด้านหนึ่งเลยนะครับคือในครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบประคบประหงมมากเกินไปนะครับเข้ามาดูแลมาจัดการสิ่งต่างๆอย่างมากเกินไปก็พบว่าเป็นปัจจัยหนึ่งได้เหมือนกันอันนี้คือส่วนแรกคือส่วนของเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับในส่วนอื่นๆที่เป็นปัจจัยที่เราพบเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นพื้นฐานความคิดอะไรบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเป็นคนที่มีแนวความคิดเหมือนกับมักจะตีความว่าในสิ่งที่คนอื่นพูดหรือคนอื่นมีพฤติกรรมมาแบบนี้แล้วก็ตีความมาเป็นในทางลบกับตัวเองก็มักจะพบว่าเป็นแนวความคิดแบบนึงที่ผู้ป่วยเนี่ยมักจะคิดอยู่เรื่อยๆในรูปแบบนี
1: ้ตัดสินตัวเองไปก่อนแล้ว
0: จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะแบบพูดธรรมดาหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะจับเอาความคิดแปลความแบบนั้นอย่างเงี้ยนะครับปัจจัยที่พบอีกอย่างก็คือว่ามักพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของร่างกายอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันไปอาจจะมีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในสถานการณ์ที่อาจจะเป็นสถานการณ์ใหม่เช่นในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะพบว่าเวลาไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆอยู่ในสังคมใหม่ๆก็มีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่คนเราปกติก็มีนะครับระบบประสาทอัตโนมัติเวลากังวลก็จะทำงานแต่คนที่เป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยก็จะทำงานหนักกว่าคล้ายๆกับระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยจะทำงานหนักกว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับ
1: ก็เลยกลายเป็นว่าอารมณ์ความกลัวกังวลเนี่ยสุดโต่งไปกว่าคนอื่น ใช่ไหมคะ
0: ครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเจอ
1: ค่ะมีโรคทางจิตเวชอีกโรคนึงอะค่ะที่อบันพอได้ยินมาบ้างแล้วโรคเนี้ยมันจะมีคำว่าสังคมหรือว่าโซเชียลอยู่ในชื่อโรคก็คือโรคแอนทายโซเชียลอะค่ะสงสัยว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องของโซเชียลแอนซายตี้หรือว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
0: ครับครับคำคล้ายๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นโรคคนละอย่างกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับที่ว่าแอนทายโซเชียลเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นโรคทางจิตเวชที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นโรคหนึ่งที่ชื่อว่า antisocial personality disorder นะครับนะฮะก็คือเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติในแบบ antisocial หรือเรียกว่าต่อต้านสังคม
1: อ๋อต้องแบบต่อต้านเลย
0: ใช่ครับคนที่เป็นเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการที่จะรับรู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะครับรวมไปถึงบางทีมีการไปเอาเปรียบหลายๆที่นะครับก็จะเป็นคนที่อาจจะมีคดีทำร้ายคนอื่นไปฉกชิงวิ่งราวไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนที่มีคดีทุกคนต้องเป็นโรคนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเป็นลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เขาเหมือนไม่มีการรับรู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงคนอื่นจะรู้สึกแย่ไหมคนอื่นจะโดนเอาเปรียบไหมเลยทำให้มีพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นซึ่งเป็นคนละแบบเลยกับภาวะหรือโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้และพอพูดถึงโรคอื่นๆที่คนอาจจะสับสนได้นะครับผมก็นึกถึงอีกโรคหนึ่งก็คือโรคที่ชื่อว่าอโกราโฟเบียนะครับอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคของความวิตกกังวลในอีกรูปแบบนึงคนที่เป็นโรคนี้นะก็กังวลกับการที่จะออกไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนกัน
1: ฟังดูก็เหมือนกันเลยนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอโกราเนี่ยมันแปลว่าแบบสถานที่แล้วก็โฟเบียคือแปลว่ากลัว
1: แล้วต่างกันยังไงคะเนี่ย
0: ที่ต่างกันก็คือว่าอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคที่มีความกังวลต่อการไปอยู่ในสถานที่ที่เขารู้สึกผู้ป่วยนะครับจะกังวลว่าเขาอาจจะมีอาการของความกลัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะพูดง่ายๆคือกังวลว่าจะมีอาการกังวลนั่นเอง
1: กังวลว่าจะมีอาการกังวลสถานที่นั้นทำให้เรากังวลว่ามันเราจะต้องกังวลอะไรบางอย่าง
0: ฮะอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่มีอาการตกใจอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยมี panic attackหรือมีความอาการกังวลอย่างมากอาการตกใจอย่างมากจนมันเหมือนเขาจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นไม่ได้เขาก็เลยมีความกังวลว่ามันจะมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับความกังวลนี่ก็คือจะกังวลว่าเขาว่าจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะในสถานที่ที่เขารู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ปิดสถานที่ที่ไม่มีคนช่วยสถานที่ที่ออกไปแล้วจะกลายเป็นว่าดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเวลาที่เขาจะเกิดอาการเหล่านั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองยังไง
1: จะหนีออกมาอย่างไร
0: ใช่ครับหรืออยู่ในที่โล่งที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักเลยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะกังวลในสถานการณ์แบบนั้นได้อย่างเงี้ยครับเพราะกลัวว่าจะมีอาการแบบนั้นเกิดขึ้นก็อันนี้เป็นลักษณะของ agoraphobia ซึ่งจะต่างจากภาวะวิตกกังวลหรือโรควิตกกังวลการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยคือเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรที่มันน่าอาย
1: ต่อหน้าคน
0: ใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นความกังวลว่าเขาจะมีอาการอะไรบางอย่าง
1: ที่ไม่ต้องมีคนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วบางทีเวลาที่ไม่มีคนอยู่ด้วยบางทีก็อาจจะยิ่งน่ากลัวด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยยิ่งมีคนเยอะ
1: ยิ่งกังวล
0: ก็ยิ่งทำให้กังวลเยอะ
1: ค่ะยิ่งถ้าเกิดยิ่งเป็นคนแปลกหน้าก็ยิ่งกังวลเข้าไปกันใหญ่เลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนคนหนึ่งเป็นโรควิตกกังวลกันเข้าสังคมอะค่ะอย่างนี้แสดงว่าเราจะไม่ค่อยพบนักแสดงหรือดาราที่เป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าดารากับนักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องอยู่ต่อหน้าคนเป็นจำนวนมาก
0: ครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี่ยนะครับมักจะมีอาการมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะครับที่พบบ่อยๆ
1: ค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอบันแบบเป็นถึงแม้ตอนนี้อบันจะวัยรุ่นก็ตาม
0: ก็คล้ายๆกับว่าเรามักจะพบในเชิงที่ว่าเขาจะมีอาการมาตั้งแต่เนี่ยวัยรุ่นมาจริงๆมีได้นะครับที่แบบว่ามาเป็นตอนเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วแต่ไม่ค่อยพบบ่อยนะครับทีนี้ที่ผมเท้าความมาตรงนี้เพราะว่าถ้าคนที่แบบเป็นโรคนี้ตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยแนวโน้มที่เขาจะไปทำอาชีพที่เป็นในลักษณะที่อาจจะต้องอยู่ต่อหน้าผู้คนออกไปสู่แสงไฟสปอตไลท์หรืออะไรเงี้ยนะครับที่เป็นจุดสนใจเนี่ยแนวโน้มนั้นจะน้อยคือเขาจะไม่เลือกอาชีพนี
1: ้อย่างเงี้ย
0: นะครับใช่ครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาเองก็อาจจะแบบด้วยอะไรไม่รู้เขามาทำอาชีพนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าโดยตัวโรคเองมันไม่ได้แปลว่าเขาทำอะไรไม่ได้จริงๆเขาสามารถที่จะเลือกที่จะทำอะไรได้หมดนะครับหรือรวมไปถึงอย่างที่ผมบอก คือโรคนี้เองเนี่ยก็มาเป็นตอนหลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลายเป็นว่ามีคนที่เขาเลือกมาทำอาชีพเช่นอาชีพนักแสดงอาชีพนักร้องหรืออะไรที่ต้องอยู่บนเวทีเนี่ยแล้วเขามีโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้มีผลกับการทำงานนี้ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่

เราเคยพูดถึงโรคจิตเวชหลายๆโรคคือว่าโรครักษาได้ทำให้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็สามารถทำงานได้เวลารับการรักษาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับอาจจะมีความลำบากเพราะว่าแน่นอนมันจะต้องคล้ายๆกับว่ามีความกังวลกับว่าในสังคมคนจะมองยังไงเราทำอะไรที่น่าอายไหมมันอาจจะมีผลกับผลงานอยู่เหมือนกันอย่างนี้นะครับ

0: อทำให้อบันนึกถึงนักร้องหรือนักแสดงบางคนนะคะอย่างที่คุณหมอบอกคือเขาอาจจะมีความกังวลเรื่องแบบนี้ตั้งแต่วัยรุ่นแต่ว่าขณะเดียวกันเขามีพรสวรรค์หรือเขาใจรักในเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการแสดงหรือว่าอาชีพอื่นๆที่ต้องเจอคนจำนวนมากก็เลยอาจจะด้วยใจรักด้วยอะไรแบบนี้ก็ยังทำอาชีพเหล่านี
1: ้ครับ
0: อบันเคยได้ยินข่าวอยู่บ้างนะคะว่าบางทีมีนักแสดงหรือนักร้องบางคนที่จากตอนแรกๆไม่มีอาการอะไรไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วอยู่ๆเนี่ยดังขึ้นเรื่อยๆมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นก็คือประกาศว่าจะขอหยุดแบบลาออกจากวงการไปสักพักนึงเพื่อที่จะไปรักษาตัวเองจากโรคเนี่ยค่ะความวิตกกังวลการเข้าสังคมคือแสดงว่าจริงๆตอนแรกก็อาจจะไม่เป็นแต่ว่าเจอชื่อเสียงเจอความกดดันต่างๆนานาเลยทำให้มีอาการอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นได้ครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วคนที่เพิ่งมาเป็นเนี่ยตอนอายุที่มากขึ้นเนี่ยนะครับก็มักจะเกิดจากมันมีสถานการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนนะครับตัวอย่างนึงก็คือเรื่องการงานที่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้เป็นอันนึงเลยนะฮะที่เกิดขึ้นได้นะครับเช่นเปลี่ยนงานมันมีความจำเป็นจะต้องไปทำงานที่ต้องอยู่ต่อหน้า
0: ค
1: นอื่นๆต้องมีการนำเสนองานอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับมีความกดดันมากขึ้นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้ายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ในคนที่อาจจะเป็นสมมติเป็นนักร้องนักแสดงอยู่แล้วแล้วเกิดมีชื่อเสียงมากขึ้นมาก
0: ๆ
1: สถานการณ์นั้นเปลี่ยนทำให้กลายเป็นว่าต้องคำนึงถึงผู้ชมจำนวนมากขึ้นหลายเท่าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นได้ที่ทำให้บางทีอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลในลักษณะของเหมือนกับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมครับ
0: หรือจากแรกๆอาจจะแบบเป็นนักร้องที่อยู่ตามบาร์ตามผับเล็กๆก็คือความกังวลยังไม่มากแต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าพอไปเจอคือสมมติต้องออกทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยๆเจอคนใหม่ๆเรื่อยๆจำนวนคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นก็เลยอาจจะอาการทำให้แย่ลงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็เป็นสถานการณ์ที่สถานการณ์ใหม่ที่ทำให้อาจจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดโรคนี้ได้ในคนที่อายุมากแล้วหรือว่ามากขึ้นมากว่าวัยรุ่นแล้วนะครับ
0: มาลองคิดดูอะค่ะอบันรู้สึกว่าคนที่เป็นโรคนี้น่าเห็นใจมากๆเลยถ้าเราสังเกตว่าคนรอบข้างเราเป็นโรคนี้เรามีวิธีที่จะสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาอย่างไรได้บ้างแล้วก็อย่างที่สองอะค่ะถ้าเกิดว่าเขามาถึงมือหมอแล้วคุณหมอมีกระบวนการรักษาเขาอย่างไรคะ
1: ครับก็อันดับแรกเลยถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดเขานะครับสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วผมย้ำเสมอก็คือว่าความเข้าใจเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกเลยนะครับนะฮะผู้ป่วยโรคนี้หรือว่าคนที่มีอาการวิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็รู้สึกบางทีเขามักจะรู้สึกอายนะครับเวลาที่เขาเป็นแบบนี้ไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้หรือว่าก็กลัวว่าคนจะไม่เข้าใจและไม่ยอมรับอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเองรับรู้นะครับอันดับแรกเลยคือการที่เราแสดงความเข้าใจแล้วก็รวมไปถึงรับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเองเนี่ยนะครับเหมือนมีเพื่อนง่ายๆที่เข้าใจตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆสามารถคุยกันนะว่าแบบเราจะมาดูแลรักษาเราจะไปหาหมอพบจิตแพทย์เพื่อดูแลตรงนี้ไหมหรือยังไงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็แนะนำเหมือนเดิมและยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นโรคนึงที่มีการรักษาแล้วก็สามารถรักษาให้หายแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพทีนี้เนี่ยถ้าเข้ามารับการรักษาแล้วนะครับเราจะทำยังไงบ้างก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะเราจะรับฟังดูว่ามันมีสถานการณ์อะไรบ้างนะครับที่อาจจะเกิดกับผู้ป่วยนะครับที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นจำเพาะสถานการณ์ประมาณหนึ่งนะครับเช่นเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องทำงานต้องนำเสนอต้องอะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับบางคนอาจจะเป็นกับหลายๆสถานการณ์เลยนะครับเช่นพอออกไปอยู่ในที่ชุมชนต้องไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหมดเลยก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูก่อนว่ามันเป็นลักษณะไหนอย่างเงี้ยครับ

0: แล้วก็ถึงจะได้มารับการรักษาได้ให้ตรงจุดนะครับว่าจะโฟกัสไปที่ไหนจะให้สุดใจไปที่ไหนแต่ว่าอย่างนึงเลยที่มีประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือการกินยานะครับยาก็จะเป็นยากลุ่มที่ใช้รักษาโรควิตกกังวลนะครับโรคซึมเศร้านะครับโรควิตกกังวลต่อการเข้าสังคมเนี่ยไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับ
1: แต่ว่า
0: ใช่ครับแต่ว่ายาเนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่เป็นยารักษาซึมเศร้าเหมือนกันนะครับบางตัวใช้ได้ดีบางตัวยังไม่ได้มีการศึกษารับรองมากแต่ว่าเรามีตัวยาที่มีผลการรักษาที่ยืนยันได้โดยการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
1: สบายใจได
0: ้การกินยาเนี่ยช่วยได้นะครับนอกจากการกินยาแล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือการทำจิตบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือว่าเราจะให้ดูนะครับว่ามีสถานการณ์ไหนบ้างนะครับที่เขาอาจจะต้องไปเจอแล้วมีผลต่อการใช้ชีวิตของเขา
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการนำเสนองานหรือว่าการที่เขาต้องไปอาจจะไปแนะนำตัวเองกับคนใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยนะครับเราจะดูที่สถานการณ์พวกนี้แล้วก็ง่ายๆคือคล้ายๆกับว่ามาเตรียมการในการที่จะค่อยๆฝึกซ้อมเข้าไปเผชิญสิ่งพวกนี้นะครับนะฮะอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่สถานการณ์ที่กังวลน้อยๆค่อยๆไล่ไปจนถึงสถานการณ์ที่มีความกังวลมากขึ้นมากขึ้นจนใกล้สถานการณ์จริงมากที่ส
1: ุ
0: ด
1: ค่อยๆเพิ่มวิทยายุทธ์ใช่มั้ยคะ
0: คือ
1: ทีละนิดทีละนิดก่อน
0: ใช่ครับก็จะมาทำงานร่วมกันตรงนี้กับทั้งหมอแล้วก็คนไข้เพื่อที่ว่าจะได้เตรียมตัวในการที่จะปรับตัวในชีวิตประจำวัน
1: ขอถามค่ะแล้วถ้าเขาเป็นโรควิตกกังวลในการเจอคนแปลกหน้าเขาเจอคุณหมอครั้งแรกนี่เขาก็วิตกกังวลไหมคะ
0: จริงๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีนะครับแล้วก็เขาจะกังวลอยู่แล้วแหละว่าย
1: ิ่งอายเขาไปใหญ่
0: เขามาหาหมอแล้วเนี่ยตกลงหมอจะรู้สึกว่าเขาแปลกไหมโดยตัวอาการของตัวโรคเองก็จะทำให้เขามีอาการกังวลอย่างนั้นได้อย่างนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับถึงบอกว่าเรื่องของความเข้าใจของคนรอบข้างก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเนาะและจริงๆการที่ผู้ป่วยเองเนี่ยได้รับข้อมูลจากการที่อาจจะเนี่ยครับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆฟังข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ก็หวังว่าเขาจะมีความเข้าใจมากขึ้นและเข้ามารับการรักษามากขึ้นนะครับ
1: อย่างที่บอกว่าเวลาเขาเข้ามาหาคุณหมอเขาก็จะกลัวว่าเขาแปลกประหลาดไหมนะเขาหน้าอับอายเหลือเกินคุณหมอมองคนเหล่านี้ค่ะว่าเขาเป็นคนที่น่าอับอายไหมคะ
0: ไม่เลยนะครับเพราะว่าโดยตัวอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นอาการของโรคนะครับก็ต้องแยกกันให้ออกระหว่างว่าเจ้าตัวเองกับโรคเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันเนาะเวลาที่ทำสมมุติง่ายๆนะครับเกิดว่าเราเป็นโรคไข้หวัดหรือโรคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มองว่าไข้หวัดเป็นคนคนนั้น
1: ค่ะแบบอุ๊ยน่าอายจังเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยก
0: ็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยคือการที่มีโรควิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยมันก็เป็นตัวโรคตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ผิดและเขาไม่ได้ทำอะไรที่น่าอายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าสามารถเข้ามารับการรักษาได้แล้วก็สบายใจได้กับการที่เราจะมาดูแลรักษาร่วมกัน
1: ช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาคนที่เข้ามาหาคุณหมอค่ะแล้วเขามีความรู้สึกวิตกกังวลว่าเขาหน้าอับอายหรือเขาจะทำเรื่องหน้าอายหรือเปล่าเนี่ยคือเขากังวลหรือเขาอายเรื่องอะไรบ้างอะคะ
0: ครับจริงๆเป็นได้เกือบทุกเรื่องเลยนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ว่าสมมติว่าเขาต้องไปพูดคุยหรือแนะนำตัวกับคนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีว่ากังวลว่าเขาจะพูดอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่สังคมมองว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่ามันแปลกหรือเปล่ามันต่างจากคนอื่นที่เขาพูดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือรวมไปทั้งอาจจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาแต่งตัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงว่าบางทีอาจจะเป็นลักษณะอะไรก็ได้เลยนะครับที่อาจจะเป็นท่าทางน้ำเสียงหรืออะไรเงี้ยนะครับของตัวเขาเองอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นได้หมดเลยครับที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วนะมันอาจจะแบบแตกต่างจากคนอื่นแล้วแตกต่างในแบบที่ตัวเขาเองรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบแปลกมันอาจจะเป็นไปในทางลบหรืออะไรนะครับ
1: ง่ายๆก็คือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนของตัวเองใช่ไหมคะตัวตนแล้วก็การกระทำคำพูด
0: ใช่ครับคล้ายๆกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่หรือกำลังแสดงออกมาณตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีความกังวลไปก่อนเลยว่าคนอื่นจะมองว่ามันแปลกมันไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับ
1: ความเข้าใจนะคะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการที่เราจะช่วยเหลือและก็รักษาผู้ที่กำลังประสบกับโรคนี้อยู่ดังนั้นข้อมูลที่เราได้รับฟังจากคุณหมอวันนี้ค่ะมีประ

0: ประโยชน์มากๆวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ดีครับ
0: ส่วนรายการปลดชนวนป่วนใจในตอนหน้านั้นเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ามยอดฮิตกินอะไรถึงได้กล้ามโตจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าการกินเวจะทำให้กล้ามโตเสมอไปแต่การกินคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มอาหารจำพวกแป้งก็มีความสำคัญในการสร้างกล้ามเดี๋ยววันนี้วีจะมาบอกนะคะว่าเทคนิคการกินคาร์โบไฮเดรตที่ถูกต้องเป็นยังไงไปดูเมนูของเรากันก่อนเลยนะคะ

0: เสร็จไปแล้วนะคะวันพอตพาสต้านะคะสำหรับตัวอย่างอาหารที่สามารถเพิ่มคาร์โบไฮเดรตให้กับร่างกายในแต่ละวันค่ะแค่เพียงมีกระทะ1ใบแล้วก็ยนอาหารที่บอกลงไปนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งประเภทเป็น2ชนิด1คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวง่ายๆเลยก็คือข้าวขาขนมปังเท้าพาสต้าเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเอามาใช้ได้อย่างรวดเร็วคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเราจะกินก่อนที่จะออกกําลังกายประมาณ 1-2 ชั่วโมงอันที่2คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเชิงซ้อนเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มข้าวกล้องขนมปังโฮวีตธัญพืชต่างๆคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยจะกินหลังออกกําลังกายร่างกายมันจะโหยอาหารมากร่างกายเราจะดึงเอาพลังงานจากกล้ามเนื้อออกมาใช้ถ้าไม่มีคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นภายใน1ชั่วโมงหลังออกกําลังกายแล้วก็ควรรีบกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายค่อยๆดึงเอาคาร์โบไฮเดรตมาใช้เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตจึงสำคัญมากนะคะเกี่ยวกับการสร้างกล้ามจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการกินคาร์โบไฮเดรตอย่างถูกต้องมีเทคนิคการกินสร้างภาพ
1: สร้างภาพ
0: จบลงไปแล้ว1ตอนเสียดายมากๆมียังมีเทคนิคกินสร้างกล้ามอีกเพียบเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: จะเข้ามานะจะเข้ามาอีกนี่เตะแน่เลย
1: โอ้โหป้านี่ผมแค่เข้ามาเฉยๆทำไมต้องเตะต้องทำร้ายกันด้วยเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่ต้องพูดเยอะโอ้ยตายจนได้อ่ะ
1: ไม่เดี๋ยว
0: เต็งเลยเนี่ย
1: เดี๋ยวนะไอ้ที่พูดนี้ไม่ได้พูดกับผมแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยเล่นเกมกันอยู
0: ่
1: โอ้โหจริงจังซีเรียสมากนี่อยากเห็นป้าเวลาทำงานแล้วจริงจังซีเรียสแบบนี้ยิ่งเลยอ่ะ
0: คุณกันป้าเนี่ยมือหนึ่งของการทำความสะอาดเนี่ยมาเป็น10ปีเลยนะ
1: เดี๋ยวป้าแล้วคุณน้ำตาลไปไหนเนี่ย
0: เอ้าตัวไม่ได้ติดกันแล้วจะรู้เหรอคะอยากรู้ก็โทรหากันสิสนิทกันไม่ใช่หรอ
1: ก็ชดประชันทำไมเนี่ยพูดจาดีๆกับผมก็ได้
0: ก็พูดดีแล้วเอาอะไรล่ะ
1: ให้200เอาป่ะล่ะ
3: ป้าป้าอยู่คุณน้ำตาลไหมครับ
0: อ๋อคุณน้ำตาลอะคะ
3: คร
0: ับ ไม่รู้อะค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวป้าโทรหาให้ไหม
3: ไม่เห็นไม่ได้ครับไม่ได
0: ้
1: โอ้โห
0: ไม่ได้สำคัญนะ
1: มันก็อย่างนี้ไงมันก็อย่างนี้ไงสองมาตรฐานผมไปดีกว่าไม่ทำงานละคุยกับพวกนี้เนี่ยปวดสมองทำงานไม่ได้เรื่องอะไรเลยเนี่ยโอ
2: ้เดี๋ยวป้า
0: อะไร
2: เกิดอะไรขึ้นอะป้าไม่ชอบขี้หน้าไม่ชอบอะไรคุณกันเนี่ยเพราะเขาก็หล่อก็หล่อเก่งก็เก่งฉลาดก็ฉลาดอาจจะมีขี้เก๊กนิดหน่อยทำไมอะพูดจาอะไรเขาไม่ดีเลย
0: ฉันทำตามหน้าที
2: ่ฮะหน้าที่อะไร
0: คุณมาวินเนี่ยสั่งให้ฉันมากันซีนคุณกันกับคุณน้ำตาลถ้าไม่เขาคบกันถ้าเขาคบกันได้เนี่ยฉันโดนไล่ออกแน
2: ่เฮ้ยทำไมเออทำไมคุณมาวินต้องไปกันเขาด้วย
0: แต่ก่อนอ่ะสองคนเนี้ยเขาก็ถูกกันดีอยู่หรอกใช่ไหมค
2: ุ
0: ณกันกับคุณมาวินเนี่ยแล้วคุณมาวินก็ดันมารู้ว่าคุณกันเนี่ยก็จะมาจีบน้องน้ำตาลสาวคุณมาวินไง
2: อย่างนี้ก
0: ็สั่งห้ามลูกแต่ลูกเนี่ยไม่เชื่อนี่เงียบไว้เลยนะห้ามไปให้ใครรู้นะว่าฉันมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
2: เอ้าแล้วป้ารู้เรื่องนี้ได้ไงเนี่ย
0: ในออฟฟิศเนี้ย มีเรื่องไหนที่ฉันไม่รู
2: ้โอ้โห
4: ลังส
2: งโอ้ยพอแล้วโอ้โหหมดแล้ว
0: เอาเป็นอะไรอ้วน
5: เนี่ยถ้าไม่ทักเนี่ยคือจะเดินกลับไปแล้วนะก็คือได้กลิ่นมานินทากันอยู่ใช่ไหมล่ะ
2: ได้กลิ่นด้วยคำนินทาบ้าอะไรมีกลิ่น
5: ได้เอา
2: เฮ้ย
5: คุยอะไรกันน้องก็อยากรู้ด้วยมาสิเล่ามาใหม่สิ
2: ป้ากำลัง
0: หยุด
2: กำลังจะเล่าเรื่องของ
0: เดี๋ยวนี้
2: เจ้านาย
5: ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเล่าให้หนูฟังสองคนโอเคไหมป้าพอดีว่าคุณน้ำตาลเนี่ยถามหาน่าจะมีธุระด่วนเดี๋ยวไปหาด้วยนะ
2: เฮ้ย
0: หรือว่าคุณน้ำตาลจะรู้ว่าฉันมาเล่าเรื่องคุณมาวินกับคุณกันให้ฟังไม่น่าจะเป็นไปได
2: ้แล้วไม่สนแล้วเล่นเกมไม่รู้เรื่อง
6: เนี่ยป้าทำไมห้องน้ำตาลฝุ่นเยอะจังเลยอะคะ
0: อุ้ยป้าก็ทำความสะอาดนะคะก่อนคุณน้ำตาลมาป้าก็ทำอะทำทุกวันเลยอะ
6: เนี่ยน้ำตาลรู้สึกว่ามันยังมีฝุ่นอยู่เลยเนี่ยน้ำตาลแบบคัดจมูกมากเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเวลาทำความสะอาดเดี๋ยวป้าได้เปิดประตูเปิดหน้าต่างหรือเปล่าคะเนี่ยนะชัดเลยชัดเลย
0: ลืมอะค่ะคุณหนูโอ้ขอโทษทีนะคะเนี่ย
6: น้ำตาลย้ำป้าตลอดว่าเวลาทำความสะอาดต้องเปิดหน้าต่างเปิดประตูออกไปให้หมดค่ะอากาศมันจะได้ถ่ายเทแล้วอีกอย่างนะคะพวกกองอยู่ที่วางอยู่ตามชั้นอย่างนี้ค่ะน้ำตาลรบกวนป้าออกไปปัดฝุ่นให้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นที่เก็บฝุ่นชั้นดีเลยค่ะเนี่ยน้ำตาลหายใจเข้าไปเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะ
0: โอ้นี่โรคภูมิแพ้กำเริบอีกแล้วใช่ไหมคะคุณน้ำตาลคัดจมูกน้ำมูกไหลแล้วก็แสบหูแสบตาใช่ไหมคะเนี่ย
6: ใช่เดี๋ยว
0: ป้าไปเอายามาให้นะ
6: อุ้ยไม่เป็นไรค่ะน้ำตาลมีติดกระเป๋าแล้วเดี๋ยวน้ำตาลต้องออกไปธุระแล้วด้วยยังไงก็รบกวนป้าทำความสะอาดให้อีกรอบนะคะ
0: ได้ค่ะจะทำให้สะอาดเอี่ยมอ่องเลยค่ะ
6: ดีมากค่ะฝากด้วยนะคะ
0: แกเห็นฉันทำอะไรนะคุณน้ำตาลบอกว่ามันห้องอ่ะฝุ่นมันเยอะเออพอดีอย่างนี้เวลาฉันทำความสะอาดอ่ะฉันก็ลืมเปิดหน้าต่างไงเวลาเรากวาดเวลาเราทำอะไรอ่ะฝุ่นก็ยังคุ้งอยู่ในนี้มันไม่ระบาย
5: โอ้โหแต่หนูก็เห็นป้าทำอยู่บ่อยๆนะ
0: ก็ทำแล้วลืมเปิดหน้าต่างฝุ่นยังคุ้งอยู
2: ่ใส่ใจรายละเอียดโอ้โหทั้งสวยทั้งขยันทั้งสะอาดขนาดนี้ใครได้เป็นแฟนคงโชคดีแย่เลย

0: อุ้ยพูดดีอย่างนี้อยากได้อะไรไหนบอกมาสิ
1: อ๋อพูดลอยๆเผื่อวันเสาร์นี้ใครจะไปช่วยทำความสะอาดคอนโดให้ผมบ้าง
0: ได้เลย
2: อุ้ยนี่ถ้าระดับนี้นะเยอะแน่นอน
0: อะไรเยอะ
1: หมายถึงของในคอนโดเยอะ
2: โอ้พี่เห็บหมัดเลยเยอะแน่นอน
1: โอ้ยเก็บกินหมดแล้วไม่เหลือโอ้จะบ้าหรือไงบ้านคนนะ
2: นี่ป้าคือหนูไปอ่านในเน็ตมาเยอะมากเลยว่าที่จริงแล้วอ่ะบ่อเกิดของการเป็นภูมิแพ้ไม่ใช่แค่ฝุ่นนะเป็นตัวลายฝุ่นด้วยแล้วซึ่งลายฝุ่นอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ตามที่นอนเราจ้ะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนหรือตอนไหนก็ได้ที่เรานอนล้มตัวลงไปเนี่ยมันกัดกินผิวเราตอนเวลานอน
0: ว้ายตายแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ดูน่ากลัว
0: ไม่ดูนางดูมีความรู้เนาะ
1: ฉลา
2: ดสวยด้วยก็ต้องเก่งด้วย
0: นี่ก็เพราะเหตุนี้แหละคุณผู้หญิงกับคุณมาวินเนี่ยถึงได้รักคุณน้ำตาลมากไงโอ้ห่วงสุดๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเป็นภูมิแพ้กันทั้งบ้านเลยเป็นห่วงลูกไงและไอ้ภูมิแพ้นั้นมันเป็นกรรมพันธุ์ไงเออที่บ้านท่านเนี่ยจะไม่มีหรอกข้าวของเครื่องประดับเยอะแยะไม่มีบ้านจะโล่งๆเลยเพราะกันไม่ให้มีฝุ่นถ้าวันไหนเนี่ยไม่ได้ทําความสะอาดแล้วฝุ่นเยอะๆนี่นะโอ้โหนั่งไอ้นั่งจามกันทั้งวันน่ะเออน้ําหูน้ําตาเนี่ยไหลก็เลยต้องดูแลอย่างดีแล้วคุณมาวินเค้าก็กําชับด้วยว่าไอ้พวกที่นงที่นอนเนี่ยต้องดูให้ดีเพราะมันจะมีลายฝุ่นเงี้ยเออมันเป็นต้นเหตุสำคัญเลยนะนั่นน่ะ
1: ใช่บ้านนี้นี่เขาให้มรดกกันเป็นเงินเป็นทองและแถมด้วยมรดกเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยนะ
2: อุ้ยเนี่ยอย่าไปว่าเขาไม่ใช่เอ๊ะแต่บางทีอ่ะอ้วนก็แพ้เหมือนกันนะ
0: แพ้อะไรอ่ะ
1: แน่แหละลักษณะนี้แพ้อาหารนี่ดูหุ่นมันนี่กินได้ทุกอย่าง
2: จริงแล้วมีอย่างที่แพ้ด้วยนะแพ้ผู้ชายได้แหละอะไรเห็นดีอะไรนะละลายจ้า
0: จะเป็นน้ำแข็งหรือไงนะ
1: แพ้บ่อยๆนะจะได้ผอมจะได้ละลายไขมันไขมันออกไปบ้าง
2: ผู้ชาย
1: ไป
0: แน่ๆออกไปคุยกันข้างนอกนู่นจะทำความสะอาดโอ้ยมาแล้วก็เก๋ก
1: วันเสาร์นะป้าคอนโดผมนะ
2: เนี่ยบางทีเขา
0: ใครเขาจะไปกันล่ะ
2: เขาเป็นเจ้าของบริษัทแล้วตอนนี
0: ้ไล่เราออกมาชวนคุยเสียเวลาทำงานทำงาน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกครั้งที่เราพบกันก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับโรคหนึ่งเขาบอกว่าโรคนี้อาจจะเกิดจากอากาศการทานอาหารเข้าไปสภาพแวดล้อมหรือว่าครอบครัวพันธุกรรมก็เกิดขึ้นได้โอ้โหสาเหตุมาจากหลายทิศหลายทางไม่รู้ที่พูดนี้จริงหรือเท็จนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของโรคภูมิแพ้หลายคนก็อาจจะเป็นอยู่หลายคนก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหรือไม่เป็นฮะวันนี้พูดคุยกับคุณหมอท่านนี้ครับอาจารย์แพทย์หญิงวรรณดาไร้สวนนะครับสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัน
0: วันนี้ต้องขอความรู้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยนะฮะโรคภูมิแพ้เนี่ยมันสามารถเป็นได้ทุกวัยไหมฮะ
1: โรคภูมิแพ้เนี่ยจริงๆแล้วเกิดได้ทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่แรกเกิดมาเลยอะค่ะโตขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะแพ้สารก่อภูมิแพ้นะคะซึ่งสารหลักๆที่เราเจอบ่อยมากในเมืองไทยก็คือไรฝุ่นนะคะพอโตขึ้นมาเนี่ยวัยทำงานเนี่ยเราก็จะต้องทำงานในออฟฟิศเจอกับสิ่งแวดล้อมซึ่งบางครั้งเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ก่อให้เรามีอาการของโรคภูมิแพ้ได้เช่นเดียวกัน
0: แสดงก็มีโอกาสเป็นได้ทุกวัย
1: ทุกวัยใช่
0: ทีนี้สาเหตุหลักๆล่ะครับเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไปเบื้องต้นคืออากาศก็เป็นอาหารก็ใช่หรือว่าพันธุกรรมก็มีส่วนคุณหมอครับเราเข้าใจถูกต้องไหมฮะ
1: จริงๆแล้วมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่าง
0: ครับ
1: มารวมกันนะคะตั้งแต่เรื่องของพันธุกรรมนะคะก็มีส่วน
0: พ่อเป็นคุณแม่เป็นเรามีโอกาสเป็น
1: ใช่ถ้าจากงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแม่เป็นเนี่ยลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นตั้ง 50%
0: ครึ่งเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครึ่งนึงเลยค่ะนะคะคราวนี้เนี่ยก็เราก็มาเจอกับเรื่องของสารก่อภูมิแพ้ในสิ่งแวดล้อมในบ้านของเรานะคะแล้วก็ข้างนอกก็ยังเจอกับสารก่อภูมิแพ้อื่นๆได้ด้วยเช่นเกสรหญ้าคราวนี้ในที่ทำงานเนี่ยก็อาจจะเจอกับเรื่องของไรฝุ่นเนาะเวลาที่มีเอกสารที่เก่าๆอะค่ะ
0: อ๋อพวกกระดาษใช่ไหม
1: ใช่หรือว่าอาคารที่มีความชื้นมากๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของเชื้อราค่ะ

0: ซึ่งก็จะเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่เจอได้บ่อยเช่นเดียวกันในคนทำงานนะคะ
1: ครับหมอแล้วโรคนี้ติดต่อไหม
0: จริงๆแล้วเป็นโรคที่ไม่ติดต่อค่ะ
1: สังเกตยังไงฮะเริ่มต้นอาการ
0: อาการเนี่ยมันมีได้หลายระบบของร่างกายเลยนะคะ
1: เพราะคนเราแพ้แตกต่างกันใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่แตกต่างกันบางคนเนี่ยอาการทางจมูกเด่นก็จะมีเรื่องของน้ำมูกไอจามทุกวัน
1: เออใช
0: ่คัดจมูกเป็นตอนเช้าอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อันนี้มันเหมือนเราจะเป็นหวัดแต่ไม่เป็นหวัด
0: คือมันจะต่างจากเป็นหวัดเพราะว่ามันจะเป็นทุกวันค่ะ
1: งั้นคุณผู้ชมต้องดูดีนะปกติเนี่ยมันเรามันเหมือนคล้ายเราจะเป็นหวัดนะแล้วบางทีเราไปทานยาแก้หวัดจริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยได้ใช่ไหมคุณหมอ
0: คือทานยาแก้หวัดเนี่ยค่ะอาการจะดีขึ้นแต่ว่าจะไม่ทั้งหมดค่ะจะดีขึ้นแค่บางส่วนแล้วก็พอวันต่อมาก็ยัง

0: นี้เลยทีเดียวก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงไปเลยค่ะ
1: มันจะสังเกตไงคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่นะคะอาการที่เกิดจากการแพ้อาหารเนี่ยมักจะเกิดภายใน4ชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหารนะคะโดยอาการส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของผื่นผิวเป
1: ็
0: นหลักเลยค่ะ
1: ผื่นขึ้น
0: 70-80% จะมีผื่นขึ้นม
1: ัก
0: จะเป็นผื่นลักษณะลมพิษค่ะหน้าบวมปากบวมหรือว่าเริ่มรู้สึกว่าอุ้ยหายใจลำบากอันนี้ก็เป็นภาวะที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงชัดเจนแล้วก็ต้องไปตรวจนะคะ
1: การรักษาเบื้องต้นยังไงบ้างครับ
0: อันดับแรกเลยค่ะดูแลตัวเอง
1: ดูแลตัวเอง
0: พักผ่อนให้เพียงพอหาเวลาออกกำลังกายสม่ำเสมอใช่ค่ะแล้วก็ในภูมิแพ้บางชนิดเนี่ยหมอจะแนะนำว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ยาในระยะแรกๆค่ะอย่างต่อเนื่องเป็นประจำสักช่วงนึงก่อน
1: มันจะหายขาดไหมแบบว่ามันรู้สึกมันไม่สบายใจเลยอ่ะต้องกินยาอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสหายขาดไหม
0: ต้องบอกว่าหายขาดเนี่ยลำบากนิดนึงค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะควบคุมอาการให้เราแบบว่าเหมือนกับคนปกติได้แล้วก็ไม่ค่อยมีอาการของโรคภูมิแพ้บ่อยๆได
1: ้ครับผมคุณหมอเคยเจอเคสคนไข้ที่เขามีโอกาสปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอได้แนะนำไปแล้วเห็นว่ามันดีขึ้นพอจะแนะนำพวกเราได้ไหม
0: ฮะ
1: เชิญครับ
0: ก็มีอยู่เคสหนึ่งนะคะเป
1: ็
0: นเด็กนักเรียนนะคะเขากำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยค
1: ุ
0: ณแม่พามาด้วยว่าเอ๊ะพาไปเรียนพิเศษลูกก็เรียนไม่ได้เลยปวดหัวมึนศีรษะตลอดเวลา
1: ปวดศีรษะตลอด
0: ปวดศีรษะเรื้อรังแล้วก็ไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้เรียนอะไรก็จำไม่ได
1: ้
0: สอบตกตลอดเวลาเลยค่ะก็พามาพอมาถึงเนี่ยก็พบว่าหูอาการทางจมูกเขาเยอะมากคัดจมูกมีน้ำมูกไหลทุกวันค่ะแล้วก็มีไซนัสอักเสบเรื้อรังน้องเนี่ยเขาแพ้ไรฝุ่นมากเลยค่ะก็แนะนำเรื่องของการปฏิบัติตัวค่
1: ะ
0: ว่าให้ออกกำลังกายนอนพักผ่อนนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยมาฟ้องค่ะบอกว่าห้องเนี่ยรกมากมีการ์ตูนตั้งเบลมแล้วก็ไม่ค่อยทำความสะอาดใช่ค่ะคราวนี้ก็เลยแนะนำไปว่าต้องไปจัดเก็บห้องนะคะปรับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยลดเรื่องของไรฝุ่น
1: หลังจากนั้นเป็นไงฮะ
0: แล้วก็ใช้ยาต่อเนื่องหลังจากนั้น3เดือนค่ะกล
1: ับ
0: มาเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือสามารถไปเรียนได้ตามปกติค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาไปแมทช์ได้ที่อังกฤษนะใช
1: ่โหนะโรคภูมิแพ้การดูแลหลักๆเลยที่ต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้าง
0: การดูแลโรคภูมิแพ้หลักๆเลยนะคะก
1: ็
0: คือเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองค่ะ
1: รักษาตัวเอง
0: พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการปรับสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อลดสารก่อภูมิแพ้ค่ะทำความสะอาดห้องพักนะคะให้สะอาดนะคะแล
1: ้
0: วก็อย่างห้องนอนหรือห้องทำงานเนี่ยก็ควรจะต้องเอาเอกสารออก
1: วันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะอาจารย์แพทย์หญิงวรรณดาไลฟ์สวนสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกราบขอบพระคุณนะครับคุณหมอ
0: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหวันนี้คุยกับคุณหมอได้ความรู้เยอะเลยนะฮะ

โรคภูมิแพ้เป็นหนึ่งในโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทยเกี่ยวข้องกับวัยทำงานเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่คนทำงานอย่างเราเลือกไม่ได้มลภาวะที่ไม่พึงประสงค์เช่นฝุ่นควันสารพิษและสารก่อภูมิแพ้ในอากาศได้แก่ไรฝุ่นแมลงสาบเกสรดอกไม้สิ่งเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มากยิ่งขึ้นไรฝุ่นหรือดัสต์ไมซ์ซึ่งในสาเหตุของโรคภูมิแพ้อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนโดยกินผิวหนังกำพร้าของมนุษย์ที่ถูกผลัดออกมาเป็นอาหารดังนั้นหากที่นอนไม่ได้รับการทำความสะอาดโอกาสที่จะเกิดภูมิแพ้ก็มีโอกาสสูงค่ะอาการทั่วๆไปของโรคภูมิแพ้ที่อาจเกิดขึ้นได้แก่จามน้ำมูกไหลคัดจมูกเยื่อบุตาขาวแดงคันตาน้ำตาไหลหอบไอมีผื่นผิวหนังอักเสบรวมถึงในผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดอยู่เดิมอาจมีอาการหอบฉับพลันได้หากได้รับสารก่อภูมิแพ้หรือปัจจัยกระตุ้นอาการโดยรวมที่เกิดจาก

0: ฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันมักจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่ร่างกายได้รับสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้สำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ต้องดูแลตัวเองให้ดีเลี่ยงสิ่งที่แพ้และใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำอย่างสม่ำเสมอพยายามหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้และสารระคายเคืองต่างๆควรใส่หน้ากากอนามัยด้วยเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับการระคายเคืองและสารก่อภูมิแพ้เพราะฝุ่นละอองเราไม่สามารถมองเห็นได้เช่นในลิฟต์รถสาธารณะรถแท็กซี่ระหว่างการเดินทางไปทำงานนอกจากนี้ยังควรควบคุมสิ่งแวดล้อมรอบตัวของตัวเองด้วยเช่นทำความสะอาดห้องนอนอยู่เสมอไม่เช่นนั้นจะเป็นที่อยู่ของไรฝุ่นต่างๆที่เป็นสาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้เลยค่ะ
1: ฮัทเช่น
2: โอ้ย
1: โอ้โห
2: เฮ้ยเป็นไรอ่ะภูมิแพ้
1: ไม่รู้ดิพี่แบบเนี่ยเจออะไรก็จามไปหมดเลยอะค่ะ
2: อาการเป็นยังไงเล่าให้หมอฟัง
1: ไปไหนเจออะไรก็จามไปหมดเลยค่ะคุณหมอ
3: เป็นภูมิแพ้หรือเปล่าคะเจอฝุ่นละอองอะไรเงี้ยก็จะทำให้เราจำได้ง่ายบางทีก็จะเหนื่อยง่ายด้วยใช่ไหมจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้อย่างนี้เนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นก่อนเลยพวกฝุ่นละอองเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเนี่ยต้องระวังการออกกำลังกายทำให้ระบบหายใจแลกเปลี่ยนกาดได้ดีขึ้นทำให้การหายใจเรามีประสิทธิภาพขึ้นเพราะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายที่เป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เช่นการวิ่งยอๆว่ายน้ำเนี่ยได้หมดเลยนะคะแต่ว่าสำหรับการออกกำลังกายที่เป็นการเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อหายใจก็คือหลักๆเลยก็คือกระบังลมนะคะกล้ามเนื้อหายใจเนี่ยก็คือว่าเวลาเราก็คือเหมือนเราหายใจเข้าลึกเวลาหายใจเข้าลึกเนี่ยให้ท้องป่องด้วยหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบใช่หรือเราจะอาจจะตอนที่หายใจเข้าลึกสุดเนี่ยก็คืออาจจะมีแรงดันต้านที่ตรงบริเวณลิ้นปี่เพื่อให้มีแรงต้านนิดนึงเราก็จะได้ฝึกให้กล้ามเนื้อกระบังลมแข็งแรงนะคะ
2: ทำยังไงให้มันมีแรงต้านเอามือกดไว้ครับ
3: ใช่ก็คือตอนช่วงที่หายใจเข้าลึกสุดกำลังจะหายใจออกนะก็หายใจเข้าท้องป่องใช่ไหมคะแล้วก็ให้มีแรงต้านด้วยนิดหน่อยแล้วก็พอหายใจออกก็ผ่อนลงท้องแฟบทำอย่างนี้เนี่ยก็คือหายใจเข้าออกช้าๆนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อกระบังลมเราแข็งแรง
2: อ๋อแสดงว่าต้องเริ่มที่ฝึกการหายใจก่อนเพราะบางคนผมคือหายใจแล้วท้องแฟบหายใจเข้าแล้ว
3: ใช่
2: ไปยก
1: ตรงนี้
2: ยกกล้ามเนื้อ
3: ใช่ซึ่งมันก็ถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่เหนื่อยเราก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีอาการเหนื่อยขึ้นมาหรือว่าปอดเรามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยแล้วเราใช้กล้ามเนื้อทรงอกมาหายใจเนี่ยมันก็จะทำให้เราเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าต้องใช้แรงเยอะใช่กับกล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ออกแบบมาสำหรับการหายใจอยู่แล้วก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อหลักในการหายใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเราใช้กล้ามเนื้อกระบังลมเราจะใช้พลังงานน้อยกว่า
2: ก็คือถ้าเราหายใจโดยปกติคือควรให้คือเหมือนเราเป่าลูกโป่งนะฮะอารมณ์เข้าลูกโป่งต้องป่อง
3: ใช่ก็คือหายใจเข้าป่องใช่อันนี้ก็คือเพื่อให้กล้ามเนื้อหายใจแข็งแรงนะคะทีนี้เนี่ยวิธีปฏิบัติตัวถ้าเกิดว่าเวลาเราเหนื่อยขึ้นมาแบบเช่นเราหอบอยู
1: ่
3: เราก็ต้องหายใจให้ช้าอันก็หายใจเข้าลึกแต่เวลาแต่ว่าใจออกเนี่ยให้ผ่อนลมออกทางปาก
2: ต้องแปรงฟันด้วย
3: ก็ใช่ใช่ก็คือหายใจเข้าทางจมูกแต่ว่าผ่อนลมออกทางปากช้าชามันก็จะเป็นการช่วยลดความเหนื่อยได้อีกสักท่าก็ก็คือเป็นการหายใจแล้วก็ขยายทรวงอกไปด้วยกันนะคะก็คือหายใจเข้าลึกก็แล้วก็ยกมือขึ้นให้สุดก็คือเวลาหายใจเข้าก็คือยกแขนสุดชามันก็จะทำให้ทรวงอกเราขยายหายใจออกผ่อนแขนลงอย่างนี้ก็ได้ก็คือจะทำให้ทรวงอกเราขยายได้ดีขึ้น
1: อันนี้เหมือนคล้ายๆโยคะเลยเนาะ
3: ใช่
1: ดีค
2: ่
1: ะ
2: โอ้อันนี้ไม่ต้องหนักมากแต
3: ่ใช่เพราะว่าม
2: ันบริหารภายใน
3: ใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกไปตอนแรกเลยว่ายังไงก็ต้องร่วมกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งยอๆการปั่นจักรยานหรือว่าการว่ายน้ำก็ได้นะคะก็จะทำให้ระบบหายใจระบบแลกเปลี่ยนก๊าซแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยทำงานได้ดีนะคะ
2: ก็ใครที่มีปัญหาหรือว่ามีญาติที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้หอมหืดก
3: ็
2: นำท่าก่อนหน้าท่าอื่นๆที่เราบอกไปนะครับมาใช้ร่วมแล้วก็ฝึกการหายใจก็จะดีขึ้นเนาะ
1: ค่ะและสำหรับท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าเกี่ยวกับการออกกำลังกายแบบไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ
4: สวัสดี ดีครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำม็อกเทลกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ

เทลนั้นก็เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนะครับคล้ายกับค็อกเทลนะครับแต่ว่าค็อกเทลเนี่ยจะมีแอลกอฮอล์นะครับม็อกเทลไม่มีแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าไม่มีสุราหรือเหล้าผสมอยู่นั่นเองโดยการผสมม็อกเทลนะครับเราก็อาจจะผสมได้หลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการชงการคนการเขย่าหรือแม้แต่การปั่นนะครับโดยอาศัยความหลากหลายของส่วนผสมนะครับเช่นผลไม้โยเกิร์ตโซดาหรือแม้แต่พวกน้ำอัดลมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าม็อกเทลเนี่ยไม่มีเหล้าหรือไม่มีสุราเป็นส่วนประกอบแล้วจะปลอดภัยทีเดียว 100% นะครับแต่ว่าม็อกเทลนั้นมีความหวานค่อนข้างจัดนะครับมีการผสมน้ำตาลค่อนข้างสูงในวันนี้นะครับเมนูของเราถึงได้ใช้สารให้ความหวานประเภทอื่นก็คือหญ้าหวานนั่นเองครับซึ่งไม่ให้แคลอรี่นะครับไม่ใช่น้ำตาลครับและที่วันนี้ทางเราได้เสนอเมนูม็อกเทลให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะบอกถึงโทษของสุรานะครับที่อยู่ในค็อกเทลนะครับหลายท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนอกจากผลการเมาสูญเสียการควบคุมตัวสูญเสียการทรงตัวและความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงนะครับยังมีผลเรื้อรังนะครับถ้าท่านดื่มสุราเป็นเวลานานๆจะทำให้ตับเนี่ยมีไขมันมาเกาะได้กลายเป็นตับแข็งนะครับซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งตับและเสียชีวิตได้ในอนาคตไม่เพียงตับเท่านั้นนะครับสุราเนี่ยยังมีผลกับระบบอื่นๆของร่างกายนะครับเช่นระบบทางเดินอาหารอาจจะทำให้หลอดอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารเนี่ยเป็นแผลแล้วก็ทะลุได้นะครับซึ่งเราก็อยากจะรณรงค์นะครับให้ทุกท่านเนี่ยเลิกเหล้านะครับทางออกง่ายๆในการเลิกเหล้านะครับโทรไปที่1413สายด่วนเลิกเหล้านะครับแต่ถ้าเธอจะเลิกกับเขาให้โทรมาหาเรานะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับวันนี้เรากำลังใช้แพลตฟอร์มในรูปแบบอะไรกันอยู่เรากำลังใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับเพราะเรามีโซเชียลมีเดียทำให้เราคอนเน็กกันได้ง่ายขนาดนี้แต่ในขณะเดียวกันเหรียญมีสองด้านก็มีคนที่ได้รับผลกระทบทางลบจากการใช้โซเชียลมีเดียเช่นเดียวกันวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านได้มารู้จักกับคำหนึ่งซึ่งในปัจจุบันมีคนพูดถึงกันอย่างมากมายคือคำว่าไซเบอร์บูลลี่อิงหรือว่าการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์ซึ่งการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์นั้นส่งผลกระทบรุนแรงยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบูลลี่โดยทั่วๆไปอีกเช่นกันผมจะพาทุกท่านได้มารู้จักกับการบูลลี่ไซเบอร์บูลลี่ว่าคืออะไรได้มารู้จักกับว่าแล้วจะมีสัญญาณเตือนยังไงแล้วเราจะช่วยเหลือกันยังไงและเราจะป้องกันไม่ให้เกิดไซเบอร์บูลลี่ยังไงในรายการ Remind ใน EP นี้นะครับเรามาพูดถึงการบูลลี่เฉยๆก่อนการบูลลี่เนี่ยจริงๆแล้วเกิดในสถานการณ์ที่คนหรือผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำเนี่ยซึ่งวันนี้ผมจะใช้คำรวมๆไว้นะครับทั้งเป็นผู้กระทำกับเหยื่อนะครับผู้กระทำกับเหยื่อหรือผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำเนี่ยเกิดในกรณีที่เขาเรียกว่าพลังอำนาจมันไม่เท่ากันอำนาจหรือพลังที่มันไม่สมดุลหรือว่า imbalance ในภาษาอังกฤษนะครับมันคือ power imbalance ถ้าเราลองนึกย้อนหลายๆท่านสมัยก่อนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่นะครับการบูลลี่ทั่วไปก็อย่างเช่นอาจจะเดินมาแล้วมาพูดว่าขออนุญาตนะไอ้อ้วนไอ้ดำอย่างนี้นะสมมุตินะครับโอ้โหอันนี้คือบูลลี่ทางวาจาใช่ไหมหรือถ้าบูลลี่ทางร่างกายมีอะไรเดินเข้ามาแล้วก็มาเตะเลยเดินเข้ามาแล้วก็มาสาให้ล้มเลยหรือว่านั่งอยู่ก็แบบแอบหยิกอะไรเงี้ยครับอันนี้คือการบูลลี่ทางร่างกายหรือว่าบูลลี่อื่นๆอีกก็อย่างเช่นการกีดกันไม่ให้เข้ากลุ่มเช่นเหมือนเด็กๆเราอะนะครับบางคนเช่นแบบมักจะเป็นเศษเวลาที่ต้องรวมกลุ่มหรือทำงานกลุ่มกันเกิดขึ้นนี่คือการกีดกันไม่ให้เข้าสังคมสิ่งเหล่านี้ครับเราเรียกว่าบูลลี่โดยทั่วไปแต่ทีนี้ครับบูลลี่เหล่านี้ในโลกยุคปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียใช้กันอย่างแพร่หลายบูลลี่เหล่านี้แปลสภาพมาเป็นไซเบอร์บูลลี่อิงหมายความว่าจากโลกทั่วไปที่เราได้พบเจอกลับกลายร่างมาอยู่ในโลกออนไลน์นะครับชวนคิดต่อครับโลกออนไลน์มีคุณลักษณะเด่นอะไรถ้าเราคิดตามเราจะพบว่าโลกออนไลน์เปิดเมื่อไหร่ก็ได้เปิดที่ไหนก็ได้และอยู่ยั่งยืนยงเลยนะครับเขาใช้คำว่า 24/7 หรือว่า anywhere anytime ดังนั้นถ้าเมื่อไหร่เกิดการกลั่นแกล้งรังแกทางออนไลน์เนี่ยมันได้หมดเลยแหละเช่นยกตัวอย่างเหตุการณ์ง่ายๆนะครับมีการไปแคปรูปบางรูปมาจาก Facebook หรือว่าจากแพลตฟอร์มออนไลน์ของเพื่อนแล้วก็มาโพสต์แล้วก็มาพิมพ์คอมเมนต์ขำๆกันซึ่งจริงๆตั้งใจให้ตลกแต่คนโดนทำไม่ตลกด้วยเช่นน่ารักจังเลยอะไรก็ว่าไปนะสมมุตินะครับเป็นคำพูดที่เชิงเสียดสีเชิงดูถูกหรือเชิงตำหนิก็ตามไอ้นั่นน่ะถ้ามันอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันอยู่ยาวเลยนะมันเปิดเมื่อไหร่มันก็เจอนะคนจากทุกมุมโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยของเราไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครอยู่อิตาลีก็เปิดได้อยู่อเมริกาก็เปิดได้อยู่หมู่เกาะทะเลแคริบเบียนก็เปิดได้แค่มีอินเทอร์เน็ตแล้วเปิดเวลาไหนก็ได้ไทม์โซนต่างกันก็ได้ดังนั้นจะบอกว่ารูปแบบของการไซเบอร์บูลลี่เนี่ยเกิดได้ตลอดเวลาและเกิดได้ทุกที่เพียงแค่มีอุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในมือไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ตามแบบนี้ไงครับทำให้ไซเบอร์บูลลี่ถึงส่งผลกระทบที่รุนแรงยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่ารูปแบบของการบูลลี่ทั่วๆไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วไซเบอร์บูลลี่เนี่ยถ้าเรามาดูว่าอะไรมันเป็นสาเหตุนะที่ทำให้คนเราเกิด การไซเบอร์บูลลี่เกิดขึ้นถ้าแยกแยะนะครับว่าเป็นคนทั่วไปที่รู้จักกันเนี่ยหมอก็มีกรณีเหมือนกันที่เด็กนักเรียนเนี่ยนะครับเขาเองเขาถูกกีดกันไม่ให้เข้ากลุ่มไม่ให้เข้ากลุ่มไลน์ไม่มีเขาอยู่คนเดียวในห้องหรือบางกรณีนะก็เคยมีเหมือนกันนะครับจิตใจทั้งร่างกายที่เป็นผลกระทบระยะสั้นแต่มันยังมีผลกระทบระยะยาวเมื่อไหร่คนเราถูกทำซ้ำๆการถูกไซเบอร์บูลลี่บางทีมันทำให้ถูกรู้สึกอับอายรู้สึกไปที่ไหนมาไหนคนก็มองฉันไม่ดีบางคนโดนซ้ำๆซ้ำๆแล้วเขาเกิดความรู้สึกว่าเขาเก็บกลับมาใส่ตัวเองจนทั้งคิดว่าเขาเองเขา powerless นะเขาเองเขาไม่มีอำนาจจะไปต่อรองกับใครเขารู้สึกว่าเขาสมควรโดนอย่างนั้นแล้วแต่ในบางรายมีเช่นเดียวกันในทางกลับกันเขากลับกลายไปเป็นผู้กระทำจากเหยื่อนะโดนทำซ้ำๆซ้ำๆจนกระทั่งรู้สึกชินกับสิ่งที่ตัวเองโดนทำชินชากับความรุนแรงที่ตัวเองถูกกระทำเขา reverse role เขากลับบทบาทตัวเองจากผู้ถูกกระทำกลายไปเป็นผู้กระทำคนอื่นจาก

วิกทิมกลายไปเป็นผู้กระทำจนกระทั่งไปกระทบกับคนอื่นซ้ำๆๆๆเกิดวงจรบูลลี่วงจรใหม่หมอพูดถึงวงจรดังนั้นอยากชวนมาเจอว่าไอ้คนในวงจรบูลลี่หรือไซเบอร์บูลลี่เนี่ยมันมีใครบ้างมีทั้งผู้กระทำใช่ไหมและผู้ถูกกระทำซึ่งเราพูดไปเยอะแล้วแต่มันจะมีอีกสัก2คนที่อยากให้รู้จักคนหนึ่งคือเราเรียกว่าผู้เฝ้าดูหรือว่าไบสแตนเดอร์ไบสแตนเดอร์คือคนที่เฝ้าดูวงจรการกระทำเนี่ยโดยที่อาจจะเห็นด้วยก็ได้นะหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะแต่ฉันเลือกที่จะไม่ทำอะไรเดี๋ยวนี้ชอบใช้คำว่า ignorance หรือว่าแบบพวกเฉยๆไม่ทำอะไรแต่ว่าบางทีก็จะมีการพูดในมุมมองที่ว่าไอ้พวกที่เฉยๆไม่ทำอะไรไอ้ bystander เนี่ยการไม่ทำคือการทำการที่คุณไม่ยอมทำอะไรกับการบูลลี่นั่นแสดงว่าคุณเห็นด้วยกับการบูลลี่นั้นหรือเปล่าก็ชวนไปคิดอยู่เหมือนกันอันถัดมาคือคนที่เป็น followers คือหมายว่าเป็นลูกสมุนของผู้กระทำอันเนี้ยก็จะแบบเหมือนกับว่าสนับสนุนการกระทำนั้นหรือว่าเวลามีคนนั้นเกิดไปกระทำเกิดขึ้นก็จะเข้าไปส่งเสริมไปกดไลค์ไปกดแชร์ต่างๆนานาอันนี้คือตัวของ followers แต่มันจะมีบุคคลที่เราชอบมากเลยถ้ามันจะมีคนแบบนี้ได้มากๆคือตัวผู้ปกป้องหรือว่า defenders defender เนี่ยคือคนที่ไม่เห็นด้วยกับการบูลลี่นั้นแล้วพยายามจะจัดการบางอย่างเพื่อยับยั้งวงจรการบูลลี่แต่การจะเป็น defender ได้ต้องใช้ความกล้าหาญนะครับต้องใช้ความเข้มแข็งในการที่จะออกมาบอกว่าฉันไม่เห็นด้วยกับการบูลลี่นี้ทุกคนหยุดการบูลลี่นี้ได้ไหมหรือวิธีการแสดงออกที่ไม่กระทำให้ตัวเขาเองถูกบูลลี่จาก defender จะกลายเป็น victim ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าแสดงออกไม่เหมาะสมดังนั้นเนี่ยอยากชวนกันเพื่อให้สร้าง defender ได้เยอะขึ้นและสร้างผู้กระทำให้น้อยลงและสร้างคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในวงจรน้อยลงได้ไหม EP นี้อาจจะมาชวนกันดูว่าเราจะมาดูแลกันยังไงเวลาที่มีวงจรบูลลี่กันเกิดขึ้นนะครับวิธีการสังเกตคนใกล้ตัวเลยนะบางทีเราเองเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่โดนบูลลี่แต่ว่าเราอาจจะสังเกตคนใกล้ตัวได้ก็ต้องไปดูครับว่าไอ้ผลกระทบต่างๆที่พูดไปข้างต้นเนี่ยผู้ถูกกระทําหรือว่าเหยื่อเนี่ยมีสัญญาณอะไรบ้างเช่นเขาเริ่มเก็บเนื้อเก็บตัวเขาเริ่มไม่ทําสิ่งที่เขาชอบทําหรือเด็กในนักเรียนบางคนเขาอาจจะมีเรื่องของผลการเรียนที่แย่ลงบางคนชอบทําชมรมทําอะไรพวกเนี้ยเริ่มไม่ทําเหมือนเดิมหรือถ้าเป็นพ่อแม่ก็อาจสังเกตว่าลูกตัวเองดูผวาตื่นกลางคืนนอนไม่หลับฝันร้ายในขณะเดียวกันบางคนอาจจะไม่ใช้สื่อแต่กลายเป็นว่าใช้สื่อเยอะขึ้นเพราะบางทีกลายเป็นว่ามีพฤติกรรมติดสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ลงไปใช้มากขึ้นเรื่อยๆหรือบางคนพอโดนบูลลี่นะกลายเป็นว่ายิ่งเข้าไปเล่นเพื่อจะไปแก้ไขการที่ถูกบูลลี่นั่นนะครับซ้ำเนี่ยคือวิธีการสังเกตเวลาที่คนรอบตัวถูกไซเบอร์บูลลี่นะครับแล้วถ้าในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยถ้าเจอลูกที่ถูกไซเบอร์บูลลี่เนี่ยนะครับหมออยากชวนคิดอย่างนี้ก่อนครับว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องรู้ก่อนว่าไซเบอร์บูลลี่เป็นเรื่องที่เด็กและวัยรุ่นในปัจจุบันโดนกันเยอะนะครับมีเด็กและวัยรุ่นที่โดนไซเบอร์บูลลี่เนี่ยถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะประมาณ 20-30% เลยแหละครับแต่บางทีเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าครูเนี่ยมักจะมองว่าเป็นแค่เรื่องเด็กเล่นกันเป็นแค่เรื่องเด็กแย่กันอยากให้เข้าใจก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเด็กๆนะครับผมพูดไปหมดแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของผลกระทบทั้งระยะสั้นระยะยาวทั้งร่างกายทั้งพฤติกรรมเมื่อไหร่ที่เรารับรู้ได้ว่ามันมีอยู่จริงเราจะอยากช่วยลูกเราเริ่มด้วยสเต็ปแรกคือการฟังก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่าเพิ่งรีบสอบสวนอย่าเพิ่งรีบถามหาว่าความจริงคืออะไรบ้างแต่ฟังความรู้สึกของเขาว่าลูกรู้สึกกลัวลูกรู้สึกตกใจลูกรู้สึกเสียใจหรือลูกรู้สึกอะไรอยู่แล้วในฐานะพ่อแม่จะช่วยตรงไหนได้บ้างหรือเด็กทำในสิ่งที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ต้องมีการเข้าไปเก็บหลักฐานไหมต้องมีการแจ้งความไหมต้องมีการบอกครูไหมต้องไปช่วยเหลือกันแบบไหนต้องพาไปหาหมอไหมแบบนี้เด็กได้รับผลกระทบอะไรบ้างพ่อแม่คงจะต้องเป็นคนที่ให้การช่วยเหลือลูกแล้วก็หมั่นสังเกตในขณะเดียวกันพ่อแม่เองก็คงต้องเป็นคนช่วยติดอาวุธให้ลูกครับว่าลูกเองจะทำยังไงที่จะไม่แปรเปลี่ยนจากเหยื่อกลายไปเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นเด็กบางคนก็ถูกสอนว่าถ้าโดนบูลลี่ให้ทำคนอื่นกลับเลยทันทีเพื่อไม่ให้ต้องโดนทำกลับแต่หมอเชื่อแบบนี้ครับว่าความรุนแรงไม่สามารถหยุดได้ด้วยความรุนแรงความรุนแรงหยุดได้ด้วยความเมตตาความรุนแรงหยุดได้ด้วยความรู้สึกของความเป็นเพื่อนมนุษย์ถ้าเราอยากให้คนอื่นทำยังไงกับเราเราก็ควรจะทำอย่างนั้นกับเขาแนะนำว่าเวลาพ่อแม่สอนลูกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเวลาโดนรังแกไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์บูลลี่ก็ตามหรือว่าบูลลี่ทั่วๆไปในชีวิตประจำวันก็ควรใช้เทคนิคการสอนเดียวกันและแถมด้วยกันคือพ่อแม่เน้นย้ำกับเขาว่า

พ่อแม่เป็นคนที่สำคัญกับหนูพ่อแม่เป็นคนที่ยังและช่วยเหลือหนูอยู่ตลอดเวลามีอะไรให้เข้ามาพูดคุยและสื่อสารได้นะครับในกรณีที่เราเจอคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่สมมติว่าเราเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างอันนี้น่าสนใจเพราะว่าโลกปัจจุบันเราเห็นแอคเคาท์ต่างๆมากมายมีการแชร์มีการโพสต์อย่างแรกสุดเลยครับเราไม่กดไลค์เราไม่กดหัวใจเราไม่แชร์ต่อเท่านี้หยุดวงจรการไซเบอร์บูลลี่ได้มากแล้วแต่ถ้ามากกว่านั้นถ้าเราจะทำได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักของเราบางทีเราอาจจะเข้าไปเพื่อจะไปซัพพอร์ตเข้าไปเพื่อจะไปไต่ถามสอบถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรอยากให้เราช่วยไหมหรือชวนเขาไปทำงานเด็กๆอื่นๆหรือฟังคลิปนี้แล้วอาจจะเอาคลิปไปเปิดให้เขาฟังว่าเออมันมีแบบนี้นะที่เธอควรจะทำแบบนี้นะถ้าถูกไซเบอร์บูลลี่นะครับสิ่งเหล่านี้คือเรื่องของไซเบอร์บูลลี่และวิธีการช่วยเหลือวิธีการพูดคุยกับลูกแล้วถ้าเราล่ะเป็นคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่เองเราจะทำไงอย่างแรกขั้นตอนแรกเลยนะครับเลิกใช้โซเชียลมีเดียนั้นไปก่อนแพลตฟอร์มไหนก็ตาม Facebook IG Twitter Line อะไรก็ตามนะถ้าโดนบูลลี่นะยับยั้ง account นั้นก่อน deactivate มันก่อน leave ออกมาจากสื่อนั้นก่อนหรือถ้า leave ออกมาไม่ได้ออกมาจากตรงนั้นไม่ได้ unfollow ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปฝากคนอื่นเลยนะเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปใช้เพราะว่าอะไรครับเวลาที่เราโดนไซเบอร์บูลลี่เรามักจะอยากตอบโต้แล้วเวลาเราตอบโต้ตอนโดนไซเบอร์บูลลี่เนี่ยเราตอบโต้ด้วยอารมณ์นะเราไม่ได้ใช้เหตุผลเวลาที่เราตอบโต้ด้วยอารมณ์เนี่ยมันมักจะไม่ค่อยฉลาดมันมักจะตอบโต้ไปด้วยอะไรที่แบบไม่ค่อยน่าทำอ่ะเช่นด่ากลับเช่นไปบูลลี่ฝั่งที่เข้ามาบูลลี่เรากลับอ่ะเช่นรู้ตัวว่าคนนั้นเป็นใครหรือบางทีความเชื่อทางการเมืองไม่เหมือนกันก็ไปด่าเขากลับด้วยถ้อยคำที่เราก็ไม่ชอบเหมือนกันในเวลาปกติเราคงไม่ทำแต่ถ้าเราออกมาก่อนแล้วเรามีสติกับมันก่อนเนี่ยเราจะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นนะครับจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับอันนี้ขั้นตอนแรกส่วนในขั้นตอนที่สองนะครับเราเองเราคงต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะโดยเฉพาะบางทีถ้าเป็นเรารู้ตัวแล้วว่าเราคิดเองเราไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ในเวลานั้นนะเราไปหาคนที่เราไว้วางใจได้ถ้าเป็นเด็กๆก็คงเป็นพ่อแม่นะครับหรือว่าครูอาจารย์แต่ถ้าเป็นโตมาหน่อยแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยเราก็ไปเล่าให้เขาฟังได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งคนที่ได้รับฟังแนะนำว่าให้ฟังจริงๆนะครับอย่าเพิ่งรีบไปบอกเขาว่าเปิดให้ดูหน่อยอะไรยังไงหรือแบบให้เขากลับเข้าไปหรือไปส่งเสริมว่ากลับเข้าไปด่ามันซ้ำเลยกลับเข้าไปอย่าไปยอมต้องตาต่อตาฟันต่อฟันนี้ก็ไม่โอเคนะครับมันจะทำให้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการตั้งสติมันก็ไม่เกิดนะดังนั้นไปเล่าไปพูดคุยไปขอวิธีการช่วยเหลือว่าควรจะทำยังไงนี่คือขั้นตอนที่สองส่วนในขั้นตอนที่สามเนี่ยพอเราพร้อมแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปเก็บหลักฐานมาจากในสิ่งที่เราโดนกระทำยังไงบ้างเข้าไปเก็บหลักฐานเพื่ออะไรบางทีมันมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าการบูลลี่บางอย่างอย่างที่บอกไปนะครับมันมีเรื่องของการเสียทรัพย์มันมีเรื่องของการเสียชื่อเสียงมันมีความเสื่อมเสียเกิดขึ้นบางกรณีนะถ้าเราคิดว่าสุดท้ายมันต้องลงเอยด้วยวิธีการทางกฎหมายต้องมีการฟ้องร้องแจ้งความต่างๆนานาเนี่ยอาจจะต้องไปเก็บหลักฐานเข้ามาไว้ก่อนแล้วไปร้องเรียนหน่วยงานที่ของทางด้านกฎหมายหรือในบางกรณีนะคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่บางคนได้รับผลกระทบแล้วมีโรคทางจิตใจเกิดขึ้นต้องมาพบจิตแพทย์เนี่ยบางทีมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องคดีก็มีบ้างเหมือนกันครับก็อาจจะต้องมีหลักฐานพวกนี้นะครับในส่วนสุดท้ายส่วนที่4ก็เชื่อมโยงกับส่วนที่3เช่นเดียวกันคืออาจจะต้องแจ้งผู้ให้บริการสื่อนั้นๆ นะครับว่าช่องเนี้ยเขาทำช่องมาเพื่อบูลลี่ฉัน Facebook อันเนี้ยหรือ account เนี้ย Twitter เนี้ย account เนี้ยทำมาเพื่อเป็น fake account เพื่อมาบูลลี่คนอื่นเราอาจจะต้องไปแจ้งผู้ให้บริการว่าต้องยับยั้ง account นี้นะมันไม่ใช่ตัวจริงนะมันไม่ใช่คนที่มีอยู่จริงๆนะเพื่อไม่ให้ตัวเราโดนซ้ำในขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้คนอื่นๆนอกเหนือจากเราเนี่ยโดนบูลลี่ซ้ำเช่นเดียวกันเพื่อให้วงจรบูลลี่จบอยู่ที่แค่ที่เดียวเท่านั้นพอนะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อถูกบูลลี่นะครับจะเห็นได้ว่าทุกๆคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่สามารถดูแลตัวเองได้แต่ถ้าไม่ไหวอย่าลืมนะครับกัลยาณมิตรคนรอบตัวยังสำคัญและช่วยเหลือเราได้เห็นไหมครับว่าเรื่องไซเบอร์บูลลี่ไม่ใช่แค่เรื่องกลั่นแกล้งรังแกกันส่งผลกระทบยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบูลลี่ทั่วๆไปแต่การส่งผลทั้งระยะสั้นระยะยาว

0: และทำให้สังคมมองเรื่องไซเบอร์บูลลี่เป็นเรื่องปกติซึ่งจริงๆมันไม่ปกตินะครับอยากชวนทุกคนที่ได้ฟังMahidol Channel Podcastตอนนี้และได้รู้ว่าเราไม่ควรมองเรื่องไม่ปกติให้เป็นเรื่องปกติไม่อย่างนั้นแล้วอนาคตเราจะไซเบอร์บูลลี่ซ้ำๆจนกระทั่งเป็นการส่งต่อความรุนแรงนะครับแล้วทุกๆอย่างที่เราคุยกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นการสร้างสรรค์สังคมที่สวยงามที่เป็นสังคมแห่งความเมตตาสังคมแห่งการให้อภัยก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
2: ไทรอยด์เป็นพิษนะคะเป็นโรคที่อันตรายและส่งผลเสียกับร่างกายไม่มีทางป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เรามีความเสี่ยงกับการเกิดไทรอยด์เป็นพิษแล้วหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบตาจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราจะมองตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็นตาดำเต็มทั้งวงเนี่ยค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอันที่2นะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมุติว่ากินได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้ามฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะอ้วนง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติของระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันเนี้ยค่ะเวลาที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึกเหมือนขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันเดี๋ยวอาการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอาการหนึ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมุติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นนิดหน่อยร่างกายก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นโดยการที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่านะตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือยังนะคะแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจ

0: เริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะ
1: โรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: ไม่เจอกันนานหนูไม่ได้เจอพี่ตอนเข้าใหม่ๆเลยเป็นไงบ้างคะน้องกร
1: ก็ตอนนี้ขวบ1เดือนกําลังโซนเลยค่ะน้องตุ๊ก
0: พี่ตาไม่ค้ำเลยอ่ะมันเป็นวัยอดนอนนี
1: ่ตอนนี้เริ่มนอนยาวขึ้นหน่อย
0: อ๋อเลี้ยงง่าย
1: เลี้ยงง่ายอยู่เนี่ยค่ะชวนน้องตุ๊กมาเพราะว่าอยากคุยเรื่องลูกๆกับน้องตุ๊กเหมือนกัน
0: อุ๊ยชอบเมาเหมือนกันค่ะถึงว่าลูกจะโตกว่าแต่ก็ชอบแบบหนูแม่นี่คุยเรื่องลูกได้ทั้งวันนะ
1: ใช่เค้าก็อยากมีลูกนะน้องตุ๊ก
0: เออว่าจะถามอยู่กลัวเดี๋ยวทักผิดว่าเค้าแต่งงานสักพักแล้วทําไมยังไม่มีลูกอีกคะ
1: กําลังพยายามอยู่
0: ว้าวสุดใส
2: ครับผมยืนอยู่ตรงนี้เองฮะได้ยินหมดนะครับเมาเนี่ย
0: พี่หมวยเค้าเมาว่าคือแบบไม่มีน้ํายาป่ะ
1: เฮ้ยไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะ
0: ดูคิดดูออกดูสายตา
2: ไหนก็ถามนะครับผมย้ํานี้เลยว่าผมไม่มีครับเพราะว่าผมไม่ได้กินขนมจีนก็เลยไม่มี
0: แบบนะเราอย่ามาเลยทําไมยังไม่มีลูกสักทีคะ
2: เออผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันใหญ่ดีกว่า
1: เออแล้วตุ๊กว่าเพราะอะไรถึงยังไม่มี
0: หนูว่าค่ะว่าค่ะไม่ค่อยทํากันบ้านนะ
1: เออพี่ก็แอบคิดเหมือนกันนะ
2: ก็แอบคิด
1: สวัสดีน้องตุ๊กยังเป็นทางการค
0: ่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ดีใจจังเลยค่ะได้มารายการนี้
1: ชวนน้องตุ๊กมาอยากคุยเรื่องลูก
0: ค่ะ
1: ปีนี้น้องแคลว10ขวบ
0: 10ค่ะครับ7คนเล็ก
1: เป็นยังไงบ้างคะเลี้ยงลูก
0: ประกอบแง่มุมก็ดีก็เหนื่อยก็มีแอบมีมิติของการแบบก็ดูพัฒนาการ
2: งั้นเดี๋ยวเล่าเรื่องตั้งแต่ตอนท้องเลยแล้วก็คลอดเลยดีกว่าครับอันนี้ต้องถามก่อนฮะว่าทั้ง2คนเนี่ยธรรมชาติหรือว่า
0: ธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็
2: คือคลอดเองเลย
0: ใช่พี่ตุ๊กเป็นเหมือนทั้งคลอดเองแล้วก็ท้องเองด้วยคิดว่าจะปล่อยก็ไม่ได้ยากที่จะติดไม่กี่เดือนอะไรเงี้ย
2: คนอย่างนี้นะฮะมีบุญ
0: ใช่แล้วก็เหมือนพี่ตุ๊กก็แข็งแรงไม่ได้มีแบบอย่างเงี้ยโรคก็ไม่มีเบาหวานความดันหัวใจคือไม่มีอะไรเลยชีวิตแบบเรียบๆอย่างเงี้ย
1: ค่ะตอนท้องต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
0: ตุ๊กว่าอันนี้ที่ไม่ดีเลยคือกินเก่งแล้วก็จริงๆแล้วเขาไม่ให้กินเยอะเกินไปคือเดิมอ่ะก็เป็นคนกินเก่งอยู่แล้วแล้วก็อ้วนยากพอท้องอ่ะมันก็เลยเหมือนกินเยอะกว่าเดิมอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเด็กพุงอะไรท้องกินซึ่งไม่ดีเพราะว่าคือ22โลแล้วมันก็เหลือที่ตัวจริ งๆ
2: 22นี่จริงๆแล้วถือว่าเยอะไหมครับ
0: เยอะไปค่ะแล้วก็เยอะมากดีนะว่า
2: ปกติต้องประมาณเท่าไหร่อ่ะ
0: 10-15
2: ถือว่าเยอะ7กิโล
0: เยอะดีว่าเมตาบอลิซึมดีอ่ะลูกคลอดออกไปก็ออกไปเยอะแต่ก็ยังรัวจนท้องคนที่2ยังของเก่ายังไม่หมดเลย
1: ค่ะทีนี้พอคลอดมาเรียบร้อยทุกอย่างราบรื่นหมดนะคะ
0: ราบรื่นนะคะ
1: ค่ะตอนเลี้ยงช่วงขวบปีแรกเป็นยังไงบ้าง
0: คือมันก็ไม่เหนื่อยนะมันก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่ทั่วไปคืออดนอนนู่นนี่แต่ว่าเทียบกับเฉลี่ยด้วยอะค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็เป็นฟูลไทม์มัมมันก็ไม่ได้บีซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยก็คือดูให้เขากินนมถูกวิธีนอนหลับแล้วก็ทานอาหารมีประโยชน
2: ์มันก็จะมีคำถามนิดนึงครับว่าอย่างพี่ตุ๊กเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหม
0: ค่ะใช่
2: แล้วการเลี้ยงลูกเนี่ยมันต่างกับมีคนช่วยเลี้ยงยังไงเราจะสอนลูกยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ต่างอะต่างแน่แต่ว่าคือเราไม่ได้มานั่งคิดว่าวิธีนี้กับวิธีนี้มันต่างยังไงคือเราแค่ที่พี่หมวยพูดคือดีที่สุดสำหรับทุกเรื่องเลยนะอยู่กับปัจจุบันคือเรามีวิธีเดียวตรงนี้ก็คือทำให้มันเสร็จมันก็จบแต่ถ้าจะมานั่งแคลิฟายว่ามันต่างไม่ต่างเมื่อกี้ยังพูดกับพี่หมวยก่อนเข้ารายการเลยว่าพอดีพี่ชายพี่หมวยแกเป็นซิงเกิลแดดก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าซิงเกิลแดดหรือซิงเกิลมัมเนี่ยผ่านทุกวันไปด้วยความยากกว่าชีวิตครอบครัวจริงๆแต่การที่เรามีใครในหัวใจมนุษย์อะมันรู้ว่าตอนมีคนนี้อยู่ข้างๆมันผ่านทุกวันไปอย่างแบบอบอุ่นมีพลังเป็นเรื่องจิตวิญญาณเนาะมันก็ต่างแต่ว่าถ้าเราไม่หมดแต่ตีโพตีพายอยู่พร่ำเพ้อมันก็แค่ทำแต่ละวันให้มันผ่านไปอะแต่ว่านี่ก็พูดในฐานะที่มันผ่านมาสักพักก็ตอนแรกก็จะแบบพายแล้วลูกเป็นเด็กแบบครอบครัวไม่สมบูรณ
2: ์
0: นะ
2: เฮ้
0: ยมันต้องไม่ดีแน่ๆคือข้อสมบูรณ์ต้องดีกว่านี
2: ้
0: แต่ถ้าคิดอย่างนี้คือแย่แล้วพลังงานแย่ๆของเราก็ส่งไปที่เขาแบบไม่ใช่ว่าส่งแบบนั้นนะมันส่งมันเป็น
2: มวลอากาศเลยมันเป็นแบบว่าความรู้สึกที่มันรอบล้อมบ้านเราหรืออะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ที่มิวเคยรู้สึกว่าเอออยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วมันมีความสุขว่าแบบเป็นพี่หมวยอ่ะถ้าเราเป็นคนสบายๆเขาก็เป็นคนสบายๆ
1: ได้ตามไอจีของน้องตุ๊กนะคะจะเห็นว่าแล้วน้องภูมิน้องแพรเหมือนเป็นของขวัญที่ทำให้น้องตุ๊กมีพลังมาก
0: จริงๆ
1: คือน่ารักมากเขาจะทำนู่นทำงานฝีมือก็เก่งทำอาหารก็เก่งแล้วก็มีเรื่องให้น้องตุ๊กชื่นใจตลอดอย่างน้องแพรน้องภูมิเนี่ยค่ะผู้หญิงผู้ชายเราต้องสอนเรื่องความแตกต่างทางเพศให้ลูกไหมคะ
0: ไม่ค่อยมีความรู้เลยค่ะแล้วก็ตุ๊กไม่ได้ถามตุ๊กไม่รู้ว่าตุ๊กไม่ทำเพราะความเคยชินหรือว่ามันไม่ถึงวัยเพราะว่า จริงๆเราเลี้ยงเหมือนกันแล้วเขาก็แตกต่างในตัวเขาเองก็ยังเริ่มกังวลแล้วเพราะแม่เขาเริ่มอ่ะ10ขวบขนาดว่าปรึกษาครูว่าจริงเราก็ไม่ควรอาบน้ำด้วยกันแล้วอะแต่ด้วยความสะดวกมักง่ายแล้วก็เคยชินก็ยังแบบได้ผ้าด้วยกันอยู่เลยถ้าจะมาฉันอาบเสร็จเธอไปรอห้องนอกแล้วเธอค่อยเข้ามาโอ้โหไม่ทันแน่
1: ใช
2: ่อย่างน้องแพลวกับน้องภูมิเนี่ยครับเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับพี่ตุ๊กเตรียมความพร้อมเวลาเขาจะโตขึ้นเป็นวัยรุ่นยังไงบ้างครับ
0: ก็ไม่ค่อยได้เตรียมเลยพี่หมอแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีติ้งขึ้นมานะเดือน2เดือนเนี้ยว่าคิดว่าติ้งเอาลูกอยู่มาตลอดเลยอ่ะมันมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วอ่ะเปลี่ยนไปจนเครียดเหมือนกันเดี๋ยวเวลาเจอแบบคุณแม่ที่เขามีวัยรุ่นแล้วก็จะถามคือจากแอคติ้งแบบแพรวนี่แบบอย่างที่บอกว่าเขาสวีทอ่ะสักขวบกว่าๆที่เขาพูดได้เขาก็จะพูดไม่ได้ช้ามากนะทะเลาะกันอ่ะกอดขาแล้วบอกว่าคุณพี่ไปแล้วเนี้ยตอนเนี้ยทะเลาะกันเขาขับถึงหน้าโรงเรียนอ่ะเขาเดินลงไปเลยคือเขาไม่สะบัดสะบิ้งแต่เขาไม่เคลียร
2: ์ก็คือไม่เคลียร์ปล่อย
0: เขาเป็นบ้าอยู่ในรถเลยแบบเฮ้ย
1: เขาเปลี่ยนไปเลย
0: เขาเปลี่ยนแล้วเขาเริ่มมีความเปลี่ยนก็เลยแบบจริงๆแล้วเราต้องทำอะไรยังไงแต่ลึกๆการทุกอย่างมันก็มาจาก7ขวบปีแรกเราก็ต้องรู้แล้วแหละเราทำอะไรไปมันก็ส่งผลของเรานี่แหละสรุปก็เป็นเรื่องกังวลของที่ตุ๊กกำลังจะนึกถึงมันอะ
2: เรื่องกังวลอย่างนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าวันนี้
1: ค่ะเรามีอาจารย์หมอที่เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กมาพูดคุยค่ะ
0: สัก10ชั่วโมงได้มั้ย
2: คะ10ชั่วโมง
1: ค่ะวันนี้เราจะได้พบกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์ค่ะอาจารย์เป็นกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอขอไลน์เลยได้ไหมคะ
2: ถ้าเกิดจะไปถามเ
0: ลยขอเดียวเลยค่ะไลน์เดียวเลยค่ะ
5: เดี๋ยวคุยกันหลังไ
0: หมขอบคุณค่ะคุณหมอ
1: เริ่มคำถามนี้ก่อนเลยค่ะเด็กประถมวัยตามนิยามทางวิชาการเนี่ยค่ะคือช่วงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ
5: โดยส่วนใหญ่ในโลกนี้รวมทั้งประเทศไทยนะคะเรายังยึดที่แรกเกิดจนกระทั่งถึง5ปีโดยประมาณแต่ว่าคำว่าแรกเกิดเนี่ยหลังๆเราจะพูดว่าตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเรานับตัวเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะว่าในท้องเนี่ยจริงๆเขามีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของระบบประสาทสมอง
2: แล้วอย่างการดูแลเด็กนะครับในช่วงปฐมวัยเนี่ยครับเราต้องมุ่งเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับ
5: ก็หลักการง่ายๆสั้นๆอยู่รอดปลอดภัยเพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเขาเปราะบางนะคะก็มีโรคอะไรนิดหน่อยหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนิดหน่อยมันก็มีโอกาสจะเสียชีวิตได้ง่ายเพราะว่าเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยภูมิคุ้มกันที่ได้จากคุณแม่ตอนคุณแม่ตั้งท้องก็จะค่อยๆลดไปในช่วงครึ่งปีหรือขวบปีแรกภูมิต้านทานของเขาเองก็ค่อยๆสร้างคือระบบทุกอย่างในร่างกายที่เราเห็นว่าเกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยแต่ระบบในร่างกายมันค่อยๆพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นการเจ็บป่วยเนี่ยมันก็คือการติดเชื้อและโชคดีว่าการติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อไม่ได้อันตรายมากเป็นเชื้อไวรัสที่เป็นเองหายเองแต่ปัญหาของเด็กเล็กก็คือพอเขาเป็นไข้สูงแล้วจะชักได้ในเด็กเล็กค่ะใน5ปีแรกมันนั้นก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อแม่ก็จะกังวลนิดนึงการปลอดภัยอีกเรื่องนึงนะคะนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือสิ่งที่เราได้ข่าวใช่ไหมคะเด็กตกน้ำจมน้ำตายเยอะในช่วงเล็ก

0: นี่ก็เป็นเรื่องความปลอดภัยที่เกิดขึ้นทั้งในบ้านและนอกบ้านที่เด็กมีโอกาสเกิด
1: อยู่รอดปลอดภัยระวังเรื่องของภูมิคุ้มกันเรื่องการติดเชื้อเรื่องไข้สูงแล้วก็ดูแลสถานที่ไม่ให้เขาเกิดอุบัติเหตุ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: แล้วอย่างเด็กวัยเรียนล่ะครับอันนี้ต้องดูแลยังไงบ้างครับ
0: ค่ะไปปลายประถมวัยแล้วกันนะคะ 5-6 ขวบอะไรเงี้ยเด็กก็เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นสื่อสารพูดคุยรู้เรื่องแล้วมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นการดูแลก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปคือคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเนี่ยต้องพัฒนาตามลูกนะคะคือเรารักลูกเราก็อยากจะทำให้ลูกเรามีความสุขกับการทำให้ลูกแต่จริงๆพอเด็กค่อยๆเริ่มทำได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองว่าเราจะลดการช่วยเหลือแค่ไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับการพัฒนาของลูก
3: น่ารักจังเลยลดการช่วยเหลือดูละมุนละม่อมมาก
0: เพราะนั้นวัยเรียนเขาถึงมีความพร้อมที่จะไปโรงเรียนเพราะเขาช่วยเหลือตัวเองได้เยอะแล้วเข้าใจโลกภายนอกการสื่อสารสังคมกับคนอื
1: ่
0: น
1: แล้วอย่างเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงต้องเลี้ยงต่างกันไหมคะเดี๋ยวคำถามนี้จะได้ตอบน้องตุ๊กด้วย
0: โอเคค่ะก็จริงๆในทฤษฎีของเรื่องเพศก่อนแล้วกันนะคะในเราเชื่อว่าใน3ปีแรกเนี่ยแรกเกิดถึง3ปีเนี่ยเด็กยังไม่ค่อยเข้าใจคือเขาเข้าใจแค่ว่าเห็นสมมติเห็นคุณพ่อคุณแม่อะไรที่บ้านมีผู้ชายกับผู้หญิงอยู่เขาก็รู้ว่ามีอะไรที่แตกต่างกันคือเขามองเห็นอยู่แล้วตั้งแต่ในขวบปีแรกเขาได้ยินเสียงพ่อกับเสียงแม่ก็พูดไม่เหมือนกันใช่ไหมคะสูงต่ำไม่เท่ากันแล้วเขาก็สังเกตสมองเด็กจะเชื่อมโยงเองแล้วเขาก็จะค่อยๆซึมซับแล้วพอภาษาเขามาความคิดเขาเริ่มเกิดจากการเชื่อมโยงในสมองเด็กก็จะค่อยๆเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศทีละนิดโดยธรรมชาติแล้วพอถึงวัยหนึ่งที่เหมือนมีหลายคนเล่าเวลาเด็กไปโรงเรียนอนุบาลนะคะคือเด็กเนี่ยจะสังเกตเด็กด้วยกันมากกว่าเป็นพิเศษคือเขาจะสนใจสิ่งที่ใกล้ตัวเขาอะค่ะเพราะนั้นสิ่งที่เขาสังเกตได้เราก็อาจจะค่อยๆสอนเขาได้
2: แล้วอย่างตุ๊กเนี่ยครับ
3: ตุ๊กเลยอายุไปเนาะแต่ตุ๊กควรจะเลิกอาบน้ำกับลูกได้แล้วใช่ไหมคะ
0: เคยถามลูกไหมคะลูกอยากอาบน้ำรวมกันไหม
3: เขาไม่เคยถามค่ะแต่ว่าเห็นเขาทำตัวเริ่มที่จะไม่อาบกับน้องภูมิเดี๋ยวรอข้างนอกนะพี่ต่อไปนี้พี่จะอาบให้เสร็จก่อนแล้วก็จะทำอะไรชอบแอบฟังอะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเหมือนว่าเงียบไว้ก่อนแต่ว่าบางอย่างก็ต้องพูดใช่ไหมคะต้องยังไงดี
0: อันนี้โอเคแสดงคุณตุ๊กคิดว่าลูกสาวกำลังบอกอะไรคะ
3: เขาเริ่มรู้ตัวละว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่ามันอะไรที่มันควรเปิดเผยอันไหนมากน้อยตามลำดับ
0: สุดท้ายเราอยากให้ลูกพึ่งตัวเองได้ถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
0: คิดเป็นตัดสินใจได้ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณตุ๊กน่าจะเริ่มลองใช้คำถามกับลูกแทนคือเราไม่ต้องตัดสินใจให้เขาลองถามเขาดูไหม
3: เขาถามว่าเราอาบน้ำด้วยกัน
0: เรายังอยากอาบน้ำ
3: ด้วยกันไหม
0: อ
3: ย
0: ากคิดว่าควรอาบน้ำกับแม่ด้วยกันไหมแล้วคุณตุ๊กต้องก่อนจะถามคำถามที่คุณตุ๊กต้องคิดก่อนนะคะว่าเราพร้อมที่จะทำตามที่ลูกตัดสินใจถ้าลูกบอกว่าตอนนี้หนูไม่อยากอาบแล้ว อยากอาบคนเดียว
3: เราต้อง
1: แม่ต้องทำใจได้
2: ใจ
3: เราต้องเหมือนไงเราต้องทรัสต์ในคำตอบเขาคือเหมือนว่าต้องทำตามด้วย
0: แปลว่าเขาตัดสินใจใช่เพราะเขาต้องมีความคิดอย่างหนึ่งละใช่ไหมคะว่ามันมีความเป็นส่วนตัว
3: แล้วถ้าเขาบอกว่ายังอยากอาบด้วยกันนะคะ
0: ก็อาบได้ค่ะไม่เป็น
3: อ๋อโอเคยังได้อยู่
0: ได
3: ้โอเค
0: ได้เพราะการที่เขาแยกจากน้องไม่ให้อาบด้วยเนี่ยแปลว่าเขาเริ่มรู้จักความเป็นส่วนตัวแล้วถูกไหมคะอันนี้คือเขารู้แล้วแต่อันนี้มันเป็นความใกล้ชิดของเราแล้วจริงๆลูกสาวอายุขนาดนี้เขาคิดได้เยอะมากเลยนะคะคุณตุ๊กคือหมายถึงว่าความคิดความเข้าใจเนี่ยมีมากกว่าที่เขาพูดให้เราฟัง
2: ผมมีคำถามนิดนึงครับอย่างในกรณีของซิงเกิลมัมหรือซิงเกิลแดดนะครับที่เลี้ยงลูกต่างเพศอย่างเงี้ยครับการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงจะเป็นยังไงดีคร
0: ับ จริงๆก็ไม่ต่างจากคนที่มีพ่อกับแม่อยู่ทั้งครูครบเนี่ยก็คือจริงๆเราก็ไม่เคยสอนลูกอันนี้พ่อนะแล้วบทพ่อทำบทบาทผู้ชายอยู่เราทำกันแบบเป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวันบางบ้านแม่ไปทำงานนอกบ้านแล้วพ่อเลี้ยงลูกก็ยังมีนะคะในยุคปัจจุบันเคยมีคนใช้ที่มาเล่าเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องการแค่บทบาทที่แตกต่างระหว่างเพศเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสมองเห็นบ้างอาจจะไม่ต้องเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่แต่ในบ้านเรามีคนที่เป็นเพศชายหรือเพศหญิงอื่นก็สามารถสอนเด็กได้
2: ให้เป็นโรโมเดลได้
0: ใช่ใช่
1: แล้วอย่างกรณีของน้องแพรว10ขวบกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว คุณหมอมีคำแนะนำให้กับน้องตุ๊กยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้แพรว10ขวบ
3: ค่ะ
0: นะคะแล้วหลายๆอย่างบอกว่าแพรวเริ่มเป็นวัยรุ่นคำว่าเป็นวัยรุ่นคือนอกจากร่างกายเปลี่ยนแปลงความคิดก็เริ่มเปลี่ยนนะคะหลายเรื่องเขาคิดได้แล้วคิดเป็นและอาจจะคิดมาพักนึงแล้วไม่แน่ใจว่าถ้าคุณตุ๊กจะหาเวลาเหมือนเมื่อก่อนเราหาเวลาอ่านนิทานให้ลูกใช่ไหมคะตอนนี้เราอาจจะต้องหาเวลาคุยกับลูกให้คุณตุ๊กใช้วิธีตั้งคำถามเวลาเราบอกว่าหาเวลาส่วนตัวคุยกับลูกไม่ได้แปลว่าเราพูดบอกอย่างเดียว
3: เราฟัง
0: ขอให้เป็นการตั้งคำถามแล้วฟังมากขึ้นนะคะวัยรุ่นต้องการมากกว่าวัยรุ่นไม่ต้องการบอกกล่าวบอกเล่าเหมือนเด็กเล็กๆใช้วิธีตั้งคำถามหาโมเมนต์แบบเงียบๆนะคะเราอบอุ่นกันแล้วเราก็คุย แพลมีอะไรอยากถามแม่หรืออยากคุยให้แม่ฟังไห
1: ม
0: แล้วอดทนรอลูกจะเป็นคนบอกเราเองคือตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่พร้อมแล้วเดี๋ยวเขากลับไปคิดแล้วถ้าเรามีโมเมนต์ที่เราแบบเป็นระยะค่ะพอลูกรู้ว่ามันมีจังหวะแบบนี้เรื่อยเดี๋ยววันหนึ่งเขาพร้อมเขาอาจจะค่อยๆนะคะอันนี้เราจะได้เข้าใจลูกและลูกจะรู้สึกว่าเราอยากเข้าใจเขาจริงๆจริงๆมันอาจจะไม่มีอะไรมากก็ได้นะคะ
2: สำหรับวัยนี้เนี่ยเรื่องโภชนาการสำคัญขนาดไหนครับ
0: สำคัญมากค่ะสำคัญมากในช่วงปฐมวัยคือมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งใช้คำว่าอาหารกายอาหารใจนะคะคืออาหารใจเราพูดกันไปเยอะนะนี่อันนี้คืออาหารกายอย่างที่เรียนว่าเมื่อกี้คือเด็กๆ เนี่ยมีพัฒนาการเยอะมากในช่วงในท้องแล้วก็ช่วง 3-4-5 ปีแรกเชื้อเพลิงที่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตนี่ก็คือสารอาหารคือนมแม่เนี่ยดีที่สุดอยู่แล้วก็ในช่วงขวบปี2ขวบปีแรกแล้วแต่บ้านไหนอยากให้ถึง2ปีโดยประมาณแล้วนมแม่ดีที่สุดเพียงแต่ว่าพอหลังจาก1ปีเป็นต้นไปเนี่ยสารอาหารหลายอย่างอาจจะไม่ค่อยพอสำหรับการเจริญโตในเด็กวัยที่เติบโตขึ้นก็ต้องให้อาหารเสริมหรือเรียกว่าอาหารสำหรับทารกค่อยๆเพิ่มขึ้น
3: แต่เขาเหมือนทานยากตอนนี้ค่ะคือถ้าทานผลไม้เนี่ยค่ะทานเก่งแต่ปลานี่แบบทานยากยากทานข้าวเปล่าเลี้ยงง่ายมากข้าวเปล่านะทานแต่ว่าพอใส่หมูไปนิดนึงเนี่ยไปทานละ
0: เด็กบางคนเนี่ยค่ะแปลกเขาจะมีต่อมรับรสหรือความประสาทสัมผัสบางส่วนที่ไวต่อสารอาหารบางชนิดที่ไม่ชอบคือเราเคยเจอเด็กแต่ก็เหมือนที่แบบพร้อมที่จะเป็นเจค่ะเด็กบางคนกินผักได้เยอะมากจริงๆหลากหลายชนิด
3: ต้องยังไงคะต้องพยายาม
0: ใช่ค่ะพยายามทีละน้อยก็เรารู้ว่าสารอาหารหลักของเนื้อสัตว์คือโปรตีนใช่ไหมที่ต้องการแล้วก็อาจจะให้โปรตีนผ่านทางช่องทางอื่นบ้างนะคะถั่วเต้าหู้ไข่หลักการสำคัญคือต้องไม่ให้ลูกรู้สึกว่าถูกบังคับนะคะวิธีการถ้ายังอายุประมาณนี้ก็ให้เขามีชามถ้วยเล็กๆของเขาหนึ่งใบตอนที่เราป้อนเขาเขาก็มีส่วนในการหยิบจับหยิบกินเองบ้างให้มีความสุขนะคะแล้วเราก็ให้บ้างเขาไม่กินก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทำท่าเหมือนเราลูกทำไมไม่กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็ค่อยให้ใหม่เอาทีละนิดเขาอาจจะได้น้อยหน่อยแต่เขายังมีความสุขในการกิน
2: แล้วอย่างเด็กที่โตมาหน่อยครับอย่างลูกที่ตุ๊กเนี้ยครับต้องดูแลยังไงครับเรื่องโภชนาการ
0: ค่ะหลักการสำคัญอยู่อย่างเดียวค่ะคือเราซื้อของเข้าบ้านที่เป็นของที่ควรจะกินนะคะ
2: ไม่ใช่ขนมใช่ไหมฮะเพราะว่าสมมติว่าอย่าง
3: หาว่าลูกกินแต่ขนมก็เธอซื้อเข้ามาเอง
0: ตอ
3: นนี้เจ๋ง
0: ถูก
2: ก็มันอร่อยนะฮะ
0: มันอยู่ในบ้านยังไงเขาก็แปลว่าคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนโดยอ้อมถูกไหมคะ
3: คุณแม่คุณหมอพูดถูกจริงถ้า0-5 0-7ทำไว้เรียบร้อยแล้ววัยนี้ไม่ใช่ละมันตามการเลี้ยงดูเลย

0: เป็นเทคนิคที่ดีมากเดี๋ยวจำไปใช้เลยค่ะตอนที่ลูกแบบอยู่ในวัยเรียนอะไรที่อยากให้ลูกกินก็คือซื้อเข้าบ้านอะไรที่ไม่อยากให้กินก็ไม่ต้องซื้อค่ะยังไม่หมดนะคะเรายังมีคำถามจากท่านชมทางบ้านมาถามคุณหมอในช่วงระเบียบสุขภาพค่ะ
1: กลับมาพบกับช่วงระเบียบสุขภาพนะครับผมวันนี้ก็เช่นกับคำถามมากมายเกี่ยวกับสุขภาพจากทางบ้านครับผมไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
2: จริงไหมครับคุณหมอครับที่เขาบอกว่าใช้ผ้าอ้อมที่เปียกฉี่ลูกแล้วมากวาดลิ้นเนี่ยฝ้ามันจะหาย
0: จริงไหมคะคุณหมอคะใช้ผ้าอ้อมกับฉี่ลูกมากวาดลิ้นแล้วฝ้าขาวจะหายไปโอ้ยเกือบจะทำนะคะคุณหมอแต่ยังไม่ได้ทำ
3: ถามว่าจริงไหมนะคะในทางการแพทย์และกันในการทางวิทยาศาสตร์เราไม่มีพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงนะคะคือไม่พบว่าการใช้ปัสสาวะเนี่ยมันไม่มีสารอะไรเฉพาะนะคะก็คิดว่าการที่มันหายไปมันอาจจะโดยบังเอิญที่มันใกล้จะหายอยู่แล้วหรือใช้น้ำเปล่าเช็ดเพราะในปัสสาวะมันก็มีน้ำอยู่ด้วยนะคะก็คือเช็ดออกไปเพราะฝ้าขาวมันจะมี2ประเภทประเภทหนึ่งคือเป็นคราบนมธรรมดา
0: ค่ะ
3: นะคะคราบอาหารที่ทานอีกประเภทหนึ่งเป็นเชื้อราซึ่งถ้าเป็นเชื้อรานี่ก็คงไม่หายอยู่ดีนะคะ
4: ต้องใช้ยาอยู
3: ่ดีใช่ค่ะถ้าเป็นเชื้อราอาจจะต้องใช้ยาป้ายเพราะฉะนั้นก็ปัสสาวะไม่ได้ช่วยเป็นพิเศษ
0: จริงๆก็ใช้ผ้าอ้อมแล้วก็น้ำเปล่าน้ำต้มสุกธรรมดา
3: ใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นคราบน้ำนม
1: โอ้ดีนะเนี่ยครับที่ฟังคำตอบจากคุณหมอก่อนครับไม่งั้นพี่หมวยจะทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าเผื่อถามเป็นผมก็ไม่แน่เหมือนกันครับคุณแม่ผมอาจจะทำให้ผม
4: เ
1: ยอะ
4: จริง
1: แต่ตอนนี้ไปฟังคำถามต่อไปเลยครับ
5: อยากถามหมอว่ากล้วยตีบดแล้วละออนหินเหมาะสำหรับละออนกระเจ้า
1: คุณหมอครับกล้วยบดที่เห็นเขาบดบดให้เด็กทานกันเนี่ยครับจริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับเด็กหรือเปล่าครับ
3: ก็เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราใช่ไหมคะที่เวลาเด็กทานนมแล้วพอจะเริ่มให้อาหารอื่นที่ไม่ใช่นมเราจะเริ่มด้วยกล้วยบดกล้วยที่สุกๆนิ่มๆแล้วก็ครูดเอาแต่ผิวๆนิดนึงไม่ทราบคุณแม่ทั้งสองเคยไหมนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นหลักการที่ทำได้เราไม่ได้ขัดขานนะคะเราอยากให้เริ่มสักอายุ6เดือนไปแล้วคือ6เดือนแรกทานนมแม่อย่างเดียวหลักการก็คือเพื่อให้เด็กได้เริ่มลองทานอย่างอื่นที่ไม่ใช่ผ่านการดูดผ่านการใส่ช้อนเข้าปากแล้วก็งับยับยับของเขาไปและได้รับสารอาหารที่มันหยาบขึ้นแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารอย่างอื่นนะคะที่ไม่ใช่จากน้ำนมถ้าเด็กรับได้เราไม่ได้ตั้งใจให้เด็กทานกล้วยเป็นมื้อหลักนะคะ
4: แค่ให้รู้จักการกิน
3: ใช่ให้รู้จักทานถ้าทานเป็นก็ถ้าเป็นยุคสมัยใหม่ก็เป็นพวกอาหารที่เป็นธัญพืชใช่ไหมคะผสมนมมันก็เป็นเนื้อคล้ายๆกันก็ทานแค่พอว่าพอทานได้เราก็เริ่มให้เข้าบดแล้วก็ผสมอะไรตามที่คุณหมอแนะนำไป
0: วันนี้ได้รับความรู้เยอะมากเลยค่ะทั้งในช่วงเด็กประถมวัยและไปถึงวัยเรียนอย่างน้องแถวน้องภูมิด้วยวันนี้ขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย
3: ์
0: ขอบคุณดรตุ๊กด้วยนะคะ
3: ยินดีค่ะ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณที่เชิญมาค่ะขอบคุณ
1: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาเจอกับแฮลครับผมเพราะไม่รู้ว่าเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับผมในช่วงรอบรั้ว
6: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วรามานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับจะพาพี่หมวยกับพี่บีมนะครับแล้วคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปธนาคารกันครับ
1: นี่คือหมวดมุกพาไปเที่ยวเลยใช่ไหมเนี่ย
6: ไม่ใช
1: ่ธนาคาร
6: ธนาคารที่ว่าเนี่ยนะครับไม่คือธนาคารต้นไม้ครับ
1: ธนาคารต้นไม้ไม่เคยได้ยินมาก่อน
6: พี่หมวยเคยได้ยินไหมครับ
7: ไม่เคยได้ยินอย่าบอกนะว่าธนาคารที่นี่คือเอาต้นไม้ไปฝากแทนที่จะเอาเงินไปฝาก
1: ถอนอย่างเงี้ยครับ
6: อยากรู้ใช่ไหมครับว่าธนาคารต้นไม้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาที่ธนาคารต้นไม้แห่งแรกของประเทศไทยแล้วนะครับที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าธนาคารต้นไม้หน้าตาเป็นยังไงครับ

0: ี่ไพโรจน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้พี่ไพโรจน์ที่พาโต๊ะจังหวัดชุมพรอากาศดีมากๆเลยนะครับพี่ไพโรจน์ครับอย่างธนาคารต้นไม้เนี่ยจริงๆแล้วธนาคารต้นไม้คืออะไรครับ
1: คือการเป็นธนาคารต้นไม้หมายความว่าชาวบ้านมาร่วมกันปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ตัวนี้เราจะประเมินค่าของต้นไม้ให้เป็นทรัพย์สินไม่ใช่แต่ทรัพย์สินอย่างเดียวเราทำต้นไม้ให้มีมูลค่าด้วยในแง่ของทรัพย์สินแล้วก็ในแง่ของมูลค่าต้นไม
0: ้นั่นก็หมายความว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยนะครับก็จะต้อง

0: ีมูลค่าแล้วก็มีดอกเบี้ยเหมือนกับที่เราฝากเงินในธนาคารถูกไหมครับ
1: ใช่ครับเราตั้งใจเอาไว้ว่าคนที่ปลูกต้นไม้ระยะเวลา1ปีแรกจนถึง10ปี
0: ครับ
1: เราจะให้มูลค่าต้นไม้ประมาณว่า100บาทต่อต้นปีที่10ก็ 1,000 บาท
0: ครับ
1: หลังจากปีที่10ต้นไม้โตขึ้นเราจะคำนวณตามปริมาตรของต้นไม้อาจจะเป็นต้น 5,000 ต้น 10,000 ต้น 20,000 ต้น 30,000 ก็ได้แล้วแต่ชนิดของต้นไม
0: ้แล้วอย่างนี้ชาวบ้านเขาจะได้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ยังไงบ้างอาจจะต้องมีการตัดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: คือเป้าหมายของการทำต้นไม้ให้เป็นทรัพย์สินเนี่ยหมายความว่าไม้โตมาเราต้องตัดเพื่อขายเพื่อจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ได้แต่ในขณะที่ต้นไม้กำลังจะโตเราก็มีพืชแซมต่างๆเช่นของกินของใช้ผลไม้อะไรแซมในกลุ่มของธนาคารต้นไม้เพราะฉะนั้นในช่วงเวลา10ปีที่เราไม่ได้ผลผลิตจากไม้เราจะมีของต่างๆมาใช้จ่ายในการบริโภคได้ตลอดเวลาตลอดทั้งปีที่เราเริ่มปลูก
0: โอ้ฟังดูอย่างนี้แล้วน่าสนใจมากๆจะมีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ไพโรจน์พาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ
0: ครับ
1: เชิญครับเชิญครับ

0: ็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะเข้าน้องบีมคือเราใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทรัพย์สินแล้วดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นอย่างสร้างความร่มเย็นให้กับโลกใบนี้ด้วย
1: ใช่ครับคิดดูนะครับถ้าหากว่ามีธนาคารต้นไม้มากๆเนี่ยนะครับสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะกลับคืนมามีป่ามากมีน้ำมากสัตว์ป่าก็จะมาความอุดมสมบูรณ์ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมก็จะเกิดขึ้นอีกด้วยนะครับ
2: ไม่ต้องพูดแล้วครับผมว่าตอนนี้นะครับผมอยากไปซื้อต้นไม้เพื่อที่จะมาฝากแล้วครับถามว่าก่อนที่จะไปซื้อเนี่ยเราต้องรวบรวมเงินก่อนครับแค่ยืมตังค์หน่อยที่จะไปซื้อต้นไม้อันนี้ว่ะอย่าเรียกว่ายืมเลยเราเรียกว่าการลงทุนร่วมกันดีกว่าพี่ชวนแห้วมารวยด้วยกัน
0: เดี๋ยวพี่ว่าอย่ามายืมตรงยืมตังลงทุนอะไรกันตอนนี้เลยหน้าจอลาท่านชมก่อนดีกว่า
2: ลาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อ
0: ทั้งหมดนี้แหละค่ะคือ Healthy Village ประจำสัปดาห์นี้กลับมาพบกับเรา3คนและรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่ใกล้ตัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: วกกลับมาเรื่องการลงทุนครั้งนี้นะครับที่ผมคิดไว้นะครับ

0: มะเร็งรู้เร็วหายได้จริงนะครับการที่จะรู้เร็วได้แรกเริ่มเลยต้องมีความตระหนักรู้นะครับแล้วก็มีความระมัดระวังคอยหมั่นนะครับตรวจเช็คร่างกายของตนเองอย่างเช่นสงสัยว่าในครอบครัวมีบัตรครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนนะครับหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในมะเร็งบางชนิดเนื่องจากว่าการวินิจฉัยได้โรคแต่เบื้องต้นเนี่ยทำให้เราสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทียกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการทำสกรีนิ่งสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับทำให้เขาเจอมะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มต้นกว่า 90% นะจากเดิมเนี่ย 90% เป็นระยะลุกลามนะครับทำให้อัตราการตายของมะเร็งชนิดนี้เนี่ยแทบจะลดลงไปใกล้ศูนย์เลยพอเจอปุ๊บก็สามารถตัดได้รักษาได้นะครับ
1: หากไม่อยากหน้าแก่ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งห้ามยิ้มหรือว่าหัวเราะเยอะห้ามกินดึกหรือว่านอนดึกเชื่อว่าคนทุกคนนะครับอยากที่จะดูหน้าเด็กกันนะครับแต่มีบางความเชื่อนะครับที่หากคุณเผลอทำแล้วอาจจะทำให้คุณดูหน้าแก่ขึ้นได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีความเชื่ออะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูความเชื่อแรกกันนะครับหากไม่อยากหน้าแก่ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งนะครับความเชื่อนี้จริงเพียงครึ่งนึงเท่านั้นนะครับที่ว่าจริงเพราะว่าหากเรามีการเคี้ยวหมากฝรั่งทุกวันต่อเนื่องกันวันละมากกว่า20นาทีนะครับอาจจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณมุมปากทำงานมากจนเกินไปและนำมาซึ่งริ้วรอยนะครับบริเวณรอบปากได้นะครับแต่ที่ว่าไม่จริงนะครับหากเราเคี้ยวหมากฝรั่งเพียงแค่ประมาณ5นาทีต่อวันนะครับหรือว่าเคี้ยวเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการดับกลิ่นปากเท่านั้นแบบนี้ไม่ก่อให้เกิดริ้วรอยที่มากขึ้น

ความเชื่อที่2นะครับหากไม่อยากหน้าแก่ห้ามยิ้มหรือว่าหัวเราะเยอะนะครับความเชื่อนี้นะครับจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแบบการแสดงสีหน้าเหล่านี้เยอะเนี่ยกล้ามเนื้อชั้นข้างใต้ผิวหนังเนี่ยจะทำงานมากนะครับแล้วก็นำมาซึ่งริ้วรอยบริเวณบนใบหน้าได้ถ้าสมมติท่านผู้ชมต้องการแสงสีหน้านะครับอยากจะแนะนำว่าอย่าแสงสีหน้ามากจนเกินไปหรือว่านานจนเกินไปเพราะการทำนานๆเนี่ยมันจะก่อให้เกิดร่องลึกได้นะครับมาดูความเชื่อที่3กันนะครับหากไม่อยากหน้าแก่นะครับห้ามปล่อยให้ผิวแห้งนะครับข้อนี้ตอบเลยว่าจริงนะครับผมโดยปกติแล้วนะครับผิวของคนเราเนี่ยจะมีชั้นเกาะป้องกันผิวหนังซึ่งถ้าเราดูด้วยตาเนี่ยจะต้องไม่มีความแห้งแตกกล้านนะครับอันนี้คือผิวสุขภาพดีแต่เมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้ผิวแห้งแล้วนะครับเราจะเห็นว่าผิวมีขุยได้นะครับการที่เรามีผิวแห้งเยอะๆโอกาสที่เราจะไปถูแกะเกาหรือว่าขูดขีดเนี่ยจะยิ่งทำให้เกิดการอักเสบของผิวหนังได้นะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยอาจจะทำให้เกิดร่องของผิวหนังที่ลึกขึ้นได้นั่นแหละครับก็คือสาเหตุของหน้าแก่ที่จะเกิดขึ้นได้ความเชื่อสุดท้ายนะครับความเชื่อที่4นะครับหากไม่อยากหน้าแก่นะครับห้ามกินดึกหรือว่านอนดึกอันนี้ขอฟันธงว่าจริงนะครับผมการกินดึกเนี่ยนอกจากอ้วนแล้วนะครับยังทำให้หน้าแก่ด้วยปกติแล้วเนี่ยจะมีฮอร์โมนตัวนึงนะครับที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับจะหลั่งออกมาในช่วงกลางคืนที่เราหลับนะครับเจ้าฮอร์โมนตัวนี้จริงๆแล้วมีฤทธิ์ในการต้านความแก่ได้แต่หากเรากินเยอะๆเนี่ยจะมีการไปยับยั้งฮอร์โมนตัวนี้มาเมื่อฮอร์โมนตัวนี้หลั่งออกมาน้อยแล้วก็ทำให้เราหน้าแก่ส่วนอันที่2คือการนอนดึกปกติถ้าคนเรานอน 6-8 ชั่วโมงต่อวันจะมีฮอร์โมนตัวนึงที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาเพื่อซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายรวมไปถึงผิวหนังได้แต่ถ้าเกิดเราเนี่ยนอนน้อยพักผ่อนน้อยโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะหลั่งลดน้อยลงและทำให้ผิวหนังเราเนี่ยซ่อมแซมได้ไม่เต็มที่ก็นำมาซึ่งความแก่ได้เช่นเดียวกันทีนี้ถ้าทุกคนนะครับอยากหน้าเด็กแล้วก็อ่อนเยาว์นะครับอันแรกคือแนะนำไม่ใช้ครีมกันแดดทุกๆวันข้อที่2นะครับคือป้องกันมลภาวะทางอากาศหากต้องออกไปพักนอนนานๆกลับมาบ้านให้รีบล้างหน้าทำความสะอาดร่างกายต่างๆเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันลงไปชั้นใต้ผิวหนังแล้วก่อเกิดการอักเสบขึ้นได้นอกจากนี้เองนะครับสูบบุหรี่ดื่มเหล้าไม่ควรทำเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดอนุมูลอิสระและทำให้เราแก่ลงได้มากขึ้น

0: หวยไม่เจอกันนานหนูไม่ได้เจอพี่ตอนเข้าใหม่ๆเลยเป็นไงบ้างคะน้องกร
1: ก็ตอนนี้ขวบ1เดือนกำลังโซนเลยค่ะน้องตุ๊ก
0: พี่ตาไม่คำเลยอ่ะมันเป็นวัยอดนอนดิ
1: ตอนนี้เริ่มนอนยาวขึ้นหน่อย
0: อ๋อเลี้ยงง่าย
1: เลี้ยงง่ายอยู่เนี่ยค่ะชวนน้องตุ๊กมาเพราะว่าอยากคุยเรื่องลูกๆกับน้องตุ๊กเหมือนกัน
0: อุ๊ยชอบเมาเหมือนกันค่ะถึงว่าลูกจะโตกว่าแต่ก็ชอบแบบหนูแม่นี่คุยเรื่องลูกได้ทั้งวันนะ
1: ใช่น้องบีมเค้าก็อยากมีลูกนะน้องตุ๊ก
0: เออว่าจะถามอยู่กลัวเดี๋ยวทักผิดว่าเค้าแต่งงานสักพักแล้วทําไมยังไม่มีลูกอีกคะ
1: กําลังพยายามอยู่
0: วายสุดใส
2: ครับผมยืนอยู่ตรงนี้เองฮะได้ยินหมดนะครับเมาเนี่ย
0: พี่หมวยเค้าเมาว่าคือแบบไม่มีน้ํายา
1: เฮ้ยไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะ
0: ดูคิดดูออกดูใส่ตา
2: ไหนไหนก็ถามนะครับผมย้ำตรงนี้เลยว่าผมไม่มีครับเพราะว่าผมไม่ได้กินขนมจีนก็เลยไม่มี
0: แบบนะเราอย่ามาเลยทำไมยังไม่มีลูกสักทีคะ
2: เออผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกัน
1: ใหญ่ดีกว่าเออน้องตุ๊กว่าเพราะอะไรถึงยังไม่มี
0: หนูว่าข่าวว่าข่าวไม่ค่อยทำการบ้าน
1: เลยเออพี่ก็แอบคิดเหมือนกันนะก็แอบคิดสวัสดีน้องตุ๊กยังเป็นทาง

0: การค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ดีใจจังเลยค่ะได้มารายการนี
0: ้ชวนน้องตุ๊กมาอยากคุยเรื่องลูก
3: ค่ะ
0: ปีนี้น้องแคล10ขวบ
3: 10ค่ะค่ะ7คนเล็ก
0: เป็นยังไงบ้างคะเลี้ยงลูก
3: ประกอบแง่มุมก็ดีก็เหนื่อยก็มีแอบมีมิติของการแบบก็ดูพัฒนาการ
1: งั้นเดี๋ยวเล่าเรื่องตั้งแต่ตอนท้องเลยแล้วก็คลอดเลยดีกว่าครับอันนี้ต้องถามก่อนฮะว่าทั้ง2คนเนี่ยธรรมชาติหรือว่า
3: ธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็
1: คือคลอดเองเลย
3: ใช่พี่ตุ๊กเป็นเหมือนทั้งคลอดเองแล้วก็ท้องเองด้วยคิดว่าจะปล่อยก็ไม่ได้ยากที่จะติดไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยเรียบร้อย
1: คนอย่างนี้นะฮะมีบุญ
3: ใช่แล้วก็เหมือนพี่ตุ๊กก็แข็งแรงไม่ได้มีแบบอย่างเงี้ยโรคก็ไม่มีเบาหวานความดันหัวใจคือไม่มีอะไรเลยชีวิตแบบเรียบๆอย่างเงี้ย
0: ค่ะตอนท้องต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
3: ตุ๊กก็อันนี้ที่ไม่ดีเลยคือกินเก่งแล้วก็จริงๆแล้วเขาไม่ให้กินเยอะเกินไปคือเดิมอ่ะก็เป็นคนกินเก่งอยู่แล้วแล้วก็อ้วนยากพอท้องอ่ะมันก็เลยเหมือนกินเยอะกว่าเดิมอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเด็กพุงอะไรท้องกินซึ่งไม่ดีเพราะว่าคือ22โลแล้วมันก็เหลือที่ตัวจริงๆ
1: 22นี่จริงๆแล้วถือว่าเยอะมั้ยครับ
3: เยอะไปค่ะแล้วก็เยอะมากดีนะว่ายัง
1: ต้องประมาณเท่าไหร่อ่ะ
3: 10ถึง15
1: ก็เยอะ7กิโล
3: เยอะดีว่าเมตาบอลิซึมดีอ่ะลูกคลอดออกไปก็ออกไปเยอะแต่ก็ยังรัวจนท้องคนที่2ยังของเก่าเลยไม่หมดเลย
0: ค่ะทีนี้พอคลอดมาเรียบร้อยทุกอย่างราบรื่นหมดนะคะ
3: ราบรื่นนะคะ
0: ค่ะตอนเลี้ยงช่วงขวบปีแรกเป็นยังไงบ้าง
3: คือมันก็ไม่เหนื่อยนะมันก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่ทั่วไปคืออดนอนนู่นนี่แต่ว่าเทียบกับเฉลี่ยด้วยอะค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็เป็นฟูลไทม์มัมมันก็ไม่ได้บีซี่อะไรนะคะต้องดูแลตัวเองด้วยก็คือดูให้เขากินนมถูกวิธีนอนหลับแล้วก็ทานอาหารมีประโยชน
1: ์มันก็จะมีคำถามนิดนึงครับว่าอย่างพี่ตุ๊กเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหม
3: ค่ะใช่
1: แล้วการเลี้ยงลูกเนี่ยมันต่างกับมีคนช่วยเลี้ยงยังไงเราจะสอนลูกยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ต่างอะต่างแน่แต่ว่าคือเราไม่ได้มานั่งคิดว่าวิธีนี้กับวิธีนี้มันต่างยังไงคือเราแค่ที่พี่หมวยพูดคือดีที่สุดสำหรับทุกเรื่องเลยนะอยู่กับปัจจุบันคือเรามีวิธีเดียวตรงเนี้ยก็คือทำให้มันเสร็จมันก็จบแต่ถ้าจะมานั่งแคลิฟายว่ามันต่างไม่ต่างเมื่อกี้ยังพูดกับพี่หมวยก่อนเข้ารายการเลยว่าพอดีพี่ชายพี่หมวยแกเป็นซิงเกิลแดดก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วอะซิงเกิลแดดหรือซิงเกิลมัมเนี่ยผ่านทุกวันไปด้วยความยากกว่าชีวิตครอบครัวจริงๆแต่การที่เรามีใครในหัวใจมนุษย์อะมันรู้ว่าตอนมีคนนี้คนข้างมันผ่านทุกวันไปอย่างแบบอบอุ่นมีพลังเป็นเรื่องจิตวิญญาณเนาะมันก็ต่างแต่ว่าถ้าเราไม่หมดแต่ตีโพตีพายหรือพร่ำเพ้อมันก็แค่ทำแต่ละวันให้มันผ่านไปอะแต่ว่านี่ก็พูดในฐานะที่มันผ่านมาสักพักก็ตอนแรกก็จะแบบตายแล้วลูกเป็นเด็กแบบครอบครัวไม่สมบูรณ
1: ์
3: นะ
1: คือ
3: มันต้องไม่ดีแน่ๆคือครอบครัวสมบูรณ์ต้องดีกว่านี
1: ้
3: แต่ถ้าคิดอย่างนี้คือแย่แล้วพลังงานแย่ๆของเราก็ส่งไปที่เขาแบบไม่ใช่ว่าส่งแบบนั้นนะมันส่งมันเป็น
1: มวลอากาศเลยมันเป็นแบบว่าความรู้สึกที่มันรอบล้อมบ้านเราหรืออะไรอย่าง
3: นี้ที่พิมเคยรู้สึกว่าอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วมันมีความสุขว่าแบบเป็นพี่หมวยอ่ะถ้าเราเป็นคนสบายสบายเขาก็เป็นคนสบายสบาย
0: ได้ตาม IG ของน้องตุ๊กนะคะจะเห็นว่าแล้วน้องภูมิน้องแพรวเนี่ยก็เหมือนเป็นของขวัญที่ทำให้น้องตุ๊กมีพลังมาก
3: จริงๆ
0: คือน่ารักมากเขาจะทำนู่นทำงานฝีมือก็เก่งทำอาหารก็เก่งแล้วก็มีเรื่องให้น้องตุ๊กชื่นใจตลอดอย่างน้องแพรวน้องภูมิเนี่ยค่ะผู้หญิงผู้ชายเราต้องสอนเรื่องความแตกต่างทางเพศให้ลูกไหมคะ
3: เรื่องนี้ไม่ค่อยมีความรู้เลยค่ะแล้วก็ตุ๊กไม่ได้ถามตุ๊กไม่รู้ว่าตุ๊กไม่ทำเพราะความเคยชินหรือว่ามันไม่ถึงวัยเพราะว่าจริงๆเราเลี้ยงเหมือนกันแล้วเขาก็แตกต่างในตัวเขาเองก็ยังเริ่มกังวลแล้วเพราะแม่เขาเริ่มอ่ะ10ขวบขนาดว่าปรึกษาครูว่าจริงเราก็ไม่ควรอาบน้ำด้วยกันแล้วอะแต่ด้วยความสะดวกมักง่ายแล้วก็เคยชินก็ยังแบบได้ผ้าด้วยกันอยู่เลยถ้าจะมาฉันอาบเสร็จเธอไปรอห้องนอกแล้วเธอค่อยเข้ามาโอ้โหไม่ทันแน่
0: ใช
1: ่อย่างน้องแพรวกับน้องภูมิเนี่ยครับเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับพี่ตุ๊กเตรียมความพร้อมเวลาเขาจะโตขึ้นเป็นวัยรุ่นยังไงบ้างครับ
3: ก็ไม่ค่อยได้เตรียมเลยพี่หมวยแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีติงขึ้นมานะเดือน2เดือนเนี้ยว่าคิดว่าติงเอาลูกอยู่มาตลอดเลยอะมันมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วอะเปลี่ยนไปจนเครียดเหมือนกันเดี๋ยวเวลาเจอแบบคุณแม่ที่เขามีวัยรุ่นแล้วก็จะถามคือจาก acting แบบแพรวนี่แบบอย่างที่บอกว่าเขาสวีทอะสักขวบกว่าๆนี่เขาพูดได้เขาก็จะพูดไม่ได้ช้ามากอะทะเลาะกันอะกอดขาแล้วบอกว่าคุณพี่ไปแล้วเนี้ยตอนเนี้ยทะเลาะกันเขาพอขับถึงหน้าโรงเรียนอะเขาเดินลงไปเลยเนี้ยคือเขาไม่ได้สะบัดสะบิ้งแต่เขาไม่เคลียร
1: ์ก็คือไม่เคลียร์ปล่อย
3: โอ้เป็นบ้าอยู่ในรถเลยแบบเฮ้ย
0: เขาเปลี่ยนไปเลย
3: เขาเปลี่ยนแล้วเขาเริ่มมีความเปลี่ยนก็เลยแบบจริงๆแล้วเราต้องทำอะไรยังไงแต่ลึกๆกันทุกอย่างมันก็มาจาก7ขวบปีแรกเราก็ต้องรู้แล้วแหละเราทำอะไรไปมันก็ส่งผลของเรานี่แหละสรุปก็เป็นเรื่องกังวลของที่ตุ๊กกำลังจะนึกถึงมันอะ
1: เรื่องกังวลอย่างนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าวันนี้
0: ค่ะเรามีอาจารย์หมอที่เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กมาพูดคุยค่ะ
3: 10ชั่วโมงได้ไหมคะ

0: วันนี้เราจะได้พบกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์ค่ะอาจารย์เป็นกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: คุณหมอขอลายเลยได้ไหมคะ
5: ตัดขาดเลยขอเดียวเลยค่ะลายเดียวเลยค่ะ
2: เดี๋ยวคุยกันหลัง
4: ไหมขอบคุณค่ะคุณหมอ
0: เริ่มคำถามนี้ก่อนเลยค่ะเด็กประถมวัยตามนิยามทางวิชาการเนี่ยค่ะคือช่วงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ
2: โดยส่วนใหญ่ในโลกนี้รวมประเทศไทยนะคะเรายังยึดที่แรกเกิดจนกระทั่งถึง5ปีโดยประมาณแต่ว่าคำว่าแรกเกิดเนี่ยหลังๆเราจะพูดว่าตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเรานับตัวเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะว่าในท้องเนี่ยจริงๆเขามีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของระบบประสาทสมอง
6: แล้วอย่างการดูแลเด็กนะครับในช่วงปฐมวัยนะครับเราต้องมุ่งเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับ
2: ก็หลักการง่ายๆสั้นๆอยู่รอดปลอดภัยเพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเขาเปราะบางนะคะก็มีโรคอะไรนิดหน่อยหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนิดหน่อยมันก็มีโอกาสจะเสียชีวิตได้ง่ายเพราะว่าเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยภูมิคุ้มกันที่ได้จากคุณแม่ตอนคุณแม่ตั้งท้องก็จะค่อยๆลดไปในช่วงครึ่งปีหรือขวบปีแรกภูมิต้านทานของเขาเองก็ค่อยๆสร้างคือระบบทุกอย่างในร่างกายที่เราเห็นว่าเกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยแต่ระบบในร่างกายมันค่อยๆพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นการเจ็บป่วยเนี่ยนี่ก็คือการติดเชื้อและโชคดีว่าการติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อไม่ได้อันตรายมากเป็นเชื้อไวรัสที่เป็นเองหายเองแต่ปัญหาของเด็กเล็กก็คือพอเขาเป็นไข้สูงแล้วจะชักได้ในเด็กเล็กค่ะใน5ปีแรกมันนั้นก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อแม่ก็จะกังวลนิดนึงการปลอดภัยอีกเรื่องนึงนะคะนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือสิ่งที่เราได้ข่าวใช่ไหมคะเด็กตกน้ำจมน้ำตายเยอะในช่วงเล็กๆอันนี้ก็เป็นเรื่องความปลอดภัยที่เกิดขึ้นทั้งในบ้านและนอกบ้านที่เด็กมีโอกาสเกิด
0: อยู่รอดปลอดภัยระวังเรื่องของภูมิคุ้มกันเรื่องการติดเชื้อเรื่องไข้สูงแล้วก็ดูแลสถานที่ไม่ให้เขาเกิดอุบัติเหตุ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
6: แล้วอย่างเด็กวัยเรียนล่ะครับอันนี้ต้องดูแลยังไงบ้างครับ
2: ค่ะถ้าเลยไปปลายปฐมวัยแล้วกันนะคะ5 6ขวบอะไรเงี้ยเด็กก็เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นสื่อสารพูดคุยรู้เรื่องและมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นการดูแลก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปคือคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเนี่ยต้องพัฒนาตามลูกนะคะคือเรารักลูกเราก็อยากจะทำให้ลูกเรามีความสุขกับการทำให้ลูกแต่จริงๆพอเด็กค่อยๆเริ่มทำได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองว่าเราจะลดการช่วยเหลือแค่ไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับการพัฒนาของลูก
4: น่ารักจังเลยลดการช่วยเหลือดูละมุนละม่อมมาก
2: เพราะนั้นวัยเรียนเขาถึงมีความพร้อมที่จะไปโรงเรียนเพราะเขาช่วยเหลือตัวเองได้เยอะแล้วเข้าใจโลกภายนอกการสื่อสารสังคมกับคนอื
0: ่
2: น
0: แล้วอย่างเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงต้องเลี้ยงต่างกันไหมคะเดี๋ยวคำถามนี้จะได้ตอบน้องตุ๊กด้วย
2: โอเคค่ะก็จริงๆในทฤษฎีของเรื่องเพศก่อนแล้วกันนะคะในเราเชื่อว่าใน3ปีแรกเนี่ยแรกเกิดถึง3ปีเนี่ยเด็กยังไม่ค่อยเข้าใจคือเขาเข้าใจแค่ว่าเห็นสมมติเห็นคุณพ่อคุณแม่อะไรที่บ้านมีผู้ชายกับผู้หญิงอยู่เขาก็รู้ว่ามีอะไรที่แตกต่างกันคือเขามองเห็นอยู่แล้วตั้งแต่ในขวบปีแรกเขาได้ยินเสียงพ่อกับเสียงแม่ก็พูดไม่เหมือนกันใช่ไหมคะสูงต่ำไม่เท่ากันแล้วเขาก็สังเกตสมองเด็กจะเชื่อมโยงเองแล้วเขาก็จะค่อยๆซึมซับแล้วพอภาษาเขามาความคิดเขาเริ่มเกิดจากการเชื่อมโยงในสมองเด็กก็จะค่อยๆเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศทีละนิดโดยธรรมชาติแล้วพอถึงวัยหนึ่งที่เหมือนมีหลายคนเล่าเวลาเด็กไปโรงเรียนอนุบาลนะคะคือเด็กเนี่ยจะสังเกตเด็กด้วยกันมากกว่าเป็นพิเศษคือเขาจะสนใจสิ่งที่ใกล้ตัวเขาค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสังเกตได้เราก็อาจจะค่อยๆสอนเขาได้
6: แล้วอย่างตุ๊กเนี่ยครับ
4: ตุ๊กเลยอายุไปเนาะแต่ตุ๊กควรจะเลิกอาบน้ำกับลูกได้แล้วใช่ไหมคะ
2: เคยถามลูกไหมคะลูกยังอยากอาบน้ำรวมกันไหม
4: เขาไม่เคยถามค่ะแต่ว่าเห็นเขาทำตัวเริ่มที่จะไม่อาบกับน้องภูมิเดี๋ยวรอข้างนอกนะพี่ต่อไปนี้พี่จะอาบให้เสร็จก่อนแล้วก็จะทำอะไรชอบแอบฟังอะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเหมือนว่าเงียบไปก่อนแต่ว่าบางอย่างก็ต้องพูดใช่ไหมคะต้องยังไงดี
2: อันนี้โอเคแสดงคุณตุ๊กคิดว่าลูกสาวกำลังบอกอะไรคะ
4: เขาเริ่มรู้ตัวละว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่ามันอะไรที่มันควรเปิดเผยอันไหนมากน้อยตามลำดับ
2: สุดท้ายเราอยากให้ลูกพึ่งตัวเองได้ถูกไหม
4: ใช่ค่ะ
2: คิดเป็นตัดสินใจได้ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณตุ๊กน่าจะเริ่มลองใช้คำถามกับลูกแทนคือเราไม่ต้องตัดสินใจให้เขาลองถามเขาดูไหม
4: ถามว่าเราอาบน้ำด้วยกัน
2: เรายังอยากอาบน้ำ
4: ด้วยกันไหม
2: อย่างคิดว่าควรอาบน้ำกับแม่ด้วยกันไหมคุณตุ๊กต้องก่อนจะถามคำถามนี้คุณตุ๊กต้องคิดก่อนนะคะว่าเราพร้อมที่จะ ทำตามที่ลูกตัดสินใจถ้าลูกบอกว่าตอนนี้หนูไม่อยากอาบแล้วอยากอาบคนเดียว
4: เราต้อง
0: แม่ต้องทำใจนะ
4: คือเราต้องเหมือนไงเราต้องทรัสต์ในคำตอบเขาคือเหมือนว่าต้องทำตามด้วย
2: แปลว่าเขาตัดสินใจใช่เพราะเขาต้องมีความคิดอย่างหนึ่งละใช่ไหมคะว่ามันมีความเป็นส่วนตัว
4: แล้วถ้าเขาบอกว่ายังอยากอาบด้วยกันนะ
2: ก็อาบได้ค่ะไม่เป็น
4: อ๋อโอเคยังได้อยู
2: ่ได้ค่ะได้ได้เพราะการที่เขาแยกจากน้องไม่ให้อาบด้วยเนี่ยแปลว่าเขาเริ่มรู้จักความเป็นส่วนตัวแล้วถูกไหมคะอันนี้คือเขารู้แล้วแต่อันนี้มันเป็นความใกล้ชิดของเราแล้วจริงๆลูกสาวอายุขนาดนี้เขาคิดได้เยอะมากเลยนะคะคุณตุ๊กคือหมายถึงว่าความคิดความเข้าใจเนี่ยมีมากกว่าที่เขาพูดให้เราฟัง
6: ผมมีคำถามนิดนึงครับอย่างในกรณีของซิงเกิลมัมหรือซิงเกิลแดดนะครับที่เลี้ยงลูกต่างเพศอย่างเงี้ยครับการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงจะเป็นยังไงดีครับ
2: จริงๆก็ไม่ต่างจากคนที่มีพ่อกับแม่อยู่ทั้งครูครบเนี่ยก็คือจริงๆเราก็ไม่เคยสอนลูกอันนี้พ่อนะแล้วบทพ่อทำบทบาทผู้ชายอยู่เราทำกันแบบเป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวันบางบ้านแม่ไปทำงานนอกบ้านแล้วพ่อเลี้ยงลูกก็ยังมีนะคะในยุคปัจจุบันเคยมีคนใช่ที่มาเล่าเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องการแค่บทบาทที่แตกต่างระหว่างเพศเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสมองเห็นบ้างอาจจะไม่ต้องเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่แต่ในบ้านเรามีคนที่เป็นเพศชายหรือเพศหญิงอื่นก็สามารถสอนเด็กได้
6: เป็นโรโมเดลได้
2: ใช่ใช่
0: และอย่างกรณีของน้องแพรว10ขวบกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว คุณหมอมีคำแนะนำให้กับน้องตุ๊กยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้แพรว10ขวบ
4: ค่ะ
2: นะคะแล้วหลายๆอย่างบอกว่าแพรวเริ่มเป็นวัยรุ่นคำว่าเป็นวัยรุ่นคือนอกจากฮอร์โมนร่างกายเปลี่ยนแปลงความคิดก็เริ่มเปลี่ยนนะคะหลายเรื่องเขาคิดได้แล้วคิดเป็นและอาจจะคิดมาพักนึงแล้วไม่แน่ใจว่าถ้าคุณตุ๊กจะหาเวลาเหมือนเมื่อก่อนเราหาเวลาอ่านนิทานให้ลูกใช่ไหมคะตอนนี้เราอาจจะต้องหาเวลาคุยกับลูกให้คุณตุ๊กใช้วิธีตั้งคำถามเวลาเราบอกว่าหาเวลาส่วนตัวคุยกับลูกไม่ได้แปลว่าเราพูดบอกอย่างเดียว
4: เราฟัง
2: ขอให้เป็นการตั้งคำถามแล้วฟังมากขึ้นนะคะวัยรุ่นต้องการมากกว่าวัยรุ่นไม่ต้องการการบอกกล่าวบอกเล่าเหมือนเด็กเล็กๆใช้วิธีตั้งคำถามหาโมเมนต์แบบเงียบๆนะคะเราอบอุ่นกันแล้วเราก็คุยแพรมีอะไรอยากถามแม่หรืออยากคุยให้แม่ฟังไหมแล้วอดทนรอลูกจะเป็นคนบอกเราเองคือตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่พร้อมแล้วเดี๋ยวเขากลับไปคิดแล้วถ้าเรามีโมเมนต์ที่เราแบบเป็นระยะค่ะพอลูกรู้ว่ามันมีจังหวะแบบนี้เรื่อยเดี๋ยววันหนึ่งเขาพร้อมเขาอาจจะค่อยๆนะคะอันนี้เราจะได้เข้าใจลูกแล้วลูกจะรู้สึกว่าเราอยากเข้าใจเขาจริงๆจริงๆมันอาจจะไม่มีอะไรมากก็ได้นะคะ
6: สำหรับวัยนี้เนี่ยเรื่องโภชนาการสำคัญขนาดไหนครับ
2: สำคัญมากค่ะสำคัญมากในช่วงปฐมวัยคือมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งใช้คำว่าอาหารกายอาหารใจนะคะคืออาหารใจเราพูดกันไปเยอะนะคะนี่อันนี้คืออาหารกายอย่างที่เรียนว่าเมื่อกี้คือเด็กๆ เนี่ยมีพัฒนาการเยอะมากในช่วงในท้องแล้วก็ช่วง 3-4-5 ปีแรกเชื้อเพลิงที่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตนี่ก็คือสารอาหารคือนมแม่เนี่ยดีที่สุดอยู่แล้วก็ในช่วงขวบปี2ขวบปีแรกแล้วแต่บ้านไหนอยากให้ถึง2ปีโดยประมาณแล้วนมแม่ดีที่สุดเพียงแต่ว่าพอหลังจาก1ปีเป็นต้นไปเนี่ยสารอาหารหลายอย่างอาจจะไม่ค่อยพอสำหรับการเจริญโตในเด็กวัยที่เติบโตขึ้นก็ต้องให้อาหารเสริมหรือเรียกว่าอาหารสำหรับทารกค่อยๆเพิ่มขึ้น
4: แต่เขาเหมือนทานยากตอนนี้ค่ะคือถ้าทานผลไม้เนี่ยค่ะทานเก่งแต่ปลานี่แบบทานยากยากทานข้าวเปล่าเลี้ยงง่ายมากข้าวเปล่านะทานแต่ว่าพอใส่หมูไปนิดนึงเนี่ยไปทานละ
2: เด็กบางคนเนี่ยค่ะแปลกเขาจะมีต่อมรับรสหรือความประสาทสัมผัสบางส่วนที่ไวต่อสารอาหารบางชนิดที่ไม่ชอบคือเราเคยเจอเด็กแต่ก็เหมือนที่แบบพร้อมที่จะเป็นเจค่ะเด็กบางคนกินผักได้เยอะมากจริงๆหลากหลายชนิด
4: ต้องยังไงคะต้องพยายาม
2: ใช่ค่ะพยายามทีละน้อยก็เรารู้ว่าสารอาหารหลักของเนื้อสัตว์คือโปรตีนใช่ไหมที่ต้องการแล้วก็อาจจะให้โปรตีนผ่านทางช่องทางอื่นบ้างนะคะถั่วเต้าหู้ไข่หลักการสำคัญคือต้องไม่ให้ลูกถูกบังคับนะคะวิธีการถ้ายังอายุประมาณนี้ก็ให้เขามีชามถ้วยเล็กๆของเขาหนึ่งใบตอนที่เราป้อนเขาเขาก็มีส่วนในการหยิบจับหยิบกินเองบ้างให้มีความสุขนะคะแล้วเราก็ให้บ้างเขาไม่กินก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทำท่าเหมือนเราลูกทำไมไม่กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็ค่อยให้ใหม่เอาทีละนิดเขาอาจจะได้น้อยหน่อยแต่เขายังมีความสุขในการกิน
6: แล้วอย่างเด็กที่โตมาหน่อยครับอย่างลูกพี่ตุ๊กเนี้ยครับต้องดูแลยังไงครับเรื่องโภชนาการ
2: ค่ะหลักการสำคัญอยู่อย่างเดียวค่ะคือเราซื้อของเข้าบ้านที่เป็นของที่ควรจะกินนะคะ
6: ไม่ใช่ขนมใช่ไหมฮะเพราะว่าสมมติว่าอย่าง
4: หาว่าลูกกินแต่ขนมก็เธอซื้อเข้ามาเองถูกไหมเจ๋ง
2: ถูก
6: ก็มันอร่อยนะฮะ
2: มันอยู่ในบ้านยังไงเขาก็แปลว่าคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนโดยอ้อมถูกไหมคะ
4: คุณแม่คุณหมอพูดถูกจริงถ้า0ถึง5 0ถึง7ทำไว้เรียบร้อยแล้ววัยนี้ไม่ใช่ละมันตามการเลี้ยงดูเลย
2: ใช
4: ่จริงค่ะ
2: ที่จะฝากนิดเดียวมีอยู่เรื่องเดียวคือปัจจุบันเรามีเด็กที่น้ำหนักเกินเยอะนะคะคือเด็กอ้วนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นปัญหาสุขภาพระยะยาว เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังเรื่องสิ่งที่จะทำให้น้ำหนักเกินเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเราก็หาความหลากหลายแล้วก็กินให้พอเหมาะสำหรับเด็กวัยเรียนไม่มีอะไรเป็นพิเศษ
0: เป็นเทคนิคที่ดีมากเดี๋ยวจำไปใช้เลยค่ะ ตอนที่ลูกแบบอยู่ในวัยเรียนอะไรที่อยากให้ลูกกินก็คือซื้อเข้าบ้าน อะไรที่ไม่อยากให้กินก็ไม่ต้องซื้อ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ยังไม่หมดนะคะเรายังมีคำถามจากท่านชมทางบ้านมาถามคุณหมอในช่วงระเบียงสุขภาพค่ะ
6: กลับมาพบกับช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับกับคำถามมากมายเกี่ยวกับสุขภาพจากทางบ้านครับผมไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
1: จริงไหมครับคุณหมอครับที่เขาบอกว่าใช้ผ้าอ้อมที่เปียกฉี่ลูกแล้วมากวาดลิ้นเนี่ยฝ้ามันจะหาย
0: จริงไหมคะคุณหมอคะใช้ผ้าอ้อมกับฉี่ลูกมากวาดลิ้นแล้วฝ้าขาวจะหายไปโอ้ยเกือบจะทำนะคะคุณหมอแต่ยังไม่ได้ทำ
2: ถามว่าจริงไหมนะคะในทางการแพทย์และในการทางวิทยาศาสตร์เราไม่มีพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงนะคะคือไม่พบว่าการใช้ปัสสาวะเนี่ยมันไม่มีสารอะไรเฉพาะนะคะก็คิดว่าการที่มันหายไปมันอาจจะโดยบังเอิญที่มันใกล้จะหายอยู่แล้วหรือใช้น้ำเปล่าเช็ดเพราะในปัสสาวะมันก็มีน้ำอยู่ด้วยนะคะก็คือเช็ดออกไปเพราะฝ้าขาวมันจะมี2ประเภทประเภทหนึ่งคือเป็นคราบนมธรรมดา
0: ะ
2: นะคะคราบอาหารที่ทานอีกประเภทนึงเป็นเชื้อราซึ่งถ้าเป็นเชื้อรานี่ก็คงไม่หายอยู่ดีนะคะ
5: ต้องใช้ยาอยู
2: ่ดีใช่ค่ะถ้าเป็นเชื้อราอาจจะต้องใช้ยาป้ายเพราะฉะนั้นก็ปัสสาวะไม่ได้ช่วยเป็นพิเศษ
0: จริงๆก็ใช้ผ้าอ้อมแล้วก็น้ำเปล่าน้ำต้มสุกธรรมดาก
2: ็ได้ใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นคราบน้ำนม
6: โอ้ดีนะเนี่ยครับที่ฟังคำตอบจากคุณหมอก่อนครับไม่งั้นพี่หมวยจะทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าเผื่อถามเป็นผมก็ไม่แน่เหมือนกันครับคุณแม่ผมอาจจะทำให้ผม
5: โอ้จริง
6: แต่ตอนนี้ไปฟังคำถามต่อไปเลยครับ
3: อยากถามหมอว่ากล้วยตีบดแล้วละออนหินเหมาะสำหรับละออนกระเจ้า
6: คุณหมอครับกล้วยบดที่เห็นเขาบดบดให้เด็กทานกันเนี่ยครับจริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับเด็กหรือเปล่าครับ
2: ก็เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราใช่ไหมคะที่เวลาเด็กทานนมแล้วพอจะเริ่มให้อาหารอื่นที่ไม่ใช่นมเราจะเริ่มด้วยกล้วยบดกล้วยที่สุกๆนิ่มๆแล้วก็ครูดเอาแต่ผิวๆนิดนึงไม่ทราบคุณแม่ทั้งสองเคยไหมนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นหลักการที่ทำได้เราไม่ได้ขัดขานนะคะเราอยากให้เริ่มสักอายุ6เดือนไปแล้วคือ6เดือนแรกทานนมแม่อย่างเดียวหลักการก็คือเพื่อให้เด็กได้เริ่มลองทานอย่างอื่นที่ไม่ใช่ผ่านการดูดผ่านการใส่ช้อนเข้าปากแล้วก็งับยับยับของเขาไปและได้รับสารอาหารที่มันหยาบขึ้นแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารอย่างอื่นนะคะที่ไม่ใช่จากน้ำนมถ้าเด็กรับได้เราไม่ได้ตั้งใจให้เด็กทานกล้วยเป็นมื้อหลักนะคะ
5: แค่ให้รู้จักการกิน
2: ใช่ให้รู้จักทานถ้าทานเป็นก็ถ้าเป็นยุคสมัยใหม่ก็เป็นพวกอาหารที่เป็นธัญพืชใช่ไหมคะผสมนมมันก็เป็นเนื้อคล้ายๆกันก็ทานแค่พอว่าพอทานได้เราก็เริ่มให้เข้าบดแล้วก็ผสมอะไรตามที่คุณหมอแนะนำไป
0: วันนี้ได้รับความรู้เยอะเลยค่ะทั้งในช่วงเด็กประถมวัยและไปถึงวัยเรียนอย่างน้องแถวน้องภูมิด้วยวันนี้ขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย
2: ์ค่ะ
0: ขอบคุณน้องตุ๊กด้วยนะคะ
2: ยินดีค่ะ
4: ขอบค
2: ุ
4: ณที่เชิญมาค่ะขอบคุณค่ะ
6: คร
4: ับ
6: ผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาเจอกับแพ้วครับผมเพราะไม่รู้ว่าเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับผมในช่วงรอบรั้วล่ะ
7: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วรามานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับจะพาพี่หมวยกับพี่บีมนะครับแล้วคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปธนาคารกันครับ
6: นี่คือหมวดมุกพาไปเที่ยวแล้วใช่ไหมเนี่ย
7: ไม่ใช่
6: ธนาคาร
7: ธนาคารที่ว่าเนี่ยนะครับไม่คือธนาคารต้นไม้ครับ
6: ธนาคารต้นไม
7: ้
6: ไม่เคยได้ยินมาก่อน
7: พี่หมวยเคยได้ยินไหมครับ
0: ไม่เคยได้ยินอย่าบอกนะว่าธนาคารที่นี่คือเอาต้นไม้ไปฝากแทนที่จะเอาเงินไปฝาก
6: ถอนอย่างนี้ครับ
7: อยากรู้ใช่ไหมครับว่าธนาคารต้นไม้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาที่ธนาคารต้นไม้แห่งแรกของประเทศไทยแล้วนะครับที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าธนาคารต้นไม้หน้าตาเป็นยังไงครับ

0: ี่ไพโรจน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้พี่ไพโรจน์ที่พาโต๊ะจังหวัดชุมพรอากาศดีมากๆเลยนะครับพี่ไพโรจน์ครับอย่างธนาคารต้นไม้เนี่ยจริงๆแล้วธนาคารต้นไม้คืออะไรครับ
1: คือการเป็นธนาคารต้นไม้หมายความว่าชาวบ้านมาร่วมกันปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ตัวนี้เราจะประเมินค่าของต้นไม้ให้เป็นทรัพย์สินไม่ใช่แต่ทรัพย์สินอย่างเดียวเราทำต้นไม้ให้มีมูลค่าด้วยในแง่ของทรัพย์สินแล้วก็ในแง่ของมูลค่าต้นไม
0: ้นั่นก็หมายความว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยนะครับก็จะต้องมีมูล

0: ค่าแล้วก็มีดอกเบี้ยเหมือนกับที่เราฝากเงินในธนาคารถูกไหมครับ
1: ใช่ครับเราตั้งใจเอาไว้ว่าคนที่ปลูกต้นไม้ระยะเวลา1ปีแรกจนถึง10ปี
0: ครับ
1: เราจะให้มูลค่าต้นไม้ประมาณว่า100บาทต่อต้นปีที่10ก็ 1,000 บาท
0: ครับ
1: หลังจากปีที่10ต้นไม้โตขึ้นเราจะคำนวณตามปริมาตรของต้นไม้
0: อ
1: าจจะเป็นต้น 5,000 ต้น 10,000 ต้น 20,000 ต้น 30,000 ต้น 30,000 ก็ได้แล้วแต่ชนิดของต้นไม
0: ้แล้วอย่างนี้ชาวบ้านเขาจะได้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ยังไงบ้างอาจจะต้องมีการตัดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: คือเป้าหมายของการทำต้นไม้ให้เป็นทรัพย์สินเนี่ยหมายความว่าไม้โตมาเราต้องตัดเพื่อขายเพื่อจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ได้แต่ในขณะที่ต้นไม้กำลังจะโตเราก็มีพืชแซมต่างๆเช่นของกินของใช้ผลไม้อะไรแซมในกลุ่มของธนาคารต้นไม้เพราะในช่วงเวลา10ปีที่เราไม่ได้ผลผลิตจากไม้เราจะมีของต่างๆมาใช้จ่ายในการบริโภคได้ตลอดเวลาตลอดทั้งปีที่เราเริ่มปลูก
0: โอ้ฟังดูอย่างนี้แล้วน่าสนใจมากๆจะมีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ไพโรจน์พาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ เชิญครับเชิญครับ

0: เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะเข้าน้องบีมคือเราใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทรัพย์สินแล้วดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นอย่างสร้างความร่มเย็นให้กับโลกใบนี้ด้วย
1: ใช่ครับคิดดูนะครับถ้าหากว่ามีธนาคารต้นไม้มากๆเนี่ยนะครับสิ่งแวดล้อมดีๆก็จะกลับคืนมามีป่ามากมีน้ำมากสัตว์ป่าก็จะมาความอุดมสมบูรณ์ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมก็จะเกิดขึ้นอีกด้วยนะครับ
2: ไม่ต้องพูดแล้วครับผมว่าตอนนี้นะครับผมอยากไปซื้อต้นไม้เพื่อที่จะมาฝากแล้วครับแต่ว่าก่อนที่จะไปซื้อเนี่ยเราต้องรวบรวมเงินก่อนครับให้ยืมตังค์หน่อยที่จะไปซื้อต้นไม้อันนี้ดีกว่าอย่าเรียกว่ายืมเลยเราเรียกว่าการลงทุนร่วมกันดีกว่าพี่ชวนให้มันรวยด้วยกัน
0: เดี๋ยวพี่ว่าอย่ามายืมตรงยืมตังลงทุนอะไรกันตอนนี้เลยหน้าจอลาท่านชมก่อนดีกว่า
2: ลาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อ
0: ทั้งหมดนี้แหละค่ะคือ Healthy Village ประจำสัปดาห์นี้กลับมาพบกับเรา3คนและรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่ใกล้ตัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: วกกลับมาเรื่องการลงทุนครั้งนี้นะครับที่ผมคิดไว้นะครับ

ิดจะลดน้ำหนักเขาบอกว่าต้องลดมื้อเย็นว่าแต่เขาเนี่ยใครอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเขาก็บอกกันมาเชื่อๆต่อๆกันมาดูปากหมอเอนะคะจะลดน้ำหนักเนี่ยห้ามอดอาหารค่ะจะอดกี่มื้อก็ไม่ได้ต้องกินให้ครบ3มื้อเลยนะคะวันนี้เราจะนำเสนอเมนูที่ชื่อว่าการ์เร็ตกับสลัดเบอร์รี่ค่ะ

เห็นไหมคะอาหารออกมาแล้วดูน่ากินมากเลยอะค่ะจริงๆแล้วเราจะใช้เป็นมื้อเช้าก็ได้มื้อเย็นก็ได้นะคะสำหรับถ้าใครจะใช้เป็นมื้อเย็นนะคะอาจจะต้องเพิ่มส่วนของโปรตีนนิดหน่อยนะคะอาจจะใช้เป็นเนื้อไก่สับนะคะหรือว่าเนื้อไก่ฉีกก็ได้ค่ะแล้วก็โรยลงไปนะคะมันก็จะใช้เพิ่มโปรตีนทำให้เราอิ่มมากขึ้นสำหรับความเชื่อที่ว่าเราอดมื้อเย็นเพื่อจะลดน้ำหนักอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะผิดมากกรณีของคนที่คิดจะอดอาหารมื้อเย็นต้องคิดภาพว่าเราเนี่ยเวลาเรานอนหลับไปเนี่ยเราก็ไม่ได้กินมันจะทำให้ช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทานอาหารเนี่ยมันนานมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายจะมีการสลายส่วนของไขมันและกล้ามเนื้อค่ะมันจะทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายลดลงซึ่งอันนี้มันจะยิ่งทำให้เราอ้วนขึ้นหลังจากนั้นค่ะแล้วทีนี้ถ้าใครบอกว่าโอเคงั้นไม่อดมื้อเย็นก็ได้มาอดมื้อเช้าแทนแล้วกันถ้าเราไม่ทานอาหารตอนเช้านะคะมันจะทำให้การเผาผลาญเราเนี่ยไม่ถูกกระตุ้นค่ะพอมาถึงมื้อเที่ยงเนี่ยมันจะหิวมากเลยค่ะมันจะทำให้สมองเราเนี่ยมีความคิดว่าอยากกินอยากกินตลอดเวลาเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดอดอาหารปั๊บแล้วเราจะไปกินซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราจะกินมากกว่าที่ควรจะเป็นนะคะแล้วอันนี้ก็จะทำให้เราอ้วนมากขึ้นหรือที่เราเรียกว่าเป็นโยโย่เอฟเฟคนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องนะคะทุกท่านควรจะทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้ออาจจะมีอาหารว่างระหว่างมื้อได้แต่เราต้องเลือกอาหารว่างด้วยค่ะจะต้องเป็นอาหารว่างที่พลังงานต่ำนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะใช้เป็นผักผลไม้นะคะเลือกผักผลไม้ที่รสชาติไม่หวานจนเกินไปไม่ใช่บอกว่าโอ้ฉันจะไปกินลำไยประมาณกิโลนึงหรือว่าทุเรียน2ลูกอันนี้คงไม่ช่วยลดน้ำหนักค่ะสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้คุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสวัสดี

่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะนึงประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

เห็นแล้วอย่าตกใจนะครับนี่คือตัวเลขการส่งออกกุ้งกุลาดำของไทยในปีพ.ศ. 2543ซึ่งมีมูลค่าถึง 100,000 ล้านบาทถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการส่งออกกุ้งกุลาดำมากที่สุดในโลกเป็นเวลาติดต่อกันนานกว่า10ปีเห็นตัวเลขการส่งออกมหาศาลขนาดนี้ใครจะรู้บ้างว่าจริงๆแล้วการพอเลี้ยงกุ้งกุลาดำนั้นแสนจะยากลำบากเพราะหากเพียงแค่กุ้งตัวเดียวติดเชื้อโรคตัวแดงดวงขาวและโรคหัวเหลืองก็จะทำให้กุ้งทั้งบ่อนั้นตายหมดอ้าวแล้วอย่างนี้เกษตรกรจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร

0: ผมมีความสนใจเรื่องกุ้งกุลาดำมาประมาณ25ปีเนื่องจากสมัยนั้นเนี่ยการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำเนี่ยทำกันมากกว้างขวางมากทีเดียวกล่าวกันว่ากุ้งที่คนทั่วโลกกินเนี่ย1ใน4ตัวจะต้องมาจากประเทศไทยส่วนนี้ก็เป็นความภูมิใจมากเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยผลิตกุ้งกุลาดำออกมากที่สุดในโลกเลยมูลค่าการส่งออกของกุ้งกุลาดำเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆในระดับในช่วงแรกๆเนี่ยก็เป็นหมื่นล้านบาทแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อย 20,000 30,000 50,000 จนในที่สุดเนี่ยปี2543มีประมาณ 100,000 ล้านบาทต่อปีถ้าเทียบกับการส่งออกสินค้าอื่นของประเทศไทยเนี่ยกุ้งกุลาดำอยู่ในอันดับต้นๆเลยกุ้งกุลาดำเนี่ยถ้าเราดูนะฮะตัวมันใหญ่มากความแข็งแรงของมันเนี่ยมันเป็นลายที่มีสีดำสลับสีเหลืองมีความคล่องตัวมากมีความแข็งแกร่งมากทีเดียวในความรู้สึกของผมเนี่ยมันเป็นกุ้งที่เป็นพระเอกเลยของกุ้งทั้งปวงทำให้ผมคิดว่าเราน่าจะศึกษามันมากๆเลย
1: จากความสนใจและชอบในเรื่องของกุ้งกุลาดำทำให้อาจารย์บุญเสริมได้เป็นกำลังสำคัญในการร่วมก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งภายใต้ความร่วมมือของ3หน่วยงานได้แก่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีพื้นที่ในการทำศูนย์วิจัยแห่งนี้ทั้งหมด170ไร
0: ่หน้าที่หลักของศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเนี่ยก็หมายถึงการที่จะพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำนะฮะให้ดีขึ้นแจกจ่ายลูกกุ้งให้กับเกษตรกรโดยไม่คิดมูลค่าเลยพัฒนาคือการทำให้ลูกกุ้งกุลาดำที่มาจากสวนเนี่ยเวลาเกษตรกรเอาไปเลี้ยงแล้วโตเร็วขึ้นไม่เป็นโรคโอกาสเสี่ยงน้อยลงถ้าหากว่าเกษตรกรไปรับลูกกุ้งที่ไม่ได้รับจากเรานะเขาก็มีทางเลือกอยู่ก็คือรับลูกกุ้งจากโรงเพาะฟักที่เอาพ่อแม่พันกุ้งจากทะเลมาปัญหาก็คือว่าบางครั้งพ่อแม่พันกุ้งจากทะเลอาจจะติดเชื้อไวรัสบางตัวเข้ามาแล้วเมื่อติดเชื้อไวรัสเข้ามาแล้วเนี่ยเชื้อจากพ่อแม่พันก็ส่งไปที่ลูกกุ้งลูกกุ้งที่เกษตรกรได้รับไปนั้นอาจจะดูเหมือนกับแข็งแรงในระยะแรกแต่หลังจากที่เลี้ยงไปแล้ว1เดือน2เดือนอาจจะเป็นโรคตายก็ได้เช่นโรคตัวแดงดวงขาวโรคหัวเหลืองซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงและจะมีโรคอื่นๆอีกมากมายนะแต่ถ้าว่าเกษตรกรรับลูกกุ้งจากที่ศูนย์ไปแล้วเนี่ยแน่นอนประการแรกลูกกุ้งเนี่ยปลอดเชื้อแน
1: ่น้ำถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งจึงมีการกั้นกรองน้ำหลายขั้นตอนจนออกมาเป็นน้ำที่สะอาดและเหมาะสมในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
0: น้ำทะเลนี่แหละอันนี้จากอ่าวไทยวิธีทำก็คือว่าเราจะมีท่อนะครับท่อ PVC ขนาดใหญ่8นิ้วเนี่ยฝังอยู่ใต้ทรายเนี่ยแล้วก็อยู่ใต้น้ำนะฮะไปออกไปประมาณ400เมตรในทะเลแล้วก็มีเครื่องปั๊มน้ำเข้ามาโดยผ่านท่อที่อยู่ใต้พื้นทรายนี่จนถึงเข้าไปในศูนย์ความสำคัญของระบบน้ำก็คือว่าน้ำพวกนี้เนี่ยจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดหลังจากที่เราทำทุกอย่างไม่ให้มันติดเชื้อแล้วนะฮะจุดสำคัญก็คือให้เป็นธรรมชาติมากๆไม่ต้องใช้สารเคมีน้ำที่ปั๊มจากทะเลนะฮะจากที่ลงปั๊มน้ำเนี่ยแล้วก็จะไปที่บ่อพักน้ำบ่อเราเรียกบ่อตกตะกอนบ่อที่หนึ่งนะฮะก็จะเป็นบ่อที่ปูโพลีเอทิลีนชีทหรือว่าเรียกบ่อปู PE มันก็ปูถึงพื้นเลยปูตลอดทั้งบ่อเลยน้ำทะเลก็เข้ามาตรงนี้แน่นอนตกตะกอนก็จะตกลงไปนะก็จะมีสาหร่ายนะฮะสาหร่ายเนี่ยจะมีทั้งสาหร่ายผมนางแล้วก็สาหร่ายทะเลชนิดอื่นๆซึ่งจะช่วยบำบัดน้ำให้น้ำเนี่ยใสขึ้นแล้วก็จะทำให้ระดับแอมโมเนียกับไนไตรต์ซึ่งไม่ดีเลยกับกุ้งเนี่ยมันน้อยลงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่สำคัญคือในบ่อนี้เนี่ยแล้วก็จะมีพวกปลากินเนื้อต่างที่เราเห็นเมื่อกี้ก็จะเป็นปลากระพงขาวปลาเก๋ามีปลาฉลามปลากินเนื้อพวกนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่กินพวกกุ้งกับปูที่มันหลงเข้ามากุ้งกับปูเนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำเชื้อโรคมา
2: ให้กับกุ้งของเรา
1: น้ำจะถูกดูดจากบ่อตกตะกอนที่1ไปสู่บ่อตกตะกอนที่2โดยผ่านผ้ากรองที่ละเอียดขึ้นโดยภายในบ่อจะเลี้ยงปลากินพืชและจะคอยกินตะกอนต่างๆที่หลงเหลือมาซึ่งจะทำให้บ่อสะอาดขึ้นก่อนที่จะถูกดูดไปที่กรองทรายซึ่งจัดเก็บไว้ภายในถังคอนกรีต
0: แต่ละแท้งนี้นะฮะก็จะมีหินหยาบหินละเอียดแล้วก็ทรายละเอียดขึ้นไปนะฮะเพราะน้ำจะถูกกรองจากข้างล่างเนี่ยเข้ามาแล้วก็ซึมขึ้นมาข้างบนพอขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยน้ำข้างบนก็จะใสสะอาดน้ำที่ใสสะอาดตรงนี้เนี่ยก็จะผ่านเข้ามาในกรองทรายกรองหนึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นกรองอีกชนิดหนึ่งนะฮะก็เป็นกรองทรายเหมือนกันแล้วก็มีพวกถ่านอะไรด้วยเราเรียก pressure sand filter แล้วก็ผ่านตามท่อแล้วก็ไปเก็บไว้ในแท้งต่างๆพวกนั้นที่อยู่ข้างหลังเราแท้งน้ำพวกนี้เนี่ยแต่ละแท้งก็บรรจุ100ตันแล้วมี40แท้งและน้ำทั้งหมดเนี่ยในแท้งเนี่ยจะอยู่ในแท้งเนี่ยเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์ไม่ทำอะไรไม่ต้องเติมอะไรให้มันใสอยู่ในนั้นน่ะแล้วเชื้อไวรัสมันจะค่อยๆตายของมันเองเชื้อแบคทีเรียก็จะมีอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งไม่มากนักเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้มันเจริญเติบโตได้บางครั้งเราจำเป็นเหมือนกันที่ต้องให้ความเค็มของน้ำเนี่ยไม่เท่ากับความเค็มน้ำทะเลซึ่งหมายความว่าเราจะต้องผสมกับน้ำจืดด้วยก็บอกง่ายๆว่าแท้งนี้เป็นที่ชงน้ำให้ได้เหมาะสมที่สุดที่กุ้งระยะนั้นๆเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกุ้งพ่อแม่พันเราก็ต้องใช้น้ำทะเล 100% เลยแต่ถ้าเป็นกุ้งวัยอ่อนเช่นประมาณสัก5กรัม10กรัมแล้วก็ใช้น้ำทะเลครึ่งหนึ่งมันจะโตเร็วขึ้นนะครับน้ำต่างๆพวกนี้ที่อยู่ในแท้งพวกนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าไปให้กับกุ้งเนี่ยเราต้องผ่านโอโซนก่อนห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่ใส่เครื่องกำเนิดโอโซนนะฮะเมื่อผลิตโอโซนแล้วเนี่ยนะฮะโอโซนเนี่ยจะถูกนำไปผสมในน้ำด้วยเครื่องนะครับในน้ำเนี่ยก็จะมีระดับโอโซนระดับหนึ่งเป็นระดับที่ทำลายเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อโรคบางชนิดได้การใช้โอโซนในน้ำเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือเราจะเห็นว่าเราเอาน้ำเนี่ยนะฮะให้ตกตะกอนผ่านกรองทรายแล้วก็ผ่านโอโซนนะฮะจะทำให้น้ำนั้นปราศจากเชื้อโรคเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ก่อนที่จะไปใช้พ่อเลี้ยงกุ้ง
1: หลังจากได้น้ำที่สะอาดแล้วก็ถูกส่งต่อไปยังโรงพ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำซึ่งอยู่ในเขตปลอดเชื้อโดยต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคต่างๆก่อนเข้าไปยังโรงพ่อเลี้ยงกุ้ง
0: แน่นอนที่สุดเลยสิ่งที่เรากลัวมากคือการติดเชื้อไวรัสเพราะว่าเมื่อมันเข้าไปแล้วเนี่ยกุ้งอาจจะตายหมดทั้งบ่อกุ้งอาจจะตายหมดทั้งศูนย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าว่าเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวหรือเชื้อหัวเหลืองเข้ามาเนี่ยกุ้งของเราที่มีคุณค่ามากอุตส่าห์เพาะสายพันธุ์มาอย่างดีพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างดีแล้ววันหนึ่งถูกเชื้อเหล่านี้ทำลายหมดสิ่งที่เราทำมาเป็นเวลาหลายปีจะหายไปเลยนี่เป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุดเลย
3: อาคารแรกที่เราจะไปเนี่ยก็เป็นอาคารที่เราเรียกว่า IMSH นะครับอาคารนี้ก็จะเป็นอาคารที่ไว้เอาพ่อแม่พันธุ์กุ้งเข้ามาเพื่อที่จะให้ผลิตลูกกุ้งระยะแรกก็คือวางไข่แล้วก็ฟักไข่เป็นตัวนะฮะในห้องนี้เราจะมีทั้งหมดเนี่ย10บ่อนะฮะบ่อกลมพวกนี้เนี่ยจะไว้พ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำนะครับพ่อแม่พันธุ์ที่เราคัดมานี้ก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เราแน่ใจว่าเมื่อให้ลูกมาแล้วเนี่ยพอไปเลี้ยงแล้วนี่จะโตเร็วมากขึ้นเลยนะก็คือเป็นการคัดเลือกมาไม่ใช่ว่าพ่อแม่พันธุ์ตัวไหนก็ได้การคัดพ่อแม่พันธุ์เนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เราไปดูว่ารุ่นที่แล้วคือพวกนี้โตเร็วนะฮะการโตเร็วเนี่ยเราจะดูที่ประมาณ4เดือนหรือ5เดือนในช่วงตั้งแต่เข้าอายุเข้าประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยเข้าโตเร็วที่สุดกว่าครอบครัวอื่นเราก็จะเล็งไว้แล้วว่าครอบครัวเนี้ยนะเป็นครอบครัวที่โตเร็วมากเราก็จะเลี้ยงเขาขึ้นมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ความกว้างของบ่อเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตรแล้วเราก็จะใส่กุ้งซึ่งไม่ได้ใส่มากนักนะฮะอย่างมากที่สุดที่เราใช้ก็คือประมาณ4ตัวต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่านั้นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเราใส่มากเกินไปนะหนาแน่นเกินไปเนี่ยข้อสำคัญก็คือว่ามันอาจจะกินกันเอง นะคือตัวไหนลอกข้าวมันจะกินกันเองและการเจริญเติบโตของรังไข่หรือของสเปิร์มเนี่ยมันจะน้อยกว่าปกติเรามีระบบทรีตน้ำที่จะทำให้น้ำเนี่ยได้ไหลหมุนเวียนตลอดเวลาการที่น้ำไหลหมุนวนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากที่จะทำให้ระบบสืบพันธุ์ของมันเนี่ยดีขึ้นนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดในห้องเนี่ยอุณหภูมินะเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยเป็นตัวที่คอนโทรลหรือทำให้ไข่หรือสเปิร์มเนี่ยเจริญเติบโตได้ระบบสืบพันธุ์ของกุ้งเนี่ยจะดีตรงนั้นอุณหภูมิที่ต้องการเนี่ยคือ28องศาเซลเซียสอุณหภูมิเนี่ยเราควบคุมโดยการที่ว่าประการแรกเนี่ยฝ้าต้องสูงขึ้นไปนะฮะแล้วลักษณะการออกแบบของอาคารเนี่ยเราจะเห็นว่าหลังคามันจะสูงมากเป็นจั่วที่สูงมากฝ้าสีดำนี่ก็จะช่วยให้อุณหภูมิเนี่ยคงที่ไว้นะครับอันนี้เราจะให้เห็นนะว่าตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันต่างกันยังไงตัวเมียเนี่ยใหญ่กว่าตัวผู้มากเลยอายุเท่ากันนะแล้วก็ถ้าดูอวัยวะเพศเราก็จะเห็นแตกต่างกันนะครับตัวเมียเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นแป้นนะวะแต่ตัวผู้เนี่ยจะเป็นลักษณะไม่เป็นแป้นเป็นจงอยขึ้นมาเล็กๆนะฮะซึ่งต่างกันต่อไปนี้ก็เป็นวิธีการผสมเทียมนะฮะสาเหตุที่เราต้องการทำการผสมเทียมก็คือว่าเราจะต้องคัดเลือกตัวผู้มาจากครอบครัวที่เรารู้ว่าตัวเร็วนะฮะเอาอสุจิของเขาเนี่ยใส่เข้าไปในตัวเมียอีกครอบครัวหนึ่งที่ตัวเร็วเหมือนกันและถ้าหากว่าเราปล่อยให้เขาผสมกันเองเราก็ไม่สามารถที่จะคัดเลือกได้ว่าตัวไหนผสมกับตัวไหนอันนี้เราก็จะเอาตัวผู้มานะฮะแล้วเราก็จะรีดสเปิร์มออกมาหรือรีดเชื้อสุจิออกมาจะมี2ถุงนะฮะซ้ายถุงหนึ่งขวาถุงหนึ่งเราก็จะเอาถุงนี้สอดเข้าไปในช่องเก็บเชื้อสุจิของตัวเมียและตัวเมียนี้ที่จะพร้อมที่จะรับเชื้อสุจิได้เนี่ยจะต้อง
1: ไปจนถึงตลอดลำตัวซึ่งเงาดำๆนั้นก็คือรังไข่ของกุ้งกุลาดำนั่นเอง
3: พอเราดูแล้วนะฮะว่าสเตจของกุ้งเนี่ยเข้าสเตจ4นะฮะหรือว่าระยะที่ไข่มันเจริญเติบโตคืนนั้นเนี่ยเราก็อยากกุ้งมาวางไว้ที่ถังอย่างเงี้ยนะถังนึงก็แม่กุ้ง1ตัวนะครับในคืนนั้นเนี่ยแม่กุ้งก็จะเริ่มวางไข่การวางไข่แต่ละครั้งก็จะออกมาประมาณหลายแสนฟองหรือบางทีก็เป็นล้านฟองเหมือนกันพอวางไข่แล้วเนี่ยแม่กุ้งก็จะว่ายวนแล้วก็เหมือนกับเป็นการคนไข่ให้มันลอยอยู่กับน้ำเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาตอนรุ่งเช้าเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เนี่ยหรือคนที่ดูแลเนี่ยก็จะมาแล้วก็เอาแม่กุ้งออกไปแล้วก็จะย้ายไข่ที่อยู่ในถังเนี่ยนะไปห้องหนึ่งซึ่งไข่ก็จะใช้เวลาอีกประมาณ10ชั่วโมงที่จะฟักออกมาเป็นตัวห้องนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นห้องที่เราเรียกว่า hatching room หรือห้องฟักไข่ไข่เนี่ยพอถูกวางไว้ตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วก็มีการคนไข่การคนไข่เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ไข่เนี่ยไม่ตกตะกอนนอนก้นเพราะว่าถ้าไข่เนี่ยตกตะกอนนอนก้นที่พื้นถังแล้วเนี่ยมันจะตายมันจะเกาะกันแล้วก็ไม่ฟักเป็นตัวพอคนไข่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะฟักเป็นตัวเราจะเห็นมันวนๆมันว่ายวนๆไปเราเรียกว่านอร์เพียสมันอยู่ตรงผิวน้ำเนื่องจากว่าเราใช้แสงไฟส่องลูกกุ้งระยะนี้เนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาแสงไฟนะก็โดยธรรมชาติของเขาซึ่งทำให้ง่ายต่อการที่เราจะตักช้อนลูกกุ้งเนี่ยไปเลี้ยงต่อที่ในโรงอนุบาลลูกกุ้งต่อไปนะที่เห็นในห้องนี้เราจะเห็นว่ามีถังต่างๆมากมายทีเดียวขนาดต่างๆกันแล้วก็มีสายระยงระยางต่างๆสิ่งที่สำคัญก็คือว่าสายระยงระยางพวกนี้เป็นระบบลมซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้มีระดับออกซิเจนในน้ำเนี่ยเพียงพอนะครับถังต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะไว้เก็บลูกกุ้งลูกกุ้งที่เราเริ่มต้นด้วยมาเลี้ยงเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ระยะนอร์เพียสพอมันโตขึ้นมาหน่อยมันก็เข้าสู่ซูเอียโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นไมซิสโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นโพสลาวาโพสลาวานี่ก็มีอยู่ทั้งหมด15ระยะก็คือกุ้ง P 1 2 3 7ถึง15แล้วแต่ละถังนี้ก็ยังมีลูกกุ้งที่ระยะต่างๆกันสิ่งสำคัญมากของอาคารนี้ก็คือประการแรกเนี่ยน้ำต้องสะอาดมากทีเดียวเราจะเห็นว่ามีระบบกรองน้ำต่างๆซึ่งจะทำให้น้ำเนี่ยหลังจากที่ผ่านมาข้างนอกแล้วก็ยังต้องมาผ่านระบบกรองในนี้ข้อที่2เนี่ยก็คือว่าอาคารนี้เนี่ยจะต้องมีอุณหภูมิน้ำค่อนข้างสูงคือประมาณ31องศาการที่จะทำให้อุณหภูมิน้ำขึ้นมาเป็น30องศาได้เนี่ยเราก็ต้องให้อุณหภูมิของอากาศเนี่ยขึ้นมาเป็น35องศา

0: ันก็จะมีขี้กุ้งเนี่ยไล่ตามหลังมันถ้าเป็นขี้กุ้งยาวๆเนี่ยแปลว่ามันแข็งแรงอันนี้ก็จะเป็นยาไมซิสนะฮะไมซิส3ก็เริ่มโตขึ้นแล้วนะแต่ว่ายังหงายท้องอยู่นะอันนี้ก็เริ่มเป็นกุ้งพีหรือว่ากุ้งโพสลาว่าเหมือนจะเหมือนกับลูกกุ้งปกติแล้วเหมือนกับกุ้งที่เราเห็นทั่วไปเป็นโพสลาว่าระยะที่3อันนี้ก็เป็นโพสลาว่าที่โตขึ้นมาระยะ5นะครับถ้านับจากนี้ไปอีก10วันก็จะยาวขึ้นนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะให้กับเกษตรกรเอาไปเลี้ยงต่อได้อาคารนี้เราจะเห็นเป็นอาคารใหญ่นะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะโปร่งค่อนข้างจะโล่งเราเรียกว่าอาคาร PG นะฮะซึ่งย่อมาจากคำว่าโพสลาว่า15ถึงกุ้งขนาด1แกรมนะ PG ที่เราให้อย่างนั้นเพราะว่าเราต้องการเพาะเลี้ยงกุ้งเนี่ยที่เราเอามาจากโรงอนุบาลเนี่ยนะซึ่งเป็น PL 15เนี่ยขึ้นมาประมาณสัก2เดือนแล้วก็ให้มันขนาดใหญ่ประมาณ1กรัมหรือ2กรัมเพื่อฉีดสีในกุ้งแต่ละตัวเลยเพื่อที่จะให้แยกครอบครัวว่าครอบครัวไหนเป็นครอบครัวไหนก่อนที่จะเอาครอบครัวแต่ละครอบครัวนี่มารวมในบ่อเดียวกันเราจะเห็นว่าแท้งเนี่ยแต่ละแท้งจะบรรจุลูกกุ้งที่มาจากแม่แค่หนึ่งแม่ห้ามมาจากแม่สองแม่หรือเกินนั้นไม่ได้ต้องหนึ่งแม่เพื่อแยกครอบครัวกันเลยกุ้งที่มีอายุประมาณหนึ่งหรือสองเดือนเนี่ยที่อยู่ในแท้งเนี่ยเราก็จะเอามาฉีดสีนะก็มีหลายสีสีต่างๆพวกนี้เป็นสีพลาสติกเราเรียกว่าสีไลสโตเมอร์สีที่เราใช้ฉีดเนี่ยก็จะฉีดเข้าไปที่ส่วนลำตัวปล้องสุดท้ายนะฮะหรือปล้องก่อนสุดท้ายจุดประสงค์สำคัญก็คือพอเราฉีดสีเข้าไปในแต่ละกุ้งแต่ละตัวแล้วเนี่ยแต่ละครอบครัวก็มีหนึ่งสีเช่นครอบครัวสีเขียวครอบครัวสีส้มพอเราฉีดแล้วเนี่ยครอบครัวหนึ่งก็ฉีดเป็นพันตัวขึ้นไปแล้วเราก็เอาไปปล่อยด้วยกันรวมกันในบ่อใหญ่ๆพอเราได้กุ้งที่ฉีดสีแล้วเนี่ยจากอาคาร PG แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็มาใส่รวมกันในบ่อเนี่ยแต่ละครอบครัวเนี่ยมันก็เราก็รู้เพราะว่าสีคนละสีแล้วเราก็เริ่มต้นด้วยการพร้อมกันในน้ำเดียวกันอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วก็เลี้ยงไปเป็นเวลาประมาณ1ปีหรือมากกว่า1ปีแล้วเราก็คอยสุ่มดูว่าแต่ละครอบครัวนะแต่ละสีนั้นนะโตต่างกันเร็วช้าต่างกันยังไงอันนี้ก็เป็นวิธีการคัดเลือกเราก็จะเห็นว่ามีกุ้งอันนี้ก็กุ้งอันนี้ก็7เดือนนะครับถ้าเราเลี้ยงประมาณ 5-6 เดือนก็เป็นพ่อพ่อนี่เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้สังเกตดูนะครับเราก็จะพบว่ามีสีนะฮะที่เราฉีดไว้เนี่ยอยู่ที่ปลายเนี่ยสมบูรณ์มากทีเดียวก็เป็นกุ้งที่โตเร็วมากนะ7เดือนขนาดนี้เนี่ย
1: อาหารก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบปลอดเชื้อศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งจึงทำการเพาะเลี้ยงอาหารให้กับกุ้งกุลาดำทุกช่วงวัยโดยคำนึงถึงความสะอาดเป็นสำคัญไดอะตอมคือสาหร่ายชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับเลี้ยงลูกกุ้งกุลาดำระยะซูเอียและไมซิสที่ศูนย์จะทำการเพาะเลี้ยงหัวเชื้อไดอะตอมตั้งแต่อยู่ในเพลทเมื่อไดอะตอมเจริญเติบโตมากขึ้นแล้วก็จะย้ายจากเพลทไปสู่ขวดจากขวดไปสู่ถุง
0: ไดอะตอมที่เราเพาะเลี้ยงเนี่ยมีอยู่2ชนิดชนิดแรกก็คือคีโตโซรอสอันนี้ก็เป็นไดอะตอมที่เขาเพาะเลี้ยงกันในโรงเพาะฟักทั่วๆไปชนิดที่2เนี่ยเราเรียกว่าทาราเซลซิล่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไดอะตอมที่มีอยู่ไม่กี่แห่งนะในประเทศหรือว่าในโลกเนี่ยที่ใช้อันนี้ทาราเซลซิล่าถ้าร่วมกับคีโตสลอส2อย่างนี้รวมกันเอาไปให้ลูกกุ้งกินลูกกุ้งก็จะแข็งแรงขึ้นอัตราเล่าก็จะสูงขึ้นโตไวขึ้นพอเลี้ยงในถุงเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงไปต่อในบ่อคอนกรีตข้างนอกนะครับคอยสังเกตนิดนึงอันนี้เนี่ยเป็นหลังคาที่เราทำให้แสงทะลุผ่านได้เราต้องการความสว่างจากแสงเพื่อที่จะทำให้แดดตอมพวกนี้มันเจริญเติบโตนะฮะพอหลังจากที่มันเจริญเติบโตขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเอาแดตอมจากถังเข้ามาที่บ่อคอนกรีตอันนี้ขนาด10ตันก็จะเพาะเลี้ยงในนี้ขึ้นมาเห็นว่ามันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เราจะเอาแดตอมพวกนี้ไปเลี้ยงลูกกุ้งเนี่ยเราก็ทำให้มันเข้มข้นขึ้นอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเราก็จะดูดแดตอมพวกนี้เข้ามาในถุง แล้วก็ปล่อยให้น้ำเนี่ยมันไหลออกไปตัวไดอะตอมเนี่ยก็จะ

0: ทำให้เข้มข้นขึ้นในถุงถุงนี้ก็จะพร้อมที่จะเอาไปให้ลูกอุ้มกินได
1: ้อาร์ทิเมียคือไรน้ำเค็มชนิดหนึ่งที่เป็นอาหารของลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสต์ลาวาซึ่งทางศูนย์จะทำการเพาะเลี้ยงไว้ในถังที่บรรจุน้ำทะเลและใส่ออกซิเจนไว้โดยใช้เวลา1วันในการฟักตัวหลังอาร์ทิเมียฟักเป็นตัวแล้วก็จะทำการเก็บเกี่ยวอาร์ทิเมียโดยใช้ผ้ากรองเปลือกอาร์ทิเมียไว้จนเหลือแต่ตัวอาร์ทิเมียเพื่อไปให้ลูกกุ้งกุลาดำกินเพียงทรายคือไส้เดือนทะเลชนิดหนึ่งซึ่งใช้เป็นอาหารของพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำและจะทำให้ระบบสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำทำงานได้ดีขึ้น
0: เราจะเห็นว่าในบ่อพวกนี้เนี่ยเป็นทรายแล้วก็มีน้ำทะเลอยู่แล้วใส่ลูกเพียงทรายที่เราผสมพันธุ์ให้มันเนี่ยนะตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปแล้วหลังจากนั้นประมาณ 4-5 หรือ 6 เดือนเนี่ยมันจะโตขึ้นมาเป็นขนาดใหญ่เพียงพอที่เราจะเอาไปให้พ่อแม่พันธุ์กุ้งได้เราจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยจะมีสีเขียวๆนิดๆนะฮะอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์นะพร้อมที่จะวางไข่ได้แล้วตัวที่ไม่มีเขียวๆนี่ก็เป็นตัวผู้นะเป็นพ่อพันธุ์นะฮะโรคในกุ้งเนี่ยไม่ว่ากุ้งขาวหรือกุ้งกุลาดำเนี่ยโรคที่สำคัญมากคือโรคตัวแดงดวงขาวอันนี้โรคที่หนึ่งละอีกโรคหนึ่งคือโรคหัวเหลืองโรคสองโรคนี้ทำให้กุ้งตายทั้งบ่อเลยในช่วงเวลาอันสั้นเช่น3วัน5วัน7วันเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลก็ช่วยกันเพื่อที่จะหาวิธีการตรวจเชื้อโรคนี้โดยเทคนิคที่เรียกว่า PCR ห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยก็จะหนักไปทางการตรวจดูเชื้อโรคต่างๆเช่นเชื้อไวรัสของกุ้งนะฮะการตรวจ PCR ก็คือการจะดูให้เห็นว่ากุ้งนั้นนะมีเชื้อไวรัสอยู่แม้ว่าเชื้อไวรัสจะมีอยู่นิดเดียวไม่ทำให้กุ้งมีอาการเลยก็ตามเนี่ยเราก็สามารถเช็คเชื้อไวรัสในกุ้งนั้นได้เราสามารถขยาย DNA หรือ RNA บางส่วนของเชื้อไวรัสให้เพิ่มขึ้นเป็นหมื่นล้านเท่าภายในเวลา2ชั่วโมงแล้วพอมันเพิ่มขึ้นมากๆแล้วเนี่ยอันนี้ต้องขอเน้นนะไม่ใช่เพิ่มตัวไวรัสแต่เพิ่มชิ้นส่วนบางส่วนของไวรัสซึ่งไม่ได้ก่ออันตรายอะไรเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเราเพิ่มขึ้นมาเพื่อเห็นง่ายเข้าหลังจากนั้นเราก็หาวิธีที่จะมองให้เห็น DNA หรือ RNA ส่วนนี้ได้ในการทำ PCR เนี่ยเราก็จะเอาตัวอย่างลูกกุ้งนะครับหรือว่าตัวอย่างขาของแม่กุ้งหรือกุ้งวัยรุ่นเนี่ยมา1หลอดก็มาจากลูกกุ้งบ่อเดียวเพราะนั้นก็หมายความว่าลูกกุ้ง50ตัวหรือ100ตัวในนี้ก็เป็นตัวแทนของลูกกุ้งทั้งบ่อซึ่งอาจจะมีล้านตัวแล้วเราก็ใส่ absolute alcohol ก็คือแอลกอฮอล์ 100% เนี่ยใส่เข้าไปเพื่อทำให้ลูกกุ้งเนี่ยตายและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะสกัดเอาสาร DNA หรือ RNA เนี่ยออกจากตัวลูกกุ้งได
1: ้หลังจากที่ได้ตัวอย่างกุ้งกุลาดำมาแล้วก็จะทำการสกัดคัดแยก DNA และ RNA ออกมาจากนั้นมาเข้าเครื่อง PCR เพื่อขยาย DNA และ RNA ให้มีปริมาณมากขึ้นแล้วใส่สีและใช้เจลในการนำไฟฟ้าเพื่อคัดแยกชนิดของ DNA และ RNA
2: หลังจากที่พอย้อมเจลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่เจลเข้าไปในเครื่องนี้ซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นกล้องถ่ายรูปถ้าว่ามีการติดเชื้อเราก็เห็นแถบมีลักษณะเป็นอย่างนี้ส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มาจากกุ้งจริงๆลูกกุ้งหรือขาวว่ายน้ำกุ้งซึ่งเราก็พบว่าทุกตัวอย่างเนี่ยไม่มีเหมือนกับการติดเชื้อเลยก็แปลว่าตัวอย่างกุ้งของเราเนี่ยนะฮะไม่มีตัวอย่างไหนเลยที่ติดเชื้อตัวแดงดวงขาวสิ่งที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเนี่ยได้ช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณนี้ก็คือการที่เมื่อเราพัฒนาสายพันธุ์ได้แล้วเนี่ยเราจะมีลูกกุ้งออกมามากทีเดียวทุกครั้งที่แม่กุ้งออกมาเนี่ยแม่กุ้งหนึ่งตัวจะให้ลูกกุ้งมาเป็นแสนหรือเกือบล้านแต่เวลาเราเอาลูกกุ้งไปพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยหรือไปเลี้ยงต่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในรุ่นต่อไปเนี่ยเราหยิบมาแค่เป็นพันที่เหลือเนี่ยก็คือแจกจ่ายให้กับเกษตรกรโดยไม่คิดมูลค่าเลยแล้วขณะเดียวกันสิ่งที่เราได้คือว่าเราก็จะได้ทดสอบดูด้วยว่าลูกกุ้งของเราเนี่ยที่เราคิดว่าเลี้ยงแล้วโตดีที่นี่เนี่ยเกษตรกรไปเลี้ยงแล้วโตเร็วเหมือนเราหรือเปล่า
3: ทางฟาร์มได้ลูกกุ้งจากศูนย์วิจัยมาเขาให้ฟรีมาครับนะแล้วก็ให้ฟรีมา

0: ทุกครั้งนะได้มาหลายครั้งด้วยแล้วก็ลูกกุ้งเขาก็แข็งแรงดีนะก็กุ้งมันพออยู่ในน้ำใช่ไหมมันก็ว่ายอะไรโต้น้ำอะไรดีอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้าว่ากุ้งแข็งแรงคือว่ามันจะว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลาจับออกมานะจำนวนตันนี่ก็ได้ตัน6ต่อไร่ก็ขอขอบคุณทั้งศูนย์มากนะครับ
1: ถ้าหากว่าเราจะทำวิจัยอะไรหรือทำงานอะไรเนี่ยให้มีส่วนช่วยเหลือคนอื่นถ้าเราทำเพื่อตัวเราเองแล้วเนี่ยอันนั้นก็จะไร้ความหมายมากหรือมีความหมายน้อยจริงๆถ้าหากว่าผมทำงานวิจัยเพื่อเขียนเปเปอร์เพื่อมีผลงานวิชาการเพื่อไปขอตำแหน่งอันนั้นก็ทำไปแต่นั้นไม่ใช่เป็นความภูมิใจของผมเลยสิ่งที่ผมภูมิใจมากคือมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นเนี่ยคนอื่นได้เอาไปใช้ประโยชน์สังคมได้ประโยชน์ชุมชนได้ประโยชน์อันนั้นต่างหากคือความรู้สึกที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวผม

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลช่วงนี้ก็เข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะคะในช่วงเทศกาลเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มที่จะตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตตัวเองสำหรับปีใหม่นะคะในเรื่องของการเลือกอาหารที่มีสุขภาพดีหรือว่าอยากจะลดน้ำหนักอันนี้ก็จะเป็นท็อปลิสต์สำหรับหลายๆคนเลยนะคะทีนี้พอมาดูกันในส่วนของรูปแบบอาหารก็จะมีคนถามถึงในเรื่องของ plant based diet เข้ามาเคยได้ยินว่า plant based diet เนี่ยสามารถจะช่วยลดน้ำหนักได้มีข้อดีกับสุขภาพวันนี้เรามารู้จัก plant based diet กันค่ะPlant-based diet คืออะไร Plant-based diet เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะมันเป็นอาหารที่ส่วนใหญ่เนี่ยประกอบด้วยพืชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนประกอบหลักของอาหารเนี่ยจะทำมาจากพืชนะคะถามว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ได้ไหมตอบว่าได้แต่ว่าอยู่ในส่วนน้อยการรับประทาน Plant-based diet นะคะก็จะสามารถทำได้หลายรูปแบบนะคะยกตัวอย่างเช่นอันที่1ค่ะ Lacto-ovo-vegetarian นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการบริโภคผักนมไข่แต่ว่าไม่กินเนื้อสัตว์นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดในมังสวิรัติอันที่2ค่ะรับประทานเป็นแบบแลคโตหรือโอโวเวเจเทเรียนเป็นการรับประทานพืชผักแล้วก็กินนมหรือไข่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันที่3ค่ะการรับประทานแบบวีแกนเป็นการรับประทานเฉพาะพืชผักโดยที่ไม่รับประทานผลิตภัณฑ์ใดๆที่มาจากสัตว์เลยสำหรับ plant-based diet นะคะกับ vegan ต่างกันยังไงเราได้ยินเป็นประจำเลยต้องบอกว่า plant-based diet เนี่ยจะเป็นกลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มนี้กินพืชผักเป็นหลักแต่ว่ายังอนุญาตให้กินพวกของเนื้อสัตว์ได้แต่พอเรามาพูดถึงคำว่า v e

แกนเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่โฟกัสว่ากินเฉพาะพืชผักแต่ไม่กินเนื้อสัตว์เลยค่ะสำหรับ plant based diet เองนะคะก็จะมีประโยชน์ในกลุ่มของโรคที่เราเรียกว่า NCD นะคะหรือว่าโรคไม่ติดต่ออันนี้ก็จะประกอบไปด้วยเบาหวานความดันไขมันนะคะโรคหัวใจหลอดเลือดรวมทั้งมะเร็งบางอย่างด้วยถ้าลงมาดูในรายละเอียดของแต่ละอันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นความดันโลหิตสูงนะคะในแง่ของอาหารสำหรับความดันโลหิตสูงเราก็จะบอกมาละว่ากินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะกินอาหารที่มีไขมันต่ำนะคะลดพวกเกลือลดพวกของน้ำตาลลงอันนี้คือคอนเซปต์เดียวกันเลยกับการกิน plant based dietเห็นไหมคะในขณะเดียวกันเนี่ยพวกนี้ก็จะมีโพแทสเซียมแล้วก็แมกนีเซียมค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นจะช่วยในเรื่องของการลดความดันโลหิตอันที่2ในส่วนของเบาหวานเวลาที่เรากินอาหารกลุ่มนี้นะคะถ้ากินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะก็จะมีไฟเบอร์เยอะขึ้นด้วยก็จะช่วยชะลอการดูดซึมของน้ำตาลนะคะเราไม่กินพวกที่เป็นเนื้อสัตว์หรือว่าพวกเนื้อสัตว์ติดมันอันนี้ก็จะช่วยทำให้การทำงานของอินซูลินดีขึ้นลดภาวะดื้ออินซูลินก็จะช่วยส่งเสริมทำให้เบาหวานดีขึ้นแล้วถ้าหากว่าน้ำหนักลดลงไปด้วยอันนี้ก็จะยิ่งทำให้อินซูลินทำงานดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องของเบาหวานอีกทางนึงด้วยค่ะไขมันในเลือดสูงอันนี้ก็ชัดเจนแล้วตรงไปตรงมาเราเคยคุยกันแล้วว่าในคนที่มีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงเวลาที่เราอยากจะลดคอเลสเตอรอลเราควรที่จะเพิ่มไฟเบอร์ใช่ไหมคะเพิ่มผักผลไม้ลดอาหารที่มีเรื่องของคอเลสเตอรอลซึ่งแน่นอนค่ะคอเลสเตอรอลมาจากสัตว์แล้วเรากินจากพืชเราก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลอันสุดท้ายก็คือลดไขมันโดยเฉพาะกลุ่มที่เราเรียกว่าไขมันอิ่มตัวนะคะซึ่งไขมันอิ่มตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสัตว์เหมือนกันนะคะอยู่ในพืชบ้างเล็กน้อยถ้าเกิดเรากินเป็น plant based มันก็จะช่วยทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยลดลงได้เช่นกันนะคะแล้วสุดท้ายทั้งหมดโรคที่ว่ามาก็คือความเสี่ยงที่จะนำไปสู่หัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองใช่ไหมคะถ้าเรากิน plant based dietความเสี่ยงพวกนี้ลดลงโอกาสที่จะทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคหัวใจก็จะลดลงเช่นกันอีกกลุ่มนึงก็คือเรื่องของมะเร็งตอนนี้ก็จะมีปัญหาพอสมควรนะคะคนเป็นมะเร็งกันค่อนข้างเยอะแล้วก็กังวลกลัวว่าจะเป็นมะเร็งอันนึงที่เราจะบอกก็คือว่าเราจะบอกว่าให้กินผักผลไม้เยอะขึ้นเห็นไหมคะเพราะว่ามันมีไฟเบอร์ค่ะจะช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดเรื่องของมะเร็งลำไส้น้ำหนักที่ลดลงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมได้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการกิน plant based diet เองเนี่ยก็ช่วยทุกๆอย่างเลยเนาะในส่วนของโรคหัวใจหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็โรคของมะเร็งนะคะเบาหวานความดันไขมันนอกจากนี้ค่ะ plant based diet เองเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่รวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระก็จะช่วยทำให้ผิวพรรณนะคะดีขึ้นนะคะplant based dietจะมีอะไรบ้างเราก็คงจะโฟกัสอยู่ที่เรื่องของพืชผักแล้วก็ผลไม้นะคะตรงนี้เราจะแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มธัญพืชนะคะซึ่งในที่นี้เราจะขอเน้นย้ำว่าอยากจะสนับสนุนให้กินเป็นธัญพืชไม่ขัดสีถามว่าทำไมต้องเป็นธัญพืชไม่ขัดสีก็เพราะว่ายังคงมีไฟเบอร์ในขณะเดียวกันค่ะวิตามินส่วนใหญ่หลายๆตัวเลยนะคะก็ยังอยู่ที่ตรงบริเวณของเปลือกหรือว่ายั่วหุ้มของธัญพืชนะคะหรือที่เราเรียกว่าจมูกข้าวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะมีวิตามินเยอะขึ้นนะคะถ้าเราขัดสีไปหมายความว่าเราทิ้งส่วนนั้นไปแล้วมันก็จะทำให้การกินธัญพืชที่ไม่ขัดสีเนี่ยเราก็จะอิ่มมากขึ้นเพราะมีไฟเบอร์เราก็จะได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างนะคะสำหรับพวกของธัญพืชไม่ขัดสีก็จะเป็นพวกของข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะคะหรือว่ากลุ่มของข้าวที่มันเป็นไรซ์เบอร์รี่นะคะพวกลูกเดือยหรือว่ากลุ่มที่เรียกว่าโฮลวีตนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะกินขนมปังอย่างเงี้ยค่ะแทนเราก็อาจจะเลือกกินเป็นขนมปังที่เป็นโฮลวีตนะคะมันก็จะทำให้เราได้ไฟเบอร์เราอิ่มมากขึ้นเราได้แร่ธาตุแล้วก็วิตามินมากขึ้นค่ะกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นพวกถั่วชนิดต่างๆนะคะภาษาอังกฤษเองเนี่ยเราก็อาจจะมีที่เราเห็นมันจะมีคำว่านัทมีคำว่าลิกูมนะคะทีนี้ตรงนี้ถ้าถามว่าบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นถั่วที่มันมีเปลือกนะคะยกตัวอย่างเช่นถั่วลิสงอย่างเงี้ยพวกของมะม่วงหิมพานต์นะคะวอลนัทแมคคาเดเมียอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นพวกของถั่วเขียวถั่วแดงนะคะถั่วเหลืองอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยนะคะพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของให้คาร์โบไฮเดรตแล้วก็บางตัวนี้ก็จะมีโปรตีนนอกจากนี้เนี่ยก็เป็นพวกของงาอันนี้ก็จะช่วยให้ไขมันที่ดีได้ด้วยนะคะกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นกลุ่มของผลไม้นะคะทีนี้ผลไม้เนี่ยก็ได้ทุกชนิดเลยนะคะแต่ว่าควรจะระวังนิดนึงนะคะก็คือเราควรจะเลือกผลไม้ที่อาจจะรสชาติเนี่ยกลางๆไม่ต้องเป็นผลไม้ที่แบบรสชาติ
จัดจ้านเพราะว่าพวกนั้นก็จะมีน้ำตาลสูงขึ้นนะคะหรือว่าอย่างเช่นบางคนบอกว่ากินได้ไม่อั้นก็จะกินทุเรียนทีละลูกอันนี้ก็อาจจะทำให้มีพลังงานเยอะไปนิดนึงนะคะอันที่4ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของผักนะคะก็จะมีกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นผักที่มันเป็นใบนะคะผักใบเขียวอันนี้ได้ทุกชนิดเลยแคลอรี่ต่ำนะคะก็จะมีแร่ธาตุแล้วก็มีวิตามินค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือพืชที่มีหัวนะคะยกตัวอย่างเช่นมันเทศนะคะเผือกอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ากลุ่มของแครอทอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำเช่นกันนะคะแต่ก็ยังคงมีแคลอรี่หรือมีความเป็นบ้างนะคะโดยสรุปนะคะหลักๆของอาหารที่เราจะเอามาทำหรือว่าเราเลือกสำหรับการที่จะใช้เป็น plant based diet เนี่ยก็จะเป็นพวกของคาร์โบไฮเดรตพวกของข้าวแป้งใช่ไหมคะแล้วก็มีพืชผักผลไม้นะคะทีนี้ถามว่าโปรตีนได้จากไหนตรงนี้ค่ะในส่วนของพวกของถั่วกลุ่มของพืชผักพวกนี้ก็จะมีโปรตีนแต่โปรตีนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแล้วก็อาจจะมีเรื่องของน้ำมันนะคะซึ่งจะเป็นน้ำมันจริงๆหรือว่าจะเป็นกลุ่มน้ำมันที่ได้จากพวกพืชผักพวกนี้ในแง่ของการที่จะเลือกเอามารับประทานเป็นอาหารนะคะอันนี้ก็คือหลักๆของวัตถุดิบในการที่เราจะมาเลือกใช้สำหรับกลุ่มที่เป็น plant based dietนะคะและเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมนูของ plant based diet เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะสำหรับ plant based diet นะคะเวลาที่เราจะรับประทานกันเนี่ยจริงๆเราจะโฟกัสที่เรื่องของวัตถุดิบที่เราเอามาทำอาหารนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะกิน plant based diet เพื่อจะลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆเราก็จำเป็นที่จะต้องโฟกัสหรือว่าควบคุมในเรื่องของแคลอรี่เช่นกันนะคะเมนูที่จะยกตัวอย่างในวันนี้สำหรับ plant based diet นะคะยกตัวอย่างเช่นเราทำไข่คนแล้วเราก็ใส่พวกของถั่วลันเตาลงไปนะคะหรือว่าใส่ข้าวโพดลงไปอันนี้ก็จะเป็นเมนูหนึ่งพวกที่จะเป็นพวกของต้มนะคะยกตัวอย่างเช่นจะเป็นต้มยำเห็ดอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นซุปเห็ดซุปข้าวโพดซุปหน่อไม้อันนี้ได้หมดเลยถ้าเกิดจะเป็นซุปแบบฝรั่งเวลาที่เราเติมพวกครีมลงไปเนี่ยได้สองแบบเลยค่ะถ้าเราจะทำเป็นมังสวิรัติที่ค่อนข้างเคร่งครัดนะคะเราก็จะเลือกครีมที่เป็น non dairy หรือว่าจะเป็นกะทิอันนี้ก็ได้แต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าเราจะเป็นมังสวิรัติที่เรากินนมได้อันนี้เราอาจจะใส่ครีมปกติได้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารไทยยกตัวอย่างเช่นบอกว่าเอ๊ะเรากินน้ำพริกกะปิได้ไหมแล้วก็มีผักลวกจริงๆต้องบอกมันเป็น plant based diet นะคะแต่มันไม่ใช่มังสวิรัติเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า plant based diet เนี่ยเรายังยอมที่จะให้กินพวกเนื้อสัตว์ได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นพวกกะปิหรือน้ำปลาที่เรามาใช้เนี่ยก็อาจจะมีพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าตัวเคยในการที่จะเอามาทำน้ำพริกกะปินะคะอันนี้ยังถือว่าเป็น plant based เนาะแต่อาจจะไม่ใช่มังสวิรัตินะคะนอกจากนี้เนี่ยพวกที่เป็นพวกอาหารเช้าเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะใส่ผลไม้ใส่แกรโนล่าอันนี้ก็เป็นแพนเบสเห็นไหมคะแล้วก็จะเป็นพวกของการผัดเช่นเราผัดผักเราใส่ไข่เราใส่เห็ดเราใส่เต้าหู้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของเมนูที่เป็น plant based diet เช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอาหารฝรั่งยกตัวอย่างเช่นเราทำเป็นพาสต้าโฮลวีตเรามีมะเขือย่างเราราดเป็นพวกน้ำมันที่เป็นน้ำมันมะกอกเห็นไหมคะอันนี้ก็ยังเป็น plant based diet นะคะเพราะฉะนั้น plant based diet ได้หมดเลยหลายๆคนบอกว่านึกภาพไม่ออกนึกเป็นมังสวิรัติอันนี้ก็ได้เลยค่ะทีนี้พอเรารู้จักกับ plant based diet ว่าคืออะไรแล้วเรารู้จักว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงแล้วรวมทั้งเมนูคร่าวๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ย plant based diet เนี่ยมันจะต้องระมัดระวังอะไรหรือเปล่าทีนี้ในกรณีของการเลือกใช้ plant based diet นะคะจะขออนุญาตแยกเป็นกลุ่มของอาหารเป็นหมวดหมู่แล้วดูว่าเราควรจะระมัดระวังอะไรหลักๆเราโฟกัสที่กลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตหรือข้าวแป้งเมื่อสักครู่นี้นะคะสิ่งที่เราแนะนำอะค่ะจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งจะมีไฟเบอร์อยู่แต่หลายคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันดื่มน้ำผึ้งฉันดื่มน้ำตาลฉันดื่มน้ำหวานใช่ไหมคะหรือน้ำผลไม้ก็ตามถามว่าเป็น plant based ได้ไหมตอบว่าได้แต่ว่าถ้าเรากินปริมาณมากอันนี้ก็อาจจะทำให้มีแคลอรี่เยอะเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้อ้วนหรือทำให้น้ำตาลสูงขึ้นได้ดังนั้นในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะคะถ้าจะใช้เป็น plant based diet ที่มีประโยชน์แนะนำว่าควรจะเลือกเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะหลีกเลี่ยงพวกที่เป็นน้ำตาลหรือว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวพวกน้ำหวานทั้งหลายอันนี้กินให้น้อยนะคะกลุ่มที่2ค่ะจะเป็นกลุ่มที่เป็นโปรตีนโดยหลักๆเราก็จะเลือกโปรตีนที่มาจากพืชอย่างเช่นถั่วเหลืองนะคะซึ่งอันนี้เราถือว่าเป็นโปรตีนที่ค่อนข้างครบถ้วน
้าสมมุติว่าเรากินเป็นแพลนเบสที่เรายอมที่จะกินเนื้อสัตว์หรือว่ายอมกินไข่กินนมโดยทั่วไปนะคะต้องบอกว่ากรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยเราได้รับครบถ้วนนะถ้าสมมุติว่าเราจะเลือกกินพวกที่มันเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยคำแนะนำที่เราควรจะเลี่ยงก็คืออาจจะเป็นพวกของเครื่องในอาจจะเลี่ยงไปนะคะหรือว่าพวกเนื้อสัตว์ติดมันเพราะว่าอันนี้ก็อาจจะทำให้เราเนี่ยได้รับส่วนที่เราเรียกว่าไขมันอิ่มตัวนะคะซึ่งอันนี้ก็จะไปเพิ่มไขมันตัวเลวนะคะหรือว่าจะไปทำให้สารที่จะทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นในร่างกายกลุ่มของไขมันกลุ่มของไขมันเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็เลือกเหมือนเดิมค่ะเลือกไขมันที่ไม่อิ่มตัวน้ำมันใสๆนะคะถ้าเป็นน้ำมันที่มันวางเอาไว้แล้วเป็นไขอันนี้ก็จะทำให้มีกรดไขมันอิ่มตัวเยอะขึ้นซึ่งจะไปเพิ่มเรื่องของคอเลสเตอรอลตัวเลวแล้วก็สุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของตัวผักผลไม้อันนี้เหมือนเดิมเลยเหมือนที่คุยมาสักครู่นี้นะคะกินผักได้กินผลไม้ได้แนะนำว่าให้กินหลากหลายแล้วก็เลือกในกรณีที่จะเป็นผักสดผลไม้สดมากกว่าที่จะเป็นน้ำผลไม้หรือผลไม้แห้งค่ะค่ะเราก็จะแยกให้ฟังง่ายๆนะคะโดยที่แยกออกเป็นกลุ่มเป็นอาหาร5หมู่แบบที่เราคุ้นเคยกันค่ะสำหรับเมื่อกี้ที่เราคุยกันในส่วนของ plant based diet นะคะแล้วเราโฟกัสว่าเราอยากจะลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆเราก็ต้องควบคุมในเรื่องของพลังงานเช่นกันถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นวันนึงเราจะกินสักเท่าไหร่ดีโดยทั่วไปก็เอาน้ำหนักตัวเรานะคะแล้วเราก็จะใช้อยู่สักประมาณ 20-25 แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันนะคะทีนี้บอกถ้าฉันน้ำหนัก100กิโลล่ะไม่ใช่นะคะเราไม่ได้เอาน้ำหนักตอนนี้หมายความว่าน้ำหนักที่ควรจะเป็นนะคะสมมติถ้าในกรณีที่เราอ้วนเราจะเอาส่วนสูงลบร้อยหรือว่าส่วนสูงลบ110ให้มันเป็นน้ำหนักที่ควรจะเป็นพอเราได้น้ำหนักอันนั้นแล้วว่าน้ำหนักที่เราควรจะเป็นประมาณเท่านี้เราจะกินเท่าไหร่เราก็คูณด้วย20หรือ25นะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้สูง160ใช่ไหมคะก็ควรจะหนักสักประมาณ50หรือ55กิโลแล้วทีนี้เอา50เนี่ยหรือว่า55เนี่ยไปคูณด้วย20ถึง25มันก็อยู่แถวๆประมาณ 1,200 อันนี้สำหรับในกรณีที่จะลดน้ำหนักถามว่าแล้ว 1,200 เราจะกินอะไรได้บ้างเราก็จะมาดูว่าถ้าสมมุติเรากินประมาณ3มื้อเราก็จะเหลือมื้อนึงเท่าไหร่คะประมาณสัก400แคลอรี่แต่ว่าแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันเนาะบางคนมื้อเช้าอาจจะกินน้อยกินมากอันนี้แล้วแต่ว่าค่าเฉลี่ยประมาณ400แคลอรี่ตรงเนี้ยแล้วเราจะกินยังไงสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าเอาง่ายๆเราไม่ต้องมานั่งนับแคลอรี่กันละเราจะมาใช้เป็นจานอย่างเงี้ยนะคะจานที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยประมาณ 8-9 นิ้วแล้วเราจะแบ่งออกมาเป็น4ส่วนใช่มั้ยคะเราก็จะบอกว่าโอเคในส่วนที่มันเป็นพวกของข้าวนะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวหรือว่าพาสต้าอะไรก็ตามเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ1ใน4ของจานนะคะเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นผักนะคะหรือว่าจะเป็นพืชเมื่อสักครู่นี้ที่ให้โปรตีนเช่นอาจจะมีถั่วเหลืองอาจจะมีพวกไข่นะคะหรือจะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าจะเป็นนมแล้วแต่ที่เราจะกินเสร็จแล้วอีกครึ่งนึงที่จะเป็นผักอันนี้ก็คือจะเป็นโมเดลที่เราเคยคุยกันหลายๆครั้งว่าจะเป็นลักษณะของอาหารจานเดียวแล้วเราก็จะแบ่งเป็น4ส่วนแต่ถ้าสมมติว่าจะลงไปในรายละเอียดว่าโหจะต้องกินกี่ช้อนกี่มื้อกี่คำอันนี้ก็พอทำได้ในบางคนแต่ว่าอาจจะดูยุ่งยากแล้วอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับในการที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะทีนี้สำหรับหลายๆคนบอกว่าไม่ได้เตรียมอาหารเองแต่ว่าไปซื้ออาหารจานเดียวที่จะรับประทานอันแรกจะบอกว่าโดยทั่วไปอาหารจานเดียวที่เราซื้อแล้วก็อาจจะมีผัดหรืออะไรก็ตามที่ราดเนี่ยเฉลี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก500ถึง600แคลอรี่แล้วแต่นะคะอันนี้จะหมายถึงว่ากินกับข้าวสวยเนาะทีนี้พอเวลาที่เราโปะไข่ดาวอะค่ะมันจะกลายเป็นแบบอีกประมาณสัก180แคลอรี่ก็บวกไป200ก็จะเกือบ700เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายๆถ้าเราจะกินนะคะเรายอมกินไข่แต่ว่าอันนี้เราเปลี่ยนเป็นไข่ต้มแคลอรี่ก็จะหายไปอันที่2เวลาที่เราซื้อหรือว่าเราสั่งเขาเนี่ยส่วนที่มันอ้วนที่สุดก็จะเป็นพวกของน้ำมันเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเราสั่งข้าวราดกะเพราแล้วเราเป็นไข่ดาวเราก็จะเปลี่ยนเป็นกะเพราไข่ต้มสมมติตรงเนี้ยกะเพราก็อาจจะแบบหมูน้อยหน่อยถ้าสมมติในคนที่จะกินเป็นลักษณะของ plant based ใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นผัดเห็ดสมมติเป็นผัดเห็ดอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นบรอกโคลีแล้วก็ใส่ไข่เป็นแบบอะไรเต้าหู้ก็แล้วแต่ส่วนที่มันจะอ้วนที่สุดแล้วมีน้ำมันเยอะน้ำตาลเยอะก็จะอยู่ในน้ำที่ราดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะตักข้าวแล้วก็กินกับเนื้อส่วนข้างบนหรือว่าผักข้างบนโดยที่เหลือในส่วนที่จะเป็นน้ำราดเอาไว้ถ้ามาคนละจานแยกกันก็ตักแต่ส่วนที่มันเป็นเนื้อเสด็จน้ำหน่อยแล้วมาตักกินกับข้าวอย่างนี้ก็สามารถจะลดแคลอรี่ได้แล้วโดยภาพรวมก็ไม่น่าจะเกิน500แคลอรี่นะคะสำหรับอาหารจานเดียวค่ะแล้วมีใครบ้างไหมที่เราไม่สามารถที่จะกินแพลนเบสได้หรือว่าเราควรจะกินแพลนเบสแต่กินด้วยความระมัดระวังอันแรกก่อนเนี่ยเราก็จะพูดว่าโดยเฉพาะคนที่กินแพลนเบสที่ต้องการจำกัด
เข้มข้นเลยยกตัวอย่างเช่นคนที่กินเจหรือที่เราเรียกว่าวีแกนไม่กินจากสัตว์เลยอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะขาดสารอาหารอ่ะเรามาไล่ทีละตัวนะคะอันแรกก็คือว่าถ้าจะไม่กินสัตว์เลยนะคะอันแรกเลยเนี่ยที่ต้องระมัดระวังก็คือต้องเลือกโปรตีนจากพืชให้ดีเพราะว่าโปรตีนจากพืชเนี่ยจะมีกรดอะมิโนจำเป็นที่ไม่ครบถ้วนนะคะอันที่พอจะครบถ้วนก็คือถั่วเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตีนเกษตรหรือว่าถั่วเหลืองจำเป็นต้องมีค่ะแต่ถ้าไม่กินโปรตีนเกษตรหรือว่าไม่กินพวกถั่วเหลืองเนี่ยการกินธัญพืชหลายๆชนิดเนี่ยจะต้องกินหลายๆอย่างรวมกันเพื่อจะให้ร่าง

0: กายเนี่ยได้รับกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนนะคะในส่วนของโปรตีนส่วนที่สองก็คือวิตามินค่ะโดยเฉพาะ B12 B12 เนี่ยจะมีมากอยู่ในเนื้อสัตว์แล้วก็เจอในพืชเนี่ยค่อนข้างน้อยถ้าเราไม่กินสัตว์เลยระยะเวลายาวนานนะคะโดยเฉพาะเกิน 2-3 ปีขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะขาดวิตามิน B12 การขาดวิตามิน B12 ทำให้เกิดอาการอะไรทำให้เกิดเขาเรียกว่าโลหิตจางนะคะหรือว่าซีดพวกนี้อาจจะมีอาการชาปลายมือปลายเท้าร่วมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีอาการซีดเพลียนะคะหรือว่าชาปลายมือปลายเท้ากินมังสวิรัติมาเป็นระยะเวลานานอันนี้ก็ควรจะต้องไปตรวจดูนิดนึงนะคะว่ามี B12 ขาดหรือเปล่าคู่กันค่ะกับ B12 ก็จะเป็นธาตุเหล็กนะคะจริงๆธาตุเหล็กเองเนี่ยร่างกายเราจะได้รับมาจาก2ทางทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะถ้าเราเลือกที่จะไม่กินสัตว์จริงๆเราได้รับธาตุเหล็กจากพืชแต่ทำไมเราถึงมีโอกาสจะขาดเพราะว่าธาตุเหล็กที่เราได้จากพืชอะค่ะเราจะดูดซึมได้ไม่ครบถ้วนเราจะไม่ได้ดูดซึมได้ 100% เพราะฉะนั้นสมมติว่ากินไป100%เราอาจจะดูดซึมได้ประมาณครึ่งนึงนะคะดังนั้นเราต้องกินเพิ่มขึ้นถ้าหวังว่าจะให้ได้รับธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันต้องดูด้วยยกตัวอย่างเช่นสตรีมีครรภ์นะคะผู้หญิงที่มีประจำเดือนมากๆกลุ่มนี้เสี่ยงอยู่ละที่จะขาดธาตุเหล็กเพราะฉะนั้นถ้ายังกินมังสวิรัติเข้มข้นหรือว่ากินเจนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กนะคะอาการก็คล้ายๆ B12 แต่ว่าถ้าขาดธาตุเหล็กเนี่ยโดยทั่วไปจะไม่มีอาการชาอีกอันนึงที่อาจจะเจอได้ก็คือกลุ่มของแคลเซียมแคลเซียมเองเหมือนกับกลุ่มของธาตุเหล็กเลยคือได้จากพืชแล้วก็ได้จากสัตว์นะคะผักใบเขียวสีเขียวเข้มๆจะมีกลุ่มของพวกของธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมเยอะพอสมควรนะคะอีกอันนึงที่มีแคลเซียมก็คืองานะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งธาตุเหล็กถ้าสมมติเราไม่ยอมกินพวกของปลาตัวเล็กตัวน้อยไม่กินไข่หรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะอันถัดมาค่ะนอกเหนือจากกลุ่มนี้ที่ต้องระวังคือหลายคนเนี่ยอาจจะกินพวกของยาเขาเรียกว่ายาละลายลิ่มเลือดนะคะพวกนี้ค่ะจะถูกคุณหมอสั่งว่าไม่ให้กินผักจริงๆเราไม่ได้ห้ามกินผักนะคะแต่เราจะบอกว่าในผักใบเขียวเนี่ยจะมีวิตามินเคอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วมันจะทำให้ยาละลายลิ่มเลือดของเราเนี่ยมันประสิทธิภาพลดลงเพราะฉะนั้นถ้าจะกินผักกินเท่าไหร่ก็ได้แต่กินให้มันเท่าๆเดิมทุกๆวันจะได้ไม่ทำให้ระดับยาในเลือดมันเปลี่ยนไปแล้วก็สุดท้ายก็คือกลุ่มของคนไข้โรคไตก็จะโดนบังคับว่าไม่ให้กินผักโน่นไม่ให้กินผักนี่ไม่ให้กินผลไม้ต้องบอกว่าถ้าเกิดไตเสื่อมจนกระทั่งทำให้โพแทสเซียมหรือว่าฟอสฟอรัสมันสูงมากอันนี้ค่ะอาจจะจำเป็นที่จะต้องจำกัดเรื่องของผักผลไม้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไตเสื่อมเล็กน้อยแล้วก็ค่าโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสในเลือดยังปกติโดยทั่วไปเรายังกินผักผลไม้ได้ค่ะทั้งเบสไดเอทเองนะคะเมื่อกี้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็ดูว่าจะมีประโยชน์เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราจะเลือกรับประทานเนี่ยมันมีความสำคัญในเรื่องของการวางแผนตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่เราจะใช้การปรุงนะคะก็มีผลกับเรื่องของคุณภาพแล้วก็การคงอยู่ของสารอาหารด้วยตั้งแต่ตอนเลือกเลยนะคะอันแรกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นผักผลไม้เยอะเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลือกผักมาปุ๊บเนี่ยเราก็ควรจะต้องล้างให้สะอาดหรือบางคนบอกว่าตั้งแต่ตอนเลือกผักเลยว่าจะต้องเป็นออร์แกนิกเพื่อจะไม่ให้มีสารตกค้างอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเสร็จแล้วพอได้มาปุ๊บเนี่ยเราควรจะล้างเยอะๆล้างผ่านน้ำไหลนะคะหลายๆรอบเพื่อจะลดพวกของเศษดินแล้วก็สารตกค้างออกไปแล้วก็ทีนี้ถ้าสมมติในบางคนเนี่ยเวลาล้างเนี่ยจริงๆเราควรจะล้างแบบเป็นชิ้นใหญ่เรายังไม่ควรที่จะหั่นผักแล้วค่อยมาล้างเพราะการหั่นผักเป็นชิ้นเล็กๆแล้วค่อยล้างเนี่ยมันจะทำให้แร่ธาตุบางอย่างเนี่ยสูญเสียไปรวมทั้งวิตามินด้วยในลักษณะของการปรุงในกรณีของเราทำอาหารเองนะคะเราก็จะเลี่ยงพวกที่จะเป็นน้ำมันเราบอกเราจะกินแพลนเบสแต่วันนี้เราจะกินผักชุบแป้งทอดอันนี้ก็คงไม่โอเคเท่าไหร่เราก็จะใช้เป็นผักสดนะคะถ้าสมมติในกรณีของผักสุกเองเนี่ยเราก็อาจจะต้องดูนิดนึงเช่นเราจะใช้เป็นวิธีต้มนึ่งลวกนะคะถ้าจะผัดเราอาจจะลดน้ำมันโดยการใช้วิธีเป็นผัดน้ำใช้เป็นยำนะคะถ้าสมมติว่าเราไปซื้ออาหารนอกบ้านเวลาเราไปซื้ออาหารนอกบ้านเนี่ยถามว่าเราจะสั่งยังไงก็หลักการเดียวกันค่ะเราจะเลือกวิธีการปรุงที่อาจจะเติมน้ำมันให้น้อยหน่อยไม่ว่าจะเป็นยำไม่ว่าจะเป็นผัดนะคะถ้าสั่งผัดน้ำได้ก็โอเคถ้าสั่งผัดน้ำไม่ได้เราก็จะเลือกตักข้างบนโดยที่เราจะทิ้งส่วนที่เป็นน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลที่เขาปรุงเนี่ยไว้ข้างล่างจะได้ไม่ต้องแบบมีเรื่องของตัวน้ำตาลเยอะขึ้นแคลอรี่เยอะขึ้นหรือแม้กระทั่งโซเดียมนะคะอีกอันนึงที่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือหลายๆคนเนี่ยหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะต้องกินยากดภูมิ นะคะหรือว่าอาจจะได้รับสเตียรอยด์หรือว่ายาที่จะทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายลดลงซึ่งบางทีเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าห้ามกินผักสดผลไม้สดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรายังสามารถที่จะกินผักผลไม้ได้แต่ว่าอาจจะอยู่ในรูปแบบที่ทำให้มันสุกหรือว่าผ่านความร้อนให้เรียบร้อยอันนี้ก็ได้นะคะอีกคนนึงที่ต้องระมัดระวังเราบอกว่าผักมันดูดีเนาะแต่ว่าถ้าใครที่มีปัญหาลำไส้แปรปรวนในบางรายเนี่ยการกินปริมาณมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีแก๊สท้องอืดได้วิธีการเลี่ยงนะคะก็คือกินในปริมาณที่พอเหมาะพอสมไม่ได้เยอะจนเกินไปกระจายมื้อให้มันกินทั้งวันอันนี้ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยทนได้แล้วสุดท้ายก็คือถ้าเป็นผักสดกับผักสุกเอามาทำให้สุกอะค่ะโอกาสที่จะเกิดแก๊สมันก็จะลดลงค่ะจะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถกินผักได้เยอะขึ้นค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร
2: โรคปอดบวมเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีครับเด็กอาจมีอาการงองแงซึมลงมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆโรคปอดบวมหรืออีกชื่อที่เรียกว่าปอดอักเสบคือการอักเสบเฉียบพลันของเนื้อปอดหลอดลมส่วนปลายและถุงลมทำให้ความสามารถของทางเดินหายใจลดลงสาเหตุของการติดเชื้อโรคปอดบวมส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อนะครับเชื้อที่พบได้บ่อยคือเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยก็คือเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เชื้อไวรัส RSV ส่วนเชื้อแบคทีเรียจะมีความแตกต่างกันตามอายุของเด็กแต่ละรายนะครับการติดต่อของเชื้อปอดบวมสามารถติดต่อได้จากการสูดสำลักเอาเสมหะหรือเอาน้ำมูกของผู้ป่วยเข้าไปหรืออาจจะมีการติดเชื้อผ่านทางกระแสเลือดเข้าสู่ปอดก็ได้นะครับเด็กเล็กที่เป็นปอดบวมเนี่ยจะมีอันตรายที่สูงกว่าเด็กโตเนื่องจากหนึ่งก็คือภูมิต้านทานเขาน้อยกว่าอันที่สองก็คือตัวทางเดินหายใจของเด็กเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอาการอักเสบหรือว่ามีเสมหะอุดทางเดินหายใจเนี่ยเขาก็จะมีอาการที่รุนแรงกว่าเด็กโตการตรวจวินิจฉัยทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูจำนวนของการหายใจของเด็กว่าเด็กมีภาวะหายใจเร็วไหมจากนั้นเนี่ยก็จะมีดูว่าเด็กต้องมีการใช้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจมากน้อยแค่ไหนอาการของปอดบวมในเด็กเนี่ยจะขึ้นกับอายุชนิดของเชื้อแล้วก็ความรุนแรงของตัวโรคในเด็กเล็กเนี่ยอาการอาจไม่จำเพาะเด็กอาจมีอาการงองแงซึมลงดูดนมน้อยลงหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ว่าในเด็กทั่วไปเนี่ยมักมีอาการไข้ไอเสมหะหอบเหนื่อยหายใจเร็วในรายที่เป็นรุนแรงมากผู้ปกครองอาจสังเกตว่าเด็กมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานแล้วก็บางรายมีอาการขาดออกซิเจนทำให้มีอาการตัวเขียวปากเขียวได้จากอาการแล้วก็การฟังเสียงปอดนะครับน้องน่าจะมีนิสัยว่าเป็นปอดบวม
3: แล้วอย่างนี้ต้องยังไงครับคุณหมอ
2: ก็คือการรักษาโรคปอดบวมเนี่ยขึ้นกับอาการของเด็กก็จะแบ่งออกเป็นการรักษาประคับประคองแล้วก็การรักษาจำเพาะการรักษาประคับประคองได้แก่การให้ยาลดไข้หรือการเช็ดตัวเมื่อเด็กมีไข้หรือการให้สารน้ำอย่างเพียงพอเพื่อที่จะลดปริมาณเสมหะการทำกายภาพหรือว่าการเคาะปอดในรายที่มีการขาดออกซิเจนหรือหายใจลำบากก็จะมีการให้ออกซิเจนร่วมด้วยส่วนการรักษาจำเพาะก็คือจะขึ้นกับสาเหตุของเชื้อปอดบวมหากเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือว่าการให้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่เป็นปอดบวมจากการติดเชื้อแบคทีเรียครับ
4: ระหว่างนี้ถ้าสังเกตอาการที่บ้านน้องมีอาการไข้สูงมีหายใจหอบเหนื่อยคุณพ่อสังเกตว่ามีปีกจมูกบานหายใจกระแทกหน้าอกหมุน นะครับก็แนะนำให้คุณพ่อมา ตรวจที่โรงพยาบาลซ้ำเพื่อประเมินอาการอีกทีหนึ่ง
3: ครับได้ครับ
2: ปัจจุบันเนี่ยเรามีวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมเรียกว่าวัคซีน IPD ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อปอดบวมได้รวมถึงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็อาจสามารถป้องกันโรคปอดบวมได้จาก

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เหมือนกันดังนั้นเมื่อพ่อแม่สังเกตว่าบุตรหลานของท่านมีอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยหรืออาการผิดปกติควรรีบนำมาพบแพทย์นะครับหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ

ู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: จ๋าครับเขาทำอะไรฮะ
1: อ๋อ
0: เขาทำเทียนไขเหรออ
1: ันนี้เป็นไขขี้ผึ้งคาราฟินนะคะก็เป็นความร้อนตื้นอีกชนิดหนึ่งนะคะก็พูดง่ายคือคนไข้ที่มีอาการปวดของข้อเล็กๆข้อเล็กเช่นข้อนิ้วมือข้อนิ้วเท้าไอ้ข้อเล็กๆเนี้ยจะไปใช้แผ่นร้อนก็ไม่ทั่วถึงจะใช้อัลตราซาวด์ก็มันก็หลายๆข
0: ้
1: อเพราะอย่างนี้เนี่ยก็เหมาะที่จะใช้กับพาราฟิน
0: เรียกว่าพาราฟิน
1: ขี้ผึ้งพาราฟินนี่แพงนะถ้าเกิดไม่แพงเนี่ยนะคุณก็ต้องใส่จนเต็มใช่ไหมพอเปิดเครื่องปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่ขี้ผึ้งละลายส่วนหนึ่งนะคะละลายเสร็จก็มือเนี่ยจุ่มจุ่มมันดิบไอติมอะจุ่มขึ้นแล้วมันก็จะเคลือบผิวใช่ไหม
0: ไปชั้นนึง
1: แล้วก็ลงจุ่มใหม่ขึ้นนะสามสองชั้นแล้วใช่ไหม
0: ผมนึกถึงการเอา
1: ดิปปิ้งอะดิปปิ้งนั่นแหละเหมือน
0: เอาผลไม้อะไรไปจุ่มในช็อกโกแลตเร็วๆ
1: ทำอย่างนั้นประมาณ5เที่ยวมันก็จะเคลือบแบบนี้พาราฟินเนี่ยยังไงก็ไม่เบิร์นคือถึงมันจะร้อนนะแต่ก็ร้อนระดับหนึ่งที่มันทำให้อุ่นข้อพวกนี้ให้ความร้อนนี่ไปสู่ข้อต่างๆที่อักเสบอยู่นะคะ
0: เจ็บปวดตรงไหนล่ะฮะข้อ
2: ปวดมือแล้วก
0: ็มือ
2: แล้วก็นิ้วหมดเนี่ยสองสามทุกนิ้วนี่ไม่ช่วยแล้วเหลือแค่นิ้วโป้งอย่างเดียว
0: มันปวด
2: ปวด
0: ตรงข้ออย่างเงี้ยนะหรือตรงกล้ามเนื้อ
2: ปวดแค่มือในจีบนี่ไม่ได้
0: เหรอฮะ
1: บางทีไอ้ที่มือเนี่ยมันมีหลายโรคจะเป็นโรคข้อเอ่ยโรคเอ็น
0: มันจะร้อนมากไหมฮะ
1: ไม่มากคุณลองดูได้เลยนะคะคุณลองตัดได้ค่ะคุณลองดูได้
0: ผมลองได้เลยใช่ไหม
1: ได้อันนี้คุณเอามือมาเลยคุณลาดเองไม่ต้องกลัวไม่เบิร์นรับรอง
0: ลาดเองเลยเหรอ
1: ลาดเลย
0: ใสๆอย่างนี้เหรอ
1: ได้ลาดไปเลย
0: จริงเหรอครับ
1: ลาดเลย
0: จุดๆ
1: ไม่เป็นอะไรรับรองลองดูเห็นแบบร้อนไหม
0: โอ้ยนิดหน่อย
1: นิดหน่อยเอาอีกหน่อย
0: ร้อนร้อนเหมือนกันนะครับจะบอกว่าไม่ร้อนเลยก็ไม่ใช่ร้อนนะเนี่ยพาราฟินนี่บ่อยไหมฮะ
2: อาทิตย์ละ2ครั้ง
0: ครับมาเองทำเองเลยนะเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมา
2: เจ้าหน้าที่เขาสอนให้ตั้งแต่แรกเขาก็มาทำ
0: พอจากนั้นเราก็ทำเองนะ
2: ค่ะ
0: ทำมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: อุ้ยเป็นปีแล้วค่ะ
0: ปีอาการเป็นไงบ้าง
2: ดีขึ้นมาเรื่อยๆ
0: ครับจากทีแรกสุดเลยมา
2: ทั้งปวดนิ้วปวดหมดเลยเนี่ยค่ะ
0: ทุกนิ้วเลยไหม
2: ค่ะทุกนิ้ว
0: ครับ
2: ตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้มันหายหมดแล้วเหลือแต่ตรงแค่ช่วงนี้นะ
0: ปวดที่ว่านี่ปวดไงฮะมือนิ้วนี่ทำอะไรได้บ้าง

0: หยิบจริงๆอย่าง
1: ไม่มีแรง
0: ไม่มีแรงหยิบไม่ได
2: ้เกิดจากอะไร
1: ก็อย่างที่บอกถ้าถามนะคือมีได้หลายเหตุผลแต่คนบางคนเป็นโรคเอ็นของนิ้วแม่โป้งเนี่ยอันนี้ก็จะหยิบจะจับเนี่ยมีปัญหาจะหยิบแป้งสีฟันหยิบกุญแจไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นโรคของข้อโรคลูมาตายโรคข้อเสื่อมอะไรเงี้ยก็จะเป็นบริเวณข้อพวกนี้มีแล้วแต่ว่าเขาเป็นตรงไหนหรือคนบางคนอาจจะได้รับบาดเจ็บเอ็นขาดเราต้องมาบริหารการใช้กล้ามเนื้ออย่างนี้ก็ต้องแช่พาราฟินก่อนเพื่อให้พูดง่ายคือขยับข้อได้ง่ายขึ้น

0: ายภาพบำบัดระบบประสาทเนี่ยฟื้นฟูอะไรบ้างครับ
1: คนไข้กลุ่มนี้ก่อนนะคะ
0: ค
1: นไข้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่พูดง่ายคือมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื
0: ้
1: อทำให้การยืนการเดินหรือการเคลื่อนย้ายตนเองเนี่ยไม่ได
0: ้
1: นะกลุ่มนี้เวลาเราลงมาเราก็จะฝึกเรื่องของให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีแรงให้ข้อไม่ติดเพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างของการฝึกกล้ามเนื
0: ้
1: อนะให้มีแรงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยการปั่นจักรยานให้กล้ามเนื้อขามีแรงพอกล้ามเนื้อขามีแรงแล้วเขาก็จะฝึกยืนแล้วก็ฝึกเดินได้ง่ายขึ้น
0: เขาปั่นเหมือนกับเราปั่นออกกำลังกายไหมครับ
1: คือเครื่องปั่นจักรยานตัวอย่างอันนี้เนี่ยสามารถทำได้เองคือหมายความว่าตั้งเครื่องให้แบบคนไข้ไม่มีแรงเลยนะเครื่องทำให้เองหมดเลยถ้าเครื่องทำให้หมดเลยเขาจะได้เรื่องข้อไม่ติด
0: แปลว่าเราไม่ต้องออกแรงปั่น
1: ก็ได้
0: เครื่องก็จะ
1: หมดแต่พอเขาเก่งขึ้นเราจะตั้งให้แบบว่าให้เขาเนี่ยต้องเริ่มออกแรงก่อนนะเครื่องถึงทำงานต่อได
0: ้
1: หรือถ้าเก่งขึ้นไปอีกที่เราจะตั้งเป็นแรงต้านนะ
0: เห็นปั่นถอยหลัง
1: ถอยหลังได้เดินหน้าได
0: ้ได้หมด
1: ได้หมด
0: เดินหน้าทัน
1: แล้วก็เป็นเอาเก้าอี้เข้าเอาวีลแชร์เข้าก็ได
0: ้
1: ก็คือจะเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยเฉย
0: ๆ
1: แล้วก็อย่างยกตัวอย่างตัวโน้นเนี่ยก็เป็นเขาเรียกทิวเทเบิล
0: ทิว
1: แบบว่าเอียงคือจริงๆตัวนี้จะเป็นเหมือนเตียงนอนอย่างในตัวที่เห็นนะคะเหมือนเตียงนอนอันนี้เราใช้กรณีที่คนไข้ที่เหมือนกับอยู่บนเตียงนาน
0: ค
1: ือมีอาจจะมีโรคที่ค่อนข้างรุนแรงแต่แล้วยังไม่เคยลุกนั่งลุกยืนเลยพอจับขึ้นมาลุกนั่งลุกยืนเขาก็จะเวียนหัวบ้างหมุนเราต้องมาปรับท่าทางเขาก่อนก็หมายความว่าจากท่านอนเนี่ยเราจะปรับขึ้นมาสัก30องศา40องศาก่อนดูสิเขาเวียนไหมเขาไม่เวียนให้ชินอาจจะทำนี้สัก30นาทีต่อวันจนกว่าจะเขาจะเริ่มพอสัก3วันถัดไปแล้วก็จะปรับขึ้นเป็น50องศา60องศาขึ้นกับว่าองศาไหนเขาบอกอยู่ได้นะถ้าเกิดคุณมากกว่านั้นเริ่มเวียนหัวละ
0: อ
1: ันนี้ก็คือแปลว่าเขายังไม่ชินกับท่านั้นคนเราเวลานอนคือลุกขึ้นมานั่งเราไม่เวียนหัวถูกไหมนั่นเราคือแค่8ชั่วโมงแล้วเราเป็นคนปกติ
0: แต่ถ้านอนนานกว่านั้น
1: นานกว่านั้นคนไข้พวกนี้อาจจะนอนสักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์หรือเป็นเดือนนั้นพอจะให้ขึ้นมานั่งทันทีเขาปรับสภาพไม่ทัน
0: ระ
1: บบประสาทของเขาเนี่ยรับไม่ทันนั่นต้องมาปรับท่าทางด้วยทิวเทเบิลนี้
0: ต้องปรับนานไหมฮะทิวเทเบิลเนี่ยหรือว่าขึ้นกับอะไรบ้าง
1: คือในแต่ขึ้นกับคนไข้อย่างที่ว่าถ้าคนไข้ที่ไม่มีอาการเวียนศีรษะแค่ปรับให้ชินกับท่าทางก็จะเร็ว3วัน5วันก็อาจจะโอเคแล้วพูดง่ายคือเป็นสเต็ปแรกของการจะมาฝึกยืนฝึกเดินนะมันถ้าเกิดคนที่เขานั่งได้เลยเขาอาจจะนอนมาโรงพยาบาลแค่3วัน5วันแล้วลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ไม่เวียนหัวก็ไม่ต้องผ่านสเต็ปนี
0: ้
1: ก็จะข้ามขั้นเหมือนเด็กนักเรียนข้ามป.1ไปเรียนชั้นมากขึ้นขึ้นกับระดับความสามารถ
0: สอบเทียบผ่านไปได
1: ้คล้ายๆอย่างนั้น
0: ครับเตียงนี้ล่ะครับอาจารย
1: ์อันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเป็ดมาเป็นอัมพาตมาพืชเนี่ยการกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงเนี่ยการช่วยตัวเองก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เขาต้องทำคือทำให้ข้อไม่ติดกันเพราะคนเราจะยืนจะเดินได้เนี่ยถ้าข้อติดมันก็ยืนเดินลำบากนะต้องขยับข้อก่อนต่อไปในกระบวนการออกกำลังกายของเขาเนี่ยนอกจากขยับข้อแล้วเนี่ยเขาจะฝึกกำลังกล้ามเนื้อไปในตัวจะให้คนไข้ต้านแรงกับเขาค่ะหลังที่เขาเกิดถ้าผ่านสเต็ปแต่ละสเต็ปแล้วก็จะฝึกพลิกตัวลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมายืนแล้วก็มาฝึกเดิน
0: ครับก็ค่อยๆไป
1: ค่ะค่อยเป็นสเต็ปไปทั้งขึ้นเรียนทีละชั้นอะไรค่ะ
0: นี่เขามีแรงต้านไหมฮะ
2: ม
0: ี
2: ค่ะ
0: มีใช่ไหม
1: นี่กำลังต้านแรงเห็นไหมกำลังต้านแรง
0: ครับ
1: ทีแรกถ้าคนไข้ไม่ออกแรงเลยเจ้าหน้าที่ทำหมดก็เป็นขยับข้อไม่ข้อติดเริ่มเก่งขึ้นเขาเริ่มมีแรงใช้แรงต้านใส่เข้าไป
0: ฟื้นฟูมานานแล้วยังฮะ
2: ก็ประมาณ3ปีอะค่ะ
0: 3ปีแล้วนะครับคนไข้มีอาการมีปัญหาด้านไหนยังไงบ้าง
2: ก็จะมีภาวะอ่อนแรงของกล้ามเนื้อกล้ามซ้ายอะค่ะ
0: อ๋อฝั่งซ้าย
2: ก็คือจะไม่สามารถยืนและเดินเองได้
0: ครับฝั่งซ้ายฝั่งเดียว
2: ค่ะ
0: ขอคุยนิดนึงนะครับ3ปี

0: ี่อาการดีขึ้นยังไงบ้างครับ
1: ค่อยๆจะดีขึ้นเมื่อก่อนนั่งไม่ได
0: ้นั่งไม่ได้
1: นั่งแล้วล้มแล้วแขนมีแรงดีขึ้น
0: ครับ
1: ตั้ง3ปีพอดี
0: 3ปีพอดีนะทุกวันนี้ลุกนั่งได้แล้ว
1: ได้ครับเข้าห้องน้ำเอง
0: อ๋อเหรอต้องมีใครช่วยประคอง
1: มันมีแต่ว่าในห้องเราเราต้องทำเครื่องมือไว
0: ้
1: ทำที่จับเลย
0: แต่ตอนนี้ลุกนั่งนี่ทำได้ด้วยตัวเองอ๋องั้นขอลองลุกนั่งให้ดูนั่งได้แล้วทำได้เร็วด้วยนะฮะครับตอนที่เริ่มทำทีแรกฮะช่วงปีแรกๆที่มาทำตอนนั้นยังทำแบบนี้ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้นะนั่งไม่ได
0: ้นั่งนี้ไม่
1: นั่งต้องมีคนผักหลังไว
0: ้
1: นั่งแล้วจะล้มเงี้ยส่งตัวไม่ได
0: ้ครับทำอยู่3ปีค่อยๆจริงๆ
1: ค่อยๆไล่ครับ
0: มันช่วง3ปีที่ต้องฝึกต้องอะไรนี่มันรู้สึกอึดอัดไหมฮะรู้สึกยังไงบ้าง
1: ผมที่แรกอึดอัดนะฮะอยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่ก็ให้กำลังใจดีมันอยู่ที่กำลังใจ
0: ครับเขาบอกว่าไง
1: เขาบอกว่าค่อยๆเป็นไปทุกไม่ใช่เราคนเดียวเราอยู่คนเยอะแยะเพื่อนฝูงเต็มหมด
0: ครับรู้สึกว่ามันไม่ทันใจเราไหมแรกๆมันช้าจังเลยหรือมันจะเป็นยังไงคิดอะไรยังไง
1: ก่อนคิดแค่ตั้งไม่อยากจะอยู
0: ่เหร
1: อแต่ก็ต้องต่อสู้แต่ว่าพอดีผมได้กำลังใจเยอะนายจ้างดีก็ยังรับไปทำงานต่อเลยไม่มี
0: เล
1: ยทุกวันนี้ก็ไปทำงาน
0: เหรอครับ
1: ก็บอกว่างานง่ายๆไปทำแล้วกันเบาๆหน่อย
0: ก็ทำงานได
1: ้นายจ้างดีเลยคนไทยเขาก็ไม่ทิ้งกันนะ30ปีแล้ว
0: คือการฟื้นฟูแบบนี้เนี่ยถ้าคนที่โอ้โหจิตใจมันห่อเหี่ยวกำลังใจไม่ดีนี่บางทีท้อแท้ไปเลย
2: อย่างที่เรียนแล้วคุณแอดแล้วล่ะค่ะว่าและคนที่เป็นสภาพร่างกายมีปัญหาเนี่ยเขาจะไม่มีแต่ร่างกายหรอกมันนี่สัมภาษณ์เองคือคนทุกคนลองเอาใจเราไปวัดดูว่าถ้าเกิดเป็นเรามั่งว่าเราเกิดขยับไม่ได้และ3เดือนแล้วยังขยับไม่ได้6เดือนแล้วยังขยับไม่ได้เราจะคิดยังไงเขาก็ทุกข์เหมือนกันนั่นนี่คือความสำคัญของทีมงานว่าไม่ใช่มีแต่ฝึกกายภาพอย่างเดียวเราฝึกกายอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีจิตใจด้วยเพราะนี่คือบทบาทของนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาหรือนักการบำบัดพวกนี้ที่เน้นเรื่องจิตใจเพราะว่าบางคนไม่สนใจแต่ร่างกายเขาก็ทุกข
0: ์
2: อ
0: ่
2: ะ
0: ใช่ใช่
2: นั่นแน่เขาสัมภาษณ์เองเขาบอกเขาทุกข์นะไม่ใช่ว่าเขาร
1: ุ่นเดียวกับผมเนี่ย
0: เป็นไงบ้าง
1: ตายไปหลายคนแล้ว
0: ทำไม
1: ก็จิตใจถอยหลัง
0: ใจ
1: คือครอบครัวไม่ดูแล
2: ไม่ดูแล
1: ที่ผมเจอครอบครัวก็บอกออกไปแล้วรุ่นเดียวกันนะ
0: อาการเป็นยังไงเขาเป็น
1: แบบเดียวกันนี่ฮะแบบผมนี่แหละ
0: เหมือนกัน
1: มาแบบเดียวกันนี่เลยคือเส้นเลือดสมองแตกแบบเดียวก
0: ัน
1: เกินครึ่งนะที่ไปแล้ว
0: เหรอจากเส้นเลือดในสมองแตกเหมือนกันแต่ว่าเรายังสู้อยู
1: ่ครับก็ผมคิดว่าเรายังโชคดีที่ว่าเรายังมาสม่ำเสมอของคนอื่นเขาไม่ได้มาสม่ำเสม
0: อ
1: ผมดูแล้วมาให้หายบางทีก็หายไปเลย 4-5 เดือนบางทีก็สภาพที่มาหามาเลยเงี้ย
2: แต่ทุกวันนี้ช่วยตัวเองได้ดีแล้วใช่ไหมคะ
1: ดีขึ้นครับ
0: ทำอะไรได้บ้างนะครับ
1: คือว่าตื่นเช้าก็อาบน้ำเองแปรงฟันเองเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าเองยินดีฝึกตั้งแต่ถอดกระดุมนะใส่
2: กาง
1: เก
2: งกิจกรรมบำบัด
0: มันยากไหมฮะคือเรานึกถึงเราใส่เสื้อผ้าเอง
2: มือเดียว
1: เรื่องเมื่อก่อนเนี่ยถอดมือเดียวเนี่ย
0: คร
1: ับไม่ก็ตามนักเรียนแพทย
2: ์
1: อาจารย์บอกว่าไหนลองถอดดิใส่เองดิทำไม่ได้นะฮะมือเดียวเนี่ยผมก็ทำไม่ได้แต่พ
0: ูดดู
1: เดี๋ยวนี้ปึ๊ดเลย
0: ไหนลองแกะกระดุม
2: คล่อง
0: สองเมตรพอแล้วนะฮะไหนลองติดคืน
2: คือจริงๆอย่างของคุณเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเก่งขนาดเนี้ยถ้าเขาจะไม่มาถามทำเองที่บ้านได้ไหมทำเองที่บ้านได้ไหมคะ
1: ทำได้แต่ไม่ดีครับ
2: อาจจะไม่มั่นใจ
1: คือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเราไม่มีอย่างนี้แล้วก็อย่างว่าเทคนิคของเราในบางช่วงบางครั้งเนี่ยนะเรายอมรับบางครั้งเนี่ยขาเคยนี่อยู่พลิกขึ้นเองนี่กระตุกเองการเกร็งไม่มี
2: ก็คือไม่ร้อยอ่ะแต่เพียงแต่ว่าถามว่าเป็นคนแค่ชั้นดีอย่างเงี้ยถือว่าชั้นดีดีคือว่าคือในการฟื้นตัวทางประสาทเนี่ยม
0: ัน
2: มีแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะแต่ทางเราที่เรามาทำกายภาพหรือมาฝึกเนี่ยเราเรียกเป็นการฟื้นตัวทางด้านสมรรถภาพความสามารถพูดง่ายๆคือระบบประสาทจะมาไม่มาเราก็เอาส่วนที่ดีที่เหลืออยู่เนี่ยมาช่วยงานสมมติว่าบางคนเนี่ยอาจจะทั้งซีกไม่มาเลยแต่เขาเหลืออยู่ข้างเดียวที่ดีเนี่ยจะช่วยตัวเองได้ไห
0: ม
2: อันนั้นคือคอนเซ็ปต์ของเราในการดูแลคนไข
0: ้กว่าจะฟื้นฟูได้ขนาดนี้ฮะเราช่วยเหลือตัวเองได้แบบนี้อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในการที่จะต่อสู้กับอาการที่เราเป็นเรา
1: ใจก็สิ่งแวดล้
2: อม
1: คนแวดล้อมเราถ้าคนแวดล้อมให้กำลังใจมีแต่ไฟ
0: ครับต้องให้กำลังใจกันแล้วก็จิตใจของเราต้องสู
1: ้ต้องเข้าใจกันด้วยว่า
0: ค
1: นเป็นแบบเนี้ยต้องการอะไรบ้าง

0: จริงๆแล้วอุบัติเหตุหรือว่าการต่างๆเส้นเลือดในสมองแตกอะไรที่เป็นต้นเหตุของการที่เราจะต้องมาฟื้นฟูเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะแต่พอเกิดขึ้นแล้วหลายคนก็ท้อเหี่ยวท้อแท้หมดกำลังใจรอปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นแต่ปาฏิหาริย์มันไม่เกิดขึ้นมาเองใช่ไหมครับอาจารย์ปาฏิหาริย์จริงๆในความคิดของอาจารย์ที่ทำงานด้านนี้เนี่ยมันคืออะไร
1: จริงๆปาฏิหาริย์ของเราเนี่ยอยู่ที่ตัวคนไข้เองนะ
0: ครับ
1: คือถ้าเขาเนี่ยมีความตั้งใจ
0: ครับ
1: นะเพราะว่าถ้าเขาไม่ความร่วมมือไม่มีความตั้งใจคือใจเนี่ยสำคัญที่สุด
0: ครับ
1: เพราะถ้าใจสู้ร่างกายก็สู
0: ้ครับ
1: อันนี้จะเป็นตัวส่งเสริมได้ดีที่สุด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าจะไปเสียเวลากับอดีตยอมรับความจริงในปัจจุบัน
0: ครับ
1: มองไปข้างหน้าแล้วตั้งใจทำถ้าใจมีไม่ต้องกลัวย
0: ัง
1: ไงกายมันต้องตามมาได
0: ้ครับฟังแล้วปาฏิหาริย์หรือความมหัศจรรย์อะไรที่เกิดขึ้นมันมาจากความตั้งใจของคนไข้นั่นเองนะครับขอบคุณมากๆที่ให้เวลากับรายการศิริราช360 องศานะครับแล้วก็ทำเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ฮัลโหลเมีย
1: บักโสมึงเสียงบ่จ่ายเงินกว่ายศเขามีจดหมายมาหากูอยู่เฮียนเมีย
0: เฮ้ยเจ้าสิคอยเอาเงินทางใดไปจ่ายเขาละเมีย
1: เรียกบ่การงานบ่สร้างเนาะมึงนี่เน
0: าะอ๋อคอยกันเฮ็ดอยู่นี่ดิคอยนอนหน้าซอยสาดอยู่นี่ดิ
1: เอาจังซี่ซะผ้าอยู่เฮือนเนี่ยมึงมาเอาไปวางขายซะได้ยินบ่ที่แม่บอกเนี่ย
0: โอ้ยแม่เจ้าสิอยู่ไสแต่ร้านเขาขายผ้าแท้ๆเขายังขายบ่ออกอยู่โอ้ย
2: ผมซื้อโสพลคนนอนหน้าผมได้กลับมากักตัวอยู่บ้านเกิดกะย้อนว่าเกิดโรคระบาดขังใหญ่เฮ็ดให้ผมต้องถูกเลิกจ้างออกจากงานนำซ้ำผู้สาวที่หักกับผมมาแต่โดน

0: ตอนนี้ผมมองไปทางใดก็บ่เห็นเอียงเลยครับ
1: บักโซบักโซคนมันก็นอนข้างนอนแน่เหรอวะมันเป็นโควิดเหรอเฮ้ย
2: อย่างเย็ดอย่างเจ้านี่เพียงว่าจะเข้ามาปลุกใครได้เศร้าแท้เดี๋ยวนี
1: ้เศร้าแม่มึงติสวยจนดูเพี้ยนมองแง่เลยเนี่ย
2: อย่าว่าเถอะเว้ยอู้ถ้าใครเอาเควสออกขอบก็เนี่ยซะหน่อย
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะไปไสอยู่เนี่ยโซ่มึงถึงนี่กูไปไสอยู่วะมาวัดก่อนมาวัดอุณหภูมิกันเนี่ย
2: โอ้ยอย่างเจ้าอีกเพียงว่า
1: ไป
2: ยังมีอย่างนี
1: ้ระยะห่างใกล้กูก็ได
2: ้โอ้โห
1: รู้เรื่องป้า 37.5 มึงเป็นโควิดหรอวะเฮ้ย
2: โอ้ยถือว่าเป็นยูเซ่คอยนอนตากแดดที่สุดกันเลย
1: โอ้มึงกูสิมาวัดมึงอีกถ้าได้ซ้ำนี่นี่กูสิเอิ้นอนามัยมาครับมึง
2: โอ้ยเอิ้นมาเลยแต่ว่าติดเป็นดอก
1: ระวังนะมึงนะระวังนะโควิดนะนี่
3: มันมันยากคักเนาะอันโควิดโคดากนี่ก็ได้อยากหอน้ำง่วนน้ำข้วย

0: เจ้ามาอย่างย่ามีผ้าจนสั้นเขาแล้วแล้ว
1: ว่าเป็นอย่างดอกเอาไว้เป็นฉันจ้ำแรงก็ได
0: ้อุ้ยเจ้าก็บ่อยทั่วเนาะ
1: ไอ้บ่เล่นซื
2: ้อๆอาดสุดคืองามแท้มื้อนี
0: ่งามแต่สุดติอาย
2: บ่ล่ะคนใส่ก็

0: ได้ล่ะอ้ายไม่เคยแต่ไหลอันโซกของกินซื้อๆ
1: ไอ้บ่อยากดอกไม่เคยไหลอยู่แล้วไอ้มันอาจจะเป็นปัญหานะลองมึงบ่ล่ะ
0: มันคือสิบ่เสียหายหยังดอกเนาะ
2: เสียหายฟันสู้สิมานั่งใกล้กันปานนี่บักโสมึงเว้นระยะห่างจากหลานสาวกูเดี๋ยวนี้มึงบ่รู้จักติโซเชียลดิสแทนซิ่ง

0: 36.9พัน
1: สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมครับโสพลครับผมคนเดิมคนดีนะฮะนิสิตรักเด็กบุกิเพชรชอบปลูกต้นไม้นะฮะอันนี้ดีผมบอกได้นะครับว่ามันเป็นผาพื้นเมืองนะฮะที่มาจากบ้านเขาเองนะฮะตำจากบ้านเขาเองครับแล้วก็เป็นไร่ที่มาจาก

0: ไอ้สูผ่าเฮาขายบ่ค่อยได้เลยแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ต่อไปดีไอ
1: ้ไอ้ก็จักสิเฮ็ดแนวใดล่ะเพราะทุกอย่างที่ไอ้คิดไว้ก็มันก็บ่เป็นตามที่ไอ้คิดเลย
0: แล้วถ้าโควิดซาแล้วไอ้สิยังไปเฮ็ดงานในเมืองอีกบ
1: ่ก็คงต้องได้ไปล่ะ
0: ไอ้บ่ลองหางานแนวอื่นเฮ็ดเบิ่งบ่แถวนี้มันก็ดีอยู่เด้บ้านก็บ่ต้องเศร้าเขาก็บ่ต้องซื้อแนวอยากแนวกินก็หาน้ำหัวน้ำสวนมันก็พอได้อยู่ได้เศร้าได้กินอยู่ได้อ้าย

0: เป็นอย่างแอกินอันนี
1: ้ก็มีนอกกินนั่นแหละแล้วก็มีสังขยามาเฮ็ดเองก็มื้อนี้เด
0: ้คือน่ารักแท้จังได๋ก็ขอบใจเด้อเดี๋ยวอ้ายฮอดกรุงเทพเดี๋ยวอ้ายโทรหาเนาะ
1: โชคดีเด้ออ้าย
0: ครับเดี๋ยวโทรหาเด้อ

ี่เสียบใช่ปะสั่งยาเดลิเวอรี่ส่งน้ำเสียงหน้ามันต้องขายดีแน่ๆเลย

ถึงแม้ว่าโควิดสิผ่านมาสร้างความทุกข์ยากให้กับหลายๆชีวิตแต่ว่าในยามวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสเสมอตราบใดที่เฮายังบ่ยอมแพ้ถ้าเฮายังสู้เฮาก็ยังมีความหวังดังคำกล่าวของพ่อใหญ่ว่อที่บอกเอาไว้ว่ามองบวกเอาไว้ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ผมร่วงผมบางนะครับเป็นสิ่งที่รักษาได้นะครับสาเหตุของผมร่วงหลักๆนะครับก็เกิดจากผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนคือภาวะซึ่งรากผมเนี่ยมีความอ่อนแอหลุดร่วงง่ายซึ่งโดยกำหนดจากการที่มีกรรมพันธุ์ที่ผมบางศีรษะล้านยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้ามีคุณพ่อศีรษะล้านนะครับผมบางลูกก็มีโอกาสที่จะผมบางศีรษะล้านอย่างน้อยประมาณ 50% และนอกเหนือจากนี้เนี่ยปัจจัยของสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงผมบางคือถ้าเราใช้งานร่างกายหนักจนเกินไปพักผ่อนน้อยนอนดึกพวกนี้เนี่ยมันก็เร่งกระตุ้นกระบวนการการเกิดการแก่ของร่างกายมันก็มีส่งผลกระทบต่อเส้นผมเช่นเดียวกันการตรวจเช็คว่าผมร่วงปกติหรือไม่นะครับควรจะมีวิธีการเก็บอย่างถูกต้องนะครับโดยที่เราจะเก็บทั้งหมด5ครั้ง5เวลานะครับเช้าสายบ่ายเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะครับการเก็บเนี่ยเราก็จะหวีนะครับ4ทางนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับ4ด้านแล้วเก็บผมที่ร่วงนะครับมารวมกันใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วนับนะครับต่อวันถ้าเรานับรวมแล้วได้มากกว่า100เส้นต่อวันนะครับก็แสดงว่ามีผมร่วงเนี่ยมากกว่าปกติครับผมร่วงผมบางสามารถรักษาได้แน่นอนนะครับโดยที่เราจะแบ่งการรักษาเป็นใหญ่ๆทั้งหมด3ประเภท3กลุ่มนะครับ1คือการรับประทานยาเพื่อช่วยระงับการร่วงของเส้นผมการรับประทานยาที่เราใช้กันมากที่สุดในผู้ชายก็คือยาชื่อว่าฟีเนสเตอไรด์นะครับหน้าที่ของยาฟีเนสเตอไรด์ก็คือไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า 5-alpha reductase นะครับเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่เปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายนะครับให้กลายไปเป็นอีกตัวหนึ่งชื่อว่า DHT ซึ่งเจ้า DHT ตัวนี้แหละเป็นตัวการทำให้ผมร่วงดังนั้นเนี่ยถ้าเรารับประทานยามันก็จะไปยับยั้งเอนไซม์ผมก็จะลดการหลุดร่วงลงได้การรักษาโดยการใช้ยาตัวนี้จำกัดอยู่ส่วนใหญ่เฉพาะเพศชายนะครับไม่ควรจะใช้ในผู้หญิงครับการทานยาฟีเนสเตอไรด์มีแนวโน้มที่จะต้องรับประทานยาเนี่ยตลอดต่อเนื่องนะครับไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคกรรมพันธ์เป็นลักษณะประจำของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาก็นิยมที่จะรักษาต่อเนื่องนะครับไปในระยะยาวแต่ในเรื่องของประเด็นของขนาดยาในบางครั้งเนี่ยเราสามารถลดขนาดยาลงได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยาในระดับที่สูงตลอดนะครับเราสามารถลดขนาดยาลงได้ครับผู้หญิงนะครับการรักษาโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนนะครับยาทาเนี่ยจะเป็นตัวหลักในการรักษาประเภทยาทาที่ใช้ในการรักษาโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนที่เราใช้กันมากที่สุดก็คือยาในกลุ่มที่ชื่อว่าเมน็อกซิดิลโลชั่นนะครับพวกนี้เนี่ยจะมีสรรพคุณในการกระตุ้นเซลล์รากผมทำให้เซลล์รากผมมีความแข็งแรงนะครับในการผลิตเส้นผมและนอกเหนือจากนี้ก็เชื่อว่าอาจจะช่วยมีผลในการขยายเส้นเลือดที่จะมาเลี้ยงรากผมด้วยครับในการรักษานะครับถ้าเราใช้ยาทาควบคู่กันกับ

ยารับประทานเนี่ยจะสามารถให้ประสิทธิภาพที่สูงสุดครับการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมนะครับเราเรียกว่าเป็นไม้ตายในการรักษานะครับแต่เราจะสงวนการใช้นะครับสำหรับในกรณีของผู้ป่วยซึ่งใช้ยากินยาทาแล้วไม่ได้ผลโดยที่ต้องมีระยะเวลาพอสมควรคือได้รับการรักษาโดยการกินยาทายามาอย่างน้อย1ปีแล้วยังผลยังไม่เต็มที่เราอาจจะใช้การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยเข้ามาเสริมได้ครับหลักการของการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยนะครับก็เกิดจากการที่เราย้ายเส้นผมบริเวณของไททอยนะครับซึ่งผมบริเวณนี้เนี่ยเป็นผมซึ่งมีลักษณะพิเศษคือว่าไม่โดนอิทธิพลจากฮอร์โมนทำให้หลุดร่วงหรือว่าบางลงไปได้เราจะย้ายเส้นผมบริเวณนี้เนี่ยมาสู่บริเวณซึ่งมีผมบางศีรษะล้านซึ่งทำให้เกิดการหนาตัวของเส้นผมบริเวณนั้นและปัจจุบันเนี่ยเราย้ายมาทีละ1กอรากผมทำให้มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับผมเชฟก้องครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับส่วนที่ยืนอยู่ข้างคุณหมอเอ๋ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะจากภาควิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเหมือนกันค่ะ
0: ในวันนี้นะครับเรามีศิลปินนะครับท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณน้อยนะครับจากคณะหมอลำภูไทยนะครับ
1: คุณน้อยมีปัญหาอะไรบ้างคะ
0: คุณน้อยที่ทราบมาตอนนี้นะครับรู้แค่ว่าคุณน้อยทานเผ็ด
1: อ๋อค่ะ
0: ยังไงเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของคุณน้อยกันว่ามีปัญหาหรือว่าตอนนี้ต้องการคำแนะนำอะไรบ้างครับ
1: ค่ะ
2: เมฆลาฟ้าห้องหวนหวนหวนหวนเดือน8มวนใกล้ออกพรรษานกขมิ้นถิ่นทุ่งกุลาได้เวลาทะลาโบยบินสวัสดีค่ะน้อยวนิดาค่ะจากศิลปินภูไทยวงหมอลำจากภาคอีสานค่ะ

0: ที่กินเป็นประจำ
1: ส่วนมากจะเป็นส้มตำค่ะส้มตำรสจัดพวกลาบรสเผ็ดๆค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่หลังเวทีคณะศิลปินภูไทยนะคะมาที่นี่น้องๆกำลังแต่งตัวนะคะเข้าไปเบิ่งโรงครัวว่าแมงงาแมงคั่วของเฮาสิเฮ็ดหยังให้กินแรงส่วนมากนะคะไปเบิ่งกันเลยค่ะสิมาลองตำบักฮวงให้พี่น้องเบิ่งว่า20เม็ดมันสิเผ็ดตำใดลองเบิ่งค่ะ
2: อ๋อใส่พริก20เม็ด
3: ครับ
2: เคยทานพริกถึง20กันไหมคะเชฟ
3: ไม่เคยครับเป็นไปไม่ได้ครับผม
0: สาเหตุของการเป็นโรคกระเพาะแต่ว่าขาดบ่ได้ค่ะถ้าหากว่ามื้อใดบ่ได้กินนี่มื้อนั้นคือจังขาดอีหยังไปอย่างนึงนี่ล่ะค่ะพี่น้อง
2: ก็ประเด็นคือเรื่องปวดท้องนะคะแล้วคุณน้อยก็กำลังให้สมมุติฐานตัวเองว่าเป็นเพราะว่ากินอาหารไม่ตรงเวลาแล้วก็กินอาหารรสจัดนะคะ
0: คันกินเพชรเราซ่วงพี่น้องล้ำแห้งวนคันได้กินเพชรเพชรนี่แสบท้องกระย่อมเป็นโรคกระเพาะกระย่อมค่ะ
4: กินก็ได
2: ้โอ้โหดูสีแล้วเผ็ดมากจริง
3: ๆมันน่าจะเป็นตำพริกมากกว่าส้มตำนะครับ
0: คนเราจะทานอาหารเที่ยงใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ทานจะไปทานอีกทีก็คือตอน4โมงเย็นบางครั้งอาหารค่ำก็คือตีหนึ่งตีสองก็มีอะค่ะกินไม่ตรงเวลาปวดท้องเหรอคะปวดท้องขนาดไหนถึงกับน้ำตาไหลร้องไห้เลยค่ะแสบมากเลยบางครั้งจนตัวงอทำอะไรไม่ได้เลยแล้วทีนี้เราก็ไม่ค่อยได้ไปหาหมอส่วนมากจะซื้อยามากินเองมาก

0: กว่าเป็นพวกยาธาตุน้ำขาวเพราะว่ามันหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป
1: ซอยสุดท้ายค่ะก่อนสิขึ้นเวทีต้องกินยาธาตุน้ำขาวซอยบ่อไห่เก็บทองก่อนค่ะก่อนสิขึ้นเวทีช่วงนี้ขอพักอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวไปขึ้นเวทีทำหน้าที่ร้องเพลงก่อนค่ะอยากถามว่าทำยังไงเราถึงจะไม่เป็นโรคกระเพาะจะต้องทานอาหารประเภทไหนคุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะอยากรู้ค่ะ
2: ก็ในกรณีนี้นะคะสิ่งที่เป็นปัญหาของคุณน้อยก็คงเป็นอาการปวดท้องใช่ไหมคะแล้วก็มีการปวดแสบร้อนทำให้คิดถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องของโรคกระเพาะที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะทีนี้ถามว่าแค่กินพริกอย่างเดียวจะเป็นปัญหาหรือเปล่าคงมีหลายปัจจัยนะคะความเครียดเองเนี่ยก็ใช่เนาะอันที่สองเนี่ยก็เรื่องของอาหารรสจัดมีข้อมูลค่ะว่าในกรณีที่เราทานพริกเข้าไปเนี่ยมันจะมีสารบางอย่างที่อยู่ในพริกจะไปกระตุ้นให้กระเพาะนะคะสร้างกรดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเครียดกระเพาะก็สร้างกรดกินพริกเข้าไปมันก็จะทำให้กรดมากขึ้นใช่อีกอันนึงก็คือเวลาที่เรารับประทานอาหารนะคะทุกๆครั้งที่เรากินเนี่ยร่างกายก็จะจดจำรูปแบบเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้มันควรจะต้องได้กินแล้วยังไม่ได้กินร่างกายก็สร้างกรดมาเรียบร้อยแล้วก็เลยทำให้มีปัญหามากขึ้นเพราะฉะนั้นมันคงมีหลายปัจจัยนะคะอันที่หนึ่งสิ่งที่จะเป็นการบ้านกับเชฟคือก็รับประทานอาหารที่เป็นรสจัดรสจัดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาจืดๆเลยคงไม่ได้คงต้องจัดจ้านนิดนึงแต่ว่าอาจจะลดปริมาณของพริกลงอันที่สองคุณน้อยอาจจะใช้วิธีว่ามีอาหารเล็กๆน้อยๆติดตัวไว้หน่อยนะคะอาจจะเป็นนมอาจจะเป็นขนมหรืออะไรก็ตามเพื่อจะไม่ให้ท้องว่างมากเกินไปแล้วก็นานเกินไปอันนี้อาจจะช่วยได้ถ้าสมมติว่าทำงานไม่เป็นเวลาขนาดนั้น
3: ครับในเมื่อวันนี้โจทย์เป็นอาหารรสเผ็ดแล้วเราควรต้องลดให้เขานะครับลดความเผ็ดลงวันนี้เมนูแรกที่จะทำครับยังอยู่ในรูปแบบของการยำซึ่งคงจะมีรสจัดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเอารสชาติอื่นเข้ามาแทนรสชาติเผ็ดวันนี้เป็นยำไข่เค็มข้าวโพดหวานนะครับ

0: เริ่มต้นก่อนเลยนะครับก็ตอนนี้เรามีไข่แดงนะครับของไข่เค็มเดี๋ยวจะบี้ๆนิดนึงนะครับ
1: แล้วทำไมเราถึงเลือกใช้ตัวนี้คะมันช่วยอะไร
0: รสจัดครับตัวนี้หนึ่งเลยคือ เพิ่มรสชาติชัดเจนนะครับแล้วก็มีรสสัมผัสนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเอาไปทำให้ร้อนนะครับละลายลงในน้ำคล้ายๆเป็นซอสกินง่ายๆแต่เป็นซอสที่มีรสชาติจัดแล้วก็เป็นรสชาติที่ผมคิดว่าคนไทยน่าจะคุ้นเคยมากที่สุดนะครับผมจะหั่นข้าวโพดเตรียมไว้นะครับก็ข้าวโพดนะครับต้มสุกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะฝานตัวเนื้อออกนะครับ
1: แต่จริงๆต้องบอกนะคะว่าใครที่ทานรสจัดเนี่ยถ้าสมมุติว่าพยายามปรับรสชาติลงคือรสชาติที่เคยกินจัดจ้านลงเนี่ยสักพักหนึ่งร่างกายจะเริ่มรับได้แล้วจะชินนะคะ
0: จะถามคุณหมอด้วยว่าเวลาทานเผ็ดมากๆเนี่ยผลเสียตรงๆเลยคืออะไรบ้างครับ
1: เหมือนที่บอกค่ะว่ามันไปกระตุ้นให้กระเพาะเนี่ยมีการสร้างกรดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนที่อาจจะมีแนวโน้มอยู่แล้วที่จะเป็นโรคกระเพาะเนี่ยก็จะทำให้มีอาการมากขึ้นนะคะลักษณะนั้นมากกว่าค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าการทานเผ็ดจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่ทำให้ระคายท้อง
1: เป็นไปได้ค่ะ
0: โอเคครับ
1: อันนี้ใช้น้ำมัน
0: ใช้น้ำมันครับคุณหมอนิดหน่อยนะครับตั้งน้ำมันนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมก่อนนะครับต้องมาเจียวกระเทียมก่อนกระเทียมนะครับแล้วเดี๋ยวคุณหมอใส่
1: ก็เอาน้ำตาลปี๊บมาใส่น้ำเนาะ
0: ใช่ครับอันนี้เราน้ำตาลปี๊บมาละลายกับน้ำนะครับหรือบางคนจะใช้น้ำเชื่อมก็ได
1: ้
0: นะครับโอเคครับคุณหมอมาเลยครับใส่เลย
1: โอเค
0: ขอบคุณครับขอบคุณเราเคี่ยวด้วยกันก่อนสักพักนึงนะครับ
1: นึกถึงปลาหมึกผัดไข่เค็มเลยค่ะ
0: ต้องเติมน้ำนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอใส่น้ำเพิ่ม

0: ระหว่างนี้เดี๋ยวผมฝากคุณหมอนะครับผมจะหั่นมะเขือไว้นะครับเราใช้มะเขือเทศนะครับเพิ่มสีสันด้วยเพิ่มรสชาติด้วยนะครับ
1: เติมแครอทได้ไหม
0: คะได้ครับคุณหมอนี่ถ้า
1: เติมหมดทุกสิ่งอย่าง
0: เคี่ยวจนน้ำเขาจะระเหยไปเกือบหมดนะครับคุณหมอ
1: ก็จะเป็นแบบข้นๆนะ
0: ใช่ครับเป็นซอสข้นๆครับหั่นถั่วฝักยาวไว
1: ้อีกอันนึงนะคะสำหรับคนที่ของตัวเองจะเป็นโรคกระเพาะนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะเกิดจากการที่เยื่อบุกระเพาะมันมีการอักเสบแล้วก็จะมีบางคนที่เป็นมากก็จะเป็นลักษณะของแผลนะคะเป็นแผลที่กระเพาะอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างหรือว่ามีสัญญาณอันตรายอะไรบ้างที่ตอนนี้บอกว่าไม่ไหวแล้วจำเป็นจะต้องไปหาคุณหมอละอันที่1ก็คือทานยาแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะอันที่2การปวดมากตอนกลางคืนนะคะนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาต้องปวดอันนี้ไม่ค่อยปกตินะคะมีเบื่ออาหารมีน้ำหนักลดลงนะคะหรือว่าอาจจะมีอาเจียนหรือว่าถ่ายเป็นสีดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดอย่างเงี้ยค่ะอาเจียนเป็นเลือดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้
1: เริ่มจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าไม่ปลอดภัยนะคะสำหรับการที่จะเป็นโรคกระเพาะนะคะอีกประเด็นนึงเมื่อกี้ก็คือที่คุณน้อยทานยาธาตุน้ำขาวนะคะยาธาตุน้ำขาวก็คือจะเป็นลักษณะของที่เขาเรียกว่าเป็นด่าง
0: ความเป็นด่าง
1: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ยาธาตุน้ำขาวลงไปเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะไปทำให้ความเป็นกรดในกระเพาะมันลดลงถามว่ามันช่วยรักษาโรคไหมต้องบอกว่าช่วยบรรเทาอาการแต่ว่าไม่ได้ทำให้ตัวโรคมันดีขึ้นเพราะว่าไม่ได้แก้ที่โรคเลย
0: คือพูดง่ายๆคือเอาความเป็นกรดด่างมาบาลานซ์กัน
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปนะคะก็อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีมากนักในการที่เราจะบอกว่าลดอาการเรื่องของคนที่จะเป็นโรคกระเพาะฉะนั้นสังเกตว่าหลายๆทีเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ละเป็นยาธาตุน้ำขาวจะต้องได้เป็นยาตัวอื่นแทนละ
0: มีความเสี่ยงอื่นไหมครับคุณหมอที่จะทำให้เราเป็นโรคกระเพาะได้นอกจากกินอาหารไม่ตรงเวลาทานอาหารรสจัดอย่างที่บอกทั้งหมดตรงนี้มาอย่างเช่นดื่มเหล้าด
1: ื่
0: ม
1: แอลกอฮอล์เยอะ
0: อย
1: ่
0: างนี้
1: ก็มีตั้งแต่ยาบางตัวนะคะที่จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะหรือว่าทำให้เกล็ดเลือดมันมีปัญหามากขึ้นเช่นกลุ่มยาแก้ปวดนะคะยาแก้ปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกอย่างเงี้ยค่ะหลายท่านทานไปจะสังเกตว่าบางทีเนี่ยในยาจะเขียนไว้ว่าให้รับประทานหลังอาหารทันทีทานน้ำตามเยอะๆเพราะมันระคายเคือง
0: ใช่ระคายเคืองกระเพาะนะคะ
1: หรือว่าในบางคนที่ทานยากลุ่มที่เป็นสเตียรอยนะคะพวกนี้อาจจะได้รับยามาหลายๆท่านนะคะในเมืองไทยเนี่ยด้วยความที่ยามันซื้อง่ายเนาะก็จะได้รับยามาโดยที่ไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในลักษณะของเขาเรียกอะไรนะคะแก้ปวดอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นกลุ่มนั้นแล้วก็จะเป็นพวกของแอสไพรินนะคะหลายคนก็ทานแอสไพรินอยู่นะคะคุณหมออาจจะสั่งให้ก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะมันมีการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอาหารนะคะสุดท้ายเลยก็คือมันจะเป็นลักษณะของการติดเชื้อนะคะมีเชื้อแบคทีเรียบางตัวที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระเพาะแล้วทำให้เกิดแผลในกระเพาะได
0: ้ง่ายๆคืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ามันผิดปกติจากร่างกายธรรมดาจนมากเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: ไปหาหมอ
1: แนะนำอย่างน
0: ั้นอย่าทานยาท่านท
1: ำอย่างเดียวโอเคค่ะ
0: โอเคครับ
1: อันนี้ก็เสร็จแล้วนะ
0: อันนี้ใช่ครับเราทำซอสไข่แดงแล้วก็ใส่ตอนร้
1: อ
0: นครับกับพวกผักทั้งหมดเดี๋ยวรบกวนคุณหมอช่วย
1: ได้เลย
0: มิกซ์ให้หน่อยนะครับ
1: ว
0: ันนี้ผมก็เลยเอาพริกมาให้อาจจะไม่ถึง20เม็ดแต่ว่าให้ได้เท่านี้นะครับ
1: กี่เม็ด
0: ของเราผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 เม็ดแล้วก็ถั่วนะครับเล็กน้อยถั่วคั่ว
1: ช้อนสองช้อน
0: ครับผมน้ำมะนาวขอสักช้อนครึ่งก่อนก็ได้ครับ
1: คือทำตามเชฟนะคะถ้าไม่อร่อยเนี่ยห้ามว่านะคะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าไม่รู้เลย
0: ครับ
1: อันนี้หมด
0: เท่ากันอันนี้ช้อนนึงก่อนครับ
1: ช้อนเดียวใช่ไหมคะ
0: คุณหมอลองชิมไหมครับหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ด
1: น่าจะมะนาวกว่านี้นิดนึงปะจริงๆอันนี้มันจะมีน้ำตาลที่มาจากพวกผลไม้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะต้องเติมหวานละ
0: เป็นเมนูยำข้าวโพดหวานกุ้งสดกับไข่เค็มครับผม

0: เรียบร้อยแล้วครับคุณหมอกับยำข้าวโพดนะครับไข่เค็มกับกุ้งสดครับ
1: เดี๋ย
0: ว
1: คว
0: รคุณหมอลองชิมดูครับอาจจะไม่ได้ออกเป็นอาหารอีสานซะทีเดียว
1: มันจะเป็นเหมือนยำ

0: มากกว่า
1: เป็นครึ่งครึ่งยำครึ่งส้มตำ
0: ใช่การมีไอ้ตัวไข่เค็มมันจะทำให้รสชาติมันดูแบบนุ่มนวลขึ้น
1: ดูให้ทุกอย่างกลมขึ้น
0: ใช่ค่ะก็จากตรงนี้นะคะอยากจะสรุปอีกนิดนึงในส่วนของความเชื่อดีกว่าใช้คำว่าความเชื่อกับโรคกระเพาะนะคะจริงๆแล้วอาหารเผ็ดหรืออาหารรสจัดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะนะคะยังมีอีกปัจจัยอื่นๆหลายอย่างแต่ว่าการทานอาหารรสจัดจะเป็นปัจจัยส่งเสริมในคนที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วนะคะอันที่สองก็คือว่านอกเหนือจากรสจัดเนี่ยจริงๆเวลาเราปรุงเชฟก็เห็นเนาะในวีทีอาร์ทุกอย่างจะใส่เยอะหมดเลยโดยเฉพาะเค็มนะคะ
1: เ
0: ค็มก็จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่เราบอกค่ะอาหารอีสานเราอาจจะบอกว่าเป็นอาหารสุขภาพเพราะว่าไขมันต่ำนะคะแต่อยากจะแนะนำว่าถ้าจะทานกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องลดปริมาณของเกลือนะคะหรือว่าน้ำปลาหรือแม้กระทั่งปลานะคะเพราะกลุ่มนี้จะเป็นพวกที่ให้โซเดียมค่อนข้างเยอะ
1: สูงครับผมงั้นอาหารตัวนี้กับในคอนเซปที่ว่ายังเป็นอาหารที่มีรสชาติค่อนข้างจัดแล้วก็ดึงให้ทุกอย่างซอฟต์ลงกลมขึ้นถือว่าผ่านไหมครับอาจารย
0: ์โอเคนะคะอีกวิธีนึงถ้าสมมติว่าเราต้องการจะลดเค็มหรือว่าต้องการจะลดเกลือนะคะเวลาที่เขาปรุงของพวกนี้ค่ะน้ำปรุงจะเป็นของที่จะมีเกลือมีน้ำตาลมีทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยเวลาเราตักกินเราไม่ต้องแบบว่ากินกินส้มตำแบบซดน้ำจนหมดจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้นิดนึงค่ะ
1: โอเคครับก็อันนี้เป็นเมนูแรกครับผมเด
0: ี๋
1: ยวจะมีเมนูต่อมาเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันในช่วงหน้าครับเมนูอีสานอีกอันนึง
0: แอบเห็นไก่แล้วค่ะไม่ต้องทำอะไรก็ได้กินเลย
1: กินเลยอันนี้การที่จะทานข้าวหรือข้าวเหนียวนะครับกับอาหารที่เป็นอาหารอีสานแล้วเพิ่มโปรตีนเข้าไปด้วยเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยอยากจะเอาเมนูนี้ขึ้นมานะครับอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: จริงแล้วเป็นแกงอ่อม
0: อ๋อตอนแรกนึกว่าจะเป็นลาบเห็นมี
1: แต่เป็นแกงอ่อมแห้ง
0: ข้าวคั่ว

0: เริ่มต้นนะครับก็จะมีใบมะกรูดน
1: ะ
0: ครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะซอยให้แล้วก็รบกวนคุณหมอช่วยตำให้หน่อย
1: ได้เลย
0: นะครับ
1: ดึงไปเลย
0: ใช่ดึงออกนะครับวิธีที่ผมซอยใบมะกรูดก
1: ็ม้วนๆแล้วก็หั่น
0: ใช่ไหมคะครับเราลองเท่านี้ก่อน
1: โอเค
0: ครับ
1: ไปเลย
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวมีตะไคร้นะครับแต่ว่า
1: ตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียม
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: เดี๋ยวรบกวนคุณหมอตำก่อนเลยนะครับเริ่มแหลกแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวผมจะใส่ตะไคร้ให้โอเคระหว่างที่คุณหมอกำลังจัดการตรงนั้นเดี๋ยวผมจะเลาะไก่ให้นะครับ

0: ี้ไก่ย่างนะครับปกติไก่ย่างมันจะเป็นชิ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอ
0: ยากให้มันเข้าเนื้อมากขึ้นวิธีการง่ายที่สุดก็คือผมใช้มีดกดแล้วก็บี
1: ้
0: นะครับไก่หมดได้แล้วนะครับพักตรงนี้ไว้นะครับผมรบกวนคุณหมอ
1: เด็ด
0: ใช่ครับขอผักชีนะครับผักชีลาวเดี๋ยวผมซอยหอมนะครับคุณหมอหอมแดงซอยนะครับหอมแดงเสร็จแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวบุกกระเทียมซะหน่อยนะครับครับอันนี้เดี๋ยวให้คุณหมอบุบๆพอ อันนี้พอนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นพวกต้นหอมนะครับคุณหมอเอาแค่พอบุกต้นหอมเดี๋ยวตรงนี้มีใบแมงลักด้วย
1: ค่ะ
0: ครับเดี๋ยว
1: ก็เด็ดเป็นใบ
0: ใช่ครับใส่เข้าไปเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: นี่ผักชีใบเลื่อยนะครับผมบางคนเรียกว่าผักชีฝรั่ง
1: อ๋อผักชีฝรั่ง
0: ครับโอเคตอนนี้จะเป็นปรุงรสแล้วเราก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากครับผมตรงนี้นะครับเราทุกอย่างใส่ลงไปข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนยีน้ำปลาสุกแล้วก็น้ำปลา
1: พริกค่ะพริก
0: พริกนี
1: ่ต้องกินพริกค่ะ
0: ต้องใจเย็นๆครับ
1: ก็น่าจะสักช้อนหนึ่งไหมคะเพราะว่าดูจากปริมาณทั้ง
0: ของ
1: ที
0: ่
1: ใช
0: ้ใช่ครับช้อนหนึ่งนะครับคุณหมอใจดีมากผมทำไปกลืนน้ำลายเอือกๆๆ
1: แสดงว่าเป็นของโปรดของเชฟ
0: ผมชอบทานอาหารอีสานครับมากเป็นพิเศษหวานครับดูเผ็ดมากแต่ไม่เผ็ดเลยพริกป่นนี้ไม่เผ็ดนะครับโอเคครับคุณหมอเดี๋ยวรบกวนขออ
1: ันนี้ก่อนนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ใส่หมดเลย
0: แล้วก็ใบมะกรูดครับโอเคครับเยี่ยมเลยครับผมโอเคครับ
1: สีสวยดูน่ากิน
0: เรียบร้อย
1: จานแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะในคนที่มีปัญหาเรื่องของเรอนะคะหรือว่ามีแก๊สในกระเพาะเยอะๆบอกว่าท้องอืดแน่นนะคะเวลาที่เราทานผักโดยเฉพาะผักสดปริมาณมาก
0: ๆ
1: อันนี้มันก็จะทำให้เกิดแก๊สขึ้นมาได
0: ้โอเคนะคะผักสด
1: นอกเหนือจากกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สยกตัวอย่างเช่นน้ำอัดลมโซดาอย่างเงี้ยค่ะเรียบร้อยแล้วสวยงามมาก
0: เร
1: ีย
0: บร้อยแล้วครับคุณหมออันนี้เป็นอ่อมแห้งนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่ผมเรียกว่าอ่อมแห้งก็เพราะหนึ่งปลาร้านะครับมีน้ำปลาร้าต้มสุกแล้วก็มีผักชีลาวอยู่ข้างใน
1: โอเคเดี๋ยวเราจะโรยข้าวคั่วกันส
0: ุดท้าย
1: โอเคค่ะโอเค
0: ครับผมเรียบร้อยนะครับ

0: เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับเมนูทั้ง2เมนูนะครับอันนี้เดี๋ยวจะรบกวนให้อาจารย์สรุปให้ฟังหน่อยว่าสุดท้ายแล้วการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทานแล้วก็กลัวว่าจะเป็นโรคกระเพา
1: ะ
0: นะครับหรือว่าการป้องกันโรคกระเพาะที่ดีนะครับ
1: จริงๆก็เป็นลักษณะการป้องกันนะคะอันที่1เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็รับประทานอาหารให้ตรงเวลาร
0: ับ
1: ประทานมื้อน้อยๆนะคะอาจจะบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเวลาที่เราทานอาหารมากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะอิ่มแล้วก็จุกซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของกรดมันมีการไหลย้อนได้ด้วยเหมือนกันนะคะหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังในส่วนของยาที่เรารับประทานนะคะเช็คกับคุณหมอที่ดูแลก็ได้ค่ะว่ามันมีโอกาสที่จะระคายเคืองกระเพาะอาหารหรือเปล่าลดความเครียดนะคะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีอาการที่น่าสงสัยก็ไปพบแพทย์ในลักษณะของอาหารควรจะเป็นอาหารรสไม่จัดมากนะคะ ครบทั้ง5หมู่เหมือนปกติหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สเช่นผักสดปริมาณเยอะๆนะคะอันนี้คือเป็นกะละมังเนาะที่จะทำให้เกิดได้แล้วก็พวกของน้ำอัดลม
0: ค่
1: ะรวมถึงหมากฝรั่งด้วยค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของโภชนาการแล้วก็การกินอย่างถูกต้องนะครับก็ส่งเรื่องราวเข้ามาได้นะครับตามที่อยู่ที่เห็นอยู่นะครับวันนี้หน้าที่ของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะครับก็พบกันใหม่นะครับในอาทิตย์หน้ากับพวกเราเวลาเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: อย่าบอกว่า
3: ใช่แล้ว
2: นี่แหละอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บัวจะต้อง
3: คา
2: ดไม่ถึง
3: ใช่แล้ว
2: มันก็คือเตียงนั่นเอง
4: ในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะปูเตียงให้ทั้งสองฝ่าย
2: ได้ออกกำลังกายกัน

0: โอ้เสียการ
1: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมสารยาพาวิเลียนนะครับหรูหราไฮโซมากนะครับ wow. อยู่บนชั้น6อยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลหรือว่ามหิดลสารยานี่แหละครับและที่ผมมาที่นี่นะครับเพราะว่าพี่ต้นหรือว่าอาจารย์ต้นนะครับบอกผมว่าบ้วยพี่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้วยข้าไม่ถึงมานำเสนอ
2: wow.
1: ผมก็เลยตื่นเต้นก็เลยมาก่อนเวลาครับพอมาก่อนเวลาปุ๊บได้เวลานัดอาจารย์ต้นก็ยังไม่มาพอเลยเวลานัดอาจารย์ต้นก็ยังไม่มาอีกทำไงดีต้องทำอะไรสักอย่างละขอโทษนะครับเห็นอาจารย์ต้นชนชัยไหมครับ
3: ค่ะอาจารย์ต้นฝากสิ่งของสิ่งหนึ่งให้คุณบวยค่ะ
1: อะไรครับนี่ไงคุณผู้ชมครับนี่คืออุปกรณ์แบบใหม่นะครับที่พี่ต้นบอกว่าบวยจะค่าไปถึงนั่นก็คือคีย์การ์ดกับบ้าเหรอ ไม่ใช่หรือว่าให้ผมไปที่ห้องนี้
3: ใช่ค่ะ
1: ครับไปลิฟ
3: ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
1: ครับผมไปนะครับต้น
4: ครับ
1: ต้นครับ
5: เฮ้ยอ้าวมาเหรอโอ้โหคอยตั้งนานเนี่ย
1: มาแล้วสิพี
5: ่เฮ้ยไปไหนมาให้พี่รออย่างเงี้ยตั้งนาน
1: พี่นายผมล็อบบี้แล้วมารอมันอะไรบนห้องเรา
5: ตั้งนานเลยดิก็พี่ก็รอตั้งนานแล้วเนี่ย
1: รอที่นี
5: ่เออ
1: แต่นายผมล็อบบี
5: ้เออไม่รู้เลย
1: ในอุปกรณ
5: ์โอ้เตรียมไว้ตั้งนานแล้วโอ้เตรียมไว้ตั้งนานแล้วโอ้ป้าตามมามาช้าตามมาตามมา
1: ไหนครับอุปกรณ์อะไรพี
5: ่ดู
1: เดี๋ยวไม่เห็นอะไรเลยนอกจากอย่าบอกว่า
5: ใช่แล้ว
1: นี่แหละอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บัวจะต้องอัดไม่ถึง
5: ใช่แล้ว
1: มันก็คือเตียงนั่นเองเราต้องติดตามนะครับว่าเตียงที่เราเห็นที่เรานอนทุกวันเนี่ยสามารถเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายได้พร้อมกับแขกรับเชิญของเราแขกรับเชิญของเราเป็นหนุ่มกิจกรรมที่เขาบอกว่าเขาอยากแล้วก็อยากออกกำลังกายแต่ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาคราวนี้แหละไม่มีข้ออ้างพบกับแขกรับเชิญเลยตอนนี้นะครับเราอยู่กับอาสาสมัครนะครับคุณกันสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: คุณกันตามข้อมูลที่เรารู้มาเป็นหนุ่มกิจกรรม
6: ครับ
1: กิจกรรมมากจนไม่มีเวลาออกกำลังกาย
6: ครับ
1: จริงไม่จริงครับ
6: จริงครับตอนนี้ด้วยเรียนครับแล้วก็ทำกิจกรรมของมหาลัยด้วย
1: ทำอะไรบ้าง
6: ก็ออกค่ายครับประชุมสัมมนาผู้นำครับบางทีว่างก็ไปต่างจังหวัดครับขึ้นเขาที่ภาคเหนืออย่างเงี้ยครับ
1: ทำกิจกรรมเยอะอยู่แล้วทำไมถึงต้องมานั่งดูแลสุขภาพตัวเองครับ
6: คือบางครั้งทำเยอะมันเหนื่อยมันล้ามันไม่มีเวลาดูแลตัวเองครับก็เลยอยากกระปี้กระเป๋าครับก็เลยต้องออกกำลังกายบ้าง
1: ต้องการครับทีนี้มีคำถามครับ
6: ครับ
1: สงสัยไหมครับว่าเราจะออกกำลังกายด้วยเตียงพร้อมกับผู้ชาย3คนได้อย่างไร
6: สงสัยครับแล้วก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยครับตอนนี
1: ้โอเคเดี๋ยวเราเฉลยครับ
6: ครับ
1: ทำไมพี่ต้นถึงเลือกเอาเป็นเตียงผมสงสัยเหมือนกัน
8: โอเคถ้าบัวหรือว่าน้องกันสังเกตเนี่ยจริงๆแล้วเตียงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวแล้วนะนะครับในแต่ละบ้านส่วนใหญ่ต้องมีเตียงนอนใช่ไหม
1: ครับต้องมีครับ
8: ต้องมีส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อีกอันก็คือว่าเวลาที่เราอยู่กับห้องนอนหรือว่าเตียงนอนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับ1 ใน 3ของแต่ละวัน
1: โอ้เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอยู่กับเตียงคือเราจะมี24ชั่วโมงเท่ากัน8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงทำงานกึ่งเล่นหรือกึ่งพักผ่อนถูกไหมแล้วก็อีก8ชั่วโมงคือพักผ่อนใช่ไหมกลับมาก็ร้องเพลงใหม่เจริญพุระแล้วกลับมาล้มตัวลงนอนต่อไปนี้นะครับน้องกันจะไม่มีข้ออ้างรวมถึงคุณผู้ชมนะครับที่จะไม่มีข้ออ้างต่อไปแล้วว่าเราไม่มีเวลาออกกำลังกายทำงานมาเหนื่อยแล้วกลับมาก็นอนเลยแล้วจะเปลี่ยนเตียงของคุณนะครับให้เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกส่วนของเตียงย้ำนะครับทุกส่วนของเตียงมีประโยชน์ไปออกกำลังกายกันเลยครับในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะปูเตียงให้ทั้งสองฝ่ายได้ออกกำลังกายกันได้ออกกำลังกายกันอะไรเราเริ่มกันที่ส่วนไหนของเตียงครับ
8: เราขอบเตียงก่อนไหม
1: ขอบของเตียงโอเคเริ่มยังไงครับ
0: อันนี้หนึ่งเราจะวอร์มร่างกายเราก่อนนะครับ วอร์มปกติเราใช้อะไรเรื่องการยืดเหยียดเรื่องการจ็อกใช่ไหมอันนี้เราจะใช้เรื่องของการย่อนะครับย่อนั่งไล่สลับนะครับขึ้น
2: เฮ้ยก็เหมือนท่ายืดสควอตนะ
0: ใช่นะครับแล้วก็นะครับขึ้นยืนนะครับหน้าไล่ยืนลองทำพร้อมกันมาเตียงไม่พังนะครับเพราะนี่เตียงแข็งแรงแต่จะเอียงมาทางซ้ายนิดนึง
2: คือจะว่าเราหนัก
0: มาก
2: นะครับหนักสุด
0: เราไล่วอมนะครับไล่วอม
2: เป็นไหมครับ
0: นะครับตัวตรงๆนะครับสะโพกกว้างเท้าวาง
2: กันเป็นไหมครับกัน
4: สบายมากครับ
0: สบายมาก
4: ท่าแรกครับท่าแรกอาจจะสบายนะ
2: นี่แค่เริ่มต้นหมายถึงว่านี่ไม่ได้ออกกำลังกายนะนี่แค่อ
4: ันนี้แค่วอร์ม
0: เราวอร์มเราวอร์มครับนะครับ
2: มือจำเป็นต้องเป็นแบบนี้ไหมครับพี่
0: ใช่ครับเราก็ช่วยเรื่องการประคองตัวเองครับมาดัดตัวไปด้านหลังแขนมาด้านหน้านะครับไล่ดึงสลับ
2: ผมมองว่าจริงๆแล้วเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะขี้เกียจถ้าเรามาลุกมาทำแบบนี้มันก็จะสดชื่นขึ้นเลยนะมันเตรียมพร้อมสำหรับทั้งวันด้วยนะ
0: ใช่ใช่
2: โอเค
0: ครับพอเริ่มได้แล้วคราวนี้นะครับค่อยๆช้าๆ
2: ทำแบบนี้นานไหมครับ
0: เราทิ้งนะครับขึ้นยืนหักหลังลงขึ้นยืนนะครับไล่สลับนะครับสลับเหมือนเราดึงเข่าขึ้นมางอตัวขึ้นดึงเข่าครับลองทำมาพี่นั่งดูครับเชิญครับ
2: หนึ่งสอง
0: ดีมากครับเตียงมันเอียงมาทางซ้ายครับดีครับดีครับ
2: เฮ้ยโอเคเลยอ่ะสนุกอ่ะ
0: ครับ
2: แล้วออกกำลังกายเป็นคู่ก็ดีนะ
0: ใช่ใช่ทำกันไปคู่นะครับ
2: แฟนกันออกกำลังกายคู่กัน
0: นั่นแหละ
2: ผมว่าแล้วทีนี้ผมสงสัยว่าสมมติถ้าเกิดคนที่มีชั้นไขมันเยอะครับเขานอนหงายไปแล้วเขาจะลุกขึ้นมาได้แบบนี้ไหม
0: อย่างที่บอกไอ้ของเขาแหละเขาอาจจะแค่ช่วงแรกเนี้ยท่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าลงไปเนี้ยลงไปจริงๆฮะเราดูเหมือนกับไม่มีแรงอ่ะแต่มันเป็นเรื่องของโมเมนตัมไงใช่ไหมลงไปปุ๊บมันก็มีเรื่องของแรงช่วยส่งขึ้นมา
2: ก็คือเตียงจะเด้งกลับขึ้นมาอยู่แล้วสามารถทำได้
0: ใช่
2: แล้วก็พยายามควรจะทำนี่คือวอร์มอัพ
0: ใช
2: ่หนึ่งนาทีแล้วไงต่อครับ
0: เอาละคราวนี้เราก็จะมาเริ่มกันนะครับขออนุญาตให้ทำตรงนี้แล้วกันนะครับเราใช้เป็นคุกเข่าคุกเข่าลงยืน
2: คุกเข่าที่เราเคยเจอตามสวนสาธารณะใช
0: ่คุกเข่าคุกเข่าลงยืนเหมือนเราจะเดินใช่ไหมเอาขึ้นที่คุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าพยายามเหยียดสะโพกตลอดนะครับเหยียดกลับมานะครับเหยียดกลับมาครับเหยียดกลับมาเหยียด
2: เป็นกิจกรรมที่สนุกมากผมเชื่อใครมีลูกนี่ลูกชอบแน่นอน
0: ตัวจริงใช่
2: เรามักจะบอกอย่าเล่นบนเตียงอย่าโดนบนเตียงมาถึงพ่อแม่เล่นเองผมว่าโอ้ลูกสนุกเลยล่ะ
0: พอได้แล้วเราทำไงอีกเราลองขวาสลับซ้ายนะครับขวาครั้งนึงมาอีกครั้งนึงซ้ายครั้งนึงนะครับไล่สลับลองนะครับไล
2: ่ทำแบบนี้ได้กำเนิดส่วนไหนพี่ต้น
0: เหมือนกับเราเดินเลยนะครับก็ใช้ในส่วนของสะโพกใช้ของขาต้นขาด้านหน้าด้าน
2: ก็คือแกนลำตัว
0: ใช่แกนแล้วก็แกนลำตัวช่วยประคอง
2: ตอนนี้ถ้าที่ผมสังเกตคือพี่ต้นออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายก่อนเพื่อเป็นการวอร์มอัพร่างกายเป็นตัว
0: เราค่อยไปเฉพาะแต่ละส่วน
2: เพราะถ้าเกิดเราออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่เสร็จเนี่ยมันทำให้เราเผาผลาญได้ดีขึ้น
0: ครับ
2: ระบบการคือการเอาหนึ่งแฟตที่มันสะสมเอาไปใช้ได้ดีขึ้นด้วย
0: โอเค
2: ถนัดกับไม่ถนัดสลับกันเพื่อให้เราแบ่งแยกประสาทได้มากขึ้น
0: ใช่ครับ
2: ขวาซ้ายทีนี้ก็ซ้ายขวาร
0: อบนี้เราจะใช้ส่วนบนด้วย
2: ส่วนบนด้วย
0: นะครับก็คือขึ้นขวาก็มือขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับขวาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับไล่สลับ
2: บนเตียงก็ไม่สามารถหยุดพี่ได้จริงผมชอบมากเลยต่อครับลองดู
0: ลองดู
4: ขวาก่อนนะครับ
0: ครับ
2: เหมือนเดิมเราก็ใช้สามข้างที่ถนัดกับข้างที่ไม่ถนัดแล้วก็สลับกัน
0: นั่นละแต่ไรครับแต่ใช่
2: เกียร์วอร์มอัพ1นาทีแล้วก็ทำแบบนี้เมื่อกี้ใช้ขาอย่างเดียว1นาท
0: ี
2: แล้วก็ใช้มือแตะด้วยอีก1นาทีนี่3นาทีเองนะเนี่ย
0: ครับ
2: เออ

0: ต่อไปนะครับไอ้มือนี่คงไม่ต้องแล้วนะคราวนี้คราวนี้เราลองมาใช้ในเรื่องของพื้นที่ของตัวเตียงนะครับตัวเตียงปกติที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่ามีแค่เรื่องของการวิดพื้นอะไรต่างอันนั้นก็คือเรื่องของปกติแล้วนะครับเราก็คงไม่ต้องเอาแบบนั้นนะครับ
1: เขาเรียนพยาบาลเขาเรียนแบบเขาต้องเรียบร้อยเขาดูแลคนป่วยเขาจะแบบมองบ่อยๆมองบ่อยๆไม่ชอบ
2: โอเคฮะ
1: คราวนี้พื้นคือมันธรรมดาสำหรับเรา
0: ใช่ใช่
1: ต่อไปเราจะทำไงคร
0: ับ เราก็ใช้ตัวไอ้ตัววิดพื้นนั่นแหละครับแต่เราให้เป็นลักษณะของอยู่บนเตียงใช่ไหมครับ
1: หลังจากเมื่อกี้นะครับเราใช้ขอบของเตียงเราเปลี่ยนขึ้นเตียงแล้วนะครับ
0: ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าอยู่บนเตียงเนี่ยมันมีในเรื่องของความไม่สมดุลนะมันจะทำให้ตัวกล้ามเนื้อต้องทำงานมากขึ้นใช่ไหมเราก็ใช้เป็นลักษณะนะครับไล่เข้ามาลักษณะนะครับลักษณะ
1: นี้ปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมครับบนเตียงเนี่ยเราเห็นมีความสูงเราก็จะขาวาง
0: ขึ้น
1: หน้าอกก็จะเป็นวิดพื้นแบบนี
0: ้ไหล่นี่ก็ลงมาที่ไหล
1: ่โอเคนี่ก็จะแบบเบสิก
0: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นพอเรารู้แล้วปุ๊บ
0: กลับมาพี
1: ่เราก็เพิ่มมาตรงนี้ปุ๊บมากขึ้น
0: ใช่
1: เพิ่มอยู่บนเตียงเพิ่มความยากมากขึ้น
0: ใช
1: ่อ่ะลองดูครับปึ๊บ
0: ลงมือขวาแตะไหล่ซ้ายจะพึ่งกันนะ
1: ทีนี้พยายามเราเก่งเอาสมมุติก้นครับพยายามลงไปด้วยโอเคนั่นแหละ
0: ใช้งอเข่าช่วยกันนะครับงอเข่าลง
1: หนักไปไหมครับ
0: ถ้าหนักใช้งอชันเข่าฮะดีครับ
1: โอ้ผมเข้าใจนะคนไม่เคยออกกำลังกายแค่นี้ก็หนักนะ
0: ใช่ใช่
1: ในตอนเริ่มต้นจะเป็นแบบนี้นะครับไม่แปลกนะครับเราจะพัฒนาขึ้นมาเอง
0: ใช่
1: ทำกี่ครั้งครับ
0: ตัวนี้อาจจะถ้าใหม่ๆก็อาจจะประมาณ10-12ครั้งแต่อย่างที่บอกว่า
1: เซตเดียวพอตอนแรก
0: ถ้าเซตเดียวก่อนแล้วก็ถ้าหนักปุ๊บเราอาจจะต้องชันเข่านะครับ
1: ถ้าเกิดต่อไปแข่งอะไรก็เพิ่มเป็น2เซต3เซต
0: ใช
1: ่โอเค
0: แล้วก็พอหลังจากนั้นปุ๊บเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ทำให้ดูใช่ไหมคือเราทำทุกครั้งเราก็คือใช้ลักษณะนะครับรักษาทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับไล่ทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับ
1: พี่สามารถขึ้นมาแล้วแต่2ข้างได้ไหม
0: ได้
3: ได
1: ้ขอดูหน่อยถ้าพี่ทำได้ขอดูหน่อยไม่มีอะไรหยุดพี่ได
0: ้เวลาที่เราใช้เตียงปุ๊บใช่ไหมครับอย่างเงี้ยอย่างน้องกันเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่เคยคุ้นเคยกับการออกกำลังกายบางทีจะหนักเกินไปงั้นเราก็ต้องมองอุปกรณ์ใกล้ๆละอย่างอกตัวที่เข้ามาได้ก็คืออย่างหมอนใช่ไหมครับแทนที่ปกติบัวจะใช้ตัวเองบัวก็ใช้เรื่องของนะใช้ดันขึ้นนะครับด
1: ูหมอนก็มีน้ำหนักนะ
0: ใช่เพราะบางครั้งคนที่ออกกำลังกายประจำเนี่ยอาจจะมีความรู้เฮ้ยมันเบาแต่ถ้าเราทำต่อเนื่องนานๆนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราเปลี่ยนในเรื่องของมุมให้มีเรื่องของตัวที่จับที่ออกแรงมากขึ้นมันก็มีความหนักเพิ่มขึ้นดึงจังหวะให้ช้าลงมันก็จะมีอะไรที่หนักขึ้น
4: ผมขอลองก่อนโอเคครับ
1: เฮ้ยออกแล้วผมมันอยู่ที่เราโฟกัสมันรู้สึกแบบอันนี้อกด้านในคือแง่ว่าคนที่อยากมีร่องอกนี่ต้องอันนี้เลยครับเพราะอกด้านในเราจะขึ้นมาด้วยปกติแล้วเราจะเล่นแล้วเราจะได้แต่อกด้านนอกใช่ไหมด้านนอกคือไปทางหัวไหล่แต่เนี้ยอกจะไปทำให้อกเราชิดกันด้วยยิ่งทำช้านะยิ่งแบบมีสมาธิทำจำนวนครั้งที่มากหน่อยมันจะแบบรู้สึกเลยอะโอเคเยี่ยมครับการมาลอง
2: ถูกต้องไหมครับอาจารย
0: ์โอเคดีครับ
1: จริงมันอย่างนี้ครับการจะบอกว่าสำหรับคนที่ออกกำลังกายในช่วงแรกนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดท่าทางเราเก้ๆกลางๆไม่มีปัญหาทำไปก่อนค่อยๆทำพอเราเริ่มทำได้เราจะเริ่มจัดร่างกายเราได้ดีเอง
0: โอเคคราวนี้พอกันได้แล้วนะครับสมมติว่าการนอนอยู่สมมติว่าอาจารย์เหมือนอาจารย์นอนอยู่นะครับอาจารย์ใช้โยนครับรับนะครับโยนรับนะครับงอรับลงมาเวลาลงมาถ่ายแทนทักลงมาใช่ไหมแรงลงมาปุ๊บเราก็ลงดันขึ้นดันผักพร้อมขึ้นนะฮะผักพร้อมขึ้นลงมาถ่ายแล้วลงมาถ่ายมาอืองอรับ
2: เริ่มเบี้ยวแล้ว
0: ลอง
1: หนักขึ้นไหมครับกัน
2: ช่วงแรกๆอาจจะเหมือนว่ารู้สึกไหวรู้สึกเบาครับแต่พอหลังอันที่5ไปแล้ว
0: เนี่ย
2: มันจะเริ่มรู้สึกเหมือนหนัก
0: ซึ่งเงี้ยในกรณีของคนที่ถ้าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมันก็คือหนักสำหรับเขาละระดับหนึ่ง
4: อันนี้ถามพี่ต้นเราเปลี่ยนมุมครับการเมืองเราจะเปลี่ยนไหม
0: เปลี่ยนครับ
4: วิธีการจับเมื่อกี้ที่พี่ต้นแบบจับแคบกว่าจับกว้าง
0: ใช่เราลองให้จับกว้างขึ้นให้กว้างขึ้นนะครับตามยาวโอเคครับใช่ธรรมดาก่อนขึ้นลงธรรมดาก่อนลักษณะของตัวกล้ามเนื้อก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็จะเน้นไปส่วนของด้านนอกมากกว่านะครับออกมาแต่ถ้าเราหุบเข้ามาก็จะเน้นของด้านในใช่ไหมครับแล้วถ้าเรากางออกมากปุ๊บไหลของด้านหน้าก็จะช่วยมากขึ้น
4: โอเคนี่อกแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
4: ต่อไป
0: เราก็มาไล่คราวนี้อาจจะเป็นในเรื่องของตัวแกนลำตัวนะครับหน้าท้องที่เราปกติเราบอกว่าเอ้ยเราใช้เรื่องของซิทอัพอะไรต่างๆนะครับ
4: ครับ
0: แต่นี้เราใช้หมอนเข้ามานะครับใช้หนีบดึงนะครับยัดยืดเล็ดลงนะครับทรงยัดยืด
4: ทำเหมือนลูกบอลได้ด้วย
0: ครับทรงยัดยืดดึงหรือเราจะแค่งอไว้ธรรมดาก็ได้นะครับตัวหมอนดึงไว้ธรรมดานะครับยกสะโพกขึ้นนะครับดึงธรรมดาอ้าวลองนะครับลองดึงเข่าอย่างเดียวก่อนนะครับมือวางไว้ข้างสะโพกใช่ดึงสะโพกขึ้นนะฮะพยายามบีบเขา
1: ได้ท้องไหมครับน่าจะได้นะพยายามหายใจครับเพื่อจะอย่าอั้น
0: ไม่ใช่หรอก
1: จ่อ
0: ไม่ใช่ครับ
1: ทำไมครับหายใจผิดอยู่หายใจออกขึ้นมาหายใจออกเข้าทีนี้ผมมีคำถามพี่ต้น
0: ครับ
1: ถ้าการที่เราเอาหมอนขึ้นมาหนีบอย่างเงี้ยกับไม่หนีบหมอนกล้ามเนื้อแตกต่างกันไหมคร
0: ับ แตกต่างครับถ้าบวยเริ่มมีการหนีบหรืออะไรพวกนี้มันจะทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อของต้นขาด้านในส่วนของขาแล้วก็หน้าท้องช่วงล่างเนี้ยมันมีการทำงานที่มากขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันเหมือนอย่างปกติเราเวลาที่เราเล่นสควอตก็เหมือนกันปกติเรามีความรู้สึกเอ้ยเราก็ออกแรงแค่เหยียดกับงอใช่ไหมแต่ถ้าโดยหลักเราให้นึกว่าเราบีบเข่าเข้ามาแต่เราไม่ได้บีบเข่านะเราบีบเข่าเข้ามาเหมือนเก่งเข้ามามันจะมีการใช้ส่วนของกล้ามเนื้อพวกนี้มากขึ้น
1: ลองดูเบาต่างกันไหมลองดู
0: ถ้าเราแน่นดึงขึ้นมาเข้ามาธรรมดา
1: ต่างกันไหมครับ
2: ต่าง
1: อันไหนเบากว่าครับ
2: อันนี้เบากว่
1: า
2: ที่ไม่มีหมอนจะเบากว่า
1: หนักสิครับ
0: มาท้องแล้วขอให้เป็นท้องอีกอันหนึ่งนะครับเราใช้ลักษณะของการจับบิดสลับใช่ไหม
1: oh.
0: บิดสลับได้นะครับบิดสลับได้นะครับบิดสลับนะครับอุ้มเหยียดยืดนะครับมันก็จะเพิ่มในเรื่องของตัวน้ำหนักนะครับ
4: ถ้าเรามากับแฟนเราก็สามารถ
0: ส่งต่อได้เอาไปแรง
4: ๆ ส่งต่อได้นะเ นี้ย
0: งอตัวเป็นตัว V นะครับ
1: ขึ้นมาย
0: กตัว V ขึ้นตัว V
1: ครับ
2: พยายาม V สุดๆเลย
0: ครับมือไม่ต้องแตะลงไปเกือบถึงพื้นวิดไป
1: มือไม่ต้องเดินพื้นมือไม่ต้องเดินพื้น
0: มองตามหมอนที่ไปช้าๆช้าๆ
1: ช้า
0: ๆหมอนดีมองตามแตะหมอนแตะแล้วกลับมาหมอนแตะแล้วกลับมาก
4: ลับมาล้มตัวลงนอนเป็นไงครับกัน
2: โอ้อันนี้เกรงท้องยิ่งกว่าท่าที่แล้วอีกครับ
4: เพราะการที่เราบิดเนี่ยมันทำให้เราได้ด้านข้างด้วยต่อไปครับมีอีกหนึ่งชิ้นครับพี่ต้น
0: ครับ
4: หมอนข้าง
0: ฮะไว้ทำอะไร
4: ปกติแล้วใช้นอนกอด
0: ฮะ
4: แล้วตอนนี
0: ้เราจะไม่นอนกอดเราจะมาเล่นเรือพายกัน
4: โอ้ใช
0: ่ไหม
4: อันนี้ได้ด้านข้างนะ
0: หลังได้หลังนะ
4: ใช่ได้หลังด้วยนะ
0: เราดึงเข้ามานะครับจับหมอนข้างนะครับดึงนะเคยพายเรือไหม
4: จินตนาการโอ้ลูกต้องชอบแน่เลยเก่งมากในการนี
0: ้เอาลองมาช้าๆนะครับขวาบนซ้ายล่าง
4: ถ้าพวกนี้นะครับที่เราออกกำลังกายบนเตียงเนี่ยเอามาจับไหมครับอันนี้คือจับแบบนี้คือรู้เลยว่าพายเรือแจ่มนะครับพายเรือแคนูมือเท่ากันครับคุณไม่ใช่ว่าบ้านอยู่ท่าน้ำวัดนัดอยู่ข้างเดียว
2: รู้เลยว่ามาจากที่ไหน
4: รู้เลยว่าบ้านอยู่ติดแม่น้ำใช่ไหมแต่แจ่มข้างเดียวบ้านเราคือจะอยู่ข้างเดียวไงแต่ฝรั่งก็จะมีสองข้าง
2: ครับ
4: งัดซ้ายงัดขวาได้ไง
2: นี่นะครับอาจารย์ครับ
0: เดี๋ยวขึ้นลงซ้าย ดึงมาให้ผ่านตัวไป
4: การออกกำลังกายนะครับหรือว่าการที่เราจะเปลี่ยนเตียงให้เป็นเครื่องออกกำลังกายเนี่ยเราจะไม่ทำแบบเราจะไม่ทำทุกอย่างเร็วนะ
0: ใช่
4: เราจะทำช้าๆค่อยๆเคลื่อนไปสมาธิลงไปอีกหมอนข้างสั้นยาวมีผลไหมครับ
0: มีผลครับลองให้การลองจับให้กว้างขึ้นลองจับให้กว้างมากขึ้นแล้วคราวนี้การลองทำ
4: การจับสั้นกับกว้างกับการจับแคบกับกว้างมีผลต่างกัน
0: ใช่ก็เหมือนกับตัวไอ้ตัว
4: มัน
0: ยาวยิ่งยาวมากปุ๊บมันยิ่งออกแรงมากขึ้นผ่านตัวดึงผ่านตัว
4: มันจะมีแกนลำตัวนะครับที่ได
0: ้สลับ
4: หัวไหล่ใช่ไหมครับ
0: ดึงผ่าน
4: หน้าอกแล้วก็หลังใช่ไหมพี่ต้น
0: ใช่ครับ
4: โอเคพอ

0: าละครับน้องกันครับเรียบร้อยหมดแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับมานั่งคุยกันหน่อย
1: การออกกำลังกายบนเตียงครับมันเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วก็อยู่ใกล้ๆตัวเราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์แพงไม่ต้องเสียเวลาไปเดินทางไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสครับถ้าทุกคนยังไม่เคยออกกำลังกายและยังไม่มีเวลาแนะนำการออกกำลังกายบนเตียงครับ
2: อย่าพยายามไปจำกัดในเรื่องของเขาเรียกว่ามีข้อแม้หรือว่าข้อจำกัดในเรื่องการออกกำลังกายจริงๆแล้วทุกที่ทุกเวลานะครับบางครั้งถ้าเราแค่ใส่ใจนิดนึงให้แบ่งเวลาให้นิดนึงเราก็สามารถออกกำลังกายได้นะคร
0: ับ ต่อไปนี้จะเป็นยังไงครับน้องกัน
1: ก็จะใช้เวลาในการออกกำลังกายนะครับโดยใช้อุปกรณ์ที่อยู่บนเตียงนี่แหละนะครับวันนี้มีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีการดำเนินต่อครับ
0: ให้กำลังใจนะครับน้องกันทำได้อยู่แล้วว ันนี้ขอบคุณน้องกันมากนะครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับสำหรับการติดตามนะครับเราก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับที่เอื้อเฟื้อให้เราถ่ายทำรายการนะครับนั่นก็คือโรงแรมสารยาพาวิเลียนตั้งอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาครับติดตาม Healthy Friday เราจะมาหาคุณที่บ้านแบบนี้ส่งการออกกำลังกายที่ดีๆที่เหมาะกับคุณสุขภาพไม่ต้องไปเริ่มที่ฟิตเนสครับเริ่มต้นจากตัวเราเองที่ไหนก็ได้นั่นคือคอนเซ็ปต์ของเรา Healthy Friday วันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ครับ
0: อ้าวหมดแล้วนี่ทำงานเรียบร้อยใช่ไหมเอานอนดิเสร็จแล้วผู้ชาย3คนนอนเลย

0: นี่บวยวันนี้เราเอาปิ่นโตข้าวมากินเองด้วยแหละอยากจะบอกว่าเนี่ยทำเองกับมือเลยนะจ๊ะอร่อยมากกินไหม
1: น่ากินจังเลยแต่เราก็เอามากินเองเหมือนกันน่ะ
0: ปิ่นโตข้าวเหรอ
1: ไม่ใช่อ่ะคือยาเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยแล้วก็นี่เลยอ่ะ
0: โอ้ยตายตายตายตายตายทำไมยามันเยอะอะไรขนาดนี้อ่ะบวย
1: ก็คือเราเป็นโรคเรื้อรังหลายอย่างอ่ะนี่นะชุดนี้เลยเป็นโรคหัวใจ
0: หัวใจ
1: ห
0: ั
1: วใจขัดเชิงไม่ได้อ่ะส่วนเนี้ยชุดนี้เลยความดัน
0: เป็นความดันอีกเหรอ
1: ได้เป็นหลงรักเธออ่ะโอ้ยเธอเป็นโรคใหม่แล้ว
0: ยังจะเป็นอีกเหรอ
1: เป็นโรคภูมิแพ
0: ้แพ้อะไร
1: แพ้ความดีของเธออ่ะอยากกินข้าวด้วยถ้ากินยาทีหลังก็ได้เผื่อกินข้าวด้วยคน
0: ไม่แล้วแกไม่ต้องกินแล้วฉันเปลี่ยนใจ
1: ทำไมอ่ะ
0: ฉันไม่อยากเป็นคนดีอยากเป็นคนเลว
1: อ้าว
0: กินยาของแกไปเลยไม่ต้องกินข้าวแล้วโ
1: อ้โหเฮ้ยเป็นโรคเรื้อรังมันน่าเบื่อแบบนี้นี่เองอย่างเงี้ยเราต้องกินยาอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตหรือเปล่านะอาจารย์บอยครับ
2: ครับ
1: ผมมีเรื่องปรึกษาครับนี่ครับ
2: โอ้
1: ไอ้ยาเยอะๆแบบเนี้ยที่รักษาโรคเรื้อรังผมต้องกินตลอดชีวิตจริงไหมครับอาจารย์บอย
2: จริงครับเดี๋ยวก่อนแต่ว่าเรามีวิธีการที่เราจะอยู่กับมันอย่างมีความสุข
1: หมายว่าผมมีความหวัง
2: ใช่ครับ
1: คือแล้วอย่างโรคเรื้อรังมันคืออะไรอาจารย
2: ์โรคเรื้อรังเนี่ยครับก็คือเป็นโรคที่เวลาเป็นแล้วรักษาไม่หายขาดนะแต่ก็ขึ้นกับว่ามันเป็นที่ระบบไหนนะเช่นถ้าเป็นที่หัวใจก็อาจจะเป็นเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงนะครับหรือโรคหัวใจทั่วไปถ้าเป็นที่ต่อมไรท่ออาจจะเป็นเรื่องของโรคเบาหวานแต่ประเด็นสำคัญก็คือรักษาไม่หายต้องอาจจะต้องรับประทานยาพวกนี้ตลอดชีวิต
1: ถ้าเรากินยาตลอดชีวิตมีความเชื่อว่ามันมีผลต่ออวัยวะภายใน
2: ครับ
1: ทำให้ไตและตับพังจริงไหมจัน
2: จริงแค่บางส่วนเพราะว่ายาที่เรารับประทานอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอาจจะมีบางชนิดที่อาจจะมีผลต่อตับหรือบางชนิดมีผลต่อไตแต่ไม่ใช่แปลว่าทุกชนิดจะมีผลเหล่านี
1: ้นี่อาจารย์คืออย่างคุณพ่อผมเนี่ยเป็นความดันความดันโลหิตสูงกินยาคุณหมอแล้วอาการดีขึ้นพ่อวันนี้พ่ออวดอ้าวลูกเอ้ย
2: ความดันดีละ
1: ความดันดีแล้วพ่อไม่กินยาแล้วลูก เราสามารถหยุดยาได้เองไหมอาจารย
2: ์อันนี้เป็นประเด็นที่เราเจอบ่อยเลยนะฮะในคนไข้เกือบทุกรายที่เป็นโรคเรื้อรังเพราะว่าเวลาเรารับประทานยาแล้วเนี่ยยาก็เข้าไปช่วยปรับสภาพอย่างเช่นเป็นความดันโลหิตสูง
1: ขยายหลอดเลือด
2: ยาก็เข้าไปทำให้ความดันโลหิตลดลงแล้วก็ต่ำเข้าสู่เกณฑ์ปกติได
1: ้
2: นะเป็นเบาหวานนะระดับน้ำตาลในเลือดก็ลดลงแต่ต้องไม่ลืมครับว่าเวลาที่

0: ม่ใช่เราตัดสินใจเอง
1: ใช่ครับ
0: คนที่ตัดใจก็คือ
1: คุณหมอที่ดูแลเรา
0: เป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าเกิดเราปรับตัวเองซึ่งเรากินยาแล้วแล้วทุกอย่างปกติเราก็ปรับตัวเองโดยการเรื่องของการดูแลหันมาใส่ใจเรื่องการกินการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายเป็นไปได้ไหมครับที่สามารถ 0% คือไม่กินยาเลย
1: มีโอกาสเหมือนกัน
0: yes.
1: แต่ต้องเรียนว่าคงไม่ใช่กับทุกคน
0: uh-huh.
1: แล้วก็ต้องอาศัยความเราเรียกว่ามีวินัยและเอาใจใส่กับตัวเองค่อนข้างมาก
0: อาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดเรามีความเชื่อมันไม่สามารถอ้างไปได้เลยว่ากินยามากๆแล้วกลัวตับไตจะพังเราทำยังไงให้เรามั่นใจว่ามันปลอดภัยครับ
1: ง่ายที่สุดเลยครับก็คือไปติดตามการรักษากับคุณหมอคุณหมอจะมีกำหนดการของคุณหมออยู่แล้วว่าเช่นเวลาเจอรับประทานยาตัวนี้จะต้องติดตามผลการทำงานของตับทุก6เดือนทุก1ปีกินยาชุดนี้จะต้องติดตามการทำงานของไตทุก6เดือนหรือ1ปีหรือแม้แต่ผลเลือดต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปติดตามการรักษากับคุณหมออยู่เสมออยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดผลข้างเคียงในเรื่องของตับหรือไตเนี่ยจะน้อยมากนะครับคือไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะฮะยังมีได้อยู่แต่มันก็จะลดลงเพราะว่าเราสามารถจะตรวจได้เร็วมากขึ้นนะ
0: ก็แสดงว่าคุณหมอติดตามอยู่แล้วไว้ใจคุณหมอเราปฏิบัติส่วนหนึ่งไว้ใจคุณหมอส่วนหนึ่งตัวเลขมันจะบอกอยู่แล้วไม่ต้องกังวล
1: ครับ
0: โอ้สบายใจ

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งนะครับวันนี้ผมขอเปิดรายการด้วยคำถามง่ายๆนะครับผมจะถามว่าเห็ดที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเกิดจากอะไรผมให้เวลา3วีครับ3 2 1ไม่รู้กันใช่ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวผมเฉลยนะครับเหตุเกิดจากความเหงาที่ทำให้รู้ว่ารักเธอเท่าไรไม่มีใครห้ามผมเลยใช่ไหมครับถ้างั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับวันนี้ต้องเป็นเมนูเห็ดแน่นอนครับกับเมนูมัชรูมคินช์ครับ

ทำอาหารกันเสร็จแล้วนะครับกับเมนู Mushroom Kiss ครับน่ากินมากนะครับแล้วก็พกพาสะดวกด้วยเห็ดเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำใครที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่เนี่ยหมอแนะนำนะครับเห็ดนี่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจครับอย่างไรก็ตามในฐานะที่ผมเป็นแพทย์ทางนิติเวชนะครับก็ได้พบกับคนไข้หลากหลายนะครับมีคนไข้บางส่วนเนี่ยเสียชีวิตนะครับจากการรับประทานเห็ดพิษเข้าไปนะครับเราจะมีวิธีการสังเกตเห็ดพิษได้อย่างไรนะครับวันนี้หมอก็จะมาแนะนำทริคเล็กน้อยในการสังเกตนะครับเห็ดพิษส่วนมากก็จะเกิดขึ้นตามป่านะครับแล้วก็จะมีสีสันฉูดฉาดนะครับมีลวดลายได้สวยงามสีก็จะเป็นพวกสีแดงสีส้มสีเหลืองนะครับแต่วิธีการที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดในการเลือกเห็ดนะครับก็คือเลือกจากซูเปอร์มาร์เก็ตครับเอาเห็ดที่เรารู้จักครับเอามารับประทานเนี่ยปลอดภัยแน่นอนอาการของผู้ที่รับประทานเห็ดพิษเข้าไปนะครับส่วนมากก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวนะครับการพยายามล้วงคออ้วกหรือการให้กินไข่ขาวเนี่ยครับก็อาจจะมีประโยชน์บ้างนะครับในกรณีที่เพิ่งกินเข้าไปนะครับรู้ตัวว่าเอ้ยกินเห็ดพิษเข้าไปแล้วก็รีบขย้อนออกมาประมาณนี้ก็คงจะได้นะครับแต่ว่าถ้ามีอาการไปแล้วเนี่ยแปลว่ามันดูดซึมไปแล้วครับรีบส่งโรงพยาบาลดีที่สุดครับวันนี้คุณผู้ชมก็คงจะได้รับประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเห็ดๆไปไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับกับรายการกินกับหมอนะครับใครชอบก็กดไลค์นะครับใครถูกใจก็กดแชร์นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อมสาเหตุที่ทำให้เซลล์สมองเสื่อมมาหาคำตอบกัน
2: ว่าพ่อเราจะเป็นโรคสมองเสื่อม
3: ใช่พี่แต่ก่อนพ่อเป็นคนเป๊ะมากจำได้ทุกอย่างแถมลงดีเทลได้อีกด้วย
2: ยิ่งเรื่องปันหลานรักนะโอ้ยจำเก่งยิ่งกว่าพี่ที่เป็นแม่ซะอีก
3: พ่อนี่ปันลูกสาวพี่ปอหลานสาวสุดที่รักของพ่อไงจำไม่ได้เหรอนั่นสิพ่ออะไรนะ
1: แล้วการเสื่อมของเซลล์สมองเกิดขึ้นได้ยังไงครับหมอ
4: ทุกคนสงสัยไหมครับว่าการเสื่อมของเซลล์สมองเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุทุกคนไม่ใช่ว่าสูงอายุแล้วจะเป็นโรคสมองเสื่อมใช่ไหมครับแต่จะมีเฉพาะผู้สูงอายุบางคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมก็ไปดูตามบทความงานวิจัยต่างๆมานะครับเขาบอกว่าผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยมันมีโปรตีนบางอย่างที่ไปผิดปกติตรงเซลล์สมองก็คือโปรตีนที่ชื่อว่าเบต้าอะไมลอยไม่ใช่โปรตีนที่เรากินอาหารเข้าไปปกตินะครับแต่เป็นโปรตีนที่มันเหมือนร่างกายสร้างเป็นสารพิษขึ้นมาไปจับกับเซลล์สมองครับทำให้สารสื่อประสาทเนี่ยลดลงครับเซลล์เนี่ยจะสื่อสารกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องสุดท้ายก็ค่อยๆฝ่อค่อยๆเสื่อมลงไปทีนี้เนี่ยพออายุมากขึ้นนะครับการฟื้นตัวของเซลล์ก็ช้าอยู่แล้วยิ่งไม่มีการกระตุ้นจากฮอร์โมนตัวดีอย่างโกรทฮอร์โมนไปคอยซ่อมแซมเนี่ยการเสื่อมก็จะเกิดได้ง่ายและได้มากขึ้นนะครับเซลล์สมองเนี่ยพอคนที่สูงวัยก็จะมีเซลล์ตัวดีที่น้อยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไปมีโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัวอีกนะที่มีผลต่อหลอดเลือดสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดสูงก็ยิ่งทำให้สารอาหารต่างๆเนี่ยนะครับไปที่เซลล์สมองเนี่ยก็ลดลงแล้วก็เกิดอาการเสื่อมต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจำเป็นมากเลยนะครับทุกคนถ้าไม่อยากให้เกิดเรื่องของเซลล์สมองเสื่อมก่อนวัยนะครับดูแลตัวเองดีๆนะครับพยายามอย่าเป็นโรคหลอดเลือดต่างๆก็คุมทั้งหวานทั้งมันทั้งเค็มนะครับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายคลายความเครียดบ้างนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นผู้สูงอายุที่เป็นเซลล์สมองเสื่อมนั่นเองครับ
2: โชคดีนะที่พ่อแค่เดินหลงในหมู่บ้านอ่ะแล้วสาบังเอิญมาเจอ
3: พี่ปอเป้ตัดสินใจลาออกดีกว่าเพราะว่าจะได้มีเวลามาดูพ่อตลอดเวลาด้วยเพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะโชคดีแบบนี้หรือเปล่า
5: เดี๋ยวสาให้เองค่ะลุงกลับไปรอที่บ้านได้เลยนะคะ
6: บ้านอยู่ไหน
5: ก็บ้านลุงป๋องไงคะ
2: เดี๋ยวพี่จะช่วยหาคนที่ไว้ใจได้มาช่วยอีกแรงนะวันหยุดพี่ก็จะมาช่วยดูพ่ออีกแรง
3: ต้องช่วยกันแล้วแหละพี
2: ่โรคสมองเสื่อมเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนแก่ทุกคนจะเป็นนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรของบ้านเราเพิ่งจะเสียแม่ไปพ่อก็มาเป็นโรคสมองเสื่อมอีก
3: มันอาจจะเป็นบุญของพ่อก็ได้นะที่จำไม่ได้ว่าแม่ไม่อยู่กับพวกเราแล้วเพราะมันอาจจะทำให้พ่อเนี่ยเจ็บปวดน้อยกว่า
7: แม่แล้วตอนนี้คุณตาอยู่ไหนอะคะ
8: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ย ก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอน

0: เมื่อพูดถึงสุนัขแมวสายพันธุ์ต่างๆเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าความน่ารักน่าชังของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ช่วยให้หลายๆคนผ่อนคลายจากความเครียดความวิตกกังวลต่างๆเป็นเพื่อนพูดคุยแบบไม่ขัดคอกันแล้วเรื่องราวของเราในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับสัปดาห์นี้บอกเลยว่าใครที่มีน้องหมาน้องแมวหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักขี้อ้อนห้ามพลาดเด็ดขาดครับพูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับในยุคนี้เนี่ยเราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแล้วก็สัตว์ต่างๆเอาไว้เป็นเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวครับเมื่อใดก็ตามที่พวกเขารู้สึกว่าไม่สบายรู้สึกหงอยหงอยหดหูหรือว่าซึมไม่กินข้าวเจ้าของอย่างเราๆเนี่ยโอ้โหบางคนกินข้าวไม่ลงเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เลยต้องพามาหาอาชีพนี้ครับนั่นก็คือสัตวแพทย์นั่นเองแหละครับวันนี้มาดูกันครับว่าสัตวแพทย์นั้นเขาทำหน้าที่อย่างไรกันบ้างรวมถึงครับเขาวิธีในการป้องกันดูแลตัวเองอย่างไรกับ Work with a Healthy Life นัดหมอชัยยศไว้ครับ
0: สัตวแพทย์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำหน้าที่ในการดูแลบำบัดรักษาการเจ็บป่วยของสัตว์ในด้านสาธารณสุขต้องดูแลควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงที่จะแพร่มาสู่คนซึ่งสัตวแพทย์ในปัจจุบันมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวนสัตว์เลี้ยงในบ้านเราที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
2: สวัสดีครับ
3: กำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: กำลังตรวจดูเซลล์ของที่เก็บได้จากผิวหนังสัตว์เลี้ยงมาครับดูว่ามันมีเชื้ออะไรมีปัญหาอะไรบ้างที่ผิวหนังครับ
3: เพราะคุณหมอนี่เชี่ยวชาญในเรื่องของผิวหนัง
2: ครับเป็นหมอผิวหนังครับ
3: เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
2: ใช่
3: เอานี่คุยกันนะครับกับนายสัตวแพทย์ชัยยศนั่นเองคุณหมอสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: คุณหมอยศ
2: ได้ครับเรียกสั้นๆก็ได้ครับ
3: เมื่อกี้แอบทักทายไว้ก่อนแล้วฮะเป็นอาจารย์ของเพื่อนผมด้วยนะ คุณหมอครับ
2: ครับผม
3: เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอาชีพแบบคุณหมอเป็นอาชีพในฝันเลยเพราะว่าหลายๆคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวต
2: ั
3: ้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาจะบอกว่าโตขึ้นฉันอยากเป็นหนูอยากเป็นสัตวแพทย
2: ์ครับ
3: โอ้แล้วคุณหมอล่ะครับ
2: ผมเหรอครับผมอยากเป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่ตอนที่ผมสมัยก่อนเราจะเรียกว่า entrance คือสอบเข้ามหาวิทยาลัย
3: ม.6
2: ครับนานแล้วน่ายังทันอยู่ผมเลือกสัตวแพทย์ทุกอันดับเลยครับ
3: หมายถึงว่าอันดับ1 2 3 4รุ่นคุณหมอ6
2: สมัยผมจะมีสัตวแพทย์ที่จุฬาเกษตรและก็ที่ขอนแก่นสมัยนั้นยังไม่มีที่เชียงใหม่ผมเลือก3อันดับแรกเป็นสัตวแพทย์หมดเลย
3: ชอบเหรอครับคุณหมอมันเกิดอะไรมันความรู้สึกอ่ะมันไปรักสัตว์ได้ยังไง
2: คงเพราะว่าผูกพันมั้งครับเด็กๆตั้งแต่เด็กผมก็ชอบเลี้ยงสัตว์ที่บ้านเลี้ยงสุนัขเลี้ยงปลาเลี้ยงแมวเลี้ยงทุกอย่างแล้วมันก็เหมือนกับชอบสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
3: แปลว่าคุณหมอมองว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงเป็นหนึ่งในชีวิตที่มีคุณค่า
2: ครับ
3: เป็นเพื่อนเรา
2: ผูกพันมาตั้งแต่เด็ก
3: จริงเหรอ
2: ใช่มีสุนัขในบ้านแล้วก็มานอนด้วยอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้ว
3: โอ้โห
2: ก็เลยผูกพันมาแล้วก็เลือกเรียนสัตวแพทย์เลยครับ
3: ซึ่งแน่นอนพอมาเรียนปั๊บก็ต้องถามก่อนการเรียนเป็นคุณหมอน้องหมาน้องแมวสัตวแพทย์เนี่ยมันยากไหมคุณหมอ
2: ยาก
3: มันก็เรียนเหมือนหมอทั่วไปไหมใช่ไหม
2: แต่มันมีความต่างครับเพราะสมมติว่าเราเป็นแพทย์นะครับเรียนหมอทั่วไปเนี่ยก็จะเรียนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสรีระวิทยา
3: ร่างกายคน
2: ร่างกายโครงสร้างของคนอย่างเดียว
3: อวัยวะต่างๆ
2: ทีนี้ในของสัตวแพทย์นะครับ

0: ต้องเรียนของสัตว์แต่ละชนิดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดมีสรีรวิทยาที่ต่างกันโครงสร้างที่ต่างกันสัตว์บางชนิดมีกระดูกส่วนนี้เรียกว่าอย่างนี้สัตว์บางชนิดกระดูกส่วนนี้ไม่มีตับเป็นแบบนี้การทำงานของตับแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน
1: เอาง่ายๆหมาแมว
0: ต่าง
1: ไม่ใช่แค่นั้นเห็นบอกว่ามีการแบ่งเป็นสัตวแพทย์แบบสัตว์เล็ก
0: สัตว
1: ์ใหญ
0: ่ครับ
1: เอาแค่สัตว์เล็กก่อนมีอะไรบ้างคุณหมอครับผมเตรียม10นิ้วแล้ว
0: ส่วนใหญ่สัตว์เล็กของเราก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเราจะแบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่า
1: ส
0: ัตว์เลี้ยงก็จะเป็นพวกของ
1: สุนัข
0: แมวนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีเอ็กโซติกเพทหรือสัตว์เลี้ยงพิเศษเช่นพวกของกระต่ายหนูแฮมสเตอร์สลามันเดอร
1: ์อีกัวน่า
0: อีกัวน่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: งู
0: ด้วย
1: เดี๋ยว
0: ใช่ก็ค่อนข้างหลากหลายครับ
1: ซึ่งงูก็หายใจอีกทางนึงใช่มั้ยฮะอีกัวน่าก็แบบนึง
0: ทุกอย่างแตกต่างกันหมดดังนั้นเราจะต้องไปเรียนรู้ในแต่ละชนิดสัตว์ที่แตกต่างกันทั้งหมดเราต้องรู้หมด
1: เดี๋ยวอากงอาการสัตว์แต่ละอย่างก็ต้องรู้หมดเช่นสมมติน้องหมาน้องแมวมันหงอยเรารู้
0: ครับ
1: แต่ซาลาแมนเดอร์หงอยต้องพามาหาหมอเมื่อไหร่ไม่รู้
0: ใช่
1: งูดูถ้างูจะเป็นไข้ดูยังไงคุณหมอ
0: มันก็จะต่างกันออกไปคือแต่ละชนิดเนี่ยมันอาการที่บ่งบอกถึงความผิดปกติมันไม่เหมือนกันสมมติว่างูเนี่ยนะปกติมันชอบอยู่เฉยๆอยู่แล้วเราจะไปดูว่ามันซึมกว่าเดิมคงจะยากแล้วก็อาจจะไปดูในแง่ของการลอกคราบของมันที่ผิดปกติมีการลอกคราบที่มากกว่าเดิม
1: ถี่กว่าเดิมลักษณะของคราบที่ลอกออกมา
0: ทานอาหารที่น้อยกว่าเดิมว่าผ่านมานานแล้วยังไม่ออกมาทานอาหารเก็บตัวผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณหมอที่จะคอยตรวจแต่เจ้าของทุกคนที่แน่นอนว่าเลี้ยงสัตว
0: ์
1: ก็ต้องใส่ใจกับเขาด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะถ้าคุณไม่ใส่ใจคุณก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสัตว์มันป่วยหรือเปล่า
0: เบื้องต้นต้องเป็นเจ้าของที่เห็นอาการและสังเกตความผิดปกติได้ดังนั้นเจ้าของเนี่ยผมมักจะพูดเสมอว่าเจ้าของต้องมีความรู้เบื้องต้นก่อนว่าสัตว์แต่ละตัวสัตว์แต่ละชนิดที่เราเลี้ยงเขามีธรรมชาติเป็นอย่างไ
1: ร
0: แล้วเขาจะได้สามารถสังเกตความผิดปกติได้แล้วจึงจะพามาหาสัตวแพทย์ครับ
1: และที่โรงพยาบาลสัตว์ที่จุฬาเองนี่ก็เหมือนโรงพยาบาลคนทั่วไปนะฮะมีเปิดฉุกเฉินวันคืนด้วย
0: มีฉุกเฉิน24ชั่วโมง
1: ทั้งวันเลย
0: ครับ
1: งานหนักไม่ใช่เล่นเลย
0: ใช่ใช่
1: เดี๋ยวต้องคุยกันต่อแล้วล่ะครับแต่ขณะเดียวกันก็อยากรู้เหมือนกันว่าบริเวณนี้เนี่ยคุณหมอต้องดูแลอะไรกันบ้างพี่ได้ยินเสียงกระต่าย
0: ตรงนู้นมีไก่ครับมีไก่กับกระต่ายอยู่เพราะว่าข้างๆเราเป็นคลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษหรือ exotic pet
1: ไก่ป่วยก็พามาหาหมอเหรอคร
0: ับ ได้ครับไก่มาเป็ดมีเต่ามีบางทีจิ้งจกโดนประตูหนีบก็พามาอย่างนี้ตาเราเยอะ
1: งั้นเดี๋ยวไปตะเวนดูกัน
0: ได้ครับ
1: แล้วได้คุยคุณหมอกันต่อครับ
2: ค่ะโรคในระบบสืบพันธุ์นะคะโดยปกติเนี่ยก็จะมีบางโรคที่สามารถคอนแทคจากสัตว์สู่คนได้ในกรณีที่เป็นหมอในแผนกของสูติกรรมเนี่ยก็จะรักษาในเรื่องความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์นะคะการทำหมันทั่วไปการผ่าคลอดผสมเทียมเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะต้องป้องกันตัวเองในการที่คอนแทคสัตว์โดยตรงเนี่ยต้องใส่ถุงมือนะคะหรือว่าในกรณีที่ต้องมีการตรวจรักษาสุนัขที่ดุร้ายเนี่ยก็ต้องหนึ่งคือให้ทางเจ้าของเนี่ยช่วยกันป้องกันอาจจะใส่มัดปากใส่มูสเซลนะคะเพื่อที่จะป้องกันการโดนทำร้ายเพราะบางทีเนี่ยโรคที่สัตว์เป็นเนี่ยก็อาจจะติดต่อกับเราได้โดยผ่านทางน้ำลายเช่นโรคพิษสุนัขบ้านะคะหรือแผลตรงนี้ก็จะทำให้เราได้รับเชื้อโรคได้เหมือนกันค่ะ
1: คุณหมอยศคร
0: ั
1: บ
0: ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นกระต่ายซึ่งตัวนี้เราเชื่อว่าเราเรียกภาวะว่าโบสหรือ GI stasis คือตัวนี้เชื่อว่าเจ้าของให้ทานอาหารซึ่งเป็นข้าวโพดมากเกินไปข้าวโพดเนี่ยมันเป็นอาหารกลุ่มแป้งแล้วพอกินไปนานๆมันก็จะเหมือนเราท้องอืดเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยในกระต่ายจะมีปัญหาตรงนี้ได้เยอะเพราะเขาเป็นสัตว์ที่มีกับทางเดินซึ่งมันจะหมักอาหารอยู่ได้ค่อนข้างเยอะพอนานๆมันก็จะเกิดการเหมือนกับลำไส้เราขยายมีลมมีแก๊ส
1: แล้วแป้งอัดอยู
0: ่ใช่ก็จะป่วยซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็ต่างกันครับอย่างคนเรากินทั้งพืชทั้งสัตว์เนื้อสัตว์เป็นอาหารเราทาน2อย่างสัตว์บางชนิดเช่นสมมุติว่าในกลุ่มสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับเช่นวัวแพะแกะพวกนี้เขาจะไปทานอาหารพวกแป้งพวกผักอย่างนี้เป็นหลักแล้วเขาก็จะไปมีผ่านกระบวนการซึ่งหมักอยู่ภายในทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นชนิดอาหารมันต่างกันดังนั้นถ้าไปให้พวกแป้งมากเกินไปทางเดินอาหารเขาจะไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติก็จะเป็นปัญหา
1: ก็เหมือนคนเลยก็คือต้องกินอะไรหลากหลาย
0: ใช
1: ่ ก็ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็ให้กินอย่างเดียวย้ำไม่ได้เลย
0: ต้องรู้ก่อนว่าธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดเขาต้องการสารอาหารประเภทไหนแบบไหนอย
1: ่
0: างเช่นแมวจะต้องการเนื้อสัตว์เป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนประกอบในอาหารควรจะเป็นพวกของโปรตีนเป็นหลักเยอะหน่อยนะครับสัดส่วนอย่างอื่นก็น้อยลงไปแต่เป็นพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องหรือสัตว์ที่ทางกระเพาะหมักทางเดินอาหารสำหรับพวกหมักเนี่ยก็จะอาจจะเป็นพวกของผักหญ้าอะไรเป็นหลักพวกของโปรตีนก็อาจจะไม่ต้องเยอะมาก
1: ส่วนใหญ่ที่พามาหาก็ต้องเจ็บป่วย
0: ครับ
1: และมันต้องมีโรคบางโรคครับคุณหมอครับที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นกันบ่อยๆ โรคฮิตเลยอ่ะคุณหมอ
0: ครับ
1: ส่วนมากคือโรคอะไร
0: สำหรับที่พามาที่นี่เยอะๆนะครับหลักๆคือของเราด้วยความที่เรามีคลินิกพิเศษเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคซึ่งส่วนใหญ่คลินิกข้างนอกไม่สามารถวินิจฉัยได้หรือไม่สามารถรักษาได้จนถึงที่สุดก็จะ
1: ร
0: ีเฟอร์หรือส่งต่อมาหาเรา
1: ที่โรงพยาบาล
0: ครับก็จะเป็นโรคที่ยากๆหน่อยหรือต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจซึ่งเราก็จะมีลักษณะของเขาเรียกว่าเครื่องอัลตราซาวด์ดูหัวใจก็จะรักษาเห็นโครงสร้างของลิ้นหัวใจที่รั่วเป็นอย่างไร
1: ตีบไหมรั่วไหมม
0: ี
1: พยาธิไหม
0: ดูได้นะครับกระโหลกไตก็จะมีส่งมาบ่อยโรคผิวหนังโรคฮอร์โมนนะครับนี่จะพบได้บ่อยแต่ถ้าเป็นที่คลินิกฉุกเฉินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่งมาในกรณีของพวกที่เป็นเคสอุบัติเหตุนะครับดังนั้นหลักๆแล้วสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาหนักๆแล้วมาหาเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของโรคอุบัติเหต
1: ุ
0: เยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มของโรคมะเร็งที่เป็นได้เหมือนในคนแล้วก็รุนแรงมากก็จำเป็นจะต้องได้รับเคมีบำบัดในการรักษาครับ
3: ก็มีเป็นประจำเรื่อยๆครับเพราะว่าบางทีทำพวกนี้บางทีเวลาเขาเจ็บเขาก็จะหันมากัดเราได้นะครับคอยสังเกตพฤติกรรมเขาด้วยหรือว่าสังเกตอาการเจ็บเขาเนี่ยครับคือถ้าอันไหนที่น่าจะทำว่าเขาจะเจ็บก็อาจจะมีการป้องกันไว้ก่อนหรือบางครั้งอาจจะใส่พวกเป็นลำโพงป้องกันกัดหรือว่าบางตัวจะต้องใช้ผูกปากอะไรเงี้ยครับ
1: อย่างนึงครับคุณหมอผมสงสัยมานานแล
0: ้
1: วเวลาคุณหมอตรวจน้องหมาน้องแมวน้องกระต่ายน้องไก่อีกวัวหน้าสลาแมนเดอร
0: ์ครับ
1: คุยกับมันยังไงอ่ะคุณหมอ
0: คุยไม่ได้ฮะแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันจะต้องมีการสื่อสารนะครับเราก็จะต้องรู้ว่าธรรมชาติของเขาเป็นยังไงเราจะต้องเรียนเรื่องของพฤติกรรมสัตว
1: ์
0: แต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันออกไปเราจะรู้ว่าสุนัขมาแบบนี้ท่าทางแบบนี้คือเฟรนลี่เป็นมิตรเล่นได้ถ้าท่าทางแบบนี้กลัวดื่นโรงพยาบาล
1: มีเสียง
0: อะไรอย่างนี้อ
1: ย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข
0: ้
1: า
0: ใช่หรือบางทีเขาจะรู้สึกไม่ได้กลัวไม่ได้ดุแต่ว่าเขารู้สึกกลัวอะไรเงี้ยครับเราก็จะสามารถอ่านท่าทางได้แล้วอย่าเพิ่งเข้าไปในตอนที่เขากลัวให้เขามีการปรับตัวชินก่อนสักพักนึงให้เจ้าของอยู่ใกล้ชิดก่อนอะไรเงี้ยครับต้องรู้จังหวะสิ่งที่สำคัญคือถ้าบางคนเผอิญว่าเลี้ยงไปแล้วรักแล้วนั่นคือดีไป
1: มันเปลี่ยนไม่ได
0: ้แต่ทีนี้ถ้าสมมติเลี้ยงไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นด้วยความที่ไม่เหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจทางด้านอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราไม่พร้อมสำหรับการเลี้ยงเขาผมอยากจะแนะนำว่าพยายามหาคนซึ่งเขาพร้อมกว่าแล้วอยากจะเลี้ยงได้ไม่อยากจะให้เอาไปปล่
1: อ
0: ยที่วัดไปปล่อยในเป็นสุนัขจรจัดข้างนอกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหานั้นก็จะเป็นปัญหาของสังคมแล้วก็แก้ไขกันได้ไม่จบไม่สิ้นนะครับ
1: ที่สำคัญก็คือว่าบางทีอาจจะไม่ต้องเริ่มด้วยการไปซื้อไปหามาเลี้ยงบางทีคุณลองหาดูก่อนครับอาจจะมีมูลนิธิต่างๆหรือรวมไปถึงที่โรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้ด้วยมีหลายๆสิ่งหลายๆชีวิตที่จริงๆแล้วรอให้มีใครมารับไปเลี้ยงอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: จริง
0: ๆการที่เราจะเลี้ยงสัตว์พวกนี้เนี่ยบางทีโดนทิ้งมาไม่ใช่เพราะเขาขี้เหร่หรือป่วยหรืออะไรนะครับเป็นอาจจะเป็นเพราะความไม่พร้อมของเจ้าของอะไรก็แล้วแต่หรือหลุดออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีความน่ารักในแบบของเขาซึ่งผมเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงมันจะมีความน่ารักไม่จำเป็นจะต้องเป็นพันราคาแพงที่มาจากเมืองนอกทุกตัวจะมีความน่ารักในแบบของมันผมอยากให้เรามองความน่ารักในแบบของเขาเองแล้วก็รักเขาในแบบที่เขาเป็น
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอจริงๆฮะขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
4: การได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ที่ต้องตรวจวินิจฉัยโรคจากสัตว์ให้การรักษารวมไปถึงการกำจัดโรคโดยการใช้ยาการผ่าตัดการฝังเข็มหรือใช้รังสีในการรักษาการผ่าซากสัตว์เพื่อการชันสูตรโรคค้นหาข้อมูลของโรคระบาดโรคติดต่อพร้อมกับหาทางป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาดสู่คนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ถึงแม้ว่าจะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม
2: ในส่วนของโรคผิวหนังที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยส่วนใหญ่ที่จะเจอได้มากส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อรานะแต่ถามว่าโรคอื่นๆมีความเสี่ยงอะไรไหมในส่วนของการติดเชื้อแบคทีเรียก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาของเชื้อดื้อยาอย่างแพร่หลายนะคะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีทำให้พัฒนาเกิดไปสู่การติดเชื้อดื้อยาในอนาคตซึ่งการป้องกันในสำหรับเซฟตัวเองก็อาจจะเป็นในส่วนของการใส่ถุงมือนะคะหรือว่าการจับบังคับให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อที่ป้องกันไม่ให้การโดนกัดนะคะก็จะเป็นการป้องกันโรคไม่ให้เกิดกับตัวเราได้ค่อนข้างมากนะคะ
4: การทำงานของสัตวแพทย์ที่ต้องสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่มีอาการป่วยการถูกกัดถูกข่วนในขณะที่ทำการรักษาจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้รวมถึงสัตวแพทย์ยังเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่เกิดจากเครื่องมือทางการแพทย์ต้องสัมผัสสารเคมีเช่นน้ำยาฆ่าเชื้อแก๊สนำสลบยาสลบแบบฉีดยาฆ่าแมลงยาแก้ปวดฮอร์โมนสารทำละลายเรามีคำแนะนำดีๆถึงวิธีการป้องกันและดูแลตนเองจากคุณหมอมาฝากครับ
1: เชื่อว่าหลายคนทราบกันแล้วนะครับว่าสัตวแพทย์หรือว่าคุณหมอที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงของพวกเราเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายหนักมากๆเช่นกันครับแต่ว่าเหนือกว่านั้นแล้วครับวิธีในการดูแลป้องกันตัวเองอย่างไรจะได้ปลอดภัยและทำงานอย่างมีความสุขกันด้วยวันนี้มาคุยกับคุณหมอเฟิร์สกันนะครับกับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: คุณหมอคร
5: ับ
1: แหมไปเจาะลึกชีวิตของสัตวแพทย
5: ์ครับ
1: บางคนก็ไปเรียกว่าคุณหมอหมาคุณหมอแมวเราเรียกว่าสัตวแพทย์แล้วกัน
5: ครับ
1: นะครับมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันเนาะ
5: เยอะครับครับที่แน่ๆเลยอันดับแรกเขาจะต้องทำงานกับน้องหมาน้องแมวนะครับดังนั้นเรื่องของการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน
1: ครับ
5: ก็จะเป็นผลโดยตรงนะครับรวมถึงในเรื่องของการบาดเจ็บจากรอยขีดข่วนหรือรอยกัดนะครับบางทีเราก็บังคับเขาไม่ได้เนาะเอ้ยอย่ากัด
1: คุยไม่รู้เรื่อง
5: ครับ
1: นั่ง
5: ไม่ได
1: ้ยืนยืนนั่ง
5: ครับก็จะถูกขีดข่วนถูกกัดได้ตลอดเวลา
1: คร
5: ับแล้วก็รวมถึงเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาจากสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อไวรัสอย่างเช่นถ้าเป็นคุณหมอน้องหมาของน้องแมวใช่ไหม
1: ครับ
5: เขาก็จะมีโอกาสติดเชื้อพิษสุนัขบ้าถ้าเกิดถูกข่วนหรือขีดซึ่งตัวนั้นเป็นเชื้อไวรัสแล้วก็แพร่อยู่ในน้ำลายของน้องหมาน้องแมวนะครับแล้วก็เมื่อถูกกัดเมื่อไหร่ก็จะเข้าสู่กระแสเลือดของพวกเราแล้วก็เข้าไปสะสมอยู่ในสมองแล้วทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับนอกจากนั้นก็รวมถึงเรื่องของพยาธินะครับไม่ว่าจะเป็นพยาธิตัวกลมหรือพยาธิปากคอนะครับซึ่งก็ทำให้ตัวของคุณหมอเองก็ได้รับเชื้อพยาธิจากตัวน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ใหญ
1: ่ๆ
5: นะครับก็เป็นสัตวแพทย์ที่ดูแลสัตว์ใหญ่ๆนะครับก็สามารถที่จะรับตรงนั้นได้เช่นกัน
1: สัตว์เลี้ยงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขามีขนาดที่มันใหญ
5: ่
1: ในการดูแลเนี่ยคุณหมอคือ
5: ครับก็คือเวลาตัวใหญ่ๆปุ๊บเนี่ย เราทำให้เขาสลบ
1: เ
5: วลายกเขาเนี่ยถ้าเกิดเรายกเป็นเจ้าของน้องหมายกตัวเดียวนานๆยกทีก็ไม่ได้อันตรายอะไรใช่ไหมครับแต่คุณหมอสัตวแพทย์เองเนี่ยจะต้องทำงานตรงนี้ไปตลอดชีวิตเขาก็จะต้องยกทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ซึ่งในวันๆนึงก็คงยกอยู่หลายตัวหลายกิโลดังนั้นโอกาสบาดเจ็บกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกสันหลังก็จะมีโอกาสได้ตลอดเวลา
1: ครับ
5: ครับนอกจากนั้น เรื่องของการที่เขาใช้แก๊สลมทำให้สัตว์สลบนะครับก็เป็นภาวะอันนึงที่เขาจะต้องเสี่ยงนะครับการสูดดมในเรื่องของแก๊สสลบเป็นระยะเวลานานๆก็จะส่งผลต่อเรื่องของของตัวตับเขาเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะครับของคุณหมอนะครับ
1: ด้วยเหรอครับ
5: ด้วยครับเรื่องของคุณหมอเองที่ถ้าคุณหมอท่านไหนมีการตั้งครรภ์นะครับสารแก๊สที่ทำให้สลบหลายๆตัวอย่างเช่นไอโซฟูเรนนะครับก็จะส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ได
1: ้
4: ความสิ่งอื่นๆที่คุณหมอสัตวแพทย์สามารถป้องกันได้คือการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกอันเนื่องมาจากการก้มๆเงยๆผิดท่าทางหรือการยกสัตว์ที่มีน้ำหนักมากเกินไปการสูดดมก๊าซยาสลบและการสัมผัสรังสีที่อาจส่งผลต่ออวัยวะภายในระบบสืบพันธุ์รวมถึงทารกในครรภ์ของสัตวแพทย์หญิงที่มีการตั้งครรภ์อย่างไรก็ตามความเสี่ยงเหล่านี้สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ถ้ารู้เท่าทันและป้องกันอย่างถูกวิธี
5: เวลาสัตว์ป่วยครั้งนึงเนี่ยก็ไม่ได้ตัวน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์นั้นๆป่วยคนที่เป็นเจ้าของเองเนี่ยก็จะป่วยไปด้วย
1: มีโอกาสด้วยที่จะป่วยด้วย
5: ความป่วยเนี่ยไม่ได้หมายถึงป่วยร่างกายอย่างเดียวแต่หมายถึงป่วยทางใจนะครับเขาก็เป็น

0: ห่วงว่าเอสัตว์ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเพื่อนเราอยู่กับเรามาตั้งนานนะครับจะปล่อยให้สัตว์ตรงนั้นไปจากเราไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่าย
1: ๆ
0: มันเป็นความผูกพันที่มาตั้งเป็นปีๆดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าคุณหมอยังไงก็ไม่สามารถปฏิเสธในเรื่องของการรักษาได้แน่นอน
1: ครับผม
0: ครับ
1: แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรที่จะมีวิธีในการดูแลเขาให้ถูกต้อง
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะบางทีเราไปนำเขามาจากที่ที่หนึ่งมาเลี้ยงในบ้านอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมกับเขาก็ได้
0: ถูกต้องครับ
1: นั่นอาจจะกลายเป็นว่าเราทำร้ายเขาก็ได้
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ครับดังนั้นก็ต้องเรียนรู้เขาแล้วก็รู้จักเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับ
1: สุดท้ายนี้ครับคุณหมอครับฝากถึงคุณหมอด้วยกันแต่เป็นคุณหมอในของสัตวแพทย์กันวิธีในการป้องกันดูแลตัวเองเพื่อทำงานมีความสุขครับ
0: ครับผมตัวของคุณหมอสัตวแพทย์เองก็มีความเสี่ยงไม่แพ้กับอาชีพอื่นๆนะครับ
1: ครับผม
0: ดังนั้นเชื่อมั่นว่ายังไงคุณหมอหลายๆท่านก็เป็นห่วงเรื่องตรงนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องสำรวจตัวเองครับว่าตัวเองพร้อมในเรื่องของการปฏิบัติงานในแต่ละวันไหมนะครับทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจนะครับในเรื่องของการฝึกฝนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกในเรื่องของการป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกบาดแผลจากน้องหมาตัวเองมีความคล่องในเรื่องของการปฏิบัติงานจริงๆหรือเปล่านะครับป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของถูกของทิ่มตำนะครับหรือแผลฉีกขาดได้ดีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีความรู้แล้วก็ไม่อยากให้พึ่งโชคชะตาอย่างเดียวคร
1: ับ
0: อยากให้ทบทวนตัวเองด้วยว่าตัวเองยังรับรู้เรียนรู้หรือมีสิ่งใหม่ๆที่สามารถป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากอันตรายนั้นๆได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวัคซีนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับการป้องกันอันตรายที่เกิดจากสัตว์โรคจากสัตว์ที่นำมาสู่คนก็สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับดังนั้นก็ไม่อยากให้ละเลยไปนะครับรวมถึงในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับก็อยากให้เรียนรู้แล้วก็รู้เท่าทันว่าอุปกรณ์ไหนที่สามารถป้องกันได้นะครับรวมถึงการเช็คร่างกายประจำปีตามความเสี่ยงก็อยากให้มาเช็คเป็นระยะว่าตนเองเสี่ยงในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊สรังสีเรายังแข็งแรงและพร้อมกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันหรือเปล่านะครับดังนั้นถ้าเราพร้อมตรงนี้ทุกๆวันเราก็จะมีความสุขกับน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ใหญ่ๆได้ตลอดเวลานะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ
1: ครับผมและสุดท้ายนะครับอย่าลืมด้วยครับเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งหลายครับใส่ใจดูแลเขาทุกวันให้เห็นความเปลี่ยนแปลงครับหากมีอะไรเกิดขึ้นแม้จะเล็กน้อยก็อย่าลืมพาพวกเขามาหาคุณหมอสัตวแพทย
0: ์
1: เพื่อการดูแลเบื้องต้นรวมไปถึงจะได้รักษาอย่างทันท่วงที
0: ถูกต้องครับ
1: เจ้าสัตว์ที่เรารักได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: การดูแลตนเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากนะครับคุณผู้ชมเมื่อต้องทำการรักษาสัตว์ควรระมัดระวังเมื่อโดนกัดหรือข่วนรีบล้างทำความสะอาดแผลทันทีสวมใส่ถุงมือล้างทำความสะอาดมือทันทีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเมื่อสัมผัสกับน้ำลายหรือว่ามูลสัตว์ที่สำคัญต้องรู้จักสังเกตอาการเบื้องต้นของสัตว์และตนเองเมื่อตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงการติดเชื้อต่างๆด้วยครับ
1: และอย่างที่เคยบอกเอาไว้นะครับว่าทุกอาชีพนั้นมีความสำคัญจริงๆนะครับซึ่งแต่ละอาชีพก็มีความแตกต่างกันออกไปครับสัตวแพทย์เป็นอาชีพที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงให้กับพวกเราครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็ฝากบอกมาด้วยเหมือนกันนะครับว่าเราเองก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยครับไม่ใช่ว่าสัตว์เลี้ยงป่วยเจ้าของก็ป่วยโอ้ยแบบนี้ไม่ได้นะครับให้เขาแข็งแรงและพวกเราแข็งแรงด้วยจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนั่นเองแหละครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วล่ะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อครับว่าเราจะนำเสนออาชีพใดซึ่งไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพที่คุณทำอยู่ก็ได้จะได้ทำงานมีสุขภาพดีกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ครูสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังเลย

เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

หลายคนไม่ประสบความสำเร็จกับการลดความอ้วนเพราะว่าหิวบ่อยกินจุบกินจิบแล้วก็กินไม่อิ่มวันนี้หมอเอจะพาทุกท่านไปพบกับเมนูที่กินอิ่มนานไม่ต้องกินจุบกินจิบจะเป็นเมนูอะไรไปติดตามกันเลยค่ะ

0: จัดเต็มไปแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปถั่วลันเตาที่จัดมาให้ในวันนี้นะคะสำหรับถั่วลันเตาเองเนี่ยก็จัดอยู่ในกลุ่มประเภทถั่วแล้วก็มีโปรตีนรวมทั้งมีกากใยสูงด้วยเพราะฉะนั้นมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยอิ่มท้องอยู่ได้นานขึ้นค่ะเมนูที่เราเลือกมาในวันนี้นะคะเริ่มจากเมนูแรกเลยก็จะเป็นซุปถั่วลันเตาผักโขมเสิร์ฟกับแซลมอนย่างนะคะสำหรับเมนูนี้เนี่ยเราก็จะมีส่วนที่เป็นโปรตีนนะคะได้มาจากทั้งส่วนที่เป็นถั่วลันเตาแล้วก็แซลมอนนะคะก็จะทำให้อิ่มท้องหรือว่าจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของสลัดก็ได้นะคะจะให้มีความหลากหลายโดยหลักการนะคะก็คือว่าถ้าทุกท่านต้องการจะทานอาหารแล้วให้อิ่มนานก็ต้องมีไฟเบอร์เยอะนะคะแล้วก็มีโปรตีนสูงซุปถั่วลันเตาแล้วก็เมนูทั้งหลายที่เรานำมาเสนอในวันนี้คงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับท่านผู้ชมค่ะนอกเหนือจากการที่จะช่วยให้อิ่มนานแล้วนะคะอาหารกลุ่มไฟเบอร์หรือว่ากลุ่มใยอาหารเนี่ยก็จะช่วยทำให้เรื่องของการขับถ่ายเราดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเวลาที่ทุกท่านทานอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะกรุณาดื่มน้ำตามด้วยนะคะเพราะว่าทานเฉพาะไฟเบอร์อย่างเดียวแล้วไม่ทานน้ำอาจจะทำให้ท้องผูกได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาไปแล้วค่ะเจอกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: หลายคนไม่ประสบความสำเร็จกับการกินเอ้ยผิดจะเป็นเมนูอะไรไปติดตามกันเลยค่ะ
2: พอแล้วนะ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้ครับพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทางรามาชาแนลกับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับว่าในรายการของเราเราก็จะชวนคุณหมอมาพูดคุยกันในประเด็นต่างๆนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการมีลูกบ้างดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้มันแปลกนะครับบางคนที่อยากมีลูกเหลือเกินแต่พอจะมีจริงๆหมายยากมากๆบางคนไม่ได้ตั้งใจกลับมาทั้งหมดทั้งมวลมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องเข้าใจปัญหาการมีบุตรยากนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการมีลูกมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันครับแน่นอนครับเราก็ชวนคุณหมอด้านนี้มาโดยเฉพาะนะครับขอต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงพรศรีนิรันดร์สุขนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ติ๊กนะครับเป็นการเจอกันครั้งแรกนะอาจารย์ไม่เคยมาพบหมอรามาใช่ไหมครับ
1: ครั้งแรกค่ะ
0: รัดคิวหมอก็ยังไม่ได้มาเหมือนกัน
1: ยังไม่เคยมาเลยค่ะ
0: มารายการสดสตูนี้ครั้งแรก
1: ครั้งแรกค
0: ่
1: ะ
0: โอเคต้อนรับอาจารย์นะฮะรายการเราก็จะเป็นรายการที่มีสาระที่สุดในรามาชาแนล
1: ค่ะ
0: ทีมงานบอกไม่ค่อยเชื่อจริงๆครับวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องการมีบุตรยากตั้งแต่ผมจัดรายการมาเนี่ยยังไม่เคยคุยประเด็นนี้เลยเหมือนกันคราวนี้เราคุยถึงแน่นอนแหละผมเชื่อว่าคนเราที่โตมาเรารู้แหละว่าคนเราจะมีลูกได้ยังไงนะฮะแต่อาจจะไม่ได้รู้ลึกถึงว่าอ่ะไอ้ปกติเนี่ยก็มีได้แต่ถ้าไม่มีขึ้นมาคราวนี้เป็นปัญหาเหมือนกันถ้าเกิดพูดถึงคู่รักที่เขาวางแผนจะมีลูกเนี่ยเขามีอะไรที่ต้องเตรียมตัวก่อนที่จะมีไหมครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นการพูดคุยตกลงกันของทางฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะคะว่าพร้อมเมื่อไหร่ที่จะมีบุตรนะคะเพียงแต่ว่าเวลาเราพร้อมคำว่าพร้อมของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน
0: เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยคือพอถึงวัยเนี้ยผมก็เริ่มสงสัยแล้วเหมือนกันว่าคำว่าพร้อมมันคือยังไงกันแน
1: ่ค่ะจริงๆขึ้นอยู่กับมุมมองนะคะคำว่าพร้อมในที่นี้เนี่ยในปัจจัยของส่วนของคนไข้เองอะค่ะก็ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายถ้ามองในมุมของคนไข้ก็คงจะเป็นเรื่องของเศรษฐฐานะนะคะครอบครัวความพร้อมหน้าที่การงานนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นทางการแพทย์เองเนี่ยความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจที่จะมีรีบเข้ามาปรึกษาหรือว่าอย่างน้อยพยายามที่จะมีบุตรได้ตอนอายุที่น้อยก็ถือจะมีเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์แล้วก็ลดความเสี่ยงในอนาคตอะมากกว่าแล้วก็โอกาสที่จะมีบุตรยากก็จะน้อยลงเพราะปัจจัยหลักที่เราแก้ไม่ได้จริงๆก็คืออายุโดยเฉพาะของฝ่ายหญิงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าอยากมีบุต
0: ร
1: จริงๆแล้วสามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้เลยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที่มีบุตรยากเท่านั้นนะคะถ้ามีความต้องการปรึกษาเรื่องการวางแผนให้มีในเวลาที่เหมาะสมจริงๆเข้ามาพูดคุยได้เลยแต่สำคัญเลยก็คือสุขภาพร่างกายนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะถ้ามีโรคประจำตัวใดๆรักษานะคะรวมถึงปรึกษาคุณหมอที่เขาดูแลอยู่ว่าเราสามารถตั้งครรภ์ได้ไหมนะนะคะหรือถ้าตั้งครรภ์ต้องระมัดระวังอะไรบ้างอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายที่ควรจะต้องเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะมีบุตรในเวลาที่เราต้องการและเมื่อมีบุตรแล้วก็เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว
0: ้
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นการจะมีลูกเนี่ยที่ดีควรจะต้องวางแผนไว้หน่อยเหมือนกันเพราะถ้าเกิดบางคนบอกไม่เป็นไรหรอกมีก็ได้ไม่มีก็ได้พอมาปุ๊บจริงๆทำตัวไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรสเต็ปยังไงบ้างใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดคนที่เขารู้สึกว่าพยายามมาหลายเดือนแล้วแล้วก็ยังไม่มาสักทีเนี่ยประมาณไหนถึงควรจะไปแบบฉันต้องไปหาหมอแล้ว
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวถ้าเอาตามทฤษฎีเลยนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเรามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอนะคะต่อเนื่องกันเป็นเวลา1ปีก็เข้าข่ายว่า มีบุตรยากแล้วนะถ้ายังไม่มีสักที
0: คำว่าสม่ำเสมอนี่คือต้องประมาณไหน
1: ฮะแต่จริงๆก็ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห
0: ์ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห
1: ์ซึ่งจริงๆในชีวิตจริงเราอาจจะพบว่าโอ้ด้วยภาระงานด้วยความเครียดในชีวิตประจำวันนะคะเราอาจจะไม่สามารถปฏิบัติ
0: จะไม่ถึง
1: ได้ขนาดนั้นใช่ค่ะค่อนข้างยากในสังคมปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคงเป็นเกณฑ์คร่าวๆแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราพยายามมาสักระยะนึงแล้วสามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้ก่อนเพราะบางครั้งอาจจะมีโรคแอบแฝงที่คนไข้ไม่ทราบนะคะซึ่งถ้าเรามาพบมาคุยกันก่อนเราอาจจะแนะนำเบื้องต้นโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้กระบวนการยากอะไรก็สามารถดำเนินการต่อได้นะคะแต่ว่าในกลุ่มที่อายุมากกว่า35ปีเราไม่ได้อยากรอให้คนไข้มีพยายามไป1ปีนะคะโดยปกติ6เดือนนะคะถ้าเกิดว่าอายุเกิน35ปี6เดือนและคิดว่ามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอนับวันไข่ตกแล้วเทสไข่ตกแล้วยุ่งกันในวันที่เหมาะสมแล้วยังไม่ท้องก็สามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้เลยอันนี้คือในเคสทั่วๆไปแต่ถ้าในคนไข้บางท่านมีภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นมีโรคประจำตัว คยมีภาวะถุงน้ำที่รังไข่เคยมีปัญหาเรื่องของการผ่าตัดมาก่อนกลุ่มเหล่านี้ไม่ควรที่จะรอนานนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยถ้าพยายามคิดว่า6เดือนแล้วหรืออยากจะปรึกษาเพราะตัวเองมีโรคประจำตัวมาก่อนได้เลย
0: ครับที่อาจารย์พูดมาจริงๆมีหลายประเด็นมากนะครับเดี๋ยวเราอาจจะเจาะลึกกันในช่วงข่าวแหละว่าอาจารย์บอกว่านับวันรอวันตกไข่อะไรเงี้ยมันคำนวณยังไงเดี๋ยวเราลองดูกันวันนี้ทีมข่าวเราเตรียมข่าวมาเยอะนะครับกับช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับมาข่าวแรกเดี๋ยวผมพาไปดูสถิติกันก่อนนะครับรวบรวมมาแล้วเผย15ประเทศที่มีอัตราการเกิดน้อยที่สุดในโลกซึ่งไทยเนี่ยติดนะฮะมีโอกาส 0,000 สูงช็อกพอได้ยินว่า 0,000 เราจะช็อกกันพอสมควรเอามาไล่เรียงดูกันหน่อยนะครับคือทุกวันนี้เราอาจจะได้ยินคำว่าประชากรลดลงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในหลายประเทศทั่วโลกปัญหานี้ไม่ได้แค่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวแต่ว่ายังส่งผลถึงเศรษฐกิจสังคมแล้วก็อนาคตของประเทศนั้นๆด้วยเราเองเนี่ยเคยสงสัยไหมว่าประเทศไหนในโลกที่มีอัตราเกิดน้อยที่สุดและอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ผู้คนเลือกที่จะมีลูกน้อยลงหรือไม่มีเลยนะครับในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาเปิดลิสต์15ประเทศที่มีอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดในโลกโดยผลการจัดอันดับและข้อมูลในครั้งนี้มาจาก Global Statistics นะฮะมีผลการเก็บสถิติประเทศที่มีอัตราการเกิดน้อยที่สุดในโลกในช่วงปี1950ถึง2024จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับที่3นะฮะถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้อยู่เรื่อยๆอนาคตเนี่ยอาจจะไม่มีคนไทยเหลืออยู่อีกเลยก็ว่าได้นะครับคือที่เขาเรียงเนี่ยอันแรกนี่คือมีอัตราการเกิดเนี่ยน้อยที่สุดใช่ไหม 88% นะฮะแล้วก็ไชน่าเนี่ย 83 นะครับไทยแลนด์ 81 ญี่ปุ่น 80 อิหร่าน 75 บราซิลฮะ 74 โคลอมเบีย 72 เม็กซิโก 72 โปแลนด์ 71 ครับตุรกีครับ70ฮะรัสเซีย69ซาอุดีอาระเบีย69มาเลเซีย68โมร็อกโกฮะ67แล้วก็ยูเครน67นะฮะอันนี้คือ15อันดับนะครับไม่น่าเชื่อว่าไทยติดอยู่ในนั้นด้วยคราวนี้ชวนอาจารย์คุยกันหน่อยดูสถิติกันแล้วคิดว่าสาเหตุที่คนไทยเนี่ยติดอันดับในนี้มันมาจากอะไรกันบ้างนะครับปัญหาสุขภาพหรือว่าโรคอะไรบ้างที่อาจเป็นสาเหตุให้คนเนี่ยมีลูกยากเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าถ้าเกิดคนปกติในวัยยังไม่เกิน35โดยเฉพาะสุขภาพสตรีใช่ไหมครับถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์กันต่อเนื่อง1ปียังไม่มาเนี่ยควรไปตรวจแต่ถ้าเกิดเกินแล้วเนี่ย6เดือนก็ควรไปละแล้วพอไปตรวจอะไรมันคือสาเหตุที่ทำให้มีลูกยากบ้าง
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัดประเด็นความพร้อมทั้งหลายส่วนใหญ่ที่เข้ามาตรวจเจอเลยนะคะพออายุมากขึ้นนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องภาวะไข่ตกไม่สม่ำเสมอนะคะเนื่องจากปัจจุบันจริงๆคนอ้วนก็เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่เจอซึ่งจริงๆคนไข้อาจจะมีประวัติเรื่องของประจำเดือนที่มาไม่สม่ำเสมอนะคะซึ่งอันนี้เป็นอันที่เราเจอค่อนข้างบ่อยนะคะอันที่สองก็คือกลุ่มของคนไข้บางท่านที่มีปัญหาเรื่องของมีภาวะถุงน้ำที่รังไข่นะคะอย่างเช่นพวกเยื่อบุโพรงลูกเจริญผิดที่ซึ่งปัจจุบันเราเจอบ่อยขึ้นเรื่อยๆเพราะเราตรวจคัดกรองกันเร็วขึ้นพวกนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะคะที่ทำเป็นที่มีปัจจัยทำให้มีบุตรยากนะคะด้วยตัวโรคของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหลักๆก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะในกลุ่มที่ไม่เจอโรคอะไรเลยนะคะปัจจัยที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มที่มีอายุเยอะขึ้นแล้วเพราะว่าด้วยอายุที่เยอะก็คุณภาพของตัวเซลล์ไข่ก็จะมีผล
0: คือยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยเหมือนกับตัวไข่เซลล์ไข่มันก็จะไม่แข็งแรงอย่างนี้แหละ
1: จะมีความผิดปกติของโครโมโซมได้ค่ะ มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีความผิดปกติของโครโมโซมต่อให้เขาตั้งท้องก็มีโอกาสที่จะแท้งบุตรมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาแท้งบุตรในแต่ละครั้งก็ต้องมีการพักฟื้นกว่าจะมีบุตรครั้งต่อไปก็ยิ่งทำให้ดีเลย์ออกไปเรื่อยๆนะคะรวมถึงสภาพจิตใจของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เวลาแท้งสักหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็เป็นภาวะที่กระทบกระเทือนจิตใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลย

0: ทำให้ทุกอย่างบางทีมันเลื่อนออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอถึงจุดๆนึงอะค่ะพอกลับเข้ามาแล้วเนี่ยตอนนั้นถึงเราจะให้การรักษาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่บางทีคุณภาพไข่ที่มีอยู่ก็จะทำให้การมีบุตรก็จะยิ่งยากขึ้นค่ะ
1: เพราะฉะนั้นสำคัญมากคืออายุก่อนเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นโรคที่อาจารย์บอก2โรคนั้นอายุก็มีผลมากๆเหมือนกันผู้หญิงนี่คือไม่ควรเกิน35
0: ค่ะ
1: หรือว่าถ้าเกิดเราจะไม่มีปัญหา
0: ถ้าเกิดแล้วจริงๆก็เดี๋ยวนี้ปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีที่เอาไว้ใช้ช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยากระตุ้นไข่หรือว่าเป็นพวกการใช้ยาฉีดที่ทำเด็กหลอดแก้วเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีที่เอามาช่วยเพียงแต่ว่าในแต่ละเคสอาจจะต้องมาประเมินนะคะเพราะมันไม่ได้มีแค่ปัจจัยฝ่ายหญิงปัจจัยฝ่ายชายเช่นกันแล้วก็รวมถึงจริงๆแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายก็เป็นข้อจำกัดอีกอันนึงเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยค่าใช้จ่ายของการรักษามีบุตรยากยังไม่ได้ถูกรวมเข้าไปใน
1: บัญชีหลัก
0: บัญชีหลักใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีข้อกำหนดแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้การเข้าถึงการรักษาก็จำกัดไปด้วยค่ะ
1: การมีบุตรยากเนี่ยถ้าเกิดรักษาจ่ายทางเองใช่ไหมถ้าเกิดนั้นก็คือมันจะราคาแล้วก็ราคาไม่ถูกด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ละอย่าง
0: ใช่ค่ะ
1: ผมว่าวันนี้เราเริ่มต้นเพื่อทำความเข้าใจคุณผู้ชมให้เราเห็นพร้อมๆกันนะฮะเราทำความเข้าใจเรื่องการมีลูกกันก่อนดีกว่าจางครับคนเราเนี่ยการจะมีลูกผมเข้าใจแค่ว่าโอเคผู้ชายเนี่ยเรามีอสุจิใช่ไหมครับผู้หญิงเนี่ยจะมีไข่อสุจิจะวิ่งแข่งขันกันเพื่อไปเข้าไข่แล้วก็เกิดการปฏิสนธิอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนในสุขศึกษาแต่เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งมารู้ตอนโตว่ามันไม่ใช่ว่าทุกวันที่ไข่จะพร้อมกับอสุจิมันพร้อมตลอดเนาะใช่ไหมมีแต่ไข่ที่ไม่พร้อมใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: โอเคแล้วมันจะต้องที่จางบอกว่ามันจะต้องมีการนับในช่วงเวลาที่จะเกิดการตกไข่แล้วเกิดการปฏิสนธิได้เนี่ยมันต้องนับยังไงครับอาจารย
0: ์ค่ะโดยปกติถ้าจะใช้วิธีการนับวันตกไข่อะค่ะต้องใช้สามารถใช้ได้ในกรณีที่คนไข้มีประจำเดือนที่มาสม่ำเสมอนะคะโดยรอบประจำเดือนเนี่ยไม่ควรจะเกิน25-35วันนะคะต่อครั้งหนึ่งที่จะตกไข่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไหนที่มีประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมออย่างเช่นรอบยาวมากๆเดือนครึ่งมาทีนึง2เดือนมาทีกลุ่มนี้บางทีนับไปก็อาจจะไม่สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนับอะค่ะส่วนใหญ่ถ้านับง่ายๆก็คือว่าในช่วงของกลางรอบเดือนถ้าเมนมาสม่ำเสมอก็จะตกไข่ในช่วงประมาณ14วัน
1: คำว่าตกไข่กับเมนมามันเกี่ยวข้องกันยังไงครับอาจารย์
0: ค่ะคือถ้าเกิดว่าเรานับจากวันที่มีประจำเดือนนะคะเราจับวันแรกของวันที่มีประจำเดือนนะคะแล้วก็ถัดออกไปอีกประมาณสัก14-16วันจะเป็นช่วงที่ไข่ตกนะคะแต่ถ้าบางคนรอบที่มันกระชับสั้นเพราะประจำเดือนเขาสั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะตกไข่เร็วกว่าปกติมันจะเห็นได้ว่าจริงๆทามมิ่งที่เขาจะตกไข่เนี่ยมันไม่สม่ำเสมอในแต่ละรอบเดือนมันเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างไวนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าบอกว่ามันมาสม่ำเสมอ28-30วันมาครั้งหนึ่งเราจะตกไข่ประมาณ14-16วันที่14-16ของรอบเดือนนับง่ายๆประมาณนี
1: ้ก็อาจจะถามเยอะนิดนึงอาจารย
0: ์
1: ตกไข่คือ
0: ก็คือตัวปกติในรอบเด
1: ือ
0: น
1: คือปกติเรามีคนผู้หญิงมีประจำเดือนนี่คือมันเกิดจากไอ้ผนังมันหนาขึ้นมาเพื่อที่จะรับไข
0: ่
1: เรื่องไงต่อนะฮะ
0: หลักๆเนี่ยก็คือในช่วงสมมตินะคะเรามีประจำเดือนปุ๊บเนี่ยจริงๆก็จะมีเซลล์ไข่ที่มันเริ่มโตขึ้นมาใน1เดือนผู้หญิงเราจะมีแค่1ใบไม่เกิน2ใบ
1: ที่โตขึ้นมา
0: ที่โตขึ้นมานะคะจะมีใบเดียวเท่านั้นเนี่ยจะสร้างฮอร์โมนมาทำให้โพรงมดลูกหนาขึ้น
1: โอเค
0: นะคะพอกลางรอบเดือนเมื่อฮอร์โมนถึงระดับที่ทำให้ไข่ตกก็จะมีไข่หลุดออกมาจากฟองไข่เข้ามาสู่ท่อนำไข่
1: ครับ
0: ค่ะเมื่อเป็นท่อนำไข่อสุจิที่มาได้ในเวลาที่เหมาะส
1: ม
0: ก็จะมาปฏิสนธิที่ท่อนำไข
1: ่ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยตัวอ่อนนะคะที่ได้จากการปฏิสนธิก็จะย้ายกลับเข้ามาที่โพรงมดลูกที่หนาฟูรอแล้วแล้วก็ฝังตัวเข้าไป
1: แล้วถ้าเกิดในครั้งนั้นอสุจิมันไม่มาครับไข่นี่ผลิตต่อเรื่องตลอด
0: ไข่รอบนั้นก็จะสลายไป
1: ไข่สลายได้ด้วย
0: ก็จะสลายไปค่ะฮอร์โมนทุกอย่างก็จะค่อยๆดรอปลงแล้วก็ทำให้มีประจำเดือน
1: อีกรอบหนึ่งวนใหม
0: ่รอบหนึ่งก็จะวนใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆ
1: อ๋อโอเคเผื่อคุณผู้ชายที่ดูนะคุณไม่เข้าใจเหมือนผมนะนี่ผมถามเผื่อคุณเลยนะผมไม่แน่ใจถามทีมงานก่อนเข้าใจเรื่องนี้ไหมโอเคเดี๋ยวนึกว่าไม่เข้าใจคนเดียวนั่นหมายความว่าผู้หญิงเนี่ยในเดือนนึงเนี่ยเขาจะมีผลิตไข่มาแล้วพอผลิตไข่เสร็จปุ๊บเนี่ยไข่ก็จะมีฮอร์โมนทำให้ผนังมดลูกหนาขึ้นเพื่อที่สมมติถ้าเกิดมีไข่ออกมาแล้วมีการปฏิสนธิที่จะไปฝังถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดอสุจิไม่มาในรอบนั้นไม่ได้ฝังเนี่ยตัวผนังเนี่ยก็จะลอกออกกลายเป็นประจำเดือน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเสร็จปุ๊บก็จะวนใหม่แบบนี้เรื่อยๆ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าเกิดในรอบนั้นน่ะที่ไข่มาพอดีแล้วอสุจิเข้าไปพอดีแล้วลงไปฝังเนี่ยประจำเดือนผู้หญิงก็เลยจะไม่มา
0: ก็จะไม่มาใช่ค่ะพอประจำเดือนขาดเราก็จะตรวจปัสสาวะเจอฮอร์โมนแล้วค่ะว่าฮอร์โมนขึ้นนะมีการฝังตัวการฝังตัวนั้นจะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาทำให้เราตรวจจากปัสสาวะหรือตรวจจากเลือดได
1: ้อันนี้เวลาผู้หญิงเขามีประจำเดือนมาเขาเลยสงสัยว่าเอ๊ะท้องหรือ
0: เปล่า
1: อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าสมมติว่าประจำเดือนออกมาแล้วตอนนี้ก็คือมันสลายไปละอีกกี่วันที่ไข่จะพร้อม ให้อสุจิเข้านะ
0: เช่นเดียวกันค่ะประมาณ10-14 วัน
1: 10-14 วันนั่นหมายความว่าที่

0: เขาคำนวณกันเนี่ยถ้าเกิดหมดประจำเดือนบวก14อ่ะมันอาจจะมาละ
1: มาประมาณนั้นใช่ค่ะมันจะเห็นได้ว่าการที่เราไม่ได้มีง่ายเพราะว่าจริงๆใน1เดือน30วันมันจะมีช่วงที่ไข่ตกอยู่แค่พีเรียดเดียวเท่านั้น
0: กี่วันครับ
1: จริงๆช่วงหลังจากไข่ตกจนกระทั่งปฏิสนธิได้ประมาณช่วง24ชั่วโมง
0: เรามีลูกยากขนาดนั้นเลยฮะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสมความสม่ำเสมอจึงเป็นตัวช่วยค่ะเพราะว่าเราไม่มั่นใจนะว่าไข่ตกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมออสุจิเองเนี่ยจึงยังอยู่ได้ในอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงได้อยู่ประมาณ 1-3 วันเพราะฉะนั้นการสะสมที่มีอสุจิเรื่อยๆแล้วก็รอช่วงที่ตกไข่มันเลยช่วยค่ะทำให้เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้
0: โอเคอันนี้คือสาเหตุที่มันก็ทำให้มีลูกคือพอฟังอาจารย์แล้วรู้สึกว่าการมีลูกไม่ได้ง่ายเหมือนกันเนาะมันต้องช่วงเวลาที่เหมาะเจาะแล้วทำไมบางทีผมเห็นเกิดการท้องง่ายเลยหรือว่าเหมาะเจาะพอดี
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็มักจะเห็นในคนไข้กลุ่มอายุน้อยซึ่งมักจะมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็พออายุน้อยคุณภาพไข่ที่ดีนะคะยังไม่ได้มีโรคใดๆพวกนี้ก็เลยทำให้เวลาเขามีเพศสัมพันธ์ดูเหมือนจะม
0: ีง่าย
1: ขึ้นใช่ค่ะ
0: เข้าใจไงเด็กใหม่ๆเพิ่งโตวัยรุ่นมันก็สม่ำเสมอ
1: ค่ะ
0: โอเคอ่ะคราวนี้แน่นอนแหละอันนี้คือพื้นฐานที่เราเข้าใจแล้วว่าการมีลูกเป็นแบบนี้ไม่ง่ายเหมือนกันคราวนี้ปัญหาปัจจัยทางการแพทย์เช่นการมีบุตรยากภาวะมีบุตรช้าหรือว่าโรคเรื้อรังบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดอัตราของประเทศไทยเนี่ยลดลงเกี่ยวไหมครับหรือว่าจริงๆมันก็เป็นอยู่แล้ว
1: จริงๆคิดว่าคือข้อมูลเหล่านี้ค่ะเป็นข้อมูลที่เขาทำขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพของการลดลงเพราะจริงๆมันจะมีผลต่อโครงสร้างประชากรค่ะเวลาเรามีอัตราคนที่เกิดน้อยลงเรื่อยๆคิดภาพในสังคมเราอะค่ะอายุที่เพิ่มมากขึ้นประชากรที่ดันขึ้นไปคือจะเป็นกลุ่มสูงอายุจะเพิ่มขึ้นแต่กลายเป็นว่ากลุ่มวัยที่ทำงานจะน้อยลงมันเหมือนเป็นระฆังหงายอะค่ะแทนที่จะมีกลุ่มบุคลากรที่เอาไว้เป็นแรงงานที่เอาไว้สำหรับพัฒนาประเทศชาติมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีบุตรยากส่งผลโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมเรื่องตัวโรคพวกนี้มันเลยทำให้การเกิดเราน้อยลงเพราะการเกิดน้อยลงเนี่ยโครงสร้างประชากรเปลี่ยนการพัฒนาประเทศก็จะเปลี่ยนแปลงค่ะทำให้เราพัฒนาประเทศได้ช้าลงด้วยรัฐบาลจึงมีการนำเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นนโยบายส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นนะคะถ้าเกิดใครเคยเห็นข่าวช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาจะมีพูดถึงการกระตุ้นหรือการเสริมสร้างให้มีบุตรยากอย่างเช่นกระบวนการเรื่องการฉีดเชื้อในโพรงมดลูกซึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างประหยัดนะคะน้อยแล้วก็เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้นะคะก็อาจจะเป็นนโยบายที่เขาค่อยๆปรับเข้ามาเพื่อทำให้เราเข้าถึงนะคะการให้บริการของการรักษาผู้มีบุตรยากได้เพิ่มมากขึ้น
0: การฉีดเชื้อในโพรงมดลูกเหรอครับการฉีดเชื้ออะไรครับ
1: เป็นเชื้ออสุจิของทางฝ่ายชาย
0: เอาฉีดเข้าไปเลย
1: ฉีดเข้าไปเลยค่ะในโพรงมดลูก
0: จริงๆแล้วผู้หญิงเองนะครับสามารถที่จะมีลูกได้ถึงอายุเท่าไหร่ครับ
1: จริงๆไม่ได้มีข้อจำกัดนะคะแต่อันนี้ไม่พูดถึงวิธีการนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านจะบอกว่าอุ๊ยเกิน35แล้วไม่อยากมีบุตรแล้วเพราะว่ากังวลแต่ถ้าถามส่วนตัวเนี่ยที่มาปรึกษาในคลิปมีบุตรยากเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย37อัพนะคะ อายุที่เยอะสุดเนี่ยเคยมาถึง45 46นะคะ48เนี่ยเป็นแม็กซ์ที่ตัวเองเคยเจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสามารถมีบุตรได้เพียงแต่ว่าภาวะแทรกซ้อนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเป็นไปได้ก่อน35จะโอกาสเกิดความผิดปกติของเด็กและความปลอดภัยของคุณแม่ก็จะน้อยลงนะคะถามว่ามากกว่านั้นเนี่ยได้ไหมได้แต่ว่าก็ต้องมาคุยกันว่ามีข้อดีข้อเสียความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆทาร์เก็ตถ้าดีได้สุดก็น้อยกว่า35ก็ดีแต่ถามว่ามากกว่า35ห้ามคิดเรื่องการมีบุตรหรือเปล่าไม่ใช่นะคะก็มาคุยกันได้แล้วก็ถ้าไม่มีโรคประจำตัวหรือถ้ามีเราสามารถปรับปรุงแก้ไขก่อนได้ก่อนที่จะตั้งครรภ
0: ์แต่ด้วยสังคมที่เปลี่ยนไปนะผมว่าทุกวันนี้หลายคนก็น่าจะเห็นภาพชัดแหละว่าสมัยก่อนรุ่นถ้าเกิดรุ่นเจนคุณพ่อคุณแม่อย่างแคนตอนนี้ประมาณ34เงี้ยเจนคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะมีลูกกันเร็วประมาณสัก20กว่าก็มีแล้วแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยกว่าจะแต่งงานกันก็30อัพไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีลูกก็จะช้าขึ้นไปอีกสังคมก็เปลี่ยนไปอีกซึ่งมันมีผลจริงๆนะครับเพราะว่าเขาส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเรื่องนี้กลายเป็นวาระแห่งชาตินะฮะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่มองกันแต่ว่าในภาพใหญ่เหมือนที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเกิดคนมันน้อยลงเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับทางสาธารณสุขครับคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติก็ดันส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเป็นวาระแห่งชาติหวังแก้วิกฤตเด็กเกิดน้อยเผยว่าในปี2566จำนวนการเกิดเหลือเพียง 462,240 คนนะครับเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมอนามัยแพทย์หญิงอัมพรเปิดเผยถึงสถานการณ์ด้านประชากรพบว่าจำนวนการตายเนี่ยมันมากกว่าเกิดนะเป็นแบบนี้4ปีติดต่อกันแล้วนะครับปี2566จำนวนการเกิดเหมือนที่บอกเมื่อกี้นี้คือ 462,240 คนแต่

ำนวนการตาย 571,646 คนจำนวนบุตรเฉลี่ยลดลงจาก6คนเหลือเพียง 1.12 คนการลดลงของประชากรคาดว่าเกิดอย่างต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อยเนี่ย 15-20 ปีจากวิถีที่เปลี่ยนแปลงไปเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเกิดและการเติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับกรมอนามัยก็เลยร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพัฒ

0: บอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับโอเคคราวนี้เราจะมาคุยวิธีกันหน่อยเพราะว่าแน่นอนผมเคยได้ยินคนที่เขาอยากมีลูกเขาก็อยากมีจริงๆแล้วมันก็มีวิธีที่หลากหลายมากๆนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือการฉีดอสุจิเข้าโพรงมดลูกและนอกจากนั้นมันมีวิธีอะไรบ้างจันพอจะไล่ให้ฟังได้ไหมครับ
1: จริงๆถ้าไล่ขออนุญาตไล่เป็นตั้งแต่เบื้องต้นเลยละกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้มักจะกลัวการเข้ามาปรึกษาเพราะคิดว่าทุกคนต้องทำเด็กหลอดแก้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเจอว่าเป็นปัจจัยอะไรนะคะเบื้องต้นเลยจริงๆถ้าอายุน้อยพยายามมีลูกแล้วยังไม่มีเราอาจจะมาประเมินดูเบื้องต้นเลยนะคะว่าเป็นจริงๆอันแรกเลยคือประเมินทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเพราะปัจจัยของทางฝั่งผู้ชายก็เป็นตัวตัดสินการให้การรักษาด้วยเช่นกันนะ
0: ผู้ชายด้วยเหมือนกัน
1: ผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้ามาปรึกษา
0: ต้องมาเป็นคู่
1: มาเป็นคู่ถูกต้องค่ะหรือถ้าไม่มาพร้อมกันไม่สะดวกวันหลังก็ต้องมานะมาตรวจประเมินกันนะคะเนาะของผู้ชายจริงๆง่ายๆเลยคือการประเมินพวกอสุจินะคะเพราะถ้าอสุจิน้อยนะคะมีปริมาณที่ไม่เพียงพอเนี่ยผู้นี้อาจจะถูกข้ามไปรักษาโดยวิธีที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นเด็กหลอดแก้วแต่ถ้าเกิดอสุจิดีอายุก็น้อยนะคะเนาะผู้นี้เราอาจจะใช้ตั้งแต่เรื่องของการให้ยากระตุ้นให้ไข่ตกนะคะแล้วก็มีเป็นกลุ่มของเราไปยุ่งกันเองก็ได้นะคะไม่ต้องฉีดเชื้
0: อ
1: เราช่วยนับวันให้แล้วเราก็ไปยุ่งกันเอง
0: มีตัวนี้ช่วยไปแล้วนะเดี๋ยวไข่จะตกช่วงนี้นะ
1: ใช่แล้วเราไปปฏิบัติการช่วย
0: จัดการกันเอง
1: ใช่ค่ะเรื่องที่2ก็คือเป็นการกระตุ้นให้ไข่ตกนะคะแต่เราช่วยด้วยการพาเชื้ออสุจิไปให้อยู่ในโพรงมดลูกเลยไม่ใช่หลังอยู่ในช่องคลอดก็จะเรียกว่าเป็นการฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก
0: ก็คือเวลาฉีดเข้าไปก็คือฉีดเข้าช่องคลอดเลยอะ
1: เข้าในโพรงมดลูกเลยค่ะปกติเนี่ยผู้ชายเรามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอะอสุจิจะถูกหลังอยู่ที่ช่องคลอดอสุจิก็ต้องเก่งพอสมควรในการที่จะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะคะแต่ว่าการฉีดเชื้อในโพรงมดลูกเราบายพาสให้ก็คือแทนที่อยู่ที่แค่ช่องคลอดเราจะพาเขาเข้าไปอยู่ในโพรงมดลูกเลย
0: ก็คือแต่ก็ต้องฉีดเข้าช่องคลอดเหมือนเดิมไหมครับ
1: ผ่านทางช่องคลอด
0: แต่แค่เรามีสายตรงไปถึงตรงนั้นเลยส่งให้เลย
1: ใช่ okay. แต่ก็ต้องอสุจิก็ต้องดีนะคะเพราะเขายังต้องวิ่งไปเองและไปปฏิสนธิเอง
0: ซึ่งอสุจิตรงนั้นเนี่ยก็คุณพ่อก็ต้องจัดการมาก่อน
1: ใช่ค่ะจะมีการเตรียม
0: แล้วมันอยู่ได้นานขนาดไหนครับ
1: ค่ะปกติการเตรียมเนี่ยพอเตรียมเสร็จก็สามารถฉีดได้ในช่วง24-48ชั่วโมง
0: อ๋อก็คือสมมติออกมาปุ๊บเนี่ยมันยังไม่ตาย
1: ยังค่ะยัง
0: ต้องเก็บไว้ในอะไรพิเศษไหมครับ
1: ปกติถ้าจะทำกระบวนการการฉีดเชื้อต้องมาทำที่โรงพยาบาลก็คือมีการเก็บอสุจินะคะมาให้แล้วก็จะผ่านการเตรียมประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็นำอสุจิมาฉีดกลับให้ซึ่งจะให้บริการโดยสุตินารีแพทย์หรือ
0: ผ่านการเตรียมคือเตรียมอะไรครับ
1: เขาจะมีการเตรียมอสุจิค่ะปกติแล้วน้ำอสุจิเวลาออกมาไม่ได้มีแค่อสุจิจะมีตัวน้ำตาลเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวปะปนมาด้วยเราต้องล้างสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่อสุจิออกค่ะแล้วถึงจะเอาแค่อสุจิที่บริสุทธิ์ที่สุดที่ไม่มีเซลล์ปะปนอื่นๆเนี่ยฉีดกลับเข้าไปในตัวคุณผู้หญิง
0: คือมันน่าสนใจมากนะล้างไง
1: ก็จะมีการ
0: ตั้งสองกล้องล้างเหรอ
1: ปกติเขาก็จะมีกระบวนการค่ะเอาอสุจิมาแล้วก็เติมน้ำยามีการปั่นให้เกิดการตกตะกอนเพื่อแยกเซลล์ที่ไม่ดีออกแม้แต่อสุจิที่ตายอสุจิที่ไม่วิ่งเนี่ยเราก็ต้องรีมูฟออกเพราะจริงๆเวลาเราฉีดกลับเข้าไปอะค่ะในโพรงมดลูกผู้หญิงปริมาตรที่เราฉีดได้จริงๆอะมีนิดเดียวนะคะประมาณแค่ 0.5 ซีซีหรือน้อยกว่านั้นน้อยมาก
0: น้อยมาก
1: น้อยมากค่ะน้อยมาก
0: แต่ว่าในนั้นเนี่ยก็มีอสุจิอยู่เยอะอยู
1: ่ที่มีความเข้มข้นที่ดีแล้วก็มีตัวอสุจิที่วิ่งเก่ง
0: แข็งแรงแล้วคัดเลือกมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นสิ่งที่เปิดโลกผมมากเลยอาจารย์เรื่องมันเราไม่เคยรู้ว่ามีการคัดกรองแบบนี้เพราะโอเคเรารู้แค่ว่าในการทำแบบนี้ผู้ชายก็ต้องมาเอาอสุจิออกที่นี่แหละแต่หลังจากนั้นไม่รู้กระบวนการยังไงแล้วก็ฉีดเข้าไปที่โพรงมดลูก
1: ใช่ค่ะ
0: โอกาสนี้ประสบความสำเร็จมากขนาดไหนคร
1: ับ จริงๆด้วยวิธีนี้ค่ะตัวถ้าปัจจัยอื่นๆปกติเลยนะคะมดลูกไม่มีเนื้องอกท่อนำไข่ดีก็จะเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์คร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 10-15% จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะคะเนาะแต่ก็ช่วยนะคะบายพาสในกรณีที่หนึ่งก็คือถ้าเกิดผู้หญิงไข่ไม่ตกเราสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าไข่เขาตกเมื่อไหร่อสุจิเราก็พยายามพัฒนาปรับปรุงให้มีแต่ตัวที่ดีๆที่วิ่งเก่งๆนะแล้วก็ไม่ต้องมารอลุ้นวิ่งที่ตัวช่องคลอดขึ้นไปแล้วก็พาสเขาเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขมันเลยไม่ได้เยอะมากก็ตัวเลขอยู่ที่ 10-15% ค่ะที่จะเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ
0: ์โอเคแต่ว่าแล้วการที่สมมติฉีดไปแล้วนะครับประมาณนานเท่าไหร่เราถึงจะทราบผลว่าติดไม่ติด
1: โดยทั่วไปนะคะถ้าเรากะระยะเวลาที่ถูกต้องจริงนะคะส่วนใหญ่ประมาณ14วัน
0: รู้เลยเหรอ
1: ประมาณนั้นควรจะแล้วว่าเอ๊ะประจำเดือนขาดไหมนะคะ เพราะว่าถ้าประจำเดือนขาดก็ให้สงสัยว่าเอ๊ะตั้งครรภ์หรือเปล่านะคะหรือถ้าเกิดตรวจแล้วไม่ตั้งครรภ์ก็ต้องอาจบางคนอาจจะต้องรอเพราะว่าในบางเคสกรณีอย่างเช่นพวกกลุ่มภาวะไข่ตกไม่สม่ำเสมอพวกนี้บางทีเนี่ยการที่เรา ใช้การกะโดยการใช้ยาฉีดช่วยกระตุ้นให้ไข่ตกพวกนี้เนี่ยบางทีเขาไม่ได้ตกตามใจที่เราต้องการไม่ใช่ทุกเคสที่เป็นแบบ

0: นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมานั่งดูแล ว่าประจำเดือนเขาออกมาเมื่อไหร่มันก็จะเป็นตัวช่วยบอกแล้วค่ะว่ายาที่เราให้ไปกับเราฉีดเชื้อเข้าไปเนี่ยระยะเวลาที่เราว่าตรงจริงๆมันตรงจริงไหมเพราะฉะนั้นการทำการฉีดเชื้อในโพรงมดลูกเนี่ยมักจะไม่ได้ทำรอบเดียวเสร็จจะทำส่วนใหญ่ก็จะต้องทำซ้ำมันจะเป็นการเรียนรู้ว่าเอ๊ะคุณผู้หญิงคนนี้ไข่ตกเร็วไข่ตกช้าที่เราว่าไข่เท่านี้จะตกเขาตกจริงไห
1: ม
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์มาเลยไม่ได้สูงมากและต้องใช้การมอนิเตอร์ตามดูด้วยว่าสิ่งที่เราคาดหวังมันได้ตามนั้นจริงหรือเปล่า
1: ก็ตอนแรกผมก็กำลังจะถามอาจารย์เลยว่าทำซ้ำได้ไหมก็คือทำได้
0: ค่ะทำได้ค่ะ
1: อาจจะส่วนใหญ่ต้องทำซ้ำ
0: ก็ส่วนใหญ่นะคะเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตามจากข้อมูลทางการแพทย์ก็คือถ้าเราทำเกิน6รอบโอกาสการตั้งครรภ์จะไม่เพิ่มขึ้นแล้ว
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแม็กซิมัมเต็มเนี่ย
1: 6 รอบ
0: แต่ถามว่าชีวิตจริงมีคนไหนถึง6รอบไหมอาจจะไม่ถึงนะคะ
1: ส่วนใหญ่ติดก่อน
0: กับอันที่2คือเราเปลี่ยนวิธีแล้วนะคะ
1: okay.
0: เพราะว่าส่วนใหญ่เราต้องมาประเมินว่าที่ไม่สำเร็จเพราะอะไรถ้าเกิดว่าอสุจิก็ดีวันที่ตรวจก็ตรงแล้วยังไม่ตั้งครรภ์เนี่ยการที่เราทำวิธีเดิมๆซ้ำๆมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือเหมาะสมสำหรับคนไข้เช่นกัน
1: วิธีนี้แพงไหมครับอาจารย์
0: ค่าใช้จ่ายจริงๆเป็นค่อนข้างถูกที่สุดแล้วในกรณีของการรักษามีบุตรยากนะคะเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายจริงๆยากินเนี่ยหลักร้อย
1: กินหลักร้อย
0: นะคะแล้วก็ทานสมมติเราจะเริ่มรักษาในการกระตุ้นให้มีไข่ตกเนี่ยยากินอยู่ที่ประมาณ100 บาทรวมกินแค่5วันเองนะคะทานแค่5วันก็ไม่เกิน 1,000 บาทอะนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ถ้าจะมีการฉีดยาให้ไข่ตกในวันที่เราต้องการอันนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 1,800 บาทถึง 2,000 บาท
1: ก็เข้าถึงได
0: ้เข้าถึงได้ค่ะแล้วก็อาจจะมีวันที่มาฉีดเชื้อนะคะซึ่งถ้าเราไปยุ่งกันเองก็ตัดค่าใช้จ่ายในการฉีดเชื้อไปแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเข้าสู่กระบวนการการฉีดเชื้อก็จะมีค่าใช้จ่ายตอนเตรียมอสุจิที่บอกไปนะคะโดยทั่วไปไม่เกินประมาณ 10,000 บาทต่อ1ครั้ง
1: ตามเตรียมอสุจิแพงสุดเลยครับ
0: ใช่ค่ะเพราะมันเป็นกระบวนการที่ทางห้องแลบจะต้องซับซ้อนค่ะแต่ว่าอันนี้จริงๆก็ขึ้นอยู่กับเราสามารถmanage เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายต้นทุนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
1: โอเคครับอันนี้คือวิธีแรกเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแจ่มพอสมควรอันต่อมามีอะไรบ้างครับ
0: ค่ะอันถัดไปก็จะเป็นอันที่แอดวานซ์ขึ้นแล้วนะคะในปัจจุบันก็จะเป็นการทำเด็กหลอดแก้ว
1: อันนี้ผมได้ยินมานานมากแล้วแล้วก็รู้สึกเหมือนดูหนังไซไฟอ่ะเขาเป็นเด็กหลอดแก้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าหลอดแก้วยังไง
0: หลักๆคำว่าเด็กหลอดแก้วคงหมายถึงการที่เรานำมาปฏิสนธินอกร่างกายนะคะ
1: ครับ
0: ในที่นี้ก็คือเรามีไข
1: ่
0: เราอยากให้เขาตกไข่
1: ครับ
0: นะคะแต่กลับกันก็คือเราไม่ให้เขาตกแล้วเรากระตุ้นให้มีไข่โตเยอะ
1: ๆครับ
0: ไม่ใช่แค่เดือนละใบนึงกระตุ้นให้มีไข่เยอะๆค่ะแล้วก็เก็บไข่ออกมาจากนอกร่างกายของฝ่ายหญิง
1: เอาออกมาได้เหรอครับ
0: ค่ะก็เป็นการเก็บไข
1: ่โอเค
0: นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็นำอสุจิของฝ่ายชายมาปฏิสนธิกันในห้องแลบห้องปฏิบัติการ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเราก็จะมาเลี้ยงตัวอ่อนแล้วค่ะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะสิ่งที่เราปฏิสนธิไปได้เป็นตัวอ่อนหรือไม่อย่างไรถ้าได้เป็นตัวอ่อนเนี่ยตัวอ่อนก็จะถูกนำมาเลี้ยงนะคะจนถึงวันที่3ของตัวอ่อนวันที่5ของตัวอ่อนเสร็จแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ในแต่ละท่านนะคะในแต่ละกรณีว่าจะย้ายตัวอ่อนนี้กลับเข้าไปในโพรงมดลูกเลยหรือเราจะฟรีซไว้ก่อนนะคะแล้วก็รอจนพร้อมอีก6เดือนพร้อมค่อยเอาตัวอ่อนกลับมาย้าย
1: แช่แข็งไว้ก่อนก็ได้
0: แช่แข็งไว้ก่อนได้ค่ะ
1: เอาง่ายๆก็คือปกติอ่ะเข้าใจกระบวนการว่าเมื่อกี้เนี้ยคือเราทำทุกอย่างด้านใน
0: ค่ะ
1: การจะกระตุ้นให้ฝ่ายหญิงมีไข่เกินใบ2ใบทำยังไงครับ
0: ก็จะเป็นยาฉีด
1: ที่เขาฉีดใส่ท้องกันนะ
0: ถูกต้องค่ะเราต้องฉีดทุกวันไปจนกระทั่งวันที่เก็บไข่
1: เก็บยังไงครับอาจารย
0: ์ค่ะเวลาเก็บก็จะเป็นอุปกรณ์อันตราซาวเก็บทางช่องคลอดนะคะมีอันตราซาวเป็นตัวนำแล้วก็เป็นเข็มเหมือนเข็มฉีดยาแต่เป็นเข็มยาวเก็บผ่านทางช่องคลอดเนื่องจากว่ารังไข่ของผู้หญิงอะค่ะปกติก็จะอยู่ในอุ้งเชิงกรานอันตราซาวเนี่ยมักจะไดเรกไปถึงเลยไม่ต้องไปผ่านลำส่งลำไส้อะนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถเก็บได้เลยนะคะทางช่องคลอดนะคะแล้วก็ดมยาสลบเป็นส่วนใหญ่นะคะอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลก็เป็นยาฉีดธรรมดานะคะบางโรงพยาบาลก็ทำให้หลับลึกขึ้นอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละโรงพยาบาล
1: แล้วเอามาด้านนอกแล้วก็ปฏิสนธิด้านนอกเข้าไปแล้วโอเคครับสมมุติว่าในครั้งนั้นเนี่ยเรามีทั้งหมด6ใบแล้วกัน6ใบเนี้ยก็ใส่เชื้อไว้เรียบร้อยแล้วพอครบ3วันแล้วถ้าเอาไปฝังก็คือเอาเข้าร่างกายของฝ่ายหญิง
0: ก็จะย้ายกลับไปที่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง
1: ฝังกี่ใบครับ
0: ก็ปกติอะค่ะเราจะย้ายตัวอ่อนทีละ1ตัวยกเว้นว่าเราย้ายไปแล้วตัวอ่อนเนี่ยไม่ฝังตัว 1-2 ครั้งเราอาจจะเพิ่มจำนวนนะคะในการย้ายตัวอ่อนอย่างเช่น2ตัว
1: ครับ
0: หรือคุณภาพตัวอ่อนไม่ดีละจะเพิ่มโอกาสโดยการ
1: ฝัง3เลย
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นกรณีบางกรณีนะคะส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านมีข้อบ่งชี้ในการย้ายตัวอ่อนกี่ตัวนะคะเพราะว่าการที่ย้ายตัวอ่อนเยอะเรากลัวนะคะว่าคนไข้จะตั้งครรภ์แฝดหรือแฝด2แฝด3

0: ราะว่าการที่ตั้งครรภ์มีหลายๆคนมีภาวะแทรกซ้อนได
1: ้อาจจะติดหมดเลยก็ได้
0: ถูกต
1: ้
0: องค่ะล่าสุดก็บางคนก็จะมีแตกเป็น3ย้าย1แตก2แตก3มีได้นะคะ
1: แตกได้ด้วยฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่แพทย์เป็นคนย้ายกลับเข้าไปเนาะเราจึงพยายามลดโอกาสเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนให้กับผู้มารักษาให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: อันนี้น่าสนใจมากครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเด็กหลอดแก้ว
0: เป็นเด็กหลอดแก้ว
1: ซึ่งโอกาสในการประสบความสำเร็จก็จะเยอะกว่าวิธี
0: แรกเยอะขึ้นค่ะก็โดยทั่วไปถ้าเกิดว่าอายุไม่ได้มากเนี่ยบางทีโอกาสการตั้งครรภ์ขึ้นไปถึง
1: 30-50%
0: นะคะเพราะว่าเราสามารถเลือกได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนไข้ที่อายุมากกว่า35จริงๆก็สามารถตรวจโครโมโซมนะคะเมื่อเรายาตัวอ่อนที่เป็นโครโมโซมที่ปกติเนี่ยตัวโครโมโซมปกติก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยตัวการทำเด็กหลอดแก้วจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่สามารถทำได้และเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้มากขึ้นนะคะแต่ได้อย่างที่เรียนแจ้งไปอะค่ะว่าแต่ละท่านไม่เหมือนกันอันนี้พูดถึงแค่ปัจจัยของตัวอ่อนอย่างเดียวบางครั้งคนไข้มีเนื้องอกบางไข้มีหลายๆอย่างพวกนี้มันก็อาจจะเปอร์เซ็นต์ที่สำเร็จก็อาจจะแตกต่างกันไป
1: ครับแต่ว่าวิธีนี้ผมได้ยินมานานแล้วว่าราคาสูงมากๆเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็การที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเราไว้ก่อนแล้วก็ฟีดไว้เนี่ยสามารถฟีดได้นานเท่าไหร
0: ่ค่ะจริงๆข้อมูลปัจจุบันนะคะมีข้อมูลเก็บตัวอ่อนไว้ถึง 15-20 ปีแล้วย้ายแล้วท้องได้นะคะ
1: สามารถ
0: สามารถเพียงแต่ว่าถ้าจะให้ดีส่วนใหญ่สิ่งนั้นอายุเราก็จะผ่านไปเนาะนะคะจริงๆประมาณ5ปีนะคะก็กลับมาย้ายเถอะค่ะเพราะถึงตอนนั้นอายุเราอาจจะเลยเถิดนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ใน5ปีแรกค่ะควรจะกลับมาย้ายตัวอ่อนได้แล้วอย่าเก็บไว้นานจนเกินไปเพราะใดๆเนี่ยตัวอ่อนที่เราฟรีซไว้ผ่านกระบวนการแช่แข็งมันมีผลต่อตัวอ่อนได้ไม่บ้าก็น้อยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราฟรีซไว้ยังไงก็มีผล
1: โอเค
0: นะคะแต่ว่าเมื่อรอเมื่อพร้อมมันก็อย่านานมาก
1: ค่ะค่ะอันนี้คือวิธีเด็กหลอดแก้วอันนี้เมื่อก่อนผมเคยได้ยินว่าการทำกิฟต์คืออันนี้หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: หรือว่าคนละอย่างกัน
0: การทำกิฟต์มันจะย้ายตัวอ่อนไปที่กลุ่มของตรงท่อนำไข่อันนี้เราเป็นการย้ายกลับไปจากโพรงมดลูกค่ะก็เป็นวิธีที่พัฒนาขึ้น
1: กิฟต์นี่คือเก่าละ
0: เก่าแล้ว
1: ใช่ไหม
0: กิฟต์คือเก่าก็ไม่ได้มีทำกันแล้ว
1: โอเคทุกวันนี้มีอะไรใหม่กว่านี้ไหม
0: ฮะหลักๆเป็นเรื่องนี้ละค่ะที่เป็นอันที่เจอได้เยอะที่สุดอะนะคะอันอื่นๆที่อาจจะมีเพิ่มเติมก็คือในกลุ่มของฝ่ายชายค่ะสมัยก่อนเนี่ยในกลุ่มที่ฝ่ายชายมีปัญหานะคะอย่างเช่นอสุจิที่น้
1: อ
0: ยเราอาจจะโอ้อันน้อยในที่นี้คือโดยปกติเราบอกว่าครั้งเนี่ยคุณจะมีอสุจิประมาณ16ล้านตัวต่อซีซีนะคะถึงจะบอกว่ามีลูกได้โอกาสสำเร็จสูงเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ก่อนถ้าต่ำกว่านี้อย่างเช่นมีแค่ล้านเดียว5ล้านเนี่ยบางคนก็อู้ต้องไปบริจาคอสุจินะคะแต่ปัจจุบันไม่ต้องอย่างนั้นแล้วเพราะจริงๆถ้าเรามีไข่10ใบเราก็จะอสุจิแค่10ตัว
1: 10ตัว
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราใช้วิธีทำเด็กหลอดแก้วอะค่ะก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยทำให้ฝ่ายชายเนี่ยถึงจะมีปัญหามีบุตรยากอสุจิน้อยก็สามารถพาสไปได้สามารถใช้แค่10ตัวแหละไม่ต้องเอาหลายหมื่นหลายล้าน
1: คัดเลือกให้แล้วว่าเนี่ย10ตัวนี้แข็งแรง
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะกับอีกอันนึงก็คือบางท่านน้อยมากๆน้อยกว่านี้เลยนะคะบางคนเราสามารถผ่าตัดนะฟังแล้วอาจจะน่ากลัวนิดนึงก็คือเป็นการผ่าตัดที่เจาะเอาตัวอสุจิมาจากทางอัณฑะนะคะหรือว่าตรงต่อมหมวกแถวๆบริเวณที่อัณฑะค่ะสามารถเก็บอสุจิออกมาได้หรือฝ่ายชายที่ทำหมันไปแล้วไม่อยากแก้หมันก็สามารถเก็บอสุจิมาได้แต่ก็ต้องไปดมยาสลบทำนะคะเป็นการผ่าตัดเพื่อเก็บอสุจิออกมาอาจจะได้มาแค่ 4-5 ตัวใช่แต่ว่าเราก็มีไข่อยู่แค่ไม่ได้จำนวนมากเช่นกันไม่ต้องหลักแสนหลักหมื่นก็เป็นอันใหม่ๆที่มีแต่จริงๆก็มีมานานแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกนำไปอธิบายให้คนไข้เข้าใจนะคะ
1: ทุกวันนี้วิธีการมันแบบทันสมัยมากเลยจนเราอาจารย์รู้สึกไหมว่ามันเหมือนกับโลกอะไรไม่รู้อีกโลกนึงซึ่งอาจารย์คิดว่าในอนาคตมันจะมีวิธีแบบล้ำกว่านี้ไหม
0: จริงๆถ้าต่างประเทศอะค่ะมีวิธีที่มันค่อนข้างแอดวานซ์ไปมากแล้วนะคะอย่างเช่นมีการเปลี่ยนถ่ายพวกเขาเรียกไมโทคอนเดรียนะคะอย่างเช่นมันจะมีโรคบางอย่างค่ะที่มันถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ไม่ใช่เป็นพันธุกรรมของแม
1: ่
0: และพ่ออย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการส่งผ่านทางพันธุกรรมที่เป็นไมโทคอนเดรียซึ่งมันจะมาจากเซลล์รุ่นแม่เราลงมา
1: ไปอีกโอเค
0: ใช่ค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนเติร์ดปาร์ตี้ก็คือเป็นการเอาเซลล์ของคนอื่นมาใช้ร่วมด้วยเป็นบุคคลที่3ในต่างประเทศมีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่อาจจะเห็นก็คือเป็นเรื่องของการอุ้มบุญจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม
1: ่
0: แต่ก็เอาไว้ใช้แก้ไขในกรณีบางกรณีอย่างเช่นผู้หญิงที่ไม่สามารถตั้งครรภ์เองได
1: ้
0: นะคะเนื่องจากโรคประจำตัวของตัวเองหรือบางคนตัดมดลูกไปแล้วไม่สามารถตั้งท้องเองได้นะคะอันนี้ก็เป็นอันที่ไม่ใหม่แล้วค่ะแต่ว่าจริงๆก็เนื่องจากเราตรวจรักษาแล้วทำให้ชีวิตของคนไข้มี

0: อายุที่ยืนมากยืนยาวนานมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราเห็นภาพพวกนี้เยอะขึ้นหรืออย่างเช่นคนไข้ที่เป็นมะเร็งนะคะซึ่งไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้ซึ่งอาจจะมีผลทำให้มะเร็งเขากลับมาเป็นซ้ำก็จะเป็นกลุ่มที่ปัจจุบันมีการพูดถึงมากขึ้นค่ะก็ที่ประเทศไทยก็มีเริ่มทำกันเยอะแล้วเหมือนกันในกลุ่มมะเร็ง
1: ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ยินเรื่องการอุ้มบุญเป็นข่าวเยอะพอสมควรนะครับยกตัวอย่างข่าวนี้เลยฮะคือตลาดมืดอุ้มบุญฮะแฉขบวนการซื้อไข่หญิงขายไข่เสี่ยงถึงตายนะครับเรื่องนี้มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเครือข่ายลักลอบซื้อขายไข่และก็อุ้มบุญผิดกฎหมายครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์จากร่างกายของผู้หญิงโดยขาดมาตรฐานทางการแพทย์ที่ปลอดภัยแพทยสภาขอแจ้งเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงความเสี่ยงนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการนี้การซื้อขายเพื่อการค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในไทยแต่ไงก็ตามครับก็มีขบวนการลักลอบซื้อไข่โดยใช้โฆษณาชวนเชื่อว่าให้ค่าตอบแทนที่สูงแต่แท้จริงแล้วเนี่ยความเสี่ยงของสุขภาพรุนแรงแล้วก็มีผลระยะยาวอันตรายของตลาดมืดและการอุ้มบุญผิดกฎหมายมีรายงานข่าวหลายกรณีครับที่หญิงไทยถูกล่อลวงไปต่างประเทศเพื่อขายไข่หรือรับอุ้มบุญโดยไม่สมัครใจตลาดมืดเหล่านี้มักจะขาดมาตรฐานทางการแพทย์เต็มไปด้วยความเสี่ยงก็อย่างเช่นการใช้ยากระตุ้นไข่อย่างไร้การควบคุมค่าตอบแทนไม่เป็นธรรมความเสี่ยงทางกฎหมายการกักขังและบังคับควบคุมความเสี่ยงจากการค้ามนุษย์นะครับนอกจากนั้นในแพทย์ขอเตือนนะครับประชาชนขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการเหล่านี้เพราะผลกระทบต่อสุขภาพและจิตใจเนี่ยมันอาจจะรุนแรงกว่าที่คิดการตัดสินใจนั้นควรอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องและคำแนะนำจากแพทย์และมาตรฐานทางกฎหมายนะครับข่าวนี้เราพูดถึงการอุ้มบุญผิดกฎหมายแต่ว่าจริงแล้วการอุ้มบุญมันก็มีถูกกฎหมายเหมือนกันหลักการในการอุ้มบุญครับอาจารย์ยังไง
0: หลักการของการอุ้มบุญนะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นการนำตัวอ่อนที่ได้จากคู่สามีภรรยาที่ต้องการมีบุตรย้ายกลับเข้าไปสู่บุคคลที่3นะคะซึ่งการที่จะทำแบบนั้นได้เนี่ยก็แปลว่าผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรท่านนั้นเนี่ยมีเหตุบางอย่างที่ไม่ควรที่จะตั้งครรภ์อ
1: ย่างที่จะบอกอาจจะเป็นโรค
0: ใช่ค่ะมีโรคประจำตัวที่ฮอร์โมนการตั้งครรภ์มีผลกระตุ้นตัวโรคเขานะคะหรือว่าคนไข้ตัดมดลูกไปแล้วแต่ยังอยากมีบุตรอยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุจำเป็นนะคะซึ่งกลุ่มคนไข้เหล่านี้ล่ะค่ะที่จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มในทางเลือกที่จะไปรับการอุ้มบุญ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้คนที่โอเคเข้าใจละเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเราเอาไข่ออกมาเอาตัวอ่อนผสมมีละอยู่ด้านนอกก็คือเอาอันนี้เหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เข้าไปในท้องผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้เด็กที่เกิดมาเนี่ยจะเป็นลูกเราไหมหรือว่ามีของเขาด้วยอ่ะเข้าใจไหมครับสมมติว่าพ่อแม่ก็ได้หน้าตาผิวพรรณผมจากคู่นี้หรือเวลาเราไปฝังแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรจากคนนั้นด้วยไหมอ่ะ
0: จริงๆก็ขึ้นอยู่กับตัวอ่อนที่เราใช้เนี่ยค่ะเป็นตัวอ่อนที่ได้ตัวโครโมโซมได้ยีนมาจากใครนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นจากคู่สมรสหญิงชายคู่นั้นอยู่แล้วลูกที่เกิดออกมาก็จะเป็นยีนของคู่สมรสนั่นแหละเพียงแต่ว่าไปฝังตัวในอีกท่านหนึ่งแค่นั้นนะคะเพียงแต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะกังวลแหละค่ะว่าเวลาเราเหมือนเราตั้งครรภ์เนาะบำรุงนู้นนั่นนี่นะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆท่านพวกนี้การเลือกบุคคลที่3ที่จะมาช่วยอุ้มบุญนี่แหละเป็นพอยที่สำคัญที่จะกังวลกันว่าเอ๊ะคนคนนี้จะดูแลลูกเราดีไหมนะแต่ถามว่าเรื่องโครโมโซมยีนทั้งหลายเป็นของ
1: โอเค
0: คู่สมรสท่านนั้น
1: เขาเป็นแค่พื้นที่ฝาก
0: ใช่ค่ะเป็นที่ฝาก
1: ไม่ได้มีผลกับพวกแบบโอ้สายเลือดนี่อะไรไม่มี
0: ค่ะไม่มีค่ะตัวกรุ๊ปเลือดหรืออย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆก็จะเป็นของตามคู่สมรสที่ตั้งใจต้องการมีบุตรเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าเวลาเราเลี้ยงดูเราตั้งครรภ์นะคะเหมือนเรากินข้าวน้อยลูกก็โตน้อย
1: อ
0: ันนี้มันก็จะมีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่การเลือกจึงเลือกค่อนข้างยากนะคะต้องเป็นคนที่คู่สามีภรรยาไว้ใจนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้อันนี้ก็จะเป็นอันที่ต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันในกรณีอุ้มบุญ
1: ซึ่งในประเทศไทยทำได้ไหมครับ
0: ทำได้ค่ะเป็นเราสามารถทำได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะต้องทำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เพื่อตัดสินก่อนว่ามีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนนะคะหลังจากนั้นจะต้องทำเรื่องเข้าสู่กระทรวงสาธารณสุขค่ะเพื่อให้เขาตอบตกลงว่าสมเหตุสมผลนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งเอกสารกลับมาซึ่งก็เราก็จะดำเนินการกระตุ้นไข่ปฏิสนธินอกร่างกายหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสำเร็จเรียบร้อยก็จะย้ายตัวอ่อนกลับไปที่หญิงอุ้มบุญซึ่งเมื่อกี้คำถามที่คุณแคนถามก็คือแล้วลูกเราออกมาจะเป็นลูกของเราไหม
1: จะหน้าเหมือนเราไหม
0: เนื่องจากทางกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะเขามีออกกฎหมายมาอยู่แล้วแล้วรองรับอยู่แล้วนะคะเมื่อเด็กคลอดออกมาเนี่ยก็จะเป็นลูกของทางคุณแคนกับภรรยาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตามกฎหมายได้เลย
1: โอเคมีกฎหมายในการ
0: มีกฎหมายรองรับแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้คือเราต้องทำให้มันถูกกฎหมายตั้งแต่แรกนะคะ
1: ส่วนใหญ่อาจารย์หมอเคยเจอเคสอุ้มบุญไหมครับ

0: เขาเอาใครมาอุ้มอะครับส่วนใหญ
1: ่ก็ที่เจอตั้งแต่คนรู้จักนะคะเพราะว่าคนรู้จักก็สามารถพูดคุยได้แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรนะคะมีบางคนก็เป็นญาตินะคะพี่น้องเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้โครโมโซมของเขาเขาเป็นแท้ที่ฝากเพราะนั้นก็มีเป็นญาตินะคะหรือบางคนที่เคยเจอก็คือเป็นกลุ่มคนที่ไม่รู้จักเลยนะคะมีแต่ว่ากลุ่มเนี้ยเท่าที่เจอก็จะมีระหว่างทางอาจจะมีแคนเซิลเปลี่ยนใจ
0: ไม่เอา
1: ใช่ค่ะหมายถึงว่าฟังคุยแล้วไม่คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะโปรเซสเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราตกลงกันแล้วว่าเป็นท่านนี้เนี่ยมันไม่ใช่เริ่มได้เลยมันก็จะมีไทมิ่งที่เราต้องรอคำตอบรับจากทางกระทรวงด้วย3เดือนโดยประมาณซึ่งระหว่างนี้มันอาจจะเกิดภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็เปลี่ยนเพราะเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนเราต้องเริ่มกระบวนการใหม่หมดเลยค่ะที่จะขอที่กระทรวงสาธารณสุข
0: มันมีแกลเวลาของมันอยู่ในการที่กว่าเราจะได้รับอนุญาตให้สามารถทำได้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็แต่ละท่านมันเลยมีความแตกต่างในแต่ละกรณีการที่เราได้คนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจจึงค่อนข้างสำเร็จนะคะเท่าที่เห็น
0: มันก็มีวิธีหลากหลายมากๆเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้เราอ่านข่าวกันไปครับการอุ้มบุญผิดกฎหมายมันก็มีเยอะเพราะบางทีทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีมากๆก็มีคำชวนเชื่อในการที่ชวนหญิงไทยไปอุ้มบุญผลกระทบจริงๆกับสำหรับคนที่อุ้มบุญเนี่ยหรือคนที่ต้องท้องต้องเจอเนี่ยมันคืออะไรบ้าง
1: ฮะจริงๆถ้ามองในมุมของผู้หญิงที่ต้องอุ้มบุญนะคะแน่นอนร่างกายที่ต้องมารับการตั้งครรภ์เนี่ยในแต่ละท่านมันก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มอายุนะคะเนาะอันที่สองก็คือในช่วงตั้งครรภ์เองก็มีโอกาสที่เราจะมีโรคบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในช่วงตั้งครรภ์ได้อย่างเช่นกลุ่มของความดันสูงครรภ์เป็นพิษนะคะหรือถ้าเกิดใครที่คลอดมาหลายๆครั้งแล้วไปอุ้มบุญก็มีโอกาสที่จะตกเลือดได้นะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเนื่องจากว่าในการทำถ้ามันเป็นถูกกฎหมายเราจะมีข้อกำหนดพวกนี้ฟิกซ์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มของที่ผิดกฎหมายเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาม
0: าตรฐาน
1: ขนาดไหนอันนี้คือข้อจำกัดแล้วก็ประเด็นที่เคยมีปัญหาที่เป็นที่มาของการตั้งกฎนะคะเกี่ยวกับของกรณีอุ้มบุญก็คือบางครั้งเราตั้งครรภ์ไปเด็กคิดว่าเด็กปกติแต่พบว่าเด็กไม่ปกติผู้ที่รับภาระนั้นๆก็คือแม่ที่อุ้มบุญบางทีเขาก็ทิ้งเด็กไว้แล้วก็
0: ต้องเลี้ยงเอง
1: เขาก็ต้องเลี้ยงเองใช่ค่ะอย่างเช่นถ้ากรณีที่ในอดีตที่เคยมีข่าวแต่นานแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนปี2558จะเป็นกลุ่มของมีเด็กที่มีผู้หญิงที่รับอุ้มบุญคู่สามีภรรยาต่างชาติเด็กคนนึงปกติเด็กอีกคนนึงเป็นดาวซินโดรมนะคะนี่คือเป็นแฝดอุ้มบุญแฝดพอถึงเวลาเขาคลอดเสร็จเขาพาเด็กที่เป็นปกติกลับไปแต่คุณแม่อุ้มบุญต้องดูแลน้องที่เป็นดาวซินโดรม
0: โอ้โหละครเลยอะแล้วตัวเองคลอดเองก็ไม่ทิ้งไม่ได้
1: ก็ผูกพันค่ะ
0: ถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติเอามาฝังในร่างกายคนไทยเกิดมาก็เป็นต่างชาติปะ
1: เป็นต่างชาติค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยข้อกำหนดของคู่สมรสที่เป็นต่างชาติทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างสตริกเข้มงวดมากเพราะเรากลัวคือหลังจากกรณีเหล่านี้ค่ะหลังจากนั้นจะมีกฎหมายเกิดขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยโอกาสเกิดเหล่านี้ก็จะน้อยลงนะคะเนื่องจากว่าเรามีข้อกำหนดชัดเจนถ้าเป็นคู่สมรสต่างชาติค่ะ
0: เมื่อกี้หนึ่งข้อที่เขาบอกว่าเตือนว่าควรจะต้องระมัดระวังเวลาที่ผิดกฎหมายแบบนี้ก็คือการใช้ยากระตุ้นไข่อย่างไร้การควบคุม
1: ค่ะ
0: คำว่าไร้การควบคุมคือยังไงครับปกติยากระตุ้นไข่เราลงลึกกันหน่อยว่ายากระตุ้นไข่มันคือยาอะไรกันแน่มันทำอะไร
1: ค่ะมันคือยาฮอร์โมนนะคะที่สังเคราะห์ขึ้นมานะคะโดยปกติเนี่ยโดยธรรมชาติร่างกายของเราอย่างที่บอกผู้หญิงปกติจะตกไข่เนี่ยเดือนนึงเนี่ยก็1 ใบเต็มที่2 ใบนะคะถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้ก็เป็นเพราะว่าตัวร่างกายเรามีฟีดแบ็กของฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นร่างกายเราบอกว่าอย่านะมีแค่ใบเดียวพ
0: อ
1: แต่ว่าการกระตุ้นไข่เพื่อให้ได้เด็กหลอดแก้วเนื่องจากค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงนะคะเราต้องการปริมาณไข่ที่เยอะค่ะเพื่อที่จะออกมาปฏิสนธิอย่างที่เมื่อกี้คุณแคนพูดถ้าเรามีไข่สัก6 ใบปฏิสนธิเต็มที่เราจะได้ตัวอ่อน6 ตัวจะไม่ได้10อยู่แล้วล่ะจะเป็น6หรือน้อยกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณแม่มักจะกังวลก็คือฉันจะได้ตัวอ่อนหรือเปล่านะ
0: ฉันจะได้ไข่กี่ฟองนะ
1: จะได้ไข่กี่ใบนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มที่ผิดกฎหมายหรือรับกระตุ้นไข่เอาไข่ไปใช้เนี่ยคือเขาต้องการไข่เยอะๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราได้ไข่ที่เยอะเกินไปพวกนี้มีผลเสียกับผู้ที่บริจาคไข่หรือผู้ที่กระตุ้นไข่นะคะเพราะถ้าไข่เยอะเกินไปฮอร์โมนแทนที่จะเหมือนมาจากไข่ใบเดียวมันคือเป็นฮอร์โมนที่มาจากไข่10 ใบ 20 ใบ
0: โอ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะเพิ่มโอกาสนะคะการเกิดพวกริ่มเลือดอุดตันได
0: ้
1: นะคะเพิ่มโอกาสของการเกิดน้ำในช่องท้องได
0: ้
1: น้ำท่วมปอดได้นะคะไตวายได้นะคะ
0: ก็คือตายได้เลย
1: เสียชีวิตได้ค่ะใช ค่ะปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วยาเนี่ยในคนไข้บางท่านที่กฎหมายปกติเลยทำกระบวนการปกติแต่กระตุ้นได้เยอะเกินไปเนี่ยพวกนี้จริงๆเรามีวิธีในการลดความเสี่ยงและยาปัจจุบันก็ช่วยเยอะเพียงแต่ว่าในกลุ่มที่ผิดกฎหมายบางครั้งเราเขาอาจจะไม่ได้มองในแง่นี
0: ้
1: เขาต้องการปริมาณไข่ที่เยอะเพียงพ
0: อ
1: หลังจากนั้นผู้ที่บริจาค ก็ไปแอดมิดหรือไป
0: ไม่สนใจอ่ะไปจัดการ
1: เองเขาได้ไข่ไปแล้วนะคะหลายๆครั้งที่เคยเจอตัวก็เคยเจอเคสที่อยู่ๆก็เดินมาแล้วบอกว่าไปกระตุ้นไข่มาได้มา30ใบ
0: 30ใบ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเยอะเกินไป
1: ก็เยอะเกินไปถ้าเป็นไปได้เราอยากจะเลือกให้น้อยกว่านั้นแต่ถามว่าในกรณีชีวิตจริงมีไหมมีนะคะแต่เราก็จะตามดูใกล้ชิดแหละหรือบางครั้งหลังจากเก็บไข่ไป 5-7 วันถ้ามีอาการต้องรีบแอดมิดเพื่อที่จะช่วยให้การรักษาคนไข้ให้ประคับประคองให้เขาผ่านในช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นภาวะเสี่ยงถ้าเกิดเราได้ไข่เยอะๆมากๆนะคะหรือว่าได้รับยากระตุ้นที่หนักเกินไปสำหรับคนไข้แต่ละคน
0: โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าที่เขาบอกคำเตือนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนไม่เป็นธรรมผิดกฎหมายกักขังมาครับควบคุมแล้วก็ความเสี่ยงจากการค้ามนุษย์เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยก็คือการใช้ยากระตุ้นอย่างไร้การควบคุมนั่นแหละเพราะว่ามันมีผลต่อชีวิตของเราตายได้เลยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ซึ่งตัวยากระตุ้นเนี่ยผมเห็นหลายคนที่เขาจะฝากไข่กันนะเขาจะฉีดเข้าท้องฉีดเข้าท้องเหรอคะอาจารย์
1: ค่ะจริงๆเขาจะฉีดที่ชั้นไขมันที่อยู่ใต้ผนังหน้าท้องค่ะเป็นตรงตำแหน่งที่มีไขมันเยอะที่สุด
0: ผมสงสัยมานานแล้วคนที่ฉีดยาเนี่ยเขารู้ได้ไงว่าฉีดลึกขนาดไหน
1: ตัวเข็มมันไม่ยาวอยู่แล้วค่ะ
0: เข็มมันบอกเข็มมันเฉพาะเจาะจง
1: ตัวเข็มมันเฉพาะเจาะจงอยู่แล้วซึ่งจะไปลึกไม่ได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เวลาฉีดเขาก็จะมีการวิธีการฉีดก็คือจะมีการหยิบตัวผิวหนังขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้ปักลึกเข้าไปจนถึงกล้ามเนื้ออยู่ในช่องท้องอยู่แล้ว
0: อ๋อโอเคเจ็บไหม
1: ก็เท่าที่สอบถามก็เจ็บอยู่นะคะเพียงแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคด้วยแต่ฉีดไปสักพักก็จะชินเขาบอกก็ชินแล้ว
0: แต่เขาไม่ได้ฉีดครั้งเดียวเห็นเขาฉีดต่อเนื่อง
1: ฉีดทุกวันค่ะ
0: ฉีดทุกวันนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็หลักๆเนี่ยในการกระตุ้นถ้าปกติก็จะประมาณ 10-14 วันนะคะเมื่อไหร่ที่จะจบก็คือเมื่อได้เซลล์ไข่ที่ขนาดเหมาะสมเขาก็จะจริงๆเป็นใช้คำว่าฟองไข่แล้วกันเซลล์ไข่อาจจะไม่ถูกเราไม่ได้เห็นไข่จริงๆนะคะเราเห็นน้ำที่ไข่มันสร้างมาในฟองไข่เฉยๆพวกนี้เนี่ยพอได้ไซส์ที่เหมาะสมเขาก็จะฉีดยาให้ไข่ตก
0: โอเค
1: นะคะก็ประมาณ 10-14 วันโดยประมาณค่ะก็จะจบเซสชั่นตรงนี
0: ้เห็นคนที่เขาทำเขาบอกว่าท้องมันจะเป่งเขาไม่ได้อ้วนใช่ไหม
1: ผลของฮอร์โมนค่ะ
0: หรอครับมันเลยหรือว่ามันไข่มันเป่งหรือว่า
1: ตัวเซลล์ตัวรังไข่เองอะค่ะก็ใหญ่ขึ้นด้วยบางคนก็จะใหญ่ถึง6-10เซนได้เลยต่อข้าง
0: ครับมีสองข้าง
1: ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าเราตกไข่เดือนละครั้งกลายเดือนละ1ใบกลายเป็น10ใบ
0: โอเคอ
1: ย่างเงี้ยนะคะแต่ด้วยฮอร์โมนก็จะมีผลด้วยค่ะเยอะ
0: ครับโอเคครับเมื่อกี้จริงๆดูจากเวลาเนี่ยถ้าเกิดไปข่าวหนูผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมเลยอยากจะถามย้อนกลับไปพอดีมันมีประเด็นเกี่ยวกับอาจารย์บอกว่าการมีลูกยากเนี่ยมันมีอย่างนึงก็คืออะไรนะเยื่อเจริญนอกมดลูกคืออะไรนะ
1: เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที
0: ่เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ผมได้ยินคำนี้ครั้งแรกจากแฟนผมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาปวดประจำเดือนค่อนข้างหนักมากในแต่ละครั้งแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอไปเอาตัวสาวเพื่อเช็คดูว่ามีอะไรอยู่ด้านในมันก็ปกติแต่สิ่งที่กลัวก็คือเนี่ยไอ้เยื่อมันตัวเนี้ยมันเจริญด้านนอกมดลูกซึ่งอาการนี่มันคืออะไรกันแน่ครับอาจารย
1: ์ค่ะตัวหลักๆแล้วตัวโรคนี้เขาบอกว่ามันเป็นเนื่องจากตัวยุบโพรงมดลูกที่มันควรจะอยู่ในโพรงมดลูกที่เดียวนะคะมันมีการไปฝังตัวในตัวมดลูกทำให้กล้ามมดลูกมันหนาตัวขึ้นบางส่วนก็คือมันมีการไหลย้อนกลับไปตอนเรามีประจำเดือนนะคะมันคือเลือดเนาะของเหลวมีการไหลย้อนก็ไปฝังตัวอยู่ที่รังไข่ทุกเดือนที่เราเป็นเมนมันก็จะมีซิสที่เป็นเลือดเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดอาการอักเสบเรื้อรังนะคะมีผลต่อคุณภาพไข่โดยตรงนะคะมีผลต่อตำแหน่งที่เราจะฝังตัวที่มดลูกโดยตรงนะคะโดยทั่วไปเบื้องต้นจะมาด้วยอาการนำก็คือเรื่องของปวดประจำเดือนเยอะๆนะคะถ้าเป็นมากๆเนี่ยบางคนไม่เดือนก็จะปวดร่วมด้วยแหละอันนี้คืออาการก็จะเป็นขาลงและแย่ลงนะคะเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดเราตั้งต้นว่าเราปวดประจำเดือนนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกท่านที่มีภาวะนี้นะคะต้องไปดูว่าเอ๊ะมีซิสถุงน้ำที่รังไข่ไหมนะคะมีกล้ามมดลูกที่มันหนาตัวหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยก็ยังดูดีนะคะหมายถึงว่าก็น่าจะเป็นกลุ่มที่บางคนปวดประจำเดือนจากการที่มดลูกมันบีบตัวเยอะเท่านั้นก็ได้
0: ก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้
1: ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังแล้วเพราะถ้าปวดหนักขึ้นเรื่อยๆมันต้องหาแล้วว่ามันใช่โรคนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นโรคนี้เนี่ยถ้าในต่างประเทศเนี่ยเขาบางคนเขามีการพิจารณาเรื่องการเก็บไข่ ไว้รอเลยเพราะมันมีผลต่อคุณภาพไข่ในอนาคต
0: ซึ่งเราจะทราบได้ยังไงครับว่าเป็นโรคนี้มีวิธีการไหนที่จะตรวจเจอเพราะว่าเหมือนกับไปอัลตราซาวด์แล้วก็ไม่เจอ
1: ค่ะในอดีตเนี่ยเราจะมีการพูดถึงว่าถ้าเกิดอัลตราซาวด์เราไม่เจอเนี่ยบางคนจะไปจบที่การผ่าตัดเพื่อวินิจฉัยด้วยซ้ำเพราะ
0: ผ่าแค่เพื่อวินิจฉัย
1: เพื่อไปดูเลยค่ะเพราะว่าอันตราซาวมันก็มีข้อจำกัดถ้ามันเป็นจุดเล็กๆพวกนี้เนี่ยจริงๆมันคือตัวเยื่อบุที่มันไปกระจายอยู่ในช่องท้องก็จะมาด้วยเรื่องของพังผืดพังผืดในที่นี้ในช่องท้องเนี่ยเหมือนใยแมงมุมอะค่ะอันตราซาวมันไม่เห็นมันไม่ใช่ก้อนเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยการผ่าตัดสองกล้องอาจจะช่วยวินิจฉัยแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปในทางนั้นแล้วเพราะการผ่าตัดก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวใช่ไหมคะเราอาจจะใช้ฮอร์โมนช่วยในการรักษาดูก่อนว่าเอ๊ะถ้าตอบสนองกับฮอร์โมนดีก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคนี้นั่นแหละนะคะเนาะหรือเบื้องต้นจริงๆโดยทั่วไปถ้าปวดเฉยๆยาแก้ปวดยาแก้ปวดอยู่ก็น่าจะโอเคแต่ถ้ายาแก้ปวดก็ไม่อยู่ต้องใช้เป็นยาคุมกำเนิดยาฮอร์โมนก็ให้สงสัยแล้วว่ามีภาวะนี้ร่วมด้วยหรือเปล่านะคะ
0: ซึ่งภาวะนี้ถ้าเกิดเข้าไปจัดการเนี่ยมันก็หายเลยป่ะครับหรือว่ามันก็ยังเป็นเรื้อรัง
1: ข้อเสียคือมันเป็นเรื้อรังค่ะถ้าเราเป็นภาวะนี้จริงๆเนี่ยโรคนี้เนี่ยไม่ได้อันตรายเนาะแต่ว่ามันทำให้คุณภาพชีวิตมันแย่หนึ่งก็คือมันปวดประจำเดือนทุกเดือนนะคะสองเนี่ยถ้ามันไม่ดีขึ้นมันต้องมาใช้ฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนในที่นี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้ตัวจริงๆฮอร์โมนที่รังไข่ที่กระตุ้นให้โรคนี้มันแย่ก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สร้างจากรังไข
0: ่
1: ผู้หญิงทุกคนถ้ายังมีประจำเดือนมันก็มีฮอร์โมนตัวนี้
0: ค่
1: ะโรคนี้จะจบเมื่อไรต่อให้หมอสมมติผ่าคนไข้ไปหนึ่งท่านรังไข่ก็ยังสร้างฮอร์โมนตัวนี้
0: จะจบตอนวัยทองอะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น okay. เราเซว่าโอ้คุณหายแน่ๆเลยก็คือเมื่อรังไข่คุณไม่มีฮอร์โมนไปกระตุ้น
0: okay.
1: นะคะหรือแม้แต่เราผ่าตัดไปแล้วเนี่ยด้วยภาวะเยื่อบุภูมิเจริญผิดที
0: ่
1: ยังมีคำแนะนำว่าอาจจะต้องทานยาฮอร์โมนต่ออีก2ปีเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำนะคะเนาะก็ทำให้โรคนี้เป็นโรคเรื้อรังและยังกลับมาเป็นซ้ำได้ถ้าเรายังมีฮอร์โมนในร่างกายอยู
0: ่ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นโรคหนึ่งที่มีผลกับการมีลูกยากเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: นอกนั้นก็คือถ้าเกิดมากกว่านั้นคือเป็นอะไรนะเป็นมะเร็งก็เป็นได้
1: หมายถึงตัว
0: มดลูก
1: เยื่อบุโพรงมดลูกจะผิดที่เหรอคะพบได้ค่ะแต่ว่าน้อยไม่ถึง 1% จะพบในคนที่อายุมากแล้วยังมีอาการอยู่หรือยังมีเลือดผิดปกติยังมีซิสต์อยู่ทั้งที่วัยใกล้หมดประจำเดือนไปแล้วแต่ฮอร์โมนยังโอ้รังไข่ยังมีซิสที่มันโตขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวัง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ถามเผื่อคุณผู้ชายนะครับคุณผู้ชายบางทีที่อาจารย์บอกว่าอสุจิแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงหรือเยอะขนาดไหนเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงครับคือถ้าเกิดสมมติเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วตัวน้ำอสุจิออกมาเยอะอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่ามีตัวอสุจิเยอะไหมหรือไม่เกี่ยว
1: จริงๆแล้วไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะจริงๆในส่วนของน้ำอสุจิไม่ได้อย่างที่บอกค่ะไม่ได้มีแค่อสุจิมีน้ำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราตรวจอะค่ะวิธีของทางผู้ชายจริงๆง่ายสุดเลยก็คือเอาอสุจิน้ำอสุจิที่ได้ไปตรวจค่ะเขาก็จะมีการประเมินดูตั้งแต่ความเข้มข้นนะคะความสามารถในการวิ่งนะคะและรูปร่างหน้าตา
0: โอเคเพราะฉะนั้นดูกายภาพไม่ได้ต้องเอาไปให้ตรวจ
1: เอาไปตรวจค่ะน่าจะดีกว่าแล้วก็แต่ใดๆเนี่ยพวกนี้มันแกว่งได้ง่ายนะคะนอนน้อยพ
0: ัก
1: ผ่อนน้อยแล้วเพิ่งหลังมาอย่างนี้ค่ะพวกนี้มันมีผลต่อปริมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าผลมันเอ๊ะดูผลดูผิดปกตินะคะก็จะบอกว่าจะเย็น
0: ๆ
1: ไปพักผ่อนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นสักนิดนึงค่ะแล้วอีกประมาณสัก1เดือนค่อยมาตรวจซ้ำ
0: โอเคครับโอเคสุดท้ายนี่อาจารย์ครับฝากถึงคนที่อยากจะมีลูกแต่ว่าตอนเนี้ยอยากพออะไรเขาบ้าง
1: ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะถ้ามีความต้องการที่อยากจะมีบุตรนะคะจริงๆแล้วหมอมองว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีบุตรยากแล้วค่อยเข้ามาคุยนะคะสามารถเข้ามาคุยคนไข้ส่วนใหญ่จะกลัวการเข้ามาพูดคุยค่ะกับแพทย์นะคะกลัวว่าอู้เดี๋ยวคุณหมอจะเชียร์ไปทำเด็กหลอดแก้วใดๆจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของแพทย์เนี่ยเราอยากให้คนไข้มีบุตรเมื่อพร้อมแล้วก็อย่างน้อยคือถ้าเรามีโรคประจำตัวเนี่ยเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องเข้ามาปรึกษาแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะมีบุตรเนี่ยแล้วไม่แน่ใจอยากรู้ข้อมูลเบื้องต้นแนะนำว่าเข้ามาพูดคุยก่อนได้เลยนะคะหลายๆท่านเราก็แค่ให้คำแนะนำเลยค่ะให้เขาไปปรับนะคะเนาะแล้วก็ใช้วิธีง่ายๆนะคะนับวันอย่างที่คุณงานถามเนี่ยก็ยังใช้อยู่ได้นะคะเรื่อยๆนะคะเพียงแต่ว่าจะบอกทัมมิ่งแล้วว่าลิมิตเมื่อไหร่เราควรจะพอแล้วนะเราควรจะต้องหาวิธีอื่นแล้วนะนะคะก็แนะนำว่าถ้า อยากมีก็มีนะคะแล้วเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็อย่ารอนานมากนักนะคะเพราะว่าอายุมีผลแล้วเราแก้ไม่ได้
0: เนาะถ้าเกิดกังวลปรึกษาคุณหมอแหละเพราะว่ามันจะมีวิธีที่เราไม่รู้อาจจะไม่รู้แล้วก็อาจจะมีวิธีการที่ปรับตัวได้ถูกต้องอาจจะมีง่ายขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ติ๊กมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เป็นไงล่ะเจาะลึกผมเชื่อว่าคุณไม่เคยคุยเรื่องการมีลูกลึกขนาดนี้มาก่อนแน่นอนนะครับนี่คือพวกหมอรามาครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นคุณหมอท่านไหนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับรอติดตามวันนี้สวัสดีครับ

ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึง

0: ่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
1: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
0: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
1: เป็นข้างขวาค่ะ
0: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
1: ะ
0: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15 15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็ยิงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆสักประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ตั้งแต่มีอัลฟาโกเกิดขึ้นนะครับ AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได
2: ้แต่ก่อนตอนไม่มี AI ก็สนุกกว่านะครับผมว่าเพราะว่ามันแบบว่าเราจินตนาการได้ครับตอนนี้ก็คือแบบพอมันมีเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเดินตามเปอร์เซ็นต
3: ์จากสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
3: เขาเล่นหมากล้อมใช่ไหม
1: ใช่ครับผมหมากล้อม
3: อันนี้เป็นสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยเลย
1: ใช่ครับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
3: โลเคชั่นสวยมากเข้ามาแล้วดูแบบสวยเลยอ่ะก็จริงๆวันนี้ครับผมอยากมารู้จักหมากล้อมมากขึ้นเพราะว่าจริงๆตอนผมเด็กอ่ะผมรู้จักการ์ตูนฮิคารุเซนโกะ
1: ครับ
3: เคยอ่านตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้ลืมไปหมดแล้วครับจำได้ว่าตอนนั้นเด็กมากแล้วก็แบบอ่านแล้วก็ตอนนั้นแม่ก็ซื้อไม้เล่นเล่นกับพี่ชายแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่ากติกาหรือว่าวิธีการเล่นมันเป็นยังไงบ้างก็เลยวันนี้อยากให้แบบรื้อฟื้นความทรงจำผมกับช่วยลองสอนผมอีกรอบหนึ่งว่าถ้าจะเล่นหมากล้อมเนี่ยเราแบบต้องรู้อะไรบ้างเราต้องฝึกอะไรบ้างอุปกรณ์มีแค่นี้เลยใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับผมมีกระดานแล้วก็มีเม็ดหมากก็จะเป็นกระดานกับเม็ดหมากล้อมนะครับ
3: มีขาวดำ
1: มีขาวดำใช่แล้วก็เวลาเราเล่นหมากล้อมเนี่ยวัตถุประสงค์คือการเล่นก็คือเราเล่นเพื่อล้อมพื้นที่หรือล้อมจุดตัดใครได้เยอะที่สุดคนนั้นเป็นฝ่ายชนะ
3: แล้วมันต้องมีเคลียร์กระดานครับหรือว่าไม่มี
1: ทีนี้เดี๋ยวลองดูผมลองวางหมากให้ดูเนาะสมมติว่าผมลองล้อมพื้นที่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านข้างมันคือการใช้ทรัพยากรนะครับใครใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุดคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ชนะไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราเล่นเพื่อล้อมจุดตัดนี้เราล้อมไว้กี่จุดครับผม
3: 4จุด
1: ใช่ครับผมตรงนี้แหละครับ
3: 4จุด
1: แล้วตรงนี้แหละครับ
3: 4จุด
1: อะไรที่ต่างกันมีอยู่2อย่างที่ต่างกัน
3: หมากที่เราใช
1: ้โอ้เยี่ยมมากครับอันนี้คือข้อ1จำนวนเม็ดหมากที่เราใช้อย่างที่2คืออะไรครับ
3: จำนวน
1: อย่างที่2เนี่ยนะครับก็คือบริเวณที่มันล้
3: อม
1: สังเกตว่าบริเวณมุมเนี่ยเราจะใช้เม็ดน้อยนะฮะด้านข้างเราจะใช้เม็ดมากขึ้นตรงกลางก็จะใช้มากขึ้นเลยตรงนี้ใช้4เม็ดตรงนี้6เม็ดตรงนี้8เม็ดนั่นคือการใช้ทรัพยากรนะครับต่างได้4คะแนนเท่ากันใช้ทรัพยากรต่างกันนี่คือวัตถุประสงค์ของการเล่นหมากล้อมนะครับหรือเราล้อมพื้นที่ไว้แบบนี้เช่นเราล้อมไว้อย่างนี้นี้เราล้อมไว้กี่จุดตัดครับ
3: 2 3 4 5 6 7 8 9
1: ถูกต้องครับ
3: ผมกับหมากล้อมเนี่ยเคยรู้จักกันตอนที่เราเป็นเด็กอย่างตอนเด็กคือเรารู้จักเขาเพราะว่าหนังสือการ์ตูนเรื่องฮิคารุเซนโกะนะตอนนั้นมันดังมากแล้วเหมือนเราก็อ่านแล้วตอนเราอ่านเด็กๆเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยดูสนุกอ่ะมันอินแม่ก็เลยเหมือนไปซื้อหมากล้อมเนี่ยมาให้เล่นกับพี่ชายแล้วก็เล่นอยู่ช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆแต่ก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกก็เหมือนแค่ทำตามแบบหนังสือการ์ตูนที่เราอ่านมาจนผ่านมาถึงวันนี้ครับได้กลับมาโคจรเจอกับหมากล้อมอีกครั้งนึงแล้วก็เป็นเหมือนการแบบเซตซีโร่แหละว่าแบบวันนี้ทำความรู้จักกีฬาหมากล้อมเนี่ยเวอร์ชันใหม่ที่แบบเราไม่เคยรู้จักมาก่อน
1: นี้ขยับขึ้นมานะครับก็คือเป็นเรื่องของการนับลมหายใจกับการจับกินนะครับ
3: ลมหายใจ
1: นับลมหายใจไม่นับลมหายใจของหมากล้อม
3: อ๋อไม่ใช่ของเรา
1: ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่แบบต้องมานั่งหายใจนั่งสมาธิอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เช่นสมมุติว่านะครับผมวางหมากลงไป1เม็ดเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราวางหมากลงไป1เม็ดบริเวณตรงจุดใดก็ได้นะครับหมากล้อมเราจะไม่วางบนช่องอย่างนี้เราจะวางบนจุดตัดนะครับตรงไหนก็ได้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดทีนี้พอเราวางหมากไป1เม็ดเนี่ยมันจะเกิดลมหายใจขึ้นลมหายใจคือเส้นที่ลากออกจากตัวของเขาลากขึ้นมาถึงจุดตัดงั้น1เม็ดมีทั้งหมดกี่ลมหายใจครับ
3: 4
1: ลมหายใจครับก็คือตรงนี้1 2 3และ4ตรงนี้มีกี่ลมหายใจครับ
3: 3
1: ครับผมถูกต้องครับอย่างนี้มีกี่ลมครับ
3: 2
1: นะครับง่ายมากเลยนะครับทีนี้2เม็ดเพิ่มลมหายใจต่อกันนะครับมีกี่ลมหายใจครับ
3: 6
1: ลมหายใจถ้า3เม็ดเหรอครับ
3: 6 7 8
1: 8มี8ลมหายใจเยี่ยมมากนะครับทีนี้คนส่วนใหญ่ชอบจะผิดนะครับอันนี้พอแบบนี้ปุ๊บอย่างนี้เนี่ยมีกี่ลมหายใจเอ่ย
3: 2 3 4 5 6 7
1: โอ้เยี่ยมมากนะครับส่วนใหญ่จะผิดส่วนใหญ่จะชอบนับซ้ำตรงนี้2ครั้งคือนับ1 2 3 4 5 6 7 8 2ครั้งส่วนใหญ่นะจะนับผิดแต่นี้นับครั้งเดียวถูกเพราะว่าเก่งมากพอมาถึงตรงนี้ในเกมหมากล้อมจะไม่เหมือนกีฬาอื่นนะครับถ้าสมมติถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะกินเขาแล้วเนี่ยจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอาตาริ
3: อัตลิแปลว่ากิน
1: แปลว่าฉันจะกินแล้วนะเหมือนเตือนอ่ะฉันจะกินแล้วนะถ้าสมมติเธอไม่หนีฉันก็

0: กิน
1: ครับ
0: ก็กินเลยแต่เราเตือนเขาก่อน
2: เป็นเหมือนธรรมเนียมหรือเป็นกฎ
0: ถ้าสมมติคนหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยจะมีการเตือนแต่ถ้าเวลาเราไปแข่งขันจริงๆเนี่ยจะไม่มีการเตือนแล้วถือว่าเรารู้แล้วนะครับเพราะไม่งั้นถ้าสมมติว่าเราแข่งกันแบบ500คนแล้วอัตลิลั่นฮอลเลยโอเคทีนี้ผมพามาดูเรื่องของโคนะครับคือการกินไปกินกลับกินไปกินมาอย่างเงี้ยครับผมเช่นถ้าสมมติว่าตอนนี้เป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะครับสีดำไม่นี่ถูกอัตลิใช่ไหมครับมาขาววางไปปุ๊บกินไหม
2: กิน
0: กินแล้วหยิบออกถูกไหมครับทีนี้ตอนนี้สีขาวนี่ก็ถูกอัตลิเช่นเดียวกัน
2: ครับ
0: สีดำวางปุ๊บกินไหมครับ
2: กิน
0: กิน
2: ก็ครบ
0: สีขาวกินกินไปกินมาไม่จบถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาเลยมีกฎบอกว่าถ้าฝ่ายหนึ่งกินแล้วเนี่ยห้ามอีกฝ่ายหนึ่งกินกลับทันทีต้องไปเล่นที่อื่นก่อนหนึ่งครั้ง
2: ถึงจะกลับมากินได
0: ้ถูกต้องทีนี้เรามาดูข้อ3ข้อ3คือห้ามฆ่าตัวตายเขาบอกห้ามฆ่าตัวตายนะครับหรือเดินแล้วไม่มีลมหายใจห้ามเดินนะสมมติว่าผมวางในลักษณะแบบนี้วางแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสีดำเนี่ยถูกล้อมรอบไปหมดแล้ว
2: ครับ
0: ไม่สามารถที่จะหนีออกไปไหนได้แล้วนะครับถามว่าสีขาววางที่นี่ได้ไหมครับ
2: ได
0: ้วางแล้วมีลมหายใจไม่เอ่ย
2: อ๋อไม่มี
0: ถ้าไม่มีห้ามเดินครับ
2: อ๋อ
0: กฎบอกว่าถ้าเดินแล้วลมหายใจไม่มีห้ามเดินบางทีเขาจะเรียกว่าห้ามฆ่าตัวตาย
2: ผมอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่าลมหายใจ
0: ใช้คำว่าลมหายใจถ้าสมมติว่าในภาษาจีนเขาเรียกว่าชี่เนาะก็คือมันเหมือนเป็นเส้นที่ล่าออกมาครับทั้งญี่ปุ่นและจีนก็จะใช้คำว่าลมหายใจเหมือนกันมันเหมือนเป็นลมปราณเพราะว่ามันเหมือนเส้นเหมือนว่าเราเป็นตัวแล้วมีลมออกมาจากภายในของตัวเรา
2: โอเค
0: ครับ
2: พี่จักเริ่มสอนเนี่ยก็มีกฎเบื้องต้นที่เขาอธิบายกติกาขั้นตอนในการเล่นคร่าวๆว่าเอ้ยจริงๆแล้วแบบถ้าเราจะเริ่มเล่นหมากรอบเนี่ยมันมีปัจจัยไหนบ้างที่แบบเราต้องคำนึงถึงมันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่แบบผมชอบตอนที่ได้คุยกับพี่จักรและพี่จักรอธิบายรู้สึกว่ามันคือแบบดีเทลของหมากรอบที่การใช้คำของเขาหรือการที่เขาเปรียบเทียบหรือมีเรื่องของปรัชญาเข้ามาเกี่ยวข้องในการเล่นอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมชอบอย่างเช่นว่าแบบการที่เขาเรียกสิ่งที่อยู่รอบๆเวลาระวางหมากเนี่ยว่าเป็นลมหายใจมันเลยเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่าเออมันใหม่สำหรับเรากับการได้ยินคำเหล่านี้ในกีฬานี้เพราะว่าที่ผ่านมาอย่างนี้เราเป็นคนเล่นกีฬาแบบลุยๆเร็วๆตลอดคำว่าหายใจของเรามันคือแบบหายใจให้ทันอะแต่ว่านี่มันคือแบบลมหายใจแบบที่เอ้ยค่อยๆ คิดเรามีชีวิตอยู่ทำไงให้เรามีลมหายใจให้เยอะที่สุดแล้วก็อยู่ให้มันแบบได้นานที่สุดเลยเงี้ยมันทำให้พอเราได้ยินคำเนี้ยเหมือนความนิ่งของเรามันจะเพิ่มขึ้นมาโหคนคิดคำคือแบบต้องเป็นคนที่แบบคามมากใจเย็นมากแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้แบบเหมือนกีฬามันดูใจเย็นขึ้นอ่ะแล้วอย่างเวลาเขาเลือกสีครับเป่าเองชบอ
0: ่ะเลือกสีเนี่ยก็คือทายหมากเสียงทายเม็ดหมากถ้าสมมติว่าเรามาเจอกันอย่างเงี้ยไม่รู้จักกันมาก่อนถ้าสมมติดูแล้วผมอาวุโสกว่าก็จะให้ถือสีขาวสีดำก็จะเป็นตัวแทนของผู้ที่อายุน้อยกว่าใช่แต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วพอเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วเนี่ยเราก็จะทายหมากโดยการเสี่ยงทายเม็ดหมากฝ่ายหนึ่งจะกำขึ้นมา1กำนะครับสีขาวจะกำขึ้นมา1กำสีดำจะหยิบเพียงแค่1หรือ2เม็ดเพื่อทายคู่หรือขี
2: ้
0: นะครับเช่นผมหยิบลองหยิบขึ้นมาสักเม็ดหนึ่งหรือ2เม็ดก็ได้ผมกำขึ้นมา1กำวางพร้อมกัน1 2 3อันนี้ทายว่าคู่ใช่ไหมครับ
2: อัน
0: นี้ก็คือคู่
2: คู
0: ่ทายคู่
2: จะได้เริ่มก่อน
0: จะได้เลือกว่าจะสีขาวหรือสีดำ
2: อ๋อจะได้เลือกว่าจะขาว
0: สีดำจะได้เป็นฝ่ายเดินก่อนเสมอเมื่อเดินแล้วเนี่ยสีขาวเดินทีหลังเสียเปรียบจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกม
2: 1แต้ม
0: ถ้าเป็นกระดาน9คูณ9เส้นนะ
2: อันนี้คือ9
0: อันนี้คือกระดาน19
2: 19
0: 19คูณ19แล้วก็มีกระดาน13แล้วก็กระดาน9นะครับกระดาน9คูณ9ก็คือจะบวกทั่วไปที่นิยมกันคือ 3.5 คะแนนนะครับถ้าเป็นกระดาน13เนี่ยก็ 3.5 เหมือนกันแต่ถ้าเป็นกระดาน19แบบนี้เนี่ยสีดำจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกมคือ 6.5 คะแนนถ้าให้เลือกจะเลือกระหว่างเดินก่อนหรือว่าจะเอาคะแนน
2: เอาผมเลือกเดินทีหลังครับ
0: เลือกเดินทีหลัง
2: เพราะว่า
0: อยากได้คะแนน
2: เพราะว่าถ้าเล่นก่อนไม่รู้จะได้คะแนนหรือเปล
0: ่
2: า
0: อ๋อโอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนเดินก่อนได้เปรียบคือถ้าไปถามโปรแบบ100คนอะไรอย่างเงี้ยโปรเฟชชั่นอล100คนเนี่ยเขาก็จะบอกเขาจะเลือกสีดำเขาบอกการลงมือก่อนได้เปรียบ
2: แต่คนที่เล่นส่วนมากแบบผมว่ามันดูต้องมีสมาธิมากเลยมันเป็นเกมช้าใช่ไหมครับที่แบบต้องคิด
0: ต้องคิดเยอะเหมือนกันคือหมากรอบไม่ง่ายนะครับคือถ้าถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องใช้ความคิดถ้าเราเล่นแบบจริงๆจังๆหรือเราเล่นเพื่อให้ได้ประโยชน์จากมันเนี่ยก็คือเราต้องคิดเพราะว่าทุก

0: มากที่เราเดินเนี่ยมันมาจากตัวเราของเราเองบางครั้งหมากล้อมมาสะท้อนบุคลิกลักษณะนิสัยส่วนตัวเราคือนิสัยเราเป็นยังไงเนี่ยเวลาเราเดินหมากมามันก็จะเป็นในทิศทางนั้นคือเขาจะมองออกว่าคุณเป็นคนใจร้อนไหมเป็นคนใจเย็นไหมหรือเดินช้าไหมโลภมากไหม อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบอกเราได้หลายๆอย่างจากการที่เราเดินหมากครับ
1: น่าสนใจมากผมว่ามันรีเฟกตัวคนได้ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เช่นคำถามตะกี้ก็รีเฟกบางอย่างอ่ะ
0: เราจะลองเล่นกันดูนะครับ
1: อันนี้คือ9
0: อันนี้จะเป็นกระดาน9จุดอยู่ด้านทางด้านนี้นะครับก็คือ9คูณ9เส้นนี่คือกระดานพื้นฐานเบื้องต้นถัดมาจะเป็นกระดาน13คูณ13เส้นนะครับก็นับไป13เส้นคูณ13แล้วก็เป็นกระดาน
1: 19
0: ใช่นี้ถ้าเราลองกระดาน9สมมุติเราลองกระดาน9ก่อนนะครับก็จะเห็นภาพได้ง่ายกว่างั้นผมจะเป็นคนกำนะครับ
1: แล้วผมหยิบแค่1
0: หย
1: ิ
0: บแค่1หรือ2โอเคโอเค1 2 3โอเคนะครับ2 4 6คราวนี้ถ่ายผิดโอเคงั้นผมถือขาวแล้วกัน
1: นะครับ
0: ผมอาจจะเอาวุฒิโสกันนิดนึงโอเคตอนเล่นเขาจะโค้งนิดนึงนะครับเป็นมารยาทคนญี่ปุ่นแล้วก็บอกขอคำแนะนำด้วยครับ
1: ขอคำแนะนำด้วย
0: โอเคขอคำแนะนำด้วยครับ
1: เอาจริงๆรู้สึกว่าเหมือนวันนี้เรามีสมาธิมากนะเรารู้สึกว่าเหมือนเรานิ่งขึ้นแล้วก็ณโมเมนต์ที่พอเราเริ่มเล่นอะมันนิ่งจริงมันเหมือนเราถูกดูดเข้ามาณตรงนี้ว่าต้องทำยังไงให้มันแบบไปต่อได้หรือว่าจะล้อมให้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราไปฟังลงได้ป่ะ
0: ได้ครับ
1: เอาได้หมดเลยทั่วกัน
0: ได้หมดเลยแต่บ้านนี้บ้านผมนะเข้ามาก็อาจจะต้องระวังนิดนึงสังเกตเราเล่นเพื่อล้อมจุดใช่ไหมครับใครได้จุดมากสุดนั้นชนะถ้าเราใส่ลงไปคะแนนมันจะน้อยลงต้องการรั้วบ้านเรา
1: ซึ่งตอนที่เล่นนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ตัวอีกทีคือพอจบเกมอะเวลามันผ่านไปเร็วมากแล้วรู้สึกว่าโหไม่ได้มีความรู้สึกของการแบบโดนอะไรดูดเข้าไปอยู่ในแบบโลกนั้นอะมาสักพักแล้วอันนี้ขึ้นจบเกม
0: คือถ้าพื้นที่มันชนกันเห็นไหมมันต่างฝ่ายต่างพื้นที่ขาวกับดำชนกันแล้วตรงนี้เข้ามาเนี้ยทำอะไรลำบากตรงนี้ขาวพ่วงเยอะกว่าสีดำก็ไม่น่าจะรอดชีวิตได้ก็จบเกมก็ถ้าสมมติผ่านจบเกมก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฉลยเอามาใส่ไว้อันนี้เป็นพื้นที่ของสีขาวอันนี้เฉลยที่เรากินได้เอาใส่ถมลงไปในพื้นที่ของสีดำให้คะแนนน้อยลง
1: โอเค
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนอันนี้จะเหลือน้อยหน่อยโอเคครับอันนี้จะเป็นคะแนนของสีดำ
1: ก็คือ1 2 3 4 5 6 7
0: ถูกต้องครับอันนี้ที่เหลือก็เป็นสีขาวเนาะก็อันนี้สีดำก็ไม่น่าจะพอนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องนับก็ได้นะครับ
1: ก็เมื่อกี้นะครับก็ได้เรียนหมากล้อมนะครับกับพี่จักรกันถึงแบบเบสิกเบื้องต้นแล้วก็ได้เล่นเกมกันแต่ว่าเป็นกระดานเล็กนะครับที่เป็น9คูณ9ก็จริงสนุกนะรู้สึกว่าเหมือนเอาจริงเราลืมภาพของหมากล้อมไปเป็นช่วงเวลาตะเกียที่แบบว่าตัดทุกอย่างออกจากสมองไปเลยอ่ะเหมือนแบบลืมทุกอย่างที่แบบกังวลมาเมื่อเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับเกมแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนพอเล่นจบเราก็ได้มานั่งเห็นว่าแบบเราทำคะแนนได้เท่าไหร่เราจริงๆเราแบบพลาดตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเออเดี๋ยวถ้าไปเล่นเกมต่อไปก็อาจจะลองแบบเอาข้อผิดพลาดเมื่อกี้มาลองปรับดูว่าจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยจากที่เราเรียนกับพี่จักรแล้วก็จากที่ได้ลองเล่นเกมเมื่อกี้นะครับก็สนุกมากซึ่งเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันต่อนะครับกับนักกีฬาหมากล้อมนะครับอีกสัก3ตาแต่ว่าก็คงเป็นกระดานเล็กก่อนเพราะว่าเพื่อการแบบค่อยๆฝึกฝนไปนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะทำแต้มได้สักเท่าไหร่นะครับวันนี้เมื่อกี้ได้ประมาณ7แต้มก็เดี๋ยวรอดูหวังว่าจะได้มากกว่านี้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่เบนใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะวันนี
1: ้ค่ะ
0: ขอคำแนะนำด้วยครับ
1: ใช่ดีค่ะ
0: ซึ่งคนแรกที่ผมเล่นด้วยเนี่ยก็คือพี่เบนนะครับก็เป็นคนทำงานประจำนะครับที่ก็เพิ่งเริ่มเล่นหมากล้อมได้ไม่นานเราก็เพิ่งเริ่มเกมที่2ก็ยังแบบมึนๆงงๆอยู่ก็ได้ไกด์จากพี่จักรก่อนที่เราจะเริ่มเล่นว่าเฮ้ยถ้ากระดานแบบ 9x9 เนี่ยเราควรจะต้องมีวิธีการแบบประมาณไหนเราควรคิดยังไงเบื้องต้นไม่ได้มีแผนอะไรเยอะนะเราก็ปล่อยไปตามแบบความรู้สึกตามที่เราแบบคิดอะไรเงี้ยผลก็

0: ชนะแต่ไม่รู้ว่าพี่เบนเขาอ่อนให้หรือเปล่าคิดว่าเป็นการชนะแบบงงๆจริงเพราะว่าก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าชนะ
1: อันนี้เป็นบ้านของสีดำนะครับสีขาวน่าจะหมดนะครับ
2: ใช่
1: น่าจะแพ้แล้ว
3: แต่ต้องบวกแต้ม
2: ชนะ
1: สีดำก็จะมี9 10 11คะแนนนะครับสีขาวจะมี 3.5 คะแนนคือเป็นแต้มต่อสีดำก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเยี่ยมมาก
0: นักกีฬาหมากล้อมคนที่2ก็คือพี่เค้กนะครับซึ่งพี่เค้กเนี่ยก็เป็นเหมือนพิธีกรด้วยเกี่ยวกับหมากล้อมนะครับทั้งเป็นออนไลน์ออฟไลน์ซึ่งพี่เค้กเนี่ยก็เล่นมาหลายปีแล้วเหมือนกันก็เก่งพี่เค้ก
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะน้องอาบวันนี้จะมาเล่นกบกันเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับเราเล่นกระดานนี้ก่อน
2: กัน13ใช่13
0: เบาๆก่อน
2: เมื่อกี้จะเบาอันนี้ก็จะเบาๆเบากว่าไม่หนักกว่าพี่สีขาว
0: โอเคครับถ้าไม่ถึงเลือกสีขาว
2: ด้วยการเล่นที่อายุเยอะกว่าพี่ก็เล่นมาสักพักนึงแล้วค่ะก็เลือกสีขาวแล้วก็มีในส่วนของคะแนนสีขาวจะได้แต้มต่ออยู่แล้ว
0: ครับ
2: แล้วก็พี่ก็มองว่าน้องอัดเนาะเพิ่งจะเข้ามาเล่นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาชนะแต่เราก็ต้องให้คู่ต่อสู้ได้มีโอกาสก่อน
0: โอ้ใจกว้างมากขอบคุณครับเกมที่เล่นกับพี่เค้กเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเกมที่เรามีสมาธิมากเลยอะเหมือนเราคุยกับพี่เขาตอนต้นที่เล่นกันแล้วหลังจากนั้นที่เหลือคือรู้สึกว่าอยู่บนความเงียบแล้วมันเป็นความเงียบที่ผมรู้สึกว่าโหสนุกบนความเงียบที่แบบมันคือการคิดตลอดว่าเราจะทำยังไงเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะป้องกันตัวเองยังไงหรือเราจะกินคู่ต่อสู้ยังไงหรือเราจะทำยังไงให้เราได้มีพื้นที่เยอะที่สุดอะไรเงี้ยสนุกจริงแล้วก็อยากเอาชนะด้วยทั้งนั้นที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องไปเอาชนะหรอกแต่ว่าตอนนั้นเราอยากชนะเราก็เลยคิดเยอะพอมันเป็น13คู่13แล้วก็พี่เคเขาก็เล่นมาเยอะเราก็แบบต้านไม่ไหวก็แพ้ไปขาดลอยนะครับผม
2: ตอนนี้ก็คือชนครบแล้ว
0: โอเค
2: ก็นับคะแนนได้เลย
1: ถ้านับแต้มก็อาจจะไม่พอนะครับก็ถือว่าเค้กชนะเลยแล้วกันเนาะ
0: โอเคครับ
2: ขอบคุณนะคะไปเล่นกันใหม
0: ่แล้วก็หลังจากที่แข่งกับพี่เค้กนะครับที่แพ้ไปเรียบร้อยเนี่ยก็ได้มาแข่งกับน้องแม็กนะครับซึ่งก็เป็นมือหนึ่งของประเทศไทยนะแม็กสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: มาครับผมขอเล่นด้วย
4: ครับผมตื่นเต้นครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยเนี่ย
4: ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกัน
3: อันนี้คือจะเป็นกระดาน19คูณ19ใช่ไหม
4: อันนี้จะเป็นกระดานที่ปกติใช้แข่งกันครับปกติจะเป็นแข่งกระดานนี้กัน
3: ตะกี้เล่นตั้งแต่อัน9คูณ9 13คูณ13ปวดหัวแล้วครับตอนนี้
4: ใช่ครับจริงๆวันแรกก็ทุกคนก็น่าจะปกติยังไม่แบบทำความเข้าใจได้ไม่มากเงี้ยครับ
3: แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวเราลองเล่นให้ครบทั้ง3แบบจะได้รู้ว่าแต่ละแบบแบบ
4: มันต่างกันยัง
3: ไงซึ่งเพราะจริงๆทุกแบบมันต่างกัน
4: ต่างกันมากเลยครับจริงๆแล้วก็เดี๋ยวลองเล่นต่อมากันนะครับเป็นต่อ9เม็ดก็คือ
3: ให้ผม9เม็ด
4: ครับก็คือให้พี่วางก่อนเลย9เม็ดเนี่ยปกติจะเป็นวางที่จุดดาวเงี้ยครับก็คือวางที่จุดดาวแบบนี้9จุดเนี่ย
3: อ๋อโอเคครับ
4: นี่ครับก็คือเนี่ยเริ่มเล่นกันที่แบบนี้เลยครับ
3: โอ้เริ่มเลยนะ
4: ทำได้ครับ
3: ขอคำแนะนำนะครับตอนนี้พี่แม็กทำอะไรอยู่ครับ
4: อ๋อตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่นิติศาสตร์จุฬาครับ
3: อ๋อเรียนอยู่ครับ
4: เรียนอยู่ครับ
3: ปีอะไรแล้วครับ
4: ผมขึ้นปีสี่ครับแต่เล่นหมากล้อมมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ
3: ตั้งแต่กี่ขวบครับ
4: ประมาณ7ครับ7ขวบถึง8ขวบ
3: โอ้แล้วเราไปเริ่มเล่นได้ยังไงอ่ะ
4: เริ่มเล่นได้เพราะว่าจริงๆตอนแรกพ่อสอนครับแต่ว่าพ่อไม่ได้สอนหมากล้อมพ่อสอนเป็นหมากรุกไทยหมากรุกจีนแล้วก็เชสอะไรครับแต่ว่าก็คือไม่มีกีฬาไหนชนะพ่อได้เลยแต่ว่าหมากล้อมก็คือตอนนั้นที่โรงเรียนสอนครับแล้วก็พ่อเล่นไม่เป็นเป็นกีฬาแรกที่ชนะพ่อได้ก็เลยแบบมีแพชชั่นในการเล่น
3: ก็เลยเล่นมาเรื่อย
4: ๆใช่ครับก็คือเล่นตั้งแต่ชนะพ่อก็เล่นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าแบบชอบชนะพ
0: ่
4: อ
0: แข่งน้องแม็กนี่ก็คือเล่นกันดานใหญ่ที่สุดก็คือ19คูณ19ซึ่งตอนที่เล่นกับน้องแม็กเนี่ยเขาก็ต่อให้ผมด้วยการให้ผมลงก่อน9จุดก็คือลงตามแบบสปอตต่างๆทั้ง9อันอะไรเงี้ยพอมันเป็น19คูณ19อ่ะเราไม่รู้เลยว่าแผนการเดินเราควรจะเป็นยังไงเอาง่ายก็เรียกว่าลงมั่วนะครับเห็นเขาลงตรงไหนก็ลงบ้างก็ค่อยๆเกาะเข้าไปแต่ว่าน้องแม็กเขาก็ทำเป็นคุยกับเราเราก็ชวนเขาคุยไปเรื่อยๆระหว่างเล่นก็โหกินไม่หยุดเลย
4: อย่างเงี้ยจะเรียกว่า2ห้องจริงแต่ว่ากลุ่มเนี้ยพี่รอด 100% ก็คือมันเป็นอมตะพี
3: ่
4: กลุ่มเนี้ยเป็นอมตะแต่สมมติถ้าแบบเกมจริงอ่ะพี่เป็นอย่างเงี้ย
3: ก็ยังไม่ได
4: ้มันจะเรียกว่าตายก็คืออย่างเงี้ยตอนจบเกมก็คือผมสามารถหยิบออกได้เลยไม่จำเป็นต้องแบบมานั่งเรียงกินอย่างเงี้ยครับเวลาเล่นมาครับเอามาลองเล่นเสร็จอ่ะพี่เขาจะเรียงเกมแบบที่เล่นกันเนี่ยเรียงใหม่ได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลย
3: สามารถเรียง
4: สมมติพี่เลื้อยเงี้ยผมก็ต้องเรียงใหม่ให้ได้อย่างเงี้ยครับ
3: แล้วทำได้ไหม
4: ถ้าเกมนี้ไม่ได้เพราะเกมนี้แบบ
3: ไม่ได้โฟกัส
4: ใช่ครับแต่ถ้าแบบเกมที่แข่งเนี่ยก็คือเรียงได้หมดคือแบบเกมที่ผ่านมาแล้วเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ยังจำได้เองครับ
3: ทำไม

0: เจ๋งขนาดนั้น
1: เพราะมันแบบผมรู้สึกว่ามันทุกๆเม็ดมันมีเหตุผลของมันครับก็คือจำจากเหตุผลด้วย
0: โอ้
1: เขาเข้าใจอะไรครับ
0: ขอบคุณแม็กมากเลยนะครับสนุกมากเลยน้องแม็กเขาก็เก่งมากยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งรู้สึกว่าโหเห็นแพชชั่นในตัวเขาแบบรุนแรงมากเลยนะคุยกับเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากแบบเห็นวงการหมากล้อมประเทศไทยเนี่ยมันไปได้ไกลขึ้นมีอาชีพที่เป็นนักกีฬาหมากล้อมได้จริงๆอะไรเงี้ยพอยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งเห็นความตั้งใจเห็นแพชชั่นเห็นความรักที่เขามีต่อ

0: สนใจกีฬาเนี่ยครับตอนแรกเริ่มต้นได้ยังไง
1: เริ่มต้นก็คือเราดูในหนังจีนโบราณแล้วเนาะมันก็จะมีแบบหมากเม็ดสีขาวสีดำให้เราเห็นในนั้นเนี่ยอย่างเช่นเรื่องแปดเทพสู่มังกรฟ้าอย่างเงี้ยที่เราเคยดูเนี่ยเราก็รู้แปลว่ามันคืออะไรนะครับแล้วเราเป็นคนที่ชอบหมากกระดานอยู่แล้วด้วยวันนึงพอมเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยเขาก็เอานำกระดานหมากล้อมเนี่ยเป็นชุดแม่เหล็กมาขายไว้ในร้านค้าผมก็ไปซื้อมาแล้วก็มาลองหัดเล่นนะครับและช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการ์ตูนฮิคารุเกิดขึ้นนะครับเป็นการ์ตูนที่ดังมากๆฮิคารุเป็นการ์ตูนที่ตอนที่ผมไปแข่งมาล้อมที่ญี่ปุ่นเนาะกับอีกประมาณอีกหลายๆโลกอย่างเงี้ยทางโซนยุโรปเนี่ยก็รู้จักฮิคารุเหมือนกันคือทุกคนรู้จักหมากล้อมผ่านฮิคารุเยอะมาก
0: แล้วอย่างคนที่มาเล่นตอนนั้นฮะเป็นคนแบบเด็กๆหรือว่าเป็นแบบวัยทำงานหรือเป็นอะไรเงี้ย
1: ในยุคแรกๆคนที่เล่นจะเป็นคนเด็กมหาลัยขึ้นไปแต่พอผ่านมาวิวัฒนาการผ่านมาหลายสิบปีขึ้นมาเนี่ยอายุเริ่มน้อยลงขึ้นเรื่อยๆคนที่เล่นหมากล้อมจะอายุน้อยลงขึ้นเรื่อยๆจากเป็นมหาลัยก็เป็นมัธยมเป็นประถมตอนนี้อนุบาลก็มีเล่นหมากล้อมแล้วนะคือหมากล้อมมันสอนให้รู้จักแพ้ให้เป็นเมื่อลูกๆหลานๆเราเนี่ยรู้จักแพ้เป็นเนี่ยมันเหมือนเป็นวัคซีนนะครับให้เราโตขึ้นไปในอนาคตเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรที่มันไม่พึงประสงค์ทำให้เราเสียใจเนี่ย
0: ก็รับมือกับมันได
1: ้เราก็จะรับมือมันได
0: ้เล่นบอกพี่จักเคยไปเทรนนะครับที่ต่างประเทศใช่ไหม
1: ครับผม
0: ตอนนั้นไปที่ไหนครับ
1: ตอนนั้นไปที่จีนครับผมมันเริ่มมาจากที่ประเทศจีนเป็นต้นกำเนิดตอนนั้นเราก็ไปที่เรียนหมากล้อมที่จีนเป็นยุคแรก
0: ๆ
1: ก็จะมีเพื่อนๆที่ไปด้วยกันอีก 2-3 คนไปเรียนหมากล้อมที่จีนก็เรียนอยู่ที่ประมาณเกือบปีนึง
0: โออยู่นู่น
1: อยู่นู่น
0: เรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลย
1: เรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลยครับใช่นะครับเด็กๆที่นู่นเก่งกว่าเราเยอะมากเขาเริ่มตั้งแต่4-5 ขวบก็เริ่มเรียนหมากล้อมกันแล้ว
0: แต่ตะกี้ผมได้ยินมาเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของ AI ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: ที่เมื่อก่อนคือมันเป็นกีฬาที่เป็นแบบ person to person แต่ว่าปัจจุบันคือมันมี AI เข้ามาแบบช่วยแบบฝึกหรือว่าช่วย develop ฝีมือของผู้เล่นด้วยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับผมก็ตั้งแต่มี AlphaGo เกิดขึ้นนะครับ AlphaGo ก็คือทาง DeepMind บริษัทลูกของ Google เนี่ยที่คิดค้นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมคือในอดีตมาเนี่ยหมากล้อมเป็นกีฬาที่ถ้าสมมติว่าคิดค้นโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่ชนะในกีฬาหมากล้อมได้เนี่ยมันจะทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างเลย AI จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้จนมี AlphaGo กำเนิดเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนพอมันมีเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้วงการหมากล้อมเปลี่ยนไปนะครับรูปแบบหมากบางรูปเนี่ยที่ในอดีตเราใช้มาเป็น100ปีเนี่ยเราบอกว่ามันดีนะครับมันเหมือนเป็นความเชื่อเก่าที่เราคิดว่ามันดีเพราะฉะนั้นตอนนั้นที่ AlphaGo เดินครั้งแรกเนี่ยโปรเขาบอกว่า AlphaGo เดินเม็ดนี้ไม่ดีแต่ว่าพอมันผ่านการพิสูจน์คือ AlphaGo เดินเม็ดนี้หลายๆครั้งหลายๆครั้งจนสุดท้ายเนี่ยมันชนะโปรทุกครั้งเลยเขาก็เลยยอมรับว่าสิ่งที่ AlphaGo เดินเม็ดนั้นเป็นสิ่งที่ดีหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเริ่มศึกษาการเดินหมากแบบ AI แล้วก็มันจะทำให้วิวัฒนาการของการเรียนการสอนหมากล้อมเนี่ยก้าวกระโดดไปอย่างเยอะมากๆเลย
0: น่าสนใจมากเลยไม่เคยคิดว่ามันจะมาแบบมันจบกันเพราะแบบหมายถึงกีฬาหมากล้อมมันดูมีความเป็นแบบ traditional แบบสปอร์ตมากๆอะไรที่แบบเล่นกันอย่างนี้แต่ว่าพอได้ยินเรื่อง AI แล้วผมว้าวมันแบบ develop ไปแบบเยอะมากเหมือนกัน
1: ใช่ครับผมมันรู้จุดผิดพลาดของตัวเองในกีฬาหมากล้อมมันสอนตัวเราเองว่ามันไม่ใช่ว่าเราชนะเขาแล้วเราจะเก่งกว่าเขาเลยมันไม่ใช่มันสอนให้เราว่าคนชนะคือคนที่ผิดพลาดน้อยที่สุดทุกๆการเดินของเราเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วล่ะที่เรามันมากมันน้อย AI เนี่ยเป็นตัวที่บอกได้ดีเพราะเมื่อเราเล่นจบลองเกมย้อนกลับมาดูเราจะรู้เลยว่าเม็ดไหนที่เราผิดพลาดคู่แข่งเราผิดพลาดตรงไหนตัวเราผิดพลาดตรงไหนแล้วเรานำมันประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตัวเราเองให้พัฒนาขึ้นเมื่อเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราจะไม่ผิดซ้ำที่เดิมครับ
0: สำหรับผมค่อนข้างแฮปปี้นะเป็นกีฬาในร่มที่รู้สึกว่าพอเล่นจบแล้วอะเหมือนได้ออกกำลังกายจริงๆแต่มันไม่ใช่การออกกำลังกายโดยใช้ร่างกายอะแต่มันเป็นการออกกำลังกายที่เราแบบได้ใช้สมองได้ใช้ความคิดการมาเล่นอะถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะแต่ว่าสิ่งที่มันเหนื่อยมันคือเป็นการที่แบบเราล้าผ่านความคิดอะในแง่มุมหนึ่งมันก็ดีตรงที่ว่าในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้ใช้สมองส่วนเนี้ยแต่การเล่นหมากล้อมไม่เหมือนทำให้เราได้ใช้สมองทั้งสองส่วนทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งครีเอทีฟแล้วก็ฝั่งการแบบการคิดการจัดการอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกโอ้ยอย่างน้อยมันแบบวันนี้มันได้รับในส่วนที่เราแบบไม่ได้ใช้ยิ่งได้เจอกับพี่ๆทุกคนที่อยู่ที่คอมมูนิตี้ของหมากล้อมเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่น่ารักเนาะแล้วก็ทุกคนแบบมีความชอบในสิ่งนี้จริงๆอ่ะถึงอยู่กับมันได้แล้วก็เหมือนเขาก็อยากที่จะทำให้กีฬาเนี้ยเป็นแบบที่รู้จักมากขึ้นหรือว่ามีคนเข้ามาเล่นเยอะขึ้นซึ่งทุกครั้งที่มาเล่นผมว่ามันจะได้อะไรกลับไปก็

วัสดีครับพบกับหมออีกแล้วนะครับในรายการกินกับหมอวัตถุดิบวันนี้เนี่ยเหมาะกับคำว่ากิน1ได้ถึง2เพราะว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้คือปลาทูไม่ตลกกับผมใช่ไหมครับเพราะผมเป็นหมอนะครับวันนี้เราไปดูวิธีทำข้าวผัดปลาทูกันเลยดีกว่าครับ

ที่แนะนำเมนูปลาทูในวันนี้นะครับเพราะปลาทูเนี่ยเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายเพราะว่าในช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือนเนี่ยคุณแม่จะมีมดลูกที่ขยายใหญ่แล้วก็จะเกิดอาการท้องผูกได้ง่ายสำหรับอาหารที่แนะนำในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่ช่วยลดอาการท้องผูกย่อยง่ายอย่างเช่นการทานข้าวกล้องแล้วก็ผักแหนมต่างๆพวกสมุนไพรที่มีกากใยสูงโดยรวมๆแล้วเมนูนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้สำหรับวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาท้องผูกนะครับง่ายๆเลยคือดื่มน้ำเยอะๆนะครับทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆไม่แนะนำให้ซื้อยาระบายมารับประทานเองแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอที่ฝากครรภ์ถ้าท้องผูกเรื้อรังเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การเป็นลิสิดวงทวารหนักได้ครับสุดท้ายนี้นะครับหมอก็หวังว่าความรู้และเมนูในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่มือใหม่ทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับเพียงท่านกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอแล้วก็แฮชแท็กกินบำรุงครรภ์ท่านก็มีโอกาสได้ปลาทูตัวนี้ซึ่งอุดมไปด้วย DHA อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับ

0: ไรที่จะช่วยให้เรากลับมามองเห็นได้เหมือนปกติคนที่มีความสำคัญไม่แพ้ดวงตาหมอตา
1: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์นฤทธิ์กิจนรงค์ครับจากภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับสวัสดีครับอาจารย์คร
2: ับ สวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับทำไมถึงนัดมาที่หอผู้ป่วยเป็นจุดแรกที่จะต้องมาคุยกันก่อนที่นี่ทำไมฮะ
2: ครับเพราะว่าทุกๆเช้าเนี่ยจักษุแพทย์เนี่ยจะเริ่มงานที่หอผู้ป่วยก่อนนะครับก็คือคนไข้นี่ก็จะพักค้างคืนใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราก็จะมาดูเพื่อดูว่าเอ๊ะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเรารักษาคนไข้แล้วคนไข้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
1: มาสวัสดีกันก่อนทักทายเช้าเลยนะฮะ
2: ใช่คร
1: ับ กี่โมงครับมา
2: ก็สักเจ็ดโมงเช้าฮะพวกนักศึกษานะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าแพทย์ประจำบ้านเนี่ยก็ต้องมาก่อนนะครับเพื่อมาตรวจเช็คดูเขาเรียกว่าดูแลต่างๆก่อนเสร็จแล้วก่อนมาตรวจดูคนไข้นะครับเพื่อได้จะดูว่าเอ๊ะคนไข้ดีขึ้นหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยที่อันนี้เนี่ยที่ศรีราษฎร์เราเป็นโรงเรียนแพทย
1: ์ครับ
2: คนไข้ทุกคนเนี่ยนะครับที่อยู่ในตึกเนี่ยจะเป็นคนไข้ของอาจารย
1: ์
2: แต่ว่านักศึกษาเนี่ยนะครับก็จะมาเรียนรู้โดยการช่วยอาจารย์ดูนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนแพทย์ประจำบ้านหนึ่งท่านเนี่ยก็จะต้องดูคนไข้หลายๆคนเพื่อที่จะได้เรียนรู้นะครับถ้าเกิดว่าวันนึงดูคนเดียวเนี่ยปีนึงสงสัยจะความรู้จะไม่พอ
1: ก็จะได้แค่นั้นแหละได้แค่ความรู้แค่รายเดียวใช
2: ่
1: ไหม
2: ครับ
1: ถ้าดูได้ทั่วได้เยอะยิ่งขยันยิ่งใฝ่เรียนรู้ก็จะได้ความรู้เยอะเลยใช
2: ่ไหมใช่ครับแล้วก็แต่ว่าจะมีคนไข้ของแพทย์ประจำบ้านเองก็มีเหมือนกันเช่นที่เขาได้ทำผ่าตัดไปนะครับหรือว่าเขาสนใจนะครับเขาก็จะมาดูเป็นพิเศษเพื่อจะได้เรียนรู้
1: ฮะ
2: ถ้าเกิดว่ามีคนไข้ยากๆเนี่ยโอ้หลายคนยิ่งอยากจะเรียนรู้ก็จะเข้ามาดูกันใหญ่เลย
1: คุยถึงตรงนี้ก็หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะดวงตาเนี่ยก็เป็นอวัยวะที่ถือว่าเล็กมากเลยอาจจะมีสองข้างซ้ายขวาแต่ส่วนอื่นก็โอ้โหอวัยวะอีกเยอะเลยแต่เราต้องมีหมอเฉพาะด้านทางดวงตาโดยเฉพาะจักษุแพทย์โดยเฉพาะดวงตาเราสำคัญยังไงฮะ
2: ก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยดวงตาเนี่ยไม่ได้สำคัญกับการดำรงอยู่หรือว่าการมีชีวิตนะครับ
1: คือไม่มีตาก็อยู่ได
2: ้ไม่มีตาอยู่ได้ครับ
1: อย่างนั้นเลยนะ
2: ใช่ครับไม่เหมือนกับส่วนของแพทย์เฉพาะทางอื่นใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าหัวใจไม่เต้นเนี่ยตายทันทีใช่ไหมครับโรคมะเร็งการผ่าตัดอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าภาวะจักษุหรือว่าโรคตาเนี่ยถือว่าเป็นอวัยวะที่ทำให้คนเราเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพนะครับ
1: เราต้องนึกถึงคนที่ถ้าเกิดมาพร้อมกับความทางตาเนี่ยเขาปรับตัวแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าคนที่มาเกิดมามองเห็นแล้วตอนหลังมามองไม่เห็นนิ้วหูลำบากที่ปรับตัว
2: ใช่ครับเพราะนั้นหมอตาก็เลยเข้ามาทำหน้าที่ตัวนี้ฮะก็คือว่าจะทำให้ถ้าเกิดว่าคนไข้สามารถมองเห็นนะครับหรือมองเห็นได้ชัดเนี่ยก็จะมีคุณภาพชีวิตการดำรงชีวิตเนี่ยอยู่ได้ดีขึ้น
1: โรคเกี่ยวตาการเกี่ยวตานี่มีเยอะไหม
2: ฮะโหเยอะมากครับ
1: เยอะมากนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: แต่เราอาจจะรู้คุ้นเคยอยู่ไม่กี่โรคใช
2: ่
1: ไหมตอนนี้ก็กระจกหรือว่าจะอะไรกระจกตาอะไรเงี้ยแต่จริงยังมีเยอะมาก
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งวันนี้เราจะเรียนรู้กันจากจุดนี้ครับพอนักศึกษาแพทย์หรือว่าแพทย์ประจำบ้านมาตรวจดูเสร็จแล้วทุกเช้าอาจารย์หมอก็มาดูเขาไปไหนกันต่อฮะ
2: เพื่อความแน่ใจว่าเขาได้ดูแลคนไข้ได้ดีฮะนะครับก็จะนำเคสคนไข้เนี่ยที่ได้ตรวจหรือว่าได้ศึกษามาเนี่ยเอาไปรายงานนะให้อาจารย์ฟังนะครับเพื่อดูว่าเขารักษาได้ดีไหมมีอะไรต้องเพิ่มเติมหรือเปล่าบางคนเนี่ยบอกว่าเป็นห้องเชือดครับ
1: ห้องเชือดเลยนะ
2: เพราะถ้าทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็
1: จะหนาวเยือกมาก
2: ใช่ครับ
1: ขอไปดูบรรยากาศห้องเชือดได้ไหม
2: ใช่ครับเชิญเลยครับ
1: เชิญครับ

0: คราวนี้ในห้องนี้เนี่ยอาจารย์ครับหลายๆคนก็จะมานั่งนะครับแล้วก็ฟังว่าเอ๊ะแต่ละคนไข้ที่เขาดูเนี่ยเขาตรวจเจออะไรบ้างมีปัญหาอะไรแล้วรักษาอะไรไปแล้วบ้างอะไรนะฮะถ้าเกิดว่ารักษาถูกหรือผิดยังไงเนี่ยอันเนี้ยแพทย์ประจำบ้านเนี่ยจะถูกกลุ่มตรงนี้ละ
1: รุมเลยเหรอ
0: ใช่
1: แสดงว่าจะมีอาจารย์หลายๆคนมาคอยฟัง
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกับเราก็มาพรีเซนต์หน้าชั้นอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: นำเสนออาจารย์ว่าตรวจยังไงรักษายังไงอะไรเงี้ย
0: เป็นลักษณะของการคอนเฟอเรนซ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะดูตั้งแต่ว่าคนไข้มาประวัติอาการเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็มาพรีเซนต์วันนี้เนี่ยพิเศษหน่อยครับก็คือว่าอาจารย์ก็จะมาดูว่าลักษณะของการดูแลคนไข้นะก็จะต้องมีมาตรฐานยังไงบ้างการส่งเลเซอร์จะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างเพื่อทำให้ขั้นตอนในการส่งตรวจหรือการรักษาเนี่ยเกิดความผิดพลาดที่น้อยที่สุดคร
1: ับอ๋ออันนี้ก็คือทุกคนจะต้องปฏิบัติแบบนี้เพราะเป็นมาตรฐาน
0: ที
1: ่ด
0: ีอย่างงี้ใช่ครับ
1: เหมือนกำลังนั่งเรียนปกติเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกค

0: อนนี้อาจารย์กำลังพูดถึงอะไรอยู
1: ่ครับก็คือว่าเวลาที่คนไข้เข้ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยมารับการรักษากับเราเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะครับซึ่งอาจารย์ก็พยายามจะเน้นว่าจะต้องมีตามขั้นตอนนะครับที่ถูกต้องเพื่อที่คนไข้จะได้รับการรักษาที่ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอันนี้แหละเป็นวิธีการเรียนแพทย์นะครับต้องเรียนจากคนไข
0: ้ที่เห็นนั่งอยู่นี่จบแล้วเป็นหมอแล้ว
1: ใช่ครับความจริงเป็นหมอแล้ว
0: คือเป็นคุณหมอแล้วแต่ยังมานั่งต้องเรียนรู้ต่อ
1: เรียนเพื่อเป็นจักษุแพทย์นะครับอันนี้คือความจริงแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนนักเรียนนะครับแต่จริงเนี่ยเขาเป็นแพทย์แล้วทํางานในต่างจังหวัดมาแล้วนะครับบางคนไปพึ่งอาการด้วย
0: เหรอ
1: แต่วันนี้เนี่ยกลับมาเป็นเด็กอีกครั้ง
0: มาเป็นนักเรียนอีกครั้งนึงก็ต้องมาพบกับอาจารย์แล้วก็เหมือนกับเคสต่างๆถ้ามีปัญหาต้องมา
1: ฝ่าย
0: มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ตามอาจารย์ก็ต้องมาดูทุกเช้า
1: ส่วนใหญ่เคสที่น่าสนใจเราเรียกว่า interesting case นะครับถ้าอย่างนี้ก็คืออาจจะเป็นเคสยากๆนะครับเป็นเคสที่ไม่ค่อยเจอหรือว่าอาจจะคนไข้มีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมาดิสคัสกันเพื่อเป็นการเรียนรู้
0: อ๋อเพื่อความรู้ก็จะถ่ายทอดไปถึงทุกคน
1: ใช่ครับ
0: ก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกัน
1: ใช่ครับไปถามพยาบาลรู้ไหมเด็กนี้อะไรเป็นย
2: ังไงพอออกจากห้องเชื่อนะครับอาจารย์พามาที่นี่ซึ่งเป็นแผนกผู้ป่วยนอก
1: ใช่ครับก็คือทุกๆคนนะครับหลังจากที่มีการรายงานได้แล้วก็โดนเชือดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเช็ดเลือด
2: สดเย็บเรียบร้อยเช็ดเลือดมาเช็ดเลือด
1: ใช่ครับก็จะมาเริ่มต้นอันนี้เรียกว่าตึกผู้ป่วยนอก
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นงานหลักอันนึงของจักษุแพทย์เพราะว่าคนไข้ที่จะมารับการรักษาเนี่ยต้องมาเริ่มต้นที่นี่ทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยมาตรวจว่าสายตามีอะไรผิดปกติไหมจะไปรักษาอะไรบ้างเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมาตรวจก่อนว่าคนไข้มองเห็นดีมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญ
0: ครับก็จะรู้เลยว่าคนนี้สั้นยาวเอียง
1: ใช่ครับ
0: มองเห็นชัดแค่ไหนยังไง
1: ใช่ครับ
0: งั้นขอเลยได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: ผมขอเป็นคนไข้หนึ่งวันตรวจเลยได้ไหมฮะ
1: อ๋อได้เลยครับ
0: รู้ว่าสายตาตัวเองเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ช่วงนี้มันเริ่มเบลอ
1: นะครับเชิญได้เลยครับ

0: นี้คืออะไรครับอาจารย
1: ์ครับห้องนี้คือห้องตรวจตาครับนะครับก็จะเป็นห้องที่คนไข้หลังจากที่ผ่านการวัดสายตาแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาที่ห้องนี้เพื่อมาพบจักษุแพทย
0: ์ถ้าสมมุติอย่างวัดแล้วยาวสั้นเอียงปกติไปตัดแว่นได้กลับบ้านได
1: ้ครับ
0: ก็อย่างนั้นกลับบ้านได้เลยไหมฮะหรือ
1: ก็ยังฮะเพราะว่าส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมาว่าสายตาอาจจะคันเคืองนะครับหรือว่าสายตามัวอย่างอื่นเนี่ยเราก็จะมาดูให้แน่ใจว่า คนไข้ไม่มีอะไรที่ผิดปกติ
0: ไม่ใช่แค่มีถ้าอย่างนั้นไปร้านตัดแว่นก็ได้ใช
1: ่ไห
0: มถ้าสายตาเฉย
1: ๆใช่อันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างร้านแว่นกับโรงพยาบาลอ
0: ันนี้จะมีอาการอื่นๆแล้วก็มา
1: ใช่ครับอย่างเช่นคนไข้คนนี้ก็มีอาการตามัวครับนะครับมัวประมาณสัก 2-3 ปีละ
0: ครับ
1: ก็ต้องมาดูว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้คนไข้เนี่ยมองเห็นไม่ชัดครับแล้วเห็นเป็นเส้นประสาทเนี่ยฮะเป็นเส้นประสาทตานะครับนะครับเราก็จะดูหมดเลยเส้นประสาทตาก็จะดูว่าเป็นต้อหินหรือเปล่านะครับจอตาปกติไหมมีจอตาเสื่อมหรือเปล่า
0: แล้วเครื่องนี้เนี่ยบอกได้หลายอย่าง
1: บอกได้หลายอย่างครับนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องมือหากินของหมอตานะครับเช่นว่าหมอตาเราจะไม่พกสเตรท
0: ครับ
1: เพราะเราจะไม่ฟังปอดคนไข้แต่เราเนี่ยต้องใช้เครื่องอันนี้ฮะคือกล้องขยายเพื่อดูว่าตาแต่ละส่วนเป็นยังไงบ้างหลังจากที่คนไข้นะครับได้รับการตรวจนะครับว่าวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็เราก็จะต้องทำการรักษาอื่นๆต่อไปนะครับถือว่าการตรวจที่ตึกผู้ป่วยนอกเนี่ยเป็นบทบาทอันนึง
0: ครั้
1: งแรกเลยของการเป็นจักษุแพทย์เดี๋ยวเราไปดูบทบาทอื่นกันต่อครับว่าจักษุแพทย์เราเนี่ยหลังจากตรวจที่นี่แล้วเนี่ยต้องทำอย่างอื่นด้วย
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นบทที่สำคัญเหมือนกัน
0: ครับ
1: เราไปดูกันเลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
2: จ๋าครับนี่กำลังทำอะไรอยู่ฮะ
1: อันนี้กำลังยิงเลเซอร์ครับ
2: ยิงเลเซอร์
1: ใช่ครับ
2: ยิงเลเซอร์ไปที่ดวงตา
1: ใช่ครับคุณแอนตกใจใช่ไหมครับ
2: ใช่ฮะ
1: เพราะว่าเราคิดว่านะครับการยิงเลเซอร์เนี่ยจะต้องแบบคล้ายๆในหนังฮะที่เป็นแสงเลเซอร์แล้วเวลาโดนแล้วแบบแขนขาขาดนะครับ
0: หรือเครื่องใหญ่หน่อยหรืออะไรแบบ
1: ใช่ฮะแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยทำให้เครื่องเลเซอร์เล็กมาก
0: ครับ
1: เราสามารถที่จะเอา

0: เครื่องเลเซอร์นี้ไปยิงเลเซอร์ที่ไหนก็ได้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการยิงเลเซอร์ในลูกตา
1: ครับ
0: เพื่อรักษาเกี่ยวกับเนี่ยดวงตาต่างๆ
1: คือดูเหมือนกำลังวัดสายตาหรือเปล่าตรวจความผิดปกติไหมจริงๆคือกำลังรักษาอยู่เลย
0: ใช่ฮะ
1: ใช้เลเซอร์นี่รักษาอาการอะไรได้บ้างของดวงตา
0: โอ้เยอะแยะมากครับนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคนไข้ที่หลังผ่าตัดต้อกระจก
1: ครับ
0: แล้วก็ถุงหุ้มเลนตามีความขุ่นไงฮะเราก็สามารถ
1: ถุงหุ้มเลนตา
0: ใช่
1: ที่เคยได้ยิน
0: เนี่ยครับนะครับก็เลยต้องเป็นหมอตายครับก็มายิงเลเซอร์เพื่อทำให้การมองเห็นดีขึ้นได
1: ้อ๋อเหรอฮะถ้าไม่ยิงเนี่ยจะเป็นยังไงฮะ
0: เขาก็จะยังตามัวอยู
1: ่ยังมัวอยู่
0: ใช่
1: เพราะยิงเลเซอร์ถึงเห็นชัดขึ้นได
0: ้ก็ถุงหุ้มเลนตาที่ขุ่นเนี่ยฮะเราก็ใช้เลเซอร์เนี่ยไปยิงกำจัดความขุ่น
1: เหมือนทำความสะอาด
0: ใช่ครับใช่
1: ถ้าเป็นกระจกเป็นอะไรยังเอาอะไรไปล้างไปเช็ดได้ใช่ไหม
0: ใช่
1: อันนี้คือใช้เลเซอร์ยิง
0: ใช่ครับ
1: แล้วนอกจากที่กำลังยิงถุงหุ้มเลนตา
0: ใช่
1: ครับเป็นคำใหม่มากของผมท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเหมือนกันยังรักษาอาการอะไรได้อีกบ้าง
0: จะเป็นรักษาต้อหินก็ได
1: ้ต้อหินนะ
0: ต้อหินเฉียบพลันนะครับต้อหินเรื้อรังก็ได
1: ้หมายถึงไม่ต้องผ่าตัด
0: ใช่ครับ
1: ไม่ต้องเข้าห้องผ่าตัดที่แต่ก่อนเราคุ้นเคยนี้ใช้เลเซอร์ยิงเลย
0: ใช่ในบางกรณีนะครับแต่ว่าถ้าบางกรณีถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องไปผ่าตัด
1: ครับ
0: ที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็มีเลเซอร์สำหรับรักษาต้อหินได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีรักษาเบาหวานที่จอตาจอตาฉีกขาดจอตาลอกตัวเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูฮะที่กำลังดังอยู่นะครับก
1: ็คือ
0: ที่ใช้เลเซอร์ในการรักษาสายตาสั้นที่เขาเรียกว่าเลสิก
1: อ๋อดีครับเพราะเลสิกเนี่ยหลายคนก็ได้ยินแต่ยังกล้าๆกลัวๆงั้นฉันขอดูคนที่ทำมาก่อนสัก5ปี10ปีเขาจะมีผลมีอะไรไหมอย่างนี้นะนี่เราจะไปดูวิธีการเลยเห็นชัดเจน
0: ใช่ครับแล้วที่ศรีราษฎร์นี่ใช้เทคโนโลยีล่าสุด
1: ครับ
0: ใช่ครับใช้เลเซอร์ทุกๆขั้นตอนฮะ
1: ซึ่
0: งพอไปดูแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าความกลัวหายไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ครับ

0: ดิมเนี่ยการทำเลสิกฮะขั้นตอนแรกเนี่ยจะต้องมีการใช้ใบมีดนะครับเพื่อเริ่มต้นในการทำผ่าตัด
1: เปิดก่อนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับแต่บอกว่าการใช้ใบมีดเนี่ยอาจจะมีข้อเสียบางประการนะครับ
1: บางไปเฉือนหนาไป
0: ใช่ครับหรือบางทีเฉือนแล้วหลุดออกมาก็มีนะครับแต่ว่าเจอไม่บ่อยมากแต่ว่าเพื่อทำให้การทำเลสิกเนี่ยนะครับได้ผลที่ดีขึ้นนะครับก็เลยมีการใช้เอาเลเซอร์เนี่ยมาใช้ทุกๆขั้นตอนของการทำเลสิก
1: รวมถึงการเฉือนในตอนเริ่มต้น
0: ใช่ครับ
1: ใช้เลเซอร์
0: ใช่ครับศิลาเป็นที่แรกที่เอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับก็เลยต้องบอกว่าเคยเป็นศูนย์ที่ทันสมัยที่สุดนะครับแต่ปัจจุบันเรายังใช้เทคโนโลยีนี้อยู
1: ่แต่ก็ยังถือว่าทันสมัยที่สุดใช่ไหม
0: ยังทันสมัย
1: การใช้เลเซอร์ที่จะบอกว่าทุกขั้นตอน
0: ใช่
1: ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น
0: ใช่ครับ
1: จริงๆการทำเลสิกเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง
0: ก็ได้หมดแล้วฮะก็เรียกว่าเป็นของเราเนี่ยใช้คำว่าสูตรแก้ไขสายตาผิดปกตินะครับก็มีทั้งสั้นยาวเอียงนะครับแก้ได้หมดเลย
1: เลสิกได้หมดเลยฮะ
0: ใช้ได้หมดเลย
1: ผมเคยได้ยินว่าสั้นได้นะแต่ยาวเนี่ยยาวไม่แน่ใจได้เปล่า
0: ได
1: ้เอียงเนี่ยไม่ได้อะไรเงี้ย
0: เอียงก็ได้
1: จริงๆได
0: ้
1: นะ
0: ใช่ครับ
1: ได้หมดเลยนะ
0: ได้หมดเลยแต่ยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าสายตาผิดปกติมากๆเช่นสั้นมากๆยาวมากๆหรือเอียงมากๆเนี่ยการใช้เลสิกเนี่ยอาจจะแก้ไขได้ไม่หมด
1: ก็ยังอาจจะมีเอียงยังเหลืออยู่บ้างสั้นเหลืออยู่บ้าง
0: ใช่ครับอ
1: ย่างนี้แหละ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆ
1: ถ้าเป็นเยอะๆต้องเยอะแค่ไหนถึงจะอาจจะได้ไม่หมดนี่มีประมาณ
0: ก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าสายตาสั้นสักเป็นพันเงี้ยฮะนะครับซึ่งก็มีเหมือนกันพันกว่าก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งนี้อาจจะไม่หมด
1: ทำซ้ำได้ไหมฮะให้หมด
0: ทำซ้ำก็ขึ้นอยู่หลายปัจจัยนะครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือความหนาของกระจกตาถ้ากระจกตาหนามากๆก็มีโอกาสจะแก้ไขสายตาผิดปกติได้เยอะขึ้นด้วย
1: ครับนะแสดงว่าการทำเลสิกเนี่ยยังมีรายละเอียดอะไรอยู่เยอะมากเลย
0: ใช่ครับ
1: หลายท่านที่กลัวไม่แน่ใจหรือว่าทำมาแล้วนี่จะเป็นยังไงอะไรวันนี้ขอดูการทำเลยได้ไหม
0: ได้ครับอยากเชิญเลยไปดู
1: ได้
0: นะครับ
1: ผมนี่กำลังทำนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: อันนี้คนไข้ก็อันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะครับก็คือการเปิดที่กระจกตาอย่างที่ผมคุยให้ฟังนะครับจะเห็นว่าเนี่ยฮะเรากำลังใช้เครื่องเลเซอร์นะครับลองนั่งดูนะครับก็คืออ
1: ันนี้คือดวงตา
0: ใช่ครับดวงตา
1: ข้างที่จะทำ
0: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยมากก็คือว่าถ้าคุณให้กรอกตานิดหน่อยเนี่ยนะครับเครื่องเนี่ยจะบันทึกไอ้ลายของม่านตาถ้าคนไข้กรอกนิดนึงเครื่องก็ตามไปด้วยอันนี้เริ่มยิงแล้วฮะ
1: เริ่มยิง
0: ใช่ครับ
1: นี่เป็นขั้นตอนยิง

0: เพื่ออะไรฮะ
1: อันนี้เป็นขั้นตอนแรกที่เปิดกระจกตาขึ้นมาที่ตอนนั้นผมเกริ่นให้ฟังว่าเดิมเนี่ยเราจะใช้ใบมีด
0: ใช่ครับ
1: เฉือนอันนี้ฮะเราใช้เลเซอร์เห็นว่าคนไข้เนี่ยแค่นอนนิ่งๆเฉยๆพอนะครับมองตรงๆนะครับใช้เวลาประมาณ10วินาทีเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆแงะนะครับไอ้ตัวกระจกตาที่เปิดออกเนี่ยครับอันนี้คือยิงเลเซอร์แล้วถ้าจะมองไม่เห็นรอยเลยนะครับเดิมเนี่ยจะต้องใช้ใบมีดครับ
0: คือทุกขั้นตอนการทำนี่คือคนไข้นอนโดยรู้ตัวไหมฮะ
1: ต้องรู้ตัวครับ
0: ให้สลบไหมฮะ
1: ไม่ต้องครับใช้หยอดยาชาเท่านั้นเห็นไหมฮะว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นขั้นตอนของการแยกกระจกตาออกมา
0: ลอกอย่าง
1: น
0: ี้เลยเหรอฮะ
1: ใช่ฮะนะครับ
0: เสียวเจ็บไหมฮะ
1: ไม่เจ็บครับไม่เจ็บ
0: เพราะว่าเราใช้ยาชา
1: ใช่ครับใช้แค่หยอดยาชาเท่านั้น อันนี้ฮะขั้นตอนที่การแงะอันนี้นะครับซึ่งเดิมเนี่ยจะต้องใช้ใบมีดนะครับเพราะนั้นเนี่ยความแม่นยำเนี่ยจะน้อยกว่าการใช้เลเซอร์คนไข้ก็รู้ตัวตลอด
0: เปิดแล้ว
1: เปิดแล้วครับนะครับดูแล้วเหมือนจะน่ากลัวแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่น่ากลัวเลยคราวนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการใช้เลเซอร์เพื่อยิงนะครับที่ตรงกระจกตาเพื่อทำให้เกิดเป็นเลนส์นะครับเหมือนที่เราใส่แว่นตาเนี่ยนะครับที่กระจกตานะครับแก้สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียง
0: ได้หมดเลย
1: ได้หมดเลย
0: ที่อาจารย์บอกว่าใช้เลเซอร์ยิงเพื่อให้เหมือนมีเลนที่กระจกตาเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือหมายถึงว่าจากเลนเดิมของตาเราแล้วยิงให้มีเลนใหม่หรือว่ายังไงฮะมันจะเป็นยังไง
1: ก็คือจะมีการคล้ายๆเจลาไนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่จะมีการเจลาไนนะครับตรงกระจกตาเนี่ยตอนนี้ยิงแล้วฮะนะครับคนไข้ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะนะครับมองตรงๆครับมองตรงๆคร
0: ับ แล้วต้องนิ่งไหมฮะคือต้องมองนิ่งๆห้ามขยับห้ามกรอกตา
1: ใช่ครับถ้าเกิดว่านิดหน่อยเนี่ยได้เพราะว่าเครื่องเห็นไหมฮะเห็นควันขึ้นนะครับอันนี้คือเลเซอร์เนี่ยกำลังเจลาไนตัวกระจกตาเนี่ยให้เป็นเลนตามที่เราต้องการ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าเลสิกความหมายคือใช้เลเซอร์ยิงที่เลนตาเดิมของเราย
1: ิงที่กระจกตา
0: ที่กระจกตาของเรา
1: ใช่ครับ
0: ให้ได้เป็นอาจจะปรับแต่งกลึงอะไรให้ได้เป็นอย่างที่เราต้องการ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพื่อให้
1: แก้เสร็จแล้วฮะ
0: เสร็จแล้วฮะ
1: เสร็จแล้วฮะ
0: คุณเร็วมากเลย
1: เร็วมากคร
0: ับ แล้วนี่ทำอะไรอยู่ฮะ
1: ตอนนี้กำลังล้างพวกเศษของกระจกตาที่เลเซอร์ยิงเอาไว้นะครับอันนี้ก็เนี่ยฮะก็ปิดแผ่นกระจกตากับไปเหมือนเดิม
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับแล้วก็ล้างนี่ดูขั้นตอนเร็วมากเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆถ้าทั้งหมดเนี่ยตา1ข้างเลสิกนี้ใช้เวลากี่นาที
1: อาจจะใช้เวลาประมาณสัก5นาที
0: โอ้เท่านั้นเองอ่ะ
1: ตอน1ข้างนะครับหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหสายตาสั้นมาตั้งนานนะครับ
0: มาตลอดชีวิตเลย20 30ปี
1: ทำแค่5นาที
0: 5นาที
1: ตอน1ข้างนะครับ
0: แก้ได้หมดเลยสั้นยาวเอียง
1: ใช่ครับ
0: ครับขั้นตอนนี้ทำอะไรฮะ
1: ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะก็ตรวจดูเช็คแผลให้เรียบร้อยนะครับซึ่งไม่ต้องเย็บนะครับไม่ต้องใช้ขั้นตอนพิเศษอะไรเลย
0: แล้วจะติดกันได้ยังไงฮะ
1: นี่ฮะติดแล้วฮะ
0: ติดแล้วเหรอ
1: ติดแล้วฮะ
0: ที่เราเปิดไปเมื่อกี้แล้วก็มีรอยเปิดออกมาแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ปิดเข้าไปติดเลยเหรอครับ
1: ติดเลยครับ
0: อ้าว
1: อันนี้ก็คนไข้ก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาที่เปิดตาออกคนไข้ก็สามารถที่จะกลับบ้านได้เลย
0: อุ้ยไม่ต้องรอให้มันติดกันเองหรือต้องไม่ต้องเลย
1: ใช่ครับอันนี้ได้เลยอันนี้เป็นหลักการที่ทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าถ้าเกิดว่ามีน้ำบางๆอยู่ใต้เนื้อเยื่อเนี่ยครับนี่ฮะเสร็จเรียบร้อย
0: แล้วตรงรอยที่ตัดไปล่ะฮะ
1: รอยที่ตัดไปเดี๋ยวก็หายเองครับ
0: เหรอ
1: ใช่ครับ

0: ดูไปก็หวาดเสียวไปครับอาจารย์ครับหน้าที่อย่างหนึ่งจากสุภาพคือการผ่าตัด
1: ใช่ครับ
0: ตัดดวงตาเนี่ย
1: ใช่ครับสำคัญมากด้วยครับ
0: หลายท่านก็อาจจะนึกไม่ออกว่าตาเราดวงตาแค่นี้ต้องมีโรคอะไรต้องมาผ่าผู้ต้องเข้าห้องผ่าตัด
1: โอ้เยอะมากเลยครับ
0: เหรอฮะ
1: ใช่ครับถ้าเกิดว่าที่ผ่าตัดมากที่สุดเนี่ยจะเป็นต้อกระจกคร
0: ับ อ๋อฮะ
1: รองมาก็อาจจะเป็นลอกต้อเนื้อนะครับต้อหิน
0: ซึ่งพวกนี้อาจจะยังเป็นอาการตามวัยที่เพิ่มขึ้นกรรมพันธุ์บ้างใช่ไหม
1: หลายสาเหตุครับส่วนใหญ่ก็จะเจอในผู้สูงอายุก็เป็นตามวัยด้วยนะคร
0: ับ แล้วมีอาการอย่างอื่นโรคอย่างอื่นเลยไหมที่ต้องเข้าห้องผ่าตัด
1: ก็ถ้าเกิดว่าถ้ายากยากหน่อยฮะก็จะเป็นเรื่องของโรคของจอตาเช่นเบาหวานขึ้นจอตาเลือดออกในวุ้นตานะครับจอตาลอกตัวนะครับหรือว่าโรคยากๆเยอะแยะเลยฮะอย่างรู้สึกว่าคนไข้คนนี้เนี่ยจะเป็น

0: อาการแพ้ยา
1: แพ้ยา
0: ใช่ครับแพ้ยาแล้วทำให้เยื่อบุตาเนี่ยมันเสียไปนะครับคนไข้ก็อาจจะตาแห้งหรือตาไม่ได้นะครับก็ทำให้มองไม่เห็นได้เหมือนกัน
1: ก็เลยต้องมารักษาด้วยการผ่าตัด
0: ใช่คร
1: ับก็จะผ่ายังไงฮะเราเข้าไปดูข้างในได้ไหม
0: เราเข้าไปดูได้ครับ
1: ได้
0: นะครับแต่จะเห็นว่าอาจจะต้องเงียบๆหน่อยนึงนะครับเพราะว่าหมอตาต้องใช้สมาธินะครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญเข้าไปดูนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการทำผ่าตัด
1: นี่จะเห็นเหมือนกับที่คุณหมอกำลังดูอยู่เลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ฮะ
0: โอ้ยเดี๋ยวนะเสียวนะครับ
1: เสียว
0: ครับ
1: จริงๆที่ผ่าอยู่ตอนนี้ขั้นตอนไหนแล้วฮะ
0: อันนี้นี่คนไข้เนี่ยครับคือมีอาการแพ้ยา
1: ครับ
0: ก็ทำให้พวกเยื่อบุตาต่างๆเนี่ยเสียไป
1: ที่ขาวๆ
0: ใช่ครับนะครับปกติก็จะเป็นสีสวยๆอย่างขอบตาของเราใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยคือพังหมดเลยครับอาจารย์ก็จะเอาอันนี้เป็นเยื่อรกฮะรกของคน
1: รกของคน
0: ใช่ครับรกของคนเนี่ยครับก็มาแปะครับนะครับเขาบอกว่ารกเนี่ยมีคุณสมบัติหลายอย่างเลยอันนึงเนี่ยช่วยในการทำให้พวกเยื่อบุตาเนี่ยมีการหายนะครับได้ดีขึ้นลูกตาเนี่ยถ้าเป็นด้านนอกเนี่ยเราสามารถที่จะเอารกเนี่ยฮะมาแปะได้เลยนะครับ
1: แล้วกำลังเย็บด้วยฮะ
0: ใช่ครับเยื่อบุรกบางๆนี่ฮะเราแปะไว้นะครับ
1: พอแปะเสร็จมันไม่ติดกันต้องเย็บให้ติด
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เหมือนถ้าเป็นช่างก็บอกสอยไว้ก่อน
0: ใช่ครับนะครับก็คลุมเอาไว้ให้เยื่อบุตาเนี่ยสามารถที่จะผลิตน้ำตาได้นะครับทำให้มีการหายของเยื่อบุตาที่ดีขึ้นคนท่านก็จะสบายตาขึ้น
1: แล้วสุดท้ายจะติดกันเป็นเนื้อเดียวกันไหมฮะ
0: ติดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็บางพอนานๆไปรกนี่ก็จะหายไปแต่ว่าเยื่อบุตาที่ค่อยๆหายเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็จะมาคลุมในตาทำให้คนไข้สบายตาขึ้น
1: ครับคือกว่าที่คุณหมอจะผ่าตัดอย่างนี้ได้ฮะต้องใช้เวลาเรียนต้องเชี่ยวชาญแค่ไหนยังไง
0: โอ้ต้องเชี่ยวชาญมากครับนะครับก็อย่างทั่วๆไปก็เรียน3ปีอาจจะทำอันนี้ได้บ้างแต่ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องไปเรียนต่อเพิ่มเติ
1: ม
0: อันนี้ก็จะเป็นหมอทางด้านกระจกตาโดยเฉพาะฮะ
1: อ๋อครับมาถึง3ปีแรกของจักษุแพทย์เนี่ย
0: รู้ทั่วๆไป
1: เชี่ยวชาญเรื่องดวงตาโดยทั่วไปก่อน
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าผ่าตัดเฉพาะเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ต้องเรียนเพิ่ม
0: ใช่ครับอันนี้ก็อาจารย์ก็มีความชำนาญในเรื่องของกระจกตาแล้วก็ผิวเยื่อนอกเยื่อกระจกตาโดยเฉพาะ
1: 3ปีที่เรียนเนี่ยฮะจะรู้ละเอียดเกี่ยวดวงตาของเรา
0: ใช่ครับเบสิกทั่วๆไปนะครับแต่ว่าก็สามารถทำผ่าตัดรักษาโรคที่เจอบ่อยๆเช่นต้อกระจกนะครับรักษาต้อหินผ่าตัดได้บ้างนะครับแต่อาจจะไม่ชำนาญนะครับแล้วก็เรื่องของการปลูกถ่ายกระจกตาทำเลสิกเนี่ยต้องมาเรียนต่อเพิ่มเติมเห็นว่าแค่ลูกตา2ลูกใช่ไหมครับแล้วก็ดูเล็กๆเนี่ยจะมีความสำคัญและละเอียดอ่อนมากจนต้องแบบเยื่อบุตาเป็นแพทย์เชี่ยวชาญคนหนึ่งต้อหินเชี่ยวชาญคนหนึ่งนะครับแล้วก็จอตาก็คนหนึ่งการรักษาในตาก็คนหนึ่งโอ้โหมันเยอะมากครับ
1: การต้องมีหมอเฉพาะด้านแต่ละอย่างคือเยื่อบุต้อก็ต้ออะไรเงี้ยฮะ
0: ครับ
1: แล้วคนไข้ที่จะมารักษา
0: จะทราบได้อย่างไร
1: หรือจะมีเยอะไหมฮะหมอรักษาว่า
0: โอ้เยอะมากครับ
1: เอาเลยฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่า อย่างที่บอกฮะคือจากสุแพทย์ที่เรียนไป3ปีเนี่ยก็จะรู้ทั่วๆไปก็รักษาเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันยากใช่ไหมครับหรือว่า เกินกำลังความสามารถในหมอจากสุทั่วๆไปที่จะรักษาได้ก็จะส่งมาให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคนั้นนะครับคราวนี้โรคทางตาเนี่ยจะเห็นว่าหลายๆกรณีเนี่ยเราต้องรักษาไปตลอดชีวิตนะครับเพราะนั้นพอเราได้คนไข้คนหนึ่งก็ต้องติดตามรักษาตลอดชีวิตคนไข้ก็จะเยอะขึ้นนะครับ

0: นี่กำลังผ่าอะไรครับอาจารย
1: ์อ๋อเราไปดูแบบการผ่าตัดอื่นๆมาแล้วใช่ไหมครับหลายท่านอาจจะไม่รู้ฮะว่าหมอตาเนี่ยจริงๆเนี่ยทำเรื่องหนังตาด้วย
0: หนังตาเนี่ย
1: ใช่ครับ
2: อาจารย์กำลังเย็บมีเย็บไปแล้วแล้วก็กำลังนี่คือทำอะไร
3: ใช่ค่ะคนไข้คนนี้ก็จะทำสองอย่างนะคะอ
1: ัน
3: นี้รอยที่เย็บไปแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการผ่าตัดยกคิ้ว
2: ยกคิ้ว
3: นะคะอันนี้เป็นการผ่าตัดหนังตาส่วนเกินให้ออกไป
2: นี่คือเพื่อความสวยงามหรือเพื่ออะไรคร
3: ับไม่ใช่ค่ะอันนี้เพื่อการรักษาเพราะว่าคิ้วของคนอายุมากๆเนี่ยที่ตกลงมากเนี่ยมันจะไปดันทำให้หนังตาที่หย่อนอยู่แล้วเนี่ยตกลงไปอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะบดบังการมองเห็นของคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรายก

0: ิ้วขึ้นแล้วก็ตัดน้ำตาส่วนเกินออกเนี่ยคนไข้ก็จะมองเห็นได้ชัดเจน
1: ตรงที่อาจารย์ว่าไปนี่คือจะตัดออก
0: ใช่
1: แล้วก็เย็บเข้าหากัน
0: ใช
1: ่กว่าจะมาตัดมายกได้อย่างที่อาจารย์กนกรัตน์กำลังทำเนี่ยต้องเชี่ยวชาญเฉพาะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็ต้องนะฮะ
2: ต้องเชี่ยวชาญครับนะครับก็คือความจริงแล้วเนี่ยจากสุแพทย์ที่จบทั่วๆไปเนี่ยสามารถทำได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆฮะนะครับอันนี้ก็ต้องไปเรียนเฉพาะทางอีกอย่างเช่นถ้าหนังตาตกนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะครับก็อาจจะทำได้โดยจากสุแพทย์ทั่วๆไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนังตาหย่อนมากๆนะครับหรือว่ามีหนังตาม้วนเข้าม้วนออกนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางจากสุแพทย์เฉพาะทางทางด้านของการฟื้นฟูสภาพนะครับลูกตาส่วนนอกเนี่ยก็จะชำนาญกว่า
1: โอ้โหก็ต้องมีเฉพาะทางแยกไปอีกเหมือนกัน
2: ใช่ครับนะครับซึ่งอาจารย์ก็นอกจากจะดูเรื่องของหนังตาเรื่องของคิ้วนะครับแล้วก็ยังดูเรื่องของพวกสิ่งที่เป็นพวกเนื้องอกนะครับของบริเวณลูกตาเบ้าตาต่าง
1: ๆอ๋อบริเวณนี้หรอจะมีเนื้องอกได้
2: ใช่ครับนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของท่อน้ำตา
1: ท่อน้ำตายังไง
2: ใช่ถ้าท่อน้ำตาตันนะครับก็ทำให้น้ำตาไหลมากคนไข้ก็อาจจะรบกวนการมองเห็นหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายตานะครับก็จะรำคาญตลอดอันนี้ก็ทำให้คุณภาพชีวิตไม่ดีอันนี้หมอตาเราทำหมดเลย
1: ก็เป็นงานของอาจารย์กนกรัตน์
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยิ่งคุยยิ่งเห็นหน้าที่จากสุแพทย์ไม่มีขอบเขตเยอะมากเลยนะ
2: ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันนึงว่าจากสุแพทย์เนี่ยนอกจากจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วเนี่ยในเรื่องของกลุ่มของเนื้องอกต่างๆนะครับจะมีมะเร็งของจอตาอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งก็เป็นส่วนที่เราจะช่วยรักษาชีวิตของคนไข้ได้เหมือนกัน
1: ครับ
3: ได้เห็นการทำงานทุกแง่มุมของหมอตาไปแล้วนะครับก็หวังว่าคุณเองจะใส่ใจถนอมดวงตาของคุณมากขึ้นด้วยเพราะเรื่องของดวงตาไม่ใช่เรื่องเล็กๆอย่างที่เราเคยเข้าใจนะครับ

0: ซีรีส์เจาะ DNA หมอวันนี้เราจะพาไปดูการทำงานของหมอในแต่ละสาขาครับวันนี้จะพาไปรู้จักกับหมอผ่าตัดหรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าศัลยแพทย์จะเป็นอย่างไรครับถ้าการทำหน้าที่ทุกนาทีของศัลยแพทย์นั้นหมายถึงชีวิตผู้ชมครับและนี่ผมอยู่กับหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับศาสตราจารย์นายแพทย์สุภกรโรจนนินสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์บอกว่าถ้าคุยเรื่องนี้นัดมาที่นี่เลยที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานแล้วด้านหลังอาจารย์บอกว่าตรงนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
0: มืออะไรโผล่มาฮะอาจารย์นี่มันคือมือของใครครับ
1: อันนี้เป็นลักษณะของอาจารย์ใหญ
0: ่อ๋อ
1: คือแพทย์ทุกคนที่มาเข้ามาศิริราช
0: ครับ
1: ในปีแรกเทอมแรกวันแรกต้องเจออาจารย์ใหญ
0: ่ต้องเจออาจารย์ใหญ
1: ่ทุกคน
0: ก็เป็นร่างที่เป็นเหมือนอาจารย์ใหญ่ที่เราจะศึกษาใช่ไหมแล้วคนเป็นศัลยแพทย์เนี่ยต้องรู้จักอาจารย์ใหญ่ดีกว่าแพทย์สาขาอื่นๆไหม
1: ตอนเรียนจบแล้วก
0: ็
1: สู้เท่าคนอื่น
0: นะ
1: แต่พอเป็นศัลยแพทย์เราก็เริ่มศึกษารายละเอียดมากขึ้น
0: ละเอียดมากขึ้น
1: ต้องรู้จักรายละเอียดทุกอันเดี๋ยวนี้ศัลยแพทย์มีหลายสาขาเพราะฉะนั้นคนไหนที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนไหนต้องรู้รายละเอียดให้มาก
0: อ๋อเหรอฮะงั้นมีกี่สาขากี่ประเภทครับศัลยแพทย์เน
1: ี่
0: ย
1: มีตั้งแต่หัวเลยนะฮะลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือ
0: ไล่ไปเลย
1: ประสาทสัญญาศาสตร
0: ์ครับ
1: ทรวงอกและหัวใจ
0: ครับ
1: แล้วก็ช่องท้องนะครับแล้วก็กระดูกพวกนี้ก็ออร์โธปิดิกนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเด็กการศัลยกรรมเด็กแล้วก็ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
0: โอ้โหหมดยังฮะ
1: ถ้าจริงๆสูตินารีนี่ก็คือศัลยแพทย์นะ
0: ครับแต่ว่าสาขาหนึ่งกันนะ
1: สาขาหนึ่งแล้วก็บางคนก็หูคอจมูก
0: ครับ
1: แค่หูอย่างเดียวนั่นเรียนเป็นปีเลยนะ
0: โอ้โหก็แสดงว่าศัลยแพทย์ทุกคนหรือจริงๆหมอทุกคนต้องรู้จักร่างกายทั้งร่างเสร็จแล้วใครอยากจะเจาะลึกตรงไหนเชี่ยวชาญตรงไหนจะผ่าตรงไหนพิเศษก็ต้องไปเฉพาะจุดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: กว่าจะไปชำนาญเฉพาะด้านนี้เขาต้องไปเรียนอีกกี่ปีครับ
1: โดยทั่วไปเราเรียนจบแพทย์ก็6ปีนะครับแล้วเราก็เป็นแพทย์ใช้ทุนปี1ปี2ปี3
0: ครับ
1: เมื่อเสร็จแล้วเป็นแพทย์ใช้ทุนนี่เราก็ทำ general practice ก
0: ็
1: คือทำศัลยเป็นแพทย์ทั่วไป
0: แพทย์ทั่วไป
1: แล้วอย่างนั้นถ้าเกิดเราจะกลับมาเรียนหมอศัลยแพทย์เนี่ยต้องกลับมาเรียนหลังจากนั้น
0: ครับ
1: อีก5ปีหรือ4ปี
0: โอ้โหแ
1: ล้วไปต่อยนะ
0: ฮะ
1: ไปต่อเฉพาะทางเฉพาะจุดของโรคอีกนะ
0: โอ้โห
1: 2ปี
0: ถ้าโอ้รวมเบ็ดเสร็จถ้าหลังจากจบใช้ทุนอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเรียบร้อยอีก5
1: อายุ18จบแพทย์24
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้ทุน3ปี27
0: 27
1: มาเรียนต่ออีก4ปี31
0: 31
1: เป็นเฉพาะทางมากจบมากๆอีก2ปี
0: ครับ
1: 33
0: 33กว่าจะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วหรือว่าอันนั้นก็ยังต้องฝึกฝนประสบการณ์ไปเรื่อยอีก
1: ถ้าเป็นอาจารย์ต้องไปเมืองนอกทำ PhD 4ปี
0: โอ้โห37
1: 37
0: จะ40แล้วนะฮะ
1: กลับมาเกษียณเลย
0: โอ้โหการสร้างศัลยแพทย์แต่ละท่านขึ้นมาเนี่ยโอ้โหใช้ทั้งเวลาประสบการณ์เงินทุน
1: อะ
0: ไรหลายๆอย่างที่กว่าจะสร้างขึ้นมา
1: เวลาศัลยแพทย์จะรีไทร์คนนึงก็เสียดายคือได้สะสมประสบการณ์ไว้เยอะนะครับพอถึงจุดหนึ่งที่เกษียณหรือหันชีวิตตัวเองไปทำบริหาร
0: ครับ
1: ก็เสียดายมากเพราะว่าจะผลิตได้ทีเนี่ยนานมากเลย
0: ดีนแบบนี้แล้วเนี่ยวันนี้เราจะได้เจาะดินเอศัลยแพทย์นะครับหรือหมอผ่าตัดว่าเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วทำงานที่ไหนยังไงบ้างยากแค่ไหนประสบการณ์ต้องสั่งสมมานานแค่ไหนขอเริ่มต้นความเป็นมาของศัลยแพทย์ในเมืองไทย
1: ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีครับ
0: ดีฮะครับ

0: ทำไมพามาตรงนี้ครับอาจารย์ครับ
1: อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ของห้องผ่าตัดนะครับซึ่งลักษณะดูเตียงแล้วเนี่ยเป็นเตียงที่เก่ามากเลยผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำไปนะ
2: ครับ
1: แต่ว่าเราใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ร่วมสมัยนะฮะอย่างเช่นอุปกรณ์ผ่าตัดอันเนี้ย บางสิ่งบางอย่างก็เก่ามากนะครับอันเนี้ยที่เราไม่ใช้แล้ว
0: ไม่ใช้แล้วคือพวกไหนบางอันนี้ไม่ใช้แล้ว
1: อันนี้ไม่ใช้แล้วอย่างเช่นเนี้ยเราไม่ใช้นะครับไหมที่ใช้ตาสมอเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ต้องใช้อ่ะนะฮะ
0: ได้เลยนะฮะแบบได้เย็บผ้าอะไรเงี้ยนะฮะ
1: แต่ทีนี้เราก็ใช้แบบสารสังเคราะห์ซึ่งทำให้รู้สึกว่าการหายของแผลดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของห้องผ่าตัดเดิมนะครับผ่าตัดเนี่ยเราจะผ่าไม่ได้เพราะว่ากรีดทิ้งก็เจ็บแหละ
0: ครับใช่
1: เพราะฉะนั้นผ่าตัดเนี่ยจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อมีการวางยาสลบหรือไม่ก็ค้นพบยาชา
0: ครับ
1: มันต้องมีหนึ่งแล้วต้องมียาชาไม่ให้รู้สึกนะครับไม่งั้นผ่าไม่ได
0: ้
1: หรือไม่ก็ถ้าผ่าตัดใหญ่ผ่าท้องหรือผ่าไส้ติ่งอย่างเงี้ยมันต้องดมยาสลบ
0: ต้องไม่รู้สึกตัวอะไรหลับไปเลย
1: เพราะนั้นต้องเริ่มรู้จักทำดมยาสลบก่อนนะครับแล้วก็ผ่าตัดถึงจะเจริญขึ้นมา
0: ด
1: ้านที่3ก็คือว่ามันจะต้องมียาปฏิชีวนะ
0: เพื่อ
1: คือเวลาผ่าตัด
0: เชื้อ
1: ใช่ใช่แล้วต้องรู้จักอะเซปติกเทคนิคเมื่อก่อนเนี่ยเราผ่าตัดโดยที่เอาไปล้างสบู่หรืออะไรก็แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันติดเชื้อง่ายพอตอนหลังรู้ว่ามันมีแบคทีเรียต่างๆเข้ามาทุกอย่างตอนนี้ก็จะต้องสเตอร์ไลน์หมดต้องนึ่งต้องอบทั้งหมด
0: ใช้ความร้อนนะฮะ
1: แล้วก็ใช้แอนติบาติกคือยาปฏิชีวนะเพราะการเจริญของยาปฏิชีวนะการมีหมอดมยานะครับแล้วก็การมียาชาเฉพาะที่เนี่ยก็เลยทำให้วิวัฒนาการของการผ่าตัดเนี่ยดีขึ้นจนขนาดนี้ผ่าได้แทบทุกอย่างเลย
0: ไล่เรียงมาเอาแต่จุดเริ่มต้นแรกๆจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยแพทย์ผ่าตัดเนี่ยมีในบ้านเรามาสักกี่สิบปีถึงร้อยปีไหมฮะหรือเป็นยังไงบ้าง
1: ในประวัติอดีตเนี่ยเราไม่รู้อ่ะแต่เรารู้ว่าม ิชชันนารีเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนานมากนะตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ว่าก็ยังมีประวัตินะว่าสมัยรัชกาลที่2รัชกาลที่3เนี่ยมีการตัดคงตัดขาไม่รู้ตัดยังไงนะโดยไม่ใช้ยาชา
0: โอ้เหรอ
1: ครับคงร้องจัก
0: ต้องอึดมากนะครับ
1: อึดมาก
0: ทั้งคนถูกตัดและคนตัดก็ต้องกล้ามากที่จะ
1: แต่คนไทยเนี่ยสมัยก่อนไม่ยอมเรียนแพทย
0: ์
1: เพราะว่าเรากลัวหรือยังไงก็ตามแล้วก็ไม่ค่อยเลื่อมใสส่วนใหญ่จะหมอข้างแรกก็เป็นมิชชันนารี
0: ครับก็คงจะมาพร้อมกับทางฝั่งตะวันตกที่พอคิดยาชายาสลบได้ใช่ไหมก็มาผ่าบ้านเราได้ช่วงเวลาใกล้ๆกันไหมฮะช่วงเวลา
1: ช่วงนั้นซีราชก็เริ่มเกิดขึ้น
0: ครับ
1: พอซีราชเกิดขึ้นก็มีหมอฝรั่งเข้ามาเป็นครูนะฮะโปรเฟสเซอร์จอร์จแม็กฟาร์แลนก็เข้ามาเป็นคนแรกที่เริ่มผ่าตัดอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เริ่มจะมีหมอไทยมาเป็นแพทย์ประจำบ้านหมายว่าช่วย
0: มาเป็นผู้ช่วยใช่ไหมฮะ
1: ครับก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยนั้นก็อาจจะเป็นร้อยปีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เจริญขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะมีการเรียนเป็นระบบจริงๆเนี่ยก็คือ2512ก็เรียนแบบพี่สอนน้องนะครับเราเป็นมีคนมาสอนแต่ว่าตอนหลังเนี่ยไม่ได้ละวิธีการแบบนี้คนชักเริ่มเยอะขึ้นก็เลยเปิดวิทยาลัยศัลยแพทย์แล้วก็ฝึกกันชัดเจนมีปีชัดเจนมีสอบอะไรขึ้นมาร ับรองความสามารถ
0: พัฒนามาเรื่อยๆ
1: 2512
0: ครับ45ปีนะครับตั้งแต่2512มาจนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆทันสมัยมากแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าผ่าได้ทุกส่วนแล้วแล้วก็เรื่องความปลอดภัยก็ถือว่าเชื่อมั่นได้มั่นใจได้
1: นี่เป็นตึกอุบัติเหตุ
0: ตึกอุบัติเหตุแล้ว
1: คือเราจะแยกตึกอุบัติเหตุเพื่อดูแลโดยเฉพาะเลยมันมีจริงๆแล้วฉุกเฉินของศัลยกรรมมีทั้งฉุกเฉินที่ไม่ใช่อุบัติเหตุและอุบัติเหตุ
0: ฉุกเฉินไม่ใช่อุบัติเหตุเป็นไงฮะ
1: เส้นไส้ติ่งอักเสบหรือปวดท้องท้องอืดอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับมันมีที่หน
0: ึ่
1: ง
0: ฉุกเฉิน
1: แต่นี่สำหรับอุบัติเหตุโดยเฉพาะนะครับเพราะนั้นเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเวลานะครับถ้าเราวินิจฉัยทันแล้วก็ได้รับการดูแลดีก็อาจจะรอด
0: ครับแล้วอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบนี้ต้องมีศัลยแพทย์อยู่เหรอฮะ
1: เราจะมีศัลยแพทย์อยู่ตลอด24ชั่วโมง
0: 24ชั่วโมง
1: อุบัติเหตุนี่มันรอไม่ได้นะครับเพราะนั้น
0: ขอไปดูข้างในนะฮะ
1: ครับผม
0: ครับด้านในมีสัตวแพทย์อยู่ประจำเลย24ชั่วโมงเลยสัตวแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินอุบัติเหตุเนี่ยต้องทำงานทำหน้าที่ยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์คือที่นี่ดูหมดทุกอย่างเลย
0: ครับ
1: นะฮะอะไรที่เป็นอุบัติเหตุงูกัดก็ดูแมลงต่อยก็ดูอะไรนะฮะ
0: รถชน
1: ก้างปลาติดคออะไรเงี้ย
0: เหรอฮะมันจะหลากหลายมาก
1: หลากหลายเลยฮะแล้วก็กรณีที่หลังเที่ยงคืนเมากันก็มาที่นี่แหละมานอนแถวนี้นอนพักที่นี
0: ่ก็จะหนักๆอาจจะเยอะหน่อยอย่างเงี้ยใช่มั้ย
1: เพราะฉะนั้นมันเพราะเราจะแยกไปถ้าเกิดว่าไม่หนักมากก็อยู่ที่นี่แล้วเกิดจำเป็นต้องเย็บแผลก็เย็บแผลแถวนั้นนะครับ
0: เย็บตรงนี้เลยเหรอคร
1: ับ เย็บแผลมันเป็นม่านกั้นแล้วก็เย็บแผลกันเลยพอเย็บแผลเสร็จแล้วก็ให้ยาแล้วก็นัดมาโฟลอัพที่นี
0: ่ครับอย่างด้านนู้นเห็นเขามุงเตียงคืออ
1: ันนั้นก็หนักก็เป็นพวกกระดูกอะฮะ
0: กระดูก
1: บางทีมีการกระดูกหักบ้างกระดูกแตกบ้างก็จะมีการเข้าเฝือกต่างๆก็จะมีการเข้าเฝือกด้วย
0: ทำที่นั่นเลย
1: ของกระดูก
0: ซึ่งว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยถ้ามาถึงตรงนี้จัดการซ่อมแซมผ่าตัดทำที่นี่เย็บอะไรที่นี่เลยจบเลย
1: แล้วก็จำเป็นต้องเอ็กซเรย์ก็มีห้องเอ็กซเรย์นะครับ
0: ไม่ต้องไปอีกตึกนึง
1: ไม่ต้องไปครับถ้าฉุกเฉินแบบด่วนเลยเนี่ยเราก็เข้าห้องไฟแดงเลย
0: ห้องไฟแดงฟังเหมือนผักบุ้งนะครับ
1: ห้องไฟแดงเลยนะครับ
0: ห้องไฟแดงเลยเหรอ
1: คร
0: ับ เราชุดเขียวๆอยู่ห้องไฟแดงเนี่ย
1: ห้องไฟแดง
0: ห้องไฟแดงเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
1: ครับผม
0: ครับเนี่ย
1: ครับอันนี้ห้องไฟแดงครับ
0: ไฟแดงโอ้ห้องไฟแดงนี่สำหรับ
1: ห้องนี้เป็นห้องฉุกเฉินที่คนไข้จะต้องรับการดูแลFirst Aid ทันที
0: ครับ
1: จะมีเจ้าหน้าที่พร้อมนะฮะทั้งแพทย์พยาบาลทุกอย่างเนี่ยพร้อมแล้วก็มีโค้ดต่างๆเนี่ยที่สามารถที่จะดู
0: เพราะโค้ดคืออะไรผมดูที่พื้นก็เห็นมีป้ายแดงๆแปะอยู
1: ่คือเวลาสั่งการในพวกนี้มันทุกคนมันสั่งการไม่ได้มันต้องมีผู้นำคนเดียวในการที่จะสั่งว่าเป็นอะไรดูอะไรคิดว่าเป็นอะไรทำงานเป็นทีมนี่สำคัญมากแล้วก็การตัดสินใจต้องรวดเร็วและถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่สำคัญ
0: รวดเร็วและถูกต้อง
1: ถูกต้อง
0: หูบางทีบางคนบอกพออะไรที่เร็วๆแล้วต้องรีบตัดสินใจมันอาจจะผิดพลาดได
1: ้บางทีเราต้องทบทวนในใจนะ
0: ครับ
1: วันนี้ถ้าเราอยู่เวรถ้าเกิดมาแบบนี้เราจะทำยังไง1 2 3นะฮะตลอด
0: ครับ
1: แล้วก็
0: มันเตรียม
1: ไว้ก่อนมีคอสสำหรับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือต้องดูหายใจก่อนนะชีพจรนะครับแล้วก็คอนเชียสต้องถามอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ครับมีสติอยู่มั้ย
1: การมาเนี่ยตั้งแต่แครี่มาแล้วหัวคอสำคัญคือมันมีระบบการป้องกันโปรเทคทั้งหมดที่เราต้องเรียน
0: ศัลยแพทย์ในห้องนี้ห้องไฟแดงนี้ก็ต้องเครียดเหมือนกันใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ครับใช่
0: มันมีความกดดัน
1: แต่เราก็อยู่เวร8ชั่วโมงนะครับก็เปลี่ยนเพื่อลดความเครียดแต่แล้วคนที่อยู่เวรทั้งนี
0: ้
1: ผมว่าทีมเวิร์กสำคัญ
0: ครับ
1: ลีดเดอร์ decision making ทำงานให้ตรงเวลทันเวลานะครับวินิจฉัยให้ถูกต้องแล้วก็ดูแลตามโฟลว์ตามทุกอย่างให้ดีเพราะว่าอันเนี้ยเวลากับชีวิตเนี่ยมันเป็นเดิมพัน
0: อืม

0: จารย์ครับนี่กำลังผ่าส่วนไหนอยู่ฮะ
1: ทีนี้กำลังตัดม้าม
0: ตัดม้าม
1: ตัดม้ามโดยใช้กล้องซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเกิดตอนสมัยผมเรียนเนี่ยต้องเปิดใหญ่เลยแล้วแบะแล้วก็ไปเอาม้ามตรงนี้ออกแล้วก็ตัดเลาะ
0: ๆ
1: ขั้วที่มันมีเส้นเลือดไปเลี้ยงตรงม้ามอยู่เนี่ยแล้วก็เกลี่ยตัดแล้วก็ตัดแล้วก็ผูกแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เย็บแผลยาวขนาดนี
0: ้ม้ามก็ออกไปเลย
1: ม้ามก็ออก
0: คนเราไม่ต้องมีม้ามก็ได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: นะฮะ
1: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแค่ใช้กล้อง
0: ครับ
1: กล้องเจาะรูแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นกล้อง
0: ครับ
1: แล้วก็คอยดูดเอาควันออกแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวทำหัตถการ
0: ครับ
1: แล้วก็จี้
0: คือตัดด้วยจี้ด้วย
1: ตัดจี้ไปเรื่อย
0: ๆตัดแล้วจี้แล้วไม่ให้เลือดไหลนี่
1: ไม่ให้เลือดไหล
0: ครับโอ้งั้นคนละเรื่องเลยนะ
1: คนละเรื่องเลย
0: ยุคก่อนนี่คือผ่าใหญ
1: ่ผ่าใหญ
0: ่แผลยิ่ง
1: คือเขาบอกว่าศัลยแพทย์ยิ่งใหญ่ต้องแผลใหญ่
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ยากขนาดนี้
0: ครับ
1: ปัจจุบันนี้ศัลยแพทย์ยิ่งใหญ่ต้องแผลเล็กหรือมองไม่เห็นเลย
0: เล็กที่สุดจะยิ่งเก่ง
1: ยิ่งเก่ง
0: ซึ่งตรงกันข้ามกับแต่ก่อน
1: ครับ
0: แสดงว่าหมอคนหนึ่งเนี่ยจะต้องผ่าได้ทั้งแผลเล็กแผลใหญ่ฮะ
1: ใช่คือพร้อมที่จะเปิดได้ในกรณีที่เฟลนะเพราะนั้นแล้วก็อีกปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าหมอรุ่นใหม่เนี่ยเล่นเกมเก่งมือต้องถือแบบนี้นะ
0: บ้านไหนลูกชอบเล่นเกมเนี่ยปล่อยให้เล่นเลย
1: ถ้าลูกคนไหนเล่นเกมเก่งนะอาจจะเป็นหมอศัลยแพทย์ที่เก่งมากก็ได้นะในอนาคต
0: พวกเขาเชี่ยวชาญชำนาญการใช้นิ้วกับอุปกรณ์อย่างนี้ใช่ไหม
1: แล้วก็ดูจอมอนิเตอร์
0: ไม่งั้นจะไม่เหมือนแต่ก่อนต้องอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ครับดูของ
0: หมอผ่าตัดจะอย่างนี้เดี๋ยวนี้มองจอ
1: แต่จอนี้มันก็มีข้อดีนะฮะว่าถ้าหากว่ามันจอเป็นสามมิติยิ่งดีใหญ่ป
0: ั
1: จจุบันนี้ก็มีพัฒนาให้เห็นจอเป็นสามมิติคือถ้าจอเป็นแค่เหมือนจอทีวีแค่สองมิติการกะระยะมันก็อาจจะลำบากถ้าเกิดจอสามมิติปัจจุบันถ้ามีเพิ่มขึ้นนะ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันที่สองก็คือ
0: มีตื้นมีลึก
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ความคมอะไรเนี้ย
0: เ
1: รสโซลูชันมันดีมากเลยแบบดิจิตอล
0: HD High Def เนี่ยนะ
1: แล้วก็อีกอันก็คือว่ากล้องดี
0: ครับ
1: กล้องดีความคมชัดแล้วก็มีสามมิตินะครับอันนี้เพราะมันก็สามารถที่จะและที่สำคัญก็คือว่าเส้นเลือดเล็กๆเนี่ยขยายได้เลยอ่ะ
0: ครับมันความผิดพลาดจะน้อยลงไหม
1: ผิดพลาดน้อยลง
0: ยังของคุณหมอเองเนี่ยของอาจารย์เวลาทำนี่ชอบแบบไหนฮะชอบแบบพาเปิดแล้วเห็นจะเห็นชัดๆหรือว่า
1: คือ
0: มองกล้อง
1: มันจะต้องอยู่การที่ใช้กล้องได้มันต้องมีช่อง
0: ครับ
1: นั้นท่อหรือมีสเปซต่างๆแต่ถ้าเกิดบางอย่างก็ยังผ่าตัดใช้กล้องไม่ได
0: ้
1: เช่นไม่มีสเปซให้กล้องเข้าไป
0: งั้นข้อจำกัดคือเรื่องมีพื้นที่ที่กล้องจะเ
1: ข้าไปได้
0: แล้วมีข้อจำกัดอื่นอีกไหมครับในการผ่าตัดใช้กล้องได้
1: ข้อจำกัดอื่นก็บางสิ่งบางอย่างมันค่อนข้างจะซับซ้อนเกินไป
0: ซับซ้อนใช่ไหม
1: ซึ่งการใช้กล้องถ้าไม่ชำนาญเนี่ยจะใช้เวลานานมาก
0: อ๋อจำพวกไหนฮะ
1: อย่างทุกอย่างนะฮะมันมี learning curve คนที่ทำได้ต้องผ่านประมาณสัก50รายหรือ10เนี้ยถึงจะมีความชำนาญแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีความชำนาญทำเนี่ยใช้เวลานานมากแล้วก็อาจจะมีอุบัติเหตุและมีอุบัติเจ็บของที่อื่นจะต้องเปิดอะไรเงี้ยหลายอย่าง
0: ครับ
1: แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยการจะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องมีหุ่นจำลองแล้วก็มีการทดลองในสัตว์หรือการทดลองในอาจารย์ใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้มีความชำนาญก่อนถึงจะทำที่นี่ได
0: ้เพราะฉะนั้นกว่าจะมาถึงห้องผ่าตัดผ่าได้จริงๆเล็งครั้งแรกนี่ต้อง
1: กว่าจะได้ศัลยแพทย์มือหนึ่งแบบนี้นี
0: ่
1: ใช้เวลาฝึกฝนนานมากครับ เราลงทุนของเขาเยอะมากถึงจะเป็นมือหนึ่งตอนปัจจุบัน
0: ก่อนจะลงมือได้เองก็ต้องเข้ามาสังเกตการใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นอะไรฮะ
1: ต้องเป็นผู้ช่วยมือ3ก่อนมือ2ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นกว่าจะเป็นมือ1ได้เนี่ยอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลานาน
0: ค่อยๆขยับมาเรื่อยๆ
1: ครับผม
0: ใช่ไหมฮะ

0: มอที่จะเป็นศัลยแพทย์หรือเป็นหมอผ่าตัดได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ผมว่ามันต้องเป็นหมอที่รู้ถึงสรีระแล้วก็ฟิสิโอโลจีรู้อะไรรู้กายวิภาคต่างๆได้ดีแล้วก็ต้องมีฝีมือด้วย
0: ครับ
1: ทีนี้ฝีมือบางทีเนี่ยมันบางคนเก่งนะแต่ว่าฝีมือหรือสกิลแฮนด์สกิลเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเด็กบางคนเนี่ยมาถึงปุ๊บมือสั่นนะอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีมาถึงปุ๊บมือสั่นถึงแม้ว่าได้เกียรตินิยมเนี่ยผมว่าการเป็นศัลยแพทย์ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้น เราต้องดูตั้งแต่แรกว่าหัตถการทางมือของเขาเนี่ยมันดีแค่ไหนนะครับ
0: ฝึกฝนได้ไหมฮะเพื่อจะใช้มือให้นิ่งขึ้น
1: ฝึกฝนได้ฝึกฝนได้แล้วก็ความนิ่งความนิ่งนะครับการตัดสินใจที่นิ่งนะครับส่วนใหญ่จะศัลยแพทย์ไม่ค่อยพูดมากแต่ว่าทำมาก
0: มาถึงกรีดเลย
1: ครับพูด
0: เจาะเลย
1: ต้องมี decision making ที่ดีนะครับต้องมีประสบการณ์ที่ใช้ได้แล้วที่สำคัญก็คือว่าต้องคิดอยู่เสมอว่าความปลอดภัยผู้ป่วยอันดับหนึ่ง
0: ครับ
1: ครับเราจะต้องทำทุกอย่างเนี่ยโดยที่ว่าความปลอดภัยของผู้ป่วยแล้วก็การมีอันตรายของผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าที่เราสอนมาเลยคือ first do no harm ก็คือว่าเอาชนะสงครามโดยไม่ต้องรบได้ยิ่งดีนะฮะการที่โรคหายโดยไม่ต้องผ่าตัดได้ยิ่งดีใหญ่นะฮะหรือผ่าตัดก็ให้มีอันตรายน้อยที่สุด
0: ครับ
1: เป็นต้น
0: ระหว่างผ่าเนี่ย ต้องคิดถึงว่าถ้าสมมุติเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรขึ้นจะต้องไปทำไงต่อเหมือนเป็นแผน1แผน2อะไรเงี้ยต้องมีมั้ยฮะ
1: คือเราจะต้องมีเค้าเรียกว่าแผน B
0: ครับ
1: แผน B เนี่ยตราบใดที่ศัลยแพทย์เนี่ยจะลงไปทำผ่าตัดแล้วไม่มีแผน2ในใจเลยเนี่ยผมคิดว่าอันตราย
0: ครับ
1: ตราบใดที่เรายังคิดถึงแผน2ไม่ได้เนี่ยนะควรอย่าเพิ่งผ่าตัดยกเว้นอย่างเดียวคือในภาวะฉุกเฉินภาวะฉุกเฉินนี่ถึงชีวิตเนี่ยเลือกไม่ได
0: ้
1: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องตัดม้ามเนี่ยนะอย่างไรเนี่ยเขาเลือกเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องใช้วิธีนี้จะต้องใช้กล้องนี้จะเอาตัดตรงนี้จะเข้าทางนี
0: ้
1: เพราะเปิดไปมันไม่ได้ตามนั้นอ่ะบางทีมันอาจจะมีการติดกับอะไรเนี่ยแผน2คืออะไรเขาวางแผนอยู่เรียบร้อยในใจผมเชื่อว่าเขาวางแผนทุกอย่างเรียบร้อยและพร้อมที่จะเปลี่ยนได้ทุกเวลา
0: อ
1: ันนี้เป็นต้นนะครับ
0: ก็
1: ทำอะไรทุกอย่างขอให้มีแผน2ไว้ก่อน
0: แล้วเทคโนโลยีการผ่าตัดตอนนี้ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วครับอาจารย์เราเห็นกล้องเนี้ยเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับหลายๆท่านอีกละก็เห็นละคุ้นเคยละแต่มีอะไรใหม่ไปกว่านั้นหรือว่าอนาคตหมอผ่าตัดจะเป็นยังไงฮะจะสามารถทำงานได้แบบไหนโดยที่เรานึกภาพไม่ออกนะวันนี้จะเป็นไปได้ไหม
1: อนาคตเนี่ยผ่าตัดโดยที่ไม่ได้แตะตัวคนไข้เลย
0: ไม่แตะตัวคนไข้เป็นยังไงฮะ
1: คือผ่าในคอนโซลอะ
0: ครับ
1: เราอาจจะไปผ่าเราอาจจะอยู่ศิริราชแต่ผ่าคนไข้ที่เชียงใหม
0: ่โอ้เหรอฮะ
1: โดยใช้หุ่นยนต์ดาวินชีถึงตอนปัจจุบันมีแล้วนะครับแล้วก็เอาหุ่นยนต์เข้าไป
0: ครับ
1: แล้วก็มือคอนโทรลอยู่ประเทศไทย
0: แล้วบังคับหุ่นยนต์อยู่ที
1: ่นี่
0: ศิริราชตรงนี้
1: ใช
0: ่
1: ซึ่งอนาคตเนี่ยเป็นไปได
0: ้เป็นไปได้ใช่
1: ไหมได้ครับถ้าระบบอินเทอร์เน็ตระบบอะไรดีขึ้นเนี่ยเราอาจจะมีคอนโซลอยู่ที่นี่แต่ว่าคนไข้อาจจะอยู่อีกจังหวัดหนึ่งต้น
0: โอ้โหนี่คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผ่าตัด
1: ครับผม
0: แต่เนื้ออื่นใดแล้วคนใช่ไหมฮะ
1: คน
0: สำคัญ
1: ต้องควบคุม
0: เพราะเป็นคนควบคุม

0: ที่เราเห็นนี่ก็เป็นการผ่าตัดอีกแขนงหนึ่งของศัลยกรรมนะครับก็คือศัลยกรรมตกแต่งนะครับจะเห็นได้ว่าศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยไม่ใช่แค่ทำความสวยงาม
1: ไม่ใช่แค่เสริมจมูกอะไรเปลี่ยน
0: อันนั้นเป็นส่วนน้อย
1: ส่วนน้อยเหรอ
0: ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเราแก้ไขความพิการ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งอาจารย์จงดีนี่จะอธิบายให้ฟัง
1: อย่างวันนี้คือทำอะไรครับอาจารย์ครับ
2: อย่างในคนไข้รายนี้ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ซ
1: ึ่
2: งได้รับการผ่าตัดแก้ไขปากแหว่งกับเพดานโหว่ตั้งแต่เล็กแล
1: ้
2: วแต่คราวนี้พอโตขึ้นเนี่ยเขาก็ยังมีความบกพร่องทางจมูกกับปากที่ยังเห็นได
1: ้ครับ
2: อย่างเช่นว่าปากเนี่ยเขายังมีไม่เท่ากันแล้วเห็นมันลั้งขึ้นมาส่วนจมูกมันเอียงเบี้ยวเลยเพราะจากว่าความพิการของปากเพดานโหว่ซึ่งเราต้องมาแก้ไขในตอนที่เป็นหนุ่มแล้วหรือโตขึ้นแล้ว
1: ตอนนี้คือแก้ไขแค่เรื่องความสวยงามไม่เข้าที่หรือว่าจริงมันเกี่ยวกับการใช้งานด้วยครับ
2: เกี่ยวกับใช้งานด้วยเพราะว่าคนไข้คนนี้นอกจากจะดูแล้วรูปมันผิดเพราะว่าเนื่องจากจมูกมันเบี้ยวแล้วก็เขายังหายใจไม่สะดวกด้วยเพราะว่ารูจมูกทางด้านขวาเนี่ยมันเกือบตีบเนื่องจากว่ากระดูกอ่อนที่กลางจมูกเนี่ยมันเบี้ยวไปทางไปบังรูจมูกด้านขวาจนนั้นวันนี้เราจะมาแก้ไขส่วนนี้ด้วยคือเราจะต้องเข้าไปแก้ไขตรงกระดูกอ่อนกลางจมูกด้วย
1: ถ้าไม่แก้ไขการใช้ชีวิตจะมีปัญหาแน
2: ่ก็จะหายใจลำบากเลยเพราะเวลาเป็นหวัดเนี่ยเขาจะเหลือรูจมูกข้างซ้ายข้างเดียวแล้วพอมันบวมก็จะต้องหายใจทางปากอย่างเดียว
1: ครับงั้นก็เดี๋ยวอาจารย์กำลังจะลงมือแล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่เดี๋ยวผมต้องเข้าไปล้างมือก่อนนะ
1: ครับผมครับงั้นเชิญแล้วรบกวนอาจารย์แค่นี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ

0: โหขอบคุณมากเลยครับอาจารย
1: ์ครับผม
0: พาไปดูน่าจะครบหมดแล้วไหมฮะงานของของหมอผ่าตัดเนี่ยฮะ
1: ครับก็งานผ่าตัดเราก็ผ่าทุกวัน
0: ครับ
1: แล้วก็อึดทุกคน
0: อึดทุกคนเป็นหมอผ่าตัดต้องอึดนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีทักษะในการใช้มือที่ดีด้วยอาจารย์ครับพอเห็นแบบนี้แล้วหน้าที่หรืองานหมอผ่าตัดเนี่ยทุกนาทีสำคัญมากๆแล้วแทบจะบอกว่าผิดพลาดไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดขึ้นนะครับเกิดความผิดพลาดขึ้นเนี่ยตัวหมอเองจะมีวิธีการจัดการกับความผิดพลาดนั้นยังไงพวกทีมเป็นเรื่องของจิตใจด้วยมันจะมีผลต่อการทำงานต่อไปในอนาคตทำยังไงฮะ
1: คือหมอผ่าตัดเรามีทีมนะฮะเป็นทีมส่วนใหญ่แล้วเราจะดูแลแล้วเราก็จะพยายามแก้ไขนะครับแต่ถ้าหากว่าเราแก้ไขไม่ได
0: ้
1: เราจะมีทีม

0: ไว้ถ้าเกิดว่ามันมากจนเกินความสามารถเราเนี่ย สิ่งสำคัญที่สุดคือวางนิ้วกุดไว้เลยนะ
1: ฮะ
0: สำคัญคือเลือดอย่าให้ออกเอานิ้วกันไว้แล้วก็ตามทีมเลยนะครับแล้วก็ทีมผมคิดว่าทีมศัลยแพทย์ของเราเนี่ยจะช่วยกันแบบครบเลยนะฮะเพื่อผู้ป่วย
1: ครับ
0: เพื่อความปลอดภัย
1: ความปลอดภัยของผู้ป่วย
0: ต้องมาอันดับ
1: ใช่ไหมครับมาอันดับหนึ่งวันนี้ได้เห็นการทำงานเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยประวัติศาสตร์ของหมอผ่าตัดหรือศัลยแพทย์เนี่ยมาจนถึงเทคโนโลยีอนาคตจะเป็นอย่างไร
0: ครับ
1: อาจารย์ก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับก็ฮะโอ้โหคงจะแบบอยู่ในเทคโนโลยีที่เรานึกไม่ถึงเลยคาดไม่ถึงด้วยซ้ำไปก็ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่พาเรามาเจาะ DNA ของหมอผ่าตัดในวันนี้ขอบคุณมากคร
0: ับ

มีบางคนนะครับที่ใช้น้ำร้อนในการสระผมนะครับถ้าร้อนมากเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีเพราะว่ามันทำให้เกิดความแห้งกระด้างของเส้นผมนะครับอาจจะใช้น้ำอุ่นพอประมาณเนี่ยพอได้นะครับการใช้หวีนะครับหลังจากการสระผมนะครับเราต้องทราบว่าในช่วงที่หลังจากที่เราสระผมแล้วเนี่ยเส้นผมเนี่ยมันจะมีความอ่อนแอมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้หวีก็ไม่ควรจะใช้หวีที่ซี่ที่มันถี่มากๆควรจะใช้หวีห่างๆก่อนนะครับแล้วก็การหวีเนี่ยอย่าหวีบ่อยจนมากเกินไปพวกนี้จะเป็นอันตรายต่อเส้นผมนะครับบางท่านเนี่ยที่ก่อนนอนสระผมแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เปียกแล้วไม่ยอมเป่าให้แห้งนะครับพวกนี้อาจจะเป็นอันตรายใน2ด้านนะครับคืออันแรกเนี่ยจะเป็นปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการเกิดเชื้อราที่บริเวณของหนังศีรษะและอันที่2เนี่ยพบว่าบางทีเนี่ยก่อให้เกิดภาวะของหนังศีรษะอักเสบมากขึ้นได้นะครับการกรกผมเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ทำอันตรายต่อเส้นผมเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะว่าสารเคมีต่างๆมันทำให้ผมแห้งผมกระด้างและผิวผมเนี่ยมันจะเกิดการเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำอย่ากรกอย่าดัดพวกนี้บ่อยจนเกินไปแนะนำว่าห้ามเกินประมาณเดือนละ1ครั้งครับจะได้ไม่ทำอันตรายต่อเส้นผมรากผมมากครับความร้อนเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นอันตรายต่อเส้นผมรากผมเพราะเส้นผมรากผมของเราเนี่ยมันเป็นโปรตีนถ้าโดนความร้อนที่มากเกินไปมันจะทำให้เส้นผมเนี่ยแห้งกรอบแล้วมีโอกาสที่จะหักหลุดร่วงได้ก็จะแนะนำนะครับอาจจะเลี่ยงไปใช้เป็นลมเย็นนะครับหรือว่าใช้พัดลมในการเป่าเส้นผมทำให้มันแห้งนะครับโดยที่ไม่เป็นอันตรายนะครับต่อเส้นผมและรากผมครับการโดนแสงอุลตราไวโอเลตจากแสงแดดเนี่ยเป็นอันตรายต่อเส้นผมช่วงที่มีแสงอุลตราไวโอเลตมากที่สุดเนี่ยคือช่วงเวลา10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรไปโดนแสงแดดตรงนั้นเนี่ยดังแต่สำหรับบางท่านนะครับที่หลีกเลี่ยงแสงแดดไม่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเรามีวิธีการง่ายๆนะครับเช่นการสวมหมวกหรือว่าถือร่มนะครับเช่นในพวกนักกอล์ฟต่างๆเนี่ยตีกอล์ฟกลางแสงแดดเลยตรงเนี้ยใช้หมวกใช้ร่มช่วยได้อย่างมากเลยครับการเกิดรังแคก็คือการอักเสบของหนังศีรษะทำให้

ผมเนี่ยมันอ่อนแอแล้วก็หลุดร่วงได้ปัจจัยที่เป็นตัวสำคัญนะครับในเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดรังแคเช่นพักผ่อนน้อยนะครับความเครียดหนังศีรษะมันหรือว่าการสระผมและทิ้งให้ผมเปียกในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ก่อให้เกิดรังแคได้ครับศีรษะถูกอบไว้โดยหมวกเนี่ยนานๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะของรูขุมขนอักเสบเป็นสิวที่หนังศีรษะก็ทำให้เกิดผมร่วงผมหลุดไปได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับก็ควรจะถอดหมวกบ้างนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงต้องทำความสะอาดหมวกด้วยนะครับซักหมวกให้สะอาดหรือว่านำหมวกเนี่ยไปตากแดดก็จะช่วยทำให้ลดการติดเชื้อที่บริเวณของหนังศีรษะและเส้นผมครับผู้หญิงนะครับที่ชอบมัดผมดึงรั้งผมหรือว่าถักเปียต่างๆถ้าดึงรั้งมากจนเกินไปอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อเส้นผมรากผมนะครับเพราะว่ามันทำให้เส้นเลือดเล็กๆนะครับที่มาเลี้ยงรากผมเนี่ยมันเกิดการหักงอพับงอทำให้เลือดเนี่ยมาเลี้ยงรากผมเนี่ยได้น้อยลงทำให้เกิดรากผมไม่แข็งแรงแล้วก็หลุดร่วงได้ง่ายครับข้อแนะนำนะครับก็อย่าดึงรั้งมากจนเกินไปแน่นจนเกินไปนะครับเอาแต่พอดีพอดีก็จะช่วยรักษาสภาพเส้นผมให้แข็งแรงอยู่ได้ครับบุหรี่เนี่ยจะมีอันตรายต่อเส้นเลือดฝอยเล็กๆที่มาเลี้ยงรากผมทำให้เลือดเนี่ยมาเลี้ยงน้อยลงอาหารที่มาเลี้ยงรากผมก็น้อยลงทำให้ผมเนี่ยบางแล้วก็หลุดร่วงได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงนะครับผมร่วงผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนพวกนี้เนี่ยปัจจัยเสี่ยงต่างๆก็คือเรื่องความเครียดการพักผ่อนน้อยเพราะมันก่อให้เกิดการเสื่อมของอวัยวะต่างๆรวมไปถึงเส้นผมด้วยการพักผ่อนนะครับจำเป็นว่าอย่างน้อยต้องประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าเครียดจนเกินไปนะครับหาทางที่ผ่อนคลายระบายบ้างเช่นการออกกำลังกายนะครับการทำสมาธิต่างๆพวกนี้ก็เป็นการช่วยลดความเครียดได้อย่างดีครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกานะคะนี่วันพุธที่4พฤษภาคมค่ะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการแต่เราลัดคิวหมอรามามาคุยกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้เราคุยกันสดๆนะคะแล้วก็คุณหมอ2ท่านในรายการพร้อมจะตอบคำถามกับคุณผู้ชมแล้วนะคะมันเป็นคำถามที่เราเตรียมไว้แล้วก็เป็นคำถามที่อาจจะตกหล่นกับการตอบคำถามในวันก่อนๆด้วยนะคะอาจารย์หมอ2ท่านในรายการวันนี้ที่ลัดคิวมาคุยกับเรานะคะอาจารย์แอะและอาจารย์ต้นค่ะอาจารย์แอะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วราวุธสุขเกษมสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัยภาควิชารังสีวิทยาหน่วยภาควินิจฉัยโรคทรวงอกและระบบทางเดินหายใจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ต้นค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์สาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะและอาจารย์ต้นยังเป็นเลขาธิการสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้นค่ะอาจารย์แอดค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้วันนี้คึกคักกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตอบคำถามนะคะที่คุณผู้ชมรอกันอยู่นะคะ
1: ค
0: แต่ก่อนอื่นนะคะวันนี้4พฤษภาคมเมื่อวานนี้วันที่3พฤษภาคมเป็นวัน
2: เป็นวันที่

0: สำคัญมากวันหนึ่งครับ
1: ค
0: ุณนรกรก็คือเป็นวันที่ชื่อว่าวันโรควันหืดโรคนะครับ วันหืดโรคนี้ก็คือภาษาฝรั่งเขาเรียกเป็น World Asthma Day เราจะคุ้นชินกันนะว่ามีวันเบาหวานโรคนะครับมีวันวันโรควันถุงลมโป่งพอง
1: วันเอสโรคว
0: ันเอสโรคอะไรพวกนี้ครับ ความสำคัญก็คือว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับในปี1993เนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาได้มีการกำหนดนะครับเรื่องของวันหืดโรคขึ้นมาครั้งแรกถามว่าทำไมเพราะว่าเขาเชื่อว่าการเข้าถึงการรักษาเรื่องของโรคหืดเนี่ยในประชากรบนโลกใบนี้มันไม่เท่าเทียมกันเขาก็เลยบอกว่าทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้คนที่เป็นโรคหืดทั่วโลกเนี่ยสามารถได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันก็เป็นการเพิ่มในเรื่องของความตระหนักรู้หรือว่า awareness นะฮะของทั้งคนไข้เองทั้งของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทางภาคประชาชนในเรื่องของทางด้าน public awareness ต่างๆเกี่ยวกับสื่อมวลต่างๆว่าให้เข้าใจว่าโรคหืดเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับ
1: แล้วเราจะดูแลคนไข้โรคหืดอย่างไรนะคะม
0: ี
1: ความสำคัญอย่างไรทำไมเนี่ยองค์การอนามัยโลกถึงกำหนดว่าต้องมีวันหืดโลกว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: อาจารย์ต้นอาจารย์แอ้มมาละนะคะเด
2: ี๋
1: ยวเราไปดูเคสว่าโรคหืดมีความสำคัญอย่างไรนะคะและเราจะดูแลคนที่เป็นโรคหืดอย่างไรติดตามจากเคสของรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
3: โรคหืดเป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อและสามารถรักษาให้หายได้แต่เป็นอันตรายต่อชีวิตสูงหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องโรคนี้เกิดจากภาวะหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นมากผิดปกติทั้งจากการติดเชื้อจากทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียทำให้กล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมหดเกร็งตีบแคบเป็นพักๆทำให้เกิดอาการเหนื่อยหายใจลำบากตามมาปัจจุบันพบว่าอัตราการป่วยของผู้ป่วยโรคหืดลดลงแต่อัตราการเสียชีวิตจากอาการร่วมของโรคหืดกลับเพิ่มขึ้นซึ่งพบคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหืดวันละ 8-9 รายคิดเป็น 3,142 รายต่อปีหรือ 3.42 ต่อประชากร 100,000 คนซึ่งผู้ใหญ่จะเสียชีวิตมากกว่าเด็กประมาณ5เท่าปัจจัยแวดล้อมของโรคนี้เกิดขึ้นได้จากทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยหากครอบครัวมีประวัติหรือผู้ป่วยมีภาวะโรคพบร่วมอย่างภาวะนอนกรนจนอุดกั้นทางเดินหายใจโรคอ้วนและอาการภูมิแพ้รวมถึงสิ่งกระตุ้นให้อาการหอบกำเริบเช่นฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 ฝุ่นละอองตามบ้านเรือนควันบุหรี่ขนสัตว์เชื้อราละอองเกสรดอกไม้สารเคมีเป็นต้นล้วนเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหืดได้
1: มีความเสี่ยงหลายอย่างนะคะแล้วก็ที่อาจารย์ต้นบอกว่าบางทีมันมีช่องว่างในการที่จะดูแลคนเป็นโรคหืดแต่อย่างนี้ค่ะที่ดิฉันสงสัยอันแรกก็คือว่าดิฉันรู้จักโรคนี้ในนามของโรคหอบหืด
0: ค
1: นหอบหืดหอดหืดเนี่ยจริงๆแล้วโรคนี้ทางสากลเขาเรียกว่าโรคอะไรคะ
0: จริงๆถ้าเอาตามศัพท์ราชบัณฑิตนะครับเราเรียกว่าโรคหืดแต่ว่าในทางภาษาของคนไข้หรือว่าภาษาชาวบ้านเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นโรคหอบหืดผมคิดว่ามันเป็นการรับรู้ของทางด้านสังคมแล้วก็ผู้ป่วยว่าถ้าคุณเป็นโรคหืดคุณต้องหอบแต่ความจริงแล้วนะครับคุณนรกรอาจารย์วราวุฒิครับคนหลายๆคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยอาจจะไม่ได้หอบนะฮะอาจจะรักษาโรคหืดที่เขาเป็นเนี่ยจนกระทั่งโรคมันสงบแม้ว่าจะไม่หายขาดจนเขามีชีวิตเป็นคนปกติเราไม่อยากจะไปเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าคุณเป็นโรคหอบหืดเพราะว่าเขาไม่เคยหอบเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนจากโรคหอบหืดหรือหืดหอบมาเป็นโรคหืดนะครับผม
2: ทีนี้อยากถามเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงนะครับอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนแรกว่าปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็นวันหืดโลกแสดงว่าระดับของปัญหานี่มันใหญ่ระดับโลกทีเดียวทีนี้สถานการณ์ทั้งระดับโลกแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยครับอาจารย์ลักษณะของปัญหาของโรคหืดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับจริงๆก็เหมือนที่อาจารย์วราวุฒิถามนะว่าในวิดีทัศน์ที่เราได้รับชมกันไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีคนถามเสมอว่าประชากรทั่วโลกที่เป็นโรคหืดเนี่ยมีจำนวนเนี่ยลดลงและเพิ่มขึ้นในแต่ละภูมิภาคเราต
2: ้
0: องยอมรับครับว่าปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องคือทั้งในแง่ของตัวกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมนะฮะแล้วก็อีกปัจจัยนึงก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้
1: อม
0: เราทราบดีนะคะว่าจริงๆแล้วมลพิษทางอากาศเนี่ยเป็นปัจจัยที่กระตุ้นทําให้สุขภาวะของทางด้านปอดของมนุษย์เราเนี่ยเริ่มแย่ลงในยุคเขาเรียกว่าในสมัยที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษทั้งในแล้วก็นอกครัวเรือนเนี่ยทำให้ผู้ป่วยมีภาวะความเจ็บป่วยจากโรคเนี่ยมากขึ้นแม้ว่าเราจะยอมรับว่าโรคนี้มันรักษาไม่หายขาดนะครับผม
1: ไม่หายขาดด้วย
0: ใช่จากถ้าสถานการณ์เนี่ยประชากรทั่วโลกประมาณ300ล้านคนครับจากได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยจากโรคหืดในประเทศไทยนะครับประมาณราวๆ 7% จากการที่เขาทำการเขาเรียกว่าเซอร์เวย์หรือว่าทำการสำรวจนะครับแต่ว่าน่าสนใจมากครับว่า จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหืดแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้ลดลงซึ่งก็มองได้ว่าหลายปัจจัยก็คือในเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเองจากการถูกกระตุ้นด้วยมลพิษและการรักษาที่อาจจะยังมีเขาเรียกว่าความไม่ต่อเนื่องเพื่อทำให้โรคหืดที่คนไข้เป็นเนี่ยมันสงบลงคือไม่เกิดอาการหอบหรือไม่เกิดอาการหอบกำเริบจนต้องมาห้องฉุกเฉินหรือเสียชีวิตจากโรคหืดเหมือนที่เราได้ชมในวิดีโอทัศน์เมื่อกี้ไป
2: อาจารย์ถ้าเราเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงครับว่าตัวเราเองหรือว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยหรือบุตรหลานของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคหืดนะครับมันมีจุดเด่นหรือว่าลักษณะอะไรที่ทำให้เราต้องคิดถึงบ้างครับ
0: คือจริงๆก็มีคนบอกเสมอนะครับว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านใดท่านหนึ่งเป็นโรคหืดเนี่ยลูกก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคหืดหรือเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญคือว่าอาการที่เป็นตัวทำให้เราต้องกลับมานั่งคิดหรือว่าตรีตองว่าเออเราตระหนักว่าเราจะเป็นโรคหืดหรือเปล่าหรือว่าคนในครอบครัวเราเป็นหรือเปล่าสำคัญพูดง่ายๆนะครับอาการก็คือจะมีอาการของทางเดินหายใจเป็นหลักเหมือนที่ได้กล่าวไปในช่วงต้นว่าเกิดจากหลอดลมตีบก็จะมีอาการหายใจลำบากมีอาการหายใจมีเสียงดังหวีดหวีดเหมือนกับเสียงเขาเรียกว่าบางคนก็บอกว่าเสียงเหมือนแมวกรนนะครับนะแล้วก็จะมีอาการแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับพวกนี้มันจะมีตัวกระตุ้นที่ชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของเรื่องของสารก่อภูมิแพ้นะครับเช่นไรฝุ่นนะครับบางคนเจอฝุ่นปุ๊บเริ่มมีอาการไอเริ่มมีอาการหายใจลำบากนะครับและที่สำคัญนะครับโรคนี้ไม่ได้อยู่ตัวโรคหืดอย่างเดียวมักจะพบร่วมกันกับภูมิแพ้ของทางด้านทางเดินหายใจส่วนบนก็คือจมูกนะครับอาจจะมีการคัดจมูกน้ำมูกไหลร่วมด้วยนะครับพวกนี้ก็จำเป็นที่ต้องทำการตรวจแล้วก็ให้การรักษา
1: พบร่วมกันแต่ไม่ใช่โรคเดียวกันใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: ภูมิแพ้กับหืดคนละโรคใช่ไหม
0: คนไข้หืดทุกคนไม่ต้องเป็นภูมิแพ
1: ้คนเป็นหืดไม่เป็นภูมิแพ้คนเป็นภูมิแพ้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นหืด
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ว่าอาการจะร่วมกันได
0: ้ใช่ครับพบเจอร่วมกันได้ครับว่าคนไข้ที่เป็นโรคหืดประมาณ170นะครับจักจะมีอาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะครับในขณะที่ประมาณ 30% นะครับของคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้ในจมูกนะครับเป็นโรคบางคนบอกเป็นโรคแพ้อากาศจะเจอโรคหืดลงได้ประมาณ 30% ถ้าเราคิดภาพมันก็เป็นวงที่เชื่อมกัน2วงแต่ไม่ใช่วงเดียวกันครับ
1: แต่ฟังอาจารย์ต้นแล้วเนี่ยคนเป็นหืดดูเหมือนว่าอาการจะรุนแรงกว่าคนเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าหลอดลมตีบเราไม่สามารถที่จะเอาออกซิเจนเนี่ยจากภายนอกเนี่ยเข้าไปแลกเปลี่ยนนะครับภายในนะครับกับเรื่องของการทำงานของปอดเนี่ยมันก็จะสูญเสียไปเพราะถ้าเราหายใจไม่ได้เนี่ยเกิดภาวะขาดออกซิเจนแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยแต่ว่าจมูกเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นภูมิแพ้เนี่ยอาการแสดงของเขาอาจจะมีทั้งจมูกมีทั้งผิวหนังซึ่งอาจจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็แล้วแต่นะครับความสำคัญของตัวโรคดังกล่าวแต่ว่าถ้าเทียบกับโรคหืดแล้วเนี่ยอาการหืดมันมีความน่ากลัวมากกว่าทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ครับ
2: ครับครับคือในเรียกว่าในจุดที่แย่ที่สุดคือคนไข้สามารถที่จะเสียชีวิตได้เลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ครับผม
2: ครับทีนี้เราพูดถึงการติดในการรักษาของโรคหืดนะครับมันมีโอกาสที่จะหายขาดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะคุมโรคมากน้อยแค่ไหนวิธีการรักษาในปัจจุบันนะครับอาจารย์มันมีทางเลือกอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์จริงๆต้องยอมรับครับว่าเราผ่านการรักษาในเรื่องของการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคหืดเนี่ยผมคิดว่าจริงๆอ่ะน่าจะเกือบประมาณราวๆเกือบร้อยกว่าปีแล้ว
1: ครับ
0: เราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนบอกว่าเป็นโรคหืดรักษาไม่หายขาดแต่ความเป็นจริงแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราจะเปลี่ยนคำว่าหายขาดไม่หายขาดเนี่ยเป็นการควบคุมให้โรคมันสงบหรืออยู่ในภาวะที่เรียกว่าเป็นโรคที่ไม่กำเริบหรือว่าอยู่ในภาวะเหมือนคนปกติเพราะว่าเหมือนกับทุกโรคนะครับเบาหวานก็ไม่หายขาดใช่ไหมครับโรคไขมันโลหิตความดันโลหิตสูงหรือว่าไขมันในเลือดสูงก็ไม่ได้หายขาดแต่ทำไมเราต้องกลับมานั่งมองว่าการรักษาโรคทำอย่างไรให้โรคหืดไม่หอบนะครับคนไข้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่เกิดอาการหอบกำเริบนะครับที่ต้องมาห้องฉุกเฉินหรือไม่เกิดการเสียชีวิตจากโรคหืดปัจจุบันนะครับยาที่เรารู้จักมาเกือบประมาณร้อยกว่าปีเนี่ยก็คือยาสูตรพ่นสเตียรอยด์นะครับซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำให้ลดปัญหาเรื่องของการอักเสบในหลอดลมนะครับแล้วก็มีการใช้ยาอื่นมากมายนอกจากสเตียรอยด์เช่นการรักษาที่มุ่งเป้าไปที่กลไกพื้นฐานของการเกิดโรคหืดนะครับแล้วก็มีการรักษาอื่นมากมายในปัจจุบันเพื่อช่วยทำให้โรคหืดที่ผู้ป่วยมีเนี่ยมันสงบก็คือเป็นโรคหืดได้แต่คุณต้องไม่หอบนะครับ
2: ทีนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องของการพยายามที่จะปิดรอยโหว่หรือว่าแก็บของการเข้าถึงในการรักษาโรคหืดทั่วโลกเลยครับอาจารย์อุปสรรคที่สำคัญในการที่คนไข้เขาไม่สามารถไปถึงการรักษาที่เหมาะสมเนี่ยปัจจุบันคืออะไรรวมถึงในประเทศไทยด้วยครับอาจารย
0: ์ผมอยากให้มองเป็น2มิตินะครับคำว่าแก็บหรือว่าช่องว่างเนี่ยคืออันดับแรกคือการที่ผู้ป่วยเนี่ยขาดซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรคหร
2: ือ
0: ว่า ครอบครัวนะฮะไม่เข้าใจว่าคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยเขาต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับเขาเรียกเป็นเรื่องของ awareness ในฝั่งของผู้ป่วยแล้วก็ญาติอีกปัจจัยหนึ่งครับคือปัจจัยในเรื่องการรักษาคือการเข้าถึงยาอาจารย์ทราบไหมครับคุณนภกรทราบไหมครับว่าประเทศในแอฟริกาเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเงินซื้อยานะฮะเขาจะเข้าถึงยาไม่ได
2: ้
0: 5% ของประชากรเท่านั้นนะครับที่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได
1: ้ไปโรงพยาบาลก็อาจจะลำบากด้วยใช่ไหม
0: ครับผมที่บอกว่าประเด็นในวันนี้ที่มานั่งคุยกันว่าทำไมต้องมีวันหืดโรคเพราะว่าเราต้องการจะเพิ่มความตระหนักรู
1: ้
0: ของทั้งผู้ป่วยเองว่าถ้าคุณมีโรคนี้คุณต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรคหืดของคุณเนี่ยมันสามารถควบคุมได
1: ้
0: คือพนักงานโรคหืดสงบไม่หอบและในมุมมองของภาคบุคลากรทางการแพทย์คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ทุกวิถีทางนะครับและสุดท้ายก็คือภาครัฐะแล้วก็ในภาคของภาคประชาชนในแง่ของการทำให้การรักษาโรคเนี่ยนะครับเป็นการรักษาที่เข้าถึงได้ในทุกระดับของผู้ป่วยเพื่อทำให้โรคหืดเนี่ยเป็นเหมือนกับโรคอื่นๆนะครับอาจารย์วราวุฒิคุณรากรเหมือนเบาหวาน
1: เ
0: หมือนโรคความดันโลหิตสูงหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับHIV/AIDS เนี่ยเราต้องยอมรับเพราะว่าก็มีการเข้าถึงยาได้ครอบคลุมมากขึ้นเมื่อเทียบกับประมาณสัก20ปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ครับ
1: ค่ะนี่พอดีพอพูดถึงหอบโรคหืดเนี่ยนะคะก็เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดลมตีบเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจช่วงนี้โรคระบาดก็คือโควิดก็เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเหมือนกันมีคำถามจากคุณไก่มาค่ะอาจารย์ต้นคุณไก่อายุ38ปีนะบอกว่าขออนุญาตสอบถามค่ะคนที่เป็นหืดเนี่ยหืดหรือหอบเนี่ยติดโควิดนานไหมคะสมมุติเป็นหืดนะติดโควิดนานไหมคะที่ปอดจะกลับมาปกติพอดีคุณไก่บอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการหายใจไม่อิ่มเหนื่อยง่ายแล้วก็มีไอแห้งไปหาหมอบอกว่าปอดปกติอาการแบบนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับโควิดหรือไม่น่าจะเกี่ยวกับโรคประจำตัวที่คุณไก่เป็นอยู่ก็คือโรคหอบหืดเนี่ยน่าจะเป็นกรดไหลย้อนคุณไก่ก็เลยสงสัยค่ะ
0: จริงๆต้องขอตอบเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกคือในภาวะทั่วไปผู้ป่วยโรคหืดหรือว่าโรคถุงลมป่งพองคือคนไข้ที่มีโรคประจำตัวทางเดินหายใจเนี่ยเวลาที่เขาติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับอาจารย์วันก็คงเคยเห็นเคสที่เราดูด้วยกันนะฮะหลายๆเคสก็คือว่าความรุนแรงของผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำตัวทางด้านการเดินหายใจแล้วติดโควิดกับคนที่มีโรคประจำตัวนะครับทางด้านหายใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคหืดหรือว่าโรคถุงลมป่งพองพวกนี้เวลาติดเนี่ยต้องยอมรับว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีอาการของโรคโควิดที่รุนแรง มากกว่ากลุ่มคนไข้ที่ไม่มีโรคประจำตัวถ้าถามว่าโรคหืดเพิ่มความเสี่ยงมากไหมในจุดนี้ก็ยังเป็นอะไรที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดหรือเปล่าแต่เมื่อในเคสของกรณีของคุณไก่ก็บอกว่ายังมีอาการเหนื่อยอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าตรวจร่างกายเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้พบความผิดปกติเหมือนเราฟังหูฟังตรวจร่างกายคนไข้ในคนไข้ที่เป็นโควิดบางคนอาจจะไม่ได้ยินอะไรแม้กระทั่งเอ็กซเรย์ปอดใช่ไหมครับอาจารย์วราวุฒินะต้องยอมรับว่าอาจารย์วราวุฒิก็ดูเอ็กซเรย์ปอดของคนไข้ที่เป็นโควิดมาเยอะมากนะครับอาจารย์แอคคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ไวพอใช่ไหมฮะอาจารย
2: ์ใช่ครับคือเรื่องของความผิดปกติของหลอดลมในการภาพถ่ายรังสีทรงอกทั่วไปการที่จะเห็นความผิดปกติเนี่ยมันมักจะเป็นเคสที่มันค่อนข้างรุนแรงแล้วเนาะจากเนาะเช่นมันมีลักษณะของลมข้างเยอะๆเนี่ยเราเชื่อว่าปอดมันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยครับคนไข้มักจะเป็นค่อนข้างเยอะแล้วในความผิดปกติที่มันเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าในหลอดลมขนาดเล็กเนี่ยเราจะต้องส่งตรวจวิธีการอื่นครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทำเห็นความผิดปกติได้ไวขึ้นชัดขึ้นแต่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบเราไม่ได้เอาคนไข้โรคหืดทุกคนมาถ่ายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับเราจะเลือกเคสที่ค่อนข้างมีปัญหาหรือว่ามีเคสที่ซับซ้อนครับอาจารย
1: ์ค่ะนี่เลยได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเป็นโรคหืดหรือว่าเป็นถุงลมโป่งพองและเป็นโควิดเนี่ยก็ควรที่จะต้องเอ็กซเรย์หรือว่าฉายรังสีให้เห็นให้ชัดเจนอย่างนี้หรอคะ
0: คือผมมองสองประเด็นครับคุณตั๊กเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียกว่ารุนแรงนะครับน้อยกว่าคนที่ไม่เป็นโรคประจำตัวแต่ว่าในเคสของคุณไก่ที่เราได้คุยกันเมื่อกี้นะ
2: บ
0: อกว่าตรวจไม่เจออะไรนี่ผมก็ยังรู้สึกว่าต้องไปหาสาเหตุอื่นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยโควิดที่มีผลต่อทางปอดนะครับอาจารย์วราวุฒิคุณนากรอาจจะเป็นผลตลอดเลือดทำให้บอกไอ้ตรวจร่างกายไม่เจออะไรก็ต้องไปหาสาเหตุนะครับอาจจะต้องเป็นการตรวจพิเศษทางรังสีเหมือนที่อาจารย์วราวุฒิบอกไปแต่ท้ายที่สุดครับโรคที่เขาเป็นเนี่ยก็ต้องรักษาเพราะว่าถ้าเขาเป็นโรคหืดอยู่แล้วการที่พ่นยาสูตรพ่นเป็นประจำเพื่อทำให้โรคหืดสงบโดยเฉพาะยาสเตียรอยด์ก็ยังมีความ ความจำเป็นที่ต้องใช้ต่อแม้ว่าคุณไก่จะหายจากโควิดก็ตามนะครับผมในจุดนี้
2: เมื่อกี้มีคุณไก่ให้ประเด็นที่น่าสนใจจันต้นบอกว่ามีโรคร่วมคือโรคกรดไหลย้อนหรือว่าไม่แน่ใจว่ามีสำลักร่วมด้วยหรือเปล่าการที่มีกรดไหลย้อนหรือว่าเนี่ยครับอาจารย์ในส่วนของหืดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับที่มันจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ตรงหอบหืดมันกำเริบหรือว่ามันอาจจะคุมไม่ได้เงี้ยครับ
0: ก็ดีเลยครับจันแอร์เพราะว่าต้องยอมรับครับอาจารย์ว่าโครงสร้างคือหลอดอาหารกับหลอดลมเนี่ยมันเหมือนเพื่อนบ้านกันห
1: ่
0: างกันแค่ประมาณ1มิลลิเมตรเองนะคือติดบ้านติดฟ้าบ้านติดกันเลยนะฮะ
2: เพื่อนบ้านนะคร
0: ับใช่เป็นเพื่อนบ้านเป็นเนเบอร์ฮูดกรดที่ออกมาจากหลอดอาหารมันก็จะย้อนกลับเข้ามาที่หลอดลมแล้วกระตุ้นให้เกิดอาการหลอดลมตีบมีการศึกษาในต่างประเทศนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยจะทำให้อาการของโรคหืดเนี่ยควบคุมไม่ได
1: ้
0: ผมก็เลยกลับไปดูในเคสของคุณไก่ว่าต้องกลับไปดูว่าโรคกรดไหลย้อนให้การรักษาหรือยังเพราะถ้าเรามีโรคร่วมอยู่เราไม่ให้การรักษาโรคหืดที่คนไก่มีที่เคยสงบหรือยังควบคุมไม่ได้ก็จะยังทำให้มีอาการของโรคต่อไปนะครับผม
1: นี่เลยค่ะคำถามของคุณโจก็เลยถามเพิ่มเข้ามานะคุณโจอายุ7อายุ38หนัก70สูง170บอกว่าเป็นหืดค่ะเป็นหอบหืดมีวิตามินเสริมอะไรไหมที่จะกินแล้วมันจะแบบว่าแข็งแรงขึ้นนะคะ
0: แม่ผมอยากจะตอบประโยคนึงนะครับว่าจริงๆมันก็มีงานวิจัยต่างประเทศนะครับว่าการทานพวกวิตามินซัพพลิเมนต์นะฮะบางคนจะเชื่อว่าการทานวิ
1: ตาม
0: ิน
1: ซ
0: ีเป
1: ็
0: นประจำจะไม่เป็นหวัดเราคงเคยได้ยินเรื่องพวกนี้กันมาก่อนใช่ไหมฮะ
1: วิตามินซีอะไรนะเสริมภูมิต้านทานอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: แต่จริงๆต้องไปดูในงานวิจัยที่เป็นภาพรวมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเอาการศึกษาหลายๆการศึกษามารวมกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผลเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนว่าการรับประทานวิตามินเป็นประจำโดยเฉพาะวิตามินซีเนี่ยจะทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจของเรากลับมาทำงานได้ปกติแต่ผมจะมานั่งมองอีกจุดนึงคือว่าถ้าคุณโจเป็นโรคหืดทีนี้สำคัญในการรักษาคือมันที่เราคุยในช่วงต้นของรายการ
1: ค
0: ือการใช้ยาสูตรพ่นสเตียรอยด์เป็นประจำเพื่อลดการอักเสบในหลอดลม
1: และต้องทำต่อเนื่องด้วย
0: ต้องต่อเนื่องผมคิดว่าการรักษาหลักเราต้องทำส่วนการรักษาที่เป็นตัวเสริมหรือว่าเป็นซัพพลิเมนต์อันนี้ถ้าข้อมูลยังไม่ชัดในปัจจุ
2: บ
0: ันผมคิดว่าทำไม่ทำอันนี้ละตะปัจเจกถ้าต
2: รา
0: บใดก็ตามที่ยังไม่มีผลข้างเคียงจากการรับประทานวิตามินดังกล่าวนะครับผม
2: อาจารย์มีคนชอบถามเลยอ่ะว่าบางคนชอบกลัวเพิ่งได้ยินว่าเป็นสเตียรอยที่สูตรพ่นเขาก็มักจะกลัวว่าเอ๊ะยาจะแรงหรือเปล่าหรือว่าจะมีผลแทรกซ้อนอะไรยังไงเช่นเป็นโรคติดเชื้อได้ง่ายขึ้นไหมอยากให้อาจารย์ให้ความกระจ่างในประเด็นนี้หน่อยครับว่าสเตียรอยที่สูตรพ่นสำหรับโรคหืดเนี่ยความปลอดภัยหรือว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะใช้ได้ยาวนานแค่ไหนบางคนก็ชอบกังวลว่ามันจะแรงไปอย่างนี้ครับอาจารย
0: ์ก็ต้องยอมรับครับว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่กังวลเรื่องสเตียรอยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าแพทย์หลายท่านที่จะสั่งสเตียรอยคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยก็มีความกังวล
1: อ๋อจริงเหรอทำไม
0: ต้องยอมรับครับเพราะว่าถ้ามองเป็นไข้สองกลุ่มนะครับพี่ตั๊กถ้าในคนไข้เด็กเนี่ยเขาจะกลัวเด็กตัวเตี้ยเพราะว่าการที่ใช้พ่นยาสเตียรอยด์ประจำเนี่ยบางคนจะกังวลว่าเด็กจะมีปัญหาเรื่องการพัฒนาของความสูงอาจจะสูงน้อยกว่าเพื่อนในคลาสเรียนแต่คุณตั๊กทราบไหมครับว่าเด็กที่ขาดออกซิเจนเรียนหนังสือมีเรื่องนะครับเพราะคุณหอบทุกวันก็มีการศึกษาแล้วว่าสเตียรอยด์ทำให้เด็กมีความสูงต่างกันเนี่ยแค่ประมาณเซนเดียวผมคิดว่าถ้าเด็กสูง171กับสูง170แต่ว่าพัฒนาการของสมองที่ต่างกันคนนึงสอบผ่านชั้นได้อีกคนนึงสอบตกตลอดเพราะว่าหอบทุกวัน
1: อ
0: ันนี้มีความสำคัญมากกว่า
1: เอาคุณภาพชีวิตที่ดีดีกว่า
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ภาพรวมดีกว่า
0: ในมุมมองของผู้ใหญ
1: ่
0: การให้ยาเสพติดเป็นประจำเนี่ยผลข้างเคียงที่เราจะกังวลมากที่สุดก็คือผลข้างเคียงเฉพาะที
1: ่
0: เพราะว่ามันไม่ได้ดูดซึมเข้าไปในกระเพาะอาหารมันเข้าไปที่ในปากแล้วก็ลงไปในหลอดลมเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงที่เรากังวลก็คือเรื่องการเกิดเชื้อราในช่องปากซึ่งเราจะเน้นให้ผู้ป่วยว่าเมื่อคุณสูดพ่นยาเสพติดเสร็จปุ๊บคุณต้องทำการบ้วนปากนะครับให้เรียกว่ายาที่ค้างอยู่ในปากเนี่ยออกไปให้หมดทุกครั้งที่คุณสูดพ่นยา
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญในการที่เราอธิบายผู้ป่วยของเราส่วนผลข้างเคียงในแง่ของการกดภูมิคุ้มกันในระยะยาวทำให้มีการพูดง่ายติดเชื้อมากขึ้นไหมตรงจุดนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าในผู้ป่วยโรคหืดข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจนนะครับผม
2: คือดูเหมือนประโยชน์ที่ได้ในการคุมตัวโรค
0: จะมากกว่าโทษ
2: จะมากกว่าโทษหลายเท่านัก
0: ครับผม
2: ครับ
1: ครับมีหลายๆคนนะคะสนใจถามเรื่องหืดมาเลยนะคะอย่างเช่นคุณนัทบอกว่าตอนเด็กๆนะตอนนี้อายุ29นะตอนเด็กๆเคยเป็นหอบหืดมาแล้วหายแล้วตอนนี้ฝุ่นเยอะก
0: ็
1: กลัวว่าจะกลับมาเป็นอีกรอบนึงแล้วนะคะทำยังไงดีต้องดูแลตัวเองยังไงคะซื้อยาพ่นมาช่วยละ
0: คำถามของคุณนันที่ผมอยากจะบอกว่าฝุ่นเนี่ยแก้ไม่ได
2: ้
0: ต้องยอมรับคำว่าฝุ่นเนี่ยผมอยากจะให้เราแยกเป็น2ประเด็นเนา
1: ะ
0: คำว่าฝุ่นที่เราพูดถึงนี่ก็คือตัวที่เป็นในเรื่องของดัสหรือว่าเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นพวกฝุ่นละออง
1: ฝุ่นละอองจากการก่อ
0: สร้างจากมลพิษต่างๆ
1: อะไรอย่างเงี้ยไอเสียค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เป็นต้องยอมรับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นในกลุ่มที่เรียกเป็นของสารก่อระคายเคืองแต่มันจะมีคำหนึ่งครับ คุณธนากรท่านวราวุฒิเวลาคนเขาบอกว่าแพ้ไรฝุ่นไอ้คำว่าไรฝุ่นตัวนี้มันคือมันเป็นแมลงซึ่งตั
1: วเล
0: ็
1: กมาก
0: เราพอไม่เห็นครับ
1: อยู่ในที่นอนอะไรนี่ใช่ไหม
0: มันอยู่ตามที่นอนหมอนมุกนั่นคือประเด็นว่าไรฝุ่นพวกนี้มันก็จะมีความชอบที่จะมากินพวกเขาเรียกว่าคราบผิวหนังหรือว่าที่มันมีการเขาเรียกว่าเป็นรังแคนะครับของเราที่มันตกตามที่นอนซึ่งพวกนี้มูลของรังไรฝุ่นเนี่ยก็จะเป็นสารก่อภูมิแพ้ทำให้เราเกิดอาการภูมิแพ้ที่เป็นทุกๆเช้าตื่นมาตอนเช้าน้ำมูกไหลคัดจมูกจะได้บางคนก็ขึ้นมาหอบแยกเป็นสองประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าถ้าฝุ่นเยอะต้องหลีกเลี่ยงสารก่อระคายเคืองการซื้อยามาพ่นประจำต้องดูก่อนเป็นยาอะไรเพราะถ้าเป็นยาที่เป็นยาพ่นสูตรบรรเทาอาการหอบหืดธรรมดาอันนี้เป็นยาที่ไม่ได้ช่วยอะไรเป็นยาแคลอรี่นะซึ่งแก้แค่ปลายทางต้องไปดูว่าถ้าอยากให้ดีขึ้นกว่านี้ของคุณนัทก็คือต้องการใช้ยาสูตรพ่นสเตียรอยด์ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย
2: ์ครับผมแต่ถ้าไม่มีอาการสักการมันสงบแล้วไม่มีอาการเลยมันก็ไม่ควรที่จะซื้อยามาพ่นเองใช่ไหม
0: คร
2: ับ
0: ก็คือต้องยอมรับเพราะบางคนก็สูตรพ่นเป็นประจำโดยที่อาจจะไม่ได้ผลจากการรักษาในแง่ของประสิทธิภาพถ้าจะเกิดผลข้างเคียงนะครับเช่นอาจจะเกิดใจสั่นอาจจะเกิดมือสั่นบางคนสูตรพ่นยานอนไม่หลับเพราะว่ายาพวกนี้ก็จะมีการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติทำให้ผู้ป่วยเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาได้ครับ
2: อีกนิดนึงอาจารย์ในเรื่องของพฤติกรรมบางอย่างที่คิดว่าเราต้องเจอแน่ๆเนาะเช่นการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นคนไข้สูบเองหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนในที่ทำงานสูบอย่างเงี้ยครับมันมีโอกาสที่ทำให้โรคหืดเนี่ยมันแย่ลงมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์
0: จริงๆต้องยอมรับครับว่าควันบุหรี่เนี่ยถ้าเราไปวิเคราะห์นะฮะเอาพวกควันมาวิเคราะห์เนี่ยมีสารที่เป็นสารต่างๆที่ทำให้ทั้งเกิดมะเร็งแล้วเกิดโรคปอดเนี่ยเกือบ 5,000 ชนิดทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสูบบุหรี่ทั้งมือ1มือ2จริงๆมือ3ด้วยนะฮะ
1: มีมือ3
0: แต่ไม่ใช่มือที่3นะฮะคือบางทีเรามีคนสูบบุหรี่ในห้องทำงานแล้วควันบุหรี่ไปเกาะตามผ้าม่านตามโซฟาพวกเนี้ยคือเขาไม่ได้ดมโดยตรงแต่มันอยู่ในเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆก็เป็นการสูบบุหรี่มือ3
1: โอ้ก็คือใครเด็ดเข้ามาทีหลังก็จะได้
0: ใช
1: ่ได้กลิ่นไปด้วย
0: ใช่แม้ว่าคนที่สูบจะหายไปจากห้องนั้นแล้วเรียบร้อยซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคหืดที่กำเริบได้เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งคุณแม่ที่ตั้งท้องหรือก่อนตั้งท้องเนี่ยแล้วสูบบุหรี่โอกาสที่เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคหืดก็จะเพิ่มมากขึ้นไม่เท่ากับคุณแม่ที่ไม่ตั้งท้องมันผมคิดว่าปัญหาเรื่องบุหรี่เนี่ยมีปัจจัยในแง่ของการก่อโรคและปัจจัยในการเสริมโรคให้เกิดโรคและโรคแย่ลงนะครับผม
1: ให้อาจารย์ต้นพักหน่อยวันนี้มีคำถามเรื่องหืดเยอะแล้วนะคะ
2: กลัวว่าอาจารย์จะหืดเลย
1: เดี๋ยวจะตอบคำถามจนหืดขึ้นคอนะคะ
0: ครับผม
2: ให้อาจารย์พักแป๊บนึง
0: ได้ครับ
1: ไปที่อาจารย์แอ๊ะค่ะคุณพาอายุ58ปีนะคะอยากสอบถามว่าหากทำการสแกนแล้วพบว่ามีก้อนเนื้อจะทราบได้อย่างไรคะว่าเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือเป็นก้อนเนื้อร้ายอย่างมะเร็งมันมีวิธีการดูหรือการวินิจฉัยที่จำเพาะไหมคะหรือพอเจอแล้วก็วินิจฉัยเลยว่าเป็นมะเร็งอาการของคนที่เป็นเนื้องอกที่ตับอ่อนกับคนที่เป็นมะเร็งตับอ่อนต่างกันยังไงคะสงสัยคุณพากำลังสงสัยว่าตัวเอง
2: เข้าใจครับในการตรวจทางด้านรังสีวิทยาทางการแพทย์เรามีเครื่องสแกนหลายประเภทอยู่เนา
1: ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเราเรียกว่า CT สแกนนะครับแล้วก็เครื่องทราบภาพในสนามแม่เหล็กไฟเรียกว่าเครื่อง MRI นี่ก็เป็นสแกนเหมือนกันแต่ว่าเป็นการสร้างภาพในสนามแม่เหล็กนะครับอีกอันนึงที่เราใช้ในทางรังสีวิทยาคือเครื่องเพชรสแกนนะครับอันนี้ก็จะมีวิธีการดูที่แตกต่างกันออกไปถามว่าเวลาที่เราเจอก้อนนะครับแน่นอนคอนเซ็ปต์คล้ายกันครับเราจะพยายามดูว่าก้อนนี้เป็นโอกาสที่จะเป็นก้อนเนื้องอกที่มีได้2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่มันเป็นมะเร็งกับกลุ่มที่เป็นเนื้องอกแบบชนิดที่มันไม่ใช่มะเร็งนะครับในทางภาพทางการแพทย์เราดูหลายอย่างเลยครับเช่นลักษณะของขอบเขตของก้อนมันเป็นยังไงนะครับลักษณะของเนื้อมะเร็งเนี่ยมันมักจะมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตัวก้อนเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็จะใช้ยาในการฉีดครับเข้าไปดูว่าลักษณะของตัวก้อนเนี่ยที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดที่ผิดปกติเราก็จะเห็นลักษณะของยาที่ฉีดเข้าไปเนี่ยไปอยู่ในหลอดเลือดของตัวก้อนได้ชัดขึ้นนะคะแล้วก็เทคนิคบางอย่างเช่นการใช้เครื่องเพชรสแกนเนี่ยเราจะดูการใช้น้ำตาลของตัวโรคครับเพราะว่าไอเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะบริโภคน้ำตาลผิดปกติคือมันจะเรียกว่าจัดการกับน้ำตาลในร่างกายได้เยอะหิวมากมีการแต่งตัวที่ผิดปกติเราก็จะใช้ไอตัวเรียกว่า สารบางอย่างนะครับไปแท็กกับตัวใช่สารเพศสัตว์รังสีไปแท็กกับตัวเรื่องของการใช้น้ำตาลแล้วก็ดูซิว่าจุดไหนของร่างกายเนี่ยตรงก้อนเนี่ยมีการใช้น้ำตาลที่ผิดปกติมานะครับหรือว่าลักษณะก้อนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะแพ็กกันแน่นๆๆๆมากเนี่ยการวิ่งของน้ำเนี่ยมันจะวิ่งได้อย่างจำกัดเราก็จะใช้เครื่อง MRI มาดูเลยครับว่าตรงไหนเนี่ยมันมีการแพ็กแน่นของเซลล์ที่ผิดปกติเราก็จะดูการเคลื่อนไหวของน้ำที่มันผิดปกติออกไปเพราะฉะนั้นทางรังสีวิทยามันดูตั้งแต่หลอดรูปร่างนะครับถ้าเป็นตะปุ่มตะป่ำขอบเขตไม่ชัดนะครับการเจริญเติบโตของเส้นเลือดที่ผิดปกติการวิ่งของน้ำในก้อนที่ผิดปกติหรือว่าการบริโภคหรือการใช้น้ำตาลของก้อนที่ผิดปกติ

0: พราะในเวลาที่คุณหมอรังสีดูเราจะดูภาพรวมทั้งหมดเลยครับแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าก้อนนี้มีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือว่าเป็นโรคอะไรได้บ้าง
1: ถ้าดิฉันเป็นคุณพาดิฉันฟังอาจารย์แอร์ดิฉันก็จะสงสัยนิดนึงคือกระบวนการที่อาจารย์แอร์พูดมาเนี่ยเวลาเจอก้อนเนื้อเนี่ยมันจะไม่ได้สามารถที่จะบอกได้ในครั้งเดียวใช่ไหมคุณหมอต้องไปผ่านกระบวนการต่างๆที่คุณหมอบอกก่อนใช่ไหมคะ
0: มันเป็นอย่างนี้ครับ
1: ยังไงคะ
0: มันเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่เราสแกนเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ประมาณ3อย่างครับ1คือเป็นมะเร็งแน
2: ่
0: ๆลักษณะมันจะลายชัดเจนครับ
1: มันจะเห็นชัดเจนเลยเหรอ
0: เช่นมันไปกินสมมุติว่าถ้ามันเป็นก้อนที่ตับอ่อนมันจะเราเจอก้อนที่มันไปกินหลอดเลือดหรือว่ามันมีต่อมน้ำเหลืองข้างๆโตเลยชัดเจน
1: คือถ้ามันเป็นมะเร็งมันจะเห็นชัดเจนเลยเหรอคะ
0: ในกรณีที่มันชัดเจนจะเป็นอย่างนี้ครับกับอันที่2คือเป็นลักษณะของไม่ใช่มะเร็งแน่ๆเช่นเป็นก้อนที่มีหินปูนทึบทั้งหมด
1: อ
0: ันนี้ไม่ใช่มะเร็งแน
1: ่ๆ
0: กับอันที่3คือมันมีความก้ำกึ่งกันนะครับระหว่างตัวจะเป็นมะเร็งไหมนะหรือว่าไม่เป็นโรคบางอย่างเช่นวัณโรคในประเทศไทยเนี่ยครับมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดก้อนและตัวเป็นตัวหลอกที่อาจารย์ต้นบอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นในทางรังสีวิทยาเรามีเทคนิคหลายอย่างเลยครับว่าอย่างที่ผมไล่ฟังจริงมีมากกว่านี้นะครับในการที่จะดูว่าสิ่งที่เราสนใจอ่ะมันเป็นเนื้อปกติหรือผิดปกตินะครับในกรณีที่มันเป็นมะเร็งเนี
1: ่
0: ยเราต้องตอบโจทย์ให้กับอาจารย์ต้นด้วยว่าลักษณะของก้อนเนี่ยมันมีสเตจจิ้งหรือว่าระยะของโรคแค่ไหนเช่นมันไปลุกลามเพื่อนบ้านหรือยังตัดได้ไหมตัดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นครับผม
1: ค่ะอาจารย์ต้นคุณพรชัยค่ะถามว่าต่อมทอนซิลของผมโตต่อมทอนซิลโตนะตอนแรกมีเสมหะก็ไปหาหมอฉีดยากินยาหมดละมันก็ยุบไปนิดนึงแล้วนะคะเหมือนว่าจะหายนะพอวันนี้มันโตอีกมาแล้วครับทำยังไงดีครับผมจะไปหาหมอฉีดยาอีกดีหรือว่าตัดออกดีครับ
2: คำถามนี่ผมจะเรียนให้ทราบว่าจริงๆ
1: เจอบ่อยมากเลยนะ
2: เราจะเจอแต่ที่ทำไมครับว่าทอนซิลเนี่ยหรือว่ามันเป็นต่อมเหลืองชนิดน
1: ึงที่มันอยู่ตรงนี้เนาะ
2: ใช่มันอยู่ตรงนี้ที่สองข้างครับคุณนรกรเขาเรียกว่าเป็นทหารเฝ้าพระราชวัง
1: ทหารเฝ้าพระราชว
2: ังเป็นเซนติเนลเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งเนาะคือมันเป็นประการด่านหน้าทำไมคนที่ติดเชื้อในคอทอนซิลโตบางคนติดเชื้อในจมูกต่อมน้ำเหลืองที่คอก็โตเพราะว่าจริงๆเขารับทำหน้าที่ในการที่จะพูดง่ายๆเป็นประการในการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยมันเข้าไปในอวัยวะส่วนที่ลึกเขาก็จะมีการทำหน้าที่มากขึ้นในการสร้างสารป้องกันการอักเสบการติดป้องกันการติดเชื้อเป็นสารยับยั้งการอักเสบ
1: ที่มันโตขึ้นเนี่ยมันกำลังอักเสบมันกำลังป้องกันอยู่แล้ว
2: จริงๆทอนซิลก็คือต่อมหนองชนิดนึงก็จะมีเม็ดเลือดขาวต่างๆเข้ามาอยู
1: ่
2: เป็นโครงสร้างถ้าเราตัดภาพจุลทรรศน์มาดูนะฮะมันก็จะเป็นก้อนแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวมาเป็นวงๆอยู่ข้างในรวมตัวกันเพื่อจะสู้กับสิ่งแปลกปลอม
1: ใช่ค่ะ
2: คำถาม
1: เพรา
2: ะมันโตมันคือเรื่องปกติครับคุณตาเพราะว่าติดเชื้อมันก็ต้องโตแล้วเราเจ็บคอต่อมน้ำเหลืองก็โตขึ้นใช่ไหมครับอาจารย
0: ์
2: แต่พอเราหายติดเชื้อไป
1: มันก็
2: ยุบหนอนะโตหนอขึ้นเป็นอย่างนี
1: ้
2: แต่ประเด็นคือว่าถ้าสมมติว่าทอนซิลมันโตมากแล้วเผอิญว่ามันไปอุดกั้นทางเดินหายใจตอนนี้ภาพเราเคยเห็นไหมว่าบางคนหลับปุ๊บกลนปั๊บทั้งที่จริงๆแล้วน้ำหนักไม่ได้เยอะอาจจะมีโครงสร้างของทอนซิลที่ใหญ่มากแล้วมันเป็นทอนซิลที่เกาะกันสองข้างเขาเรียกว่าคิสซิ่งทอนซิลคือมันมาจูบกันเลยพี่ตั๊กถ้าบางคนอ้าปากมาตกใจมากเห็นคนไข้บางรายก็จะมีก้อนทอนซิลขนาดใหญ
1: ่
2: ซึ่งพวกนี้จะมีผลต่อการนอนหลับและการหายใจซึ่งตรงนี้ต้องมาตรวจดูว่าจำเป็นต้องผ่าตัดไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องตัดเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแหละคำตอบก็คือว่าติดเชื้อเป็นไปหายจำเป็นต้องผ่าตัดไหมต้องดูบริบทอื่นๆประกอบกันเช่นมีผลต่อการอุดกลั้นทางเดินหายใจทำให้ผู้ป่วยเนี่ยหายใจลำบากหรือเปล่าซึ่งผมว่าจุดนี้ต้องคุยกันให้ดีกับผู้ป่วยในเรื่องของการแนะนำในการผ่าตัดเพราะการผ่าตัดทุกอย่างก็จะมีคอสที่ต้องแลกมาคือผลข้างเคียงจากการผ่าตัดหรือการดมยาสลบต่างๆผมคิดว่าตรงจุดนี้อยากให้คุณพรชัยได้มีการคุยกับแพทย์ที่ดูแลนะครับและมีการตรวจร่างกายที่ละเอียดนะครับเพื่อวางแผนว่าจำเป็นต้องตัดหรือไม่ต้องตัด
1: ไม่ใช่ว่าต่อมทอนซิลโตปุ๊บหมอจับตัดหมดเลยทุกคนไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ยังตัดแล้วยังอยู่ได้ใช่ไหมจันเพราะว่าเนื้อเยื่อน้ำเหลืองในร่างกายของเราเนี่ยมันก็ยังมีทหารเฝ้าพระราชวังอยู่หลายๆป้อมอยู่หลายตำแหน่ง
2: อาจจะมีผู้ที่อาจารย์ผ่านประการด่านหน้ามีประการด่านในมีประการด่านในสุดนะฮะคำถามก็คือว่าตัดไปแล้วมีปัญหาไห
1: ม
2: ก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังมีต่อมน้ำเหลืองต่อมอื่นทำงานอยู่นะครับแต่คำถามจะกลับไปถามว่าทำไมเราต้องตัดถ้าไม่จำเป็นในจุดนี้นะครับผม
1: ค่ะอาจารย์แอ๊ะคะมีคำถามของคุณอ้วนค่ะ
0: ค
1: ุณอ้วนอายุ65ปี
0: บ
1: อกว่าผมเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอตกินส์เหรอ
0: ฮอตกินส์ลิมโฟมา
1: ชนิดฮอตกินส์ระยะที่2ที่ไม่ต้องให้คีโมเพิ่งฉายแสงครบ17ครั้งมีผลข้างเคียงตอนฉายแสงตามปกติจะมีแค่คอไหม้ลิ้นไม่รู้รส ปากเป็นแผลแต่หลังจากฉายแสงครบมีอาการไอร่วมด้วยครับไอแห้งๆและรู้สึกระคายคอระคายช่วงอกรู้สึกระคายคอระคายช่วงอกด้วยแบบนี้ผิดปกติหรือเปล่าครับ
0: คือปกติภาวะแทรกซ้อนของการรักษาด้วยการฉายแสงหรือว่าฉายรังสีสำหรับโรคมะเร็งอะครับคือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะจำเพาะเจาะจงกับบริเวณที่ทำการรักษาเท่านั้นนะครับทีนี้ก็ต้องดูว่าไอตรงที่ฉายแสงเนี่ยมันสอดคล้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจหรือเปล่านะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นมันเป็นต่อมน้ำเหลืองที่ตรงในช่องอกเราก็จะฉายแสงเฉพาะในช่องอกเราอาจจะเว้นระยะไม่โดนเรื่องของหลอดลมท่อลมนะครับโดยคอนเซ็ปต์เพราะนั้นในการภาวะแทรกซ้อนอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับมันก็จะมีโอกาสเกิดได้จำเพาะเจาะจงกับบริเวณที่ฉายนะครับถ้านอกเหนือไปจากนั้นคงต้องไปดูครับว่าเอ๊ะถ้ามันมีอาการทางระบบทางเดินหายใจคงต้องมาตรวจนะครับว่าเอ๊ะสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเป็นต้นว่าหนึ่งคือมันไม่เกี่ยวกันเลยเช่นอาจจะเป็นหลอดลมอักเสบเป็นโรคหืดหรือเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอื่นหรือว่ามันมีภาวะบางอย่างที่เราอาจจะต้องดูนะครับเช่นมันมีการติดเชื้ออะไรหรือเปล่าเป็นต้นหรืออีกอันนึงคือมันมีการกระจายของตัวมะเร็งไปที่ระบบทางเดินหายใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องดูว่าจะเคลมว่าเอ๊ะมันเป็นสาเหตุจากการฉายรังสีเนี่ยเราคงต้องไปดูจุดที่ฉายครับว่าเทคนิคหรือฟิลในการฉายเนี่ยมันไปโดนเรื่องของระบบทางเดินหายใจไหมถ้ามันเช่นเราฉายที่สมองอย่างเงี้ยมันคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับแต่ว่าถ้ามันมีอาการเนี่ยต้องมาตรวจนะครับคุณบอกว่าจะประเมินเอ๊ะมันเกี่ยวกับการฉายแสงไหมหรือว่ามันเป็นโรคอื่นหรือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคที่มันกำเริบอย่าง
2: น
0: ี้เป็นต
2: ้
0: น
2: อาจารย์แอดนิดหนึ่งครับพอดีเมื่อกี้พูดถึงในฮัสกินเนาะมันอยู่ในหน้าอกเผอิญว่าเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์แอดว่าเคสของคนไข้เนี่ยอาจจะไปฉายโดนรังสีโดนตัวหลอดอาหารด้วยเพราะเห็นว่ามีอาการแน่น
1: เ
2: พราะบางทีอาจจะมีปฏิกิริยา
1: ไม่รู้ร้อนต่างเป็นแผลด้วย
0: ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสทั้งเป็นได้และเป็นไปไม่ได้ครับก็ยกอย่างที่เป็นไปได้นะครับเช่นสมมติว่าต่อมน้ำเหลืองที่โตมันไปใกล้กับหลอดอาหา รจริงๆโดยเทคนิคณปัจจุบันเนี่ยเราก็มีวิธีการค่อนข้างแม่นยำนะอาจารย
2: ์
0: นะครับเราสามารถที่ใช้เครื่องฉายรังสีเนี่ยฉายเลือกไปเฉพาะตรงที่เป็นมะเร็งเท่านั้นแล้วก็เว้นตรงหลอดอาหา
2: ร
0: แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันใกล้กันมากๆมันก็มีโอกาสที่จะทำให้มีปัญหาได้ยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าถ้าฟิลของการฉายมันแยกออกจากกันชัดเจนเนี่ยโอกาสมันจะก็จะน้อยลงครับผมครับคงต้องไปดูเคส by เคสนะครับว่าในเคสนั้นเนี่ยตำแหน่งของฉายแสงเนี่ยมันใกล้กับจุดที่สำคัญและก่อให้เกิดอาการใช่หรือไม่นะครับผม
2: น่าสนใจจริงๆ
1: ค่ะอาจารย์อ้นอาจารย์ต้นตอบคำถามคุณอินหน่อยค่ะ
2: ครับผม
1: คุณอินบอกว่าถามให้ลูกชายจะต้องเรียนรอด
2: อ
1: แต่ปัญหาคือว่าลูกชายเนี่ยเวลาวิ่งวิ่งระยะทางไม่เท่าไหร่ก็จะปวดหัวตาพร่าถ้าฝืนวิ่งต่อเนี่ยถึงขั้นหายใจไม่ออกหายใจได้สั้นมากโดยส่วนตัวลูกชายเป็นภูมิแพ้ทั้งแพ้อากาศหนาวแพ้ฝุ่นจามเป็นร้อยครั้งต่อวันเลย อยากทราบว่าแบบนี้ลูกชายเนี่ยเป็นหืดหรือเปล่าเป็นหอบหืดหรือเปล่าคะ
2: เนี่ยจริงๆมี2คำถามนะถ้าเป็นรอดอนี่คงไม่เกิน18ปีเพราะว่าคงเรียนแค่ม .6 นะประเด็นน่าสนใจมากก็คือว่าเด็กผู้ชายเนี่ยจะมีคนถามเสมอว่าทำไมในคนไข้ที่เป็นโรคหืดอันนี้เราพูดถึงความเขาเรียกว่าการกระจายตัวของผู้ป่วยตามเพศสังเกตนะคะว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้าเป็นโรคหืดส่วนมากจะเป็นเด็กผู้ชายแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นหืดจะเจอในผู้หญิงอันนี้เป็นเรื่องที่ฝรั่งเขาสนใจมากว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มาจากรังไข่หรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรครับกลับมาที่เคสของนะครับ
1: คนไข้ลูกชายค
0: ุ
1: ณอ
0: ิน ต้องวิ่ง
2: ใช
1: ่ต้องวิ่ง
2: อาจารย์ทราบนะครับคุณตั๊กทราบไหมครับว่าที่เราวิ่งเนี่ยเราหายใจทางไหนครับ
1: ส่วนใหญ่หายใจทางปาก
2: ถูกต้องครับแต่จริงๆเราต้องหายใจทางจมูกเพราะว่าวันที่เราหายใจทางปากเนี่ยเราต้องยอมรับว่าปากเราเนี่ยเราถูกดีไซน์ตั้งแต่เราเกิดมาเลยเนี่ยให้ทำหน้าที่ในการบดย่อยอาหารในการรับประทานอาหารเราหายใจจริงๆเนี่ยทางจมูก
0: ทางจมูก
2: แต่ว่าในเคสของลูกชายของคุณอินเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ำมูกไหลคัดจมูกจามวันนึงเป็นร้อยครั้งผมว่าตั้งใจมากนะอุตส่าห์นับจำนวนครั้งการจามต่อวันแปลว่าอะไรครับแปลว่าจาม
1: เยอะมากบ่อยมาก
2: ครับ1ชั่วโมงจามทีนึง4รอบทุก15นาทีคือน่าสนใจมากว่าพอมันมีปัญหาเรื่องจมูก nose block เนี่ยเป็นปัจจัยที่น่าสนใจมากว่าคนไข้จะเกิดปรากฏการณ์การหายใจทางปากที่ว่าเป็นเรื่องของ mouth breathing ทราบไหมครับว่าจมูกทำหน้าที่อะไรครับนอกจากการหายใจทำหน้าที่กรอง
1: มันจะมีขนใช้กรองพวกฝุ่น
2: และในเยื่อบุโพรงจมูกเนี่ยทำหน้าที่ทำการเขาเรียกว่าเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นกับอากาศที่แห้งๆที่เราสูดเข้าไปในการหายใจและที่สำคัญทำให้ในการวอร์มทำให้อากาศที่เย็นเวลาที่เราไปวิ่งโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันอุ่นขึ้นเพื่อให้ร่างกายเราสูดอากาศที่หนึ่งไม่แห้งและมีความอุ่นเข้าไปสู่ปอดเราแต่ในเคสที่มีปัญหาเรื่องจมูกเวลาวิ่งเนี่ย น้องเขาอาจจะมี nose block nose block คือจมูกตันแล้วเวลาวิ่งอ้าปากหายใจ
1: ก็เลย
2: ใช่ครับ
1: อย่างนี้นะหายใจทางปาก
2: การทางปากไม่มีประสิทธิภาพครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะหายใจยากแต่กลับมาเท้าหืดหรือเปล่า
1: เป็นไหมเป็นหืดไหม
2: มันก็จะมีกลุ่มอาการโรคหืดกลุ่มนึงครับคุณนรกรอาจารย์พระรามครับเขาเรียกว่า exercise induced asthma asthma คือโรคหืดหรือชื่อปัจจุบันเขาเรียกว่า exercise induced bronchospasm คือกระตุ้นให้เกิดหลอดลมตีบ
0: ค
2: ือเหมือนเราวิ่งปุ๊บอากาศมันแห้งเกิดการกระตุ้นให้เกิดหลอดลมตีบได้ซึ่งเขาเชื่อว่าทฤษฎีพวกนี้มันเกิดจากคนไข้ที่เป็นโรคหืดนั่นแหละเพียงแต่ว่าปัจจัยกระตุ้นของเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องของสารก่อภูมิแพ้ไม่ใช่เรื่องของตัวมลพิษอื่นแต่เป็นการออกกำลัง
1: ใช่กระตุ้นถ้าเป็นแบบนี้คนที่วิ่งแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าหายใจไม่ทันอย่างเงี้ยถ้าพยายามฝึกการหายใจว่าให้ใช้จมูกอย่าใช้ปากเนี่ยมันจะช่วยได้ไหม
2: แหมคำตอบนี้ยากนะครับ
1: เพรา
2: ะว่าถ้าเป็นโรคจมูกไม่รักษาคุณไม่มีทางใช้จมูกหายใจได้ปกติเหมือนคนทั่วไป
1: ก็แสดงว่าต้องมีปัญหาอยู่แล้ว
2: ใช่โดยเฉพาะในโพรงจมูกแล้วก็ในไซนัสเซสผมก็กลับไปแนะนำนะครับลูกของคุณอินว่า1ต้องไปรักษาเรื่องจมูกก่อนอันดับแรกเลยน
1: ะ
2: อันดับ2รักษาจมูกแล้วถ้าไม่ดีขึ้นมันก็จะมีคำถามว่าเป็นโรคหืดไห
1: ม
2: ก็ต้องมาทำการทดสอบตรวจหน้าที่ปอดว่ามีหลอดลมตีบหรือเปล่าซึ่งเหมือนที่บอกอาจารย์แอร์เนาะว่าเอ็กซเรย์ยังไงก็ไม่เจอใช่ไหมครับอาจารย์เอ็กซเรย์ก็ปกติ
0: ใช่ครับ
2: และสุดท้ายครับถ้าคุณเป็นโรคหืดจริง
1: ค
2: ำแนะนำของแพทย์ก็คือว่าก่อนที่คุณจะออกกำลังกาย
1: ค
2: ุณต้องมีการวอร์มร่างกายก่อนแล้วต้องมีการใช้ยาพ่นก่อนออกกำลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นยาแ
0: ค
2: ่หลอดลมและสุดท้ายครับต้องรักษาโรคหืดเป็นประจำด้วยยาสูตรพ่นสเตียรอยด
1: ์
2: เพราะว่าขนาดคุณนั่งอยู่เฉยคุณยังหอบได
0: ้
2: คุณไปวิ่งคุณจะหอบมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเวลาที่เราหายใจเราต้องใช้ออกซิเจนมากกว่าที่เรานั่งอยู่เฉยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่า1ต้องไปรักษาจมูกและวินิจฉัยว่าเป็นโรคหืดไหมและรักษาโรคหืดให้ดีหลังจากนั้นน้องเขาจะสามารถที่จะเป็นนักวิ่งหรือออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายได้ต้องเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ว่าคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยอยากออกกำลังกายเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าออกกำลังกายเนี่ยวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมประเภทกีฬาเนี่ยมันควรจะเป็นแนวไหนที่ทำใหโรคหอบหืดมันไม่กำเริบเนี่ยครับอาจารย์
2: จริงๆอยากเรียนอาจารย์วราวุฒิกับคุณนรกร
1: ค่ะ
2: เรามีคุณหมอหลายท่านที่เป็นโรคหืดแล้วเป็นมาราธอน42กิโลเมตรด้วยจริงๆเราต้องยอมรับครับว่าอุปสรรคในชีวิตของมนุษย์เราเพราะเราอ้างว่าเราเป็นโร
1: ค
2: แต่ทำให้เราไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างที่เหมือนคนทั่วไปได้
1: ฉันเป็นหืดฉันวิ่งไม่ได้อย่างนี้มันคือเป็นการแบบว่าตัดโอกาส
2: คุณก็เป็
1: นข้ออ
2: ้างแต่จริงๆผมคิดว่าถ้าคนไข้เข้าใจถูกต้องเราต้องบอกว่าเราแนะนำผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดให้มีการออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห
1: ์ครั้งต่อสัปดาห์
2: แต่ต้องรู้ว่าลักษณะกิจกรรมที่ออกกำลังกายที่อาจารย์วราวุฒิถามเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือว่า1เราต้องมีการวอร์มอัพร่างกายก่อน
1: อัน
2: ดับที่1อันดับ2ต้องรู้ว่ากิจกรรมที่ดีก็คือว่าต้องไปออกกำลังกายในสภาพที่อากาศเหมาะสมเราต้องรู้ว่าวันนี้หลายคนบอกว่าอยากไปวิ่งที่สวนสาธารณ
1: ะ
2: ไปดูบนฟ้าเอ๊ะฉันมองไม่เห็นตึกเลยใช
1: ่
2: วันนั้นก็แนะนำว่ากลับมาวิ่งในบ้านดีกว่าไหมกลับมาวิ่งในเขาเรียกว่าในจิมหรือว่าในอะไรก็ตามเพราะว่าเรารู้ว่าจริงๆการไปวิ่งนั้นอาจจะทำให้เราเกิดปัญหาอาการหอบที่เกิดจากมลพิษในการกระตุ้นและสุดท้ายครับคนไข้และคุณทุกคนสามารถออกกำลังกายได้ครับถ้าคุณรักษาโรคหืดของคุณให้สงบและเมื่อคุณวิ่งแล้วคุณก็จะไม่หอบและคุณจะได้สุขภาพที่ดีต่อทางเรื่องปอดและเรื่องของการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายของหัวใจ
0: นี่สำคัญมากเลย
1: ใช่ครับมีเวลาเหลือน้อยแล้วอาจารย์แอ๊ะตอบคำถามคุณณัชชาหน่อยค่ะ
0: ค
1: ุณณัชชาอายุ58ปีสอบถามว่าถ้าให้ยาเคมีบำบัดทุกอาทิตย
0: ์
1: ติดต่อกันไปนานๆจะทำให้เกิดอาการง่วงซึมแขนขาไม่ค่อยมีแรงได้ไหมคะ
0: โอ้อันนี้เป็นอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจงเดี๋ยวต้องเคลียร์กันนิดนึงในการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยครับการให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยเขาก็จะให้เป็นคอร์สเป็นไซเคิลนะครับไม่ได้ให้ไปตลอดเวลานะครับเขาก็จะต้องแล้วก็มีคุณหมอที่จะดูแลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงหลังให้เคมีบำบัดเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ่อนเพลียอาจจะมีไข้ได้บ้างบางคนมีท้องเสีย อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการดูแลนะครับว่ามีการปฏิบัติตัวเช่นอาหารการกินการดูแลเบื้องต้นนะครับซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้มันก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้มันอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียได้บ้างแต่ก็ปฏิบัติตัวแล้วก็ติดตามกับคุณหมอเจ้าของไข้นะครับซ
1: ึ่
0: ง คุณหมอเขาก็จะเช็คแล้วว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่ต้องจัดการอะไรบ้างแล้วก็จะดูแลร่วมกันนั้นการให้ยาเคมีบำบัดเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนว่าเราไม่ให้เป็นยาประจำกินไปทั้งชีวิตอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับแล้วก็ให้เป็นคอร์สแล้วก็มีการประเมินในส่วนของการตอบสนองนะครับแล้วก็เรื่องของภาวะแทรกซ้อนในการดูแลครับผม
1: าจารย์ต้นช่วยตอบคำถามคุณฝนหน่อยดิฉันก็เคยเจอแบบคุณฝนนะเวลาเราไปหาหมอเนี่ยเขาจะถามว่าเป็นโรคประจำตัวไหมคะ
2: บ
1: างทีเราก็เราเป็นหรือเปล่าวะก็ต้องมาคิดนะ
2: ค
1: ุณฝนบอกแบบนี้ว่าเคยเป็นหอบหืดตั้งแต่แรกเกิดเพราะตั้งแต่แรกเกิดหมอนัดไปตรวจทุกปีจนถึงอายุ17พอเดี๋ยวอายุ17หมอเลิกนัดละนะคะตอนนี้อายุ19ปีก็เลยสงสัยว่ายังมีโรคประจำตัวอยู่ไหมเพราะเวลาไปหาหมอ
2: จะเช็คลิสต์ว่าตกลงว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นหืด
1: ณ
2: วันนี
1: ้นั่นสินั่นสิ
2: แล้วที่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆถ้าเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของโรคเขาเรียกว่าเป็น natural history หรือว่าการดำเนินโรคนะครับมีคนกล่าวไว้เสมอว่าโรคหืดในคนไข้ที่เป็นเด็กผู้หญิงนะฮะบอกว่าเป็นตั้งแต่เกิดเลย
1: ตั้งแต่เด็กสองสามขวบเกิดจนถึง17ขวบ
2: ใช่แล้วพอโตขึ้นมันจะมีช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าโรคหืดแต่มันเป็นโรคที่มีการดำเนินโรคอยู่สองพีคของชีวิตเขาเรียกว่าช่วงแรกกับช่วงที่สองก็คือว่าบางคนเนี่ยช่วงแรกก็คือสงบอยู่ไปช่วงหนึ่งครับพออายุสักประมาณ 30-40 เริ่มมีอาการหืดเกิดขึ้นใหม่
1: จะกลับเข้ามา
2: ใช่เขาเรียกเป็น bimodal distribution อันนี้น่าสนใจมากนะคะว่าเราไม่ทราบด้วยซ้ำว่ากลไกเกิดจากอะไรถ้าจะตอบว่าคุณเป็นไหมคุณต้องบอกว่า1โรคคุณสงบแล้วแต่ถามว่าคุณจะมีโอกาสจะกลับมาเป็นอาการหืดอีกครั้งนึงไหมหลังจากที่อายุ30ปี40ปีอันนี้เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นคำถามคือทำไมหมอเลิกนัด
1: เหตุผลว่าหมอเลิกนัด
2: ง่ายมากครับพี่ตั๊กเพราะว่าอาการมันสงบแล้ว
1: สงบแล้ว
2: ใช่ไม่รู้จะนัดมาทำไมแต่ว่าประเด็นก็คือว่าต้องมีการติดตามดูอาการของตัวเองด้วย
1: ถ้าเกิดมีการตัวเองตลอด
2: เหมือนเดิมเหมือนตอนสมัยอายุสักประมาณสักราว10ขวบตอนนั้นมีอาการหายใจมีเสียงหวีดมีอาการหายใจลำบากอันนี้ควรจะต้องกลับไปพบแพทย์นะครับผมเพราะที่สำคัญมากว่าโรคเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันแค่สงบคือง่ายเป็นการเจรจาพักยกระหว่างผู้ป่วยกับโรคชั่วคราวนะครับผม
1: งั้นก็เคสของคุณฝนเนี่ยก็ควรที่จะกรอกว่ามีโรคประจำตัวแต่โรคสงบแล้วอย่างนี้นะคะ
2: ถูกต้องครับผมใช่ครับผมเพราะบางคนไปเขียนว่าไม่มีโรคนะอันนี้น่ากลัวเพราะว่าอย่างของอาจารย์เวลาพูดเราไปฉีดสีใช่ไหมอาจารย
0: ์
2: บอกว่าไม่มีโรคอะไรเลยเพราะโรคมันสงบแต่มันจะไปเจอปัญหาครับอาจารย์เช่นไปฉีดสารทึบแสงใช่ไหมแล้วปรากฏเป็นโรคหืดแล้วเกิดแพ้หลายอย่างมีแพ้อะไรหืดแพ
1: ้
2: สารพัดเลยปรากฏไปแพ้สารทึบแสงตอนนั้นใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็อาจจะต้องแจ้งนะคร
2: ับ
0: ปัจจุบันก็เขาก็เชื่อว่าความเกี่ยวข้องของโรคหอบหืดกับอาการแพ้สารทึบรังสีเนี่ยอาจจะไม่สัมพันธ์กันชัดเจนแต่ว่าเน้นว่าบอกก็ดีโดยเฉพาะของหมอรังสีนะครับโดยเฉพาะการแพ้ในช่วงครั้งก่อนอันนี้สำคัญมากเพราะนั้นการให้ข้อมูลเนี่ยเป็นให้มาเถอะครับอันนี้เป็นเชื่อมั่นว่าเป็นดีครับที่ว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัย
1: ค่ะครับก็คือบอกละเอียดไปหน่อยแล้วกันเนาะไม่ใช่บอกว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรก็บอกว่าเคยเป็นค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคบอกละเอียดดีกว่าเพราะมันเป็นสุขภาพของเรา
2: หมอจะได้รู้ครับพี่ตั๊กเพราะบางทีเนี่ยบอกไม่มีปุ๊บนะแล้วมันเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำการตรวจบางอย่างหรือว่าการรักษาบางอย่างเนี่ยเราจะได้อธิบายว่าอ๋อเพราะเขาเคยมีโรคนี้มาแต่มันสงบแล้วพอมาให้การรักษาบางอย่างซึ่งอาจจะกระตุ้นให้เกิดหืดกำเริบได้นะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็อยากจะให้ทางผู้ป่วยเนี่ยให้คำเขาเรียกว่าบุคลากรทางแพทย์ให้ข้อมูลเพื่อจะให้การวางแผนของการรักษาและการวินิจฉัยเนี่ยมันไปได้ถูกจุด
1: เวลาอย่างดิฉันเนี่ยเวลาไปหาเนี่ยเขาก็ถามว่าเคยแพ้ยาหรือเปล่าแล้วก็ไม่เคยค่ะแต่ไม่รู้ว่าแพ้หรือเปล่าดิฉันก็ตอบเซฟไปก่อนนะ
0: ถูกต้องนะคร
2: ับ ใช่
1: ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนึงเราอาจจะแพ้ยาที่เราไม่เคยกินมาก่อนก็ใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
0: ับ
1: ค่ะคุณพงษ์ถามให้ลูกสาวค่ะลูกสาวมีน้ำมูกมา 7-8 วันละแต่ไม่มีอาการไอวันนี้จู่ๆไข้ขึ้นสูงพอตอนเย็นก็ตัวก็หายร้อนกลางคืนก็ตัวร้อนอีกช่วง 2-3 คืนมานี้ลูกสาวนอนดิ้นไปดิ้นมาตลอดเลยค่ะ บางทีหายใจก็มีเสียงวี๊ดร่วมด้วยค่ะสงสัยลูกสาวจะยังเล็กอยู่ก็เลยถามว่าแก้ปัญหายังไงดี
2: มาจริงๆบอกยากครับเสียงหวีดที่เราได้ยินว่าเสียงหวีดเนี่ยคือผมว่ามันเป็นเสียงที่เกิดจากการตีบของทางเดินหายใจไล่ตั้งแต่จมูกครับจนถึงหลอดลมนะฮะจะถึงพูดง่ายๆว่ากล่องเสียงก็ยังได้เพราะในเด็กหรือว่าในคนไข้ที่เป็นทางกุมารและเวชศาสตร์เนี่ย อาการที่หายใจมีเสียงปกติเนี่ยต้องหาสาเหตุโดยเฉพาะอาการน้ำมูกไหลแต่ถ้ามีไข้เราไม่ต้องระวังนะอาจจะเป็นการติดเชื้อซึ่งโดยเฉพาะพวกไวรัสต่างๆนะครับต้องมีการตรวจให้เจอว่าจริงๆแล้วมันมีเสียงหวีดเพราะอะไรเพราะว่าถ้ารักษาเรื่องการติดเชื้อเสร็จแต่ว่าเสียงหวีดของลูกคุณพงษ์เนี่ยไม่ดีขึ้น
1: อ
2: ันนี้เป็นตัวเตือนที่ดีนะครับว่าอาจต้องไปดูว่าเอ๊ะหนึ่งอะดรีนอยทอนซิลโตหรือเปล่าในเฉพาะในเด็กสองเป็นหอบหืดหรือเปล่าหรือเป็นโรคหืดหรือเปล่าและสุดท้ายครับในเด็กอาจารย์แอ๊คงเคยเจอนะครับบางทีมีโรคทางเขาเรียกว่าการพัฒนาการที่ผิดปกติเช่นอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นเส้นผิดปกติอยู่ในกล่องเสียงหรือว่าเป็นพวกการพัฒนาการหลอดลมที่ผิดปกติใช่ไหมครับอาจารย์แอ๊คก็มาทำให้พวกเราเนี่ยหลงได้ว่าคนไข้คนนี้เป็นโรคหืดคือง่ายก็คือ ประวัติที่สำคัญมากโดยเฉพาะในเด็กคือประวัติเรื่องการพัฒนาการประวัติแรกคลอดนะครับซึ่งจุดนี้จะมาช่วยให้คุณหมอเนี่ยวางแผนการรักษาลูกของคุณพงษ์ได้นะครับ
0: คือถ้ายังมีอาการอยู่เน้นว่าอาจจะต้องมาพามาพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่อาจารย์ต้นบอกนะคร
1: ับ คือการตรวจหาสาเหตุนี่สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะดูแค่อาการอย่างเดียวเนี่ยไม่รักษายังไม่ได้ใช่ไหมคะ

0: ต้องบอกว่าเขาเคยบอกว่าเสียงหวีดที่เราได้ยินเนี่ยไม่เท่ากับโรคเกิดเพราะว่าเสียงที่เราได้ยินเสียงขึ้นมาอย่างเง
1: ี้ยใช่ใช่เคยได้ยินเสียงก็เอ๊ะเป็นอะไรเป็นที่คอหรือเป็นที่จมูกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นที่จมูกใช่ไหม
0: ครับ
1: แบบว่าระบบหายใจมันตีบอย่างเงี้ยหรอ
0: คะแต่ส่วนหนึ่งที่เราเจอก็คือสิ่งแปลกปลอมตกเข้าไปอุดเช่นเมล็ดผลไม้บางทีก็เจอของเล่นนะเป็นพวกแบบ
1: เด
0: ็กๆเอาไปใส่เข้าไปในปาก
1: ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับซึ่งผมคิดว่าตรงจุดนี้ถ้าเราแก้ไขได้ถูกจุดเปลี่ยนชีวิตคนไข้น
1: ะ
0: ถ้าไม่ถูกจุดก็อยู่กับสิ่งแปลกปลอมอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตแล้วท้ายสุดมันเกิดปัญหาตามมาติดเชื้อซ้ำๆซากๆนะครับผมในจุดนี้
2: ชอบพี่ตาทำเสียงอื้นเมื่อกี
0: ้
2: เหมือนประสบการณ์ตรงจริงๆ
0: ใช่
1: เคยได้ยินอะไรเงี้ยนะคุณจูอายุ54 ปีสอบถามให้ลูกชายค่ะลูกชายอายุ25 ปีละลูกชายฉีดแอสตรามา2 เข็มฉีดไฟเซอร์1 เข็มก็แสดงว่าได้มา3 เข็มแล้วนะอยากทราบว่าตอนนี้ที่รามาม
0: ี
1: ฉีดเข็มฉีดหรือยังคะ
0: ของบุคลากรเพิ่งประกาศเมื่อกี
2: ้ก็คือต้องมากกว่า120 วันความจริงครับประมาณ3-4 เดือน
1: ถ้าเข็ม4เนี่ยควรจะ4เดือนหลังเข็ม3ใช่ไหมคะ
2: 120 วันใช่ครับ
0: 4เดือนประมาณ
2: ใช่ครับ
1: ฉีดแล้วค่ะรามาฉีดแล้วแต่ว่าทุกวันเนี่ยที่ดิฉันเมื่อกี้ก็เพิ่งถามมานะคะก็จะฉีดสัปดาห์ละครั้งซึ่งแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ระบุวันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเช็คก่อนก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่าวันไหนฉีดเนี่ยนะคะก็ walk in มาได้เลยที่ดิฉันจำได้ในวันนี้วันที่4ใช่ไหมวันที่6ค่ะศุกร์ที่6จะมีฉีดนะถ้าต้องการฉีดไฟเซอร์เนี่ย walk in มาได้เลย
0: ต้องดูประกาศเอา
1: ใช่ค่ะ walk in มาได้เลยนะคุณจูคุณพายบอกว่าอายุ33 ปีทำงานย่านที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะทุกวันมีความผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินหายใจควรจะไปตรวจอะไรไหมคะ
0: ผมว่าอย่าว่าแต่คนเป็นโรคเลยครับพี่ตั๊กอาจารย์ว่าอาจารย์แอ๊ะ
2: ครับผม
0: ไม่เป็นโรคเนี่ยวันไหนฟ้าไม่เปิดนะฮะคัดจมูกไหม
1: ฟ้าไม่เปิดคือบองไปแล้วมัน
0: อากาศมันขมวดแล้วก็ไปดูในแอปพลิเคชันเนาะบอกว่าวันนี้คุณภาพอากาศ AQI ที่เรียกว่าเป็น Air Quality Index เนี่ยมันแย่มากเลยเนี่ยบางวันผมรู้สึกว่าผมจมูกมากนะผมรู้สึกว่าไม่อยากออกจากบ้านเลยคำถามว่าตรงจุดเนี้ยต้องยอมรับว่าคำว่าคุณภาพอากาศมันไม่ใช่เฉพาะ PM PM คือสิ่งที่เป็นเรื่องของ particulate matter คือฝุ่นแต่จริงๆแล้วคุณภาพอากาศที่เราพูดถึงเนี่ยมันมาจากแก๊สด้วยเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์รวมทั้งโลหะหนักเช่นตะกั่วเพราะฉะนั้นพวกนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดปัญหาเรื่องทางเดินหายใจได
1: ้
0: ถ้ามีอาการพวกนี้เป็นหายนะครับเป็นบ่อยๆแม้วันที่ไม่มี PM ก็ตามเนี่ยอันนี้ควรไปตรวจนะครับในจุดนี้นะครับผม
1: แล้วก็ถามให้คุณแม่ด้วย
0: ค่ะ
1: อีกท่านนึงนะบอกว่าคุณแม่อายุ65โรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้65ก็ถือเป็นผู้สูงอายุแล้วใช่ไหมคะ
0: ตามการ อะไร
1: เป็นภูมิแพ้อากาศแพ้ฝุ่นมักมีมันน้ำมูกเยอะคัดจมูกหายใจไม่ออกอยากทราบว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาการแบบนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นหืดได้ไหมคะ
0: จริงๆจะเรียนนะคะว่าไม่ต่างกันกับคนที่อายุน้อยโรคหืดไม่เลือกอายุไม่เลือกเพศแต่จริงๆต้องยอมรับค่ะว่าผู้ป่วยสูงอายุที่มีโอกาสจะเป็นโรคหืดเนี่ยจะเริ่มน้อยลง
1: น้อยลงเหรอถ้าสูงอายุโอกาสเป็นหืดน้อยลงเหรอคะ
0: นะครับในการเกิดโรคแต่ถ้าเราเจอผู้ป่วยอายุ65 ปีมาเป็นหืดครั้งแรกต้องหาเหตุอื่นเสมอเช่นอาจจะเป็นหัวใจล้มเหลวแล้วน้ำท่วมปอดก็มาด้วยอาการหอบเหนื่อยเพราะการรักษาโรคน้ำท่วมปอดหัวใจล้มเหลวกับโรคหืดให้ยาที่อยู่ตรงข้ามกันเลย
2: ค
0: นละเรื่องกันแต่ประเด็นของคุณแม่ของคนไข้นะครับบอกว่ามีน้ำมูกร่วมกับคัดจมูกหายใจออกอันนี้เป็นจุดสำคัญเพราะว่าอาการของภูมิแพ้มักจะเจอร่วมกันกับโรคหืดได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องมาตรวจครับเพราะว่าบอกแล้วครับว่าโรคหืดไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุแต่ถ้าเจอหืดครั้งแรกในอายุ65หรือ75หรือ80ต้องหาโรคอื่นที่มันพบได้บ่อยในคนไข้สูงอายุเช่นโรคหัวใจไปก่อน
1: โอกาสจะเป็นโรคอื่นเนี่ยที่ทำให้เกิดอาการหืดเนี่ยเป็นไปได้มากด้วยนะคะคุณต้าค่ะอายุ30 ปีถามว่าเป็นภูมิแพ้ขึ้นตา
0: ครับ
1: มีโอกาสจะหายขาดไหมครับอยากรู้วิธีดูแลเบื้องต้นเพราะว่าไปหาหมอแต่ได้น้ำตาเทียมมาเวลานอนลำบากมากเลยครับ
0: แหมจริงๆถ้าบอกว่าภูมิแพ้เนี่ยจมูกกับตานี่เป็นเพื่อนบ้านกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมากพอทราบไหมครับบางคนที่คัดจมูกน้ำตาจะไหลเพราะว่าท่อน้ำตาเนี่ยมันจะระบายลงมาอยู่ในโพรงจมูกที่ตั้งสังเกตไหมว่ายาที่ตา
1: ใช่ใช่
0: แล้วมันจะ
1: ข
0: อถูกต้องเพราะว่า
1: ค
0: าร์บอนดักใช่ไหมครับจากแอร์มันก็ไหลลงไปในจมูกเพราะโนสบล็อกทำให้คนไข้มีอาการทางตาคัดจมูกตาอาจจะคันได้และบางคนก็อาจจะมาหาคุณหมอในเรื่องของอาการรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยตาเนี่ยมันแบบ ดำดำคล้ำคล้ำไม่ได้เป็นหมีแพนด้าเพราะนอนดึกนะฮะเพราะว่าเลือดดำนะฮะจันทร์ลาบตาเนี่ยมันข้างหมดเลยเพราะมันไหลลงไปในจมูกไม่ได
1: ้
0: วิธีการง่ายๆครับอันดับแรกคือต้องรักษาเรื่องจมูกถ้าเป็นภูมิแพ้จมูกอักเสบจริงพ่นยาจมูกจะทำให้อาการคันตาอาการน้ำตาไหลและไข้เคืองดีขึ้นได้รวมทั้งการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ
1: ้
0: บางทีเราเจอว่าเจอ PM คัดจมูกผิวหนังก็คันตาก็คันได้เช่นกันครับผม
2: แต่ทีนี้ถ้าเป็นเฉพาะตา

0: ากเรื่องของน้ำตาเทียมมันก็มียาลดอาการภูมิแพ้ที่เป็นยาหยอกเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ตั้งครับ
2: มีเอาคำถามของคุณเยาบ้างดีกว่านะคะอายุ55น้ำหนัก68สูง150บอกว่าชอบดื่มน้ำหวานมากเลยค่ะกลัวจะเป็นเบาหวานมีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าเราเป็นเบาหวานแล้วแต่ว่าครอบครัวไม่มีใครเป็นเบาหวานเลยถามมาด้วยนะว่าแนะนำดื่มน้ำหวานได้วันละกี่แก้ว
1: นะคือจะบอกว่ามันก็คงไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงแต่เมื่อกี้แอบดูคำนวณดัชนีมวลกายของคุณเยานะฮะน่าจะประมาณเกิน25ซึ่งก็คงจะเข้าข่ายในกลุ่มที่เรียกว่าน้ำหนักเกิน
0: ครับ
1: ก็อาจจะเป็นเบาหวานในกลุ่มก็จะถ้าเป็นได้นะต้องมาตรวจก่อนน
2: ะ
1: เพราะว่าปัญหาก็คือเป็นการตรวจเลือดว่ามีผลตรวจน้ำตาลผิดปกติหรือเปล่าจากการที่เราอดอาหารแต่ต้องยอมรับการดื่มน้ำหวานกี่แก้วต่อวันคงไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงถ้าไม่ได้มีความผิดปกติของการทำงานของต่อมและที่ว่าเป็นเรื่องของตัวตับอ่อนนะครับแล้วก็การทำงานของเรื่องของการทำงานของอินซูลินแล้วก็การใช้น้ำตาลต่างๆในร่างกาย
0: แต่ก็อยากให้กำลังใจว่าอยากให้ลดหวานเนี่ยก็ดีลดหวานลดเค็มมาดีหมดเลยครับ เพราะฉะนั้นโดยสุขภาพรวมต่อให้ไม่เป็นเบาหวานโรคอื่นๆก็จะตามมาถ้าเรามีโรคอ้วนอย่างที่อาจารย์ต้นบอกนะน้ำหนักเกินมากับโรคตั้งเยอะตั้งแยะเพราะฉะนั้นเราพยายามลดพฤติกรรมเสี่ยงเนาะลดหวานลดเค็มเนี่ยสำคัญนะครับ
2: แต่ว่าถ้ายังชอบดื่มน้ำหวานเนี่ยก็ออกกำลังกายหนักหน่อยนะมันก็อาจจะช่วยเผาผลาญได้หรือเปล่า
1: ต้องบอกว่ากรุงโรมไม่สร้างมาเดียวนะครับพี่ตั๊กก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่เรากินเนาะ
0: จริ
1: งๆให้เราไปวิ่งรอบสวนสาธารณะแต่ว่าเรา
2: ขอโทษนะกินหวานกินติ่มทุกวัน
1: น้ำตาลแต่ว่ากินอะไรนะน้ำหวานวันละประมาณเป็นลิตรเลยเนี่ยต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเอ็กซ์เซอร์ไซส์เป็นส่วนหนึ่งทำให้ร่างกายเราได้คุณภาพในการทำงานของปอดและหัวใจที่ดีขึ้
0: น
1: แต่ผมว่าการบริโภคสำคัญมาก
0: สำคัญมากกำลังคิดว่าคุณยาวจริงๆแล้วเป็นพี่ตาหรือเปล่าแอบถามมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูอินเนอร์พี่ตาดูแรงมาก
1: ครับผม
2: ดิฉันชอบ
1: แต่ตาหูตาหุ่นไม่น่าใช่พี่ตานะครับผมน่าจะพี่ตาน่าจะตัวเล็กกว่าน
2: ี้ขัดคอแล้วก็ต้องจบแล้วล่ะตอนนี้โดนอาจารย์หมอรุมนะคะ
1: รุมสกัดพี่ตาตอนนี้ครับผม
2: โอเคค่ะวันนี้สนุกมากเลยค่ะขอบคุณชุดสวยๆจากใบตองโคเซตด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์หมอ2ท่านด้วยนะคะสนุกมากวันนี้วันหลังมาอีกนะคะ
0: ค
2: ุยกันหลายๆโรคด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะลัดคิวหมอเรามาพบกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาค่ะลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ

ปวดท้องขวาล่างอาจเป็นไส้ติ่งอักเสบปวดท้องซ้ายบนอาจเป็นม้ามอักเสบปวดท้องซ้ายล่างอาจเป็นลำไส้แปรปรวนจริงไหมเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าปวดท้องตรงนั้นน่าจะเป็นโรคนี้ปวดท้องตรงนี้น่าจะเป็นโรคนั้นวันนี้เรามารู้กันค่ะว่าอันไหนจริงอันไหนเรื่องหลอกมาดูความเชื่อแรกกันนะคะเขาว่าปวดท้องด้านขวาบนอาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีความเชื่อนี้ถูกต้องค่ะถุงน้ำดีเรานะคะอยู่ที่ใต้ชายโครงด้านขวาส่วนบนเวลาเรามีนิ่วในถุงน้ำดีก็มักจะเป็นอาการหลังอาหารมื้อใหญ่ๆมื้อหนักๆถุงน้ำดีพยายามบีบตัวเพื่อไล่น้ำดีให้ไปย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนิ่วที่ตกอยู่ก้นถุงก็จะมาอุดที่ท่อทางเดินน้ำดีทำให้เราปวดท้องรุนแรงหายเองได้ค่ะหลังจากที่ถุงน้ำดีนั้นคลายตัวหากไม่หายเองเราก็จะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดเป็นถุงน้ำดีอักเสบอาจจะต้องผ่าตัดเรามาดูความเชื่อที่2กันค่ะปวดท้องซ้ายบนอาจเป็นม้ามอักเสบจริงไหมความเชื่อนี้ไม่จริงค่ะแม้ตำแหน่งซ้ายบนจะเป็นตำแหน่งของม้ามแต่โรคของม้ามเราเจอน้อยมากทีนี้ถ้าเราปวดท้องซ้ายบนโอกาสที่จะมีโรคก็จะมีอยู่2โรคที่เจอบ่อยอันที่1คือตับอ่อนอักเสบอันที่2คือนิ่วในท่อไตซึ่งการปวดจากตับอ่อนอักเสบและนิ่วในท่อไตนี่จะปวดรุนแรงมากถ้าเป็นไตอักเสบก็จะมีอาการปัสสาวะผิดปกติร่วมด้วยในที่ถ้าเป็นตับอ่อนอักเสบการปวดจะทะลุไปทางด้านหลังเรามาดูความเชื่อที่3กันค่ะปวดท้องขวาล่างอาจเป็นไส้ติ่งอักเสบความเชื่อนี้ถูกต้องค่ะเนื่องจากไส้ติ่งเราอยู่ทางด้านขวาล่างแต่ถ้าเป็นไส้ติ่งอักเสบ

เจ็บจริงจะไม่ได้เริ่มต้นที่ขวาล่างนะคะจะเริ่มต้นปวดที่ลิ้นปี่หรือตรงกลางสะดือถึงค่อยย้ายมาที่ด้านขวาล่างอาจจะมีไข้หรือมีคลื่นไส้อาเจียนรวมถึงมีท้องเสียร่วมด้วยได้มาดูความเชื่อต่อมากันค่ะปวดท้องซ้ายล่างอาจเป็นลำไส้แปรปรวนความเชื่อนี้ไม่จริงค่ะลำไส้แปรปรวนนะคะเวลาเราปวดเราจะไม่ปวดเฉพาะที่ตำแหน่งที่ปวดมันจะบอกไม่ได้และจะย้ายที่ไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเป็นซ้ายล่างโรคที่เราต้องคิดถึงอันที่1คือลำไส้โป่งพองเป็นกระเป๋าแล้วมีการอักเสบหรือเป็นปัญหาที่ปีกมดลูกทางด้านซ้ายตำแหน่งของการปวดท้องอาจจะบอกโรคได้ก็จริงแต่หากเรามีอาการร่วมอื่นเราอาจจะต้องสงสัยหรือจำเป็นจะต้องไปพบแพทย์ไม่ว่าจะเป็นปวดท้องแล้วมีไข้ปวดท้องแล้วตัวเหลืองปวดท้องแล้วน้ำหนักลดแบบที่เราไม่ตั้งใจขนาดตั้งใจน้ำหนักยังไม่ลดเลยถูกไหมคะปวดท้องจนต้องปลุกให้เราตื่นจากการนอนหลับเพราะฉะนั้นควรจะต้องพบแพทย์เพื่อให้เราสามารถวินิจฉัยโรคได้ทันท่วงที

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการนะครับว่าตอนนี้เป็นวันเงินเดือนออกน่าแปลกนะว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นเงินเดือนออกนะเพราะว่าพอมันออกจากบัญชีเราไปหมดเลยถูกไหมทั้งเรื่องที่จะต้องค่าผ่อนโน่นนี่นั่นและที่สำคัญหลายๆคนก็จะต้องมีปาร์ตี้และส่วนใหญ่ก่อนจะไปปาร์ตี้ก็จะต้องติดแฮชแท็กกันหน่อยแล้วแหละว่าบุฟเฟ่จะเยียวยาถึงเวลาไปกินบุฟเฟ่เนี่ยอะไรก็ตามที่เราอยากกินอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันมักจะไม่มีลิมิตเนาะแล้วก็มักจะลืมตัวไปด้วยว่าอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันก็มักจะไม่ค่อยดีกับสุขภาพสักเท่าไหร่หรอกวันนี้ครับเราจะได้พูดคุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้ครับที่ชวนคุณหมอเอมาเลยเพราะว่าอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องกินอยู่ทุกวันมันมีอะไรบ้างไหมที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคภัยโดยเฉพาะเรื่องของโรคมะเร็งครับ
2: okay.
1: ในวันนี้เราจะมาดูว่าอาหารประเภทไหนที่จะทำให้เราเสี่ยงกับโรคมะเร็งมากขึ้นและมันมีวิธีปฏิบัติที่จะเลี่ยงมะเร็งได้อย่างไรคุณหมอเอครับ
2: ค่ะ
1: บุฟเฟ่ครับเวลาที่ไปบุฟเฟ่นะครับคุณหมอเอผมก็จะมุ่งไปที่นี่เลยครับอาหารประเภทที่เป็นแบบเนื้อสัตว์อะไรก็ตามที่แพงๆอะไรก็ตามที่แบบหามกินไม่ได้เนี่ยผมก็จะมุ่งไปตรงนั้นก่อนเลยมันดีไหมครับ
2: โอเคมันอยู่ที่ว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์สมมุติว่าเวลาที่อาจารย์จะจ่ายเงินบุฟเฟ่เนี่ยอย่างแรกเลยที่คนจะรู้สึกคือต้องกินให้คุ้ม
1: ใช่แล้วครับ
2: คนจะรู้สึกก่อนว่า